อธิบายความหมายนะแต่ปัจจุบันเนี่ยประมวลกฎหมายอาญานะครับได้บัญญัติเอาไว้แล้วนะฮะในมาตรา1วงเล็บ16นะครับได้พูดถึงความหมายของเจ้าพนักงานเอาไว้นะว่าหมายความว่าบุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ว่าเป็นประจำหรือชั่วคราวและไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคำนิยามของเจ้าพนักงานนะก็จะไม่มีปัญหาอีกต่อไปนะว่ากรณีไหนบ้างนะครับที่เข้าข่ายนะเป็นความผิดต่อเจ้าพนักงานหรือว่าเจ้าพนักงานกระทำความผิดนะครับนะนี่ก็อธิบายนะฮะลักษณะของคำนิยามที่ได้กล่าวไปนะครับก็คือต้องนะกรณีไหนบ้างที่ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานนะครับก็แบ่งเป็น3กรณีย่อยๆนะครับนะฮะซึ่งนะครับหลักการที่สำคัญอีกประการนึงก็คือนะครับไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองก็ดีควบคุมก็ดีนะครับนะฮะจะจำกัดเฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการเท่านั้นหากเป็นเรื่องนอกเหนือหน้าที่นะครับอันนี้ก็จะมีสถานะเหมือนกับบุคคลธรรมดานะถึงแม้จะเป็นตำรวจนะเราไปด่าตำรวจแต่มันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับหน้าที่อันนี้ก็เป็นแค่ดูหมิ่นบุคคลธรรมดานะเพราะฉะนั้นนะครับนอกจากจะต้องเป็นเจ้าพนักงานแล้วนะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ด้วยนะครับครับข้อสังเกตการที่2ก็คือหากไม่ใช่เจ้าพนักงานนะครับก็มีความผิดเพียงแค่เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานเท่านั้นนะครับไม่สามารถเป็นตัวการร่วมได้นะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะขององค์ประกอบในส่วนของผู้กระทำความผิดนะว่าถ้าหากกฎหมายบอกว่าต้องเป็นเจ้าพนักงานนะจึงจะเป็นความผิดแล้วบุคคลทั่วไปไปร่วมทำผิดกับเจ้าพนักงานเนี่ยเต็มที่ก็เป็นได้แค่ผู้สนับสนุนนะครับนะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับต่อมานะครับก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานเนี่ยมีหลายมาตรานะครับก็จะขออนุญาตยกมานะเฉพาะมาตราที่ใกล้ตัวนะครับแล้วก็นักศึกษาอาจจะเห็นได้บ่อยๆนะครับในข่าวก็ดีนะครับนะฮะเรื่องแรกนะครับก็เป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะตามมาตรา136นะครับผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ต้องระวางโทษนะฮะจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าผู้ถูกดูหมิ่นต้องเป็นเจ้าพนักงานนะครับและการดูหมิ่นนั้นเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่นะครับถ้าเป็นการดูหมิ่นเรื่องส่วนตัวนะครับตำรวจไปจอดรถขวางหน้าบ้านนะทหารไปขับรถชนท้ายอย่างเงี้ยนะครับไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของเขาเลยเนี่ยนะเราไปดูหมิ่นเราไปด่านะครับก็ไม่ผิดตามมาตรา136นะก็ผิดแค่ดูหมิ่นซึ่งหน้าทั่วไปนะครับนะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับนะว่าต้องเกี่ยวข้องกับหน้าที่นะครับนะอันนี้ก็เห็นในข่าวบ่อยนะครับตำรวจเรียกให้จอดจะแจกใบสั่งจอดรถขวางจอดรถผิดกฎจราจรจะแจกใบสั่งเนี่ยนะแล้วก็ประชาชนก็ไม่พอใจก็ไปด่าว่าด้วยคำหยาบๆคล้ายๆนะอันนี้ก็เข้าข่ายเป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานได้นะครับต่อมานะครับแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา137นะครับผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานนะซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวางโทษนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จนะเป็นบททั่วไปนะครับมาตรา137เนี่ยนะเดี๋ยวเราศึกษาต่อไปเนี่ยนะมันก็จะมีบทเฉพาะนะว่าถ้าเป็นความเท็จเกี่ยวกับคดีอาญานะก็จะต้องรับโทษหนักขึ้นนะ137เนี่ยก็เป็นการแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงานทั่วๆไปนะฮะอย่างเช่นโฉนดที่ดินไม่หายแล้วไปแจ้งว่าหายอย่างเงี้ยนะหรือว่าเคยสมรสแล้วนะแล้วก็ไปแจ้งขอจดทะเบียนสมรสแล้วบอกว่ายังไม่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนเนี่ยอันเนี้ยก็จะเข้าข่ายเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จนะครับอันนี้ก็จะอย่างที่บอกว่าเป็นบททั่วไปนะครับนะฮะนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมีบทเฉพาะต่างๆนะฮะอาจจะเป็นเรื่องความเท็จเกี่ยวกับคดีอาญาการฟ้องเท็จการเบิกความเท็จต่างๆนะก็จะเฉพาะเจาะจงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็นะนอกจากการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแล้วนะครับก็ต้องมีองค์ประกอบด้วยว่าทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายจึงจะเป็นความผิดนะถ้าแจ้งไปแล้วมันไม่ทำให้ใครเสียหายเลยนะไม่ทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายเลยก็ไม่เป็นความผิดนะครับอันนี้นักศึกษาก็ต้องลองไปดูว่าอย่างไรบ้างมันถึงจะเข้ามันถึงจะครบองค์ประกอบความผิดนะครับต่อมานะครับต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานนะอันนี้ก็เป็นอีกมาตราหนึ่งนะที่ใกล้ตัวเห็นในข่าวบ่อยๆนะครับผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่ต้องระวางโทษนะครับไม่ใช่แค่ด่าไม่ใช่แค่ดูหมิ่นและอันนี้ต่อสู้ขัดขวางเลยนะครับไปต่อยไปเตะไปแย่งตัวผู้ต้องหาต่างๆนานานะครับนะอันนี้ก็จะมีความ

ผิดตามมาตรา138นี้นะครับซึ่งนักศึกษาก็ดูให้ดีนะครับว่ามาตรา138เนี่ยนะครับต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานก็ผิดแล้วนะรวมไปถึงผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายด้วยนะนี่ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา138นะครับแต่ข้อสังเกตก็คือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตรงเนี้ยต้องมีกฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับว่าเขามีหน้าที่ต้องช่วยเจ้าพนักงานนะครับอย่างเช่นกำนันเนี่ยแน่นอนเป็นเจ้าพนักงานสารวัตรกำนันนะครับก็มีกฎหมายบัญญัติเอาไว้นะว่าต้องช่วยเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่นะครับอันนี้ก็ต้องนะเป็นบทอีกบทบัญญัตินึงที่คุ้มครองการทำงานของเจ้าพนักงานนะไม่ให้ใครมาต่อสู้ขัดขวางนะครับต่อมานะครับนะอันนี้ก็จะเป็นบทเหตุที่ต้องรับโทษหนักขึ้นนะการต่อสู้ขัดขวางมีการใช้กำลังขู่เข็นนะก็ต้องรับโทษหนักขึ้นนะครับต่อมานะครับข่มขืนใจเจ้าพนักงานนะครับนะมาตรา139นะครับผู้ใดข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่หรือให้ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กำลังรุสร้ายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังรุสร้ายต้องระวางโทษนะครับอันนี้ก็เป็นการข่มขืนใจเจ้าพนักงานที่มันเกี่ยวข้องกับหน้าที่ครับอย่างเช่นขับรถแข่งกันมานะครับตำรวจ2นายจะไปจับเด็กวัยรุ่นนะครับที่เข้าร่วมในการแข่งรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยนะครับจะจับ2คนแต่ปรากฏว่าเพื่อนอีก30คนเดินมาถ้าจับมีเรื่องแน่อย่างเงี้ยตำรวจเห็นท่าไม่ดีและตัวเองมี2คนมี2นายพักพวกผู้ต้องหามีกัน30อย่างเงี้ยไอการกระทำของพวกพักพวกของผู้ต้องหาอันเนี้ยก็จะเป็นความผิดตามมาตรา139นะครับข่มขืนใจให้เจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่นะครับอันนี้ก็เป็นอีก1มาตรานะครับที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับต่อมานะครับให้สินบนเจ้าพนักงานนะครับมาตรา144นะครับตรงเนี้ยเป็นการเอาผิดคนที่ให้สินบนนะครับคนที่ให้สินบนแก่เจ้าพนักงานนะครับมาตรา144นะครับผู้ใดให้ขอให้หรือรับว่าจะให้นะอาจจะเป็นทรัพย์สินก็ได้หรือประโยชน์อื่นใดก็ได้นะครับให้แก่ใครล่ะเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติสมาชิกสภาจังหวัดนะครับสภาเทศบาลเพื่อจูงใจให้กระทำการไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่นะต้องระวังโทษนะข้อสังเกตของมาตรานี้ก็คือนะครับไม่จำเป็นว่าต้องให้ในขณะนั้นนะฮะนะเฉยได้ว่ามาตรา144เนี่ยให้ทันทีก็ได้ขอให้ก็ได้หรือรับว่าจะให้ก็ได้นะอาจจะไปให้กันในอนาคตก็ได้นะแล้วให้อะไรล่ะอาจจะเป็นทรัพย์สินนะเงินทองแก้วแหวนนาฬิกาก็ได้หรือเป็นประโยชน์อื่นใดก็ได้นะครับนะไม่จำเป็นต้องเป็นตรงเงินเสมอไปนะฮะเป็นการได้ใช้บริการร้านอาหารฟรีโรงแรมฟรีก็ได้นะครับและที่สำคัญก็คือนักศึกษาต้องลองสังเกตว่าต้องเป็นการนะครับให้ไปนะโดยมีเจตนาเพื่อจูงใจนะครับให้กระทำการไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่นะนี่เป็นข้อสังเกตที่สำคัญของ144นะครับต้องเป็นการให้สินบนเพื่อไปทำสิ่งที่ผิดนะถ้าให้ไปทำในสิ่งที่ถูกอันนี้ประชาชนไม่ผิด144นะแต่เจ้าพนักงานที่รับเนี่ยถึงแม้จะรับไปทำในสิ่งที่ถูกก็ผิดนะฮะนะเดี๋ยวเราจะมีอีกมาตราหนึ่งให้เราดูกันนะแต่มาตรา144นี้เอาผิดคนที่ให้สินบนเจ้าพนักงานจะเป็นความผิดก็ต่อเมื่อให้สินบนไปเพื่อให้เจ้าพนักงานเนี่ยไปกระทำในสิ่งที่ผิดไปกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่นะนี่ก็เป็นหัวใจของมาตรานี้นะฮะนะครับต่อมานะครับ148นะครับเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบนะเอาผิดตัวเจ้าพนักงานและใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจจูงใจให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้นะซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนะครับต้องระวังโทษนะมาตรา148เนี่ยนะครับเราเรียกมีชื่อเล่นเรียกว่าแกล้งจับนะคือเขาไม่ผิดแล้วไปจับเราเรียกเงินอันนี้จะผิด148นะครับนะอันนี้คือเป็นเรื่องแกล้งจับนะเขาไม่ผิดเขาไม่ฝ่าไฟแดงแล้วไปแกล้งจับเราเรียกเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา148นะส่วน149นะเจ้าพนักงานรับสินบนนะครับอันนี้คือปฏิบัติหน้าที่แต่ต้นเขาฝ่าไฟแดงแล้วจับแต่พอจับแล้วแล้วถึงเรียกเงินเรียกทองเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะจะแตกต่างกันก็คือนะเป็นการเรียกรับสินบนนะครับไม่ว่าการกระทำนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่อันนี้เป็นการป้องกันเอาไว้นะครับไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ถ้าคุณเป็นเจ้าพนักงานและไปเรียกรับประโยชน์เรียกรับสินบนเป็นความผิดทั้งสิ้นนะครับตรงนี้นักศึกษาก็ต้องดูว่ามาตรา148กับ149ต่างกันยังไง148เป็นเรื่องการแกล้งจับแล้วเรียกเงิน149เป็นเรื่องทำตามหน้าที่เขาผิดจริงจับแล้วถึงไปเรียกเงินนะครับ

ันนี้ก็เป็นความแตกต่างต่อมานะครับเจ้าพนักงานยักยอกก็เป็นเรื่องที่เจ้าพนักงานคนนั้นมีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินนะแล้วก็ไปเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนเองนะเป็นการเอาตัวทรัพย์ไปนะนี่ก็จะเป็นความผิดฐานยักยอกนะเจ้าพนักงานยักยอกต่อมานะ151เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตนะก็คือไม่ได้เอาไปแล้วแต่อาศัยที่ตัวเองเนี่ยมีหน้าที่แสวงหาประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ตัวทรัพย์นะที่เห็นได้บ่อยก็คืออย่างเช่นเอารถหลวงไปใช้เนี่ยอย่างเงี้ยเข้าข่ายผิดตามมาตรา151นะครับแต่คือไม่ใช่เป็นการเบียดบังเอาตัวทรัพย์ไปแบบเรื่องยักยอกนะครับนะอันนี้ก็คือต่อมาคือ157นะเป็นบททั่วไปเลยนะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตนะเป็นบททั่วไปถ้าไม่เข้ามาตราไหนก็จะมาผิดมาตรานี้157

ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมนะเป็นเจ้าพนักงานกลุ่มเฉพาะแล้วนะครับนะอย่างเช่นผู้พักษาอัยการพนักงานสอบสวนก็ดีนะครับมีความผิดฐานอะไรบ้างล่ะนะฮะฐานแรกนะครับก็คือเรื่องการให้สินบนเจ้าพนักงานในการยุติธรรมนะคล้ายคลึงกันนะครับเปลี่ยนเจ้าพนักงานทั่วไปเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการอัยการผู้ว่าคดีพนักงานสอบสวนนะครับลักษณะคล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าการให้สินบนเนี่ยให้ต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมนะก็จะมีมาตรา167บัญญัติเอาไว้โดยเฉพาะนะครับต่อมานะครับแจ้งความเท็จนะเกี่ยวกับคดีอาญาอันนี้จะเป็นบทเฉพาะแล้วใช่ไหมฮะเมื่อสักครู่นี้เราดูไปแล้วแจ้งความเท็จกรณีทั่วไปแต่ถ้าเป็นความเท็จเกี่ยวกับคดีอาญานะและไปแจ้งต่อใครล่ะต่อพนักงานอัยการผู้ว่าคดีพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาคือเป็นความเท็จที่มันเกี่ยวข้องกับคดีอาญานะโทษก็จะหนักขึ้นนะแล้วก็จะเป็นความผิดตามมาตรา172นี้นะครับฟ้องเท็จนะมาตรา175นะครับผู้ใดเอาความเท็จนะผู้ใดเอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่ากระทำความผิดอาญานะครับหรือกระทำความผิดอาญาแรงกว่าที่เป็นแรงกว่าที่เป็นความจริงนะต้องระวังโทษนะครับอันนี้เป็นเรื่องนะครับฟ้องเท็จนะครับนะจะเห็นได้ว่ามาตรา175เนี่ยนะครับจะเอาผิดเฉพาะการเอาความเท็จนะที่เกี่ยวกับคดีอาญาเท่านั้นไปฟ้องนะครับนะถ้าเป็นเรื่องคดีแพ่งนะเป็นเรื่องแพ่งทางแพ่งเรื่องผิดสัญญานะครับต่างๆนานาเนี่ยผิดสัญญาซื้อขายผิดสัญญาเช่านะฮะละเมิดต่างๆเนี่ยถ้าเอาความเท็จเรื่องทางแพ่งไปฟ้องเนี่ยไม่ผิดนะฮะไม่ต้องรับโทษทางอาญานะครับนะแต่ถ้าผู้ถูกฟ้องเขาเสียหายอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งเรียกเงินเรียกทองกันนะฮะเอาความเท็จทางแพ่งไปฟ้องไม่ผิดอาญาแต่อาจจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนะครับเฉพาะเอาความเท็จที่เกี่ยวกับคดีอาญาเท่านั้นเนี่ยไปฟ้องต่อศาลจึงจะเป็นความผิดฐานฟ้องเท็จนะมาตรา175นะฮะนักศึกษาก็จำไว้เป็นหลักง่ายๆว่าฟ้องเท็จเนี่ยเฉพาะคดีอาญาเท่านั้นที่มีความผิดนะครับต่อมาเบิกความเท็จอันนี้ไม่ใช่เรื่องฟ้องแล้วเป็นเรื่องการไปเบิกความในศาลนะไปเป็นผู้เสียหายไปเป็นพยานต่างๆนานานะแล้วไปเบิกความในชั้นศาลนะฮะตรงเนี้ยเบิกความเท็จเนี่ยมีความผิดทั้งเบิกความเท็จในคดีอาญาเบิกความเท็จในคดีแพ่งเป็นความผิดทั้งสิ้นนะฮะมาตรา177เบิกความเท็จนะในการพิจารณาคดีต่อศาลถ้าความเท็จนั้นเป็นข้อสำคัญในคดีต้องระวางโทษอันเนี้ยมาตรา177นะจะเป็นการเบิกความเท็จในคดีแพ่งนะถ้าเป็นการเบิกความเท็จในคดีอาญาต้องรับโทษหนักขึ้นตาม177วรรค2นะครับนะนี่ก็จะเป็นความแตกต่างนะถ้าฟ้องเท็จเฉพาะฟ้องคดีอาญาเป็นเท็จเท่านั้นที่มีความผิดแต่ถ้าเบิกความเท็จนะครับไม่ว่าจะเบิกความเท็จในคดีแพ่งก็เป็นความผิดเบิกความเท็จในคดีอาญาก็เป็นความผิดและต้องรับโทษหนักขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเบิกความเท็จนะครับนะฮะต่อมานะครับความผิดฐานเจ้าพนักงานในการยุติธรรมรับสินบนนะครับอันนี้ก็คล้ายคลึงกันนะครับว่าถ้าหากคุณเป็นเจ้าพนักงานนะครับในที่กฎหมายระบุเอาไว้นะในมาตรา201นะนะตุลาการนะครับผู้พักษานั่นแหละนะครับพนักงานอัยการนะครับผู้ว่าคดีปัจจุบันไม่มีละนะหรือพนักงานสอบสวนนะเป็นเจ้าพนักงานที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมนะครับเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนะครับสำหรับตนเองก็ได้นะหรือเรียกไปให้คนอื่นก็ได้นะครับนะโดยมิชอบนะครับเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวังโทษนะหลักการคล้ายคลึงกันนะครับเพียงแต่เปลี่ยนตัวผู้กระทำผิด

จากเจ้าพนักงานทั่วๆไปนะเป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นการเรียกรับสินบนนะครับอาจจะเป็นเงินทองก็ได้นะหรือประโยชน์อื่นใดก็ได้นะอย่างที่บอกไปนะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทองเสมอไปอาจจะเป็นประโยชน์ในการได้ใช้ห้องพักไปพักในโรงแรมฟรีอย่างเงี้ยไปกินอาหารฟรีอย่างเงี้ยนะก็เข้าข่ายเป็นการเรียกรับสินบนแล้วนะครับและการเรียกรับหรือยอมจะรับเนี่ยนะครับอาจจะไม่จําเป็นต้องให้เรียกไปเพื่อตัวเองจะได้ใช้ประโยชน์อาจจะเป็นการเรียกเพื่อให้ผู้อื่นก็ได้นะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่หลักการคล้ายคลึงกันนะครับนะและข้อสําคัญอีกประการนึงก็คือนะการเรียกรับหรือยอมจะรับเนี่ยนะครับไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่นะครับหลักการเดียวกันนะครับไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่นะครับนะฮะผู้กระทำความผิดทำผิดจริงๆนะครับนะฮะตามหน้าที่อัยการต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลนะแล้วปรากฏว่าพนักงานอัยการคนนั้นดันไปเรียกเงิน2ล้านนะถ้าจ่ายเงินมา2ล้านแล้วฉันจะฟ้องผู้ต้องหาให้ทั้งที่มันก็เป็นการกระทำการตามหน้าที่โดยปกติตรงเนี้ยก็เป็นความผิดนะฮะนะครับอันนี้ก็นะการเรียกรับยอมจะรับสินบนเนี่ยนะครับไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่นะครับก็เป็นความผิดทั้งสิ้นนะครับนะนี้ก็เป็นการควบคุมนะการทำงานนะของเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนะครับนะต่อมานะครับเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับช่วยนะครับผู้กระทำผิดมิให้ต้องรับโทษนะการหลบหนีที่คุมขังทำให้ผู้อื่นหลุดพ้นจากที่คุมขังนะครับให้ที่พำนักแก่ผู้หลบหนีที่คุมขังนะแล้วก็กรณีเจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นจากการคุมขังนะตรงเนี้ยนะก็จะเป็นกลุ่มของฐานความผิดนะที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดนะซึ่งนักศึกษาอาจจะได้เรียนมาแล้วนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนนะว่าถ้าในกรณีผู้สนับสนุนเนี่ยต้องเป็นการสนับสนุนก่อนหรือขณะกระทำความผิดนะครับถ้าเขาทำผิดเสร็จแล้วเขากำลังหลบหนีแล้วเราไปช่วยเนี่ยอันนี้จะไม่ใช่ผู้สนับสนุนแล้วนะมันจะเป็นความผิดตามมาตรา189นะครับช่วยผู้กระทำผิดมิให้ต้องรับโทษนะเขาปล้นร้านทองมาไปชิงทองมานะกำลังหลบหนีแล้วเราไปช่วยเนี่ยอันนี้จะเป็นความผิดตามมาตรา189นะส่วนมาตรา190เนี่ยหลบหนีที่คุมขังคือถูกจับและฝากขังในชั้นสอบสวนฝากขังในชั้นพิจารณาคดีแล้วหลบหนีจากที่คุมขังนะก็จะเป็นความผิดตามมาตรานี้190นะฮะต่อมานะทำให้ผู้อื่นหลุดพ้นจากที่คุมขังไปช่วยอ่ะนะครับคนร้ายไม่ได้หนีเองนะฮะแต่ญาติอย่างเงี้ยไปช่วยให้หนีออกมาจากเรือนจำก็ดีนะครับอย่างเงี้ยก็จะเป็นความผิดตามมาตรา191นะครับต่อมานะครับให้ที่พำนักผู้หลบหนีที่คุมขังนะคือเขาแหกคุกมาแล้วนะพูดง่ายๆแหกคุกนี่แหละนะแหกคุกมานะครับแล้วก็ให้ที่อยู่ให้ที่พักนะอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา192นะครับนะนอกจากนั้นนะครับตัวเจ้าพนักงานนะที่มีหน้าที่ควบนะผู้ถูกคุมขังนะครับแล้วทำให้ผู้ถูกคุมขังเนี่ยเขาหลุดพ้นจากการคุมขังเนี่ยตัวเจ้าพนักงานก็มีความผิดตามมาตรา204ด้วยนะครับนะนี่ก็จะเป็นกลุ่มของความผิดที่เกี่ยวข้องกับการเป็นการทำให้การจับกุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยสามารถกระทำได้นะแล้วก็การควบคุมให้อยู่ในการควบคุมของหน่วยงานของรัฐเนี่ยเพื่อที่จะนำไปพิจารณาคดีเอาผิดลงโทษเนี่ยนะเป็นไปได้นะครับนะไปช่วยให้เขาหลบหนีไปให้ที่พำนักพักพิงต่างๆนะก็ผู้ที่กระทำก็จะมีความผิดนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาโดยสรุปนะครับของเรื่องที่8นะความผิดเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรมนะที่สำคัญก็คือนะครับเนื้อหาในเรื่องที่8เนี่ยโดยหลักการก็คือกฎหมายเนี่ยต้องการที่จะคุ้มครองนะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานของเจ้าพนักงานนะเพราะฉะนั้นต้องดูก่อนว่าผู้ที่ถูกกระทำก็ดีหรือผู้กระทำความผิดก็ดีเนี่ยนะครับมีสถานะเป็นเจ้าพนักงานไหมนะก็ต้องย้อนไปดูคำนิยามนะว่าเจ้าพนักงานคืออะไรนะและประการที่2เป็นเจ้าพนักงานไม่พออย่างเดียวไม่พอนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะคุ้มครองก็ดีควบคุมก็ดีเนี่ยนะมันต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ด้วยนะถ้าเป็นเรื่องนอกเหนือหน้าที่ถึงแม้จะเป็นเจ้าพนักงานนะก็ไม่มีความผิดฐานความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานนะครับอย่างเช่นเป็นเจ้าพนักงานตำรวจทั่วๆไปอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีอย่างเงี้ยแล้วไปกระทำความผิดเรียกภาษีเกิน
คิดภาษีน้อยเกินไปอย่างเนี้ยนะก็ไม่ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับนะก็เบื้องต้นเป็นเจ้าพนักงานไหม2มีหน้าที่เกี่ยวข้องไหมนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนะถึงแม้จะเป็นเจ้าพนักงานก็ดีแต่ไม่ใช่เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นโดยตรงอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นได้แค่ผู้สนับสนุนเท่านั้นไม่สามารถเป็นตัวการร่วมได้นะครับอย่างเช่นมีตำรวจ2นายนายนึงมีหน้าที่เฉพาะเจาะจงคือมีหน้าที่ดูแลปืนของโรงพักอีกคนนึงเป็นตำรวจเฝ้ายามทั่วไปนะเป็นสายตรวจไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลปืนของโรงพักเลยแล้วปรากฏว่าตำรวจ2นายเนี้ยนะไปร่วมกันเบียดบังเอาปืนไปนะเฉพาะนายตำรวจที่มีหน้าที่ในการดูแลปืนเท่านั้นที่จะผิดฐานเจ้าพนักงานยักยอกส่วนอีกคนนึงถึงแม้จะเป็นตำรวจเหมือนกันแต่เขาไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลอาวุธปืนเลยก็ผิดเพียงแค่เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์นะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับที่นักศึกษาต้องพิจารณานะว่า1เป็นเจ้าพนักงานไหมนะครับ2มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กระทำนั้นไปหรือเปล่านะครับนะก็เป็นเรื่องที่นักศึกษาต้องพิจารณาให้ดีนะแล้วก็ต้องแยกให้ได้นะว่าแต่ละฐานความผิดมันมีความเหมือนความต่างกันยังไงนะครับเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะเจ้าพนักงานเรียกสินบนเนี่ยนะฮะคือยังไงการแกล้งจับนะแล้วเรียกเงินก็ดีต่างจากการปฏิบัติหน้าที่จับแล้วเรียกเงินยังไงนะอันนี้ก็ต้องไปทำความเข้าใจแยกแยะให้ได้ว่าแต่ละฐานความผิดเนี่ยมันมีความเหมือนมีความต่างกันยังไงนะคนให้สินบนนะครับให้ไปทำในสิ่งที่ถูกเขาไม่ผิดนะตำรวจจะจับผู้ร้ายให้เงินไปแสนหนึ่งให้รีบไปจับอย่างเงี้ยคนที่ให้ไม่ผิดฐานให้สินบนแต่เจ้าพนักงานที่รับนะถึงแม้จะรับไปทำหน้าที่รับไปจับคนร้ายก็เป็นความผิดฐานเจ้าพนักงานรับสินบนได้นะครับตรงนี้ก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหานะที่เป็นสาระสำคัญนะของเรื่องที่8นะความผิดเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรมนะครับก็เป็นเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญนะฮะนะนักศึกษาก็ต้องลองพิจารณาดูให้ดีนะครับก็มีความสำคัญนักศึกษาจะพบเจอนะครับในข่าวต่างๆนะว่านะครับเจ้าพนักงานทำผิดอย่างนั้นเจ้าพนักงานทำผิดอย่างนี้การแจ้งความเท็จต่างๆนะครับนะนี่ก็จะเป็นบทที่อย่างที่บอกไปว่าเป็นการทำให้การบริหารราชการแผ่นดินนะครับมันเป็นไปได้โดยราบรื่นนะครับนะก็กฎหมายก็ต้องทั้งคุ้มครองและควบคุมนะอันนี้ก็จะเป็นกฎหมายอาญานี่ก็เป็นกฎหมายที่เป็นการทั่วไปนะนอกจากนั้นนักศึกษาก็อาจจะได้ยินกฎหมายเกี่ยวกับการเอาผิดเจ้าพนักงานที่ทุจริตอาจจะเป็นกฎหมายปปท.กฎหมายปปช.ก็ว่าไปในกฎหมายเฉพาะนะแต่ในส่วนของกฎหมายอาญาเนี่ยนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานก็จะมีอยู่2เรื่องนี้แหละครับการความผิดเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรมนะครับก็เนื้อหาอาจจะค่อนข้างเยอะนะนักศึกษาก็ต้องบริหารจัดการในการทำความเข้าใจให้ดีครับนะซึ่งในวันนี้คงมีเวลาแต่เพียงเท่านี้ก็ขออนุญาตยุติการบรรยายในเรื่องที่8ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
3: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
4: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
5: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
6: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
7: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
8: ้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
9: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ชมครับวันนี้จะพูดเรื่องของหน่วยที่8นะครับในชุดสถาบันและกระบวนทางกระบวนการทางการเมืองไทยหน่วยที่8จะว่าด้วยพรรคการเมืองกับกระบวนการทางการเมืองไทยนะครับถ้านักศึกษาอ่านหน่วยนี้ทั้งหมดนะครับหน่วยนี้ก็จะประกอบด้วย4ตอนจะเริ่มตั้งแต่ปูพื้นนะครับว่าแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพรรคการเมืองจะเป็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะไปสู่เรื่องของพรรคการเมืองในต่างประเทศนะครับทั้งพรรคการเมืองในประเทศที่มีระบบการเมืองประชาธิปไตยและพรรคการเมืองในประเทศที่มีระบบการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนักศึกษาลองนึกภาพดูนะฮะในประเทศต่างๆทั่วโลกเราอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเอเชียนี่มันกว้างไปทางตะวันตกเราเอเชียใต้ก็มีใหญ่ๆก็มีอินเดียปากีสถานบังกลาเทศศรีลังกาอย่างนี้นะครับถ้าเอเชียตะวันออกอยู่เหนือเราขึ้นไปเนี่ยก็มีจีนญี่ปุ่นเกาหลีอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีโอชิเนียด้วยนะไปทางแปซิฟิกตอนใต้มีออสเตรเลียนิวซีแลนด์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีตรงข้ามกับเราก็มีอเมริกานึกจินตนาการไปว่าพรรคการเมืองมีอยู่ในทุกประเทศแต่จะเป็นรูปแบบใดผมก็แบ่งคร่าวๆว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยกับไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยยุคที่เราเรียกกันว่ายุคหลังสงครามเย็นเนี่ยมันมีประเทศที่กำลังพัฒนาประชาธิปไตยไทยเราก็น่าจะอยู่ในลักษณะนั้นด้วยนะครับเพราะเราผ่านการยึดอำนาจของผู้นำทหารที่เรียกว่าการรัฐประหารคูปเดอตาเนี่ย2557นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มกันใหม่มีการเลือกตั้งนะครับก็จะพูดถึงส่วนนั้นแต่พอตอนที่3นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของพรรคการเมืองไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับนะครับตั้งแต่เราย้อนไปประวัติศาสตร์เราตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการเมืองปกครอง2475นะครับแต่ตอนนั้นพรรคการเมืองยังไม่ได้รับการยอมรับเรามาเริ่มกันตอนมีรัฐธรรมนูญฉบับที่3นะ2489เราจึงเริ่มเขียนว่าให้คนไทยจัดตั้งพรรคการเมืองได้นะครับก็จะดูเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับจนถึงภายใต้กฎหมายพรรคการเมือง2560นะครับตรงนั้นแล้วในตอนสุดท้ายก็จะมาดูว่าพรรคการเมืองนี่มีความสำคัญและมีบทบาทอย่างไรต่อการที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยพอตอนนี้เราก็เริ่มมีการเลือกตั้งเราก็มองไปว่าเราจะพัฒนาการเมืองเราไปสู่ประชาธิปไตยและพรรคการเมืองทำยังไงบ้างนะครับในการเปลี่ยนผ่านแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะดูว่าบทบาทของพรรคการเมืองไทยกับเรื่องการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองนะครับเพราะเสถียรภาพทางการเมืองไทยมีปัญหามากและส่วนหนึ่งก็เกี่ยวกับพรรคการเมืองทีนี้มาดูตอนที่หนึ่งนี่นะครับแนวคิดทฤษฎีเนี่ยแนวคิดทฤษฎีก็จะพูดด้วยหลักๆนะครับก็คือเรื่องของความหมายของพรรคการเมืองนะครับพรรคการเมืองเนี่ยถ้าคือพรรคการเมืองในโลกเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันมีคนจัดไว้เป็นจำนวนน่าจะเป็นร้อยๆระบบนะครับเพราะแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันเลยนะถ้าท่านนึกถึงสหรัฐอเมริกาเรานึกสองพรรคใหญ่นะครับรีพับลิกันกับเดโมแครตแต่ความเป็นจริงแล้วในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีพรรคการเมืองนับเป็น10พรรคนะมีพรรคเล็กๆน้อยๆเยอะแยะมากมายครับแม้กระทั่งผู้สมัครอิสระในอังกฤษเราได้ยินชื่อ2พรรคใหญ่นะครับมีอนุรักษ์นิยมกับพรรคแรงงาน Conservative Party กับ Labour Party แต่ความเป็นจริงแล้วมีพรรคย่อยเยอะแยะมี Liberal มี Social Democrat มีแม้กระทั่ง Socialist ในฝรั่งเศสมีเป็น10

นะครับเพราะฉะนั้นระบบพรรคมันก็มีเยอะทีนี้จะมาให้ความหมายพรรคให้ครอบคลุมทั้งหมดในระบบพรรคนี่ก็จะลำบากแต่พูดกว้างๆนะครับผมบอกว่าถ้ามองกว้างๆก็หมายความว่าเขามีคนนะครับมีความสนใจกันในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเมืองเศรษฐกิจสังคมหรือแม้กระทั่งเรื่องอื่นๆบางคนก็มีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องก็มารวมกันแล้วก็จัดตั้งพรรคจัดองค์กรพรรคนะองค์กร

การเอานโยบายของพรรคหรือว่าเป็นอุดมการณ์หรือความคิดต่างๆของพรรคที่ไปบอกกับสาธารณชนให้สาธารณชนเลือกผู้สมัครของพรรคแล้วเข้าไปทำงานในระบบการเมืองหลักๆก็คือในระบบรัฐสภาถ้าได้เป็นรัฐบาลก็จะเอานโยบายเหล่านั้นแหละครับไปผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะที่เรียกว่า public policies นะที่ออกมาเป็นนโยบายต่างๆเยอะแยะมากมายอันนี้คือหลักสำคัญคือเป้าหมายคือความหมายของพรรคการเมืองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความเป็นมาของพรรคการเมืองนี่นะครับถ้าจะดูให้ชัดเจนเนี่ยสังคมโลกเราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงมาสู่ความเป็นสมัยใหม่อย่างปัจจุบันเนี่ยครับก็คือเหมือนกับว่ามีระบบของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะครับอย่างในอังกฤษในปฏิวัติอุตสาหกรรมปี2004ปีคริสตศตวรรษปี1800ปี1700กว่าก็คือเขาเรียกว่าเป็นศตวรรษที่18เมื่อ200ปีนะครับสหรัฐอเมริกาในศตวรรษที่19เริ่มปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วสังคมก็มีความเป็นเมืองมากขึ้นหมายก็ว่าคนมาอยู่รวมกันอยู่แออัดในแหล่งใดแหล่งหนึ่งนะครับมีระบบซื้อขายจ่ายแจกระบบตลาดอะไรต่างๆแล้วก็สร้างระบบการเมืองที่มีรัฐธรรมนูญเป็นหลักสำคัญนะครับมีแยกอำนาจนะครับหมายความว่ารูปแบบเผด็จการแบบเดิมๆก็จะหายไปสังคมแบบสมัยใหม่นี่พัฒนาขึ้นประมาณ200กว่าปีถ้าพูดที่สหรัฐอเมริกาก็สหรัฐอเมริกาปลดแอกตัวเองจากอาณานิคมปี1776ก็คือศตวรรษที่18นะครับท่านหลายท่านถ้าสนใจประวัติศาสตร์จะจำได้ว่าสมัยอดีตประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นเนี่ยยังสู้รบสงครามการเมืองกันเลยอยู่ครับ1853คือศตวรรษที่19นะสหรัฐอเมริกาก็200กว่าปีตอนนี้ล่ะครับเริ่มเป็นสังคมแบบใหม่พรรคการเมืองก็เริ่มก่อเกิดขึ้นทำไมพรรคการเมืองก่อเกิดพรรคการเมืองสมัยใหม่นี่นะครับเพราะว่ามันเริ่มมีการให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนอำนาจที่เคยอยู่กับพระมหากษัตริย์สมัยก่อนนี่นะครับก็อ้างว่าพระมหากษัตริย์ได้อำนาจมาจากเทพเจ้าจากก๊อดนะโดยมีพระสันตะปาปาเป็นคนเชื่อมโยงเอาอำนาจจากเทพเจ้ามาให้กับพระมหากษัตริย์นะครับพรรคการเมืองในยุคก่อนก็เลยไม่เกิดขึ้นก็ปกครองโดยพระมหากษัตริย์กับกลุ่มผู้ปกครองแต่พอสมัยใหม่เนี่ยมันเริ่มให้อำนาจบอกว่ามาอยู่กับประชาชนประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยประชาชนเป็นคนเลือกตัวแทนเข้าไปอยู่ในสภาเพื่อไปออกกฎหมายมาปกครองบ้านเมืองนะที่อังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า no taxation without representation อังกฤษเขาบอกว่าถ้าไม่ให้ประชาชนมีตัวแทนในสภานะเขาก็จะไม่จ่ายภาษีนะสุดท้ายก็เลยต้องกำหนดสภาขุนนางก็เลยต้องกำหนดว่าอ้าวคนไหนที่จ่ายภาษีได้คนนั้นก็ได้สิทธิ์ในการเลือกตั้งมีตัวแทนก็เริ่มสร้างพรรคการเมืองสมัยใหม่ขึ้นมาพอขยายสิทธิ์ที่เลือกตั้งออกไปพรรคการเมืองก็จำเป็นครับที่จะต้องทำยังไงที่จะต้องไปตั้งสาขาพรรคไปตั้งหน่วยงานพรรคองค์กรพรรคเพื่อจะไประดมคนที่มีสิทธิเลือกตั้งนี่มาเลือกพรรคก็เกิดการแข่งขันกันขึ้นนี่แหละครับคือการก่อเกิดของพรรคการเมืองสมัยใหม่นะครับทีนี้ในอีกอันนึงที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพรรคการเมืองนะครับจริงๆมีแนวคิดทฤษฎีเยอะแยะมากมายถ้าท่านไปอ่านท่านจะได้ยินชื่อของมอริส ดูเบอร์เยอร์นะวิลเลียมกู๊ดแมนนะครับเคลอสันใครต่อใครเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งผมเองก็เขียนเกี่ยวกับพรรคการเมืองมา 20-30 ปีแต่ที่นี้จะพูดว่าแนวคิดทฤษฎีที่ค่อนข้างคลาสสิกคือเสนอมานานและคนยังใช้กันอยู่และอธิบายได้ก็คือของแซมมวลพีฮันติงตันนักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันที่เขาบอกว่าการพัฒนาทางการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันหลายเรื่องแต่เรื่องสำคัญอยู่อันนึงสำหรับฮันติงตันนะเขาบอกว่าพัฒนาการทางการเมืองต้องสร้างสถาบันทางการเมืองครับตัวนึงที่สำคัญก็คือสร้างสถาบันพรรคการเมืองนะครับฮันติงตันบอกว่าการจะพรรคการเมืองที่ก่อเกิดขึ้นมามันไม่เป็นสถาบันเลยนะครับมันต้องไปสร้างสถาบันก่อนการจะสร้างสถาบันทางการเมืองของพรรคการเมืองนั้นพรรคการเมืองต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย4องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่หนึ่งก็คือว่าพรรคการเมืองนั้นมีความสามารถในการปรับตัวนะครับ adaptability

ปรับตัวหมายความว่าไงพรรคการเมืองต้องผ่านเวลานะครับผ่านเวลาไปเปลี่ยนหัวหน้าพรรคหลายคนคณะกรรมการผู้นำพรรคหลายรุ่นแต่พรรคก็ยังคงอยู่และพรรคก็เปลี่ยนบทบาทของพรรคให้เหมาะกับสถานการณ์เพราะพรรคการเมืองก็เหมือนกับเราคนเราดำรงชีวิตอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆเราต้องปรับตัวให้เข้าสภาพแวดล้อมนะครับเราไปอยู่ในป่าเขาเราจะสั่งอาหารสั่งแกร็บสั่งอะไรเนี่ยไปส่งก็คงจะไม่ได้เราก็ต้องไปดูว่าเราจะกินอะไรได้บ้างน้ำจะมาจากที่ไหนในป่ามีอะไรให้เรากินแต่ถ้าอยู่ในเมืองก็อีกแบบนึงอยู่ในเมืองไทยอยู่ในกรุงเทพก็แบบนึงนะฮะอยู่สงขลาก็แบบนึงเราไปอเมริกานะฮะไปนิวยอร์กก็อีกแบบนึงคนเราต้องปรับตัวพรรคการเมืองก็เช่นเดียวกันครับต้องปรับตัวตรงนั้นให้ได้บทบาทในแต่ละยุคอาจจะไม่เหมือนกันอันที่สองพรรคการเมืองต้องมีความซับซ้อนในองค์กรของพรรคเนี่ย complexity พรรคการเมืองถ้าไม่จัดองค์กรให้มันซับซ้อนนะครับหมายความว่าหัวหน้าพรรคหรือคนที่มีบทบาทสำคัญเนี่ยเป็นคนทำทุกอย่างเลยคิดก็มาจากคนนี้นะคิดอะไรต่างๆคิดมาคนเดียวแล้วคนอื่นไม่เข้าใจแล้วคนนี้คิดอะไรทุกอย่างต้องวิ่งเข้าไปหาคนนี้เงินก็ต้องคนนี้เหมือนคนนี้เป็นเจ้าของพรรคเป็นอะไรทุกอย่างอย่างนั้นพรรคการเมืองไม่ก้าวหน้าหรอกครับนะฮะเหมือนครอบครัวเราถ้ามีเป็นครอบครัวแบบครอบครัวขยายนะฮะปู่ย่าตายายลูกหลานที่ด้วยกันแต่เงินอยู่กับคุณตาคนเดียวยกตัวอย่างคุณตาเป็นเศรษฐีเก่าเนี่ยทุกคนพึ่งคุณตาคนอื่นไม่ทำงานเลยครอบครัวนั้นไปไม่ไหวพรรคการเมืองก็ต้องขยายบทบาทหน้าที่ให้กับหลายๆคนอันนี้สำคัญนะครับซึ่งพรรคการเมืองไทยไม่มีอันที่สามต้องมีความเป็นเอกภาพภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า autonomy นะเอกภาพความเป็นอิสระโทษขออภัยครับ autonomy นี่คือความเป็นอิสระของพรรคเอกภาพจะเป็นอีกตัวหนึ่งเอกภาพคือความเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเนื้อเดียวกันเรียกว่า coherenceซึ่งมันสัมพันธ์กันแต่อิสระของพรรคหมายความว่าคนทำงานในพรรคเนี่ยต้องทำงานโดยอิสระนะฮะใครมีหน้าที่อะไรก็ทำงานคนนี้เกี่ยวกับกฎหมายคนนี้เกี่ยวข้องกับนโยบายคนนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องรัฐบาลคนนี้สนใจเรื่องการเกษตรทุกคนทำหน้าที่โดยอิสระแต่ไปทำเพื่อให้เป้าหมายของพรรคนี่มันรู้ผลคือให้นโยบายพรรคดำเนินการไปได้พรรคประสบความสำเร็จเพราะถ้าทำอย่างนั้นประชาชนก็จะสนับสนุนแต่ถ้าไม่ทำโดยเฉพาะคำที่ไปบอกกับสาธารณชนไว้สัญญาไว้แต่ไม่ทำประชาชนจะไม่สนับสนุนนะครับเอกภาพก็จะเกิดขึ้นมาจากอะไรความเป็นกลุ่มก้อนก็มาจากการที่ทำงานต่างคนต่างรับผิดชอบทุกคนมีหน้าที่ทำก็ทำตรงนี้แหละครับจะก่อเกิดให้ความเป็นสถาบันของพรรคนี่มันสูงขึ้นนะสถาบันของพรรคไม่ได้เกิดอยู่กับผู้นำพรรคเศรษฐีผู้นำพรรคร่ำรวยมีอดีตส.ส.แห่เข้าไปอยู่ในพรรคเยอะๆไม่ได้เกี่ยวครับนะซึ่งหลายประเทศคล้ายๆกับประเทศไทยเกิดมาแล้วในที่สุดก็ล่มสลายไปแล้วก็แตกกันนะครับแตกแยกกันเคยโกรธกันก็กลับมาเขาบอกว่ากลับมาจุบกันใหม่กลับมาดีกันใหม่นี่คือทฤษฎีคลาสสิกของฮันติงตันฮันติงตันบอกว่าถ้าทำอย่างนี้ใน4องค์ประกอบสุดท้ายประชาชนก็สนับสนุนหรือ popular supportแต่ยิ่งประชาชนสนับสนุนก็หมายว่าคะแนนเสียงได้โอกาสได้เป็นรัฐบาลโอกาสที่จะปรับบทบาทหน้าที่ก็จะได้และเป็นอย่างนี้สิ่งที่พรรคจะก่อให้เกิดขึ้นคืออะไรครับองค์กรพรรคก็จะมีลักษณะเป็นโรงเรียนที่จะสอนเรื่องการเมืองวินัยอุดมการณ์ความคิดความอ่านการเรียนรู้ทางการเมืองสร้างผู้นำทางการเมืองประชาชนก็จะเรียนรู้จากองค์กรพรรคนี่คือส่วนสำคัญนะครับนี่คืออันแรกนะครับของหน่วยนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีของพรรคการเมืองแต่พอเรื่องที่2ที่บอกว่าพรรคการเมืองในต่างประเทศเนี่ยที่ผมแยกมาเป็น3กลุ่มอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือพรรคการเมืองเกิดขึ้นในระบบการเมืองสมัยใหม่เมื่อ200กว่าปีอย่างที่ว่านี่นะครับกลุ่มแรกคือประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วในโลกปัจจุบันเนี่ยมีประเทศในโลกที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติอยู่ประมาณ199ประเทศจริงๆมีประเทศ200กว่าแต่ที่มีตัวแทนอยู่ในสหประชาชาติที่เขายอมรับนี่199ประเทศเนี่ยไทยเราก็หนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับเรามาดูเรื่องระบบการเมืองกับระบบพรรคการเมืองเนี่ยมันก็แยกลำบากทีนี้มันก็แยกได้กว้างๆว่าเป็นประเทศที่มาในทางประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนให้มีการเลือกตั้งประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองแม้การเลือก

ั้งนั้นอาจจะไม่สม่ำเสมออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วประเทศที่มีกลุ่มคนกลุ่มเดียวเนี่ยครับปกครองอย่างประเทศจีนเนี่ยสีจิ้นผิงเนี่ยสมัยที่3แล้วจะ10กว่าปีแล้วแล้วดูเหมือนว่าดูตอนนี้คนจีนเริ่มต่อต้านที่บอกว่าสีจิ้นผิงจะอยู่ในตำแหน่งจนตลอดชีวิตเหมือนอดีตประธานเหมาเจ๋อตุงเนี่ยนะซึ่งปัจจุบันนี่มันไม่ป๊อปปูล่าในลักษณะนั้นทีนี้พอถ้าดูกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เขาเป็นประชาธิปไตยเขาให้สิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างอเมริกา200กว่าปีเขาก็เป็นอย่างนั้นโดนัลด์ทรัมป์พยายามจะบิดเบือนพยายามจะบอกว่าอำนาจตัวเองถูกขโมยไปมีคนโครงการเลือกตั้งนะการเลือกตั้งเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็ไม่เกิดผลนะครับคนไม่เห็นด้วยนะมีเพียงคนกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกเป็นฝ่ายขวามากๆเลยครับไปถล่มตึกของ Capitol Hill ที่วอชิงตันดีซีเนี่ยตอนนี้ก็ถูกดำเนินคดีอยู่กำลังอยู่ในกระบวนการแต่ยังไงก็ตามอเมริกาก็ยังยืนหยัดที่บอกว่าประชาธิปไตยเป็นหลักสำคัญนี่คือส่วนหนึ่งส่วนยุโรปก็เรียกว่ายุโรปตะวันตกนะครับตั้งแต่เยอรมนีก็หลังสงครามโลกที่2นะครับก่อนนั้นก็เป็นระบอบเผด็จการของนาซีเยอรมันฝรั่งเศสนะครับมาอังกฤษสเปนโปรตุเกสอิตาลีนะครับขึ้นยุโรปทางตอนเหนือไปทางสแกนดิเนเวียฮอลแลนด์สวีเดนเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์อย่างนี้เป็นต้นครับหรือแม้กระทั่งที่มีวัฒนธรรมแบบตะวันตกก็คือออสเตรเลียนิวซีแลนด์ที่เรียกโอเชียเนียเนี่ยอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านเรานะฮะอันนี้ก็วัฒนธรรมเพราะเป็นคนตะวันตกไปอยู่ตรงนั้นนะครับก็เป็นรูปแบบประชาธิปไตยก็ถือว่าประเทศเหล่านี้เป็นอย่างนั้นมีการเลือกตั้งสม่ำเสมอมีพรรคการเมืองหลายพรรคแต่มี2บางทีหลายประเทศก็2พรรคใหญ่2พรรคครึ่งหรือ3พรรคอย่างอังกฤษบางทีก็กลายเป็น2พรรคครึ่งคอนเซอร์เวทีฟไม่ได้ชนะทั้งหมดแต่ได้เสียงข้างมากก็ไปรวมกับลิเบอรัลยกตัวอย่างลิเบอรัลมีคะแนนอยู่พอสมควรก็รวมแล้วได้เสียงข้างมากในสภาเขาก็เรียกว่าเป็น2พรรคครึ่งอย่างนี้เป็นต้นบางครั้งอย่างตอนนี้เป็นคอนเซอร์เวทีฟในอังกฤษได้ปกครองเนี่ยที่ได้นายกรัฐมนตรีที่มีเชื้อสายอินเดียนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยตอนนี้ได้เสียงข้างมากก็อยู่มาต่อเนื่องพรรคการเมืองในประเทศเหล่านี้ก็ค่อนข้างมีความเป็นสถาบันสูงประชาชนให้การสนับสนุนนะครับแม้ว่าประชาชนในประเทศไม่ได้เป็นสมาชิกทั้งหมดก็ตามนะครับอันนี้คือลักษณะสำคัญของประเทศตะวันตกที่เขาดำรงอยู่ต่อเนื่องแต่ตรงนี้อาจจะพูดเฉพาะตัวพรรคการเมืองก็ไม่เชิงนักนะครับเพราะว่าประชาชนเขามีวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตยด้วยมันจึงเสริมระบบพรรคในประเทศเหล่านี้ส่วนในกลุ่ม อื่นนะครับกลุ่มอื่นที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแบบนั้นนะครับก็จะมีกลุ่มที่จะเรียกว่าไงครับเป็นประเทศที่ถ้าพูดถึงเผด็จการโดยตรงเนี่ยก็ในเอกสารอันนี้เนี่ยผมเขียนถึงประเทศจีนนะครับถ้าเป็นเผด็จการนะครับจีนก็ระบบพรรคเดียวเนี่ยที่ค่อนข้างชัดเจนเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อตอนปฏิวัติคอมมิวนิสต์โดยประธานเหมาเจ๋อตุงเนี่ยเอาพรรคคอมมิวนิสต์ปฏิวัติล้มระบอบสาธารณรัฐของเจียงไคเชกในปี2492นะครับเจียงไคเชกก็มาอยู่เกาะฟอร์โมซาหรือไต้หวันปัจจุบันที่ทะเลาะกันอยู่เนี่ยฮะจีนก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนเนี่ยแต่ไต้หวันเขาก็บอกเขาเป็นประเทศอิสระนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างอันนั้นเพราะระบบพรรคเดียวมาตลอดอย่างที่ผมพูดถึงสีจิ้นผิงเนี่ยแล้วก็มาที่ประเทศที่กำลังสร้างประชาธิปไตยนะสร้างประชาธิปไตยอย่างที่ผมพูดตอนต้นว่าผมยึดเอาตรงที่จะเรียกว่าไงครับทำให้สงครามเย็นของโลกเรานี่ล่มสลายไปก็คือการทำลายกำแพงเบอร์ลินในปี 2532-33 ซึ่งตอนนั้นเองสิ่งที่เรียกว่าสหภาพโซเวียตรัสเซียหรือ USSR เนี่ยก็ล่มสลายซึ่งเขารวม15สาธารณรัฐเข้ากับรัสเซียรวมกันเรียกว่าเป็น USSR มาจาก Union Socialist Soviet นะครับ Republic15สหรัฐมารวมกันล้มสลายก็หมายความว่าเขาเปลี่ยนใหม่เขาไปสู่ระบบเลือกตั้งสหรัฐต่างๆก็แยกมาเป็นอิสระเหมือนที่เกิดสงครามในยูเครนตอนนี้นะยูเครนก็เดิมอยู่กับ USSR แต่ตอนนี้แยกเป็นอิสระแล้วจะมาเข้ากับทางสหภาพยุโรปก็คือรวมยุโรปตะวันตกกับตอนใต้และตอนเหนืออย่างนี้นะครับพอสงครามเย็นมาสิ้นสุดนะประเทศต่างๆมีอิสระมากขึ้นก็หันมาสู่ระบบที่ให้มีการเลือกตั้งอย่างในรัสเซียก็ต้องระบบ

พรรคเดียวพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียวก็เปลี่ยนให้มีการเลือกตั้งแต่ว่าก็พยายามวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยที่ครองอำนาจมา20ปีเนี่ยก็พยายามจะให้พรรคเดียวเนี่ยผูกขาดอำนาจนะกลายเป็นลักษณะที่นำไปสู่รูปแบบเผด็จการมากขึ้นแทนที่จะเกียร์มาเป็นประชาธิปไตยอันนี้คือกลุ่มประเทศเหล่านี้ในอเมริกากลางอเมริกาใต้นะครับก็ท่านนึกภาพใต้สหรัฐอเมริกาลงมาก็มีเม็กซิโกเวเนซุเอลานะครับปานามาเนี่ยฮะที่เป็นยาวๆระหว่างเหนือกับใต้ที่มีคลองตัดเชื่อมระหว่างแอตแลนติกกับแปซิฟิกลงมาโคลอมเบียมาถึงเปรูอาร์เจนตินาที่ได้แชมป์โลกในตอนนี้แชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เปลี่ยนจากระบอบเผด็จการทหารที่เคยต่อสู้กันเป็นคอมมิวนิสต์อะไรต่อมีอะไรนะครับมาสู่ระบบให้เลือกตั้งอย่างบราซิลก็เพิ่งเลือกตั้งไปเร็วๆนี้นะครับหลายประเทศแม้กระทั่งเปรูก็เลือกตั้งแม้จะเกิดความวุ่นวายอะไรก็แล้วแต่ในเอเชียเราหลังจากที่พ้นจากอาณานิคมตอนหลังสงครามโลกที่สองก็เริ่มมาสู่ระบบที่หลายประเทศก็เอาตามเมืองแม่อย่างอินเดียนะครับอังกฤษเคยลองอินเดียก็ใช้ระบบรัฐสภาแบบอังกฤษแล้วก็ให้เลือกตั้งยกตัวอย่างนะครับหลายประเทศก็เปลี่ยนมาสู่การเลือกตั้งในลักษณะนี้แต่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยต้องดูบริบทของแต่ละประเทศแต่ถ้ามีการเลือกตั้งหนีไม่พ้นนะครับก็ต้องมีจะเรียกว่าไงเป็นจะเรียกว่าต้องมีพรรคการเมืองแหละครับจะเป็นพรรคแบบไหนยังไงก็แล้วแต่ต้องเกิดลักษณะนั้นนะครับแปดจุดสามจะบอกถึงพัฒนาการของพรรคมาก่อนว่าเกิดยังไงแล้วก็เปลี่ยนแปลงยังไงในแต่ละครั้งในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านๆมาเอาตั้งแต่2475มาจนถึงปัจจุบันอย่างที่พูดไปตอนต้นว่าหลังของ475เปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยความรู้สึกหรือว่าความคิดการยอมรับพรรคการเมืองนี่น้อยเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่เขียนในรัฐธรรมนูญท่านจำได้นะฮะท่านหยุดวันที่10ธันวาคมทุกปีเนี่ยที่เราเรียกกันว่าวันรัฐธรรมนูญอันนั้นมาจากรัฐธรรมนูญฉบับที่2ที่ประกาศใช้เมื่อ10ธันวาคม2475ตอนนั้นไม่ได้เขียนเกี่ยวกับพรรคการเมืองไว้มาเขียนในปี2489ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับที่3นะครับบัญญัติไว้ในมาตรา14เลยบอกว่าคนไทยสามารถรวมตัวจัดตั้งพรรคการเมืองได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.จำนวนเท่านั้นเท่านี้เนี่ยรวมตั้งพรรคการเมืองได้เขียนในรัฐธรรมนูญแต่ยังไม่เขียนเป็นกฎหมายพรรคการเมืองออกมาโดยเฉพาะนักการเมืองในสภาก็เลยตั้งพรรคกันเนี่ยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีอยู่ประมาณสักไม่เกิน10พรรคที่พรรคแรกเลยที่จำได้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะท่านเป็นนักเขียนท่านเป็นคนที่สนใจทางการเมืองเป็นคนรุ่นใหม่ในตอนนั้นเนี่ยท่านก็ตั้งพรรคเลยชื่อพรรคก้าวหน้าแต่ตอนหลังท่านยุบมารวมกับหลายคนนักการเมืองหลายคนแล้วสนับสนุนผู้นำคณะราษฎรคนหนึ่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคตั้งกันเมื่อถ้าผมจำไม่ผิดวันที่6เมษายน2489ชื่อพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์หรือประชาธิปไตยเนี่ยมาจากคำว่าเดโมแครตก็ยกให้นายควงอภัยวงศ์นะซึ่งเป็นผู้นำคณะราษฎรสายพลเรือนคนหนึ่งเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สนับสนุนผู้นำซึ่งเป็นมันสมองของคณะราษฎรนะบุคคลสำคัญเลยก็คือดร.ปรีดีพนมยงค์หรือหลวงประดิษฐ์มนูธรรมก็ตั้งพรรคสหชีพมาสนับสนุนคนที่สนับสนุนผู้นำทหารเรือบางคนก็ตั้งพรรครัฐธรรมนูญพอประชาธิปัตย์แตกกันเรื่องปัญหาการส่งผู้สมัครลงสมัครตัวแทนส.ส.คนหนึ่งมาจากทางอีสานก็แยกออกมาตั้งพรรคประชาชนนายเลียงชัยการอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เกิดพรรคอยู่ประมาณนี้แต่พรรคการเมืองไทยภายใต้ระบบการเมืองที่ไม่ค่อยมีเสถียรภาพก็มีปัญหาพอ2489พอปลายปี2490ครับทหารก็มายึดอำนาจพรรคการเมืองก็ยังอยู่นะครับแต่ทหารก็ยังกระชับอำนาจต่อไปจนกระทั่ง2494ยึดอำนาจอีกทีนึงครับผู้นำคณะราษฎรเดิมนะครับที่ไปอยู่ในสายทหารก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยท่านก็ไปอยู่กับกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นไปทางทหารเลยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมานะครับต่อเนื่องมาตรงนี้นะฮะ2498จอมพลป.ที่เป็นนายกท่านก็ไปออกพ.ร.บ.พรรคฉบับแรกนะครับท่านก็ตั้งพรรคเลย
ชื่อพรรคเสรีมนังคศิลาแต่ทหารก็ทะเลาะกันจอมพลสฤษดิ์ก็ยึดอำนาจในปี2500แล้วก็ล้มพรรคเสรีมนังคศิลาแล้วก็ยึดอำนาจอีก2501จอมพลสฤษดิ์ขึ้นมาเป็นนายกเลยจนกระทั่งแก่อสัญญกรรมในปี2506จอมพลถนอมก็เป็นต่อแล้วก็มาออกพรบพรรคอีกฉบับหนึ่งฉบับที่2 2511ครับจอมพลถนอมก็ตั้งพรรคสหประชาไทยเป็นหัวหน้าพรรคครองอำนาจไปเลยครับแล้วเบื่อที่มีฝ่ายค้านก็ยึดอำนาจอีกในปี2514แล้วก็นำมาสู่เหตุการณ์ที่ประชาชนนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพเนี่ยนะครับต่อต้านทหารในสอบในปี2516ที่เรียกว่าเหตุการณ์14ตุลา16นะหลังจากนั้นก็มาออกพรบพรรคฉบับที่3ภายใต้รัฐธรรมนูญ2517นะครับพรบพรรคก็ออกในปี2517แล้วก็มาทหารก็มายึดอำนาจอีก2ครั้งนะครับ2519 2520นะครับจึงมาออกรัฐธรรมนูญ2521ก็มาสู่ระบบที่เรียกกันตอนนั้นว่ากึ่งประชาธิปไตยคือมีทั้งเลือกตั้งบางส่วนก็มาจากแต่งตั้งเหมือนในตอนนี้แหละครับเหมือนหลังรัฐประหาร2557นั่นแหละนะจนกระทั่งปี2524จึงออกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง2524ทีนี้ก็พูดถึงการจัดตั้งสาขาพรรคอะไรต่อมีอะไรนี่คือความต่อเนื่องมานะฮะของพรบพรรคแล้วในที่สุดก็มาเกิดเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ที่เรียกว่าพฤษภาธมินหลังจากนั้นก็เกิดกระบวนการบอกว่าต้องปฏิรูปการเมืองแล้วเพราะนักการเมืองจากพรรคการเมืองก็ดีจากทหารก็ดีก็ต่างคอร์รัปชันนะครับไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในที่สุดก็นำไปสู่การเกิดกฎหมายพรรคการเมืองใหม่นะครับที่คราวนี้เรียกว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพรบไม่ใช่พรบแบบเดิมว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2541อันนี้ก็มาสิ้นสุดรัฐประหาร2549ก็มาปฏิรูปอีกทีนึงก็เกิดพรป.2550ครับคงจำได้นะฮะเลือกตั้งปี2550และ2554ที่ได้นายกผู้หญิงนะครับแล้วก็มารัฐประหารปี2557ก็ยังมายึดว่าพอมีรัฐธรรมนูญใหม่ก็ต้องออกพรป.กฎหมายพรรคการเมืองใหม่นะฮะก็คือพรป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560ครับนี่คือพัฒนาการที่เป็นพรรคอย่างนี้

0: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

0: เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับผมกิติพันธ์นาคมงคลนะครับในรายการ Green Focus ครับและในวันนี้ครับผมมาพร้อมกับตะกร้าใบนึงครับซึ่งตะกร้าใบนี้นะครับทางทีมงานได้มาจากชุมชนบ้านโนนงิ้วตำบลหนองสนิทอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นั่นเองครับ

ู้ชมครับที่บ้านโนนิ้วแห่งนี้เขาได้นำผลผลิตจากป่าชุมชนบ้านโนนิ้วครับมาสานเป็นตะกร้าใบนี้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็นับวันหาคนสานได้ยากแล้วนะครับแต่ที่นี่ครับก็ยังคงมีอยู่นะครับนอกจากนี้ครับชุมชนแห่งนี้ก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราตามไปดูกับน้องกลีนกันเลยครับในช่วงกลีนวิว

ู้ชมอย่างที่พี่เอบอกละครับผมว่าที่บ้านโนนิ้วมีอะไรที่น่าสนใจมากมาเลยครับแต่กว่าที่จะมาเป็นบ้านโนนิ้วอย่างทุกวันนี้ได้ก็ต้องขอย้อนไปตอนที่พ่ออินสุวงศ์เดินทางมาจากบ้านขี้ตุนเพื่อมาหาที่ทำกินแห่งใหม่ที่มีความอุดมสมบูรณ์กว่าที่เดิมนะครับแล้วก็ได้มาพบบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านแห่งนี้ไอ้ตอนนั้นเป็นป่าที่มีสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่มากมายเลยครับแล้วก็มีต้นงิ้วขึ้นเป็นจำนวนมากจึงได้ตั้งชื่อว่าบ้านโนนงิ้วบ้านโนนงิ้วนั้นตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์แต่เดิมขึ้นกับตำบลจอมพระอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายเพชรโสดาเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกครับและต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงอำเภอใหม่เป็นอำเภอจอมพระบ้านโนนงิ้วจึงได้มาขึ้นอยู่กับตำบลหนองสนิทอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์บริเวณนี้มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบดินละเอียดพื้นล่างเป็นดินลูกรังและหินดานนะครับบางแห่งก็เป็นดินทรายชุมชนที่นี่ประกอบอาชีพทำสวนปลูกไม้ตัดดอกเลี้ยงสัตว์ทำประมงแปรรูปผลผลิตและทำนาการทำนาของบ้านโนนงิ้วจะเป็นแบบเกษตรอินทรีย์เราไปติดตาม

0: เมื่อก่อนบ้านโนนงิ้วได้มีการทำนาเคมีแต่ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นนาอินทรีย์เพราะมองว่าเกษตรอินทรีย์ดีต่อสุขภาพดีต่อระบบนิเวศช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างชัดเจนและได้ราคาข้าวที่แตกต่างจากข้าวทั่วไปซึ่งเทคนิคการทำนาอินทรีย์จะใช้เทคนิค1บวก1เท่ากับ4จับคู่บัดดี้เพื่อขยายสมาชิกเกษตรอินทรีย
1: ์ต้นเขาดิเฮ้ยงามเขียว
0: คู่บัดดี้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเช่นให้ความรู้เรื่องการผลิตเพื่อให้เกษตรกรที่สนใจอยากทำเกษตรอินทรีย์มีเพื่อนมีกำลังใจมากขึ้นปัจจุบันเกษตรอินทรีย์บ้านหนวดงิ้วประสบความสำเร็จอย่างมากช่วยลดต้นทุนการผลิตดีต่อระบบนิเวศและสุขภาพครับ
2: ข้าวอินทรีย์บ้านหนวดงิ้วใหญ่ยาวขาวนุ่มละมุนลิ้นได้ชิมแล้วจะติดใจนะคะเฮ้
0: บ้านหนวดงิ้วนอกจากจะมีเกษตรอินทรีย์ที่ประสบผลสำเร็จแล้วยังมีข้าวแตนน้ำแตงโมที่เป็นโอท็อปและเป็นเสมือนขนมในตำนานของที่นี่จะมีเฉพาะในช่วงประเพณีข้าวสากหรือข้าวประดับดินประมาณกลางพรรษาซึ่งแตงโมที่นำมาใช้เป็นผลผลิตทางการเกษตรของบ้านหนวดงิ้วด้วยนะครับ

0: นอกจากการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันแล้วชุมชนบ้านโนนงิ้วยังมีความรักและสามัคคีกันในเรื่องของป่าชุมชนที่นี่เป็นอย่างมาก
1: คุณผู้ชมครับที่ชุมชนบ้านโนนงิ้วนั้นเขาได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการอนุรักษ์จัดการและฟื้นฟูป่าชุมชนของพวกเขาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับและพวกเขาก็สามารถที่จะใช้ทรัพยากรและผลผลิตจากป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาได้เรียนรู้ครับในเรื่องของการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนและสมดุลและก็มีความสุขด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าชาวชุมชนแห่งนี้เขามีวิธีการจัดการกับป่าชุมชนอย่างนี้ได้อย่างไรครับติดตามกันเลยครับในช่วง Green Shot ครับ

0: ันนี้เราก็จะพามาชมป่าชุมชนบ้านโนนเงี้ยครับซึ่งเป็นป่าชุมชนที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชุมชนที่จะต้องการจะอนุรักษ์พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกแพร่ถางนะครับแล้วก็เสื่อมโทรมทำให้มีสภาพสมบูรณ์ยิ่งเดิมครับซึ่งวันนี้เราก็จะพบกับท่านผู้ใหญ่บุญรับซึ่งเป็นผู้ใหญ่คนปัจจุบันนะครับซึ่งได้เป็นแกนนำในการที่จะอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชนแห่งนี้นะครับอยากจะให้ทางผู้ใหญ่ได้แนะนำกิจกรรมที่และความเป็นมาของที่เกิดป่าชุมชนแห่งนี้ครับผม
1: ครับก็ในป่าชุมชนของบ้านหนิวที่เกิดความคิดเห็นของชาวบ้านและคณะกรรมการป่าชุมชนคิดรวมกันว่าทำยังไงจะให้เพื่อให้ข้างหน้าให้ชั่วลูกชั่วหลานเพราะแต่ก่อนไม่มีการอนุรักษ์มีการบุกรุกแพร่ถางขยับขยายมาต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ค่อยมีทีนี้คณะกรรมการหรือชาวบ้านเล็งเห็นความสำคัญในหมู่บ้านเล็งเห็นความสำคัญในหมู่บ้านก็เลยว่าทำยังไงดีผู้ใหญ่ปรึกษาหารือผมก็ในแนวทางตรงนี้คิดแล้วก็ทำไงดีเนาะก็นึกถึงป่าไม้จังหวัดสุรินทร์บูรณาการปี2552เป็นต้นแบบเป็นต้นแบบดำเนินการควบคุมมาดูแลช่วยเหลือดำเนินการกิจกรรมแรกคือไอ้หนึ่งละต้องหาชาวบ้านเข้ามาร่วมทำยังไงไม่ใช่เพราะว่าแต่ผู้ใหญ่ผู้ช่วยหรือสบต.ต้องให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมด้วยต้องดึงเอาคนที่สนใจที่เป็นต้นคิดขึ้นมาเป็นคณะกรรมการก่อนทีนี้เราก็คิดกันยังไงว่าจะพัฒนายังไงจัดในรูปแบบยังไงทำป่าของเรา
0: ครับแล้วหลังจากที่ได้กรรมการเนี่ยเรามีการประชุมหรือการอะไรกันบ้างไหมครับหรือว่ายังไง
1: เราประชุมกันเดือนหนึ่งจะครั้งหนึ่งคิดว่าทำยังไงจะให้ป่าแบบอุดมสมบูรณ์เรากิจการหลักคือเราจะปลูกไม้ทดแทนคือ1วันสำคัญวันพ่อวันแม่วัน12ไอ้วันในเข้าพรรษาอย่างนี
0: ้ครับก็คือให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม
1: ครับ
0: วิธีการที่เราเข้าไปปลูกเนี่ยยังไงบ้างเรากล้าไม้เราได้มาจากไหนบ้างครับ
1: กล้าไม้เราได้ส่วนหนึ่งชาวบ้านหามาเองในครัวเรือนของตัวเองกินอะไรก็แล้วแต่ได้เมล็ดมาก็ทำการหว่านและส่วนหนึ่งไปขอที่ป่าไม้จังหวัดสุรินทร
0: ์อ๋อคือไปขอรับที่สถานีพ่อช้างก้าไม้จังหวัดสุรินทร์นะครับครับครับแล้วเกิดท้องสอบถามว่าทางในรูแล้งเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องไฟหรือเปล่าครับ
1: ไอ้รูแล้งแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนนี้ยังไม่ป่าชุมชนทีนี้เขาจะแผ่ถางจุดป่าเพื่อจะได้หาของสะดวกหาดอกกระเจียวหาเห็ดเนี่ยจะจุดป่าตลอดเลย
0: คร
1: ับ พอเรามีการอนุรักษ์จัดเวรยามดูแลกันทุกวัน
0: ครับ
1: เช้าและก็เย็นก็จะไม่มีการจุดป่าแล้วทีนี
0: ้
1: มีคนก็บอกไอ้คนที่มาห้ามจุดทำอะไรนะเพราะว่าต่อไปนี่เชื้อเห็ดพวกอะไรจะไม่มี
0: ก็คือมีการคือรู้ว่ามีการลาดตระเวนด้วยแล้วก็มีการทำแนวกันไฟบ้างหรือเปล่าครับ
1: ไอ้ทำแนวกันไฟแล้วก็ทำรอบๆบริเวณแต่ก่อนนี่ไม่ทำเพราะว่ามันเป็นไอยังไม่บริหารจัดการกันยังไม่ปรึกษาหารือกันทำยังไงดีทีนี้ชาวบ้านส่วนหนึ่งก็ปลูกไม้ยางพารารอบป่าชุมชนของเรานี่ก็มีความปลอดภัยด้วย
0: ก็คือให้ชาวบ้านที่มีที่อยู่รอบๆป่าเป็นแนวกันชนปลูกไม้ยืนต้นเป็นแนวกันชนไปนะครับแล้วก็ทีนี้อยากสอบถามว่าชาวบ้านเนี่ยได้ใช้ประโยชน์โดยตรงจากป่าอย่างไรบ้างครับ
1: อู้ประโยชน์หลายอย่างเลยหนึ่งละเข้าป่ามีสมุนไพรมีอาหารกินคือเห็ดแล้วก็มีสมุนไพรแล้วก็มีพวกผักพวกอะไรอย่างนี้แล้วก็ชุมชนอื่นมาอาศัยตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่าชุมชนของบ้านหนองยิ้วอย่างเดียวต่างตำบลต่างอำเภอเข้ามาร่วมหากินกันเราไม่ได้ปิดกั้นว่าเป็นที่ของชุมชนบ้านหนองยิ้วนะเป็นที่ของชุมชนบ้านหนองยิ้วไม่พวกคุณอย่ามาในป่าของผมคือว่าเราเปิดกว้างแต่ห้ามเอาอย่างเดียวห้ามเอาของสำคัญคือต้นไม้ใหญ่เขาออกไปข้างนอกเราจะชาวบ้านเขาจะเอาแค่กิ่งไม้ที่แห้งไปทำฟืนหุงข้าวกันอะไรนี้
0: อ๋อก็คือเน้นเพื่อการยังชีพไม่ได้เป็นเพื่อการเอาไปจำหน่ายอย่างอื่นนะครับก็คือไม่กำหนดระยะเวลาให้สามารถบ้านอื่นเข้ามาเก็บหาได
2: ้ป่าชุมชนบ้านโนนงิ้ว เป็นป่าเต็งรังมีพันไม้ขึ้นอยู่หนาแน่นพันไม้ที่พบคือพลวงเหียงกราดส่วนพันไม้ที่พบทั่วไปเช่นติ้วมะขามป้อมสาบเสือและยังมีพันไม้อีกหลากหลายชนิดที่น่าสนใจ
1: พวกต้นไม้พวกนี้คือรุ่นสามของเราแต่ต้นนี้คือภาษาอีสานภาษาบ้านมันนี้มันจะเรียกอะไรต้นน้ำเกี้ยวจะใครโดนในพวกยางพวกนี้จะขึ้นขึ้นคันแต่มาคือต้นนี้ต้นนี้คือต้นแตงบ้านอีสานบ้านนนท์นิ้วเขาเรียกต้นซาก
3: ต้นซากภาษาอีสาน
1: ถ้าหน้าเข้าพรรษากลางพรรษาอย่างหน่อยหนึ่งจะมีมัน
3: อ๋อนี่เลื้อยขึ้นมา
1: เลื้อยขึ้นมาจะมีการขุดมันเป็นคนในทำความสะอาดในป่าให้พวกปวกพวกอะไรได้กินคนก็ได้กินหัวมัน
3: ครับ

0: ชุมชนบ้านโหนนงิ้วได้มีการรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนมาโดยตลอดโดยชาวบ้านดูแลรักษาป่ามายาวนาน
1: คณะกรรมการเฮาออกลาดตระเวนมาขึ้นนี่ยังผิด

0: ครับ
1: ก็ให้แจ้งเลยใครตัดไม้ก็ดำเนินคดีให้เด็ดขาดเลยถึงมันจะกลัวหน่อย
0: เรียกว่าขอบคุณ
2: กลุ่ม
0: พ่อแม่พี่น้องกลุ่มรักษากลุ่มป้าใหม่เฮาดูแลดีอย่างดีที่สุด
3: ป่าชุมชนบ้านโหนดงิ้วมีการจัดการป่าอย่างเป็นระบบโดยได้รับการส่งเสริมจากกรมป่าไม้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดจากการประกวดเข้าร่วมโครงการของโรงไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งเมื่อปีพุทธศักราช2559ซึ่งตามในการประกวดป่าชุมชนก็คือมีป่าคู่กับวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรพอเพียงเกษตรธรรมชาติซึ่งบ้านโหนดงิ้วก็มีบริบทของชุมชนเข้ากับหลักเกณฑ์จึงทำให้ได้รับรางวัล
4: อยากจะให้ผู้ใหญ่เนี่ยได้ฝากอะไรกับชุมชนอื่นๆที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาป่าชุมชนให้ฟื้นฟูมีสภาพเหมือนอย่างนี้ครับ
5: ครับก็ขอฝากเรื่องหนึ่งคือบริหารจัดการไม่ใช่ว่าแค่ผู้นำอย่างเดียวต้องมีชาวบ้านเข้าร่วมด้วยแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ให้ลูกให้หลานเรามีป่าไม้มีพืชพันธุ์ธัญญาหารในป่าของเรา
6: คุณผู้ชมครับที่ป่าชุมชนบ้านโนนงิ้วนั้นเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยใช้ชุมชนบ้านโนนงิ้วเป็นฐานครับเรียกได้ว่าเป็นการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างชุมชนนั่นเองครับซึ่งกิจกรรมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนั้นก็เริ่มตั้งแต่การปลูกการจัดการการดูแลรักษาต่างๆรวมถึงการใช้ประโยชน์ร่วมกันจากผลผลิตในป่านั้นนะครับโดยมีการบริหารจัดการได้อย่างยั่งยืนเลยทีเดียวครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วง Green Idea จะพาคุณผู้ชมไปที่โรงเรียนบ้านโนนงิ้วนะครับซึ่งที่นี่มีกิจกรรมอะไรดีๆที่น่าสนใจมากมายตามไปดูกันเลยนะครับในช่วง Green Idea
3: โรงเรียนบ้านโหนดงิ้วเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีการเรียนการสอนทั้งหมด8ชั้นเรียนแต่มีครูอยู่4คนครูคนหนึ่งต้องสอนอยู่2ห้องเรียน

0: โรงเรียนบ้านหนวดงิ้วอยู่ได้ด้วยความร่วมมือของชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดห้องสมุดการดูแลเรื่องแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพถึงแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ได้รับรางวัลมากมายเลยนะครับ
1: สำหรับรางวัลของนักเรียนนะคะที่ผ่านมาจากการที่นักเรียนโรงเรียนเราได้ถูกฝึกทักษะกระบวนการใช้ชีวิตนะคะนักเรียนของเราก็นำไปแข่งศิลปหัตถกรรมเมื่อปี2555ก็ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคปี2556ก็ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคปี2557ก็ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคเพราะฉะนั้น3ปีซ้อนที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับรางวัลในการประกวดอาหารจานเดียวอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพแล้วก็น้ำพริกนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนลงสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงค่ะ
0: กิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดให้กับนักเรียนมีหลายกิจกรรมด้วยกันครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: นี่คือผักกางมุ้งผมมีหน้าที่รดน้ำผักทุกวันครับ
3: ผักที่เราปลูกมี3ชนิดครับ1ผักกวางตุ้ง2คะน้า3ผักปุ้งครับ
2: เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูผักครับ

0: การให้อาหารไก่ไข่วันหนึ่งให้วันละ2ครั้งตอนเช้า2ขันเต็มตอนเย็น1ขันครึ่งครับซึ่งพอให้อาหารไก่เสร็จก็จะให้น้ำเป็นอันดับที่2พอให้น้ำเสร็จก็เก็บไข่ไปให้คุณครูเอาไว้ใช้ปรุงอาหารให้เด็กนักเรียนกินครับ
1: นอกจากการ

0: ูกผักกางมุ้งและการเลี้ยงไก่ไข่แล้วที่โรงเรียนบ้านนวลงิ้วยังมีการเลี้ยงปลาดุกซึ่งเป็นอีกกิจกรรมที่น่าสนใจมากครับ
1: วันหนึ่งเราจะให้อาหารปลาวันละ2 ครั้งเช้าและเย็น

0: ทั้งกิจกรรมการปลูกผักกางมุ้งการเลี้ยงไก่ไข่และการเลี้ยงปลาดุกผลผลิตของแต่ละกิจกรรมสามารถนำมาเป็นเมนูอาหารของโรงเรียนได้ครับอย่างข้าวผัดต้มยำกุ้งและขนมบัวลอย
1: เคล็ดลับความอร่อยของข้าวผัดต้มยำกุ้ง 1. ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวที่มีในท้องถิ่น 2. ไข่ไก่เป็นไข่ที่ได้จากไก่พันไข่ที่โรงเรียนเลี้ยงไว้มีความสดใหม่ทุกวัน 3. เป็นอาหารจานเดียวที่มีสารอาหารครบ5หมู่

ในแต่ละกิจกรรมนักเรียนจะเป็นผู้ลงมือทำด้วยตนเองนับเป็นการฝึกทักษะให้นักเรียนและสอดคล้องกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ครับ

นอกจากนี้ยังได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้อย่างการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติซึ่งก็นำเอาวัตถุดิบในธรรมชาติที่ได้จากเปลือกไม้ลูกไม้หรือเถาวัลย์มาเป็นสีย้อมผ้านะครับนับว่าเป็นความรู้พื้นบ้านที่ได้เรียนรู้ถ่ายทอดสืบต่อจากรุ่นหนึ่งมาสู่อีกรุ่นหนึ่งของชุมชนบ้านโนนงิ้วครับชุมชนบ้านโนนงิ้วมีวิถีชีวิตอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรมชาติของคนในชุมชนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้สร้างภูมิปัญญาของตนเองในด้านต่างๆมีผลให้ชุมชนมีความรู้และความสามารถที่จะพัฒนาตนเองและถ่ายทอดความรู้นั้นให้แก่คนในชุมชนต่อไปด้วยครับและวันนี้น้องกรีด

0: ต้องลาไปแล้วนะครับติดตามรายการ Green Focus ได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเราได้เห็นชุมชนแห่งนี้มีการพึ่งพาตนเองเอื้ออาทรรักและห่วงใยซึ่งกันและกันครับและก็พร้อมที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้อย่างดีเลยนะครับชุมชนแห่งนี้ครับได้มีการอนุรักษ์ป่าชุมชนไว้ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานที่จะรับช่วงต่อจากบรรพบุรุษนะครับในเรื่องของการดูแลป่าไม้ให้เกิดการพัฒนาและมีความยั่งยืนตลอดไปนั่นเองครับเอาละครับและวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะดีๆนะครับสามารถส่งคำแนะนำของท่านมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วพบกับผมกับ Green Focus ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สองมือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
3: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้นะครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา97222นะครับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจนะครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักรนะครับซึ่งในตอนที่1ของเราเนี่ยเราจะพูดถึง AI และการเรียนรู้ของเครื่องจักรกันนะครับเรื่องของ AI เนี่ยเป็นเรื่องที่เราเรียนรู้กันมานานนะครับเป็นเรื่องที่เราจะทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยครับมีการคิดได้อย่างมนุษย์นะครับซึ่งหนึ่งในเรื่องของ AI เนี่ยที่เป็นเรื่องสำคัญเลยก็คือเรื่องของการเรียนรู้ของเครื่องนะครับถ้าเราจะพูดเรื่องของการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยให้รู้เรื่องเนี่ยต้องเปรียบเทียบการเรียนรู้ของมนุษย์กับการเรียนรู้ของเครื่องจักรนะครับมนุษย์เนี่ยจะเรียนรู้จากการสังเกตการนะครับแล้วก็การเรียนรู้แบบมีรูปแบบในห้องเรียนนะครับส่วนเครื่องจักรเนี่ยจะเรียนรู้จากข้อมูลเก่านะครับอย่างที่เห็นในสไลด์นะครับเครื่องจักรจะเรียนรู้จากข้อมูลเก่าแล้วไปสร้างเป็นตัวแบบที่เอาไว้ในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาต่างๆนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนกันเรื่องของการที่เราจะสร้างของตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องกันนะครับซึ่งมันจะมีอยู่2เฟสด้วยกันนะครับเฟสแรกก็คือการที่เราจะใช้ Machine Learning Algorithm เนี่ยนะครับเรียนรู้ชุดข้อมูลดอกไอริสแล้วไปสร้างโมเดลกันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทำนายดอกไอริสกันนะครับว่าดอกไอริสเนี่ยมันมีสายพันธุ์ยังไงนะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่จะไปถึงการสาธิตเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูชุดข้อมูลที่เราจะทำในวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับชุดข้อมูลในวันนี้เนี่ยเราเรียกว่าชุดข้อมูลดอกไอริสนะครับซึ่งมันจะเป็นชุดข้อมูลที่เป็นดอกไม้ที่เราเรียกว่าดอกไอริสเนี่ยครับซึ่งดอกไอริสเนี่ยจะมีคุณสมบัตินึงคือมันจะมีกลีบดอก2แบบกลีบดอกแบบแรกเนี่ยคือกลีบดอกที่ชูขึ้นข้างบนเราเรียกว่าเพทัลนะครับส่วนกลีบดอกแบบที่2คือกลีบดอกที่ชี้ลงล่างที่เราเรียกว่าเซปัลนะครับชุดข้อมูลของเราเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด150แถวนะครับซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่มีการอธิบายเอาไว้ว่า50แถวแรกเนี่ยจะเป็นดอกไอริสที่เป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าเซโตซ่านะครับส่วนอีก50แถวถัดไปเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่เราเรียกว่าเวอร์ซีคัลเลอร์แล้วก็50แถวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าเวอร์เจนิก้านะครับรูปแบบสำคัญของการเรียนรู้ของเครื่องในวันนี้คือเราจะสร้างตัวแบบหรือเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือเป็นอัลกอริทึมอะไรก็แล้วแต่นะครับที่สามารถทำนายได้ว่าดอกไอริสเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์อะไรจากการที่เราใส่ความกว้างและความยาวของกลีบดอกที่ชี้ขึ้นบนที่เรียกว่าเพทัลกับกลีบดอกที่ชี้ลงล่างที่เรียกว่าเซปัลวิดเนี่ยนะครับครับเดี๋ยวต่อไปเราจะขอเชิญรับชมการสาธิตการสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องนะครับจากชุดข้อมูลของดอกไอริสกันนะครับครับในการสาธิตในวันนี้นะครับเราจะใช้โปรแกรม Google Colab กันนะครับซึ่งเวลาเราใช้เนี่ยเราก็จะ search Google นะครับคำว่า Colab อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะเข้าไปในลิงก์ Google Colab กันนะครับGoogle Colab เป็นบริการบนคลาวด์นะครับเป็นเอดิเตอร์ที่ทำให้เราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมภาษา Python นะครับลงไปแล้วก็รันได้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปดาวน์โหลดอะไรมาลงในโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอันนี้ผมจะสาธิตการใช้ Google Colab นิดนึงก็แล้วกันนะครับก็คือผมจะไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกสมุดบันทึกใหม่นะครับรอสักพักนึงนะครับที่ให้ Google มันขึ้นเป็นตัวเอดิเตอร์ของเราขึ้นมานะครับโอเคลักษณะของเอดิเตอร์จะหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเขียนโปรแกรมไปได้เลยตัวอย่างเช่นนะครับผมพิมพ์ a เท่ากับ5ตรงนี้นะครับเป็นการกำหนดตัวแปรใหม่1ตัวนะครับชื่อ a มีค่าเป็น5นะครับแล้วผมกำหนด b เท่ากับ7นะครับเป็นตัวแปรอีกตัวนึงนะครับที่ชื่อ b มีค่าเป็นเลข7นะครับแล้วผมกดปุ่มรันนะครับตอนรันเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นโปรแกรมที่รันปุบประมวลผลบนคลาวด์นะครับมันจะมีการคอนเน็กต์แล้วก็มีการเชื่อมต่อแล้วถึงจะค่อยรันในเมมโมรีอีกครั้งหนึ่งนะครับรอสักพักหนึ่งจนกระทั่งมีขีดถูกขึ้นข้างหน้าตรงนี้ก็แปลว่ามันได้สร้างตัวแปรขึ้นในเมนเมมโมรีเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเขียนโปรแกรมต่อเนี่ยครับเราสามารถแยกส่วนโปรแกรมเนี่ยให้ออกเป็นอีกส่วนๆได้นะครับเรากดปุ่มบวกโค้ดตรงนี้นะฮะแล้วตัวอย่างเช่นผมเขียนคำว่า print นะครับ a บวก bอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วกดปุ่มรันนะครับโปรแกรมก็จะตอบกลับมาว่าได้ค่าเป็น12นะครับ a เป็น5 b เป็น7ตอบมาเป็น12นะครับลักษณะเช่นนี้ก็คือลักษณะของโน้ตบุ๊กที่เกิดขึ้นบน Google Colab นะครับทีนี้เรากลับมานิดนึงครับก็คือเรากำลังจะใช้ชุดข้อมูลดอกไอริสนะครับในการที่เราจะประมวลผลแล้วเราก็จะสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องกันนะครับทีนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้เร็วขึ้นนะครับผมเขียนโปรแกรมมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะลองทำที่บ้านดูก็จะเขียนตามแบบนี้ได้เลยนะครับบรรทัดแรกเนี่ยครับที่ผมเขียนก็คือผมกำลังจะใช้ชุดข้อมูลจากดอกไอริสนะครับเพื่อที่จะสร้างเป็น data frame นะครับสร้างเป็นตัว
ชุดข้อมูลที่โหลดเข้าไปในเมมโมรีเพื่อที่จะเรียนรู้ของเครื่องกัน

สายพันธุ์เซโตซ่าเนี่ยครับ50แถวแรกนะครับแล้วก็จะเป็นเวอร์ซิคัลเลอร์ซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับเป็นจุดๆๆตรงนี้เขาละเอาไว้นะแล้วก็จะเป็นเวอร์เจนิก้าเนี่ยอีก50แถวสุดท้ายนะครับตัวคอลัมน์เนี่ยครับจะมีอยู่ทั้งหมด4คอลัมน์ด้วยกันนะครับก็คือความกว้างของกลีบดอกแบบเซปอลนะครับแล้วก็ความอันนี้ความยาวนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับแล้วก็เป็นความยาวของกลีบดอกประเภทเพทัลนะครับแล้วก็ความกว้างของกลีบดอกประเภทเพทัลนะครับซึ่งจะเห็นว่าเซโตซ่าเนี่ยครับก็จะมีความกว้างของดอกลักษณะแบบหนึ่งนะครับแล้วก็เวอร์ซีคัลเลอร์เวอร์เจนิก้าก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับโอเคถ้าเกิดว่าเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับมาพลอตเป็นกราฟดูนะครับว่าจะได้กราฟหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมก็จะใช้ไลบรารี Matplotlib นะครับในการวาดกราฟนะครับโดยเอาความกว้างของกลีบดอกประเภทเซปอลและเพทัลเนี่ยครับมาวาดกราฟดูนะครับก็จะเห็นว่าตัวตอนนี้ผมเอาเพทัลวิดนะครับลองมาวาดเป็นฮิสโตแกรมดูนะครับก็จะเห็นว่ามีการแจกแจงหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมลองเอาเพทัลเลนนะครับก็คือความกว้างความยาวของกลีบดอกประเภทเพทัลลองมาพลอตเป็นฮิสโตแกรมดูนะครับก็จะได้หน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราจะทำเป็นสแกตเตอร์พลอตนะครับก็จะได้สแกตเตอร์พลอตหน้าตาแบบนี้นะครับโอเคอันนี้เนี่ยน่าจะอ่านง่ายที่สุดนะครับก็คือผมเอาแกน x ตรงนี้นะครับเป็นความยาวของกลีบดอกประเภทเซปอลนะครับส่วนแกนแนวตั้งแกน y ตรงนี้ครับจะเป็นเลนส์นะครับก็คือเป็นความยาวของกลีบดอกประเภทเพทัลนะครับความจริงแล้วเนี่ยตัวดอกไอริสของเราเซตข้อมูลของเราเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด4คอลัมน์นะครับแต่ว่าเราจะเอา4คอลัมน์เนี่ยมาพลอตเป็นกราฟเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นเพราะมันมี4แกนนะครับมันไม่สามารถมองเห็นได้ในแกน3มิติก็เลยขออนุญาตดึงมาแค่2แกนนะครับก็คือตัวเอาเซปอลเลนส์กับเพทัลเลนส์ออกมาวัดดูนะครับตัวสีของจุดตรงนี้นะครับก็คือสีจะแบ่งตามสปีชีของสายพันธุ์ของดอกไอริสนะครับสีฟ้าเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์เซโตซ่านะครับสีเหลืองๆส้มๆตรงนี้จะเป็นสายพันธุ์เวอร์ซิคัลเลอร์และสีเขียวเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์เวอร์เจนิก้านะครับถ้าเกิดว่าเราวัดแบบนี้เราก็จะเห็นความเป็นกลุ่มนะครับของตัวกลีบดอกคือหมายความว่าเราสามารถใช้กลีบดอกความกว้างและความยาวของกลีบดอกตรงนี้ครับแยกแยะสายพันธุ์ของดอกไอริสได้นะครับตัวอย่างเช่นตรงดูกลุ่มสีฟ้าตรงนี้ครับก็คือกลีบดอกของดอกไอริสสายพันธุ์เซโตซ่านะครับก็จะเห็นว่ามีเซปอลเลนส์กับเพทัลเลนส์ตรงนี้ค่อนข้างน้อยนะครับน้อยกว่าชาวบ้านเขานะครับก็พูดง่ายๆก็คือว่าสายพันธุ์เซโตซ่าจะมีดอกจะเป็นดอกไอริสที่เป็นดอกค่อนข้างเล็กนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นสีส้มตรงนี้ครับก็จะเป็นสายพันธุ์เวอร์เจนิก้าก็พูดง่ายๆก็คือว่าน่าจะเป็นไอริสสายพันธุ์ที่มีดอกลักษณะเหมือนความใหญ่ก็จะกลางๆนะครับส่วนตัวดอกไอริสที่มีความใหญ่ของดอกมากที่สุดน่าจะเป็นดอกในสายพันธุ์เวอร์เจนิก้าเป็นต้นนะครับโอเคลักษณะของการสร้างสแกตเตอร์พลอตตรงนี้ครับยังไม่ใช่การที่เราจะสร้างเป็นโมเดลการเรียนรู้นะครับเป็นแค่การที่เราจะดึงข้อมูลขึ้นมาแล้วก็ดูลักษณะการกระจายของข้อมูลนะครับการแจกแจงของข้อมูลนะครับเพื่อที่เราจะเอาไปใช้เป็นโหลดข้อมูลมาแล้วสร้างเป็นโมเดลในการเรียนรู้ในขั้นตอนต่อไปนะครับสำหรับในตอนที่2นะครับจะเป็นเรื่องของ supervised learning นะครับเป็นตัวแบบของการเรียนรู้แบบหนึ่งที่เราจะเรียนรู้จากชุดข้อมูลที่มีคำเฉลยนะครับตัวอย่างเช่นชุดข้อมูลจากดอกไอริสเนี่ยจะเห็นว่าคอลัมน์ขวาสุดเนี่ยครับจะเป็นสายพันธุ์ของดอกไอริสซึ่งมี3สายพันธุ์นะครับเราจะเรียกลักษณะของชุดข้อมูลแบบนี้ว่าเป็นชุดข้อมูลที่มีคำเฉลยนะครับซึ่งเราที่จะไปสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องที่ใช้ในการทำนายสายพันธุ์ของดอกไอริสได้นะครับต่อไปขอเชิญรับชมการสาธิตการสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องแบบ Supervised Learning กันนะครับหลังจากที่เราทำเรื่องราวของ Pre-processing มาแล้วนะครับก็คือการที่เราดึงข้อมูล
จากชุดข้อมูลดอก iris นะครับมาสร้างเป็นกราฟนะครับเพื่อดูการกระจายของข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นสร้างโมเดลการเรียนรู้กันนะครับที่เราเรียกว่าเป็นโมเดลทางด้าน machine learning นะครับเหมือนเดิมนะฮะผมจะใช้ไลบรารี seaborn นะครับแล้วก็จะดึงข้อมูลดอก iris ขึ้นมานะครับมาเก็บไว้ใน data frame ที่ชื่อ df นะครับ data frame เนี่ยก็จะเป็นเหมือน data structure แบบนึงนะครับที่

ตัว Python มีเอาไว้นะครับในการที่เราจะเก็บข้อมูลที่มันเป็นหลายๆ dimension หรือว่าเป็นตารางนะครับพูดง่ายๆนะครับเอาดึงข้อมูลขึ้นมานะครับเหมือนเดิมนะครับผมลอง print df ออกมาดูนะครับเป็นข้อมูลของดอก iris ทั้งหมด150ดอกเหมือนเดิมนะครับโอเคหลังจากนั้นครับตามกฎของ machine learning ครับเราจะแบ่งตัวแปรเป็นตัวแปร x กับตัวแปร y นะครับโอเคตัวแปร y เนี่ยครับเราถือเป็นผลของการทดลองนะครับในที่นี้ก็คือคอลัมน์ขวาสุดตรงนี้ครับผมอยากให้มันเป็นตัวแปร y คอลัมน์ขวาสุดตรงนี้นะครับ species ตรงนี้ครับมันหมายความว่ามันเป็นเฉลยครับว่าแต่ละดอกเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับเพราะฉะนั้น y เป็นผลลัพธ์นะครับส่วน x ตรงนี้ครับจะให้มันเป็นเราเรียกว่าฟีเจอร์นะครับก็คือค่าของคอลัมน์ต่างๆก็คือตัวคอลัมน์เซปอลเลงเซปอลวิดเพทอลเลงและเพทอลวิดตรงนี้ครับเราจะให้เป็นตัวแปร x นะครับซึ่งลักษณะแบบนี้ก็จะมี x อยู่4ตัวด้วยกันนะครับโอเคผมรันบรรทัดนี้นะครับ y จะเป็นผลลัพธ์แล้ว x จะเป็นตัวแปรต้นของผลลัพธ์เหล่านั้นนะฮะโอเคยังไม่เห็นข้อมูลอะไรขึ้นมายังไม่เห็นผลลัพธ์อะไรขึ้นมานะครับเป็นการโหลดข้อมูลลงในเมมโมรีเฉยๆนะครับโอเคทีนี้ขั้นตอนต่อไปครับตามกฎของ Machine Learning เช่นกันครับเราจะแบ่งข้อมูลออกเป็น2ส่วนก็คือเป็นข้อมูลที่เอาไว้ใช้ในการสร้างตัวแบบที่เราเรียกว่า Train Set นะครับกับข้อมูลอีกประเภทนึงที่เราเรียกว่าตัวข้อมูลที่เอาไว้ใช้ในการทดสอบตัวแบบของเรานะครับที่เราเรียกว่า Test Set นะครับเพราะนั้นตอนนี้เราจะแบ่งข้อมูลออกมาเป็น X Train X Test Y Train และ Y Testx train ก็คือตัวแปร x ที่เอาไว้ใช้ train x test ก็คือตัวแปร x ที่เอาไว้ในการทดสอบตัวแบบนะครับส่วน y train y test ก็เช่นกันนะครับตัวการแบ่ง x train x test ตรงนี้นะครับเราจะใช้library ที่ชื่อ train test split นะครับของ scikit-learn นะครับอันนี้ลองทำดูก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเรารู้ว่า scikit-learn คืออะไรเป็นเครื่องมือที่มันจะเป็นเครื่องมือที่มีพลังค่อนข้างมากนะครับลองรันดูนะครับโอเคผ่านเรียบร้อยนะครับถ้าขีดถูกเมื่อไหร่ก็แปลว่าผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นครับหลังจากที่เราแบ่งเรียบร้อยแล้วครับเราจะไปสร้างเราเรียกว่าโมเดลกันนะครับโมเดลก็คือเหมือนเป็นโปรแกรมหรือมันเป็นชุดข้อมันเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์นะครับหรือมันเป็นอะไรล่ะโฟลว์ชาร์ตอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เอาไว้ใช้ในการที่จะแก้ปัญหาในครั้งต่อไปนะครับตามหลักของ Machine Learning คือเราจะให้เครื่องคอมพิวเตอร์มันเรียนรู้วิธีการสร้างการแก้ปัญหาด้วยตนเองนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับจากการเขียนโปรแกรมแบบเดิมนะครับจะเห็นว่าที่เราเขียนมาทั้งหมดตรงนี้นะครับเราไม่ได้ใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบให้โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมออกแบบโปรแกรมเหมือนเดิมเลยนะครับเรากำลังจะให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยครับเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองนะครับโอเคโมเดลที่เรากำลังจะเรียนรู้ตรงนี้ผมตั้งชื่อว่า CLF นะครับ CLF ตรงนี้มันคือ classifierนะครับก็คือเราถือว่าเป็นปัญหาการแยกแยะดอกไอริสเนี่ยครับเราถือว่าเป็นลักษณะของคลาสซิฟิเคชันแบบหนึ่งนะครับโมเดลที่ใช้ในการทำคลาสซิฟิเคชันเนี่ยเราก็เรียกว่าคลาสซิฟายเออร์นะครับโอเคโปรแกรมมีแค่2บรรทัดครับก็คือเราจะใช้คลาสสิฟแบบ decision tree นะครับก็คือต้นไม้ตัดสินใจนั่นเองนะครับโอเคแล้วบรรทัดนี้นะครับ clf จุด fit ก็คือให้เครื่องคอมพิวเตอร์สร้างต้นไม้ตัดสินใจครับจากชุดข้อมูล x train กับ y train ก็อย่างที่บอกครับ x train คือตัวแปร x ที่เราแบ่งเอาไว้ใช้ในการเทรนนะครับ y train ก็คือตัวแปร y หรือผลลัพธ์ที่เราแบ่งเอาไว้ในใช้ในการเทรนนะครับโอเคหลังจากบรรทัดนี้ครับเราจะได้โมเดลนะครับหรือวิธีกลและวิธีที่เครื่องคอมพิวเตอร์สร้างขึ้นมาที่เรียกว่า clf นะครับลองรันดูนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เหมือนกับ Python ตอบกลับมานิดนึงครับว่า decision tree classifier เนี่ยที่ max depth เท่ากับ10เนี่ยครับคือหมายความว่าต้นไม้ตัดสินใจของเรามีความลึกอ่ะกิ่งก้านสาขาได้10ก้านนะครับสร้างเสร็จแล้วตัว max depth ตรงนี้เป็นพารามิเตอร์สามารถปรับได้นะครับแล้วแต่ว่าเราคิดว่า depth เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับโอเคผมสร้างพอมันสร้างเสร็จแล้วผมอยากจะให้ตัว scikit-learn เนี่ยปริ้นต้นไม้ตัดสินใจออกมาดูนะฮะว่าหน้าตาของต้นไม้ของเราเป็นยังไงนะครับโอเคสักครู่นะครับต้นไม้ตัดสินใจของเราหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโอเคอันนี้อ่านง่ายๆก็คือว่าตัวตัดสินใจเนี่ยว่ามีดอกไอริส1ดอกเนี่ยครับจะบอกว่าเป็นสายพันธุ์อะไรเนี่ยครับจะเริ่มต้นตัดสินใจจากการดู petal length นะครับว่าน้อยกว่า 2.45 หรือเปล่าดูโหนดแรกนะครับ petal length น้อยกว่า 2.45 หรือเปล่าถ้าน้อยกว่า 2.45 ไปทางซ้ายนะครับแล้วจะตอบทันทีนะครับโหนดนี้ตอบทันทีไม่มีกิ่งก้านไปแล้วตอบทันทีว่าถ้าน้อยกว่า 2.45 เป็นสายพันธุ์เซโตซ่าทันทีแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่หรือมากกว่า 2.45 ตรงนี้ครับก็จะมาทำมาดูเพทัลวิดต่อนะครับว่าเพทัลวิดเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเพทัลวิด

เป็นน้อยกว่า 1.75 จะไปทางซ้ายถ้าเกิดว่ามากกว่า 1.75 จะไปทางขวานะครับโดยกลวิธีในการคำนวณตรงนี้นะครับมันจะมีตัวเราเรียกว่าเป็นเอนโทรปีนะครับซึ่งตรงนี้เราใช้ Gini Index นะครับในการที่เราจะบ่งบอกว่าใช้ฟีเจอร์ไหนในการที่จะแยกแยะระหว่างซ้ายกับขวานะครับตัว Gini Index ตรงนี้ครับมันจะแสดงถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบน decision tree ของเรานะครับถ้าจินนี่มันลดลงเหลือศูนย์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ก็แปลว่าเราขจัดความวุ่นวายออกไปได้หมดน่ะก็คือหมายความว่าเราตอบได้เลยว่ามันเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับสำหรับทางด้านซ้ายตรงนี้จะเห็นว่าเราขจัดจินนี่เหลือจินนี่อินเด็กซ์จนกระทั่งเหลือศูนย์ใช่ไหมครับเพราะนั้นเราจะตอบเลยว่าอ๋อมันคือสายพันธุ์เซโตซ่านะในขณะที่กิ่งก้านทางด้านขวาตรงนี้ถ้าจินนี่มันยังไม่ใช่ศูนย์ตรงนี้มันก็จะแยกแยะไปได้เรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าจินนี่เนี่ยจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเป็นศูนย์ในโนดสุดท้ายนะครับแล้วเราจะตอบได้ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกลวิธีการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยครับมันผลิตเอาตัว decision tree ตรงนี้ที่เป็นทางแยกสาขาต่างๆออกมานะครับแล้วตัวกลวิธีทางแยกสาขาตรงนี้ครับจะเป็นต้นไม้ที่เราเอาไว้ใช้ตัดสินดอกไอริสดอกใหม่ๆต่อไปนะครับเรามีข้อมูลอยู่ทั้งหมด150ดอกนะครับถ้าเราไปเอาดอกใหม่มาอีกดอกนึงซึ่งเป็นข้อมูลใหม่นะครับเราจะตัดสินว่าดอกเนี้ยเป็นสายพันธุ์อะไรเราก็จะตัดสินจากต้นไม้ต้นนี้นะครับโอเคทีนี้ข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเทสนิดนึงนะครับวัดประสิทธิภาพนิดนึงก็แล้วกันนะครับตรงนี้ผมกำลังจะสร้างตัว Y predict นะครับก็คือจะให้ตัวต้นไม้ตัดสินใจของเราเนี่ยครับลอง predict ดูว่าไอตัวอะไรล่ะตัว Y predict ของเราตัว X test ของเราเนี่ยมันผลิต Y predict ออกมาได้เป็นเท่าไหร่นะครับได้เป็นสายพันธุ์อะไรกันบ้างนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับ Y predict ที่เราผลิตขึ้นมาจะได้หน้าตาประมาณนี้นะฮะก็คือเมื่อกี้เราแบ่งข้อมูลเป็นตัว Y test ใช่ไหมครับลองเอา X test เนี่ยมาผลิต Y test ดูได้ Y test หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโอเคซึ่งมันก็จะได้เป็นconfusion เรียกว่า confusion matrix นะครับได้หน้าตาแบบนี้นะครับconfusion matrix อันนี้อธิบายค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับขออธิบายตรงที่มันเป็นรูปสวยๆก่อนก็แล้วกันนะครับโอเคลักษณะแบบนี้นะครับให้เรามองว่าที่ทายถูกเนี่ยคือแนวทะแยงตรงนี้นะฮะแนวนอนตรงนี้ก็คือ predicted label นะครับก็คือเป็นการทำนายว่าทำนายได้สายพันธุ์อะไรนะครับส่วนแนวตั้งตรงนี้ก็คือความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วมันเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าช่องแรกตรงนี้มันมีเขียวๆตรงนี้ก็แปลว่าเรา predict predict สายพันธุ์แรกถูกนะครับมากนะครับตรงกลางตรงนี้ก็คือ predict สายพันธุ์ที่2ถูกค่อนข้างมากนะครับขวาสุดตรงนี้ครับทะแยงตรงนี้ก็คือ predict สายพันธุ์ที่3ถูกค่อนข้างมากนะครับมี3สายพันธุ์นะครับส่วนอื่นๆก็คือจะเป็น error ไปนะครับเพราะฉะนั้น confusion matrix ที่ดีก็คือมันจะมีสีที่เป็นแนวทะแยงตรงนี้ครับค่อนข้างเข้มแล้วก็สีที่อื่นเนี่ยจะน้อยนะครับแสดงว่าเรา predict ถูกค่อนข้างมากนะครับถ้ากลับไปดูเป็นตัวเลขก็จะได้เหมือนกันนะครับmetric อันนี้กับ metric อันนี้คือ metric อันเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่าสายพันธุ์แรก predict ทำนายถูก4ดอกนะครับสายพันธุ์ที่2ทำนายถูก4ดอกจาก5ดอกนะครับมีผิดดอกนึงนะครับแล้วก็สายพันธุ์สุดท้าย predict ถูก6ดอกนะครับนี่คือลักษณะของการใช้ supervised learning ครับสำหรับตอนที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องแบบ unsupervised learning นะครับซึ่งเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะใช้ข้อมูลจากชุดข้อมูลดอก iris เหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้เรากำลังจะแกล้งว่าดอก iris ของเราเนี่ยจะไม่มีคอลัมน์ขวาสุดนะครับที่เป็นสายพันธุ์ของดอก iris นะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าตัวชุดข้อมูลเนี่ยถ้าไม่มีเฉลยตรงคอลัมน์สุดท้ายเนี่ยเราจะทำอะไรกันได้บ้างนะครับเดี๋ยวต่อไปเชิญรับชมการสาธิตการสร้างตัวแบบ unsupervised learning กันนะครับสำหรับในตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะกำลังจะมาใช้ตัวโมเดลที่เป็น unsupervised learning นะครับกับ
ชุดข้อมูลดอก Iris ของเราบ้างนะครับก็คือเหมือนเดิมนะครับเราใช้ Google Colab เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็บรรทัดแรกครับเราจะใช้ Library Seaborn นะครับในการโหลดข้อมูลดอก Iris ขึ้นมาไว้ใน Data Frame นะครับหรือตารางของเรานั่นเองนะครับอันนี้ผมโหลดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็คือขั้นตอนต่อไปนะครับทำเหมือนเดิมกับตอนที่เราทำ Supervised Learning นะครับก็คือเราจะแบ่งชุดแบ่งตัวแปรออกเป็น2ตัวแปรนะครับตัวแปร Y เป็นผลลัพธ์นะครับซึ่งก็คือตัวคอลัมน์ขวาสุดของData Frame ของเรานั่นเองนะครับส่วน X ของเราเนี่ยก็คือเป็นฟีเจอร์ต่างๆนะครับก็คือเป็น4คอลัมน์แรกของData Frame ของเรานั่นเองนะครับโอเคผมลองรันนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคทีนี้เนี่ยครับเนื่องจากว่าเราสมมุติว่าตอนเนี้ยตัวไลตัวชุดข้อมูลดอก Iris ของเราเนี่ยครับสมมุติว่ามันไม่มีเฉลยไม่มีเฉลยก็แปลว่าไม่มีค่า y ทางด้านขวามือครับไม่มีนะครับพอมันไม่มีปั๊บเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าดอกไหนเนี่ยครับมันเฉลยว่าเป็นดอก Iris สายพันธุ์อะไรไม่รู้นะครับทีนี้ไม่รู้เนี่ยครับถ้าเราไปเปรียบเทียบกับตอนที่เราทำ Supervised Learning นะครับเราจะสามารถสร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยครับที่เราใช้ Decision Tree นะครับในการที่เราจะบอกว่าคุณสมบัติของดอก Iris ที่มีความกว้างความยาวของ Petal Width Petal Length ต่างๆเนี่ยนะครับมันจะจำแนกออกเป็นดอก Iris สายพันธุ์อะไรบ้างได้นะครับแต่พอเราไม่มีเฉลยปั๊บเราก็จะจำแนกว่าไอ้ดอกเนี่ยนะครับดอกใหม่ตรงเนี้ยนะครับมันจะมาเฉลยเป็นสายพันธุ์อะไรหรือทำนายเป็นสายพันธุ์อะไรได้นะครับซึ่งสิ่งที่ทำได้ครับสิ่งที่ทำได้การที่เราทำอันซูเปอร์วิสเลอร์นิ่งก็คือการแบ่งกลุ่มที่เราเรียกว่าการคลัสเตอร์นั่นเองนะครับหรือคลัสเตอร์ลิงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะเช่นนี้ครับ x กับ y ที่เราสร้างมันขึ้นมาเนี่ยครับจะเอามาเข้าโมเดลการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าเป็น k-mean clustering นะครับเพราะนั้นบรรทัดนี้ครับผมจะไปใช้ไลบรารีที่ชื่อว่า k-mean นะครับของสายคิดเลิร์นนะครับโอเคเคมีนตรงนี้ก็คือการทำคลัสเตอร์แบบเคมีนนะครับก็คือการไปพล็อตจุดที่อยู่บนสเปซนะครับแล้วหาว่ากลุ่มไหนครับที่มันจะสามารถสร้างความเป็นกลุ่มได้ลักษณะแบบไหนกันบ้างนะครับโอเคเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราใช้คำสั่งเคมีนนะครับแล้วเราบอกว่า n คลัสเตอร์เท่ากับ3ซึ่งหมายความว่าผมกำลังจะแบ่งเป็น3คลัสเตอร์นะครับลักษณะของคลัสเตอร์ที่แบ่งตรงนี้มันเป็นพารามิเตอร์ที่ปรับได้นะครับเราสามารถปรับให้คลัสเตอร์เราอยากจะแบ่งให้เป็น4คลัสเตอร์5คลัสเตอร์หรือ10คลัสเตอร์ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเราไม่รู้นะฮะว่าดอก Iris เนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์นะครับเราแกล้งทำเป็นคอลัมน์ขวาสุดไม่มีเพราะนั้นเราจะไม่รู้ว่ามันจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มกันแน่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการสาธิตอันนี้ครับผมให้ n cluster เป็น3เพราะว่าเหมือนกับว่าเราเคยรู้มาแล้วใช่ครับว่าดอก Iris เนี่ยมันมี3สายพันธุ์เราจะลองแบ่งเป็น3กลุ่มดูครับว่ามันจะสอดคล้องกับตัว Iris 3,000 ที่มีเฉลยหรือเปล่านะครับแต่ในความเป็นจริงอันนี้ย้ำอีกทีนึงครับเราไม่รู้จริงๆว่าตรงเนี้ยมันควรจะแบ่งเป็นกี่ cluster กันแน่นะครับเพราะนั้นอาจจะต้องมีการปรับพารามิเตอร์มีการสร้างโมเดลหลายๆรอบนะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพมันของการแบ่งกลุ่มมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราได้ตัวโมเดลที่เราเรียกว่าเคมีแล้วนะครับเราผมสร้างตัวแปรที่ชื่อเคมีที่เป็นโมเดลนะครับเป็นกลวิธีในการแบ่งกลุ่มนะครับเราจะเอาตัวเคมีตรงนี้ครับลองมาแบ่งกลุ่มของตัวแปร x ดูนะครับก็คือหมายความว่าให้เอาข้อมูลดอก Iris ตรงนี้ครับมาแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มดูนะครับดูซิว่าจะได้กลุ่มหน้าตาเป็นยังไงผมรันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมกำลังจะปริ้นตัวอะไรล่ะตัวผลของการแบ่งกลุ่มออกมาดูนะครับว่าผลของการแบ่งกลุ่มหน้าตาเป็นยังไงนะครับขออนุญาตปริ้นออกมาดูนะครับแล้วอธิบายให้ฟังนะครับโอเคผลของการแบ่งกลุ่มมาเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นอารเรย์ของตัวเลขอยู่ทั้งหมด150ตัวนะฮะมันก็จะสอดคล้องกับดอก Iris ที่เป็นเซตข้อมูลของเราอยู่ทั้งหมด150ดอกครับที่เราบอกว่า50ดอกแรกเนี่ยครับจะเป็นสายพันธุ์เซโตซาถูกไหมครับลองนับดูนะครับไอ้0ตรงนี้ครับคือกลุ่มแรกเราเรียกว่ากลุ่ม0เนี่ยครับมันน่าจะเป็น50ดอกแรกของสายพันธุ์เซโตซาแหละนะครับอันนี้คือกลุ่มแรกนะครับเพราะกลุ่มที่2ก็คือตัว50แถวถัดไปครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันสิ้นสุดที่ไหนนะครับประมาณนี้มั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือดอกที่51ถึงดอกที่100นะครับซึ่งเราบอกว่ามันจะเป็นสายพันธุ์เวอร์ซีคัลเลอร์ใช่มั้ยครับซึ่งอันเนี้ยตัวเคมีนตอบกลับมาว่าเป็นกลุ่มเลข1นะครับซึ่งมันอาจจะมีเออร์เลอร์บ้างครับคือเนี่ยเห็นมั้ยมันจะมีทายผิดบ้างครับเป็นเลข2บ้างปลายนะครับอันนี้ก็คือเป็นการแบ่งกลุ่มที่ผิดพลาดนะครับ
โอเคส่วนสุดท้ายครับก็คือตัวเลข2ตรงนี้ครับก็คือจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เราบอกว่าเป็นดอกไอริสตั้งแต่ดอกที่101จนกระทั่งถึงดอกที่150นะครับก็คือกลุ่มตัวเคมีนบอกว่าเป็นกลุ่มที่2นะครับก็คืออันนี้คือลักษณะของการทำคลัสเตอร์ลิงนะครับที่ไม่มีเฉลยก็คือเป็นการแบ่งกลุ่มออกมาว่าเป็นกลุ่มเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็เห็นว่ามีเออร์เรอร์บ้างอย่างที่กล่าวไว้แล้วนะฮะทีนี้ตรงนี้นิดเดียวครับขออนุญาตพลอตกราฟออกมาดูนะครับว่ากราฟหน้าตาเป็นยังไงนะครับกราฟของการแบ่งกลุ่มหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะขออนุญาตย่อนะครับโอเคจะเห็นว่ากราฟตรงนี้ครับถ้าเราล้อกลับไปดูที่คลิปที่1ของเรานะครับเราเคยวาดกราฟนี้แล้วครั้งหนึ่งนะครับก็คือเป็นกราฟที่เรากำลังจะแบ่งว่าสีหนึ่งเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์เซโตซาเวอร์ซีคัลเลอร์แล้วก็เวอร์จานิก้านะครับก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างจะสอดคล้องกันนะครับดอกค่อนข้างเล็กตรงนี้ครับจะเป็นสายพันธุ์แรกนะครับสายพันธุ์เซโตซานะครับแล้วก็เวอร์ซีคัลเลอร์แล้วก็เวอร์จานิก้าต่อไปนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตรงนี้นะครับเราไม่ได้บอกว่าสีแดงเป็นสายพันธุ์อะไรสีน้ำเงินเป็นสายพันธุ์อะไรแล้วสีเขียวเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับเป็นแค่บอกว่ามันคือเป็นการแบ่งกลุ่มลองคลัสเตอร์ดูว่าเราได้3กลุ่มลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ในกราฟอันนี้ครับจะเห็นเป็นจุดดำจุดหนึ่งที่เราเรียกว่าคลัสเตอร์เซนทรอยนะครับเซนทรอยก็คือจุดกึ่งกลางของกลุ่มนั่นเองนะครับก็แปลว่าจุดไหนก็แล้วแต่ที่อยู่ใกล้จุดสีดำที่เป็นจุดกึ่งกลางของกลุ่มเราก็จะบอกว่ามันอยู่กลุ่มนั้นนั่นเองนะครับโอเคครับลักษณะเช่นนี้ก็คือลักษณะของการแบ่งกลุ่มนะครับที่เราเรียกว่าคลัสเตอร์ลิงซึ่งมันเป็นพื้นฐานของการทำอันซูเปอร์ไวส์เลิร์นนิ่งครับ

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและวิศวกรรมมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ในด้านพหุวิทยาการผ่านการวิจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและวิศวกรรมทั้งในระดับองค์กรและสังคมพร้อมเสริมทักษะในด้านการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกยุคดิจิทัลอย่างเป็นระบบ

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ยที่8นะคะการคุ้มครองสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าหรือว่าเราคุ้นเคยกันในเรื่องของเทรดมาร์คนะคะโครงเรื่องของบทนี้นะคะก็จะแบ่งเนื้อหาออกเป็นข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้านะคะความหมายแล้วก็ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าว่ามีลักษณะเช่นไรนะคะแล้วก็ข้อพิจารณาแล้วก็ลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องหมายการค้านะคะทีนี้เรามาพิจารณาในหัว

ข้อแรกกันก่อนนะคะข้อพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเราเคยได้ยินยี่ห้อรถยนต์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น BMW นะคะ Mercedes-Benz นะคะหรือว่าเป็นกระเป๋าหลุยส์วิตตองหรือว่า Chanel นะคะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นตัวแทนของเครื่องหมายการค้านะคะเป็นสัญลักษณ์เป็นโลโก้ที่บ่งบอกว่าแบรนด์หรือว่ายี่ห้อนี้นะคะมีผู้ให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องหมายการค้าเนี่ยถือเป็นโลโก้อย่างหนึ่งในการเข้าสังคมด้วยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของกาแฟนะคะ Starbucks หรือว่า Amazon นะคะก็เป็นโลโก้เพื่อให้เราได้ทราบว่าโอเคแบรนด์นี้แตกต่างจากแบรนด์อื่นอย่างไรนะคะทีนี้ค่ะด้วยข้อมูลทั่วไปที่เราทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าแต่ละผู้ประกอบการต้องมีโลโก้ต้องมีเครื่องหมายการค้านะคะเพื่อให้ผู้บริโภคสินค้านั้นทราบถึงความแตกต่างนะคะของเครื่องหมายการค้าต่างๆทีนี้ค่ะในกฎหมายนะคะพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านะคะพุทธศักราช2534นะคะได้กำหนดความหมายไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะในมาตราที่4นะคะก็คือเครื่องหมายหมายความรวมถึงภาพถ่ายภาพวาดนะคะภาพประดิษฐ์ตราชื่อคำข้อความตัวหนังสือตัวเลขลายมือชื่อกลุ่มของสีรูปร่างรูปทรงของวัตถุหรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเป็นหลายๆอย่างมารวมกันก็อาจเป็นได้นะคะพอเราฟังแบบนี้แล้วเราก็เกิดคำถามขึ้นมาในใจไหมคะว่าจริงๆแล้วเครื่องหมายการค้าต้องเป็นภาพหรือเป็นตัวหนังสือนะคะคำตอบคืออาจจะเป็นได้ทั้งสองสิ่งนะคะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าที่เราได้ศึกษากันมาแล้วนะคะค่ะและเราทราบความหมายตามกฎหมายไปแล้วนะคะต่อไปนี้เราจะมาดูหน้าที่ที่สำคัญที่สุดเลยค่ะของเครื่องหมายการค้านะคะคือการแยกแยะความแตกต่างให้แก่ผู้บริโภคระหว่างสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่งกับสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายอื่นๆเราจะทราบได้อย่างไรคะในวันนี้ว่าร้านกาแฟร้านไหนเป็นร้านโปรดของเพื่อนเราถ้าเราไม่มีเครื่องหมายการค้ารับรองหรือไม่มีเครื่องหมายการค้าแยกแยะในวันนี้เราเดินไปตามถนนหรือห้างสรรพสินค้าเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าสินค้ากระเป๋าหรือนาฬิกาหรือเสื้อผ้ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะในวันนี้นะคะเครื่องหมายการค้าจะเป็นตัวแยกแยะนะคะความแตกต่างให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีนะคะจึงเป็นจุดสำคัญว่าในวันนี้ค่ะเครื่องค้าเป็นสิ่งสำคัญของผู้ประกอบการอย่างขาดเสียไม่ได้ต่อมานะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของมาตรา7ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านะคะได้อธิบายเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะไว้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบและเข้าใจว่าสินค้าชนิดนั้นคืออะไรนะคะสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่นค่ะเพื่อป้องกันการสับสนของผู้บริโภคนะในวันนี้ค่ะคำว่าลักษณะบ่งเฉพาะนะคะเป็นลักษณะที่สำคัญและเป็นหลักการนะคะที่ระบุไว้ในมาตรา6ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านะคะจริงๆแล้วนักศึกษาน่าจะพอเข้าใจว่าการที่เราจะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเราต้องมีการจดทะเบียนเสียก่อนนะคะหลักการของเครื่องหมายการค้าที่สำคัญค่ะที่จะสามารถไปจดทะเบียนได้มีอยู่ด้วยกัน3หลักการด้วยกันคือมีลักษณะบ่งเฉพาะนะคะไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าและไม่เหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าที่มีผู้จดทะเบียนไว้แล้วนะคะ
ลักษณะบ่งเฉพาะค่ะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทประเภทแรกค่ะคือลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองประเภทที่2คือลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังด้วยการใช้ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองนะคะคือจริงๆเราน่าจะคุ้นเคยกันแล้วแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับชื่อเรียกเท่านั้นเองสาระสำคัญก็คืออย่างเช่นชื่อตัวชื่อสกุลที่มีลักษณะเฉพาะนะคำหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรงนะคะไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดถ้าเป็นกลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะหรือตัวหนังสือตัวเลขหรือคำที่ประดิษฐ์นะคะลายมือชื่อของผู้ขอจดทะเบียนหรือเจ้าของเดิมของกิจการของผู้ขอจดทะเบียนภาพของผู้ขอจดทะเบียนนะคะต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้วหรือในกรณีที่มีบุคคลนั้นตายแล้วโดยได้รับอนุญาตก็ต้องได้รับอนุญาตจากบุตรการีนะคะผู้สืบสันดานคู่สมรสของบุคคลดังกล่าวสุดท้ายค่ะภาพประดิษฐ์หรือภาพทั่วไปนะคะก็สามารถที่จะมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองได้นะคะลักษณะบ่งเฉพาะอีกประเภทนึงค่ะเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังด้วยการใช้นะอาจจะนำเครื่องหมายการค้านั้นออกใช้งานแล้วและจึงแสดงลักษณะบ่งเฉพาะนะคะสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นได้มีการจำหน่ายแล้วนะคะเราสามารถดูได้ในมาตรา7ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านะคะสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นได้มีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาจนทำให้สาธารณชนในประเทศที่มีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณารู้จักและเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการนั้นแตกต่างจากสินค้าประเภทอื่นอย่างไรหรือมีการจำหน่ายเผยแพร่ไปแล้วนะคะก็อันนี้ก็จะเข้าลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังด้วยการใช้ทีนี้ค่ะเรามาดูลักษณะต้องห้ามของเครื่องหมายการค้าบ้างว่าลักษณะต้องห้ามอะไรบ้างนะคะที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถที่จะไปขอจดทะเบียนได้เรามาพิจารณากันเป็นข้อๆนะคะข้อแรกค่ะตาแผ่นดินนะคะพระราชรัญจกรรัญจกรในราชการตาจักรีนะคะตาประจำตำแหน่งตราประจำกระทรวงนะคะข้อถัดมาข้อ2ธงชาติของประเทศไทยธงพระอิสริยยศหรือธงราชการนะคะธงต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถนำไปจดเครื่องหมายการค้าได้พระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยพระปรมาภิไธยย่อหรือนามพระราชวงศ์นะคะมิสามารถค่ะนำไปจดเครื่องหมายการค้าได้พระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ธงชาติต่างๆเครื่องหมายราชการหรือเครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีนะคะมีสามารถที่จะไปขอจดเครื่องหมายค้าได้นะคะเราจะมาดูข้อพิจารณาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะพิเศษนะคะการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเนี่ยพยายามที่จะคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในระดับสากลนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าลักษณะพิเศษเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนะคะหรือที่เรามีชื่อเรียกกันว่า well-known mark นะคะเป็นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงทั่วไปโดยเป็นการพยายามที่จะคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในระดับสากลนะคะการคุ้มครองประเภทนี้ในบางครั้งเนี่ยเจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายในประเทศนั้นนะคะแต่ว่าได้นำโลโก้นั้นออกใช้งานจนเป็นที่ยอมรับนะคะในต่างประเทศเนี่ยมีการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประเภทนี้แล้วนะคะแล้วก็พิจารณาจากความมีชื่อเสียงต่างๆนะคะพิจารณาจาก
ความเป็นที่นิยมในหมู่ของลูกค้านะคะโดยต้องมีการทำวิจัยว่าจริงๆแล้วเครื่องหมายการค้าของท่านนั้นมีชื่อเสียงแพร่หลายจริงหรือไม่หลักสำคัญถัดมานะคะเป็นหลักดินแดนนะคะหลักดินแดนก็จะในทางปฏิบัติเนี่ยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในประเทศต่างๆเนี่ยส่วนมากนะคะมักจะเกิดปัญหาจากตัวแทนหรือผู้แทนของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศนั้นที่มักจะใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตค่ะนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปจดทะเบียนในนามตนเองนะคะก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ควรที่จะตั้งเป็นข้อสังเกตไว้นะคะสำหรับเครื่องหมายการค้าในที่เราเรียกว่าเวลนูนมาร์กถัดมาค่ะในอดีตนั้นเรายังไม่มีกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะเราก็เลยมองว่าตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยอาจจะเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทหนึ่งนะคะเพราะถือว่าตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยคือตราของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ออกให้แก่ผู้ผลิตสินค้านะเพื่อรับรองว่าเป็นสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์นะคะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้โดยต้องปฏิบัติตามคู่มือและแผนการควบคุมนั้นแล้วทีนี้ค่ะถัดมานะคะนอกเหนือจากลักษณะพิเศษที่ได้มาแล้วนั้นนะคะก็อยากจะนำเสนออีกลักษณะพิเศษหนึ่งของเครื่องหมายการค้านะคะก็คือตัวของ trade name นะคะหรือชื่อทางการค้านั่นเองนะจริงๆแล้วชื่อทางการค้าเป็นสิ่งที่ไม่ใหม่นะคะในสังคมไทยแล้วก็จริงๆแล้วเราได้ยินกันมาคุ้นหูกันพอสมควรแล้วการคุ้มครองชื่อทางการค้าของไทยเนี่ยค่อนข้างจะได้รับการพัฒนาในลักษณะของพัฒนามาจากต่างประเทศนะคะโดยเราเรียกหลักการนี้ว่าหลักการลวงขายหรือว่า passing off นะคะส่วนมากแล้วหลัก passing off เนี่ยเป็นหลักที่ใช้ในระบบ common lawนะคะคือการพัฒนาโดยคำพิพากษาของศาลในเรื่องการคุ้มครองเครื่องหมายทางการค้านะคะศาลไทยเนี่ยใช้หลักสิทธิ์โดยสุจริตและหลักกฎหมายลักษณะละเมิดนะคะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นฐานนะคะเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ชื่อทางการค้าโดยไม่ต้องมีการยื่นคำขอนะคะไม่ต้องการจดทะเบียนและโดยไม่ต้องคำนึงว่าชื่อทางการค้าดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าหรือไม่นะคะหัวข้อถัดมานะคะชื่อต่างๆเหล่านี้เราอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าหรือไม่นะคะก็ต้องตอบว่าจริงๆแล้วเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าแต่อาจจะเป็นการเกี่ยวข้องในลักษณะของการคุ้มครองพิเศษนะคะอีกชื่อนึงค่ะที่เราจะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือunfair competition นะคะก็คือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะว่าต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับความไม่เป็นธรรมนะคะเป็นสิ่งต้องห้ามเลยค่ะภายใต้กฎหมายเครื่องหมายทางการค้านะคะจริงๆแล้วกฎหมายเครื่องหมายทางการค้าเนี่ยก็กำหนดในรูปแบบพฤติกรรมว่าพฤติกรรมแบบไหนเรียกว่าเป็นพฤติกรรมของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนะคะก็เดี๋ยวเรามาพิจารณากันนะคะถัดมานะคะข้อแรกพฤติกรรมทั้งปวงซึ่งสร้างความสับสนให้กับสถานประกอบการสินค้าหรือบริการของคู่แข่งขันนะคะหรือเป็นการที่ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงที่ทำลายชื่อเสียงสินค้าหรือบริการของคู่แข่งขันนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมบางครั้งอะค่ะบริษัทคู่แข่งนะพยายามจะให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเพื่อที่จะทำให้บริษัทอีกบริษัทหนึ่งนั้นนะคะเกิดความเสียหายข้อสุดท้ายค่ะการบ่งชี้หรือการกล่าวทั้งหลายซึ่งอาจจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดของสาธารณชนนะคะที่มีต่อกระบวนการผลิตนะคะอาจจะไปเคลมว่าบริษัทนี้มีการผลิตที่ไม่ดีนะคะหรือว่าคุณลักษณะไม่เหมาะสมปริมาณสินค้าหรือคุณภาพของสินค้ายังไม่ได้มาตรฐาน ISO อย่างนี้เป็นต้นก็อาจจะเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจริงๆแล้วอะค่ะกฎหมายเครื่องหมายการค้าเนี่ยเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมของทรัพย์สินทางปัญญานั่นหมายความว่าท
ทุกประเทศอะค่ะเรา

สนับสนุนให้มีคนที่มีความคิดสร้างสรรค์โลโก้นะคะเพื่อให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะคะตามหลักสุจริตของกฎหมายแพ่งเช่นเดียวกันนะคะเราก็เลยถือว่าการแข่งขันแบบให้ร้ายผู้ประกอบการท่านอื่นนะคะหรือพูดง่ายๆให้ร้ายในบริษัทที่เป็นคู่แข่งเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องนักนะคะจึงต้องมีหลักการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนี้เกิดขึ้นหรือในบางครั้งค่ะเราอาจจะสามารถที่จะไปดูหลักของข้อสัญญาไม่เป็นธรรมต่างๆประกอบด้วยก็ได้ในการเรียนชั้นที่สูงขึ้นไปอีกค่ะในหัวข้อถัดมานะคะโดเมนเนมโดเมนเนมคืออะไรนะคะโดเมนเนมเนี่ยในมาตรา7วรรคแรกนะคะระบุไว้ว่าเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะประกอบด้วยเครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบและเข้าใจว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นนะคะแตกต่างไปจากสินค้าอื่นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยโดเมนเนมเนี่ยถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทนะคะโดเมนเนมก็คือตัวชื่อเว็บไซต์นะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยพิจารณาแล้วก็นำชื่อโดเมนเนมของตนเนี่ยไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดเมนเนมเนี่ยสามารถจดโดยใช้เอกสารการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประกอบการจดโดเมนเนมได้หลายท่านอาจจะมองว่าโดเมนเนมเป็นเครื่องหมายการค้าหรือไม่นะคะจริงๆแล้วก็ต้องตอบว่าสามารถที่จะจดทะเบียนได้นะคะก็ลงท้ายด้วย .co.th ต่างๆ .org นะคะก็ถือว่าเป็นชื่อโดเมนเนมทีนี้ค่ะเรามาพิจารณาถึงตัวข้อพิพาทบ้างว่าถ้าเราเป็นเจ้าของโดเมนเนมอะค่ะมันจะมีประเด็นข้อพิพาทอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะข้อพิพาทแรกเลยค่ะการที่บุคคลซึ่งไม่มีสิทธิ์เลยนะคะโดยชอบนำชื่อหรือเครื่องหมายคำของบุคคลอื่นที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนะคะแต่ไม่ได้จดทะเบียนโดเมนเนมไว้อาจารย์อาจจะเป็นเจ้าของโดเมนเนมแต่ไม่ได้ไปจดทะเบียนนะคะแล้วมีคนอื่นเนี่ยหวังดีนำชื่อโดเมนเนมนี้ไปจดแทนอาจารย์นะคะก็ถือว่าเป็นการละเมิดโดเมนเนมแล้วบางครั้งเนี่ยมีผู้ไม่หวังดีอีกนำเอาไปขายต่อให้กับบุคคลอื่นอีกนะคะการกระทำเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นข้อพิพาทอย่างหนึ่งของโดเมนเนมนะคะเราเรียกว่าไซเบอร์สควอตติ้งนะคะเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นว่าศาลต้องมาพิจารณาแล้วค่ะว่าในประเด็นนี้ข้อพิพาทนี้นะคะใครเป็นเจ้าของโดเมนเนมหรือใครมีสิทธิ์ในโดเมนเนมนี้ดีกว่ากันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อพิพาทหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วยนะคะหรือในอีกกรณีหนึ่งนะคะเป็นกรณีการจดชื่อที่มีการสะกดคล้ายคลึงกับชื่อเครื่องหมายการค้าหรือบริการหรือชื่อที่อาจตีความได้ว่าเป็นชื่อเครื่องหมายการค้าหรือบริการของผู้อื่นนะคะโดยมีเจตนาแอบแฝงเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจผิดหรือเข้าเว็บไซต์ผิดไปจากเว็บไซต์ที่แท้จริงนะคะอาจจะมีการทำให้เข้าใจผิดในชื่อของเว็บไซต์นะคะแล้วก็เข้าไปผิดนะคะคือเข้าใจผิดว่าจริงๆแล้วคนนี้เป็นเจ้าของแต่จริงแล้วคนนี้ไม่ใช่เจ้าของอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นการกระทำที่เรียกว่า typo squatting นะคะก็เป็นการกระทำที่อยู่ในหัวข้อของข้อพิพาทเกี่ยวกับโดเมนเนมเช่นกันนะคะค่ะปัญหาทางกฎหมายที่อาจพบได้นะคะในกรณีละเมิดโดเมนเนมนะคะก็อย่างเช่นประเด็นแรกเลยค่ะมีบุคคลที่มีได้รับมอบอำนาจนะคะนำชื่อของบริษัทที่มีชื่อเสียงหรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำของบริษัทนั้นๆไปจดทะเบียนโดเมนเนมโดยไม่ได้รับอนุญาตเราเข้าใจผิดไปเองว่าจริงๆเราเป็นเจ้าของแต่จริงเราไม่ใช่เจ้าของนะคะอย่างเอาชื่อโดเมนเนม honda.com coca-cola.com toyota.com rolls-royce.com ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะก็อาจจะผิดในข้อหาละเมิดโดเมนเนมได้หรือได้บางครั้งอะค่ะความน่าสนใจก็คือบางคนเอาโดเมนเนมที่ชื่อว่า honda หรือ

โรสลอยไปจดโดเมนเนมสำหรับการจำหน่ายสื่อลามกอนาจารจริงๆแล้วชื่อนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วถูกไหมคะว่าเป็นชื่อของรถยนต์เป็นชื่อยี่ห้อของรถยนต์นะเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่จะเป็นชื่อโดเมนเนมของสื่อลามกอนาจารเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาทางข้อเท็จจริงและเป็นปัญหาทางก็ข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นนะคะปัญหากฎหมายข้อที่2ค่ะจดทะเบียนคำว่า SUCK ต่อท้ายพรรคการเมืองนะคะอันนี้ก็มีคนจดทะเบียนชื่อนี้นะคะในต่างประเทศซึ่งก็ถือว่าเป็นการใช้ชื่อที่ไม่ถูกต้องนะคะหรือว่าการใช้ชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างทุกท่านน่าจะเคยได้ยินชื่อจูเลียโรเบิร์ตนะคะหรือว่าจะเป็นชื่อทอมครูซนะคะเป็นดาราต่างๆก็นำเอาชื่อเหล่านั้นมาจดโดเมนเนมซึ่งไม่ได้ไปขออนุญาตเจ้าตัวนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นชื่อของลีโอนาร์โดดิคาปิโออย่างนี้เป็นต้นนำเอามาใช้โดยพลการอันนี้ก็เป็นปัญหาทางกฎหมายเช่นเดียวกันหรือไปใช้ตำแหน่งที่มีชื่อเสียงค่ะอย่างเช่นตำแหน่งพระสันตะปาปานะคะหรือเราเรียกว่าป๊อปนะคะหรือ President ประธานาธิบดีหรือว่า Queen หรือว่า King นะคะมาจดโดเมนเนมอันนี้แน่นอนค่ะว่าเป็นการละเมิดต่อชื่อของบุคคลเหล่านั้นและก็เกิดปัญหาทางกฎหมายในเรื่องของโดเมนเนมแน่นอนนะคะมาถึงหัวข้อสุดท้ายนะคะของหน่วยที่8นี้นะคะเป็นข้อพิจารณาพิเศษที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายเครื่องหมายการค้านะคะเราแบ่งพิจารณาออกเป็นนะคะข้อพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าการใช้เครื่องหมายการค้ากับการโฆษณาเปรียบเทียบนะคะการใช้เครื่องหมายการค้ากับการนำเข้าซ้อนและการคุ้มครองที่คาบเกี่ยวนะคะประเด็นแรกค่ะข้อพิจารณาที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าเราพิจารณาอย่างนี้ค่ะว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าเนี่ยมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะคะหรือที่เราเรียกกันติดปากของเราเลยค่ะว่า exclusive right นะคะในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้การที่บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะเป็นการละเมิดทางแพ่งหรือหากเข้าองค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าก็เป็นความผิดทางอาญาได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือบุคคลได้ปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรบุคคลได้ล้อเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นทำให้ประชาชนหลงผิดนะคะก็จะถือว่าละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าเช่นเดียวกันการใช้เครื่องหมายการค้ากับการโฆษณาเปรียบเทียบหัวข้อนี้นะคะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจพอสมควรเลยค่ะเป็นหัวข้อที่เรานำมาเปรียบเทียบการใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะเพื่อเอาเครื่องหมายการค้านั้นไปใช้ในการโฆษณาเปรียบเทียบเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะปัจจุบันนี้ผู้บริโภคมีความสนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ต้องการซื้อก่อนการตัดสินใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นการโฆษณาเปรียบเทียบสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้เป็นการช่อฉนนะคะต้องเป็นการโฆษณาเปรียบเทียบแบบเป็นธรรมนะคะและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและการแข่งขันในตลาดการค้านะคะเชื่อว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงต้องยอมให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนในการโฆษณาเปรียบเทียบโดยชอบนะคะในฐานะการใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นธรรมหัวข้อถัดมานะคะการใช้เครื่องหมายการค้ากับการนำเข้าซ้อนนะคะจริงๆแล้วคำนี้ค่ะการนำเข้าซ้อนนะคะคือ parallel market นะคะคือการนำเข้าสินค้าที่ถูกต้องแท้จริงมิใช่การปลอมสินค้าแต่อย่างใดนะคะเพื่อเอาเข้ามาในประเทศเพื่อทำการขายในราคาที่ถูกกว่าสินค้าเครื่องหมายการค้าเดียวกันในตลาดภายในประเทศโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นนะคะจริงๆแล้วมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจนะคะเลขที่2817/2543
นะคะเป็นข้อเท็จจริงในคดีที่พูดถึง อุปกรณ์แบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่นะคะที่ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า WUAHL โดยซื้อจากตัวแทนของโจทที่ประเทศสิงคโปร์และขายในประเทศไทยในราคาที่ถูกกว่าที่โจทกำหนดให้ขายในประเทศไทยเมื่อเกิดข้อเท็จจริงแบบนี้ค่ะศาลฎีกาท่านก็ได้ตัดสินว่าเมื่อผู้ผลิตสินค้าซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จำหน่ายสินค้าของตนในครั้งแรกนะคะและได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องหมายการค้านั้นโดยราคาสินค้าที่จำหน่ายไปเสร็จสิ้นแล้วจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะหวงกันไม่ให้ผู้ซื้อสินค้าซึ่งประกอบการค้าขายปกตินำสินค้าออกจำหน่ายอีกต่อไปได้เพราะฉะนั้นนะคะโดยสรุปถ้ามีการค้าขายไปแล้วในครั้งแรกนะคะโจทย์ไม่มีสิทธิ์มาหวงกันมีให้จำเลยนำเข้าสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงได้นะคะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็ตกไปนะคะถัดมานะคะประเด็นที่ว่าการคุ้มครองที่คาบเกี่ยวนะคะหรือ concurrent protection นะคะการคุ้มครองที่คาบเกี่ยวคือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญานะคะที่เป็นปัญหาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในประเทศไทยนะหากเรามองว่าสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญามีขึ้นมันเกี่ยวกับสิทธิ์ทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะการคุ้มครองที่คาบเกี่ยวระหว่างกฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้ากับกฎหมายอื่นคำว่ากฎหมายอื่นนะคะอย่างเช่นกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะกฎหมายสิทธิบัตรกฎหมายลิขสิทธิ์เราอาจจะไปพิจารณาประเด็นผู้สร้างสรรค์นะคะนายมาตราที่6นะคะว่าผู้สร้างสรรค์นั้นสร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์อย่างไรบ้างเช่นงานวรรณกรรมนาฏกรรมศิลปกรรมดนตรีกรรมนะคะคุ้มครองที่คาบเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้าด้วยกันเองเราพิจารณาแบบนี้ค่ะว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าบางครั้งเราพิจารณาประมวลกฎหมายอาญาประกอบด้วยยกตัวอย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับการค้านะคะในมาตรา273 274และ275นะคะแล้วก็เรามีการพิจารณาในเรื่องของการปลอมการเลียนแบบเครื่องหมายการค้าด้วยนะคะประกอบกันในมาตรา108 109 110ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านะคะจริงๆแล้วค่ะการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าต่างๆนะคะที่คาบเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองการค้าด้วยกันเองนี้นะคะข้อยกเว้นของหลักนี้อาจจะมีในเรื่องเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่ได้รับการคุ้มครองพิเศษในทางแพ่งนะโดยในด้านการจดทะเบียนหลักการในประมวลกฎหมายอาญานะคะเป็นกฎหมายทั่วไปจึงเป็นหลักการเก่าก่อนปีพุทธศักราช2500นะคะบทบัญญัติในส่วนนี้คือในมาตรา273 274และ275ของประมวลกฎหมายอาญาน่าจะถือว่าขัดกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าในพระพุทธศักราช2534อันเป็นกฎหมายเฉพาะนะคะก็จริงๆแล้วประเด็นนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่นักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะในเรื่องเครื่องหมายการค้าต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะคะก็เลยตั้งเป็นประเด็นนี้ไว้ให้ทุกท่านได้พิจารณานะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ

ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องรับผลนะคะเราควรจะต้องทำความเข้าใจในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบับที่3เอกเทศสัญญาลักษณะ8รับผลซะก่อนนะคะเพราะว่าจะได้เห็นภาพรวมเนาะเป็นเรื่องของความที่เป็นบทบัญญัติทั่วไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องรับผลนะคะที่จะทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปศึกษาในส่วนของกฎหมายเฉพาะที่อาจจะมีเกี่ยวข้องแล้วก็อยู่ในชีวิตประจำวันได้อีกนะคะ

เบื้องต้นนะคะเวลาที่เราจะทําความเข้าใจเกี่ยวกับความทั่วไปของลักษณะ8รับผลในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี้นะคะเราต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตในการบังคับใช้ของสัญญารับผลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กันก่อนนะคะดูที่บทบัญญัติมาตรา609นะคะบทบัญญัติมาตรา609บทบัญญัติมาตรา609นะคะจะอยู่ที่นี่เลยค่ะบนหน้าจอนะคะการรับขนของหรือคนโดยสารในหน้าที่ของกรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยามและการขนไปรษณีย์ในหน้าที่ของกรมไปรษณีย์โทรเลขนั้นท่านให้บังคับตามกฎหมายและกฎข้อบังคับสำหรับทบวงการนั้นๆอันนี้คือวรรคหนึ่งนะคะวรรคที่สองบอกว่ารับขนของทางทะเลท่านให้บังคับตามกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการนั้นเป็นลักษณะของกฎหมายเฉพาะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปในตอนท้ายนะคะทีนี้ในการทำความเข้าใจจากบทบัญญัติมาตรา609เนี่ยจะทำให้เราเห็นว่าขอบเขตการบังคับใช้ของลักษณะ8รับขนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยไม่รวมในส่วนของเนื้อหาขอบเขตของการรับขนของหรือคนโดยสารที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยามและในส่วนของการขนส่งไปรษณีย์ในหน้าที่ของกรมไปรษณีย์โทรเลขอันนี้เป็นชื่อเก่านะคะชื่อเก่าอย่างไปรษณีย์ตอนนี้ปัจจุบันก็เป็นบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดแล้วนะคะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยยังอยู่ในขอบเขตเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าชื่อเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนั่นเองนะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่าเมื่อสรุปแล้วเนี่ยขอบเขตของการบังคับใช้ลักษณะ8รับผลในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะมีอะไรบ้างนะคะครอบคลุมอะไรบ้างครอบคลุมสิ่งที่อยู่บนหน้าจอเลยนะคะการขนส่งทางรถยนต์ภายในประเทศนะคะการขนส่งทางแม่น้ำลำคลองคือทางน้ำนะคะโดยผ่านแม่น้ำลำคลองนะคะแล้วก็การขนส่งโดยรถไฟลอยฟ้าและรถไฟใต้ดินอันนี้คือขอบเขตในการบังคับใช้ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3ลักษณะ8รับขนอันนี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องจำนะคะทีนี้นะคะความสำคัญในเรื่องต่อมาที่เราจำเป็นที่จะต้องดูนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของความหมายของสัญญารับขนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะไม่ได้มีการบัญญัติความหมายของสัญญารับขนไว้ไม่ได้ให้นิยามความหมายไว้เลยนะคะเพียงแต่ว่าในส่วนของนักวิชาการนะคะนักกฎหมายต่างๆนะคะได้มีการให้ความหมายของสัญญารับขนเอาไว้นะคะโดยสรุปแล้วสัญญารับขนก็คือสัญญาซึ่งมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ขนส่งซึ่งรับขนเป็นทางค้าปกติตกลงที่จะขนของหรือคนโดยสารจากที่แห่งหนึ่งไปยังที่อีกแห่งหนึ่งโดยเรียกสินจ้างเป็นค่าระวางพาหนะหรือค่าโดยสารแล้วแต่กรณีจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ส่งในวงเล็บผู้ตราส่งหรือผู้โดยสารมาถึงตรงนี้อาจจะสงสัยว่าผู้ส่งกับผู้ตราส่งต่างกันยังไงไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเรียนไปเดี๋ยวจะเข้าใจเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะเบื้องต้นให้ทราบก่อนว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้มีการบัญญัติในส่วนของความหมายของสัญญารับขนไว้นะแต่ว่ามีนักวิชาการนะคะได้บัญญัติได้ให้ความหมายไว้นะคะแล้วก็โดยสรุปแล้วจะเป็นความหมายอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ทีนี้เมื่อมาสรุปดูองค์ประกอบกันนะคะจะพบว่าสาระสำคัญของสัญญารับขนนั้นนะคะมีหลักๆด้วยกัน4ประการนะคะประการแรกก็คือสัญญารับขนมีคู่สัญญาทั้งหมด2ฝ่ายเอาละสิ2ฝ่ายคือใครนะคะถ้าตามบทบัญญัติมาตรา609วรรค1เมื่อสักครู่นะคะ2ฝ่ายฝ่ายนึงก็คือในส่วนของผู้ขนส่งถูกไหมคะผู้ขนส่งและอีกฝ่ายนึงก็คือผู้ส่งหรือผู้ตราส่งในกรณีของสัญญารับขนของนะคะถ้าหากว่าเป็นกรณีของสัญญารับขนคนโดยสารนะคะคู่สัญญา2ฝ่ายจะเป็นผู้ขนส่งฝ่ายหนึ่งนะคะอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้โดยสารหรือคนโดยสารนั่นเองนะคะข้อ2ค่ะสัญญารับขนจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อขนส่งของหรือคนโดยสารจากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งนะคะทีนี้ไอ้คำว่าที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งวัตถุประสงค์ตรงนี้บางคนก็อาจจะมีความสงสัยว่าถ้าหากว่าเป็นกรณีว่าเราไปสวนสนุกมีใครเคยไปสวนสนุกแล้วนั่งม้าหมุนไหมคะม้าหมุนเราขึ้นไปเล่นม้าหมุนม้าหมุนมีการเคลื่อนที่นะแต่เคลื่อนที่เป็นวงกลมอยู่ในจุดนั้นนั่นเองคำถามก็คือกรณีแบบนี้เป็นสัญญารับขนหรือไม่นะคะถ้าสังเกตจากตรงนี้นะคะจะมองเห็นว่าวัตถุประสงค์ของการขึ้นไปเล่นม้าหมุนในสวนสนุกนะคะเป็นการหมุนอยู่กับที่ไม่ได้ไปไกลที่ไหนเลยไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเคลื่อนที่ขนส่งผู้โดยสารเนาะนะคะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะคะในกรณีแบบนี้ไม่ใช่สัญญารับขนนะคะจะเป็นเพียงกรณีของสัญญาจ้างทำของประเภทหนึ่งเท่านั้นนะคะทีนี้สาระสำคัญของสัญญารับขนในข้อที่สามนะคะสัญญารับขนเป็นสัญญาต่างตอบแทนสัญญาต่างตอบแทนนักศึกษาน่าจะได้เคยเรียนมาแล้วนะคะเป็นลักษณะที่ว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างมีหนี้ที่พึงต้องชำระให้แก่กันนะคะกรณีของสัญญา

รับผลก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ข้อที่4นะคะสัญญารับผลเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบคือกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบไว้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรสามารถที่จะทำสัญญารับผลกันโดยวาจาเท่านั้นก็เพียงพอแล้วแบบนั้นก็ไ

สาระสำคัญของสัญญารับผลเหล่านี้นะคะมีครบหรือเปล่าถ้ามีครบแนวโน้มก็คือน่าจะเป็นสัญญารับผลถูกไหมคะอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาเมื่อเราพูดถึงสัญญารับผลนะคะคือความหมายของผู้ขนส่งนะคะความหมายของผู้ขนส่งจะอยู่ที่บทบัญญัติมาตรา608นะคะมาตรา608บอกว่าอันว่าผู้ขนส่งภายในความหมายแห่งกฎหมายลักษณะนี้คือบุคคลรับขนส่งของหรือคนโดยสารเพื่อบำเหน็จเป็นทางค้าปกติของตนนะคะในกรณีนี้นะคะอาจารย์ได้ทำสีที่แตกต่างไว้ให้นะคะบทบัญญัติมาตรา608นี้นะคะต้องบอกว่าเป็นหัวใจของเรื่องสัญญารับขนเรื่องของลักษณะ8รับขนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เลยนะคะเราจะต้องดูก่อนว่าผู้ขนส่งนะคะตามข้อเท็จจริงนั้นเป็นผู้ขนส่งตามมาตรา608ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี้หรือไม่นะคะเป็นหรือไม่ลักษณะของผู้ขนส่งตามมาตรา608นั้นนะคะถ้าหากว่าเอามาพิจารณาแยกเป็นข้อๆนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะรายละเอียดตามนี้ค่ะที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะข้อ1ถึง5นะคะกรณีแรกนะคะอย่างแรกที่เราต้องดูว่าผู้ขนส่งนั้นมีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมายหรือไม่นะคะผู้ขนส่งมีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมายหรือไม่เชื่อว่านักศึกษาเรียนมาแล้วนะคะคำว่าบุคคลตามกฎหมายเป็นได้กี่ประเภท2ประเภทนะคะ2ประเภท2ประเภทคือประเภทไหนบ้างบุคคลธรรมดาเหมือนเราๆใช่ไหมคะแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งก็คือนิติบุคคลคือบุคคลโดยผลของกฎหมายที่จะต้องมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการนะคะดังนั้นนะคะในกรณีของผู้ขนส่งนะคะต้องมีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมายและสามารถเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้นะคะข้อที่2นะคะผู้ขนส่งจะขนส่งได้เพียง2สิ่งเท่านั้นนะคะดูตามมาตรา608เมื่อสักครู่นะคะได้ขีดเส้นใต้มาให้ด้วยนะคะ2สิ่งที่ว่านั้นคืออะไรนะคะคือการขนส่งของหรือคนโดยสารนะคะ2 อย่างเท่านั้นนะคะข้อที่3นะคะผู้ขนส่งจะต้องขนส่งของหรือคนโดยสารจากที่1ไปยังอีกที่1นะคะอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้ในเรื่องของความหมายของสัญญารับขนนะคะกรณีของความหมายของสัญญารับขนบอกว่าจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อขนส่งของหรือคนโดยสารจากที่1ไปยังอีกที่1นะคะดังนั้นในส่วนของความหมายของผู้ขนส่งนะคะผู้ขนส่งตามมาตรา608เนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ขนส่งที่ขนส่งของหรือคนโดยสารจากที่1ไปยังอีกที่1นั่นเองนะคะในส่วนของข้อที่4นะคะผู้ขนส่งจะต้องรับขนของหรือคนโดยสารเพื่อบำเหน็จนะคะเพื่อบำเหน็จก็คือเพื่อเงินหรือเพื่อผลประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะกรณีของการขนส่งของนะคะเขาจะเรียกว่าค่าระวางพาหนะนะคะถ้าเป็นกรณีของการขนส่งคนโดยสารจะเรียกว่าค่าโดยสารนะคะข้อที่5นะคะผู้ขนส่งจะต้องรับขนของหรือคนโดยสารเพื่อบำเหน็จเป็นทางค้าปกติของตนพูดง่ายๆก็คือเป็นการรับขนเป็นอาชีพนะคะรับขนเป็นอาชีพเลยนะคะถามว่าการรับขนเป็นอาชีพจำเป็นจะต้องรับขนทั่วราชอาณาจักรไหมนะคะไม่จำเป็นนะคะเราอาจจะจำกัดนะผู้ขนส่งอาจจะจำกัดพื้นที่ในการขนส่งก็ได้อาจจะเป็นการขนส่งของนะคะรับขนส่งของจากกรุงเทพไปเชียงใหม่มากรุงเทพเท่านั้นแบบนี้ก็ได้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นการขนส่งทั่วราชอาณาจักรนะคะอันนี้นะคะก็เป็นลักษณะของผู้ขนส่งตามมาตรา608นะคะเวลาที่นักศึกษาดูข้อเท็จจริงนะคะพึงระวังให้ดีนะคะดูให้แน่นอนก่อนว่าบุคคลที่เป็นผู้ขนส่งตามข้อเท็จจริงนั้นเป็นผู้ขนส่งตามมาตรา608แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่นะคะต้องดูให้ครบทั้ง5ข้อนะคะต้องมีทั้ง5ข้อนั่นเองในส่วนของการรับขนของนะคะเมื่อพูดถึงการรับขนของนะคะก็ต้องมาดูกันว่าในส่วนของการรับขนของเนี่ยมีใครที่เกี่ยวข้องบ้างจะอยู่ที่มาตรา610นะคะตอนของเรื่องรับขนของนะคะเนื้อหามีค่อนข้างเยอะนะคะขออนุญาตให้นักศึกษาทำความเข้าใจในส่วนเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็ไปดูรายละเอียดในหนังสือครั้งหนึ่งนะคะโดยจะสรุปจุดสำคัญนะคะแล้วก็เน้นย้ำให้นะคะทีนี้นะคะในมาตรา610นะคะจะพูดถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในสัญญารับขนของนะคะก็คือจะมีตัวในส่วนของผู้ส่งหรือผู้ตราส่งนะคะก่อนหน้านี้พูดไปแล้วเนาะมันมี2คำที่ใช้นะคะผู้ส่งหรือผู้ตราส่งก
การใช้ผู้ส่งหรือผู้ตราส่งนะคะจริงๆแล้วคือคนเดียวกันนะคะความต่างกันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อไหร่ที่มีการออกใบตราส่งจะเรียกว่าผู้ตราส่งแค่นั้นเองนะคะผู้รับของก็คือผู้ที่

เรียกว่าผู้รับตราส่งนะคะในส่วนของบําเหน็จนะคะในการรับผลของนะคะอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเงินอย่างเดียวอาจจะเป็นประโยชน์บางอย่างนะคะหรือว่าเป็นสิ่งของก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้หน้าที่ของผู้ส่งนะคะขออนุญาตไปเร็วๆนะคะหน้าที่แรกก็คือหน้าที่ในการออกใบกํากับของเมื่อผู้ขนส่งเรียกเอาตามมาตรา612นะคะทีนี้จุดสำคัญอยู่ที่ดอกจันข้างล่าง3ดอกเลยค่ะใบกำกับของนะคะผู้ออกคือผู้ส่งนะคะจำเป็นจะต้องมีลายมือชื่อของผู้ส่งเป็นสำคัญผู้ส่งต้องเซ็นชื่อนะคะดูระมัดระวังตรงนี้ให้ดีนะคะหน้าที่ของผู้ส่งข้อที่2นะคะหน้าที่ในการแสดงสภาพแห่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินเช่นอะไรกรณีของวัตถุ Wi-Fi นะคะหรือว่าเป็นวัตถุระเบิดหรือว่ากรณีของสัตว์มีพิษที่เป็นอันตรายนะคะทำไมจะต้องแจ้งก่อนทำสัญญาด้วยนะคะต้องแจ้งเพื่อที่ว่าผู้ขนส่งเขาจะได้พิจารณาว่าเขามีอุปกรณ์หรือเครื่องใช้อะไรที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการที่จะดูแลไม่ให้เกิดอันตรายหรือไม่หรือหากไม่มีหรือเขาไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เขาจะได้ปฏิเสธการรับขนของดังกล่าวนะคะทีนี้ต่อมานะคะหน้าที่ที่3ของผู้ส่งนะคะก็คือหน้าที่ในการบอกราคาหรือสภาพแห่งของไว้ในขณะส่งมอบนะคะกฎหมายอยู่ที่มาตรา620นะคะมาตรานี้ก็จะบอกตัวอย่างยกตัวอย่างไว้เช่นเงินทองตราธนบัตรตัวเงินพันธบัตรอะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะจุดสำคัญอยู่ที่ว่าและของมีค่าอย่างอื่นๆที่ไฮไลท์เป็นตัวสีแดงไว้ให้นะคะของมีค่าอย่างอื่นๆมันคืออะไรนะคะของมีค่าอย่างอื่นๆบางคนบอกว่าเครื่องจักรราคาหลายล้านเป็นของมีค่าอย่างอื่นๆไหมนะคะมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกามาแล้วว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะกรณีของเครื่องจักรราคาหลายล้านเนี่ยถือว่าเป็นของใช้ในทางอุตสาหกรรมที่ราคาสูงเท่านั้นไม่ใช่ของมีค่าอย่างอื่นนะคะรายละเอียดของตัวอย่างเหล่านี้นะคะมีปรากฏอยู่ในหนังสือนะคะนักศึกษาสามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อไปนะคะมาดูในส่วนของสิทธิ์ของผู้ส่งนะคะผู้ส่งในกรณีของรับผลของมีสิทธิ์อะไรบ้างนะคะสิทธิ์อันแรกก็คือสิทธิ์ที่จะเรียกเอาใบตราส่งนะคะสิทธิ์ที่จะเรียกเอาใบตราส่งเดี๋ยวจะไปพูดในเรื่องของใบตราส่งอีกครั้งหนึ่งตอนที่พูดถึงหน้าที่ของผู้ขนส่งนะคะซึ่งเป็นผู้ออกใบตราส่งสิทธิ์ข้อที่2ของผู้ส่งนะคะก็คือสิทธิ์ของผู้ส่งเนื้อของที่ขนส่งในขณะที่ของยังอยู่ในมือของผู้ขนส่งนะคะผู้ส่งสามารถที่จะบอกผู้ขนส่งให้งดการส่งของนั้นส่งของนั้นกลับคืนมาหรือให้จัดการแก่ของนั้นเป็นอย่างอื่นประการใดก็ได้ตราบใดที่ของยังอยู่ในมือของผู้ขนส่งนะคะกรณีแบบนี้อาจเกิดขึ้นในกรณีไหนกรณีที่มีการยกเลิกสัญญานะคะยกเลิกสัญญาซื้อขายนะคะไม่ใช่สัญญาขนส่งนะยกเลิกสัญญาซื้อขายหรือว่ากรณีที่ผู้ซื้อขายไม่ยอมจ่ายเงินนะคะไม่ชำระราคานะแล้วของที่ขนส่งไปก็ส่งมอบไม่ได้สิถ้าส่งมอบแล้วเป็นเรื่องเลยแล้วจะไปรับชำระเงินจากใครนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะต่อมานะคะในเรื่องของมาตรา626นะคะก็คือในส่วนเมื่อสักครู่นั่นเองนะคะในส่วนของสิทธิ์ของผู้ส่งเนื้อของที่ขนส่งในขณะที่ของยังอยู่ในมือของผู้ขนส่งนะคะไปดูในรายละเอียดในหนังสือได้เลยนะคะต่อมานะคะหน้าที่ของผู้รับตราส่งนะคะอยู่ที่มาตรา615นะคะหน้าที่ในการผู้รับตราส่งเวลาที่มารับของนะคะจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างต้องเวนคืนใบตราส่งเอาใบตราส่งคืนให้กับผู้ขนส่งนะคะหรือนะคะหรือถ้าหากว่าไม่สามารถคืนใบตราส่งให้ใบตราส่งหายนะคะก็จะต้องมีการให้ประกันตามสมควรเพื่อที่จะรับของไปนะคะต่อมานะคะสิทธิ์ของผู้รับตราส่งนะคะสิทธิ์ของผู้รับตราส่งอยู่ที่มาตรา627นะคะเมื่อของถึงตำบลที่กำหนดให้ส่งและผู้รับตราส่งได้เรียกให้ส่งมอบแล้วท่านว่าแต่นั้นไปสิทธิ์ทั้งหลายของผู้ส่งอันเกิดแต่สัญญารับผลย่อมตกไปแก่ผู้รับตราส่งนะคะก็คือสิทธิ์โอนทันทีนะคะหลังจากที่มี2องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบแรกก็คือของถึงนะคะของถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็ในส่วนของผู้รับตราส่งก็ได้เรียกให้ส่งมอบของนั้นแล้วนะคะต่อมานะคะในส่วนของหน้าที่ของผู้ขนส่งมาแล้วค่ะในส่วนของใบตราส่งนะคะหน้าที่แรกของผู้ขนส่งก็คือหน้าที่ในการออกใบตราส่งเมื่อผู้ส่งเรียกเอาอยู่ที่มาตรา613นะคะในมาตรา613จะบอกไว้เลยว่าใบตราส่งจะต้องมีรายการอะไรบ้างนะคะเช่นกันนะคะเช่นกันกับใบกำกับของใบกำกับของผู้ส่งเป็นผู้ออกเพราะฉะนั้นต้องมีลายมือชื่อของผู้ส่งนะคะกรณีของใบตราส่งนะคะดอกจัน3ดอกข้างล่างนะคะใบตราส่งนะคะผู้ขนส่งเป็นผู้ออกต้องมีลายมือชื่อของผู้ขนส่งเป็นสำคัญนะคะอันนี้คอยระมัดระวังให้ดีนะคะต่อมานะคะหน้าที่ที่2นะคะของผู้ขนส่งก็คือหน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับตราส่งเมื่อของถึงจุดหมายปลายทางตามมาตรา622มาตรา622ใช้คำว่าของถึงเมื่อใดแปลว่าอะไรแปลว่าบอกเมื่อไหร่บอกทันทีที่ของ
ถึงนะคะรีบแจ้งทันทีนั่นเป็นหน้าที่ของผู้ขนส่งนะคะหน้าที่ของผู้ขนส่งในหน้าที่ที่3นะคะหน้าที่ส่งคืนเงินค่าระวางพาหนะในกรณีสูญหายเพราะเหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยเช่นอะไรเราเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะน้ำท่วมแผ่นดินไหวฟ้าผ่าภูเขาไฟระเบิดอะไรที่ไม่คาดคิดและป้องกันไม่ได้แม้ได้ระมัดระวังเป็นอย่างดีเพียงพอแล้วนะคะรายละเอียดนักศึกษาไปดูเพิ่มเติมในหนังสือได้เลยนะคะต่อไปนะคะหน้าที่ของผู้ขนส่งข้อที่4นะคะหน้าที่ของผู้ขนส่งที่เกิดจากการหาตัวผู้รับตาส่งไม่พบหรือผู้รับตาส่งบอกปัดไม่ยอมรับมอบของนะคะอยู่ที่มาตรา631ซึ่งมาตรา631เนี่ยพิเศษนิดนึงตรงที่ว่ามาตรา631เนี่ยค่อนข้างยาวนะคะมีหลายวรรคนะแล้วก็กำหนดทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ขนส่งที่เกิดจากกรณีที่หาตัวผู้รับตาส่งไม่พบหรือว่าผู้รับตาส่งบอกปัดไม่ยอมรับมอบของนั่นเองนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างกรณีของวรรคที่3นะคะกรณีที่เป็นของสดนะถ้าหน่วงช้าไว้ของสดมันเสียถูกไหมคะขนส่งไปถ้าหน่วงช้าไว้หาตัวผู้รับของไม่เจอของเสียหายเกิดความเสียหายขึ้นนะคะกรณีแบบนั้นนะคะกฎหมายก็ได้ให้สิทธิ์แก่ผู้ขนส่งในการที่จะเอาของนั้นออกขายท่อตลาดก็ได้นะคะเป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างรายละเอียดไปดูในหนังสือได้นะคะทีนี้ต่อมานะคะหน้าที่ในการส่งมอบเงินส่วนที่เหลือจากการขายท่อตลาดอ่ะต่อเนื่องมาจากมาตรา631นะคะเมื่อเอาของขายท่อตลาดแล้วได้เงินจำนวนสุทธิเท่าใดให้ผู้ขนส่งหักเอาไว้เป็นเงินค่าระวางพาหนะและค่าอุปกรณ์ถ้าและยังมีเงินเหลืออยู่อีกเท่าใดต้องส่งมอบให้แก่บุคคลผู้ควรได้เงินนั้นโดยพลันนะคะก็ชัดเจนนะคะ631กับ632นะคะต่อเนื่องกันมาคู่กันเสมอและจะถูกนำไปใช้ในกรณีอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะทีนี้ต่อมานะคะสิทธิ์ของผู้ขนส่งนะคะอันแรกสิทธิ์ที่จะเรียกเอาใบกำกับของจากผู้ส่งนะคะกรณีใบกำกับของพูดถึงไปแล้วนะคะสิทธิ์ที่2นะคะเป็นสิทธิ์ที่จะได้รับเวรคืนใบตราส่งหรือได้รับประกันตามสมควรเมื่อส่งมอบของนะคะอันนี้ก็จะสะท้อนกับในส่วนของหน้าที่ของผู้รับตราส่งนั่นเองนะคะต่อมานะคะสิทธิในการยึดหน่วงของอยู่ที่มาตรา630กรณีนี้คือกรณีอะไรนะคะผู้ขนส่งชอบที่จะยึดหน่วงของไว้ก่อนได้ตามที่จำเป็นเพื่อประกันการใช้เงินค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์พูดง่ายๆก็คือถ้าหากว่าผู้ขนส่งยังไม่ได้รับค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ครบเต็มจำนวนนะคะผู้ขนส่งสามารถที่จะยึดหน่วงของไว้ได้ยังไม่ส่งมอบของก็ได้จนกว่าจะได้รับค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ครบตามจำนวนก่อนนะคะอันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ขนส่งนะคะแล้วก็ในส่วนของสิทธิ์ที่เกิดจากการหาตัวผู้รับตาส่งไม่พบหรือผู้รับตาส่งบอกปัดไม่ยอมรับมอบของตามมาตรา631ที่พูดกันไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ในส่วนของสิทธิ์ในการหักเงินค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์จากเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดตามมาตรา632อันนี้ก็พูดไปแล้วนะคะต่อมานะคะกรณีของสิทธิ์ในการเรียกเงินค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ในกรณีที่มีผู้ขนส่งหลายคนอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงนะคะอย่างเช่นกรณีที่เรามีการทำสัญญาขนส่งของจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่จริงๆแล้วในการขนส่งของจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่อาจจะมีผู้ขนส่งหลายคนก็ได้อย่างเช่นทอดแรกนะคะเป็นการขนส่งจากกรุงเทพไปนครสวรรค์ทอดที่สองจากนครสวรรค์ไปลำปางทอดที่สามจากลำปางไปเชียงใหม่ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางนะคะกรณีแบบนั้นนะคะมาตรา633บอกว่าถ้าของนั้นได้ขนส่งไปโดยมีผู้ขนส่งหลายคนหลายทอดท่านว่าผู้ขนส่งทอดหลังสุดอาจใช้สิทธิดังกล่าวไว้ในมาตรา630 631 632นั้นในการเรียกเงินค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์อันค้างชำระแก่ผู้ขนส่งทั่วทุกคนได้นะคะกรณีนี้เพราะอะไรทำไมถึงให้สิทธิ์แก่ผู้ขนส่งทอดหลังสุดผู้ขนส่งทอดหลังสุดคือผู้ที่ยังครอบครองของอยู่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นผู้ขนส่งทอดหลังสุดเนี่ยเป็นผู้เดียวที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะใช้สิทธิยึดหน่วงของเพื่อเรียกเอาค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ได้นะคะในท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นการที่กฎหมายคุ้มครองอะค่ะคุ้มครองผู้ขนส่งทอดหลังสุดไม่ให้จะต้องมารับผิดนะคะต่อผู้ขนส่งทอดก่อนๆ นะคะในกรณีของค่าระวางพาหนะแล้วก็อุปกรณ์เนื่องจากการที่ตนไม่ได้ใช้สิทธิยึดหน่วงที่ตนมีนั่นเองนะคะทีนี้นะคะมาดูในเรื่องของความรับผิดนิดนึงนะคะความรับผิดของผู้ขนส่งต่อผู้ส่งนะคะมีเรื่องของกรณีของการบุบสลายบุบสูญหายนะคะส่งมอบชักช้าตามมาตรา616นะคะแล้วก็มีในส่วนของความรับผิดในเรื่องของการสูญหายบุบสลายส่งมอบชักช้าจากความผิดของบุคคลอื่นซึ่งตนมอบหมายตามมาตรา617นะคะแล้วก็ในส่วนของความรับผิดร่วมกันของผู้ขนส่งหลายคนหลายท่อตามมาตรา618นะคะมีเรื่องของข้อจำกัดนะคะในเรื่องของความรับผิดของผู้ขนส่งต่อผู้ขนส่งอื่นนะคะในส่วนของมาตรา629
นะคะแล้วก็ข้อจำกัดความรับผิดในเรื่องค่าสินไหมทดแทนในกรณีของการส่งของชักช้านะอยู่ที่มาตรา621นะคะแล้วก็ในเรื่องของการสิ้นสุดความรับผิดของผู้ขนส่งนะคะจะอยู่ที่มาตรา623นะคะมีเรื่องอายุความที่มาตรา624นะคะเรื่องอายุความเน้นย้ำนิดนึงนะคะนักศึกษาดูให้ดีนะคะว่าอายุความเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะอย่างกรณีเป็นปี1นับแต่ส่งมอบหรือปี1นับแต่ควรจะได้ส่งมอบและมีข้อยกเว้นในกรณีที่มีการทุจริตด้วยนะคะต่อมานะคะการยกเว้นหรือการจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งจะอยู่ที่มาตรา625นะคะรายละเอียดนักศึกษาดูในหนังสือได้เลยค่ะค่ะในเรื่องของรับขนคนโดยสารนะคะรับขนคนโดยสารก็ชัดเจนนะคะจริงๆแล้วถ้อยคำชัดเจนมากเป็นเรื่องของการขนส่งผู้โดยสารนั่นเองนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของหน้าที่ของผู้ขนส่งนะคะอยู่ที่มาตรา635นะคะบอกเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องเดินทางบอกเครื่องเดินทางหากได้มอบหมายให้แก่ผู้ขนส่งทันเวลานะคะท่านว่าจะต้องส่งมอบในขณะที่คนโดยสารถึงนะคะซึ่งในทางปฏิบัติเราก็มักจะเห็นแบบนั้นยกเว้นกรณีที่เกิดปัญหาอะไรบางอย่างเครื่องเดินทางไม่ได้เดินทางมาด้วยหรืออะไรแบบนี้นะคะคือมีเกิดขึ้นนะคะมีเกิดขึ้นอยู่ให้เห็นนะคะต่อมานะคะในเรื่องของสิทธิ์ของผู้ขนส่งนะคะสิทธิ์ของผู้ขนส่งอยู่ที่มาตรา636นะคะบอกว่าถ้าคนโดยสารไม่รับมอบเครื่องเดินทางของตนภายในเวลาเดือนหนึ่งนับแต่วันที่เครื่องเดินทางนั้นถึงซ้ายผู้ขนส่งอาจเอาออกขายท่อตลาดได้นะคะทำไมถึงให้สิทธิ์นี้ทำไมกฎหมายถึงให้สิทธิ์นี้กับผู้ขนส่งเพราะว่าการที่เก็บเครื่องเดินทางไว้เป็นภาระแก่ผู้ขนส่งที่จะต้องดูแลรักษานะคะแล้วก็ในส่วนของวรรคสองนะคะถ้าเครื่องเดินทางนั้นมีสภาพเป็นของสดเสียได้ผู้ขนส่งอาจเอาออกขายได้เมื่อของนั้นอยู่แล้วถึงแล้วรออยู่ล่วงกว่า24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าความที่เป็นของสดเสียได้เนาะไม่งั้นจะเกิดความเสียหายได้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ต่อมานะคะมาดูในส่วนของการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งนะคะจะอยู่ที่มาตรา639นะคะอันนี้นักศึกษาไปดูรายละเอียดในหนังสือได้นะคะต่อมานะคะความรับผิดของผู้ขนส่งต่อคนโดยสารอยู่ที่มาตรา634นะคะผู้ขนส่งจะต้องรับผิดต่อคนโดยสารในความเสียหายอันเกิดแก่ตัวเขาความเสียหายอันเกิดแต่ตัวเขาเนี่ยคืออะไรนะคะคืออย่างเช่นกรณีที่ว่าเกิดมีอุบัติเหตุแล้วมีการได้รับการบาดเจ็บจากการขนส่งที่ว่านี้นะคะก็จะมีเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเนาะหรือถ้าหากว่ามีกรณีเสียชีวิตนะคะก็จะมีเรื่องของค่าทำศพนะคะหรือค่าขาดไร้ซึ่งอุปการะของบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะของผู้ที่มีส่วนได้เสียนั่นเองนะคะเป็นต้นเนาะนะคะต่อมานะคะหรือในความเสื่อมเสียอย่างใดๆอันเป็นผลโดยตรงแต่การที่ต้องชักช้าในการขนส่งเช่นอะไรเช่นกรณีที่ผู้โดยสารเนี่ยจะต้องเดินทางต่อนะคะจำเป็นต้องไปต่อรถนะคะแล้วไปไม่ทันนะจะต้องมีหลงค่าที่พักค่าอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะคะเว้นแต่การเสียหายหรือชักช้านั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดแต่ความผิดของคนโดยสารนั่นเองนะคะต่อมานะคะความรับผิดของผู้ขนส่งต่อเครื่องเดินทางนะคะเป็นความผิดในเรื่องของเครื่องเดินทางนะคะอันนี้ก็คือมาดูที่มาตรา637นะคะแล้วก็ความรับผิดเกี่ยวกับเครื่องเดินทางเนี่ยอยู่ที่ในส่วนของมาตรา638ด้วยอันนี้นักศึกษาไปดูเพิ่มเติมเอาเองได้นะคะนอกจากนี้นะคะเราจะมีพระราชบัญญัติ2ฉบับนะคะที่ให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมนะคะเป็นตัวอย่างพระราชบัญญัติแล้วกันเป็นตัวอย่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องอื่นๆนะคะอันแรกก็คือพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเลนะคะพ.ศ. 2534นะคะตอนที่เราดูมาตรา609นะคะเราเห็นแล้วบอกว่าในเรื่องของการรับขนของทางทะเลจะต้องมาดูกฎหมายเฉพาะนะคะของตัวเองนะขอบเขตของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะก็คือใช้บังคับกับการรับขนของทางทะเลข้ามพรมแดนนะคะเว้นแต่สัญญาการรับขนของในราชอาณาจักรที่คู่สัญญาตกลงกันไว้ว่าให้ใช้พระราชบัญญัตินี้คือเปิดช่องไว้นะคะให้เลือกที่จะใช้พระราชบัญญัตินี้ได้เป็นเรื่องของการรับขนของเท่านั้นนะคะบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และความรับผิดของบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะสิ่งที่อยากให้ดูนะคะความหมายของผู้ขนส่งนะคะตามพระราชบัญญัตินี้นะเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับมาตรา608ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอย่างเช่นกรณีของคำว่าของคำนิยามความหมายเวลาอ่านกฎหมายนะคะอยากให้ดูนิยามความหมายของที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติด้วยนะคะอย่างกรณีของคำว่าของเนี่ยนะคะก็เป็นลักษณะเดียวกันก็คือสังหาริมทรัพย์สัตว์มีชีวิตรวมถึงพาหนะภาชนะขอโทษนะคะภาชนะขนส่งที่ผู้ส่งของเนี่ยเป็นผู้จัดหาเพื่อใช้ในการขนส่งด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่งเนี่ยอาจจะมีความหลากหลายกว่าในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพราะว่ามันมีลักษณะของความข้ามพรมแดนนะคะอย่างเช่นกรณีของสงครามกลางเมืองนะคะหรือกรณีของโจรสลัดนั่นเองนะคะอีกฉบับนึงนะคะคือพระราชบัญญัติการรับขน
ทางอากาศระหว่างประเทศนะคะพ.ศ. 2558นะคะขอบเขตในการบังคับใช้นะคะชื่อเป็นระหว่างประเทศนะคะแต่ขอบเขตการบังคับใช้เนี่ยใช้กับการรับขนทางอากาศทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศด้วย

นะคะมีการแก้ไขไปแล้ว1ครั้งเมื่อปีพ.ศ. 2560นะคะเพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับผลระหว่างประเทศทางอากาศคริสต์ศักราช1999นะคะสิ่งสำคัญสำหรับพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่อยากจะโน้ตไว้ก็คือหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินนะคะเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยนะคะเป็นคำที่เราไม่คุ้นเคยแต่เป็นลักษณะของหน่วยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการจ่ายค่าเสียหายนะคะค่าสินไหมทดแทนนะคะถูกทำขึ้นสร้างขึ้นโดย IMF นะคะ IMF หรือ International Monetary Fund นะคะโดยเป็นการกำหนดมูลค่าในระบบตะกร้าเงินนะคะถ่วงน้ำหนักโดยเงินสกุลหลักของโลกทบทวนและมีการกำหนดสัดให้มีความเหมาะสมนะคะในทุกๆ5ปีค่ะ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
3: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เป็นรายการสอนเสริมทางไกลของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของชุดวิชากฎหมายแพ่ง2รหัสวิชา41212ค่ะครั้งนี้เป็นรายการในครั้งที่5แล้วนะคะครั้งที่5เนี่ยก็จะมีหน่วยที่13 14แล้วก็15วันนี้เราเกียรติจากอาจารย์อีก2ท่านนะคะท่านแรกค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์เกวลินต่อปัญญาชาญ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์ท่านที่2นะคะอาจารย์ดร.พงศิษฐ์อรุณรัตนากุลสวัสดีค่ะอาจารย์

0: ส่วนอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กฤติยดาเกิดลาภผลค่ะ เราก็จะมาเริ่มกันนะคะในหน่วยที่13ก่อนนะคะซึ่งหน่วยนี้ก็เป็นหน่วยที่เคยมีการออกข้อสอบอัตนัยอยู่บ้างเหมือนกันก็เป็นหน่วยที่สำคัญของเรื่องละเมิดนะคะค่ะเชิญอาจารย์ค่ะ
1: ค่ะสำหรับในหน่วยที่13นะคะนักศึกษาก็จะเป็นหน่วยเรื่องความรับผิดในความเสียหายนะคะที่เกิดจากทรัพย์นะคะสำหรับหน่วยนี้นะคะก็จะมีมาตราที่สำคัญเนี่ยอยู่4มาตราด้วยกันนะคะไม่ยากก็คือมาตรา433นะคะมาตรา433เนี่ยจะเป็นความรับผิดนะคะเกี่ยวกับสัตว์นะคะมาตรา434ก็จะเป็นความรับผิดของผู้ครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนะคะมาตรา436ความรับผิดของผู้อยู่ในโรงเรือนนะคะในกรณีของตกหล่นนะคะแล้วก็มาตรา437ความรับผิดของผู้ครอบครองหรือควบคุมยานพาหนะนะคะทีนี้แต่ละเรื่องเนี่ยมีสาระสำคัญอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆไล่ไปนะคะเรามาเริ่มกันที่มาตรา433กันก่อนนะคะความเสียหายนะคะจากการละเมิดที่เกิดจากสัตว์นะคะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่ใกล้กับชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็ออกข่าวบ่อยนะคะอาจารย
0: ์
1: ที่แบบว่าอย่างเช่นอาจารย์พงศิษ
0: ฐ์
1: เป
0: ็
1: นบุรุษผู้ใจดีหน้าตาดีนะคะก็ได้ไปให้ข้าวสุนัข
2: ทำอยู่นะคะพยายามทำอยู
1: ่นะคะปรากฏว่าสุนัขนั้นนะคะเกิดไปกัดนะคะคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะผู้ที่ถูกกัดเนี่ยก็จะเริ่มมาเรียกร้องแล้วว่าเอ้ยอาจารย์พงศิษฐ์เนี่ยต้องรับผิดชอบเขานะเพราะดูแลแบบเนี้ยอาจารย์พงศิษฐ์จะมีความรับผิดหรือเปล่านะ
0: คะ
1: ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรา433นี้นะ
0: คะ
1: 433เนี่ยชื่อเรื่องก็คือนะคะความรับผิดนะคะในความเสียหายอันเกิดขึ้นเพราะสัตว์นะคะเรามาดูมาตรากันก่อนนะคะมาตราบัญญัติว่าถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ท่านว่าเจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของจำต้องชดใช้นะคะค่าสินไหมทดแทนคีย์เวิร์ดก็อยู่ตรงนี้นะคะว่าถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ท่านว่าเจ้าของหรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนนั่นเองนะคะทีนี้เราก็มาขยายความนะคะว่าประการที่หนึ่งความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์เนี่ยคืออะไรนะคะเช่นก็อย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะสุนัขที่อาจารย์พงศิษฐ์ให้ข้าวเนี่ยไปกัดนะคะไปขวิดไปควนนะคะแบบเนี้ยก็คือความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์นะคะนอกจากนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นโดยอ้อมก็ได้นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าบ้านนะคะที่เป็นหมู่บ้านหรือบ้านติดกันเนี่ยก็จะมีปัญหาในกรณีนี้บ้างก็คือว่าในกรณีที่สุนัขเห่าหอนนะคะสุนัขเห่าหอนเนี่ยก็สร้างความรำคาญถูกไหมที่เราขอบตาค้ำเนี่ยเพราะว่าหมาข้างบ้านนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่สวยนะคะแบบนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็ถือได้นะคะว่าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์นะคะทีนี้นักศึกษาลองจินตนาการนะคะว่านอกจากกรณีโดยตรงหรือโดยอ้อมนะคะยังอาจรวมความไปถึงนะคะพวกสัตว์ติดเชื้อสมมุติว่าบ้านอาจารย์นะคะเลี้ยงนกไนติงเกลนะซึ่งนะคะเป็นนกที่สวยมากแต่ว่ามีเชื้อบาดทะยักอยู่นะคะแบบนี้เป็นต้นนะเกิดว่าแพร่ไปนะคะให้คนบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะแบบนี้ก็เข้ากรณีมาตรา433ได้นะคะทีนี้เราทราบแล้วว่าสัตว์เนี่ยสามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงนะคะหรือว่าโดยอ้อมนะรวมถึงการติดเชื้อต่างๆทีนี้ถามว่าหากมีผู้ได้รับความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยใครจะต้องเป็นผู้รับผิดนะคะในที่นี้นะคะมาตรา433บอกว่าเจ้าของนะคะหรือผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของนักศึกษาสังเกตนะคะบทบัญญัติใช้คำว่าหรือนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะถ้าสัตว์อยู่ในความครอบครองของเจ้าของในขณะนั้นนะคะเจ้าของก็จะเป็นผู้รับผิดแต่ถ้าขณะที่สัตว์ก่อให้เกิดความเสียหายสัตว์อยู่ในความครอบครองของบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาซึ่งไม่ใช่เจ้าของบุคคลนั้นก็จะเป็นผู้รับผิดนะคะตัวอย่างง่ายๆเช่นกอไก่เนี่ยนะคะวานขอไข่ให้พาสุนัขไปฉีดยากันพิษสุนัขบ้าเพราะบ้านขอไข่เนี่ยใกล้กับโรงพยาบาลสัตว์
0: ค่ะ
1: ทีนี้สมมติว่าระหว่างทางนะคะระหว่างทางเนี่ยระหว่างทางที่พาสุนัขไปหาคุณหมอเนี่ยนะคะสุนัขไปกัดคนอื่นเข้า
0: อ
1: ันเนี้ยนะคะก็จะมีประเด็นให้นักศึกษาวิเคราะห์แล้วว่าระหว่างกอไก่กับขอไข่นะคะใครเป็นผู้ต้องรับผิดนักศึกษาคิดว่ายังไงคะคำตอบก็คือจะต้องเป็นขอไข่ถูกไหมคะเพราะว่ากอไก่เนี่ยเป็นเจ้าของเจ้าของในที่นี้คือเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ว่าขอไข่เนี่ยนะคะเป็นผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของดังนั้นในกรณีนี้นะคะขอไข่เป็นผู้ต้องรับผิดกอไก่ไม่ต้องนะคะนั่นเอง
0: ค่ะ
1: ทีนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายเนี่ยนะคะให้รับผิดเนื่องจากผู้ดูแลเนี่ยนะคะบกพร่องดังนั้นจึงเป็นกรณีเพียงบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ต้องรับผิดเท่านั้นระหว่างเจ้าของกับผู้รับเลี้ยงรับรักษานั่นเองนะคะทีนี้นะคะตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะเช่นคำพิพากษาฎีกาบนหน้าจอนี
0: ้ค่ะ
1: ลูกจ้างหรือคนรับใช้ที่มีหน้าที่ดูแลเลี้ยงดูสัตว์นั้นไม่ถือว่าเป็นผู้รับเลี้ยงรับรักษานะคะหากเกิดความเสียหายจากสัตว์นั้นเจ้าของต้องรับผิดนะคะในกรณีเนี้ยถ้าเกิดว่าเจ้าของเนี่ยกับผู้รับเลี้ยงรับรักษาเนี่ยนะคะอยู่ด้วยกันแต่พิเคราะห์แล้วเนี่ยผู้ที่มีอำนาจนะคะครอบครองอยู่เนี่ยยังคงเป็นเจ้าของนะคะเจ้าของก็ต้องเป็นผู้รับผิดไปนั่นเองค่ะ
3: ครับ
1: ทีนี้กรณีประเด็นนะคะที่ข้อสอบเนี่ยอาจจะออกได้นะคะว่าถ้าเกิดว่าเจ้าของสละการครอบครองหรือว่าทิ้งสัตว์นั้นไปแล้วนะคะหรือว่าสัตว์หนีหายไปแล้วเนี่ยก็ถือว่านะคะสละการครอบครองแล้วก็ไม่ต้องรับผิดนะคะประเด็นต่อมาก็คือนะคะความเป็นเจ้าของเนี่ยดูอย่างไรนะคะในเบื้องต้นในฐานะที่เราเป็นนักกฎหมายพอพูดถึงเจ้าของปุ๊บก็นิยามได้ว่าหมายความว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะคะแต่อย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะที่ยกไปว่าอาจารย์พงศิษฐ์เนี่ยเป็นบุรุษใจดีและหน้าตาดีนะคะ
3: บุรุษเลยเนาะ
1: บ
3: ุรุษเลยโอเคครับ
1: จึงให้ข้าวสุนัขเป็นประจำนะคะเอ็นดูแต่สัตว์เท่านั้น
0: ค่ะ
3: โอเคครับครับดี
1: แบบนี้จะถือได้ไหมนะคะว่าเป็นเจ้าของนะคะทางกฎหมายเนี่ยก็ถือเป็นเจ้าของได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นกรณีเป็นประจำนะคะเป็นอาจินให้เข้าเป็นประจำนะคะหรือเวลาสัตว์ป่วยเนี่ยก็พาสัตว์ไปรักษาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าของได้เช่นกัน
3: อันนี้คือสุนัขยังไม่มีเจ้าของแต่ว่าถ้าสุนัขเป็นของอาจารย์เกวลินแต่ผมไปให้ข้าวไม่ได้แปลว่าสุนัขตัวนี้จะกลายมาเป็นของผม
1: ถูกต้องนะคะนอกจากใจดีก็ยังขยายความได้ดีอีกด้วยนะคะอย่างที่อาจารย์ว่านั่นแหละนะคะก็คือว่าถ้าสุนัขเนี่ยไม่มีเจ้าของเนี่ยนะคะคนที่ดูแลนะให้ข้าวให้น้ำพาไปรักษาคนนั้นถือว่าเป็นเจ้าของแต่ถ้าสุนัขมีเจ้าของอยู่แล้วก็พิจารณาตามหลักการเดิมก็คือเจ้าของกรรมสิทธิ์นั่นเอง
0: ค
1: ่ะต่อมาทีนี้นะคะเคยมีข่าวอยู่ข่าวนึงนะคะซึ่งก็อาจจะโยงกับเรื่องที่เราศึกษานี้ได้นะคะการละครั้งหนึ่งนานแค่ไหนนะคะการละครั้งหนึ่งเนี่ยมีคนเนี่ยต้องการที่จะฆ่าเพื่อนตัวเองก็รู้ว่าเพื่อนตัวเองเนี่ยมีสวนนะคะแล้วก็จะต้องเข้าไปรดน้ำดอกไม้เป็นประจำนะคะก็เลยวางแผนโดยการปล่อยงูเข้าไปหลายสิบตัวเลยในสวนนั้นนะคะ
0: งูพิษด้วย
1: งูพิษด้วยทีนี้เนี่ยปรากฏว่านะคะงูนั้นเนี่ยก็ไปกัดเพื่อนถึงแก่ความตายความรับผิดอาญาก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะทีนี้ในด้านของความรับผิดละเมิดเนี่ยนะคะเราจะปรับบทมาตรา433หรือมาตรา420มันแตกต่างกันอย่างไรนะคะมาตรา420เนี่ยนะคะย้อนไปสักนิดนึงที่นักศึกษาได้ศึกษาไปแล้วนะคะที่ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตนะคะร่างกายอนามัยเสรีภาพทรัพย์สินหรือสิทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นนะคะกรณีที่บุคคลใช้สัตว์เป็นเครื่องมือนะคะ ให้ปรับตามมาตรา420นะคะเพราะหากเป็นกรณีตามมาตรา433เนี่ยนะคะต้องเป็นกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว
4: ์ค่ะ
1: ไม่ใช่เป็นการกระทำของบุคคลที่ใช้สัตว์เป็นเครื่องมือในการก่อให้เกิดความเสียหาย
4: ค่ะ
3: ครับ
1: นะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามทั้ง2กรณีก็คือต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะคะทีนี้อีกนิดนึงนะคะเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆนะคะก็คือว่ามาตรา420เนี่ยจะมีองค์ประกอบก็คือจงใจหรือประมาทเลินเล
4: ่
1: อนะคะแต่มาตรา433เนี่ยนะคะไม่ได้พิเคราะห์แบบนั้นนะคะ
4: แสดงว่าเป็นเรื่องของความรับผิดเด็ดขาด
1: ถูกต้องนะคะก็คือว่าอาจจะจงใจหรือไม่จงใจอาจจะประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตามเนี่ยสามารถมีความรับผิดตามมาตรา433ได
4: ้
3: ขอให้มีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์
1: ถูกต้องนะคะและเข้าเงื่อนไขที่ว่าไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปนะคะ
4: ค่ะ
1: ทีนี้นะคะกฎหมายเนี่ยก็บอกว่าโอเคนะถ้าเกิดว่าเจ้าของหรือผู้รับเลี้ยงรับรักษาเนี่ยนะคะต้องรับผิดตลอดเลยแม้จะจงใจหรือไม่จงใจประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ตามนะคะเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะสัตว์นั้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนะคะเช่นฟ้าผ่าทำให้กระบือตกใจนะคะตกใจเสร็จแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็เลยวิ่งไปควิดคน
4: ข้อยกเว้นให
1: ้ข้อยกเว้นนะคะหรือว่าพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นน่ะย่อมเกิดขึ้นแม้จะใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้นนะคะเช่นว่าเลี้ยงไก่ในฟาร์มเนี่ยนะคะแต่ว่าเกิดโรคระบาดแล้วติดเชื้อ
4: ค
1: ่ะแต่ว่าทั้งตำบลทั้งอำเภอทั้งประเทศนั้นเนี่ยไก่ช่วงนี้ก็ติดเชื้อกันหมดนะคะไม่สามารถใช้ความระมัดระวังได
4: ้
1: นะคะดีกว่านี้แล้วก็เป็นเหตุที่ทำให้หลุดพ้นความรับผิดได้นะคะตัวอย่างคำพิพากษาฎีกานะคะ867/2492
4: ค่ะ
1: ช้างของจำเลยตกมันเต็มที่ถ้าได้ยินเสียงคนเป็นไล่อาละวาดทันทีช้างของจำเลยได้เพ่นพ่านอยู่ในละแวกบ้านไม่น้อยกว่า20วันนะคะจำเลยเนี่ยก็เฝ้าดูนะคะในเวลากลางวันห่างๆพอเข้าใกล้ไม่ได้ส่วนเวลากลางคืนนะคะไม่ได้เฝ้าดูปรากฏว่าช้างของจำเลยเนี่ยทำลายผู้อื่นนะคะในกรณีนี้นะคะในเวลากลางคืนที่จำเลยไม่ได้เฝ้าดูเนี่ยก็ถือไม่ได้ว่าจำเลยได้ใช้ความระมัดระวัง
4: เพราะฉะนั้นต้องเฝ้าดูทั้งกลางวันกลางคืนนะคะ
1: นะคะ
4: ไม่ต้องหลับต้อง
1: ไม่ต้องหลับต้องนอน
4: แต่ยังไงก็ต้องแบบอาจจะต้องกักบริเวณอะไรอย่าง
1: น
4: ี
1: ้ใช่นะคะดังนั้นกรณีนี้เนี่ยจำเลยก็ต้องรับผิดตามมาตรา433ไป
4: ค่ะ
1: นะคะทีนี้นะคะสิทธิไล่เบี้ยอันนี้ก็ออกข้อสอบช้อยได้นะคะอาจารย์คะกรณีที่สมมุติว่าเจ้าของหรือผู้รับเลี้ยงรับรักษาสัตว์เนี่ยจ่ายเงินให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายไปแล้วนะคะสามารถไล่เบี้ยได้กรณีใดบ้างนะคะสามารถไล่เบี้ยนะคะได้กับบุคคลที่เร้าหรือยั่วสัตว์นะคะหรือเจ้าของหรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของนะคะดังนั้นในกรณีถ้ามีคนมายั่วสัตว์นะคะเช่นแย่สัตว์แล้วทำให้สัตว์โมโหก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยเมื่อเจ้าของหรือผู้รับเลี้ยงรับรักษาได้ใช้เงินไปแล้วก็สามารถไปไล่เบี้ยนะคะจากเจ้าของนะ
4: คะ
1: หรือบุคคลหรือว่าเจ้าของสัตว์ที่มายั่วนะคะหรือเล้าสัตว์นั้นได้นั่นเองนะคะทีนี้กิจกรรมนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมในหนังสือนะคะนักศึกษาลองดูซิว่าเราจะตอบคำถามนี้ได้หรือไม่นะคะ
4: ค
1: ่
4: ะ
1: กไก่ยืมสุนัขตัวผู้ของขอไข่มาผสมพันธุ์กับสุนัขของตนที่บ้าน
4: ค่ะ
1: ต่อมากไก่ไปต่างจังหวัดจึงพาสุนัขที่ยืมมาไปฝากไว้กับคอควาย
4: ค่ะ
1: ระหว่างนั้นสุนัขหนีและไปขโมยของแม่ค้าในตลาดใครเป็นผู้ต้องรับผิดต่อแม่ค้าย
4: ืมไอ้สุนัขที่ไปกัดก็คือสุนัขที่ยืมเข้ามาใช่ไหมคะ
1: กไก่เดี๋ยวอีกทีนึงนะคะ
3: กไก่ยืมสุนัขของขอไข่มา
4: ใช่
3: แต่ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องไปต่างจังหวัด
4: ต่างจังหวัด
3: เอาสุนัขทั้ง2ตัวเนี่ยฝากไว้กับคอควาย
4: โอเคนี่สุนัข
3: เอิ้นสุนัขหนี
4: ตัวไหน2ตัวเลย
3: แล้ว
4: ไม่ได้บอกตัวไหนที่
3: ระหว่างนั้นสุนัขหนีโจทย์ไม่ได้บอกว่าสุนัขตัวไหน
4: โอเคไม่ได้บอกสุนัขตัวไหน
3: สันนิษฐานว่าฝากไว้2ตัว
1: มีตัวเดียว
4: แต่ว่าตัวไหน
3: ยืมสุนัข
4: ยืมสุนัขมาผสมพันธุ์กับสุนัขของตัวเอง
1: โอเคโอเคเอาสุนัขตัวไหน สุนัขตัวไหน
4: คิดว่าสุนัขที่ยืมมา
1: คิดว่าสุนัขที่ยืมมา
4: ค่ะสุนัขที่ยืมมา
1: อันนี้เป็นการฝึกตีโจทย์นะ
4: คะ
1: ต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆนะ
4: ค่ะ
1: ทีนี้เราก็ไม่ต้องคิดมากนะคะดูว่าตอนนี้สุนัขอยู่ในความครอบครองของใคร
4: ค่ะ
1: นะก็คือคอควาย
4: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเพราะว่าไปฝากไว้กับคอควาย
4: ค่ะ
1: นะคะดังนั้นกรณีนี้คอควายจึงเป็นผู้รับเลี้ยงรับรักษาเมื่อสุนัขก่อให้เกิดความเสียหายนะคะ
4: ค
1: อควายก็ต้องรับผิดตามมาตรา433นั่นเอง
4: เพราะฉะนั้นต้องเป็นสุนัขที่ยืมมาแน่ๆเลยเพราะสุนัขตัวเองต้องเป็นเจ้าของ
1: ถูกต้องนะคะ
4: ค่ะ
1: ไม่ใช่ว่าโจทย์ไม่ชัดนะคะ
4: เ
1: ป็นการฝึกเราตีความ
4: ฝึกลองตีความดูนะคะ
1: ทีนี้ประเด็นทิ้งทายนิดนึงนะคะ
4: ค่ะ
1: สมมุติว่ากาลครั้งหนึ่งอีกแล้วนะคะ
4: ค่ะ
1: มีสุนัขนะคะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
4: ค่ะ
1: นอนอืดอยู่ในบ้านนะคะ
4: นอนทำอะไรคะ
1: อืด
4: นอนเล่น
1: ๆนอนเฉย
4: ๆ นอนเฉยๆโอเคค่ะ
1: นะคะทีนี้ก็มีโจรเข้ามา
4: ะ
1: นะคะขโมยสุนัขตัวนั้นไป
4: ค่ะ
1: เพราะว่าโจรเนี่ยรู้ว่าสุนัขตัวนี้มีราคาสุนัข ก็ใจง่ายนะคะ
4: ไปกับเขาด้วยค่ะ
1: ปรากฏว่าระหว่างที่สุนัขอยู่กับโจรเนี่ยนะคะสุนัขไปก่อให้เกิดความเสียหาย
4: ค่ะ
1: คำถามก็คือระหว่างกับเจ้าของเดิ
4: ม
1: ใครต้องรับผิดนะคะหรือว่าไม่มีคนต้องรับผิดตามมาตรา433เลยนะคะประเด็นนี้ก็เช่นเดิมนะคะนักศึกษาดูที่ว่าตอนนี้สุนัขอยู่ในความ
4: ครอบครองของใคร
1: นะคะแม้จะได้ความครอบครองมาโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะคะก็ถือว่าเป็นผู้รับเลี้ยง
4: ครอบครอง
1: รับรักษาได้นะคะดังนั้นในกรณีตามปัญหานี้โจรก็ต้องเป็นผู้รับผิดไปนะคะตามมาตรา433นั่นเองทีนี้ต่อมานะคะมาตราที่2และนะคะความรับผิดนะคะในความเสียหายอันเกิดขึ้นเพราะโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและต้นไม
4: ้
1: นะคะถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเหตุที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่องก็ดี
4: 434เนาะ
1: มาตรา434 434นะ
4: คะ
1: ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเหตุที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นก่อสร้างไว้ชำรุดบกพร่องก็ดีหรือบำรุงรักษาไม่เพียงพอก็ดีท่านว่าผู้ครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน
4: ค่ะ
1: แต่ถ้าผู้ครองได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปัดป้องมิให้เกิดความเสียหายฉะนั้นแล้วท่านว่าผู้เป็นเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนนะคะบทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนนั้นนะคะก็เงยหน้าขึ้นไปวรรคข้างบนนะคะให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงความบกพร่องในการปลูกหรือคำจุนต้นไม้หรือกอไผ่ด้วยนะคะ
4: ค่ะ
1: มาตรานี้นะคะเป็นเรื่องของความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นเพราะโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
4: ค่ะ
1: นะคะด้วยเหตุที่ว่าโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นชำรุดบกพร่องหรือบำรุงรักษาไม่เพียงพอทำให้นะคะมีชิ้นส่วนของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
4: ค่ะ
1: นะคะ
3: คร
1: ับ โรงเรือนในที่นี้นะคะก็คือสิ่งปลูกสร้างนะคะอาจจะบนดินหรือใต้ดินก็ได้นะคะทําจากอะไรก็ได้นะคะจากไม้จากปูนอะไรก็ได้นะคะรวมทั้งส่วนประกอบของโรงเรือนนะคะได้แก่ประตูหน้าต่างระเบียงบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะคะสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นนะคะทั้งที่ติดกับดินและไม่ติดกับดินนะคะเช่นรั้วบ้านกำแพงแผงลอยนะคะแต่คีย์เวิร์ดก็คือนะคะต้องกระทำหรือสร้างโดยมนุษย
4: ์
1: นะคะต้องกระทำหรือสร้างโดยมนุษย์ดังนั้นถ้าเป็นพวกถ้ำนะคะหรือกรณีจอมปลวกอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวกับมาตรา434นะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยนะคะในกรณีที่ป้ายโฆษณานะคะหล่นลงมา
4: ค
1: ่
4: ะ
1: สมมติอาจารย์พงศิษฐ
3: ์
4: อาจารย์พงศิษฐ์อีกแล้วค่ะ
1: พงศิษฐ์นะคะก็เป็นคนดีนะคะก็กวาดบ้านนะคะกวาดเปลือกแผ่
4: ภรรยาก
1: วาดภรรยา
4: ค่ะทำทุกวันอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะนะคะกวาดบ้านนะคะแล้วก็กวาดเผื่อแผ่มาหน้าบ้านรวมถึงเพื่อนบ้านด้วยนะคะปรากฏว่าป้ายโฆษณาหล่นใส
4: ่ค่ะ
1: นะคะแบบนี้เป็นต้น
3: ในขณ
1: ะ
3: กำลังผม
1: ใช่
4: กำลังขณะกำลังกวาดบ้านอยู
1: ่ตายในหน้าที่
4: ตายใน
1: นะคะกรณีนี้นะคะก็ถือว่าเข้ากรณีมาตรา434ได้นะคะถ้าเป็นกรณีที่ป้ายโฆษณานั้นไม่ได้รับการดูแลรักษาเพียงพอนะคะเช่นตามคำพิพากษาฎีกานี้มีข้อเท็จจริงที่ว่านะคะป้ายเนี่ยนะคะก่อ ก่อสร้างไม่ตรงตามแบบแปลนแบบนี้เป็นต้นนะคะเมื่อมีพายุธรรมดาพัดมาป้ายนั้นก็หล่นใส่อาจารย์พงศิษฐ์ซะงั้นนะคะกรณีนี้นะก็เข้ากรณีที่ผู้ครอบครองป้ายเนี่ยต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายนะคะทีนี้

0: กรณีตามฎีกานี้นักศึกษาสังเกตตามฎีกาเนี่ยพิพากษาว่าผู้เช่าต้องรับผิดในฐานะผู้ครองตึกที่ป้ายนั้นตั้งอยู
1: ่
0: เพราะว่ามาตรา434เนี่ยนะคะรวมทั้งเจ้าของและผู้ครอบครองนะคะหากกรณีมีเจ้าของกับผู้ครอบครองเนี่ยผู้ครอบครองเป็นผู้ต้องรับผิดก่อนนะคะ
2: ถ้าไม่ได้ใช้ความระมัดระวัง
0: ถูกต้องนะคะเว้นแต่ได้ใช้ความระมัดระวังแล้วนั่นเอง
2: เว้นแต
3: ่ครับ
0: นะคะ
2: เขาสอบก็เคยมีออกมากเหมือนกันนะคะผู้เช่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ผู้เช่าน
2: ะคะจะอ้างว่าจะให้ไปไม่ดูแลบ้านให้ดีเท่าที่ควรทำให้คนอื่นเนี่ยเสียหายแล้วก็ปรากฏว่าไม่ยอมรับผิดบอกให้ไปเอากับเจ้าของบ้านอย่าง
0: แบบนี้ก็อ้างไม่ได้
2: อ
0: ้
2: างไม่ได้
0: นะคะอ้างไม่ได้ก็เน้นย้ำอีกสักนิดนึงนะคะนะตาม PowerPoint นะ
2: คะ
0: ผู้ที่ต้องรับผิดตามมาตรา434เนี่ยมี2ประเภทนะคะก็คือผู้ครองที่อาจารย์เก๋ได้พูดไปนะคะว่าก็คือผู้มีสิทธิครอบครองนะคะคือเจตนายึดถือเพื่อตนแม้สิทธิครอบครองนั้นเนี่ยอาจจะได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะ
2: ค่ะ
0: นะคะเช่นบุกรุกเข้าไปอยู่ในบ้านคนอื่น
2: ค่ะ
0: นะคะแล้วครอบครองอยู่ปรากฏว่ากันสาดนั้นหล่นนะคะใส่หัวคนเดินผ่านแบบนี้นะ
2: คะ
0: ก็ต้องรับผิดตามมาตรา434
2: ค่ะ
0: นะคะเจ้าของนะคะก็คือผู้ที่มีกรรมสิทธิ์นั่นเองนะคะหลักนะคะอันนี้เลยที่ข้อสอบเคยออกนะคะหลักก็คือว่าความรับผิดเนี่ยจะตกอยู่กับผู้ครองก่อนนะ
2: คะ
0: เว้นแต่ผู้ครองได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อปัดป้องมิให้เกิดความเสียหายนั้นนะคะความรับผิดก็จะตกเป็นของเจ้าของกรรมสิทธิ
2: ์ค่ะ
0: นะคะก็จะหลักคล้ายๆนะคะกับมาตรา433เรื่องสัตว์เหมือนกันนะคะเช่นกรณีนี้นะคะผู้เช่าเนี่ยได้บอกเจ้าของบ้านให้ซ่อมแซมแล้วนะคะโดยแจ้งแล้วนะคะแต่เจ้าของไม่ยอมซ่อมนะคะมีความเสียหายเกิดขึ้นเจ้าของก็ต้องเป็นผู้รับผิดนะคะผู้เช่าถือว่าได้ใช้ความระมัดระวังแล้วก็ไม่ต้องรับผิดนั่นเอง
2: ค่ะ
3: ครับผม
0: ทีนี้ต่อมามาตราต่อมานะคะมาตรา436
2: ค
0: ่ะชื่อเรื่องของเขาเนี่ยก็คือว่าเพราะของตกหล่นหรือทิ้งขว้างจากโรงเรือนไปในที่อันมิควร
2: นี่ก็เคยออกข้อสอบเหมือนกัน
0: อันนี้ก็เคยออกเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะบางกรณีเนี่ยนักศึกษาจะสับสนกับมาตรา434นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงไหนนะคะมาตรา436บัญญัติว่าบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดขึ้นเพราะของตกหล่นจากโรงเรือนนั้นหรือเพราะทิ้งขว้างของไปตกในที่อันมิควร
2: ค่ะ
0: นะคะดังนั้นมูลความรับผิดตามมาตรานี้ก็คือของตกหล่นหรือทิ้งขว้าง
2: ค่ะ
0: นะคะนักศึกษาสังเกตนะคะว่า434เนี่ยจะเป็นชิ้นส่วน
2: ค่ะ
0: หรือสิ่งก่อสร้างนะคะต่างๆหล่นแต่อันเนี้ยมีผู้ทิ้งขว้าง
2: ค่ะ
0: นะคะเป็นบุคคลกระทํานะคะส่งผลให้นะคะผู้ที่อยู่ในโรงเรือนนั้นต้องรับผิดนะคะอันนี้ตัวอย่างดีๆนะคะจะเคลียร์ความเข้าใจของนักศึกษาได้นะคะเช่นในออ่างมาเยี่ยมบ้านสอเสือโดยทั้งสองนั่งคุยกันริมหน้าต่างข้างล่างเป็นซอยที่มีคนเดินไปมาปรากฏว่าออ่างทิ้งก้นบุหรี่ลงจากหน้าต่างขณะนั้นบอใบไม้เดินผ่านมาพอดีนะคะก้นบุหรี่จึงถูกเสื้อบอใบไม้มีรอยไหม้บอใบไม้ก็ได้รับความเสียหายดังนี้นะคะใครเป็นผู้รับผิดนะคะคำตอบก็คือนะคะออ่างเนี่ยนะคะมิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อกระทำต่อบอใบไม้จึงไม่ต้องรับผิดตามมาตรา420แต่ออ่างเนี่ยทิ้งก้นบุหรี่ไปในที่ที่มีคนเดินไปมานะคะเป็นการทิ้งในที่ไม่สมควรนะคะดังนี้สอเสือนะคะซึ่งเป็นผู้อยู่ในโรงเรือนเนี่ยต้องรับผิดตามมาตรา436
2: ค่ะ
0: นะคะกรณีนี้นิดนึงนะคะว่านักศึกษาสังเกตนะคะออ่างมาเยี่ยมบ้านสอเสือสอเสือเนี่ยเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองบ้านนะคะการที่ออ่างซึ่งเป็นแขกเนี่ยนะคะทิ้งของในที่อันมิควรส่งผลให้สอเสือเนี่ยมีความรับผิดตามมาตรา436นะคะเพราะเป็นผู้อยู่ในโรงเรือนต้องรับผิดจากของที่ทิ้งขว้างออกมาในโรงเรือนของตนทีนี้คำตอบเนี่ยบอกว่ากรณีเนี้ยถ้าออ่างมิได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อเนี่ยเขาก็ไม่ต้องรับผิดอะไรเลยนะเพราะว่าไม่เข้าองค์ประกอบมาตรา420แต่สอเสือเนี่ย

0: ยังคงต้องรับผิดตามมาตรา436
1: ค่ะ
0: แต่สมมุติข้อเท็จจริงบอกว่าออ่างเนี่ยนะคะประมาทเลินเล่อด้วยก
1: ็
0: อาจจะเป็นได้เช่นนะคะออ่างรู้อยู่แล้วว่าที่ที่ตัวเองจะทิ้งก้นบุหรี่ลงไปเนี่ยมีคนเดินผ่านไปผ่านมาตลอดแบบนี้ออ่างก็มีความรับผิดตามมาตรา420ได้เช่นกัน
1: ค่ะ
0: นะคะดังนั้นตัวอย่างนี้แสดงให้นักศึกษาเห็นว่าสอเสือเนี่ยเป็นผู้อยู่ในโรงเรือนนะมิได้จงใจมิได้ประมาทเลิกก็มีความรับผิดตามมาตรา436ได้นะคะส่วนบุคคลผู้ทิ้งหรือขว้างในที่อันมิควรเนี่ยจะรับผิดหรือไม่ให้พิจารณาตามมาตรา420ที่นักศึกษาได้ศึกษาไปนั่นเอง
1: ค่ะ
0: ทีนี้นะคะนอกจากนี้นะคะมาตรา436เนี่ยยังใช้กับต้นไม้ด้วยนะคะ
2: ค่ะก็เข้ามาในช่วงที่2นะคะเนื้อหากำลังเข้มข้นเลยนะคะ
1: ค่ะ
2: อาจารย์ลองขมวดให้นักศึกษาทราบสิคะว่าเอ๊ะใครจะต้องรับผิดในกรณีมาตราไหนบ้างนะคะ
0: เดี๋ยวเมื่อกี้นี้นะคะเราอยู่ที่มาตรา436นะคะนักศึกษา436เนี่ยก็คือว่าบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนนะคะต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดเพราะของตกหล่นจากโรงเรือนหรือเพราะทิ้งขว้างของไปในที่อันมิควรนะคะ
1: ค่ะ
0: และเราก็พูดถึงตัวอย่างนะคะขอย้อนกลับมาตัวอย่างนิดนึงนะคะว่ากรณีเช่นนายออ่างมาเยี่ยมบ้านสอเสือโดยทั้งสองนั่งคุยกันริมหน้าต่างข้างล่างเป็นซอยที่มีคนเดินไปมาปรากฏว่าออ่างทิ้งก้นบุหรี่ลงจากหน้าต่างขณะนั้นบอเบไม้เดินมาพอดีก้นบุหรี่จึงถูกเสื้อนายบอเบไม้มีรอยไหม้ดังนี้ใครเป็นผู้รับผิดนะคะพอเรามาพิจารณาเทียบกับมาตรา436นะคะกรณีนี้นักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าสอเสือเนี่ยคือบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนถูกไหมนะคะต้องรับผิดชอบในกรณีที่ทิ้งออ่างทิ้งก้นบุหรี่การทิ้งก้นบุหรี่เนี่ยก็คืออยู่ในถ้อยคำว่าของตกหล่นนะคะหรือเพาะทิ้งขว้างในที่มีควรนะคะซึ่งหมายรวมถึงอาจจะเคลื่อนตกตามธรรมชาติก็ได้นะคะหรืออาจจะเคลื่อนด้วยกำลังกายภาพก็ได้ใช่มีคนทิ้งมีคนขว้างนะคะหรืออย่างเมื่อสักครู่นี้นะคะที่คุยกันก็คือว่าแมวเนี่ยนะคะเดินทำให้กระถางต้นไม้ซึ่งเราตั้งอยู่ริมระเบียงเนี่ยตกนะคะส่งผลให้ผู้อยู่ในโรงเรือนเนี่ยต้องรับผิด
2: ก็อันนั้นก็เป็นกรณีตกหล่นถ้าทิ้งขว้างก็เช่นเราโยนของลงไปโอ๊ยขยะไม่สนใจละโยนลงไปข้างล่างกระป๋องน้ำอารมณ์ไม่อยากทิ้งขยะในบ้านโยนทิ้งไปโดนหัวคนที่สมมติบ้านอยู่ชั้น2โดนไปหัวข้างล่างอันนี้ก็เป็นกรณีทิ้งขว้าง
0: เป็นกรณีทิ้งขว้าง
2: ค่ะ
0: ทีนี้นะคะขอบคุณค่ะทีนี้ต่อมานะคะกรณีตามโจทย์เนี่ยนะคะเนื้อสังเกตเห็นได้ว่าสอเสือเนี่ยอยู่ในความหมายของบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนนะคะทีนี้เราขยายนิดนึงนะคะว่าผู้อยู่ในโรงเรือนคือใครนะคะผู้อยู่ในโรงเรือนเนี่ยนะคะเอกสารหนังสือเนี่ยก็คือผู้ที่อยู่ในฐานะที่จะรับผิดชอบนะคะในพฤติการของโรงเรือนหรือพยันตรายที่ของตกหรือทิ้งขว้างไปตกในที่อันมิควรนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้แก่หัวหน้าครอบครัวนะคะดังนั้นเนี่ยสอเสือเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านอีกต่างหากนะ
1: คะ
0: จึงต้องรับผิดตามมาตรา436
1: ค่ะ
0: นะคะทีนี้อ้าวแล้วผู้ที่ทิ้งล่ะนะคะอย่างโจทย์เนี่ยก็คือออ่างออ่างเนี่ยเขาจะผิดหรือไม่เนี่ยต้องไปพิจารณาตามหลักการเดิมนะคะก็คือตามมาตรา420นะคะในกรณีเนี้ยเขาเฉลยว่านะคะไม่ต้องรับผิดนะคะแต่ว่าอาจารย์ก็มีความเห็นต่างว่ากรณีเนี้ยถ้าออ่างเนี่ยนะคะเห็นอยู่แล้วว่าสถานที่ที่ตัวเองจะทิ้งขว้างลงไปเนี่ยเป็นที่ที่มีคนเดินผ่านกรณีนี้ก็ถือได้ว่าออ่างเนี่ยประมาทเลินเล่อได้
2: ใช่
0: ก็มีความรับผิดตามมาตรา420ได
1: ้ค่ะ
0: ส่งผลให้บอเบไม้เนี่ยสามารถเรียกร้องทั้งจากออ่างตามมาตรา420และจากสอเสือตามมาตรา436นั่นเอง
1: ค่ะ
3: ครับขออนุญาตเสริมอาจารย์นิดนึงครับผมขอยกตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงละกันเพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับมาตรานี้นะครับคำว่าบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนเนี่ยโรงเรือนเนี่ยก็คือบ้านก็ได้คอนโดก็ได้โรงแรมก็ถือว่าเป็นโรงเรือนถ
1: ู
3: กไหมครับเป็นสิ่งปลูกสร้างถ้าเกิดเราเนี่ยไปต่างจังหวัดกัน3คน1 2 3คนละห้องเลยติดกันผมสะเพร่าประมาทเลินเล่อเอากระป๋องเนี่ยขว้างลงจากชั้น2

0: โดนหัวนายกอไก่แบบนี้เนี่ยคำถามคือว่าเอ๊ะอาจารย์เลิฟอาจารย์เก๋ถือว่าเป็นบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ตรงเนี้ยตอบได้ว่าไม่ใช่แม้ว่าคุณจะอาศัยอยู่ในโรงแรมซึ่งเป็นโรงเรือนก็ตามแต่ว่าไม่ใช่บุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนอย่างที่อาจารย์เลิฟบอกนะครับอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวเจ้าของบ้านหลังนั้น
1: หรือ
0: ว่าเป
1: ็
0: นเจ้าของกิจการ
1: เจ้าของกิจการเจ้าของโรงแรม
0: ถือว่าเป็นบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนแต่แขกที่มาอาศัยตามโรงแรมเนี่ยไม่ใช
1: ่
0: ตัวผมไม่นับเพราะว่าผมอาจจะผิดเนื่องจากผมเนี่ยอาจจะผิด420
1: เอง420
0: จงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้นายกอไก่เสียหายแต่อีกอาจารย์อีก2ท่านเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ห้องข้างๆจริง
1: อ
0: าศ
1: ั
0: ยอยู่ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้อยู่ในโรงเรือน
1: ค่ะ
0: นะครับ
2: ขอบคุณอาจารย์ค่ะตัวอย่างที่อาจารย์พงศิษฐ์พูดนะคะนักศึกษาไปอ่านเพิ่มเติมนะคะในคำพิพากษาที่5782/2541นะ
1: คะ
2: ก็จะเป็นคำพิพากษาที่บอกเลยนะคะว่าผู้เช่าเจ้าของมีความรับผิดอย่างไรนะ
1: คะ
2: ลองไปศึกษาในเอกสารนะคะทีนี้นอกจากนี้นะคะมาตรา436เนี่ยนะคะเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมาตรา436เนี่ยไม่นำมาใช้กับต้นไม
1: ้
2: นะคะอะไรอย่างนั้นไม่เกี่ยวถ้าเป็นกรณีที่นำมาใช้กับต้นไม้ต่างๆเนี่ยก็จะไปพิจารณามาตรา434ซึ่งเราเคยเรียนไปแล้วนะคะมาตรา436เนี่ยเฉพาะ
1: ก็จะมีของ434ก็บัญญัติไว้โดยเฉพาะเก
2: ี่
1: ยวกับเรื่องต้นไม
2: ้เกี่ยวกับต้นไม้นะคะซึ่งก็จะใช้หลักเกณฑ์ที่เราได้คุยกันไปแล้ว
1: ค่ะ
2: มาตรา436เนี่ยเฉพาะแต่มีของตกหล่นหรือทิ้งขว้างนะคะมาจากโรงเรือน
1: ค่ะ
2: นะคะทีนี้มาตราสุดท้ายนะคะในหน่วยที่13ก็คือความรับผิดในความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะนะคะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล
1: อันนี้ก็เคยออกข้อสอบเหมือนกันสรุปออกทุกมาตราเลย แต่ว่าเดี๋ยวตอนช่วงถามตอบเราก็จะมีตัวอย่างนะคะ ให้ลองทำดูอันนี้ก็ลองดูสิคะว่า437เป็นยังไงบ้าง
2: มาตรา437นะคะพอนักศึกษาดูในมาตราเนี่ยมาตรา437บัญญัติว่าบุคคลใดครอบครองหรือคุมดูแลยานพาหนะอย่างใดๆอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั่นเอง
1: ค่ะ
2: นอกจากนี้นะคะวรรคที่2ของมาตรา437เนี่ยบัญญัติว่าความข้อนี้ให้ใช้บังคับได้ตลอดถึงบุคคลผู้มีไว้ในครอบครองของตนซึ่งทรัพย์อันเป็นของเกิดอันตรายได้โดยสภาพหรือโดยความมุ่งหมายที่จะใช้หรือโดยอาการกลไกของทรัพย์นั้นด้วย
1: ค่ะ
2: นะคะชื่อของมาตรา437ก็คือความรับผิดนะคะในความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลและทรัพย์อันตรายนะคะองค์ประกอบก็คือหากมีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะจากยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล
1: ค่ะมาดูว่ามีอะไรบ้าง
2: เช่นรถนะคะเรือยนต
1: ์ค่ะรถยนต์เรือยนต
2: ์ดังนั้นในกรณีที่ยานพาหนะไม่ได้เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล
1: เช่นพวกเกวียน
2: เกวียนนะคะ
1: รถม้าอะไรอย่างเงี้ย
2: ถูกต้องนะคะก็จะไม่เข้ากรณีตามมาตรา437นี
1: ้ค่ะ
2: นะคะความเสียหายเนี่ยต้องเกิดขึ้นขณะยานพาหนะนั้นน่ะเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลด้วย
1: ค่ะ
2: นะคะถ้าจอดอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยนะคะไม่เข้ามาตรา437
1: ค่ะ
2: นะคะต่อมาก็คือนะคะหากเป็นกรณีที่เกิดจากรถยนต์นะคะซึ่งเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลชนกันเนี่ย
1: ค่ะ
2: นะคะกรณีเนี้ยเราต้องไปปรับตามมาตรา420
1: ค่ะ
2: นะคะเพราะ437เนี่ยจะใช้ในกรณีที่มีฝ่ายเดียวเท่านั้นนะคะที่ใช้ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล
1: ค่ะ
2: นะคะดังนั้นถ้ารถชนรถนะคะขณะกำลังแล่นอยู่นะคะ
1: ต้อง
2: ไปปรับตาม420ทีนี้นะคะมาตรา437เนี่ยบอกว่าบุคคลผู้ครอบครองหรือควบคุมนะคะก็เช่นเดียวกันกับที่เราศึกษามานะคะว่าผู้ครอบครองหรือควบคุมเนี่ยอาจจะเป็นเจ้าของหรือไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ก็ได้นะคะเพียงแต่ในขณะเกิดความเสียหายเนี่ยบุคคลนั้นเป็นผู้ครอบครองนะคะหรือใช้ยานพาหนะนั้นอยู
1: ่ค่ะ
2: นะคะอาจารย์พงศิษฐ์มีอะไรเสริมไหมคะ
0: ไม่ครับ
2: ไม่มีนะคะ
1: เห็นยิ้ม
2: เห็นยิ้ม
1: ค่ะ
2: นะคะเช่นนะคะอาจจะเป็นผู้ยืมผู้เช่านะคะหรือแม้กระทั่งคนที่ขโมยรถนะคะที่เคยมีข่าวเนาะขโมยรถเสร็จก็รีบขับนะคะก็ไปชนแบบนี้นะคะผู้ที่ลักรถยนต์เนี่ยก็มีความผิดตามมาตรา437ได
1: ้นักศึกษาเวลาตอบมานักศึกษาไม่รู้แหละครอบครองควบคุมเขียนมาหมดเลยนะคะแต่อาจารย์ก็ใจดีอ่ะก็ให้คะแนนไปนะคะ
2: นะคะ
1: ค่ะ
2: อย่างคำพิพากษานี้นะคะ 3076/2522 เจ้าของรถเนี่ยนั่งไปด้วยโดยมีเพื่อนขับแล้วไปชนคนอื่น
1: ค่ะ
2: นะคะแต่เจ้าของเนี่ยเมานอนหลับอยู่

0: ือไม่ได้ว่าเจ้าของเนี่ยเป็นผู้ครอบครองหรือควบคุ
1: ม
0: นะคะเพื่อนเนี่ยเป็นผู้ครอบครองเพื่อนเนี่ยเป็นผู้รับผิดตามมาตรา437
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ทีนี้เนี่ยก็จะมีความเห็นทางวิชาการนะคะเขาบอกว่า
1: เห็นต่างกัน
0: แล้วถ้าเจ้าของไม่เมาอ่ะได้ไหมได้ไหมคะอาจารย์พงศิษฐ์
2: น่าสนใจ
0: ถ้าไม่เมา
2: ถ้าเจ้าของไม่เมา
1: ถ้าเจ้าของไม่เมา
0: ถ้าเจ้าของไม่เมานะคะก็เคย
1: อันนี้อันเมื่อสักครู่นี่เมาไม่ได้สติ
0: เมาไม่ได้สติ
1: ไม่รู้เรื่องแต่ว่าถ้าเจ้าของไม่เมา
0: ถ้าเจ้าของไม่เมาอันนี้ก็มีความเห็นทางวิชาการว่าถ้าเจ้าของไม่เมาเนี่ยก็ถือว่าทั้งเจ้าของทั้งเพื่อนเนี่ยผู้ครอบครองและควบคุม
1: ครอบคุมค่ะ
0: นะคะแบบนี้เป็นต้นนะแต่สรุปแล้วนะคะปกติเนี่ยยานพาหนะเนี่ยจะมีแค่คนเดียวนะคะเช่นยืมรถเขามาขับเช่ารถเขามาขับหรือเจ้าของขับรถเองนะคะก็ล้วนแต่ต้องเป็นบุคคลที่มีความรับผิดตามมาตรา437ได
1: ้
0: นะคะแต่ก็จะมีกรณีความเห็นเนี่ยเช่นเจ้าของเมานอนอยู่ในรถนะ
1: คะ
0: หรือเจ้าของไม่เมาแล้วนั่งรถไปด้วยแบบนี้นะคะทีนี้ต่อมานะคะนอกจากนะคะยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลแล้วมาตรา437เนี่ยยังใช้ครอบคลุมถึงทรัพย์อันตรายโดยสภาพ
1: อ๋อแต่เมื่อสักครู่นี้ก็อาจจะมีข้อยกเว้นความรับผิดได้ถ้าเกิดว่าคนที่ครอบครองหรือควบคุมเนี่ยอาจจะอ้างเหตุสุดวิสัยและให้พ้นจากความรับผิดคือมีความรับผิดแหละแต่ว่าอ้างเพื่อให้พ้นจากความรับผิดเหตุสุวิสัยก็นักศึกษาก็ลองไปดูตามมาตรา8อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเรานั่นแหละนะคะ
0: ขอบคุณอาจารย์เก๋ค่ะลืมพูดนะ
1: คะ
0: เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าย้อนไปนิดนึงนะ
1: คะ
0: บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะเนี่ยนะคะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลเนี่ยต้องรับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากยานพาหนะนั้นนะ
1: คะ
0: เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนะคะหรือเกิดเพราะความผิดของผู้เสียหายเองนะคะเหตุสุวิสัยก็เช่นดูแลรถอย่างดีแล้วนะคะเพิ่งเข้าอู่มาเมื่อวานนี้นะคะแต่ปรากฏว่าเบรกแตกนะคะโดยปราศจากสาเหตุนะ
1: คะ
0: หรือว่ากรณีที่เป็นความรับผิดของผู้ต้องเสียหายเองเช่นผู้เสียหายเนี่ยข้ามถนนนะคะในระยะกระชั้นชิดนะคะแบบนี้เป็นต้นก็เป็นเหตุให้นะคะบุคคลผู้ครอบครองหรือควบคุมเนี่ยหลุดพ้นจากความรับผิดได
1: ้ะ
0: นะคะแต่นะคะบุคคลผู้ครอบครองหรือควบคุมเนี่ยต้องพิสูจน
1: ์ค่ะ
0: นะคะต้องมีภาระการพิสูจน์
1: ภาระพิสูจน์ก็อยู่ที่ผู้ครอบคร
0: องหรือควบคุม
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้นอกจากนี้นะคะมาตรา437ยังใช้กับนะคะทรัพย์อันตรายโดยสภาพ
1: ะ
0: นะคะเช่นพวกกระแสไฟฟ้าดินปืนน้ำกรดแก๊สนะ
1: คะ
0: หรือทรัพย์อันตรายโดยความมุ่งหมายที่จะใช้เช่นพลุ
1: ะ
0: นะคะหรือโดยอาการกลไกนะคะเช่นเลื่อยสิ่งช้าสวรรค์เครื่องยนต์แบบนี้เป็นต้นนะ
1: คะ
0: ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้ผู้ครอบครองทรัพย์อันตรายต้องรับผิด
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา437ก็เป็นกรณีของความรับผิดเด็ดขาดเหมือนกันนะคะคือเขาที่เขาให้เป็นความรับผิดเด็ดขาดเพราะว่าผู้ที่ครอบครองทรัพย์อันตรายหรือว่ายานพาหนะเดินด้วยเครื่องจักรกลมันเป็นอันตรายอยู่ในตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่จำพิสูจน์ถึงว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อตามมาตรา420ก็เลยมาเข้ามาตรานี้ได้เลยนะคะนักศึกษาตอบมาเลย437นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นใบอะไรหรือเปล่าคะ
1: อ๋อไม่ ถ้าเกิดว่าข้อสอบออกนะคะก็ออกทุกมาตราแล้วล่ะนะคะ
0: นะคะ
2: ออกได้ทุกมาตรา
1: ออกได้ทุกมาตรานะคะ
0: ขอบคุณอาจารย์นะคะทีนี้ก็คือว่านะคะก็เช่นเดียวกันนะคะทรัพย์อันตรายโดยสภาพความมุ่งหมายที่จะใช้หรืออาการกลไกของทรัพย์เนี่ยนะ
1: คะ
0: ถ้าผู้ครอบครองทรัพย์นั้นจะหลุดพ้นความรับผิดเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ให้ได้นะคะว่าตนเนี่ยว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยนะคะหรือเพราะเป็นความผิดของผู้เสียหาย
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลาฟ้องเลือกฟ้องมาตราสมมติว่าเข้ามาตรานี้เลือกฟ้องนี้จะง่ายกับเราเพราะว่าคนที่พิสูจน์จะต้องเป็นคนที่ทำให้เราเสียหาย
0: ถูกต้อง
1: สมมติว่าเราได้รับผลเสียหายจากเรื่องทรัพย์อันตรายต้นนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เช่นกรณีตามคำพิพากษานี้นะคะ
1: ค่ะ
0: สายไฟฟ้าเนี่ยเป็นทรัพย์อันตรายโดยสภาพ
1: ค่ะ
0: นะคะอยู่ในความครอบครองของใครเนี่ยบุคคลนั้นน่ะต้องรับผิดตามมาตรา437เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าเป็นเหตุสุวิสัยหรือเป็นความผิดเสียหายเองนะ
1: คะ
0: ดังนั้นในกรณีนี้ผู้เสียหายเนี่ยนะคะชอช้างเนี่ยถูกกระแสไฟฟ้าดูดตายเจ้าของซึ่งเป็นผู้ครอบครองก็ต้องรับผิด นะคะในฎีกาเนี่ยเขาพิพาทกันระหว่างการไฟฟ้าเจ้าของบ้านนะคะศาลก็บอกว่าก็ต้องดูว่าสายนั้นอยู่เขตใครนะคะถ้าต่อเข้าไปใน

0: ตัวบ้านแล้วเนี่ยผู้ครอบครองก็จะต้องเป็นเจ้าของบ้าน
1: ค่ะ
0: นะคะเป็นต้นนะคะก็อันนี้ก็คือสาระสำคัญนะคะของมาตรา437
1: ค่ะ
0: ทีนี้นะคะก็ในส่วนสุดท้ายนี้นะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะเป็นตารางเปรียบเทียบ
1: ค่ะ
0: นะคะนักศึกษาก็แคปหน้าจอไปดูได้นะคะว่า433สาเหตุแห่งความเสียหายก็คือสัตว์คนที่ต้องรับผิดคือเจ้าของหรือผู้รับเลี้ยงรับรักษานะคะข้อยกเว้นก็คือใช้ความระมัดระวังตามสมควรนะคะความเสียหายต้องเกิดขึ้นอยู่ดีแม้ใช้ความระมัดระวังนั้นแล้วนะคะ434เป็นเรื่องโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างนะคะมีผู้ครองกับเจ้าของนะคะแล้วก็ข้อยกเว้นการข้อยกเว้นนะคะไปดู436เป็นเรื่องของตกหล่นนะคะผู้รับผิดก็คือใช้คำว่าบุคคลผู้อยู่ในโรงเรือนนะคะสำหรับ437ก็คือเป็นเรื่องยานพาหนะที่เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลนะคะอันนี้ช้อยเคยออกนะคะนักศึกษาระวังที่ไม่ได้เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกลน
1: ะคะ
0: แล้วก็พวกทรัพย์อันตรายนะคะผู้รับผิดเนี่ยนะคะจะเป็น3บุคคลก็คือผู้ควบคุมผู้ครองแล้วก็เจ้าของ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเหตุยกเว้นเหตุพิสูจน์ว่าไม่ต้องรับผิดนะคะอันนี้ก็คือเป็นสาระสำคัญของหน่วยที่13ค่ะ
1: ค่ะนี่เราก็มาต่อกันเลยในหน่วยที่14นะคะเมื่อเราได้พูดเรียนกันมาแล้วล่ะตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่5เนี่ยนะคะเราก็ลองมาสรุปว่าตั้งแต่มาตรา420ถึงมาตรา437ซึ่งอาจารย์ได้พูดเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็พูดถึงเรื่องกรณีต่างๆที่เป็นมูลเหตุที่ก่อให้เกิดเรื่อง ละเมิดนะคะ ซึ่งการที่ก่อให้เกิดอาจจะเกิดจากผู้ทำละเมิดเองหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการกระทำของบุคคลอื่นแต่ปรากฏว่าด้วยสถานะหรือว่าความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยทำให้อีกบุคคลหนึ่งจะต้องร่วมรับผิดด้วยนะคะกฎหมายเนี่ยก็จะกำหนดให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยจะต้องร่วมรับผิดกับผู้ที่ทำละเมิดด้วยแม้ว่าผู้นั้นเนี่ยจะไม่ได้เป็นผู้ที่กระทำโดยตรงนะคะนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยละเมิดเมื่อสักครู่อาจารย์ก็ได้พูดว่าอาจจะเกิดจากตัวทรัพย์นะคะแล้วก็ทำให้ผู้ที่ใกล้ชิดหรือผู้ที่ดูแลทรัพย์เหล่านั้นเนี่ยตกเป็นผู้อยู่ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดในเรื่องของละเมิดนะคะแต่ว่าไม่ว่าเหตุที่ทำละเมิดเนี่ยจะเป็นเช่นไรเงื่อนไขประการสำคัญที่เราจะพูดถึงที่จะต้องทำให้เกิดหรือเป็นละเมิดได้เนี่ยก็คือเรื่องของความเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีเรื่องความเสียหายเกิดขึ้นเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงว่าถ้าไม่มีความเสียหายบางครั้งเนี่ยอาจจะผิดอาญาอย่างเช่นการกระทำที่มันเป็นการกระทำที่เป็นผิดอาญาด้วยแต่ว่าไม่มีความเสียหายก็อาจจะผิดอาญาได้เช่นพยายามฆ่าและคนที่ถูกฆ่าเนี่ยเขาไม่รู้ตัวหรอกนะคะพยายามฆ่าเนี่ยผิดอาญาแต่ถ้าไม่เกิดความเสียหายในทางแพ่ง
2: ก็
1: ไม่สามารถเรียกค่าเสียหายในเรื่องของแพ่งได
2: ้
1: นะคะในเรื่องละเมิดได
2: ้แต่ในเรื่องละเมิดโดยหลักเนี่ยก็คือเป็นการกระทำของบุคคลแหละอาจจะเกิดขึ้นจากสัตว์ก็ได้จากโรงเรือนจากพาหนะก็ได้แต่ว่ากระทำต่อบุคคลหนึ่งแล้วมันเกิดความเสียหายขึ้น
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์ก็คือเรื่องความเสียหายนี่เราก็มาดูเรื่องความเสียหายเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรนะคะความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตร่างกายอนามัยนะคะหรือว่าเสรีภาพทรัพย์สินอะไรก็ตามหรือว่าสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ทำละเมิดตลอดจนบุคคลที่กฎหมายกำหนดให้ร่วมรับผิดด้วยเนี่ยก็ต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนนี่เราก็จะได้ยินคำหนึ่งขึ้นมาละก็คือคำว่าค่าสินไหมทดแทนนี่เรามาดูนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะค่าเสียหายกับค่าสินไหมทดแทนเนี่ยมันเหมือนกันหรือไม่นะคะในทางแพ่งเนี่ยเรามาดูซิว่าความหมายของ2คำนี้เนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่านะคะก็มีความเห็นที่บอกว่าคำว่าค่าสินไหมทดแทนเนี่ยอาจจะเป็นความหมายที่กว้างกว่าคำว่าค่าเสียหายนะคะเพราะว่าสำหรับกฎหมายละเมิดนั้นดูเหมือนจะกว้างกว่านะคะปรากฏอยู่ในมาตรา438วรรค2นะคะที่บอกว่าอันหนึ่งค่าสินไหมทดแทนนั้นได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิดหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้นรวมทั้งค่าเสียหายอันพึงจะบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันก่อให้เกิดขึ้นนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราพิจารณาจากถ้อยคำตามตัวอักษรตามตัวบทเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าค่าสินไหมทดแทนในทางละเมิดเนี่ย ประกอบด้วย2ประการนะคะ2ประการประการแรกก็คือการคืนทรัพย์นะคะหรือการใช้ราคาทรัพย์สินที่ต้องสูญเสียภายเพราะละเมิดนะคะและอีกประการหนึ่งก็คือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งการคืนทรัพย์หรือว่าทำให้เขาเนี่ย กลับไปเป็นสู่สภาพเดิมให้ได้มากที่สุดค่ะถ้อยคำตาม438วรรค2นั้นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือมีเรื่องของการคืนทรัพย์การใช้ราคาทรัพย์ตลอดจนค่าเสียหายนั้นไม่ใช่ขอบเขตทั้งหมดของค่าสินไหมทดแทนเป็นเพียงตัวอย่างที่บอกเอาไว้เท่านั้นนะคะว่าค่าเสียหายมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าค่าสินไหมทดแทนจึงมีความหมายที่กว้างกว่าในกฎหมายละเมิดของเรานะคะถ้าเป็นกรณีกฎหมายอื่นๆอาจจะเหมือนกันหรือว่ายังไงนะคะแต่ว่าของละเมิดเราเนี่ยถือว่ากว้างกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบัญญัติดังกล่าวก็ระบุไว้นะคะชัดเจนนะคะอย่าง447เนี่ยนะคะก็ระบุไว้ชัดเจนถึงวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยวิธีการอื่นนะคะที่ไม่ใช่การคืนทรัพย์ใช้ราคาก็ได้นะคะอย่างเช่นกรณีหมิ่นประมาทอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอาจจะต้องมีการทำให้ชื่อเสียงของผู้นั้นเนี่ยกลับคืนสู่สภาพเดิมนะคะแทนการใช้ค่าเสียหายก็ได้เช่นการลงโฆษณาในหนังสือพิมพ
0: ์
1: ขอโทษว่าสิ่งที่พูดไปนั้นเนี่ยนะคะไม่จริง
2: ก็เป็นการเยียวยา
1: เป็นการเยียวยาอย่างอื่นที
2: ่
1: ไม่ใช่เป็นการชดใช้เป็นตัวเงินหรือการคืนทรัพย์
2: จริงคนบางคนอาจจะไม่ได้ต้องการเงินก็ได้นะมันเคยมีคดีที่ฟ้องกันแบบบาทเดียว2บาทคือฉันไม่ได้ต้องการเงินน่
1: ะ
2: ฉันต้องการชื่อเสียง
1: กับ
2: ต้องการศักดิ์ศรีของฉันกับคืนมา
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของเรื่องละเมิดนะคะก็อย่างที่บอกไว้บางคนก็ถ้ามีความผิดที่เกี่ยวข้องด้วยกับคดีอาญาก็อาจจะฟ้องทั้งอาญาและฟ้องทั้งแพ่งนะคะเพื่อที่จะได้ชดใช้ให้ได้มากที่สุดนะคะส่วนค่าสินไหมทดแทนในเพื่อละเมิดเนี่ยเพราะฉะนั้นอาจจะแบ่งได้เป็นกรณีเป็น2 ส่วนนะคะใหญ่ๆด้วยกันก
2: ็
1: คือค่าสินเสียหายโดยที่ค่าสินไหมทดแทนในรูปแบบเฉพาะเจาะจงเรามาดูเฉพาะเจาะจงเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะเฉพาะเจาะจงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการกระทำที่เป็นละเมิดขึ้นมาสมมุติป้าไปเอาทรัพย์เขาไปก็คืนทรัพย์เขาซะนะคะใช้ราคาก็คือใช้เงินใช้ทองนะคะหรือว่าทำให้ชื่อเสียงของผู้ถูกทำละเมิดเนี่ยกลับคืนสู่มาสู่ดังเดิ
2: ม
1: นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นรูปแบบโดยเฉพาะเจาะจงอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของในรูปของตัวเงินนะคะก็คือค่าเสียหายนั่นเองนะคะในความหมายของกฎหมายไทยโดยการชดใช้ในลักษณะนี้เนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อไม่อาจจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในรูปแบบที่เป็นเฉพาะเจาะจงได้เช่นไปลักขโมยทรัพย์เข้ามาทำให้ทรัพย์เขาเนี่ยเสียหายไปแล้วล่ะไม่สามารถจะเอาทรัพย์นั้นเนี่ยมาคืนได้แล้วนะคะก็อาจจะ
2: ชนลูกสุนัขเขาโดนม้าของเขาเสียชีวิตแบบนี้เนี่ย
1: คืนไม
2: ่ได้แล้ว
1: ค่ะก
2: ็
1: จะต้อง
2: ชดใช้เป
1: ็นตัวเงินแทนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือนะคะอันนี้ก็เงินเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัตถุกลางที่ยอมรับในการที่จะเป็นค่าสินไหมทดแทน
2: ครับผม
1: นี่วัตถุประสงค์เรามาดูว่าทำไมวัตถุประสงค์กฎหมายถึงบัญญัติให้มีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อกันนะคะก็เพื่อจะเยียวยาให้ผู้เสียหายเนี่ยกลับคืนสู่สถานะเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากถ้อยคำในกฎหมายเราจะเห็นว่ามาตรา438วรรค2เนี่ยจะใช้ถ้อยคำที่ว่าเพื่อความเสียหายใดๆที่อาจก่อขึ้นด้วยอ้าวอันนี้ก็มีเพิ่มมาอีกละอาจจะไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดขึ้นในขณะนั้นอาจจะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตนะคะอาจจะเรียกได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าสินไหมทดแทนในเรื่องละเมิดเนี่ยต้องการจะเยียวยานะคะในความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อให้กลับไปสู่สถานะเดิมหรือใกล้เคียงสถานะเดิมมากที่สุดนะคะรวมทั้งถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ถูกละเมิดเนี่ยเขาอาจจะไปทำอะไรได้อีกหลายๆอย่างเช่นสมมติถูกทำละเมิดทำให้พิการไปอย่างเงี้ยทำให้ในอนาคตเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะทำการงานได้นะคะอาจจะเรียกค่าเสียหายที่มากขึ้นไปกว่าที่เป็นค่าเสียหายในปัจจุบันได
2: ้
1: กันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจของเรื่องละเมิดเนี่ยเป็นเรื่องของการเยียวยาแต่อย่างอาญาหัวใจก็คือเหมือนกับลงโทษเขานั่นแหละนั่นเองนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเยียวยาเขาให้เขาได้รับค่าสินไหมทดแทนนะคะให้กลับเข้าไปสู่สถานะเดิมนะคะนี่เรามาดูตัวอย่างนะคะเช่นในเอกสารการสอนของเรานะคะนายดำเนี่ยขโมยรถนายแดงไปเป็นเวลา5วันเนี่ยเขียนสั้นๆอย่างเงี้ยนะคะในทางละเมิดมองเห็นได้ว่านายแดงเป็นผู้เสียหายใช่ไหมคะนายแดงต้องได้รถยนต์ที่ถูกขโมยไปเนี่ยคืนกลับมาจริงๆแล้วในสภาพเดิมมากที่สุดแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดว่ามีความชำรุดบกพร่องใดๆเกี่ยวกับรถยนต์ดังกล่าว ในที่ขณะที่นายดำเนี่ยขโมยรถของนายแดงไปเนี่ยนะคะเช่นไปใช้ในเบรกเสียก็ต้องซ่อมแซมให้เขาแต่ว่าถ้าเกิดว่าระหว่างนั้นเนี่ยนายดำแทนที่จะได้ใช้รถของตัวเองกลับไม่ได้ใช้เพราะว่าไอ้นายแดงนะคะเพราะว่านายดำขโมยไปเกิดต้องนั่งแท็กซี่ไปทำงานในระหว่างนั้น
2: เกิดความเสียหายขึ้น
1: ค่ะต้องนั่งแท็กซี่ไปทำงานก็เรียกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนายดำก็มีความผิดในการชดใช้ค่าเสียหายในส่วนนี้ให้กับนายแดงด้วยนะคะกล่าวง่ายๆคือก็ชดใช้ให้เหมือนกับว่ารถยนต์ของนายแดงเนี่ยไม่ได้ถูกขโมยไปเขายังสามารถที่จะใช้รถคันนั้นได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่เขาไม่ได้ใช้รถเขาต้องเสียค่าแท็กซี่หรืออะไรต่างๆก็สามารถเรียกได้นะคะทีนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีข้อสังเกตว่าการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อละเมิดเนี่ยมีวัตถุประสงค์สำคัญก็คือเยียวยาผู้ที่เสียหายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้างต้นเนี่ยเป็นเรื่องของการแนวคิดของระบบกฎหมายซีวิลลอนะคะก็คือสำหรับที่ประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายที่เป็นจารีตประเพณีหรือ common law เนี่ยนะคะค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยในทางละเมิดเนี่ยอาจจะเป็นในเชิงลงโทษหรือที่เราเรียกว่า punitive damage ก็คือ punitive อาจจะมาแปลจากคำว่า punish นะคะเดี๋ยวเรามาดูเราช่วงนี้เราก็พักกันก่อนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะในเรื่องค่าเสียหายในเชิงลงโทษเนี่ยว่าศาลต่างประเทศเนี่ยเขาเคยได้มีคำพิพากษาไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะ
3: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
5: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
4: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
6: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
3: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
7: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
8: ดีค่ะ
7: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
8: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
7: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
9: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
10: ยากได้ภาษาค่ะ
7: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
10: จบม .6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
11: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
12: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากั ับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13: สวัสดีค่ะ
7: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
12: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
14: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
15: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
14: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
15: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
16: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
17: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
18: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
7: ่เอาครูไหนอ่ะ
18: ไม่รู้
7: เอาวันนี้ก็ไม่มีการบ้านสักแก้วมามามาเร็วลมบกไปสักสั้นหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี่สองไม้
17: น่ารัก
19: เมื่อไหร่จะเลิก
20: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
21: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
22: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
23: เรียนมสท.ดีอย่างไร
7: การที่จะเรียนมสท.จบได้จะต้องมีความรับผิดชอบตัวเองนะครับคือมีความเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครเรียนหนังสือในลักษณะที่ว่าทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับก็สามารถที่จะเรียนจบได้เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าการศึกษาไม่ว่าจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยใดนะฮะก็สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้ทุกที่แต่การศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะทำให้คนที่ศึกษานี่รู้จักการใช้ชีวิตนะฮะรู้จักการทุ่มเทเวลาและรู้จักที่จะนำเอาความรู้ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็สามารถศึกษาได้ทุกคนนะครับ

0: ค่ะกลับมาพบกันในช่วงที่3นะคะเมื่อสักครู่เราได้ทิ้งไว้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องคดีนะคะที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนี้คดีนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเป็นคดีLibeck v McDonald's Restaurants นะคะก็ and McDonald's International นะคะก็คือคดีเนี่ยเกิดขึ้นว่าเป็นคดีที่เกิดขึ้นในร้าน McDonald's ซึ่งเป็นฟาสต์ฟู้ดนะคะ McDonald's เนี่ยเป็นผู้ประกอบก็อย่างรู้ประกอบธุรกิจเรื่องอาหารอย่างนี้ใช่ไหมคะแม็กโดนัลด์เนี่ยชงกาแฟร้อนเกินไปจนทำให้นางไลเบกเนี่ยอายุ79ปีเนี่ยเขาก็ขับรถเนี่ยไปซื้อกาแฟจากร้านดังกล่าวปรากฏว่าได้วางถ้วยกาแฟเอาไว้ที่ตักของตัวเองนะคะแล้วก็พอเปิดต่อมาได้เปิดฝาถ้วยเพื่อเติมครีมแล้วก็น้ำตาลเนี่ยนะคะปรากฏว่ากาแฟเนี่ยกระฉอกออกมาเต็มเลยออกมารดหน้าตักทั้งสองข้างแล้วก็เป้านะคะทำให้อวัยวะเสียหายนะคะแล้วก็พองจนไหม้เลยนะคะทำให้นายไลเบกเนี่ยต้องเข้ารับรักษาพยาบาลแล้วก็ทำสัญญกรรมนะคะที่โรงพยาบาลมีผลทำให้นางไลเบกเนี่ยนะคะฟ้องแมคโดนัลด์เพื่อเรียกค่าเสียหายลูกขุนเนี่ยก็ตัดสินให้นางไลเบกเนี่ยชนะคดีนะคะโดยให้ค่าทดแทนเนี่ยเป็นเงิน 160,000 เหรียญสหรัฐนอกจากนั้นเนี่ยได้ค่าทดแทนที่เป็นเรื่องค่าทดแทนแล้วเนี่ยยังได้ค่าเสียหายที่เรียกว่าเป็นการลงโทษนะคะแก่ให้แม็กถือว่าลงโทษแมคโดนัลด์นั่นแหละในฐานะที่ทำให้อุณหภูมิของที่ต้มกาแฟเนี่ยมันเกินกว่าบรรทัดฐานทางที่อุตสาหกรร
1: ม
0: ก็คือธรรมดาเนี่ยเวลาเราชงกาแฟเราจะไม่ชงด้วยอุณหภูมิ100องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่า100เนี่ยมันร้อนเกินไปเราก็จะอาจจะชงด้วยประมาณ80 75อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เนี่ยเดือดเลยน้ำเดือดทำให้คนที่มารับประทานเนี่ยได้รับอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้เงินค่าเสียหายในเชิงลงโทษด้วยอีก 2.7 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยศาลต่างประเทศเขายอมรับเรื่อง punitive damage หรือว่าค่าเสียหายในเชิงลงโทษด้วยนะคะส่วนศาลไทยนะคะเรามาดูเรื่องศาลไทยเราก็ยังคงยึดนะคะแนวคิดที่ว่าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นเนี่ยก็เพื่อเยียวยานะคะความเสียหายที่เกิดขึ้น กับผู้ถูกละเมิดให้กลับคืนสู่สถานะเดิมหรือสถานะที่ใกล้เคียงเดิมเนี่ยเป็นสำคัญ
1: ค่ะ
2: ครับ
0: ถึงแม้ว่าอย่างไรก็ตามปัจจุบันก็อาจจะมีแนวพิพากษาฎีกาที่ทำให้ศาลเนี่ยใช้ดุลพินิจในกำหนดค่าสินไหมทดแทนเนี่ยดูเหมือนจะหนักกว่าความเรื่องของการเยียวยาแล้วล่
1: ะ
0: แสดงว่าปัจจุบันนี้ศาลผู้พิพากษาศาลไทยก็เริ่มที่จะยอมรับแนวคิดของการกำหนดค่าสินไหมทดแทนในเชิงลงโทษมาบ้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแต่ว่าก็อาจจะยังไม่เท่าศาลสหรัฐอเมริกาซึ่งให้สิทธิแก่นอกจากให้สิทธิแก่ผู้เสียหายนะคะผู้ที่ถูกทำละเมิดมากกว่านะคะก็คืออย่างเห็นค่าเสียหายจริงๆเนี่ยแค่160,000แต่ว่าค่าเสียหายเชิงลงโทษ 2.7 ล้านเหรียญในฐานะที่ประกอบธุรกิจเรื่องอาหารย่อมจะน่าจะรู้ดีว่าสิ่งใดที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้เวลาถ้าเราอย่างไปต่างประเทศเนี่ยเราอาจจะเห็นแก้วกาแฟที่เขาเขียนว่าระวังนะมันร้อนหรือว่าถุงพลาสติกที่เขียนว่าไม่ใช่ของเล่นนะอาจจะเกิดกรณีที่เด็กเอาถุงเนี่ยไปคุมหัวสมมุติว่าถุงพลาสติกที่ใส่ของเล่นเด็กมาแล้วเด็กเอาไปคุมหัวอาจจะเกิดเขาก็เลยต้องเขียนถึงไว
2: ้ครับกรณีนี้เกิดขึ้นเยอะแยะนะแมคโดนัลด์เนี่ยก็เคยได้ยินเคสว่ามีคนเดินเขาทำความสะอาดแล้วก็ลื่นล้มโดยที่ไม่ได้มีป้ายตั้งก็กินการฟ้องเรียกค่าเสียหายกันต่อมาก็เลยต้องมีป้ายตั้งถ้าเราเดินเข้าร้านนะเวลาร้านอาหารไหนทำความสะอาดเนี่ยก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้จะมีป้ายตั้งแล้วว่าระวังพื้นที่ทำความสะอาดอยู
0: ่ค่ะหรือว่ากรณีพวกมาโบโลหร
2: ือ
0: ว่าบริษัทผลิตบุหรี่เดี๋ยวนี้ก็จะต้องระมัดระวังเพราะว่าเคยมีกรณีที่ฟ้องเรียกค่าเสียหายที
2: ่
0: สูบบุหรี่มาหลายปีแล้วทำให้เขาเป็นมะเร็ง
2: เตือนนิดนึง
0: สูบบุหรี
2: ่ต้องเตือนนิดนึง
0: ก็เลยมาเตือนว่าปัจจุบันไทยก็มาเตือนเหมือนกัน
2: สูบบุหรี่แล้วเป็นมะเร็งสูบบุหรี่แล้วเป็นหมัน
0: เป็นโรคอะไรบ้าง
2: ค่ะคนใกล้ชิด
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกำหนดค่าเสียหายในเชิงลงโทษนะคะก็เริ่มเป็นรูปธรรมแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะมาดูว่ากฎหมายใดบ้างที่ยอมรับในเรื่องค่าเสียหายในเชิงลงโทษตัวอย่างนะคะเช่นเรื่องพ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีบริโภคซึ่งอาจารย์เกวรินก็ได้ เขียนพ.ร.บ.วินะคะพ.ศ. 2551มาตรา42วรรค2เนี่ยได้บัญญัติถึงอำนาจศาลเนี่ยสามารถกำหนดค่าเสียหายเพื่อลงโทษแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่มีเจตนาเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะโดยไม่เป็นธรรมหรือว่าจงใจทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับความเสียหายหรือว่าประมาทเลินเล่อไม่นำพาต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผู้บริโภคหรือว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นผู้มีอาชีพหรือธุรกิจที่ย่อมใช่ไหมคะเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนเราแบบไปซื้อของเขาเนี่ยเราก็เหมือนกับไว้วางใจเขาแล้วล่ะแต่เขาเนี่ยประมาทเลินเล่อเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเสียหายเนี่ยก็กำหนดเอาไว้ไม่เกิน2เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริงเห็นไหมคะกฎหมายวิธีพิจารณาความผู้บริโภคเนี่ยก็ได้เริ่มนำหลักคิดของค่าเสียหายในเชิงลงโทษมาใช้ในกฎหมายไทยเช่นเดียวกัน
1: ไม่เกิน5เท
0: ่
1: า
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายไทยก็เริ่มยอมรับในการค่าเสียหายทดแทนในเชิงลงโทษแล้วนะคะนี่เรามาดูเรื่องหลักทั่วไปในการกำหนดเรื่องค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดนะคะปรากฏอยู่ในมาตรา438นะคะก็บัญญัติว่าค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานะใดเพียงใดนั้นเนี่ยนะคะให้ศาลวินิจฉัยตามสมควรตามควรแก่พฤติการและความร้ายแรงแห่งละเมิดนะคะวรรค2ก็บอกว่าอันหนึ่งค่าสินไหมทดแทนนั้นได้แก่การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายต้องเสียไปเพราะละเมิดหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้นรวมทั้งค่าเสียหายอันพึงจะบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใดๆอันก่อให้เกิดขึ้นนั้นด้วยนะคะมาตรานี้ก็อ่านง่ายเข้าใจง่ายแต่เราก็มาลองดูเป็นกรณีไปนะคะเมื่อเราพิจารณาจากมาตรา438แล้วเนี่ยจะจำแนกได้3ประการนะคะประการแรกก็คือว่าใครเป็นผู้กำหนดค่าสินไหมทดแทนนะคะเพื่อการละเมิดนั้นประการที่2ก็คือปัจจัยที่จะกำหนดค่าสินไหมทดแทนที่มีความ

0: เหมาะสมนะคะส่วน3ก็คือเกิดจากการปรับใช้นะคะว่าค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยนะคะจะปรับใช้อย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้กล่าวไว้แล้วว่าค่าสินใหม่ทดแทนมี2รูปแบบก็คือรูปแบบโดยเฉพาะเจาะจงนะคะกับรูปแบบที่เป็นตัวเงินหรือที่เราเรียกว่าค่าเสียหายนะคะนี่เรามาดูองค์กรที่เป็นผู้กำหนดค่าเสียหายนะคะค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อละเมิดตัวบทนี้ก็เขียนไว้ได้ชัดก็คือศาลนะคะบอกให้ศาลวินิจฉัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลก็คือองค์กรนะคะผู้กำหนดค่าสินใหม่ทดแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดละเมิดขึ้นเนี่ยนะคะก็จะเป็นธรรมดาที่อย่างที่เราบอกไว้ว่าผู้ที่ถูกทำละเมิดจะต้องได้รับการเยียวยานะคะแล้วก็มากที่สุดถ้าปล่อยให้เป็นเช่นนั้นก็อาจจะเกิดการเรียกร้องค่าเสียหายที่อาจจะเกินจริงไปหรือว่าอาจจะเกินจริงไปมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็เลยมีองค์กรที่กฎหมายกำหนดก็คือศาลนั่นเองศาลจะเป็นผู้วินิจฉัยว่าควรจะให้กันเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะคะสถานะใดนะคะเป็นรูปแบบใดอาจจะเป็นรูปแบบตัวเงินหรือว่ารูปแบบอื่นๆนะคะอันนี้ก็เป็นเราก็รู้แล้วว่าองค์กรที่กำหนดค่าสินใหม่ทดแทนก็คือศาลเป็นผู้พิจารณานะคะนี้ปัจจัยในการกำหนดค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อละเมิดนี่ปัจจัยเงื่อนไขของกฎหมายที่บัญญัติเอาไว้ก็คือมีอยู่ด้วยกัน2ประการประการแรกก็เป็นพฤติการแห่งละเมิดประการหนึ่งแล้วก็เรื่องของความร้ายแรงนะคะความร้ายแรงแห่งละเมิดอีกประการหนึ่งนี้เรามาดูพฤติการพฤติการเนี่ยพฤติการละเมิดก็เกี่ยวกับการกระทำของผู้ทำละเมิดเองนะคะอย่างเช่นจงใจนะคะหรือว่าทำโดยปราศจากความระมัดระวังนะคะหรือว่าอาจจะเป็นด้วยสถานการณ์รอบข้างนะคะเช่นขับรถในทางที่ในที่หนาแน่นในที่ชุมชนอย่างเงี้ยอาจจะต้องดูว่าเราต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าขับรถในที่ที่ไม่ใช่ชุมชนนะคะหรือว่าจุดไฟเผาขยะในที่ชุมชนในหรือว่าในที่ที่มีลมแรงอย่างเงี้ยอาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่คนอื่นได้อย่างนี้เราก็มาดูพฤติการต่างๆนะคะนี้เรามาดูอีกประการหนึ่งก็คือความร้ายแรงความร้ายแรงแห่งละเมิดก็คือว่าผลของความร้ายแรงเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากเช่นจำเลยทำอุกอาจอุกอาจมากเลยนะคะใช้อาวุธทำร้ายผู้ถูกทำละเมิดในยามวิกาลอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าได้รับความเสียหายมากหรือว่าทำกับคนที่ไม่มีทางสู้เช่นเก่งกับหมากล้ากับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะกล้ากับผู้หญิงเขาผู้ที่อ่อนแอกว่าเก่งกับเด็กอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของความร้ายแรงนะคะนี้เหตุต่างๆอีกกรณีนึงก็คือเหตุต่างๆที่ศาลจะวินิจฉัยเป็นต่างนะคะก็จะดูจากความร้ายแรงของพฤติการแล้วก็ความร้ายแรงแล้วก็พฤติการของเรื่องละเมิดนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องที่ศาลเนี่ยนะคะอาจจะมีกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยไม่ช่วยบรรเทาในความเสียหายที่เกิดขึ้นศาลก็อาจจะดูด้วยว่าถ้าไม่ช่วยบรรเทาเลยก็อาจจะลดค่าสินใหม่ทดแทนลงมาได้นะคะกรณีที่หรือว่ากรณีที่ผู้เสียหายมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายนั้นด้วยนะคะเช่นเรื่องของการต่างขับรถมาด้วยความประมาททั้งคู่นะคะที่ภาษาของตำรวจหรือว่าภาษาของพวกประกันเขาเรียกประมาทร่วมประมาทร่วมเนี่ยไม่มีนะคะเขาก็เรียกว่าจริงๆแล้วใน
1: ทาง
0: ต่างฝ่ายต่างประมาทนะคะก็คือกรณีนั้นเนี่ยอาจจะอีกผู้อีกฝ่ายนึงอาจจะมีส่วนผิดมากกว่าอันนี้ศาลก็อาจจะใช้ดุลพินิจได้นะคะ
1: ครับผม
0: ก็อาจจะไม่ใช่ว่าต่างฝ่ายต่างประมาทแล้วอาจจะตกเป็นพับอย่างเงี้ยก็มีความคิดเห็นว่าจริงๆแล้วก็ควรจะดูพฤติการเป็นกรณีไปนะคะ
1: ครับ
0: นี้อย่างเช่นนะคะตัวอย่างของคำพิพากษาฎีกาที่144/2492เจ้าของไร่ได้ใช้ปืนยิงหมูหรือว่าสุกรเนี่ยเข้ามาที่มากินผลไม้ในไร่ปรากฏว่าเป็นสุกรนั้นเนี่ยหมูนั้นไม่ได้ดุร้ายหรอกนะคะแต่ว่ามีทางที่จะอาจจะทำอย่างอื่นได้เช่นไปจับมันมานะคะโดยที่ไม่ต้องไปยิงเขาแต่เจ้าของไร่ยิงไปด้วยโทสะแต่ปรากฏว่าเจ้าของสุกรเจ้าของหมูเนี่ยปล่อยปะละเลยมากให้หมูเนี่ยเข้าไปในไร่เขาหลายครั้งเลยนะคะซึ่งมีเป็นผู้มีการส่วนผิดอยู่ด้วยศาลก็อาจจะลดค่าเสียหายให้นะคะตามสมควรอันนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจของศาลดูเป็นกรณีไปนะคะอันนี้ในกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือ

0: กรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยไม่ช่วยบรรเทาความเสียหายนะคะก็คือผู้เสียหายเนี่ยกรณีนี้ไม่ได้มีส่วนหรอกในการที่จะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นแต่ว่าการที่อยู่เฉยๆเนี่ยทำให้มันเกิดความเสียหายขึ้นไปถึงขนาดนั้นนะคะแทนที่จะไปช่วยบรรเทาความเสียหายก็กลับไม่ทำก็เป็นเหตุให้ศาลเนี่ยสามารถที่จะลดนะคะค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ทำละเมิดได้เหมือนกันนะคะนี่เรามาดูนะคะก็กลุ่มที่ใช้ดุลพินิจที่เป็นดุลพินิจของศาลโดยแท้จะมีจัดเป็นกลุ่มๆนะคะเพื่อกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้เหมาะสมกับเรื่องของความเป็นจริงในการกระทำละเมิดนะคะถ้าเป็นผู้ที่ทำละเมิดเนี่ยกระทำไปโดยจงใจนะคะแล้วก็ทำไปในลักษณะที่อุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายเลยนะคะหรือว่าผู้ละเมิดทำผิดแล้วไม่ยอมรับว่าทำผิดนะคะศาลย่อมให้ค่าสินไหมทดแทนกำหนดให้สูงกว่าการกระทำประมาทเลินเล่อปกติก็ได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามต้องไม่เกินค่าเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นนะคะหรือกรณีที่2เป็นกรณีที่กระทำโดยประมาทเลินเล่อนะคะศาลจะพิจารณาว่าการประมาทเลินเล่อนั้นเนี่ยร้ายแรงหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นอย่างอ่อนระดับของความประมาทเลินเล่อนี่ก็ต่างกันนะคะเช่นการธรรมดาอย่างอ่อนเนี่ยอาจจะใช้ความปราศจากความระมัดระวังนะคะตามสมควรนะคะแต่ว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงศาลก็อาจจะกำหนดค่าสินไหมทดแทนแตกต่างกันได้ในกรณีนี้นะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือการประมาทเลินเล่อที่ได้ถือเป็นความผิดที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะจึงไม่ต้องพิจารณาถึงความจงใจหรือว่าหน้าที่หรือความประมาทเลินเล่อเลยก็เป็นได้เช่นพวกนายจ้างที่ต้องรับผิดร่วมกับลูกจ้างอย่างนี้เป็นโทษหรือว่าเจ้าของโรงเรือนเมื่อสักครู่เราได้พูดไว้หรือผู้ควบคุมสัตว์นี้นะคะกรณีนี้เนี่ยถือว่าเป็นความผิดที่ไม่ต้องพิจารณาถึงว่ามีความใดหรือประมาทเลินเล่อศาลก็พิเคราะห์ได้เลยนะคะนี้กรณีความผิดต่อเนื่องเช่นเป็นความผิดที่ผู้ที่ถูกทำละเมิดเนี่ยอาจจะคิดว่าจะมีความประมาทเลินเล่อเกิดขึ้นซ้ำอีกหรือว่าเกิดทำละเมิดเนี่ยมีการวิตกว่าอาจจะมีการทำละเมิดซ้ำอีกศาลก็อาจจะพิจารณาค่าเสียหายที่ในอนาคตด้วยก็ได้นะคะอันนี้อีกกรณีหนึ่งกรณีที่โจทก์เนี่ยนะคะมีสิทธินะคะไม่ว่าไปด้วยตามสัญญาหรือว่าเป็นไปตามกฎหมายนะคะในการที่จะได้รับความเสียหายเยียวยาอยู่แล้วแต่ก็ไม่เป็นเหตุที่ให้จำเลยเนี่ยมาอ้างว่าอ้าวคุณได้รับการเยียวยาตามกฎหมายแล้วนี่คุณจะมาเอาอะไรกับฉันอีกโจทก์จำเลยอ้างไม่ได้อาจจะมาอ้างเป็นเหตุลดหย่อนไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะได้รับทั้งการเยียวยาจากทำตามสัญญาตามกฎหมายแล้วก็เป็นการเยียวยาที่จำเลยจะต้องทำไมคะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็อย่างเช่นคำพิพากษาฎีกาที่2455/2519เนี่ยนะคะก็บอกว่าจำเลยทำละเมิดโจทก์เนี่ยเป็นข้าราชการซึ่งจะได้รับค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการอยู่แล้วล่ะนะคะแต่โจทก์ก็ยังจะมีสิทธิที่จะเรียกเอาจากจำเลยได้อีกนะคะจากค่ารักษาพยาบาลนะคะซึ่งรัฐเนี่ยจ่ายค่าจะรักษาพยาบาลให้ราชการเนี่ยไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวกับความรับผิดของจำเลยกรณีนี้ก็เห็นได้ชัดนะคะนี้เรามาดูประเภทนะคะประเภทของค่าสินไหมทดแทนบ้างว่ามีอะไรบ้างนะคะค่าสินไหมทดแทนเนี่ยประเภทที่บอกเอาไว้ก็บัญญัติเอาไว้ในมาตรา438วรรค2ว่าค่าสินไหมทดแทนเนี่ยอาจแบ่งเป็นการคืนทรัพย์นะคะที่ได้เอาของเขามาประการหนึ่งละนะคะอีกประการหนึ่งก็คือถ้าคืนทรัพย์ไม่ได้ก็ต้องมีการใช้ราคากันตลอดจนค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะกับทรัพย์นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออาจจะมีการเยียวยาที่เป็นการคืนทรัพย์แล้วก็มีการชดใช้เงินกันอีกประการหนึ่งนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของประเภทของค่าสินไหมทดแทนนี่เรามาดูว่าหลักเกณฑ์ที่ศาลเนี่ยจะใช้คำนวณในการคิดค่าเสียหายนะคะค่าเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยนะคะอย่างที่บอกเอาไว้ศาลก็จะต้องใช้วิธีการกะประมาณค่าเสียหายนะคะที่ถ้าเกิดว่าเป็นจำนวนเงินแน่นอนมันอาจจะง่ายแล้วล่ะคือมันมีค่าเสียหายเท่านี้ค่ารักษาพยาบาลเท่านี้แต่มันอาจจะมีที่คำนวณไม่ได้ที่แน่นอนนะคะแต่กะเอาได้นะคะมีกรณีใดบ้างนะคะเรามาดูค่าเสียหายที่คำนวณได้เป็นเงินแน่นอนนะคะก็คือค่าเสียหายที่สามารถคำนวณเงินได้แน่นอนศาลก็จะพิจารณาจากพฤติการและก็ความร้ายแรงแห่งละเมิดเป็นสำคัญนะคะแม้ว่า

0: จทย์อาจจะขอไว้เยอะศาลก็อาจจะมีการปรับลดลงมาได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาขอส่วนใหญ่เขาก็จะขอมากไว้ก่อนเพราะว่ายังไงก็อาจจะมีการปรับลดกันได้อีกนะคะ
1: ขอไว้น้อยศาลปรับเพิ่มสูงไม่ได้
0: ไม่ได้แต่เพราะฉะนั้นก็ขอไว้มากไว้ก่อนนะคะศาลก็ปรับลดตามพฤติการความร้ายแรงแห่งละเมิดนั่นเองนะคะนี่อีกค่าเสียหายอีกประการนึงก็คือค่าเสียหายที่ไม่สามารถคำนวณเป็นเงินได้แน่นอนนะคะมีลักษณะดูแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นนามธรรมละนะคะแต่อาจจะไปแตกต่างกันไปโดยที่ดูสภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจต่างๆนะคะศาลก็จะพิจารณาถึงพฤติการแห่งคดีนั้นด้วยนะคะเป็นกรณีไปนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะฎีกาที่7673/2550นะผลแห่งการทำละเมิดของจำเลยที่1อันนี้มีการทำละเมิดกันทำให้โจทย์ได้รับความเสียหายเกิดทุพพลภาพนะคะความทุพพลภาพเกิดขึ้นเป็นความเสียหายอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลก็บอกว่าโจทย์เนี่ยมีสิทธิเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ได้ด้วยนะคะศาลก็ย่อมมีอำนาจวินิจฉัยตามเป็นแก่พฤติการและความร้ายแรงแห่งละเมิดตามมาตรา438นั่นเองเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการคำนวณ นะคะนี่ขอบเขตเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้พูดถึงเรื่องคดีของต่างประเทศแล้วนะคะเรามาดูว่าขอบเขตที่ศาลไทยเนี่ยยอมรับได้ในเรื่องของการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนี่ยมีอะไรบ้างที่บัญญัติไว้ชัดแจ้งเลยที่เราเห็นกันในเรื่องที่เราเรียนกันไปแล้วในครั้งต้นๆนะคะก็คือเรื่องของหนี้ที่เกิดจากมูลละเมิดนะคะตามมาตรา206นะคะก็บอกว่าหนี้ที่เกิดจากมูลละเมิดลูกหนี้ได้ผิดนัดมาตั้งแต่เวลาทำละเมิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดการผิดนัดแล้วเราย้อนกลับไปนักศึกษาไม่รู้จำได้มาถึง ช่วงที่5แล้วลืมไปละนะคะว่าครั้งที่1เราบรรยายไว้ว่ายังไงนะคะ เมื่อเกิดผิดนัดลูกหนี้ผิดนัดก็จะต้องเสียดอกเบี้ย นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ย เสียดอกเบี้ยในที่นี้ก็คือเป็นหนี้เงินนะคะ ต้องเป็นเงินด้วยนะคะนักศึกษาชอบไปเป็นหนี้อย่างอื่นก็จะมาคิดดอกเบี้ยกันตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเป็นหนี้เงินเพราะฉะนั้นเนี่ย224ก็บอกว่าให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดนี้เรามาดู206เขาก็บอกแล้วผิดนัดตั้งแต่ทำละเมิดเพราะฉะนั้นตั้งแต่ทำละเมิดจนถึงขณะที่เรียกร้องเนี่ยนะคะก็อาจจะจะได้ดอกเบี้ยด้วยนะคะก็คือร้อยละ 7.5 ต่อปีนะคะในกรณีที่กรณีนี้ก็ไม่ได้มีการกำหนดเอาไว้หรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องนิติเหตุนะคะที่ไม่ได้มีตามสัญญาหรืออะ
1: ไม่ได้ตกลงกัน
0: ไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นดอกเบี้ยที่ได้ด้วยชอบนะคะมาด้วยชอบด้วยกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลก็จะคิดดอกเบี้ยให้อัตราร้อยละ 7.5 นี้อีกกรณีนึงก็คือขอบเขตของการเรียกค่าเสียหายในอนาคตนะคะค่าเสียหายในอนาคตเนี่ยนะคะไม่จะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รู้แล้วล่ะว่าในปัจจุบันนี้ศาลก็ยอมรับค่าเสียหายทั้งในปัจจุบันและก็ค่าเสียหายในอนาคตด้วยนะคะก็อาจจะเป็นที่แน่นอนที่เกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นค่าเสียหายในการเสียความสามารถอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยทุพพลภาพไปในการประกอบการงานก็จะต้องทำไมคะไม่สามารถทำการงานได้โดยปกติแล้วล่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ย
0: ได้ในทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตด้วยนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ศาลเนี่ยนะคะหรือว่าผู้เสียหายเนี่ยจะเรียกผู้ที่ถูกทำละเมิดเรียกได
1: ้
0: ก็คือค่าเสียหายในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา438ก็ใช้ถ้อยคำไว้โดยชัดแจ้งเลยนะคะว่าเพื่อความเสียหายใดๆอันได้ก่อขึ้นนั้นด้วยนะคะอันนี้ก็คือพูดไว้ในเชิงกว้างนะคะก็เป็นผลการเรียกค่าเสียหายในเชิงที่ทำให้มันกว้างขึ้นไปอีกนะคะค่ะก็เรามาพูดถึงค่าเสียหายที่ศาลไทยไม่ยอมรับกันบ้างนะคะค่าเสียหายที่ศาลไทยไม่ยอมรับเนี่ยที่ไม่ใช่เป็นค่าเสียหายที่ไม่ใช่ค่าเสียหายโดยตรงนะคะที่อันเกิดแต่ละเมื่อศาลไทยจะไม่ยอมรับก็ให้ไปบังคับกันเองนะคะอย่างเช่นสมมติว่ามีการกระทำความผิดขึ้นเนี่ยมีการจ้างนักสืบไปหาตัวผู้กระทำความผิดหรือผู้กระทำละเมิดนั่นเองอันนี้เนี่ยศาลก็บอกว่าไม่ใช่ค่าเสียหายโดยตรงค่าจ้างนักสืบนะคะไม่ใช่ค่าเสียหายโดยตรงนี้เรามาดูอีกกรณีหนึ่งก็คือการกำหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดต่ออนามัยเสรีภาพเนื้อตัวร่างกายและชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นบทบัญญัติตั้งแต่มาตรา443ถึงมาตรา446นะคะถือด้วยว่าเป็นวิธีการเฉพาะในการกำหนดค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดอันทำให้เกิดแก่ความเสียหายต่ออนามัยเสรีภาพเนื้อตัวร่างกายและชีวิตเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำหนดเอาไว้เป็นเฉพาะเลยจุดเด่นของบทบัญญัติในกลุ่มนี้ก็คือว่ากฎหมายกำหนดค่าสินไหมทดแทนไว้สำหรับความเสียหายที่เกิดแต่ตัวผู้กระทำละเมิดประการหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าค่าเสียหายนั้นกระทบ ถึงบุคคลอื่นๆด้วยนะคะเช่นมูลจากเหตุของความสัมพันธ์ของเขาเช่นพ่อแม่ลูกที่อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูของเราเนี่ยนะคะศาลก็จะให้บุคคลนั้นเนี่ยชอบที่จะเรียกหมายทดแทนได้อีกส่วนหนึ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาแยกดูอันที่หนึ่งก็คือค่าสินไหมทดแทนเพื่อบุคคลที่ถูกทำละเมิดนั่นเองนะคะก็คืออย่างเช่นค่าเสียหายที่ต้องเสียไปในการรักษาเยียวยาค่าขาดประโยชน์ในการทำมาหาได้ในระหว่างเจ็บป่วยนะคะหรือว่าค่าเสียหายในความสามารถในถ้าเกิดว่าเขาไม่สามารถที่จะประกอบการงานได้นะคะแล้วก็ค่าปลงศพนะคะค่าเสียหายอันจำเป็นอื่นๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของค่าเสียหายในเชิงจิตใจหรือว่าอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินนะคะค่าเสียหายที่ใช้ที่ต้องรักษาในการเยียวยาเนี่ยนะคะก็จะมีอะไรบ้างค่าเสียหายที่กฎหมายระบุว่า5ใช้จ่ายอันตนต้องเสียไปนะคะก็เป็นความที่ค่อนข้างกว้างเลยแหละเรามาดูซิว่าศาลจะสโคปเอาไว้เป็นกรณีศึกษาไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะก็เช่นค่ารักษาพยาบาลการบำบัดการฟื้นฟูสุขภาพอนามัยด้วยนะคะเพื่อให้กลับคืนสู่สภาพเดิมนั่นเองนะคะแต่ว่าจะต้องมีความจำเป็นและก็ความสัมพันธ์กับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลละเมิดนั้นนะคะไม่ว่าเขาจะไปบอกให้เขาแบบไปเข้าแต่โรงพยาบาลรัฐได้ไหมอย่างนี้นะคะบอกว่ามันถูกดีทำไมอยู่ถึงไปเข้าเอกชนอันนี้บังคับเขาไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลรัฐหรือว่าเอกชนก็สามารถที่จะเรียกได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไปเท่ากับกฎหมายเนี่ยเปิดช่องเอาไว้นะคะให้ผู้ถูกทำละเมิดเนี่ยได้รับการเยียวยาในเรื่องอื่นๆด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นผลโดยตรงจากการถูกทำละเมิดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นมาดูตัวอย่างนะคะฎีกาที่7119/2541บุตรผู้เยาว์ถูกทำละเมิดหน้าเสียโฉมทำให้จะต้องหยุดเรียนไปเป็นเวลานานต้องเสียเงินจ้างค่าจ้างครูพิเศษมาสอนที่บ้านนะคะค่าเสียหายในการหรือว่าค่าเสียหายในการที่ให้เขาไปเรียนเปียโนเพื่อความสบายใจเพราะว่าเขาเนี่ยเสียโฉมนะคะเพื่อว่าให้เขาเนี่ยมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นนี้ศาลก็บอกว่าผู้เสียหายเนี่ยเรียกได้นะคะเห็นไหมคะว่าก็กว้างนะคะเพื่อจะเยียวยาผู้เสียหายให้ได้มากที่สุดนะคะนี่ข้อสังเกตประการหนึ่งในมาตรา444วรรค2บอกว่าถ้าในเวลาที่พิพากษาคดีเป็นพ้นวิสัยจะอย่างรู้ได้แน่ว่าความเสียหายนั้นเนี่ยมีแท้จริงเพียงใดศาลจะกล่าวไว้ในคำพิพากษาเอาไว้นะคะว่ายังสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขคำพิพากษานั้นอีกภายในระยะเวลาไม่เกิน2ปีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะศาลก็ยังให้โอกาสอีกนั่นเองถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยศาลไม่สามารถตอนนี้ยังไม่รู้หรอกว่าจะมีความเสียหายใดๆศาลก็สงวนเอาไว้ว่าอีก2ปีเนี่ยนะมาขอให้ศาลเนี่ยแก้คำพิพากษาเพื่อที่ให้จำเลยเนี่ยจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะนี่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของการละเมิดต่อชีวิตอันทำให้ผู้ถูกกระทำละเมิดถึงแก่ความตายขึ้นมานะคะแต่ว่าไม่ได้ตายในทันทีนะคะไม่ได้ตายในทันทีก็ยังจะเรียกในระหว่างยังไม่ตายก็เรียกค่ารักษาพยาบาลได้ด้วยนะคะแล้วก็ทายาทเนี่ยก็อาจจะตกทอดถึงทายาทนะคะถึงให้เรียกค่ารักษาพยาบาลในระหว่างที่ผู้ถูกทำละเมิดเนี่ยยังไม่ถึงแก่ความตายด้วยนะคะก็อันนี้ก็เรียกได้ค่าจ้างพยาบาลมาเฝ้าไข้อะไรอย่างนี้เรียกได้หมดนะคะอีกค่าใช้จ่ายอีกอย่างนึงก็คือค่าขาดประโยชน์ในการทำมาหาได้ในระหว่างเจ็บป่วยนะคะหมายความลงถึงค่าที่ผู้ถูกกระทำเนี่ยต้องเสียหายเพราะขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้นะคะก็บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่ามีการละเมิดต่อชีวิตนะคะให้เขาถึงแก่ความตายแต่ไม่ได้ตายในทันทีก็สามารถเรียกค่าขาดประโยชน์อันนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าละเมิดต่ออมานไม่ร่างกายผู้ถูกทำละเมิดเนี่ยอาจจะเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ด้วยในฐานะเป็นค่าใช้จ่ายที่ตนเองจะต้องเสียไปนะคะก็พูดนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกค่าขาดประโยชน์ในการทำมาหาได้ก็สามารถเรียกได้เหมือนกันนะคะนี้อีกค่าเสียหายอีกชนิดหนึ่งก็คือค่าเสียหายในการประกอบการงานนะคะค่าเสียหายในส่วนนี้เนี่ยก็เฉพาะแต่กรณีที่เป็นละเมิดต่อร่างกายแล้วก็อนามัยเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะเรียกได้เหมือนกันนะคะเช่นต้องถูกตัดอวัยวะบางส่วนทิ้งไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ค่ะมาต่อกันในช่วงที่4นะคะเราก็ยังอยู่ในเรื่องของค่าเสียหายนะคะในค่าเสียหายที่จะพูดถึงในสุดท้ายและรายละเอียดนักศึกษาก็ลองไปดูในเอกสารการสอนก็คือค่าเสียหายทางจิตใจหรือว่าค่าเสียหายอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินนะคะค่าเสียหายใน

0: จิตใจเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่สามารถระบุเจาะจงเป็นตัวเงินได้แน่นอนหรอกนะคะแต่ว่าศาลเนี่ยก็อาจจะพิจารณาให้ด้วยนะคะก็เป็นเรื่องของก็ดูในพฤติการประกอบไปนะคะว่าจะให้แค่ไหนเพียงใดนะคะอาจจะเป็นอย่างอื่นที่เป็นค่ารักษาในด้านจิตใจอันนี้ก็อาจจะเป็นค่าเสียหายทางด้านจิตใจด้วยนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของฎีกาก็เคยบอกไว้เรื่องค่าเสียหายเพราะร่างกายพิการและทำให้สังคมรังเกียจอับอายขายหน้าไม่ได้สมรสก็อาจจะเป็นความเสียหายทางด้านจิตใจที่ไม่ใช่ตัวเงินนะคะแต่ก็อาจจะเรียกได้ไม่ซ้ำซ้อนกับค่าเสียหายที่เป็นค่าเสียหายที่แน่นอนนะคะนี้ เรามาดูอีกกรณีหนึ่งก็คือเรื่องที่สำคัญอีกก็คือเรื่องอายุความอันนี้ก็เป็นเรื่องอายุความนี่ก็สำคัญนะคะในเรื่องละเมิดเนี่ยมีอายุความอย่างไรบ้างมาตรา448ได้กำหนดเอาไว้นะคะว่า1ปีนับแต่วันผู้ที่เสียหายได้รู้ถึงละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะพึงต้องชดใช้ค่าเสียหายค่าสินใหม่ทดแทน1ปีเนี่ยเพราะฉะนั้น1ปีนับแต่รู้นั่นเองนะคะรู้อะไรบ้างรู้เรื่องละเมิดแล้วก็รู้ตัวผู้ทำละเมิดก็นับพอรู้ปุ๊บเนี่ยนับไปเลย1ปีถ้าเกิน1ปีก็ฟ้องร้องบังคับคดีก็ไม่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเรื่องอายุความเนี่ยศาลยกเองไม่ได้แต่เราฟ้องไปแล้วก็ฟ้องนะคะถ้าเกิดว่าคู่กรณีไม่ได้ยกขึ้นเรื่องอายุความขึ้นต่อสู้ศาลก็ไม่ยกเองก็สามารถที่จะฟ้องกันไปได้นะคะอีกกรณีนึงที่กฎหมายกำหนดไว้คือ10ปีนับแต่วันทำละเมิดพอ1ปีหลังจากนั้นในระยะเวลาก่อน10ปีเนี่ยเรายังไม่รู้ตัวผู้ทำละเมิดแล้วก็ไม่รู้ตัวเรื่องไม่รู้เรื่องของละเมิดเลยว่ามีเรื่องละเมิดอะไรบ้างนะคะก็ยังฟ้องกันได้ในระยะเวลา10ปีนะคะก็คือแต่ถ้ารู้แล้วเนี่ย1ปีนับจากวันรู้ทีนี้พอเกิน10ปีแล้วพอปีที่11เพิ่งจะรู้นะคะว่ามีรู้ตัวผู้ทำละเมิดกับรู้เรื่องละเมิดก็ไม่ก็ขาดอายุความแล้วเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้น1ปีนับแต่รู้แล้วก็10ปีนับแต่วันที่มีการกระทำละเมิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องอายุความนะคะเรื่องนิรโทษกรรมอีกนิดหน่อยนะคะก็คือถ้าจะมีใครบ้างที่ได้รับนิรโทษกรรมในเรื่องละเมิดก็คือบุคคลที่กระทำการโดยป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะก็ไม่ต้องรับผิดนะคะชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหรือว่าบุคคลที่ทำบุบสลายทำลายทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อบำบัดป้องภัยอันตรายที่มาเป็นสาธารณะโดยเป็นกรณีฉุกเฉินนะคะก็ไม่ต้องรับค่าไม่รับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหรือบุคคลที่ใช้กำลังเพื่อป้องกันสิทธิของตนนะคะโดยตามพฤติการแล้วเนี่ยไม่สามารถขอให้ศาลหรือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมาช่วยเหลือได้ทันท่วงทีก็ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่มีสัตว์ผู้อื่นเนี่ยเข้ามาทำความเสียหายในอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์นะคะผู้ครองอสังหาริมทรัพย์ก็สามารถจับสัตว์ดังกล่าวยึดไว้เป็นประกันได้นะคะอันนี้ก็เป็นกรณีที่เป็นเรื่องของนิรโทษกรรมนี่ก็จบเนื้อหาการบรรยายของหน่วยที่14นะคะในส่วนของรายละเอียดเนี่ยนะคะนักศึกษานะคะไปศึกษาได้ในเอกสารการสอนนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในหน่วยที่15ซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายของชุดวิชานี้นะคะ
1: ครับผม
0: เรียนเชิญค่ะ
1: ครับสำหรับหน่วยที่15นะครับที่นักศึกษาจะได้ศึกษาเนี่ยมันก็จะมีอยู่2เรื่องเท่านั้นเองนะครับคือการจัดการงานนอกสั่งแล้วก็ลาภมีควรได้นะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับมีอยู่3เรื่องครับคือลักษณะของการจัดการงานนอกสั่งผลของการจัดการงานนอกสั่งแล้วก็กรณีไหนบ้างที่ไม่ใช่การจัดการงานนอกสั่งนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็จะอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา395ถึงมาตรา405
0: ค่ะ
1: อย่างแรกเลยพูดถึงการจัดการงานนอกสั่งเราก็ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับอาจารย์ว่าจัดการงานนอกสั่ง
0: ค่ะ
1: ไม่ได้สั่งแหละแต่ว่าไปจัดการภาษาไทยเขาเรียกว่า
2: คนดี
1: คนดีมีน้ำใจ
0: คนหรือว่าถ้าเป็นกรณีคำที่มันเป็นเนกาทีฟหน่อยก็คนเผือกอย่างนี้ว่
1: า
0: เผือก
1: เผือกเข้าไป
0: เผือก
1: สอดเข้าไปจัดการตัวอย่างครับคือชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าจัดการงานนอกสั่งเอาอย่างนี้ดีกว่าผมยกตัวอย่างว่าสมมติไปอุบลน้ำท่วมแล้วก็กอไก่เนี่ยเห็นว่ารถของขอไข่จะถูกน้ำท่วมน้ำป่ามาแล้วกำลังจะท่วมด้วยความหวังดีก็เลยไปจ้างคอควายเนี่ยยกรถของขอไก่ขอไข่ขึ้นไปไว้ในที่สูง
0: ขอไ
1: ข่ไม่ได้สั่งตอนนั้นขอไข่ไม่ได้อยู่อุบลขอไข่ไปเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงอันนี้เนี่ยเรียกว่าการจัดการงานนอกสั่งแต่ผล

0: มันคืออะไรผลมันคือขอไข่ได้รับประโยชน์จากการกระทำนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดหนี้ขึ้น
1: ค่ะ
0: หนี้ในการที่กอไก่เนี่ยจ้างคอควายไปยกรถตรงนี้เนี่ยหนี้ตรงนี้ใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
1: เผื่อ
0: นี้เนี่ยแหละสอดเข้าไปจัดการเองจะต้องจ่ายเองไหมหรือว่าขอไข่จะต้องจ่ายคืนกอไก
1: ่
0: เดี๋ยวตรงนี้เรามาลองเรียนดูกันนะครับว่าการจัดการย้อนนอกสั่งเนี่ยผลมันเป็นยังไงบ้างถ้าพูดถึงการจัดการงานนอกสั่งเรามาดูที่มาตรา395ก่อนเขาบอกว่าผู้ใดเข้าทำกิจการแทนผู้อื่นนี่ชัดเจนเลยเข้าทำกิจการแทนผู้อื่นโดยเขามิได้วานให้ทำหรือไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะทำแทนผู้อื่นด้วยประการใดก็ดีนะท่านว่าบุคคลนั้นเนี่ยต้องจัดการงานไปในทางที่สมประโยชน์ของตัวการตามประสงค์อันแท้จริงหรือพึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นไปตามความประสงค์ของตัวการจากบทบัญญัติในมาตรา395นี่นะครับสามารถดูลักษณะของการจัดการงานนอกสั่งได้4ลักษณะอันแรกคือบุคคลใดเนี่ยเข้าทำกิจการเข้าไปช่วยเขาอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนอะเข้าไปช่วยเขายกรถโดยที่เขาไม่ได้สั่งเลย
1: ค
0: ือการเข้าไปทำกิจการเนี่ยแบ่งเป็นที่มันเกี่ยวกับทรัพย์สินก็ได้เช่นย้ายรถหรือว่าซ่อมหลังคาเห็นว่าพายุจะมาแล้วเขาไม่อยู่บ้านก็ไปช่วยซ่อมหลังคาให้เขาเพราะกลัวว่าเดี๋ยวน้ำมันฝนตกและน้ำรั่วเข้าไปบ้านเขาเกิดความเสียหายหวังดีไงเข้าไปจัดการงานนอกสั่งให้เขาหรือว่าที่มันไม่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินก็ได้นะครับเช่นจ่ายเงินทดลองให้บุตรของคนอื่นเนี่ยเข้าโรงเรียนไปก่อนเพราะมันจำเป็นเด็กต้องเรียนหนังสือ
1: ค่ะ
0: พ่อแม่ไม่อยู่หรือว่าไปไหนไม่รู้แหละ
2: คุณครูอาจจะจัดให
0: ้
2: อย่างเงี้ย
0: ก็ทำได้สงสารเด็ก
2: สงสารเด็ก
0: แต่ว่าทำแทนน
1: ะ
0: ทำแทนพ่อแม่พ่อแม่ไม่อยู่พ่อแม่ไม่ยอมจ่ายทำแทนไปก่อนนะครับหรือว่าออกค่าใช้จ่ายในการจัดการศพให้สามีภรรยาสามีถูกรถชนตายภรรยาเนี่ยอยู่โรงพยาบาลไม่รู้เรื่องเลยสาหัสมากผู้หวังดีก็อาจจะทดลองเงินจ่
1: าย
0: ค่าทำศพ
1: จ
0: ัดพิธีไปก่อนได้เพราะว่าศพค้างนานไม่ดีเนอ
1: ะ
0: ถ้าไม่ฉีดฟอร์มาลีนไม่อะไรเดี๋ยวมันจัดการตรงนี้เนี่ยก
1: ็
0: คือต้องเข้าทำกิจการแปลว่าอย่างนึงคือต้องมีกิจการให้เข้าทำนะ
1: ค่ะ
0: หลักประการที่2ครับเป็นกิจการที่ทำแทนผู้อื่น
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องมีเจตนาทำแทนผู้อื่นไม่ใช่เจตนาทำเพื่อตนเอง
1: ค่ะ
0: ต้องช่วยนายกอไก่ช่วยนายขอไข่นี่เจตนาทำแทนนะครับ
1: ค่ะ
0: คนที่เข้าไปทำแทนเนี่ยตรงนี้อยากให้จำเลยเราเรียกว่าผู้จัดการ
1: ค่ะ
0: คนที่ถูกทำแทนให้ได้รับประโยชน์เนี่ยเราเรียกตัวการสองอย่างนะครับเข้าไปทำแทนเรียกผู้จัดการคนที่ได้รับประโยชน์เรียกตัวการโอเคนะส่วนรายละเอียดเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมให้ละกันอย่างที่3การจัดการงานนอกสั่งคือเข้าไปโดยที่เขาไม่ได้วานหรือว่าเข้าไปโดยไม่มีสิทธิ์ที่จะทำแทนผู้อื่นต้องเข้าไปในลักษณะนั้นแล้วครับและประการสุดท้ายลักษณะคือต้องจัดการงานไปในทางที่สมประโยชน์ของตัวการ
1: ค่ะ
0: อย่างแรกคือต้องสมประโยชน
1: ์ค่ะ
0: อย่างที่สองคือต้องเป็นไปตามความประสงค์อันแท้จริง
1: ค่ะ
0: หรือพึงสันนิษฐานได้ต้องครบทั้งสองอย่างนะ
1: ค่ะ
0: อย่างขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ตัวอย่างเช่นกอไก่เนี่ยเป็นเจ้าของรถคันหนึ่งจะเอารถไปซ่อมในอู่ของขอไข
1: ่
0: ปกติกอไก่ก็ไปร้านขอไข่เนี่ยเป็นประจำนะครับแล้วก็กอไก่เนี่ยจะเลือกวัสดุที่ราคาย่อมยาวราคาถูกเพราะเห็นว่าแบบไม่สิ้นเปลืองทุกครั้งที่ไปซ่อมก็จะใช้ของราคาถูกเนี่ยวันนึงเอาไปซ่อมบอกว่าช่วยซ่อมพวงมาลัยให้หน่อยมันไม่ดีขอไข่ก็รู้แหละว่ากอไก่เอามาซ่อมใช้ของถูกดันไปตรวจเขาทั้งรถเลยแล้วพบว่าเฮ้ยบางพาร์ทที่ไม่ใช่พวงมาลัยเนี่ยมันมีส่วนเสียอยู
1: ่
0: แล้วก็ด้วยความหวังดีเอาชิ้นส่วนที่แบบเป็นของแท้ราคาแพงใส่เข้าไปให้
2: โดยที่อันนี้เจอประจำเลย
0: หวังดีไงหวังดีว่าแบบมันจะอยู่ได้นานนะมีประโยชน์มากกว่าแต่คุณก็ต้องจ่ายแพงนะ
2: ต้องถามก่อนไหม
0: อันนี้เขาเรียกจัดการงานนอกสั่งแต่ว่ามันไม่สมประโยชน์เนอ
1: ะ
0: จะอ้างได้ไหมว่าเป็นการจัดการงานนอกสั่งที่สมประโยชน์ของตัวการแล้วก็พึงสันนิษฐานได้แน่นอนว่ามันสมประโยชน์แน่นอนคุณได้ของดีแต่ว่ามันไม่ได้เป็นความประสงค์อันแท้จริงของตัวการเขาไม่ได้ต้องการของแท้ของดีราคาแพง อย่างเงี้ยอ้างไม่ได
2: ้
0: นะครับนี่คือลักษณะของการจัดการงานนอกสั่งต่อมาเรามาดูผลของการจัดการงานนอกสั่งนิดนึงครับว่าผลมันจะเป็นยังไงบ้างการจัดการงานนอกสั่งนี้ก็เหมือนกับละเมิดเนาะเป็นนิติเหตุไม่ใช่นิติกรรมนิติเหตุคืออะไรย้อนดีไหมเวลาไม่ย้อนแล้วกัน
1: นี่เป็นต้นนะคะเช่นละเมิด
0: เป็นเหตุการณ์ที่มีผลทางกฎหมายนะครับเป็นเรื่องระหว่างผู้จัดการกับตัวการเท่านั้นนะครับ

0: ซ่อมหลังคาให้กับขอไข่โดยที่ขอไข่ไม่ได้สั่ง
1: ก
0: ็ไก่เป็นผู้จัดการขอไข่ได้รับประโยชน์ขอไข่เป็นตัวการโอเคนะครับผลของการจัดการงานนอกสั่งเนี่ยแยกได้3ประการนะครับอันแรกคือหนี้ของผู้จัดการหนี้ในที่นี้เนี่ยคือการกำหนดหน้าที่ของผู้จัดการอ
1: ัน
0: แรกคือหน้าที่ต้องจัดการงานไปในทางที่สมประโยชน์ของตัวการนะครับถ้าขัดแย้งกับความประสงค์ของตัวการผลจะเป็นยังไงมาตรา396นะครับบอกไว้ว่าท่านว่าผู้จัดการจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ตัวการเพื่อความเสียหายอย่างใดเกิดขึ้นอันเกิดแต่ที่ได้เข้าทำจัดการนั้นเนี่ยตัวอย่างง่ายๆเช่นกอไก่เนี่ยซื้อรถมาใหม
1: ่
0: แล้วขับรถไปชนสีถลอกนิดนึงข้างหน้าเข้าอู่ขอไข่หวังดีอู่มีสีมาใหม่กันน้ำกันสนิมกันเปื้อนเปลี่ยนสีให้ทั้งคันเลยจากสีเทากลายเป็นสีแชมพูแบบนี้เนี่ยบอกว่าจัดการงานนอกสั่งเพื่อส
1: ม
0: เขาเรียกว่าสมประโยชน์ของตัวการไม่ได้เพราะฉะนั้นขอไข่เนี่ยต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนทำรถคันนี้ให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมชดใช้กับกอไก
1: ่
0: นี่คือหนี้ของผู้จัดการนะครับ
1: คือ
0: ถ้าสมประโยชน์คงเรียกได้นะแต่ถ้าไม่สมประโยชน์เนี่ยเรียกไม่ได
1: ้ค่ะ
0: อันที่สองหน้าที่มาตรา399บอกว่าผู้จัดการมีหน้าที่ต้องบอกกล่าวไปยังตัวการโดยเร็วแล้วก็รอฟังคำวินิจฉัยของตัวการ
1: ค
0: ำว่าบอกกล่าวไปยังตัวการหมายความว่าอะไรกฎหมายไม่ได้กำหนดนะว่าจะบอกกล่าวทางไหนจะบอกกล่าวทางไลน์ก็ได้ส่งอีเมลก็ได
1: ้
0: โทรเลขปัจจุบันยังมีอยู่ไหมครับ
1: ม
0: ีอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจ
2: ไม่มีแล้ว
0: ไม่มีแล้วใช่ไหมตัวเลขไม่มีแล้วโอเคจดหมาย
2: จะโทรจิต
0: โทรจิตกฎหมายไม่ยอมรับน
1: ะ
0: โทรจิตไม่ได้แม้ว่าคุณจะทำได้ก็ตามมันไม่มีหลักฐาน
2: จุดทูบอย่างนี้ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะไลน์อีเมลโทรศัพท์ได้หมดเลยการบอกกล่าวนะครับหนี้ของผู้จัดการซึ่งเป็นผู้ไร้ความสามารถมันก็อาจจะมีหนี้ที่เกิดจากผู้ไร้ความสามารถก็ได
1: ้ค่ะ
0: มาตรา400บอกนะครับว่าผู้จัดการเป็นผู้ไร้ความสามารถท่านว่าต้องรับผิดชอบถ้ามันมีความเสียหายนะ
1: ค่ะ
0: ก็เอาเรื่องของละเมิดมาใช
1: ้ค่ะค่ะ
0: ผู้ไร้ความสามารถคือใครแบ่งได้3อย่างตามหนังสือของเราแพ่ง2บอกว่าเป็นผู้ยาวคนไร้ความสามารถแล้วก็คนเสมือนไร้ความสามารถ3ประเภทนี้นะครับต้องรับผิดชอบหากมันไม่เป็นไปตามความประสงค์ของตัวการหมายความว่าอะไรหมายความว่าก็ไก่เป็นผู้ยาวเห็นไฟไหม
1: ้
0: ขอไข่ไม่อยู่บ้านวิ่งเข้าบ้านไปเอาของเนี่ยออกจากบ้านเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายยกของมาหลายอย่างเลยแต่ชอบนาฬิกาของขอไข่มากก็เลยหยิบมาใส่กระเป๋าขโมยแหละพูดง่าย
1: ๆ
0: ละเมิดเนาะละเมิดเพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าในกรณีนี้คำว่าผู้ไร้ความสามารถต้องรับผิดชอบโดยเอาเรื่องละเมิดมาจับพอเอาเรื่องละเมิดมาจับปุ๊บผู้ยาวกรณีเนื่องจากผู้ยาวครั้งที่แล้วเราเรียนแล้วว่าถ้าผู้ยาวทำละเมิดผลก็คือบิดามารดาผู้อุปการะเลี้ยงดูเนี่ยอาจจะต้องรับผิดชอบรวมด้วยกับผู้ยาวนะครับแต่ถ้าผู้ยาวกระทำการที่มันไม่เกิดความเสียหายเอาเรื่องละเมิดมาจับก็ไม่ต้องชดใช้เช่นเห็นรถขอไข่สกปรกกอไก่ที่เป็นผู้ยาวหวังดีจัดการงานนอกสั่งไปล้างรถให้เขาแบบนี้ถามว่าต้องรับผิดชอบอะไรไหมเอาเรื่องละเมิดมาจับจงใจไหมจงใจไปล้างผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นไม่ว่าทรัพย์สินอนามัยสิทธิเสรีภาพก็ดีทำให้เขาเสียหายกรณีนี้ไม่เกิดความเสียหายขึ้นเพราะฉะนั้นเอาเรื่องละเมิดมาจับผู้เยาว์ก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับเนื่องจากไม่มีความเสียหายหนี้ของตัวการครับตัวการคือใครอย่างที่3และหนี้ของตัวการคือคนที่ได้รับประโยชน์เนาะ
1: ค่ะ
0: คนที่ได้รับประโยชน์กฎหมายบอกว่านะครับท่านว่าผู้จัดการเนี่ยจะเรียกให้ชดใช้ในเงินที่ตนได้ส่วนตนที่ออกไปก็ได้พูดง่ายๆคือว่าตัวการเนี่ยมีหน้าที่ถ้าผู้จัดการเรียกร้องนะคุณก็ต้องชดใช้ไปถ้ามันสมประโยชน์เป็นไปตามที่คุณคาดหวังไว้เนี่ยก็คุณก็ต้องใช้คืนไป
1: ค่ะ
0: นะครับมาตรา402บอกว่าหนี้ที่ต้องคืนสิ่งทั้งหลายให้กับผู้จัดการ
1: ค่ะ
0: ถ้าตัวการเนี่ยจำต้องคืนสิ่งทั้งหลายที่ได้มาเพราะเขาได้เข้าจัดการงานนั้นให้แก่ผู้จัดการตามบทบัญญัติด้วยลาภมีควรได้

0: ก็เอานำบทบัญญัติเรื่องลาภมีควรได้มาคืนซึ่ง
1: เดี๋ยวเราจะพูด
0: เดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปว่าลาภมีควรได้คืออะไร
1: ค่ะ
0: นะครับมาตรา403อันนี้ก็เป็นมาตราสำคัญอีกมาตราหนึ่งที่บอกว่าถ้าผู้จัดการมิได้มีบุรพเจตนาเรียกให้ตัวการชดใช้คืนผู้จัดการย่อมไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเช่นนั้น บุรพเจตนาคืออะไร หมายความว่าเจตนาที่เริ่มต้นเข้าทำการล่ะถ้าผู้ที่เริ่มต้นเข้าทำการเนี่ยไม่ได้มีเจตนาให้ตัวการชดใช้เลยคุณจะมาเรียกร้องภายหลังไม่ได้นะตัวอย่างเช่นพี่น้องเนี่ยจ่ายเงินให้หลาน
1: ค่
0: าเทอมพ่อแม่หาไม่ทันจ่ายเงินให้ไปก่อนไม่ได้หวังคืนเลยจัดการงานนอกสั่งเนา
1: ะ
0: บอกต่อมาทะเลาะกับพ่อแม่ของหลานจะมาเรียกให้คืนแบบนี้ไม่ได้เพราะเจตนาเริ่มต้นบุรพเจตนาเนี่ยเจตนาเริ่มต้นไม่ได้มีเจตนาให้เอาเงินคืนจ่ายให้เพราะว่าหวังดีช่วยหลานพอถึงเวลามาทะเลาะกันจะมาเรียกให้เอาเงินคืนแบบเนี้ยทำไม่ได้น
1: ะ
0: โอเคมาตรา404ครับอีกมาตรานึงถ้าผู้จัดการทำแทนโดยสำคัญว่าทำแทนผู้อื่นซ้ายท่านว่าตัวการคนก่อนผู้เดียวมีสิทธิ์และหน้าที
1: ่
0: พูดง่ายๆคือสำคัญผิดทำให้คนนึงแต่ผลคือ
2: ไปได้อีกคน
0: ได้อีกคนนึงเขาบอกว่าใครได้ผลประโยชน์คนนั้นก็มีหน้าที่ชดใช้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซ่อมรถให้อาจารย์เก๋จริงๆรถคันนี้เป็นของอาจารย์เลิฟ
1: เกล
0: ค่ะแบบนี้เนี่ยอาจารย์เลิฟต้องชดใช้ให้ผมเพราะกฎหมายก็บอกว่าเฮ้ยคุณไม่ควรจะได้อะไรไปฟรีๆน
1: ะ
0: คุณจะต้องตอบแทนบ้างนะครับกรณีนี้ก็คือการจัดการงานนอกสั่ง
1: ค่ะ
2: ค่ะ
0: เรามาดูเรื่องลาภมิควรได้ละกัน
1: ค่ะ
0: ลาภมิควรได้คืออะไร
1: ค่ะ
0: เก็บลอตเตอรี่ได
1: ้อุ้ย
0: แบบนี้ถือเป็นลาภที่มิควรได้หรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ลอตเตอรี่ไม่ใช่ของเราเนาะแต่เก็บมาแล้วถูกรางวัลที่หนึ่ง
1: ค่ะ
0: อันนี้อ้างได้ไหมว่าเป็นลาภมิควรได
1: ้ค่ะ
0: หรือว่าเก็บนาฬิกาที่ตกได
1: ้ค่ะ
0: แบบนี้เนี่ยเก็บนาฬิกาอะไรแพงๆยี่ห้ออะไรดี
2: ค่ะปาเต
0: ้ฟิลิปเก็บได้ราคา2ล้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ไปคืนเจ้าของแบบนี้ถือว่าเป็นลาภมีควรได้หรือเปล่านะครับอ่ะเรามาดูเรื่องลาภมีควรได
1: ้ค่ะ
0: ลาภมีควรได้คืออะไรเหมือนการจัดการงานนอกสั่งคือเป็นนิติเหตุนะครับลาภมีควรได้ก็เป็นนิติเหตุแหละ
1: ค่ะ
0: หลักของมันก็คือกฎหมายเนี่ยไม่ได้ประสงค์ให้ใครได้ของมาฟรี
1: ๆค่ะ
0: นะครับถ้าเอาของคนอื่นมาคุณก็ต้องชดใช้ตอบแทนไป
1: ค่ะ
0: ถ้ามาดูเรื่องลาภมีควรได้จริงๆอยากรู้ว่ามันคืออะไรให้ไปดูที่มาตรา406
1: ค่ะ
0: นะครับ406บอกไว้นะครับว่าบุคคลใดได้มาซึ่งทรัพย์ใดเพราะการที่บุคคลอีกคนหนึ่งเนี่ยกระทำเพื่อชำระหนี้ก็ดี
1: ค่ะ
0: หรือได้มาโดยประการอื่นโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมาย
1: ค่ะ
0: นะครับและเป็นทางให้บุคคลอีกคนหนึ่งเสียเปรียบเนี่ยท่านว่าบุคคลนั้นจำต้องคืนทรัพย์แก่เขา
1: ค่ะ
0: ตัวอย่างเช่นอะไรล่ะ
1: ค่ะ
0: ตกลงขายรถให้กับขอไข่สำคัญผิดเอารถกอไก่ตกลงขายส่งมอบรถให้กับขอไข่เข้าใจผิดคิดว่าคอควายเป็นขอไข่ก็เลยเอารถคันนี้ไปให้กับคอควายคอควายไม่มีมูลเหตุที่จะอ้างกฎหมายเลยเนาะกอไก่ทำไปเพื่อคิดว่าเป็นการชำระหนี
1: ้
0: สำคัญผิดคอควายก็ต้องคืนให้เพราะว่าถือว่าเป็นลาภมีควรได้คอควายไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รถคันนี้เลยด้วยซ้ำนะครับหรือเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนี้กอไก่เนี่ยถูกขอไข่ทวงหนี้เข้าใจว่าตัวเองเป็นหนี้ก็เลยรับสภาพหนี้ไปแล้วก็จะจ่ายคืนจริงๆกอไก่กับขอไข่เป็นหนี้กันไหม
1: ไม่ได้เป็น
0: ไม่ได้เป็นหนี้การขอไข่ไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะทวงหนี้ด้วยซ้ำกอไก่จ่ายไปก็ถือว่าขอไข่ได้ไปเนี่ยเป็นลาภมีควรได
1: ้
0: นะครับหรือในกรณีที่วรรคสองบอกว่าบทบัญญัติอันนี้เนี่ยท่านให้ใช้บังคับตลอดถึงกรณีได้ทรัพย์มาเพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งมิได้มีได้เป็นขึ้นหรือเป็นเหตุที่ทำให้สิ้นสุดไปเสียก่อนกล่าวด้วยนั้นมิได้มีได้เป็นขึ้นหมายถึงอะไรตามวรรคสองนะครับตัวนี้ขอยกตัวอย่างละกันเช่นกอไก่ได้รับมรดกทางพินัยกรรมจากขอไข่มาแต่ว่าพินัยกรรมนั้นน่ะไม่ถูกต้องตามแบบพอไม่ถูกต้องตามหลักปุ๊บผลทางกฎหมายก็คือพินัยกรรมนั้นจะตกเป็นโมฆ
1: ะ
0: โมฆะพินัยกรรมเป็นโมฆะเท่ากับมีพินัยกรรมไหม
1: ไม่มี
0: เพราะฉะนั้นกไก่ก็ไม่มี

0: ิทธิ์ที่จะได้รับมรดก
1: มรดก
0: ไม่ได้มีสิทธิ์ที่ได้ทรัพย์มรดกเพราะฉะนั้นทรัพย์นั้นก็มีได้เป็นขึ้นผลก็คือว่าขอไก่ก็ต้องคืนทรัพย์นั้นเนี่ยในฐานะลาภมีควรได้ให้กับเจ้าของทรัพย์หรือว่าผู้จัดการมรดก
1: นะครับ
0: กรณีที่ถือว่าไม่เป็นลาภมีควรได
1: ้
0: ก็มีหลากหลายกรณีนะครับยกตัวอย่างและการกรณีแรกคือการชำระหนี้ตามอำเภอใจมาตรา407นะครับบอกว่าบุคคลใดเนี่ยได้กระทำการอันใดตามอำเภอใจเหมือนหนึ่งว่าเพื่อชำระหนี้โดยตนรู้ว่าไม่มีความผูกพันที่จะต้องชำระหนี
1: ้
0: ไม่มีสิทธิ์ขอทรัพย์นั้นคืน
1: ค่ะ
0: เช่นอะไรเช่นเรารู้อยู่แล้วว่าดอกเบี้ยเนี่ยเรียกได้ไม่เกินร้อยละ 7.5 คนอื่นเขาตั้งดอกเบี้ยมาเลยเก็บร้อยละ10แบบนี้คุณชำระดอกเบี้ยไปโดยคุณรู้กฎหมายอยู่แล้วเนี่ยหลังจากนั้นไม่เกิน15เรียกไปร้อยละ25รู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ที่ไม่จำเป็นต้องชำระไม่จำเป็นต้องชำระแหละแล้วชำระไปแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นความสมัครใจไม่สามารถเรียกเงินตัวนั้นคืนในฐานะลาภมีควรได้ได
1: ้ค่ะ
0: เพราะมันเป็นกฎหมาย
1: บอกไว้อยู่แล้วว่า
0: อำเภอใจอ่
1: ะ
0: แต่มันมีกรณีนะครับที่ผิดหลงหรือสำคัญผิดกรณีนี้อ้างได้เช่นเราจ่ายเงินไปแล้วเราทำสลิปไอ้ใบเสร็จที่เราจ่ายหายแล้วเราก็ไม่แน่ใจเรากลัวติดแบ็คลิสต
1: ์
0: เดี๋ยวเขามองเราแบบไม่น่าเชื่อถือเลยเราก็เลย
1: ไปจ่ายอีก
0: กรณีแบบนี้เนี่ยเราอ้างได
1: ้
0: เพราะเราสำคัญผิดไงเราเข้าใจผิดเราไม่ได้สมัครใจน
1: ะ
0: เพียงแต่ว่าเราสำคัญผิดเราเลยเอาเงิน
1: ไปจ่ายอีก
0: แบบนี้เราไปเรียกไอ้คนนั้นคืนได้ว่ามันเป็นลาภมีควรได
1: ้ค่ะ
0: หรือในกรณีที่สองที่เป็นการชำระหนี้ที่มันขัดอายุความหรือหนี้ตามศีลธรรมเนี่ยตามมาตรา408นะครับเขาบอกว่ากรณีนี้เนี่ยเรียกคืนไม่ได
1: ้
0: ตัวอย่างเช่นอนุ3บอกว่าบุคคลผู้ชำระหนี
1: ้
0: ตามหน้าที่ศีลธรรมหรือตามควรแก่อัธยาศัยในสมาคมเอาเงินไปให้วัดอยากทำบุญน่ะร้อยนึงหลังจากนั้นทะเลาะเจ้าอาวาสขอร้อยนึงคืนบอกว่าละมีควรได
1: ้
0: อ้างไม่ได้เพราะนิติกรรมคือนิติกรรมการให้เราให้ไปแล้วแบบนี้เราเอาคืนจากเขาไม่ได้นะครับอย่าง
2: นี้ขาดอายุความอย่างเมื่อสักครู่กรณีละเมิดอย่างเงี้ยค่ะขาดอายุความแล้วแต่เราจ่ายไปแต่เราก็ไปเรียกคืนไม่ได้เหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: โอเคต่อมาสำคัญผิดทำให้เจ้าหนี้ทำลายหลักฐานกรณีนี้ใช้กับบุคคลหนึ่งผู้ใดซึ่งมีได้เป็นลูกหนี้ตามมาตรา409นะครับ409สำคัญคือใช้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ไม่ได้เป็นลูกหนี
1: ้ค่ะ
0: นะครับถ้าคนอื่นเนี่ยจ่ายเงินไปแล้ว
1: ค่ะ
0: โดยสำคัญผิด
1: ค่ะ
0: ท่านว่าเจ้าหนี้ไม่จำเป็นต้องคืนทรัพย์แต่วรรคสองบอกว่าไม่เป็นลาภมีควรได้กฎหมายบอกว่าโอเคคุณจ่ายเงินไปแล้วคุณไม่เสียสิทธิ์คุณสามารถเอาไปไล่เบี้ยกับลูกหนี้
1: ค่ะ
0: ผู้ค้ำประกันได
1: ้ค่ะ
0: ถ้ามีนะ
1: ถ้ามี
0: นะถ้าไม่มีก็ไม่สามารถเรียกได
1: ้ค่ะ
3: ค่ะ
0: โอเคการชำระหนี้กรณีอื่นนะครับก็เช่นถ้าการชำระหนี้เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีบุคคลนั้นอาจจะเรียกร้องคืนทรัพย์นั้นได้ไหม
1: ค่ะ
0: เช่นการชำระหนี้ดอกเบี้ยเกินอัตราหรือการติดสินบนเจ้าพนักงาน
1: ค่ะ
0: ไปเอาเรียกเงินคืนฐานละมีควรได้แบบเนี้ยทำไม่ได
1: ้ค่ะ
0: นะครับการเรียกทรัพย์คืนก็มีหลากหลายกรณีนะครับกรณีที่สุจริตแล้วก็ทุจริตตามมาตรา413 414นะครับหรือว่าเป็นเรื่องของดอกผลอยู่ที่415
1: ก็มีเรื่องการคืนเงินคืนทรัพย์อื่นนอกจากตัวเงิน
0: ใช่จะคืนยังไงอยู่ที่416
1: ค่ะ
0: นี่ขออนุญาตข้ามไปแล้วกันนะครับ415 416 417 418มันจะมีกรณีที่นักศึกษาควรจะต้องแยกนะกรณีที่สุจริตกรณีที่ทุจริตผลของการเรียกทรัพย์คืนจะเป็นยังไงนะครับแล้วเรามาก็มาดู
1: อายุความ
0: อายุความสุดท้ายเลยมาตรา419นะครับในฐานะลาภมีควรได
1: ้ค่ะ
0: ซึ่ง419ก็บัญญัติไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าในเรื่องของลาภมีควรได้นั้นเนี่ยท่านมีให้ฟ้องคดี

0: เมื่อพ้นกำหนด1ปี
1: ค่ะ
0: นับแต่เวลาที่ผู้เสียหายรู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์เรียกคืน
1: แล้วก็10ปีเหมือนกัน
0: 10ปีนับแต่เวลาที่สิทธิ์นั้นได้มีขึ้นตรงนี้ก็คล้ายๆกรณี
1: ละเมิด
0: อายุความละเมิดที่อาจารย์เก๋สอนเมื่อกี้นะครับคือมี1ปีกับ10ปี1ปีนับแต่รู
1: ้ค่ะ
0: หรือ10ปีนับแต่เวลาที่สิทธิ์นั้นได้มีขึ้น
1: ค่ะ
0: โอเคครับเวลาเรามีน้อยนะครับก็ตรงนี้ขออนุญาตส่งให้ท่านประธานชุดเป็นคนสรุปทั้งหมดแล้วกัน
1: ค่ะนี้ก็เป็นวันนี้ก็เป็นการบรรยายในครั้งที่5แล้วนะคะซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายนะคะถ้านักศึกษาเนี่ยสนใจเอกสารการสอนนะคะของที่อาจารย์ได้พูดไว้ตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่5เนี่ยก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้นะคะที่หน้าเว็บไซต์ของสาขาวิชานิติศาสตร์ค่ะสำหรับรายการในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง2ท่านนะคะที่มาร่วมบรรยายนะคะให้ความรู้แก่นักศึกษานะคะขอบคุณค่ะอาจารย
2: ์ค่ะ
1: ค่ะก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะในรายละเอียดนักศึกษาสามารถที่จะไปศึกษาได้ในเอกสารการสอนของเรานะคะก็ขอวันนี้เราทั้ง3คนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่3ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนั้นให้การคุ้มครองได้อย่างไรกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศห้ามหรือจำกัดการใช้อาวุธสงครามที่มีอนุภาพรุนแรงหรืออาวุธที่ทำลายล้างโดยไม่แยกแยะพลเรือนและทหารกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำหนดให้คู่ต่อสู้ทุกฝ่ายต้องแยกแยะระหว่างพลเรือนและทหารและละเว้นการโจมตีพลเรือนอีกทั้งดูแลผู้บาดเจ็บผู้เจ็บป่วยและปกป้องเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสร้างความเชื่อมั่นว่าเฉลยสงครามและพลเรือนที่ถูกควบคุมตัวจะได้รับการปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมโดยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกาชาดสากลเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังเหล่านั้น
2: ฮัลโหล
3: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
2: งานนี้ผมขอละกัน
3: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
2: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
6: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างหรอครับ
7: น้องก็พูดถูกครับ
8: ไม่โกงด้วยหรอ
9: ไม่ยอมไม่ทน

0: ฉยๆรวมพลังคนไทยไม่โกง
1: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: ลูกหมาหรือลูกแมวน่ารักไม่มีเชื้อหรอก
1: ผิดเพราะเราไม่รู้เลยว่าสุนัขมีเชื้อสุนัขบ้าอยู่หรือไม
3: ่ว้าวเพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
5: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
6: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
7: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
8: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
9: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองและไกลจ้า
10: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
8: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
4: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
11: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

โอ้โหทำไมมะนาวเยอะจังหุ้ยนี่ก็มะนาวโอ้โหน่าจะเด็ดกลับบ้านแล้วเนี่ยเอ้าสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Smart Green กับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลเช่นเคยนะครับ Smart Green ในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเรามากันที่สวนมะนาวครับรายล้อมผมด้วยต้นมะนาวแล้วก็มีผลมะนาวจำนวนมากครับมองดูแล้วนะครับก็นึกถึงเมนูแซ่บๆอย่างส้มตำแล้วก็อาหารไทยหลากหลายนะครับที่ใช้มะนาวเป็นส่วนสำคัญนะครับเอาละครับวันนี้ครับผมอยู่กันที่สวนมะนาวในประพรบ้านลุงชิดนะครับซึ่งเป็นของพี่ต้นธรรมรัตน์นั่นเองนะครับอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละครับแต่จะอยู่ที่ไหนนั้นนะครับต้องตามไปดูกันเลยในช่วงเช็คอิน

ไรนาสวนผสมพื้นที่ปลูกมะนาวอินทรีย์จุดเช็คอินของรายการสมาร์ทกรีนในวันนี้อยู่ในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครนี่เองครับตามผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเขตคลองสามวาเป็นเขตสีเขียวซึ่งหมายถึงที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมครับสภาพทั่วไปเป็นท้องทุ่งมีคลองสามวาผ่านกลางพื้นที่และมีคลองซอยเชื่อมระหว่างคลองหลักเป็นก้างปลาประชาชนส่วนใหญ่นั้นประกอบอาชีพกสิกรรมครับสวนมะนาวในประพรบ้านลุงชิดนั้นมีเนื้อที่25ไร่ลักษณะสวนเกษตรผสมผสานปลูกไม้ยืนต้นและไม้ล้ม

0: ลูกหลายชนิดแต่เน้นมะนาวเป็นพืชหลักครับโดยจำหน่ายผลมะนาวสดและกิ่งพันธุ์ดีสามารถสร้างรายได้หลักให้กับครอบแย้มขจรเลยล่ะครับหนึ่งในคนสำคัญกำลังหลักของสวนมะนาวในประพรบ้านลุงชิดนั้นก็คือพี่ต้นธรรมรัตน์แย้มขจรครับบุตรชายคนเดียวของลุงชิดผู้ที่คิดค้นผู้ทำผู้เปลี่ยนเกษตรขาดทุนให้เป็นเกษตรที่ทำกำไรได้และมีความยั่งยืนด้วยเพราะใฝ่รู้และมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนทำให้พี่ต้นธรรมรัตน์แย้มขจรนั้นประสบความสำเร็จในการปลูกมะนาวโดยไม่ใช้สารเคมีและมีลูกค้ามากมายจากการขายมะนาวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook เอาละครับเรามาพบกับคนเก่งของเรากันเลยครับในช่วงซูมอินสำหรับในช่วงซูมอินในวันนี้นะครับผมมานั่งอยู่กับเจ้าของสวนในประพรบ้านลุงชิดแล้วนะครับซึ่งเป็นสวนมะนาวนะครับชื่อว่าพี่ธรรมรัตน์แย้มขจรหรือว่าพี่ต้นนะครับก่อนอื่นสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ขออนุญาตเรียกพี่ต้นเลยแล้วกัน
1: ได้ครับผม
0: ดูจากบุคลิกแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่าจะเป็นเจ้าของสวนมะนาวแห่งนี้ อยากทราบครับเพราะว่าตอนระหว่างทางที่มาเนี่ยเห็นว่าแถวบริเวณเนี้ยมีแต่ทุ่งนาทั้งนั้นเลยนะครับแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นสวนนาไร่นา
1: ใช่ครับแต่ก่อนเป็นนาข้าวครับเป็นนาข้าวทำนาข้าวหมดเลยทั้งหมด25ไร
0: ่ครับ
1: แต่ตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นเกษตรผสมผสานแล้วก็ยืนพื้นมะนาวด้วย
0: อ่ะแล้วตอนนั้นอ่ะที่เป็นนาข้าวทำไมถึงแบบปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบไร่นาสวนผสมแบบนี้ครับ
1: สมัยก่อนการทำนาเนี่ยข้าวมันถูก
0: ครับ
1: มันถูกลงแล้วเราอยากจะมาลองว่าพืชตัวไหนที่มันสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับเกษตรกรได้ก็เราก็เลยเลือกที่จะมาทำมะนาวแล้วก็ปลูกพืชผสมผสานด้วยครับ
0: นี่คือย้อนไปกี่ปีพี
1: ่ย้อนไป8ปีแล้วครับ
0: แล้วทางบ้านสนับสนุนยังไงบ้างอ่ะพี่
1: คือตอนแรกทางบ้านก็ไม่สนับสนุนเท่าไหร่เพราะว่าทางบ้านมองว่ามันเป็นการเกษตรที่แปลกจากชาวบ้านเขา
0: แล้วก็แปลกจากคนรอบข้างเขาไม่ทำกัน
1: เขาไม่ทำกันเพราะว่าแถวนี้ก็ทำนาหมดเลย อยู่ดีวันนึงจะกลับบ้านมาเปลี่ยนทำสวนมะนาวเขาก็บอกว่ามันแปลกไปแล้วจะทำยังไงให้ประสบความสำเร็จมันยิ่งยากเลย
0: ครับ
1: ผมก็เลยมาคิดปรับเปลี่ยนในการทำเกษตรผสมผสานด้วยโดยปลูกพืชหลายชนิดปลูกไม้ยืนต้นเลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกมะนาวเป็นหลักเพราะมะนาวเนี่ยมันต้องใช้ทุกวันครับ
0: ครับ
1: คนไทยเนี่ยขาดอะไรไม่ได้เลยก็คือขาดเปรี้ยวแม้จะตำส้มตำเนี่ยวันหนึ่งต้องใช้เท่าไหร่ร้านอาหารต้องใช้เท่าไหร
0: ่
1: ผมก็มองว่าเราเนี่ยเป็นพื้นที่กรุงเทพจุดมันใกล้ยุทธศาสตร์เลย
0: คืออยู่ในกรุงเทพความต้องการมะนาวเนี่ยใกล้ด้วยการขนส่งก็จะต้องไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะด้วย
1: ใช่ครับ
0: ครับที่ได้ศึกษาเรียนรู้หรือว่าได้เรียนเกษตรมาปะ
1: ไม่ครับไม่ได้จบเกษตรไม่ได้ศึกษาเรียนรู้เลย
0: ไม่ได้มีความรู้เรื่องการทำมะนาวการทำการเกษตรเลย
1: เริ่มมาเรียนรู้ปรับเปลี่ยนกับตอนที่เริ่มปลูกเลยผมทำสองคนกับแฟนก็คือเราทำกันในครอบครัวหมดเลยพ่อแม่แฟนช่วยกันอยากลองดูว่าเราลงทุนไปเนี่ยมัน 250,000 เนี่ยเราจะได้คืนไหมแต่เราที่เราลงทุนไป 250,000 ปุ๊บพอเราปรับเปลี่ยนทุกอย่างช่วยกันเสร็จปุ๊บปีแรกเราประสบความสำเร็จเราคืนทุนมาหมดเลย มันก็เลยเป็นอะไรที่แปลกแหวกแนวทางการเกษตรเลย
0: ที่สวนของเราเนี่ยสามารถแบ่งพื้นที่ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่หรือว่าการทำงานทำไร่นาแบบผสมผสานเนี่ยพี่แบ่งยังไงเพราะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีพื้นที่ที่ไม่เหมือนกันถูกไหมฮะสำหรับของพี่เองอ่ะพี่แบ่งยังไงฮะ
1: อย่างผมเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมด25ไร่บ้านละ2ไร่แล้วก็สวนมะนาวทั้งหมด8ไร่ฮะ
0: 8ไร่นี่คือทำสวนมะนาวอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: พื้นที่อื่นๆ
1: พื้นที่อื่นก็อีก2ไร่ก็ปลูกพืชผสมผสาน
0: อ๋อ
1: ใช่ครับและที่เหลือก็เป็นนาข้าวนาข้าวก็จะเป็นแปลงใหญ่หน่อยเพราะข้าวจากที่เราขายเราเหลือเราก็สีกินเอง
0: ครับ
1: เราก็มีความพอเพียงและข้าวเราก็เก็บไว้กินเองได้พืชผักเราก็มีเราก็กินอยู่ได้ปลาเราก็มีไก่เราก็มีเป็ดเราก็มีเราก็ได้ไข่มากินตลอดครับ
0: คือการทำการเกษตรเนี่ยที่ทำความเห็นของผมเนาะ
2: เรื่องของการเกษตรแบบผสมผสานเนี่ยมีข้อดีก็คือว่า

0: ระยะเวลาของผลผลิตเนี่ยออกมาจะไม่ตรงกันก็จะแตกต่างจากการทําการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว
1: ใช่ครับ
0: ที่เคยทํา
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็คือเป็นแนวคิดนึงที่คิด
1: ใช่ครับ
0: มาใช่มั้ยฮะ
1: ก็คือมันเป็นแนวคิดของผมที่ว่าเราทําเกษตรผสมผสานแต่เราไม่ได้ผสมผสานเหมือนคนอื่นที่เขาทำกันแต่ผมผสมผสานที่แปลกกว่าก็คือผมผสมผสานในเรื่องที่เราไปขายพันไม้ในตลาดออนไลน์ด้วย
0: อ
1: ันนี้ก้าวเข้ามาถึงตลาดออนไลน์แล้วเวลาเราทำต้นไม้ออกมาบางคนคิดว่าขายลูกขายผลอย่างเดียวแต่ผมคิดมองว่ากลับกันว่าถ้าเราขายพันล่ะเราได้ราคากว่าคือคนต้องการพันจากที่เราไปปลูกเนี่ยผลผลิตเราก็ต้องมีดีให้เขาเห็นว่าลูกเราดกผลเราดกจริงถ้าเรามีผลดกลูกดกจริงเขาก็ซื้อพันเราถูกไหมครับ
0: เคล็ดลับของการทำการเกษตรของพี่ก็คือเป็นการทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งก็ทำให้ผลผลิตออกมาดีมากๆด้วย
1: เพราะว่าหนึ่งเลยสารเคมีมันไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ไม่ดีต่อผู้บริโภคผู้บริโภคเอาไปกินทุกวันนี้โรคร้ายเกิดจากอะไรครับ
0: ครับ
1: จากสารพวกนี้ทั้งนั้นทั้งมะลงมะเร็งเนี่ยสารเคมีเนี่ยผมบอกเลยคือถ้าลงในแหล่งน้ำลงในที่เราเลี้ยงปลาไว้เราฉีดยาฆ่าหญ้าไปฉีดยาฆ่าแมลงไปลงไปในแหล่งน้ำปลาก็กินน้ำปลาก็กินหญ้าที่อยู่ชายบ่อเราก็กินสารเคมีเข้าไปแล้วพืชผักที่เราฉีดลงไปปุ๊บเราเอาไปกินปุ๊บเป็นไงครับร
0: ่
1: างกายสะสมทำให้ก่อเกิดมะเร็งทุกวันนี
0: ้คือแรกเริ่มเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่เริ่มทำการเกษตรเนี่ยก็คิดอะไรไม่ออกก็ต้องพึ่งพาสารเคมีอันดับหนึ่งก่อน
1: ใช่ครับ
0: แต่คราวนี้อิมแพคที่ส่งผลมาเนี่ยทำให้เราเห็นนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: แล้วก็ทำให้เราเปลี่ยนมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์ขึ้นมา
1: คือตอนแรกอ่ะเมื่อ2เดือนแรกที่ผมเริ่มทำผมรู้สึกว่าผมหายใจไม่ออกผมใช้ตอนแรกผมคิดว่าการทำเกษตรเราก็ต้องมีสารเคมีเข้ามาควบคู่ด้วยแต่ผลสุดท้ายปุ๊บเมื่อร่างกายเรารู้สึกว่าเราร่างกายเราฉีดบ่อยร
0: ่าง
1: กาย
0: เราแย่
1: ใช่เราเป็นผู้ผลิตเราแย่เลยแล้วคิดดูแล้วผู้บริโภคกินนะครับเข้าไปทุกวันโดยที่เขาไม่รู้เลยพืชผักมาจากไหนว่าใครเป็นผู้ขายมาใครเป็นผู้ผลิตมาน
0: ี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่คือสร้างความน่าเชื่อถือสำหรับผู้บริโภค
1: ใช
0: ่ให้ซื้อสินค้าของเรา
1: ใช่
0: รวมถึงกิ่งพันธุ์ด้วย
1: ใช่
0: เพราะว่าเขาก็น่าจะเห็นต้นแบบไปแล้วว่ามะนาวที่เราปลูกเนี่ยออกมาลูกดกแค่ไหน
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวให้พี่ต้นพูดถึงเทคนิคนะครับในการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ที่เราคุยกันเมื่อกี้เนาะที่บอกว
1: ่
0: าคนทำแล้วทำไม่จริงหรือว่าทำอาจไม่ประสบความสำเร็จในมุมมองของพี่ครับการทำที่ประสบความสำเร็จนี้จะต้องมีอะไรบ้าง
1: คือการทำเกษตรอินทรีย์นะครับผมบอกเลย1จะประสบความสำเร็จคืออย่าจิตตกจิตตกนี่คืออะไรครับบางทีใบไม้แมลงกินโดนหนอนกินโดนอะไรกินปุ๊บจิตตกมาแล้วคิดมากแล้วเฮ้ยใบไม้สวยต้นไม้ฉันไม่สวยต้นไม้ฉันไม่ดูดีใบไหม้มั่งละเป็นโรคมั่งละคือถ้าเราจิตตกปุ๊บมันก็จะไม่มันจะทำการเกษตรไม่ประสบความสำเร็จครับในเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์นะหนึ่งเลยการทำเกษตรอินทรีย์เราต้องมองถึงสิ่งแวดล้อมรอบข้างสิ่งแวดล้อมการจัดการในสวนเราว่าเป็นยังไงน้ำเป็นยังไงปลาเป็นยังไงอยู่ได้ไหมมันดีกว่าทำเคมีแน่นอนครับ
0: หลายคนอาจมองว่าการทำมะนาวเนี่ยปลูกปล่อยไปเดี๋ยวก็มีผลผลิตออกมาแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอย่างนึงก็คือมักจะมีโรคเกิดขึ้นพี่ทำยังไงครับพี่ถ้าเกิดเมื่อมีโรคเกิดขึ้นแล้ว
1: ใช่ครับมะนาวมีโรคร้ายแรงหลายโรคอย่างโรคที่ร้ายแรงที่สุดเลยจริงๆเลยก็คือแคนเกอร์แคงเกอร์เนี่ยครับแคงเกอร์เนี่ยมันจะเกิดจากเชื้อราทั้งเกิดในดินแล้วก็ฝนแรกที่ตกลงมามันจะมีกรดทำให้ใบเนี่ยเป็นจุดๆๆๆสีแดง
0: ๆ
1: พอเป็นสีแดงเนี่ยครับมันจะเหมือนเป็นลักษณะแบบเนี้ยมันจะเป็นใบไหม้เลย
0: อ๋อก็คือใบด่าง
1: ใช่ครับ
0: นี่คือลูกแคงเกอร์ใช่ไหม
1: ใช่มันจะเกิดเฉพาะใบที่เป็นยอดอ่
0: อ
1: นใหม่ๆพอเป็นแคงเกอร์ปุ๊บมันก็จะกินแม้ถึงลำต้นนะครับ ลำต้นมันก็จะกินแดงแดงแดงหรือท้ายปุ๊บมะนาวก็จะยืนต้นตาย
0: ก็คือลามไปเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: แต่มันมีวิธีแก้ครับวิธีแก้ง่ายเลยก็คือใช้ปูนขาว
0: ครับ
1: ปูนขาวโรยสนามบอลเนี่ยถ้าเราทำอินทรีย์นะครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าใครทำเคมีส่วนใหญ่จะใช้ฟังกูลาฉีดฟังกูลาก็จะเป็นสารสีฟ้าแต่ผมแนะนำให้มาทำอินทรีย์ดีกว่าก็คือใช้ปูนขาวที่โรยสนามบอล
0: ประหยัดต้นทุนกว่าด้วย
1: ประหยัดต้นทุนครับกระสอบละไอถุง

0: ละ18 บาทโดยสนามบอลก็2ช้อนโต๊ะเนี่ยต่อน้ำ20 ลิตรละลายเลยแล้วก็ฉีดพ่นพ่นเลยทุกประมาณ10 วันหรือ15 วันก็ได้ครับช่วงมันจะมีช่วงเวลานะครับแคงเกอร์เนี่ยจะมาช่วงโลกเนี่ยจะมาช่วงหน้าฝน
1: ฝนแรก
0: ช่วงหน้าฝนเลยช่วงหน้าฝนส่วนใหญ่จะเป็นกันเยอะแคงเกอร
1: ์งั้นทุกๆหน้าฝนเนี่ยเราก็ต้องฉีดแบบนี้ตลอดทุกๆ10
0: ใช่ครับก็คือฉีดตอนที่ฝนไม่ตกแล้วหรือว่าฝนหายไปแล้วไม่ได้ฉีดตอนฝนตกหรือว่าเรารู้ว่าฝนจะตกแต่ไปฉีดอยู่ไม่ได้นะครับก็คือการทํามะนาวนอกฤดูมันก็มีเทคนิคของแต่ละคนนะครับหรือของแต่ละสวนมันไม่ได้ยากเลยการทำมะนาวนอกฤดูเนี่ยผมบอกเลยทางสวนเราทำเนี่ยเราทำเป็นอินทรีย
1: ์ครับ
0: แล้วเราใช้เราทุกอย่างมันเป็นอินทรีย์หมดคือผมทางสวนใช้เนี่ยก็คือเป็นน้ำหมักปลา
1: น้ำหมักปลา
0: ครับน้ำหมักปลาก็คือมันจะมีไคโตซาน
1: ครับ
0: ก็คือน้ำหมักปลาเนี่ยปลา5 กิโลใส่ลงไปเลยในถังเศษปลานะครับ5 กิโลใส่ลงไปในถังเลยเสร็จแล้วปุ๊บเราเอากากน้ำตาลกากน้ำตาลนะครับหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้แต่ผมว่าน้ำตาลทรายแดงดีกว่าน้ำตาลทรายแดง5 กิโลใส่ลงไปถังนี้ก็เป็นถัง200 ลิตร
1: ครับ
0: ใส่ลงไปเลยแช่ไว้หมักไว้เลยแล้วก็เติมน้ำให้เต็มถังเลยช่วงจังหวะนั้นเราก็ทิ้งไว้ก่อนประมาณ1 เดือน
1: โอ้1 เดือนเลย
0: ใช่1 เดือนเลยครับหรือ15 วันก็ได้แต่15 วันผมว่ามันยังไม่ย่อยสลายช่วงจังหวะนั้นเราเอาอันนี้ใส่ไปด้วยก็ดีครับนมเปรี้ยวหรือยาคูนั่นเองใส่ไปสัก2 ขวดก็ได้2 ขวดยาคูหรือลูกแป้งข้าวหมากก็ได
1: ้
0: ลูกแป้งข้าวหมากก็ไปใส่ไปเพื่อให้มันย่อยสลายอีกทีนึง
1: ครับ
0: หรือให้ระเบิดอีกทีนึง
1: หลังจากนั้น1 เดือน
0: ใช่ครับหลังจากนั้น1 เดือนก็ปล่อยกับระบบน้ำได้เลยลดคนต้นได้เลยหรือว่าเอามาฉีดพ่นก็ได้
1: ครับ
0: ใช่ช่วงนั้นอ่ะเราก็มาผสมกับฮอร์โมนไข่ทำฮอร์โมนไข่ไว้เลยฮอร์โมนไข่ก็ไม่ได้ยากครับไข่ไก่2 ฟองตีเลยไข่ไก่2 ฟองอันนี้คืออัตราส่วนในการทำนะครับไข่ไก
1: ่2 ฟองนี่คือต่อ200 ลิตรนี่เหรอ
0: ไม่ครับทำใส่ขวดไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาผสมเราค่อยมาผสมฉีดอีกทีนึงไข่ไก่2 ฟองแล้วก็มีน้ำจุลินทรีย์หน่อกล้วยน้ำจุลินทรีย์หน่อกล้วยก็คือน้ำหน่อกล้วยเนี่ยที่เราหมักไว้ในการทำน้ำหน่อกล้วยหมักก็คือสับปุ๊บแล้วเราก็เอาไปใส่ถัง200 ลิตรแล้วก็หมักไว
1: ้
0: หมักไว้ก็คือเราก็ผสมกับกากน้ำตาลหรือว่าน้ำตาลทรายก็ได้ใส่ไปเลย5 โลก็หมักไว้ในถัง200 ลิตร
1: คร
0: ับ พอหมักไว้เสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดการย่อยสลายแหละประมาณเดือนนึงแล้วเราก็เอาน้ำตักน้ำกองเอาเศษกล้วยออก
1: ครับ
0: แล้วก็น้ำมาทำฮอร์โมนไข่อีกทีนึง
1: คือ2 อย่างนี้คือต้องมาควบคู่กันไหม
0: ใช่ครับต้องมาควบคู่นะครับเวลาเราฉีดเงี้ยเราก็ฉีดสารฮอร์โมนไข่ที่เราจะเร่งดอกช่วงที่จะติดตาดอกแต่ถ้าเราไม่ได้ติดตาดอกเราก็ฉีดน้ำหมักปลาธรรมดาก็ได
1: ้
0: ช่วยให้การเจริญเติบโตเพราะว่าน้ำหมักปลาเนี่ยเขามีไคโตซานอยู่แล้ว
2: คุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะช่วยให้มะนาวของเรานั้นออกดอกออกผลและลูกดกตลอดทั้งปีเลยนะครับในช่วงหน้านี้ครับพี่ต้นธรรมรัตน์ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบการปลูกมะนาวด้วยเกษตรอินทรีย์จะมาเล่าแนวคิดและคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับช่องทางการทำตลาดออนไลน์ในช่วง Go Green

0: ความอยู่รอดของเกษตรกรในฐานะผู้ผลิตสินค้าเกษตรเมื่อมีผลผลิตแล้วก็ย่อมต้องการตลาดครับเพื่อเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายซึ่งเกษตรกรบางรายอาจประสบปัญหาในเรื่องของตลาดแต่สำหรับเกษตรกรท่านนี้เขาใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการบอกเล่าวิชาชีพและจัดจำหน่ายครับพี่ต้นธรรมรัตน์ถือว่าเป็นต้นแบบของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการทำตลาดออนไลน์ความสำเร็จนี้ถูกนำมาถ่ายทอดแก่ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นต่อๆไปอีกด้วยครับ
1: นี่คือเพื่อนที่อยู่ใน Facebook เราต้องมีเท่าไหร่ครับ 5,000 คนมันสำคัญที่สุดอันนี้คือเพจส่วนที่มันต้องมีเพจ

0: ทุกวันนี้ถ้าเราไม่มีเพจเขาก็จะไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครไม่สามารถศึกษาได้
1: วันนี้ก็มาอบรมยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะกับพี่ต้นนะคะก็คือส่วนตัวก็คือทำฟาร์มออร์แกนิกอยู่นะคะปลูกมะเขือเทศผักสลัดผักสวนครัวออร์แกนิกอะไรพวกนี้ค่ะก็รู้สึกจริงๆรู้สึกดีมากเพราะว่ารู้สึกเหมือนเรามีรุ่นพี่อะไรเงี้ยค่ะให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยพี่ต้นก็ให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของพวกมาร์เก็ตติ้งออนไลน์นะคะเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้การทำตลาดออนไลน์แล้วก็เรื่องของแบรนด์โลโก้ในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งอะไรพวกนี้ค่ะก็ได้ความรู้มากค่ะ
2: วันนี้ผมก็ได้อบรมกับคุณต้นก็มีประสบการณ์ของผมก็คือตอนนี้ผมปลูกกล้วยอยู่ที่บ้านก็มีต้นกล้วยแล้วก็ธรรมดายังไม่มีแพ็กเกจอะไรที่ดูดีนะครับผมก็ทำในสิ่งที่ชาวบ้านนะครับก็เป็นของธรรมดาก็ให้ขายกับตลาดทั่วไปจากการที่อบรมกับคุณต้นแล้วก็มีความจุดประกายก็ขึ้นมาก็คือมีอยากให้มีแพ็กเกจเป็นของตัวเองอยากสร้างแบรนด์อยากให้มีโลโก้ที่ดูแล้วมีความสะดุดตาอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะสามารถส่งสินค้าออกสื่อกับการตลาดได้มากขึ้นให้คนได้จดจำในภาพลักษณ์ของเราได้มีตัวตนเพิ่มขึ้นนะครับ
3: ทุกวันนี้ผมก็สอนเกษตรกรอยู
4: ่
3: สอนแม้กระทั่งเด็กรุ่นใหม
4: ่
3: ว่าทุกวันนี้โลกเรามันไปไกลแล้วมันเป็นยุค 4.0 แล้วถูกไหมครับยุค 4.0 เนี่ยคือมันเป็นดิจิตอลเทคโนโลยีอะไรทุกอย่างที่มาควบคุมทางการเกษตรหมดเลยแม้กระทั่งเราทำอะไรทุกวันนี้จับโทรศัพท์ขึ้นมาผมเจอคุณเจอผมถูกไหมครับแค่โพสต์เฟซบุ๊กง่ายๆหรือว่าสร้างเพจขึ้นมาทำตลาดออนไลน์ขึ้นมามีคาแรคเตอร์ของตัวเองแต่หนึ่งเลยของการทำเกษตรถ้าคุณโพสทุกวันคนก็จะเห็นคุณว่าคุณทำอะไรอยู
4: ่
3: แม้กระทั่งเพื่อนเพื่อนสู่เพื่อนเพื่อนสู่เพื่อนเขาก็รู้แล้วว่าคุณทำอะไรอยู่และโพสไปอีกหนึ่งปีเต็มๆเนี่ยว่าคุณยังทำการเกษตรอยู่มันสร้างความน่าเชื่อถือให้คนอื่นแล้วถูกไหมครับ
4: ใช่ครับอยากให้พี่ต้นพูดถึงหลักของการทำการเกษตรแบบออนไลน์ครับที่สำคัญแล้วก็จำเป็นต้องมีครับมันต้องมีอะไรบ้าง
3: หนึ่งเลยการทำตลาดออนไลน์ต้องมีความไม่โกงกินคนอื่นไม่เอาเปรียบคนอื่นแล้วก็สร้างความเชื่อถือให้กับคนอื่นว่าเราทำจริงว่าเราไม่โกงใครจริงมีการส่งของจริงทำทุกอย่างให้ดูเหมือนว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตสตอรี่อยู่กับธรรมชาติจริงๆ
4: คือไม่เฟก
3: ไม่เฟก
4: เป็นตัวเราจริงๆ
3: ไม่เฟกไม่เฟก
4: ครับแล้วก็โพสทุกวัน
3: ใช่ครับ
4: เหมือนว่าเขาอยู่กับเราทุกวัน
3: ใช่ครับ
4: แม้ว่าจะอยู่กันคนละซีกโลกเนี่ยก็เห็นกัน
3: ใช่ครับเห็นกัน
4: นี่ก็คือเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีนะ
3: ใช่ในการทำตลาดออนไลน์นะครับหนึ่งเลยก็คือเราต้องมีเพื่อนอ่ะ
4: เครือข่าย
3: ถึง 5,000 คนให้เต็ม Facebook เราก่อนเสร็จแล้วเต็มแล้วเรามี Facebook เดียวไม่ได้เราต้องมีถึง3 Facebook
4: ทำไมล่ะครับ
3: เพื่อให้คนเข้ามาเยอะขึ้นถึง 15,000 คน
4: อ๋อ
3: เข้าใจไหมครับ
4: แต่คือเราก็คือสร้างเครือข่ายของตนเอง
3: ใช่สร้างเครือข่ายของตนเองก่อนเสร็จแล้วเราต้องสร้างเพจนี่คืออะไรเพจนี่คือหน้าร้านของเราเลยคือบอกตัวตนเลยบอกสถานที่บอกทุกอย่างบอกที่อยู่หมดไม่สามารถจะหนีจากเพจได้คุณจะเปิดเพจมาแล้วคุณไปหลอกลวงคนอื่นตำรวจเขาตามเจอคุณหรือคนที่อะไรทุกอย่างเขาตามเจอคุณแน่นอนพอเสร็จแล้วรู้จักกลุ่มไหมครับกลุ่มทางการเกษตรกลุ่มเนี่ยมันมีเป็นร้อยกลุ่มมีเป็นร้อยแท็บเสร็จแล้วปุ๊บกลุ่มเนี่ยมันมีประชากรเป็นหลักแสนที่มาอยู่ในกลุ่มเนี้ย
4: ครับ
3: เราแค่ก๊อปลิงก์หรือแชร์ของเราออกไป
4: ไปโพส
3: ใช่ไปโพสออกไปไอ้คนหลักแสนเนี่ยเห็นแค่ 5,000 คนก็ดีใจแล้วเห็นแค่พันคนก็ดีใจแล้ว
4: คือประโยชน์ของกลุ่มเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่ประชาสัมพันธ์ตัวเราเท่าน
3: ั
4: ้นแต่ยังเป็นการที่คนที่ทำอะไรเหมือนกันได้มาเจอก
3: ัน
4: ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยซึ่งกันและกัน
3: คือกลุ่มทุกวันนี้อย่างหนึ่งไร่พอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพ่อเกษตรพารวยทุกวันนี้กลุ่มพวกนี้มันมีเป็นหลักล้านหลักแสนแล้วที่คนเข้ามาอยากทำเกษตร
4: ครับ
3: ผมก็เลยเชื่อมโยงของผมเองเนี่ยจากเฟซบุ๊กผมไปลงตามกลุ่มด้วย
4: สิ่งนี้ก็น่าจะเป็นที่จุดประกายให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจ
3: ใช่
4: แล้วก็ได้เห็นแวบๆเข
3: ้
4: ามาดูปุ๊บจุดประกายสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมก่อให้เกิดเกษตรกรในอนาคตได้ด้วย
3: ใช่ครับ
4: ครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดนะครับของพี่ต้น ซึ่งต้องถือว่าคำพูดของพี่ต้นเนี่ยเป็นไม่ใช่เป็นคำพูดที่ปรุงแต่งและสวยหรืออะไรแต่พิสูจน์ขึ้นมาได้จากการที่เราต้องทำจริงและทำให้เห็นด้วยนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ของผลผลิตเนาะผลผลิตที่สวนแห่งนี้นอกจากมะนาวเป็นหลักเนี่ยยังมีอะไรบ้างพี
3: ่ก็มีกล้วยครับ
4: กล้วย
3: มีกล้วยมีมะพร้าวแล้วก็มีมะม่วงมีสะด
4: า
3: วมีตามฤดูกาลนะครับ
4: เห็นว่าในอนาคตนี่จะมีทุเรียนด้วยใช่ไหม
3: มีไผ่มีทุเรียนครับในอนาคต
4: ในอนาคตต้องมีทุเรียน
3: น่าจะอีก5ปีครับเพราะตอนนี้ก็ปลูกทุเรียนอยู่ก็เราก็ทำมาเรื่อยนะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ผมบอกเลยเกษตรกรอ่ะอย่าไปตามราคาเข้าใจไหมครับตามราคาคืออะไรหนึ่งเลยเกษตรกรทุกวันนี้เขาเรียกว่าตามราคาคืออยู่ดีปุ๊บบอกไอ้นู่นแพงก็แห่ไปทำกันพอไอ้นี่แพงก็แห่ไปทำกันแต่ผลสุดท้ายปุ๊บพอทำกันเยอะจัดราคาจะตกต่ำลงมาถูกไหมครับพอราคาตกต่ำปุ๊บเกษตรกรก็จะบอกว่าเจ๊งบ้างขายไม่ได้บ้างแย่บ้างเป็นหนี้ธ.ก.ส.บ้างเป็นหนี้ธนาคารบ้างส่วนใหญ่แล้วครับ
4: คุณผู้ชมครับวันนี้จากการที่เราได้มาพูดคุยกับพี่ต้นนะครับทำให้เรารู้ว่าการทำการเกษตรนั้นไม่ง่ายและก็ไม่ยากนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือการที่จะต้องลงมือทำและก็ทำจากใจจริงและก็ด้วยความรักด้วยนะครับซึ่งพี่ต้นนี่ก็เป็นเกษตรกรต้นแบบอีกคนนึงนะครับที่เป็นคนยุคใหม่ที่หันกลับมาทำการเกษตรที่บ้านเกิดของตนเองและอย่างนึงนะครับพี่ต้นก็เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อีกด้วยซึ่งเป็นผู้ที่คอยให้ความรู้ในเรื่องของการเกษตรเผยแพร่กับคนอื่นๆอีกด้วยนะครับ
3: ใช่ครับผม
4: และในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ต้นนะครับเจ้าของสวนมะนาวในประพรบ้านลุงชิดเป็นอย่างมากครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกับผมในวันนี
3: ้ครับครับ
4: คุณผู้ชมครับเวลาของเราในรายการสมาร์ทกรีนหมดลงแล้วนะครับสามารถรับชมรายการของเราได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏและก็ลิงก์ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับวันนี้ผมและพี่ต้นต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสด

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรกรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
6: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
7: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
6: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
8: ว้าวเพราะว่าถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
6: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
9: เรียนมสท.ได้เหรอ
10: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ครับนะฮะวันนี้ครับนักศึกษาครับนะทุกท่านจะได้มารับฟังนะครับเนื้อหาสาระที่สำคัญในหน่วยที่8นะครับในหลักทั่วไปของหนี้นะครับซึ่งเป็นหน่วยที่เป็นปฐมบทในเรื่องหนี้นะครับซึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายของวิชาของเรานะครับนะบุคคลนิติกรรมแล้วก็หนี้นะครับในหน่วยที่8เป็นหลักการทั่วไปของหนี้นะครับซึ่งมีอยู่2เรื่องสำคัญก็คือสิทธิทางหนี้นะครับสิทธิทางหนี้และวัตถุแห่งหนี้นะครับนะฮะสิทธิทางหนี้นะครับนะสิทธิทางหนี้เนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุคคลสิทธิ์หรือสิทธิเรียกร้องนะครับบุคคลสิทธิ์เนี่ยนะฮะในหน่วยที่แล้วมาเนี่ยอาจารย์ก็ได้พูดไปแล้วในหน่วยที่7ว่าสิทธิที่มีเหนือบุคคลหรือสิทธิเหนือบุคคลนะครับเรียกว่าบุคคลสิทธิ์นะฮะคำหนึ่งนะกระซิบหน่อยนะครับก็คือคำว่าทรัพยสิทธิ์คือสิทธิเหนือทรัพย์แต่นี่เป็นสิทธิเหนือบุคคลหรือบุคคลสิทธิ์นะครับโดยนี่เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างบุคคล2ฝ่ายฮะนะฝ่ายแรกนะครับก็คือเจ้าหนี้ฝ่ายที่2ก็คือลูกหนี้และหนี้นี่มีบ่อเกิดนะครับ2เรื่องก็คือนิติกรรมและนิติเหตุนะครับนะฮะเรื่องซึ่งเมื่อเกิดหนี้แล้วก็คือวัตถุแห่งหนี้นะครับวัตถุแห่งหนี้ก็คือสิ่งที่เจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้กระทําการเพื่อชําระหนี้นั่นเองนะครับนะซึ่งได้แก่การกระทําการงดเว้นกระทําการและการส่งมอบทรัพย์สินนะครับนะฮะนี่คือความในเบื้องต้นนะครับนะฮะในภาพที่จะเราให้เห็นเรื่องของหนี้นะฮะซึ่งหนี้เนี่ยนะครับบางท่านบอกว่าเป็นวิชาที่เป็นนามธรรมนะครับบอกนะอาจารย์ไปสอนนะครับนะฮะไปสอนเสริมเนี่ยนะครับของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะมักบอกให้นักศึกษาบอกว่าอ้าวถ้าอยากจะเรียนหนี้ให้รู้เรื่องต้องก่อรูปธรรมให้เกิดขึ้นในหนี้ก่อนอ้าวใครมากับเพื่อนบ้างอ้าวดำกับแดงมาด้วยกันให้แดงให้ดำยืมเงินก่อนสัก3บาทนะฮะเราเรียนถึงบ่ายสามก็บอกบ่ายสามค่อยคืนนะเพราะอะไรครับเพราะให้เห็นความเป็นรูปธรรมของหนี้ฮะนะฮะของหนี้นะครับนะฮะซึ่งไม่พูดถึงหลักฐานนะฮะอย่างกู้ยืมเนี่ยสามบาทเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือนะฮะลงลายมือชื่อผู้กู้นะครับก็จะพูดถึงในลักษณะนิติสัมพันธ์ในทางหนี้ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปนะครับให้ดำกับแดงได้เห็นและให้เพื่อนในห้องได้เห็นภาพร่วมไปกับดำและแดงด้วยนะครับนะฮะเอาละครับนะฮะสิทธิทางหนี้หรือบุคคลสิทธิ์เนี่ยนะครับเป็นบุคคลสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องที่เป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งนะครับโดยนะครับอย่างที่บอกครับหนี้คือความผูกพันนะฮะความผูกพันนี้นะครับนะฮะหลายคนก็นะฮะถ้านะครับยังไม่เดือดร้อนมากนะฮะก็ยังไม่อยากมีความผูกพันนะฮะในลักษณะที่เป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะครับนะฮะในลักษณะที่เป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้แต่บางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับนะเพราะนะครับก็อาจจะมีเหตุนะครับหรือมีมูลหนี้ที่เกิดนะครับเกิดขึ้นนะฮะทั้งจะตั้งใจไม่ตั้งใจนะครับซึ่งนะครับนะหนี้ที่เกิดขึ้นนะครับหนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับนะฮะก็มีนักวิชาการเนี่ยหลายท่านนะครับหลายท่านนะครับได้ให้ความหมายนะครับนะฮะโดยเฉพาะท่านนะฮะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายท่านหนึ่งก็คือท่านศาสตราจารย์กำธรพันธุลาภเนี่ยนะครับนะก็ท่านก็บอกว่านี่ก็คือนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณี2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะครับนะฮะนะครับและก็นะครับนะมีหลายท่านได้นิยามคำศัพท์ของคำว่านี่นะครับนะฮะของคำว่านี่ขึ้นนะครับเพราะว่านะครับถ้าหากนักศึกษาไปพิจารณานะครับตามนี่มาตราแรกเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่านะครับในมาตรา194แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พูดแต่เพียงว่าด้วยอำนาจแห่งมูลนี้นะครับเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิ์จะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้อันหนึ่งการชำระหนี้ด้วยการงดเว้นการอันใดอันหนึ่งย่อมมีได้นะครับนะฮะซึ่งนะครับเมื่อดูตาม194เนี่ยนะครับจะเห็นแต่เพียงว่านะครับ194กำหนดให้เจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ตามอำนาจแห่งมูลหนี้นะครับหรืออาจจะกล่าวได้ว่านะครับอาจจะกล่าวนะครับกล่าวแบบนะครับเทียบเคียงนะครับนะเทียบเคียงแบบตรงๆหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับนะฮะคืออาจจะพูดได้อย่างนี้ครับว่านี่เนี่ยหมายถึงความผูกพันตามกฎหมายนะครับระหว่างบุคคล2ฝ่ายได้แก่ฝ่ายเจ้าหนี้กับฝ่ายลูกหนี้โดยมีบ่อเกิดแห่งหนี้หรือมูลแห่งหนี้ดังนี้นะครับนิติกรรมสัญญานะครับก็เป็นมูลแห่งหนี้นะครับละเมิดก็เป็นลาภมีควรได้จัดการงานนอกสั่งและบทบัญญัติของกฎหมายนะฮะดังนั้นเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นแล้วเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ปฏิบัติการชำระหนี้ดังกล่าวและลูกหนี้ย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติการชำระหนี้นั้นด้วยครับนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ทำให้หนี้เกิดขึ้นจากแนวคำนิยามนะครับทีนี้มาดูครับ
นะฮะพอทราบความหมายแล้วนะครับพอทราบความหมายแล้วก็ต้องมาดูครับว่าบ่อเกิดนะครับนะบ่อเกิดแห่งนี้นะครับบ่อเกิดแห่งนี้นะครับบ่อเกิดหรือที่มาของนี่เนี่ยนะครับมีเรื่องอะไรบ้างนะครับนะฮะเรื่องแรกครับก็คือเรื่องของนิติกรรมครับนะเรื่องนิติกรรมเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งนี้นะครับนะฮะเป็นบ่อเกิดแห่งนี้เพราะนิติกรรมนั้นเป็นเครื่องมือที่กฎหมายมอบให้เอกชนนะครับไว้สร้างหรือก่อความผูกพันซึ่งกันและกันหรือในกรณีของเรื่องของเสรีภาพในการแสดงเจตนาและความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนานะครับหรือนิติเหตุชนิดหนึ่งที่เกิดจากการกระทำของบุคคลที่มุ่งประสงค์ต่อผลในทางกฎหมายนะครับนะฮะซึ่งตรงนี้นี่จะทำให้เห็นว่านิติกรรมเนี่ยก็คือนิติเหตุอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับนะซึ่งนิติกรรมเป็นอย่างไรทุกท่านก็คงจะได้ศึกษามาแล้วในหน่วยที่3นะครับก็คือการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธินั่นเองนะครับนะฮะอันนี้เป็นสิ่งแรกที่ทำให้เกิดหนี้หรือเป็นบ่อเกิดของหนี้ที่มาแห่งหนี้ประการแรกนะครับประการต่อมาครับก็คือนิติเหตุนิติเหตุนะครับแปลตัวตามตัวคือเหตุในทางกฎหมายนั่นนะครับเหตุในทางกฎหมายนะครับนิติเหตุนี่คือเหตุในทางกฎหมายนะครับซึ่งนะครับอาจเกิดจากเหตุการณ์ตามธรรมชาติหรืออาจเกิดจากการกระทําของบุคคลนะครับซึ่งได้กระทําลงโดยมิมุ่งหมายให้เกิดผลกฎทางกฎหมายนะครับนะเหมือนนิติกรรมนะไม่ได้มุ่งหมายให้เกิดผลเหมือนอย่างนิติกรรมแต่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วมีผลในการในทางกฎหมายด้วยซึ่งอย่างแรกก็คือละเมิดนะครับซึ่งละเมิดนั้นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเราเนี่ยได้วางหลักนะครับไว้ในมาตรา420ที่วางหลักไว้ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นผู้นั้นทำละเมิดฮะผู้นั้นทำละเมิดก็คือนะครับนิติเหตุประการแรกที่ก่อให้เกิดหนี้อย่างหนึ่งก็คือหนี้ละเมิดนะฮะละเมิดนะครับเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดหนี้คือการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อนั่นเองในทางแพ่งนะครับและก่อให้เกิดเสียความเสียหายนะฮะนะฮะในตัวบทบอกก็ดีจริงๆแล้วในทางข้อเท็จจริงก็ไม่ได้ดีนะครับเพราะความเสียหายเกิดขึ้นย่อมไม่ดีแต่ว่านั่นเป็นเพียงสำนวนโบราณในการยกตัวอย่างนั่นเองนะครับแยกประเภทนะครับในส่วนต่อมาก็คือในเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา395ที่เป็นบ่อเกิดหรือมูลแห่งหนี้อีกประการหนึ่งนั่นก็คือจัดการงานนอกสั่ง

บางหลักไว้ว่าบุคคลใดเข้าทำการแทนผู้อื่นโดยเขาไม่ได้ว่าวานขานใช้ให้ทำนะฮะไม่ได้ว่าวานขานใช้ให้ทำหรือโดยไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะทำการนั้นแทนผู้อื่นด้วยประการใดๆนะด้วยประการใดนะบุคคลนั้นจะต้องจัดการงานไปในทางที่จะสมประโยชน์ของตัวการตามความประสงค์อันแท้จริงของตัวการหรือตามที่พึงจะสันนิษฐานได้ว่าเป็นความประสงค์ของตัวการนะครับนะหมายถึงอะไรครับหมายถึงการที่บุคคลเข้าไปจัดการอย่างการงานนี่อย่างใดอย่างหนึ่งแทนผู้อื่นโดยผู้นั้นเขาไม่ได้ใช้ให้ทํามันเองนะครับนะครับหากจัดการสมประโยชน์นะครับนะฮะแก่ผู้นั้นบุคคลดังกล่าวก็มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายที่ตนได้เสียไปจากการเข้าไปจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งคืนได้นะครับอันนั้นก็คือในเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งนะครับที่ปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา395ซึ่งเป็นมูลแห่งหนี้หรือบวกเกิดแห่งหนี้หรือที่มาแห่งหนี้อีกประการหนึ่งนอกเหนือจากละเมิดในส่วนที่เป็นนิติเหตุนะครับและนิติเหตุประการต่อมาก็คือในเรื่องของลาภมิควรได้นะครับลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา106ก็วางหลักไว้ครับว่าบุคคลใดได้มาซึ่งทรัพย์สิ่งใดเพราะการที่บุคคลอีกคนหนึ่งกระทําเพื่อชําระหนี้ก็ดีหรือได้มาด้วยประการอื่นโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้และเป็นทางให้บุคคลอีกคนหนึ่งเสียเปรียบนะครับบุคคลนั้นจําต้องคืนทรัพย์ให้แก่เขานะครับอันหนึ่งการรับสภาพหนี้สินว่ามีอยู่หรือหาไม่นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการกระทําเพื่อชําระหนี้ด้วยนะครับนะฮะซึ่งในวรรคสองของมาตรา406บอกว่าบทบัญญัติอันนี้ให้ใช้บังคับตลอดถึงกรณีที่ได้ทรัพย์มาเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิได้มีได้เป็นขึ้นนะครับหรือเป็นเหตุที่ได้สิ้นสุดไปก่อนแล้วนั้นด้วยหมายความว่ายังไงหมายความว่าการที่บุคคลใดได้ทรัพย์มาเพราะการที่บุคคลอื่นทำการชำระหนี้หรือได้มาด้วยประการอื่นๆที่ปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้และเป็นทางให้บุคคลอื่นเขาเสียเปรียบนะครับบุคคลผู้ได้ทรัพย์ไว้ต้องคืนทรัพย์นั้นนะครับนะฮะบุคคลนะครับนะครับที่ได้ทรัพย์นั้นต้องคืนทรัพย์นั้นด้วยนะครับและนะครับนะฮะมูลแห่งหนี้ที่เป็นนิติเหตุประการสุดท้ายก็คือหนี้ตามกฎหมายนะฮะเช่นในบับที่5เรื่องครอบครัวนะครับบับที่5นี้ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรามี6บับด้วยกันนะฮะบับที่6เป็นเรื่องมรดกแต่ในหนี้ที่เป็นมูลแห่งหนี้ในบับที่5นี้นะครับก็คือค่าอุปการะเลี้ยงดูตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1563นะครับนะฮะนะครับก็ถือว่าเป็นหนี้ตามกฎหมายนะครับอ้อและที่สำคัญนะครับหนี้ในเรื่องค่าจัดการมรดกในบับ6ด้วยนะครับมีบับ6ด้วยเช่นกันและก็หนี้ตามประมวลรัษฎากรนะครับพวกนี้เป็นนิติเหตุซึ่งเป็นมูลเหตุของการเกิดหนี้ทั้งนั้นนะครับนะฮะนะครับทีนี้ประเภทต่างๆของหนี้ที่สำคัญครับนะประเภทต่างๆของหนี้ที่สำคัญนะครับนะฮะประเภทแรกก็คือหนี้ที่มีเงื่อนไขนะครับหนี้ที่มีเงื่อนไขนะครับนะฮะนะประเภทที่2คือหนี้ที่มีเงื่อนเวลานะครับนะฮะประเภทที่3คือหนี้แบ่งได้และหนี้แบ่งไม่ได้นะครับนะฮะประเภทที่4ก็คือหนี้ประธานและหนี้อุปกรณ์นะครับนะฮะหนี้ที่มีเงื่อนไขนะครับหนี้ที่มีเงื่อนไขนะฮะนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเมื่อหนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับจะหนี้จะเกิดจากมูลอะไรเนี่ยนะครับแสดงว่านะครับก็มีความผูกพันที่เกิดขึ้นแล้วระหว่างเจ้าหนี้ลูกหนี้แต่จะเรียกให้ชำระหนี้ไม่ได้จนกว่านะครับนะจะมีข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งอย่างใดในอนาคตเกิดขึ้นตามที่ตกลงนะครับข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันไม่แน่นอนฮะนะฮะไม่แน่นอนแต่ตกลงกันไปแล้วนะครับตกลงกันไปแล้วนะครับนะเราเรียกตรงนี้นะครับนะเราเรียกนี้ว่านะครับการชําระหนี้มีเงื่อนไขนะครับซึ่งหนี้ประเภทนี้ก็อย่างเช่นหนี้ในสัญญาค้ำประกันหนี้ในสัญญาประกันภัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะหนี้ประเภทต่อมาก็คือหนี้ที่มีเงื่อนเวลานะครับหนี้ที่มีเงื่อนเวลาก็มีลักษณะคล้ายคลึงนะครับกับหนี้ที่มีเงื่อนไขแต่ในกรณีนี้ก็คือหนี้มีเงื่อนเวลาก็คือนะครับเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นแล้วส่งผลให้มีเจ้าหนี้และลูกหนี้เกิดขึ้นแต่ยังไม่สามารถเรียกให้ชําระหนี้กันได้นะครับจนกว่าจะถึงเวลาที่กําหนดตามที่ปรากฏในเงื่อนเวลานั้น
นะครับตามที่ปรากฏในเงื่อนเวลานั้นนะครับนะฮะหนี้ประการที่3ก็คือหนี้แบ่งได้และหนี้แบ่งไม่ได้นะครับหนี้แบ่งได้และหนี้แบ่งไม่ได้นะครับทำไมอันหนึ่งแบ่งได้อันหนึ่งแบ่งไม่ได้นะครับนะครับหนี้แบ่งได้นะครับก็คือหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา290ซึ่งวางหลักอย่างนี้ครับว่าถ้าการชำระหนี้เป็นการอันจะแบ่งกันชำระได้และมีบุคคลหลาย

หลายคนเป็นลูกหนี้ก็ดีมีบุคคลหลายคนเป็นเจ้าหนี้ก็ดีนะครับนะฮะเมื่อกรณีเป็นที่สงสัยท่านว่าคือกฎหมายครับนะฮะลูกหนี้แต่ละคนจะต้องรับผิดเพียงเป็นส่วนเท่าๆกันและเจ้าหนี้แต่ละคนก็ชอบที่จะได้รับแต่เพียงเป็นส่วนเท่ากันนะครับนะเป็นส่วนเท่าๆกันนะครับต่อมานะครับอันนี้คือหนี้แบ่งได้นะครับต่อมาหนี้แบ่งไม่ได้นะครับหนี้แบ่งไม่ได้นะครับนะฮะนะครับหนี้แบ่งไม่ได้คืออะไรนะครับหนี้แบ่งไม่ได้แบ่งชําระไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา301นะครับบัญญัติไว้ว่านะครับถ้าบุคคลหลายคนเป็นหนี้อันจะแบ่งชําระกันไม่ได้นะครับกฎหมายนะฮะหรือท่านว่าบุคคลนะครับบุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดเช่นอย่างลูกหนี้ร่วมกันนะครับนะซึ่งข้อความอย่างนี้เนี่ยนะครับแปลความก็คือให้บุคคลหลายคนซึ่งเป็นหนี้อันจะแบ่งชําระกันไม่ได้นั้นรับผิดนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา291ที่บัญญัติวางหลักไว้อย่างนี้ครับว่าถ้าบุคคลหลายคนจะต้องทําการชําระหนี้โดยทํานองซึ่งแต่ละคนจําต้องชําระหนี้สิ้นเชิงนะครับแม้ถึงว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะรับชําระหนี้สิ้นเชิงได้แต่เพียงครั้งเดียวกล่าวคือลูกหนี้ร่วมกันก็ดีเนี่ยนะครับเจ้าหนี้จะเรียกชําระหนี้จากลูกหนี้แต่คนใดคนหนึ่งสิ้นเชิงหรือโดยส่วนก็ได้ตามแต่จะเลือกนะครับนะฮะแต่ลูกหนี้ทั้งปวงก็ยังคงต้องผูกพันอยู่ทั่วทุกคนจนกว่าหนี้นั้นจะได้ชําระเสร็จสิ้นเชิงนะครับอันนี้เป็นลักษณะของหนี้ที่แบ่งไม่ได้ซึ่งต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมนะครับนะต่อมาหนี้ประธานและหนี้อุปกรณ์ฮะหนี้ประธานและหนี้อุปกรณ์นะหนี้ประธานเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นและมีความสมบูรณ์กับตนของสมบูรณ์ในตัวของตัวเองนะครับนะฮะเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้หนี้ประเภทนี้ก็ได้แก่หนี้ทั่วไปที่มีผลสมบูรณ์แล้วก็คือหนี้นะครับจากสัญญาต่างๆนะครับหนี้จากสัญญาต่างๆนะครับนะฮะซึ่งนะครับนะฮะเมื่อมีหนี้ประธานแล้วก็ต้องมากล่าวถึงหนี้อุปกรณ์ฮะหนี้อุปกรณ์นั้นเป็นหนี้ซึ่งประกอบหนี้ประธานนะครับต้องมีหนี้ประธานนะครับนะครับหนี้อุปกรณ์คือนะครับหนี้ที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้หากไม่มีหนี้ประธานนะครับนะฮะความสมบูรณ์ของหนี้อุปกรณ์นั้นจะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของหนี้ประธานนะครับถ้าหนี้ประธานไม่สมบูรณ์หนี้อุปกรณ์ก็ย่อมไม่สมบูรณ์ตามหนี้ประธานนั้นด้วยนะครับนะฮะทีนี้ในเรื่องนะครับวัตถุแห่งหนี้นะครับวัตถุแห่งหนี้นะครับวัตถุแห่งหนี้นะครับมีอยู่3ประการด้วยกันนะครับวัตถุแห่งหนี้มีอยู่3ประการก็ด้วยกันก็คือการกระทําการนะครับการงดเว้นกระทําการและการส่งมอบทรัพย์สินนะครับนะฮะนะครับการกระทําการการงดเว้นกระทําการและการส่งมอบทรัพย์สินนะครับซึ่งเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นแล้วเจ้าหนี้มีสิทธิที่เรียกร้องหรือที่เราเรียกว่าบุคคลสิทธิ์สิทธิเหนือบุคคลนะฮะในอันที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชําระหนี้ได้นะฮะในอันที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชําระหนี้ได้นะครับเว้นแต่หนี้นั้นจะเป็นหนี้ขาดอายุความหนี้ขาดหลักฐานหรือหนี้ที่เป็นการพ้นวิสัยที่จะชําระหนี้นะพ้นวิสัยคืออะไรทวนอีกครั้งไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับนะฮะและนะครับนะครับทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้นะครับทรัพย์เป็นวัตถุแห่งหนี้คืออะไรนะครับพอพูดถึงวัตถุแห่งหนี้3ประการแล้วเราก็ต้องมาทราบว่าทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้เนี้ยนะคืออะไรนะครับก็คือนะครับทรัพย์อันเป็นวัตถุในการชําระหนี้อาจเป็นทรัพย์ที่ยังไม่ได้กําหนดแน่นอนหรือทรัพย์เฉพาะสิ่งก็ได้นะฮะก็ได้นะครับนะฮะแล้วโดยการเลือกทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้นั้นนะครับนะถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นนะครับลูกหนี้นะครับจะเป็นฝ่ายเลือกหรืออาจตกลงให้เจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอกเป็นผู้เลือกก็ได้นะครับการเลือกทําได้โดยการแสดงเจตนาต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะครับนะฮะนะครับนะตรงนี้นะครับนักศึกษาต้องเข้าใจครับในรูปแบบและวิธีการนะครับนะฮะรูปแบบและวิธีการที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยวางหลักในเรื่องของวัตถุแห่งหนี้เอาไว้นะครับนะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆฮะการกระทําการนะฮะการกระทําการนะครับยกตัวอย่างเช่นในมาตรา213วรรค2ที่บอกว่าเมื่อสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับชําระหนี้ได้ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทําการอันหนึ่งอันใดนะครับเจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระทําการอันนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้แต่วัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทํานิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับศาลจะสั่งให้ถือเอาตามคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได้นะครับนะฮะนะครับหรือในกรณีการงดเว้นกระทํา

การนะครับนะฮะการงดเว้นกระทําการซึ่งมีหลักการประกอบกันระหว่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา194ประกอบกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา213วรรค3ที่วางหลักไว้ว่านะครับนะฮะส่วนนี่ซึ่งมีวัตถุเป็นอันจะให้งดเว้นการอันใดเจ้าหนี้จะเรียกร้องให้รื้อถอนการที่ได้กระทําลงแล้วนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายและให้จัดการนะครับอันควรเพื่อการภายหน้าด้วยก็ได้นะครับนะฮะอันนี้ได้ถูกวางหลักไว้ในนี่ที่นะครับให้งดเว้นนะครับงดเว้นกระทําการนะครับให้งดเว้นกระทําการและประการสุดท้ายวัตถุแห่งนี้ที่มีสาระเป็นการส่งมอบทรัพย์สินนะครับการส่งมอบทรัพย์สินในตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา213ไม่ได้กําหนดวิธีบังคับไว้เป็นพิเศษดังเช่นการงดเว้นกระทําการนะฮะจึงจะได้บังคับตามนะครับนะฮะมาตรา213วรรคหนึ่งนะฮะนะครับซึ่งวางหลักอย่างนี้ครับว่าถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชําระหนี้ของตนเจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับชําระหนี้ก็ได้เว้นแต่สภาพแห่งหนี้จะไม่เปิดช่องให้ทําเช่นนั้นได้นะครับนะฮะนะครับนี่นะครับก็เป็นส่วนที่เป็นวัตถุแห่งหนี้นะครับทีนี้นะครับหนี้อะไรบ้างนะครับเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับหนี้อะไรบ้างที่ลูกหนี้ปฏิเสธนะครับการชําระหนี้ได้ซึ่งได้พูดไปเมื่อ3ประเภทนะครับเมื่อคู่นี้3ประเภทนะครับก็คือหนี้ขาดอายุความครับนะฮะนะครับยกตัวอย่างเช่นในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193นะครับทับ9นะครับซึ่งบัญญัติไว้ว่าสิทธิเรียกร้องอย่างใดๆถ้าไม่ได้ใช้บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นอันขาดอายุความบังคับกันไม่ได้แล้วนะครับนะฮะและหนี้ที่พ้นวิสัยนะครับหนี้ที่การชำระหนี้กลายพ้นวิสัยนะครับในภายหลังก่อหนี้โดยพฤติการที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับตามมาตรา219วรรคหนึ่งนะครับอย่างเช่นนะครับกรณีที่ทรัพย์นั้นไม่สามารถที่จะคืนกันได้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของลูกหนี้นะครับเกิดขึ้นภายหลังก่อหนี้ยกตัวอย่างนะครับไปเช่ารถไปนะไปเอารถไปเข้าห้องน้ำปรากฏว่าเกิดไฟไหม้นะครับไฟไหม้จากอะไรครับจากที่มีฟ้าผ่าลงมาบนรถเนี่ยเสียหายไปหมดทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยก็พ้นวิสัยที่จะชําระกันนะครับนะฮะแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับนะฮะในเรื่องขาดอายุความพ้นวิสัยนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือหนี้ที่ขาดหลักฐานนั่นเองครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระในส่วนของหน่วยที่8นะครับนะฮะซึ่งเป็นเรื่องของนะครับหนี้หลักการทั่วไปของหนี้นั่นเองครับนักศึกษาทุกท่านครับ ครับนักศึกษาครับเมื่อนักศึกษาได้เห็นสาระสําคัญได้ทราบถึงที่มาที่ไปในเรื่องของหลักการทั่วไปของหนี้แล้วนะครับนะต่อไปนะครับที่อาจารย์จะนําเสนอทุกท่านนะครับนั่นก็คือแนวคําถามคําตอบเช่นเคยครับซึ่งแนวคําถามคําตอบนี้นะครับนะฮะขอย้ําอีกนะครับนักศึกษาสามารถดูนะครับตั้งคําถามจากวัตถุประสงค์ที่เอกสารการสอนเนี่ยนะครับในทุกหน่วยฮะจะมีวัตถุประสงค์นะฮะมีวัตถุประสงค์ประจําแผนหน่วยแผนตอนนะฮะโดยเฉพาะในส่วนแผนตอนตรงนั้นสําคัญนะครับนะฮะสำคัญมากอันนี้ขออนุญาตแนะนํานักศึกษาเลยว่านะครับนะฮะในแต่ละวัตถุประสงค์นั้นนะครับจะนะครับชี้ให้นักศึกษานะครับทราบว่าในตอนนี้นะครับจากหน่วยนี้ซึ่งแผนหน่วยก็มีวัตถุประสงค์ก็สําคัญมากๆเช่นเดียวกันนะครับในตอนก็มีวัตถุประสงค์ซึ่งสําคัญนะฮะโดยแผนตอนนี้แหละครับจะชี้นะครับชี้ให้พวกเราเห็นถึงอะไรครับเห็นถึงความประสงค์ของนะฮะการศึกษาในหน่วยนั้นตอนนั้นนะครับเช่นอธิบายในเรื่องของมูลบ่อเกิดแห่งนี้ได้นะฮะนักศึกษาก็ไปเจาะดูซิว่าบ่อเกิดแห่งนี้เนี่ยโอ้โหเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับมีสาระสําคัญอย่างใดบ้างนะครับตรงนี้นักศึกษาก็ไปดูได้นะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูครับนะฮะแนวคําถามคําตอบที่ปรากฏอยู่ในหน่วยที่8นะฮะว่ามีอะไรบ้างโดยข้อที่1ครับนะฮะโอ้โหพูดถึงแนวคิดของนักกฎหมายสําคัญท่านหนึ่งก็คือท่านศาสตราจารย์คําธรพันธุราภที่ท่านอาจารย์ได้ให้คํานิยามไว้นะครับคําถามจึงถามว่าข้อใดคือคําอธิบายความหมายคําว่านี่ของท่านนะฮะข้อ1ครับข้อกอไก่นิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีโดยฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายอีกฝ่ายหนึ่งนะครับนะฮะต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะครับข้อขอไข่นิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีโดยต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ของตนข้อคอควายครับนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีซึ่งต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ที่ตนต้องปฏิบัติ
งองู

ครับนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วก็จอจานครับนะนิติสัมพันธ์นะครับระหว่างคู่กรณีที่ไม่จํากัดฝ่ายเลยนะฮะซึ่งแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ตามกฎหมายต่ออีกฝ่ายหนึ่งนักศึกษาจะเห็นนะครับว่าทุกข้อนั้นขึ้นด้วยคําว่านิติสัมพันธ์เพราะนี่เป็นความสัมพันธ์ทางด้านกฎหมายหรือเราเรียกว่านิติสัมพันธ์นะและสิ่งที่ท่านอาจารย์กำธรท่านได้กล่าวไว้ซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาและก็จดจำในส่วนสำคัญนี้จะอยู่ที่ข้อนะครับงองูครับนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีสองฝ่ายฮะฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต่ออีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายเจ้าหนี้และลูกหนี้นั่นเองนะครับข้อต่อมาครับข้อใดกล่าวเกี่ยวกับความเป็นบุคคลสิทธิ์ของหนี้ได้ถูกต้องนะฮะแปลความอีกครั้งอาจารย์จะย้ำมากบุคคลสิทธิ์ก็คือสิทธินะครับสิทธิเหนือบุคคลนะฮะกอไก่หนี้เป็นหน้าที่ผูกมัดบุคคลผู้ก่อหนี้ขอไข่นะครับหนี้เป็นสิทธิเหนือบุคคลซึ่งก่อให้เกิดความผูกพันเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องขอควายหนี้เป็นสิทธิของบุคคลตามเรื่องนิติสัมพันธ์ทั่วไปงองูนะครับหนี้เป็นสิทธิที่ผูกมัดผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายซึ่งข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อขอไข่ครับนี่เป็นสิทธิเหนือบุคคลซึ่งก่อให้เกิดความผูกพันเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นอันนี้เอาที่ถูกที่สุดนะครับนะถูกที่สุดและถูกต้องที่สุดนะฮะถ้าใกล้เคียงนั้นเรียกว่าไม่ถูกนะฮะข้อ3นะครับนะฮะเมื่อครูก็ได้พูดไปนะฮะอะไรครับที่ไม่ใช่ประเภทของนี่นะครับนะฮะสี่ข้อนี้นะครับนะห้าข้อนี้มี4ข้อที่เป็นประเภทของหนี้นะครับกอไก่เป็นหนี้หนี้แบ่งได้นะมีครับถือว่าเป็นประเภทของหนี้ขอไข่หนี้แบ่งไม่ได้ก็เป็นฮะเป็นประเภทของหนี้นะครับคอควายฮะหนี้อุปกรณ์โอ้หนี้อุปกรณ์ก็เป็นนะครับก็เป็นหนี้ที่อาศัยความสมบูรณ์จึงก่อให้เกิดนะครับนะฮะซึ่งก็เกิดหลังเกิดหลังเกิดหลังเกิดหลังหนี้งองูคือหนี้ประธานนะจะมีหนี้อุปกรณ์ต้องมีหนี้ประธานก่อนดังนั้นทั้งหนี้ประธานและหนี้อุปกรณ์ครับนะทั้งหนี้ประธานและอุปกรณ์เป็นประเภทของหนี้นะฮะส่วนหนี้ถาวรนะนะครับหนี้ถาวรเนี่ยไม่มีโอกาสได้อะไรครับเรียกว่าฟื้นตัวขึ้นมาเลยนี่ไม่มีนะครับนะฮะหนี้ถาวรไม่ใช่ประเภทของหนี้ดังนั้นคําตอบก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ประเภทของหนี้คือหนี้ถาวรนั่นเองนะครับนะฮะต่อไปครับข้อที่4ฮะข้อสุดท้ายข้อใดกล่าวเกี่ยวกับกรณีที่ลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชําระหนี้ของตนได้ถูกต้องอ๋อละเลยละเลยนะครับละเลยนะฮะเจ้าหนี้นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าทั้งกอขอคองอจอนะครับขึ้นด้วยถ้อยคำในลักษณะที่บอกว่าลูกหนี้นะถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชำระหนี้ของตนหรือลูกหนี้ไม่ยอมชำระหนี้นั่นเองนะครับนะฮะเจ้าหนี้จะร้องขอต่อใครนะครับเพื่อนะครับให้สั่งบังคับชำระหนี้นะเพื่อให้สั่งบังคับชำระหนี้เจ้าหนี้จะไปที่ตรงไหนนั่นเองนะครับนะฮะข้อกอไก่นะครับบอกว่านะครับไปร้องต่อพนักงานสอบสวนสิไปร้องยังไงฮะไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันหรือยังไงซึ่งในเรื่องนั้นนะครับเรื่องนั้นนะครับนะฮะอาจจะไปในส่วนของหนังสือรับสภาพหนี้หรืออะไรต่อมีอะไรแต่กรณีนี้นะครับนะฮะคือกระบวนการในการร้องแล้วนะครับร้องขอให้สั่งนะครับดังนั้นพนักงานสอบสวนจึงยังไม่ใช่ฮะยังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องนะฮะนะฮะไปร้องขอต่อพนักงานบังคับคดีได้ไหมเจ้าพนักงานบังคับคดีจะเกิดขึ้นจากกรณีที่ภายหลังจากศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดนะครับนะมีคําบังคับไปออกหมายบังคับแล้วจึงจะไปบังคับคดีนี่ก็ยังนะยังไม่ถึงบังคับคดีนะไปร้องขอต่อพนักงานอัยการพนักงานอัยการบอกเรื่องทางอาญานะครับอัยการก็เยอะแล้วไปคนอื่นได้ไหมนะครับไปร้องขอต่อศาลถูกต้องครับศาลจะใช้บารมีของท่านให้เป็นที่พึ่งในการนะครับดำเนินกระบวนพิจารณาเพื่อให้เกิดการชําระหนี้ต่อเจ้าหนี้ให้ถูกต้องต่อไปข้องอจึงถูกข้อจอนะครับเจ้าพนักงานยุติธรรมจังหวัดนั้นเป็นกรณีที่นะครับเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนทั่วไปนะครับแต่ถ้าเรื่องลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชําระหนี้ของตนเจ้าหนี้ชอบที่จะร้องขอต่อศาลนะครับขีดเส้นใต้เลยนะครับให้สั่งบังคับชําระคดีนั้นได้ข้อที่ถูกจริงข้อเป็นข้อจอข้องอ

งอหูครับข้องอหูเป็นข้อที่ถูกต้องครับนักศึกษาครับนี่คือนะครับคำถามตัวอย่างของหน่วยที่8ทั้ง4ข้อครับครับหวังว่านักศึกษาจะนำสิ่งเหล่านี้กลับไปทบทวนและใช้ประโยชน์ได้ในโอกาสต่อไปครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับนักศึกษาในวันนี้นะครับเราก็จะมาดูเนื้อหาในเรื่องที่8นะครับความผิดเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรมนะครับเนื้อหาทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับก็จะว่าด้วยเรื่องความผิดเกี่ยวกับการปกครองนะครับแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมนะครับเนื่องจากเนื้อหาของในเรื่องที่8เนี่ยนะครับก็จะมีฐานความผิดอยู่หลายฐานความผิดนะครับวันนี้ก็อาจจะดูได้เฉพาะในเรื่องที่ใกล้ตัวกับเรานะแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเรามาเริ่มกันในเรื่องที่1นะครับความผิดเกี่ยวกับการปกครองนะครับนะซึ่งเพราะอะไรนะครับเราถึงต้องมาศึกษากันนะครับเนื่องจากว่าการบริหารราชการแผ่นดินทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานในด้านไหนๆนะครับก็ต้องใช้เจ้าพนักงานนะครับเป็นกลไกนะครับในการขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันมีความสำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับกฎหมายเนี่ยนะจึงต้องให้ความคุ้มครองแก่เจ้าพนักงานไว้เป็นพิเศษนะเช่นกันนะครับเจ้าพนักงานก็ถืออำนาจในมือนะปฏิบัติหน้าที่ราชการนะครับกฎหมายนะก็ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานให้อยู่กับร่องกับรอยเป็นไปตามกฎหมายด้วยนะครับนะโดยสรุปเนี่ยนะก็คือกฎหมายอาญาของเราเนี่ยฮะก็จะมีทั้งเรื่องที่คุ้มครองเจ้าพนักงานและควบคุมเจ้าพนักงานในเวลาเดียวกันนะครับนะส่วนความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมนะครับก็แน่นอนครับเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนะตั้งแต่ผู้พักษานะครับอัยการนะครับนะพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับก็เป็นเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยหากมีการกระทำความผิดต่อเจ้าพนักงานในกลุ่มนี้นะหรือว่าเจ้าพนักงานเกี่ยวกับการยุติธรรมเนี่ยไปกระทำความผิดเนี่ยก็ต้องรับโทษนะหนักกว่านะไปกระทำต่อเจ้าพนักงานโดยทั่วไปนะครับนะนะเรื่องแรกนะครับความผิดเกี่ยวกับการปกครองนะครับนะความผิดเกี่ยวกับการปกครองนะครับมาดูก่อนว่าลักษณะของการคุ้มครองเจ้าพนักงานเนี่ยนะมีลักษณะยังไงนะอย่างกรณีแรกนะตัวอย่างก็คือมาตรา393นะครับการดูหมิ่นผู้อื่นเนี่ยนะตามตัวบทเนี่ยนะครับเป็นการดูหมิ่นคนทั่วไปนะที่ไม่ใช่เจ้าพนักงานนะครับโทษก็คือจะจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะครับจะอยู่ที่มาตรา136นะตรงนี้ผู้ถูกดูหมิ่นเปลี่ยนไปแล้วนะเป็นการดูหมิ่นผู้ที่เป็นเจ้าพนักงานนะครับโทษเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับก็คือเป็นจำคุกไม่เกิน1ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เป็นหนึ่งในมาตรการที่คุ้มครองการทำงาน

งานของเจ้าพนักงานนะว่าถ้าหากคุณไปดูหมิ่นนะเห็นในข่าวบ่อยๆใช่ไหมฮะมาแจกใบสั่งมาล็อกล้อเนี่ยนะด่าเลยเนี่ยนะครับก็จะมีความผิดตามมาตรา136นี้นะครับอันนี้ก็นะพูดง่ายๆคือถ้าไปกระทําความผิดต่อเจ้าพนักงานนะครับโทษก็จะสูงกว่าปกตินะนี่เป็นการคุ้มครองนะฮะต่อมาควบคุมล่ะนะครับควบคุมก็อย่างเช่นในกรณีของมาตรา352นะเป็นความยักยอกนะเป็นบุคคลทั่วๆไปนะไปกระทําความผิดฐานยักยอกนะโทษก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าพนักงานแล้วไปยักยอกนะอันนี้จะเป็นมาตรา147นะโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีนะหรือตลอดชีวิตนะแล้วปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 บาทเนี่ยเช่นได้ว่าตรงเนี้ยก็จะเป็นการควบคุมเจ้าพนักงานว่าถ้าหากคุณมีตำแหน่งหน้าที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วไปกระทำความผิดนะครับโทษที่จะต้องรับนะก็ต้องสูงกว่าหนักกว่าคนทั่วไปกระทำความผิดนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นตัวอย่างของการควบคุมการทำงานของเจ้าพนักงานนะครับต่อมานะความหมายของเจ้าพนักงานคือใครล่ะนะแต่เดิมเนี่ยนะครับยังไม่มีคำนิยามหรืออย่างชัดเจนนะครับเราก็ต้องอาศัยคำพิพากษาศาลฎีกาในการอธิบายความหมายนะแต่ปัจจุบันเนี่ยประมวลกฎหมายอาญานะครับได้บัญญัติเอาไว้แล้วนะในมาตรา1วงเล็บ16นะครับได้พูดถึงความหมายของเจ้าพนักงานเอาไว้นะว่าหมายความว่าบุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ว่าเป็นประจำหรือชั่วคราวและไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคำนิยามของเจ้าพนักงานนะก็จะไม่มีปัญหาต่อไปนะว่ากรณีไหนบ้างนะครับที่เข้าข่ายนะเป็นความผิดต่อเจ้าพนักงานหรือว่าเจ้าพนักงานกระทำความผิดนะครับนะนี่ก็อธิบายนะฮะลักษณะของคำนิยามที่ได้กล่าวไปนะครับก็คือต้องนะกรณีไหนบ้างที่ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานนะครับก็แบ่งเป็น3กรณีย่อยๆนะครับนะฮะซึ่งนะครับหลักการที่สำคัญอีกประการนึงก็คือนะครับไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองก็ดีควบคุมก็ดีนะครับนะฮะจะจำกัดเฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการเท่านั้นหากเป็นเรื่องนอกเหนือหน้าที่นะครับอันเนี้ยก็จะมีสถานะเหมือนกับบุคคลธรรมดานะถึงแม้จะเป็นตำรวจนะเราไปด่าตำรวจแต่มันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับหน้าที่อันนี้ก็เป็นแค่ดูหมิ่นบุคคลธรรมดานะเพราะฉะนั้นนะครับนอกจากจะต้องเป็นเจ้าพนักงานแล้วนะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ด้วยนะครับครับข้อสังเกตการที่2ก็คือหากไม่ใช่เจ้าพนักงานนะครับก็มีความผิดเพียงแค่เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานเท่านั้นนะครับไม่สามารถเป็นตัวการร่วมได้นะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะขององค์ประกอบในส่วนของผู้กระทำความผิดนะว่าถ้าหากกฎหมายบอกว่าต้องเป็นเจ้าพนักงานนะจึงจะเป็นความผิดแล้วบุคคลทั่วไปไปร่วมทำผิดกับเจ้าพนักงานเนี่ยเต็มที่ก็เป็นได้แค่ผู้สนับสนุนนะครับนะนี่ก็เป็นข้อสังเกตนะครับต่อมานะครับก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานเนี่ยมีหลายมาตรานะครับก็จะขออนุญาตยกมานะเฉพาะมาตราที่ใกล้ตัวนะครับแล้วก็นักศึกษาอาจจะเห็นได้บ่อยๆนะครับในข่าวก็ดีนะครับนะฮะเรื่องแรกนะครับก็เป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะตามมาตรา136นะครับผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ต้องระวางโทษเนี่ยนะฮะจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าผู้ถูกดูหมิ่นต้องเป็นเจ้าพนักงานนะครับและการดูหมิ่นนั้นเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่นะครับถ้าเป็นการดูหมิ่นเรื่องส่วนตัวนะครับตำรวจไปจอดรถขวางหน้าบ้านนะทหารไปขับรถชนท้ายอย่างเงี้ยนะครับไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของเขาเลยเนี่ยนะเราไปดูหมิ่นเราไปด่านะครับก็ไม่ผิดตามมาตรา136นะก็ผิดแค่ดูหมิ่นซึ่งหน้าทั่วไปนะครับนะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับนะว่าต้องเกี่ยวข้องกับหน้าที่นะครับนะอันนี้ก็เห็นในข่าวบ่อยนะฮะนะครับตำรวจเรียกให้จอดจะแจกใบสั่งจอดรถขวางจอดรถผิดกฎจราจรจะแจกใบสั่งเนี่ยนะแล้วก็ประชาชนก็ไม่พอใจก็ไปด่าว่าด้วยคำหยาบๆคล้ายๆนะอันนี้ก็เข้าข่ายเป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานได้นะครับต่อมานะครับแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา137นะครับผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานนะซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวางโทษนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จนะเป็นบททั่วไปนะครับมาตรา137เนี่ยนะเดี๋ยวเราศึกษาต่อไปเนี่ยนะมันก็จะมีบทเฉพาะนะว่าถ้าเป็นความเท็จเกี่ยวกับคดีอาญานะก็จะต้องรับโทษหนักขึ้นนะ137เนี่ยก็เป็นการแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงานทั่วๆไปนะฮะอย่างเช่นโฉนดที่ดินไม่หายแล้วไปแจ้งว่าหายอย่างเงี้ย
นะหรือว่าเคยสมรสแล้วนะแล้วก็ไปแจ้งขอจดทะเบียนสมรสแล้วบอกว่ายังไม่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนเนี่ยอันเนี้ยก็จะเข้าข่ายเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จนะครับอันนี้ก็จะอย่างที่บอกว่าเป็นบททั่วไปนะครับนะฮะนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมีบทเฉพาะต่างๆนะอาจจะเป็นเรื่องความเท็จเกี่ยวกับคดีอาญาการฟ้องเท็จการเบิกความเท็จต่างๆนะก็จะเฉพาะเจาะจงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็นะนอกจากการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแล้วนะครับก็ต้องมีองค์ประกอบด้วยว่าทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายจึงจะเป็นความผิดนะถ้าแจ้งไปแล้วมันไม่ทำให้ใครเสียหายเลยนะไม่ทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายเลยก็ไม่เป็นความผิดนะครับอันนี้นักศึกษาก็ต้องลองไปดูว่าอย่างไรบ้างมันถึงจะเข้ามันถึงจะครบองค์ประกอบความผิดนะครับต่อมานะครับต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานนะอันนี้ก็เป็นอีกมาตราหนึ่งนะที่ใกล้ตัวเห็นในข่าวบ่อยๆนะครับผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่ต้องระวางโทษนะครับไม่ใช่แค่ด่าไม่ใช่แค่ดูหมิ่นและอันนี้ต่อสู้ขัดขวางเลยนะครับไปต่อยไปเตะไปแย่งตัวผู้ต้องหาต่างๆนานานะครับนะอันนี้ก็จะมีความผิดตามมาตรา138นี้นะครับซึ่งนักศึกษาก็ดูให้ดีนะครับว่ามาตรา138เนี่ยนะครับต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานก็ผิดแล้วนะรวมไปถึงผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา138นะครับแต่ข้อสังเกตก็คือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตรงเนี้ยต้องมีกฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับว่าเขามีหน้าที่ต้องช่วยเจ้าพนักงานนะครับอย่างเช่นกำนันเนี่ยแน่นอนเป็นเจ้าพนักงานสารวัตรกำนันนะครับก็มีกฎหมายบัญญัติเอาไว้นะว่าต้องช่วยเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่นะครับอันนี้ก็ต้องนะเป็นบทอีกบทบัญญัตินึงที่คุ้มครองการทำงานของเจ้าพนักงานนะไม่ให้ใครมาต่อสู้ขัดขวางนะครับต่อมานะครับนะอันนี้ก็จะเป็นบทเหตุที่ต้องรับโทษหนักขึ้นนะการต่อสู้ขัดขวางมีการใช้กำลังขู่เข็นนะก็ต้องรับโทษหนักขึ้นนะครับต่อมานะครับข่มขืนใจเจ้าพนักงานนะครับนะมาตรา139นะครับผู้ใดข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่หรือให้ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กำลังรุสลายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังรุสลายต้องระวางโทษนะครับอันนี้ก็เป็นการข่มขืนใจเจ้าพนักงานที่มันเกี่ยวข้องกับหน้าที่นะครับอย่างเช่นขับรถแข่งกันมานะครับตำรวจ2นายจะไปจับเด็กวัยรุ่นนะครับที่เข้าร่วมในการแข่งรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยนะครับจะจับ2คนแต่ปรากฏว่าเพื่อนอีก30คนเดินมาถ้าจับมีเรื่องแน่อย่างเงี้ยตำรวจเห็นท่าไม่ดีและตัวเองมี2คนมี2นายพรรคพวกผู้ต้องหามีกัน30อย่างเงี้ยไอ้การกระทำของพวกพรรคพวกของผู้ต้องหาอันเนี้ยก็จะเป็นความผิดตามมาตรา139นะครับข่มขืนใจให้เจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่นะครับอันนี้ก็เป็นอีก1มาตรานะครับที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับต่อมานะครับให้สินบนเจ้าพนักงานนะครับมาตรา144นะครับตรงเนี้ยเป็นการเอาผิดคนที่ให้สินบนนะครับคนที่ให้สินบนแก่เจ้าพนักงานนะครับมาตรา144นะครับผู้ใดให้ขอให้หรือรับว่าจะให้นะอาจจะเป็นทรัพย์สินก็ได้หรือประโยชน์อื่นใดก็ได้นะครับให้แก่ใครล่ะเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติสมาชิกสภาจังหวัดนะครับสภาเทศบาลเพื่อจูงใจให้กระทำการไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่นะต้องระวังโทษนะข้อสังเกตของมาตรานี้ก็คือนะครับไม่จำเป็นว่าต้องให้ในขณะนั้นนะฮะนะเฉยได้ว่ามาตรา144เนี่ยให้ทันทีก็ได้ขอให้ก็ได้หรือรับว่าจะให้ก็ได้นะอาจจะไปให้กันในอนาคตก็ได้นะแล้วให้อะไรล่ะอาจจะเป็นทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนนาฬิกาก็ได้หรือเป็นประโยชน์อื่นใดก็ได้นะครับนะไม่จำเป็นต้องเป็นตรงเงินเสมอไปนะฮะเป็นการได้ใช้บริการร้านอาหารฟรีโรงแรมฟรีก็ได้นะครับและที่สำคัญก็คือนักศึกษาต้องลองสังเกตว่าต้องเป็นการนะครับให้ไปนะโดยมีเจตนาเพื่อจูงใจนะครับให้กระทำการไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่นะนี่เป็นข้อสังเกตที่สำคัญของ144นะครับต้องเป็นการให้สินบนเพื่อไปทำสิ่งที่ผิดนะถ้าให้ไปทำในสิ่งที่ถูกอันนี้ประชาชนไม่ผิด144นะแต่เจ้าพนักงานที่รับเนี่ยถึงแม้จะรับไปทำในสิ่งที่ถูกก็ผิดนะฮะนะเดี๋ยวเราจะมีอีกมาตรานึงให้เราดูกันนะแต่มาตรา144นี้เอาผิดคนที่ให้สินบนเจ้าพนักงานจะเป็นความผิดก็ต่อเมื่อให้สินบนไปเพื่อให้เจ้าพนักงานเนี่ยไปกระทำในสิ่งที่ผิดไปกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่

ันนี้ก็เป็นหัวใจของมาตรานี้นะฮะนะครับต่อมานะครับ148นะครับเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบนะเอาผิดตัวเจ้าพนักงานและใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจจูงใจให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้นะซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนะครับต้องระวังโทษนะมาตรา148เนี่ยนะครับเราเรียกมีชื่อเล่นเรียกว่าแกล้งจับนะคือเขาไม่ผิดแล้วไปจับเราเรียกเงินอันนี้จะผิด148นะครับนะอันนี้คือเป็นเรื่องแกล้งจับนะเขาไม่ผิดเขาไม่ฝ่าไฟแดงแล้วไปแกล้งจับแล้วเรียกเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา148นะส่วน149นะเจ้าพนักงานรับสินบนนะครับอันนี้คือปฏิบัติหน้าที่แต่ต้นเขาฝ่าไฟแดงแล้วจับแต่พอจับแล้วแล้วถึงเรียกเงินเรียกทองเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะจะแตกต่างกันก็คือนะฮะเป็นการเรียกรับสินบนนะครับไม่ว่าการกระทำนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่อันนี้เป็นการป้องกันเอาไว้นะครับไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ถ้าคุณเป็นเจ้าพนักงานและไปเรียกรับประโยชน์เรียกรับสินบนเป็นความผิดทั้งสิ้นนะครับตรงนี้นักศึกษาก็ต้องดูว่ามาตรา148กับ149ต่างกันยังไง148เป็นเรื่องการแกล้งจับแล้วเรียกเงิน149เป็นเรื่องทำตามหน้าที่เขาผิดจริงจับแล้วแล้วถึงไปเรียกเงินนะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างต่อมานะครับเจ้าพนักงานยักยอกก็เป็นเรื่องที่เจ้าพนักงานคนนั้นมีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินนะแล้วก็ไปเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนเองนะเป็นการเอาตัวทรัพย์ไปนะนี่ก็จะเป็นความผิดฐานยักยอกนะเจ้าพนักงานยักยอกต่อมานะ151เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตนะก็คือไม่ได้เอาตัวทรัพย์ไปแล้วแต่อาศัยที่ตัวเองเนี่ยมีหน้าที่แสวงหาประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ตัวทรัพย์นะที่เห็นได้บ่อยก็คืออย่างเช่นเอารถหลวงไม่ใช้เนี่ยอย่างเงี้ยเข้าข่ายผิดตามมาตรา151นะครับแต่คือไม่ใช่เป็นการเบียดบังเอาตัวทรัพย์ไปแบบเรื่องยักยอกนะครับนะอันนี้ก็คือต่อมาคือ157นะเป็นบททั่วไปเลยนะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตนะเป็นบททั่วไปถ้าไม่เข้ามาตราไหนก็จะมาผิดมาตรานี้157

ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมนะเป็นเจ้าพนักงานกลุ่มเฉพาะแล้วนะครับนะอย่างเช่นผู้พากษาอัยการพนักงานสอบสวนก็ดีนะครับมีความผิดฐานอะไรบ้างล่ะนะฮะฐานแรกนะครับก็คือเรื่องการให้สินบนเจ้าพนักงานในการยุติธรรมนะคล้ายคลึงการเปลี่ยนเจ้าพนักงานทั่วไปเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการอัยการผู้ว่าคดีพนักงานสอบสวนนะครับลักษณะคล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าการให้สินบนเนี่ยให้ต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมนะก็จะมีมาตรา167บัญญัติเอาไว้โดยเฉพาะนะครับต่อมานะครับแจ้งความเท็จนะเกี่ยวกับคดีอาญานี้จะเป็นบทเฉพาะแล้วใช่ไหมฮะเมื่อสักครู่นี้เราดูไปแล้วแจ้งความเท็จกรณีทั่วไปแต่ถ้าเป็นความเท็จเกี่ยวกับคดีอาญานะแล้วไปแจ้งต่อใครล่ะต่อพนักงานอัยการผู้ว่าคดีพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาคือเป็นความเท็จที่มันเกี่ยวข้องกับคดีอาญานะโทษก็จะหนักขึ้นนะแล้วก็จะเป็นความผิดตามมาตรา172นี้นะครับฟ้องเท็จนะมาตรา175นะครับผู้ใดเอาความเท็จนะผู้ใดเอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่ากระทำความผิดอาญานะครับหรือกระทำความผิดอาญาแรงกว่าที่เป็นแรงกว่าที่เป็นความจริงนะต้องระวังโทษนะครับอันนี้เป็นเรื่องนะครับฟ้องเท็จนะครับนะจะเห็นได้ว่ามาตรา175เนี่ยนะครับจะเอาผิดเฉพาะการเอาความเท็จนะที่เกี่ยวกับคดีอาญาเท่านั้นไปฟ้องนะครับนะถ้าเป็นเรื่องคดีแพ่งนะเป็นเรื่องแพ่งทางแพ่งเรื่องผิดสัญญานะครับต่างๆนานาเนี่ยผิดสัญญาซื้อขายผิดสัญญาเช่านะฮะละเมิดต่างๆเนี่ยถ้าเอาความเท็จเรื่องทางแพ่งไปฟ้องเนี่ยไม่ผิดนะฮะไม่ต้องรับโทษทางอาญานะครับนะแต่ถ้าผู้ถูกฟ้องเขาเสียหายอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งเรียกเงินเรียกทองกันนะฮะเอาความเท็จทางแพ่งไปฟ้องไม่ผิดอาญาแต่อาจจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนะครับเฉพาะเอาความเท็จที่เกี่ยวกับคดีอาญาเท่านั้นเนี่ยไปฟ้องต่อศาลจึงจะเป็นความผิดฐานฟ้องเท็จนะมาตรา175นะฮะแล้วก็สารก็จำไว้เป็นหลักง่ายๆว่าฟ้องเท็จเนี่ยเฉพาะคดีอาญาเท่านั้นที่มีความผิดนะครับต่อมาเบิกความเท็จอันนี้ไม่ใช่เรื่องฟ้องแล้วเป็นเรื่องการไปเบิกความในศาลนะไปเป็นผู้เสียหายไปเป็นพยานต่างๆนานานะแล้วไปเบิกความในชั้นศาลนะฮะตรงเนี้ยเบิกความเท็จเนี่ยมีความผิดทั้งเบิกความเท็จในคดีอาญาเบิกความเท็จในคดีแพ่งเป็นความผิดทั้งสิ้นนะฮะมาตรา177เบิกความเท็จนะในการพิจารณาคดีต่อศาลถ้าความเท็จนั้นเป็นข้อสำคัญในคดีต้องระวางโทษอันเนี้ยมาตรา177นะจะเป็นการเบิกความเท็จในคดีแพ่งนะถ้าเป็นการเบิกความเท็จในคดีอาญาต้องรับโทษหนักขึ้นตาม177วรรค2นะครับนะนี่ก็จะเป็นความแตกต่างนะถ้าฟ้องเท็จเฉพาะฟ้องคดีอาญาเป็นเท็จเท่านั้นที่มีความผิดแต่ถ้าเบิกความเท็จนะครับไม่ว่าจะเบิกความเท็จในคดีแพ่งก็เป็นความผิดเบิกความเท็จในคดีอาญาก็เป็นความผิดและต้องรับโทษหนักขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเบิกความเท็จนะครับนะฮะต่อมานะครับความผิดฐานเจ้าพนักงานในการยุติธรรมรับสินบนนะครับอันนี้ก็คล้ายคลึงกันนะครับว่าถ้าหากคุณเป็นเจ้าพนักงานนะครับในตำแหน่งที่กฎหมายระบุเอาไว้นะในมาตรา201นะตุลาการนะครับผู้พักศาลนั่นแหละนะครับพนักงานอัยการนะครับผู้ว่าคดีปัจจุบันไม่มีละนะหรือพนักงานสอบสวนนะเป็นเจ้าพนักงานที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมนะครับเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนะครับสำหรับตนเองก็ได้นะหรือเรียกไปให้คนอื่นก็ได้นะครับนะโดยมิชอบนะครับเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวังโทษนะหลักการคล้ายคลึงกันนะครับเพียงแต่เปลี่ยนตัวผู้กระทำผิดจากเจ้าพนักงานทั่วๆไปนะเป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นการเรียกรับสินบนนะครับอาจจะเป็นเงินทองก็ได้นะหรือประโยชน์อื่นใดก็ได้นะอย่างที่บอกไปนะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทองเสมอไปอาจจะเป็นประโยชน์ในการได้ใช้ห้องพักในโรงแรมฟรีอย่างเงี้ยไปกินอาหารฟรีอย่างเงี้ยนะก็เข้าข่ายเป็นการเรียกรับสินบนละนะครับและการเรียกรับหรือยอมจะรับเนี่ยนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องให้เรียกไปเพื่อตัวเองจะได้ใช้ประโยชน์อาจจะเป็นการเรียกเพื่อให้ผู้อื่นก็ได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่หลักการคล้ายคลึงกันนะครับนะและข้อสำคัญอีกประการนึงก็คือนะไอการเรียกรับหรือยอมจะรับเนี่ยนะครับไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่นะครับหลักการเดียวกันนะครับไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่นะครับนะฮะ
ผู้กระทำความผิดทำผิดจริงๆนะครับนะฮะตามหน้าที่อัยการต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลนะแล้วปรากฏว่าพนักงานอัยการคนนั้นดันไปเรียกเงิน2ล้านนะถ้าจ่ายเงินมา2ล้านแล้วฉันจะฟ้องผู้ต้องหาให้ทั้งที่มันก็เป็นการกระทำการตามหน้าที่โดยปกติตรงนี้ก็เป็นความผิดนะฮะนะครับอันนี้ก็นะการเรียกรับยอมจะรับสินบนเนี่ยนะครับไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่นะครับก็เป็นความผิดทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการควบคุมนะการทำงานนะของเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนะครับนะต่อมานะครับเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับช่วยนะครับผู้กระทำผิดมิให้ต้องรับโทษนะการหลบหนีที่คุมขังทำให้ผู้อื่นหลุดพ้นจากที่คุมขังนะครับให้ที่พำนักแก่ผู้หลบหนีที่คุมขังนะแล้วก็กรณีเจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นจากการคุมขังนะตรงนี้นะก็จะเป็นกลุ่มของฐานความผิดนะที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดนะซึ่งนักศึกษาอาจจะได้เรียนมาแล้วนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนนะว่าถ้าในกรณีผู้สนับสนุนเนี่ยต้องเป็นการสนับสนุนก่อนหรือขณะกระทำความผิดนะครับถ้าเขาทำผิดเสร็จแล้วเขากำลังหลบหนีแล้วเราไปช่วยเนี่ยอันเนี้ยจะไม่ใช่ผู้สนับสนุนแล้วนะมันจะเป็นความผิดตามมาตรา189นะครับช่วยผู้กระทำผิดมิให้ต้องรับโทษนะเขาปล้นร้านทองมาไปชิงทองมานะกำลังหลบหนีแล้วเราไปช่วยเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นความผิดตามมาตรา189นะส่วนมาตรา190เนี่ยหลบหนีที่คุมขังคือถูกจับและฝากขังในชั้นสอบสวนฝากขังในชั้นพิจารณาคดีแล้วหลบหนีจากที่คุมขังนะก็จะเป็นความผิดตามมาตรานี้190นะฮะต่อมานะทำให้ผู้อื่นหลุดพ้นจากที่คุมขังไปช่วยอ่ะนะครับคนร้ายไม่ได้หนีเองนะฮะแต่ญาติอย่างเงี้ยไปช่วยให้หนีออกมาจากเรือนจำก็ดีนะครับอย่างเงี้ยก็จะเป็นความผิดตามมาตรา191นะครับต่อมานะครับให้ที่พำนักผู้หลบหนีที่คุมขังนะคือเขาแหกคุกมาแล้วนะพูดง่ายๆแหกคุกนี่แหละนะแหกคุกมานะครับแล้วก็ให้ที่อยู่ให้ที่พักนะอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา192นะครับนะนอกจากนั้นนะครับตัวเจ้าพนักงานนะที่มีหน้าที่ควบคุมนะผู้ถูกคุมขังนะครับแล้วทำให้ผู้ถูกคุมขังเนี่ยเขาหลุดพ้นจากการคุมขังเนี่ยตัวเจ้าพนักงานก็มีความผิดตามมาตรา204ด้วยนะครับนะนี่ก็จะเป็นกลุ่มของความผิดที่เกี่ยวข้องกับการเป็นการ

ทำให้การจับกุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยสามารถกระทำได้นะแล้วก็การควบคุมให้อยู่ในในการควบคุมของหน่วยงานของรัฐเนี่ยเพื่อที่จะนำไปพิจารณาคดีเอาผิดลงโทษเนี่ยนะเป็นไปได้นะครับนะไปช่วยให้เขาหลบหนีไปให้ที่พำนักพักพิงต่างๆนะก็ผู้ที่กระทำก็จะมีความผิดนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาโดยสรุปนะครับของเรื่องที่8นะความผิดเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรมนะที่สำคัญก็คือนะครับเนื้อหาในเรื่องที่8เนี่ยโดยหลักการก็คือกฎหมายเนี่ยต้องการที่จะคุ้มครองนะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานของเจ้าพนักงานนะเพราะฉะนั้นต้องดูก่อนว่าผู้ที่ถูกกระทำหรือผู้กระทำความผิดก็ดีเนี่ยนะครับมีสถานะเป็นเจ้าพนักงานไหมนะก็ต้องย้อนไปดูคำนิยามนะว่าเจ้าพนักงานคืออะไรนะและประการที่2เป็นเจ้าพนักงานไม่พออย่างเดียวไม่พอนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะคุ้มครองก็ดีควบคุมก็ดีเนี่ยนะมันต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ด้วยนะถ้าเป็นเรื่องนอกเหนือหน้าที่ถึงแม้จะเป็นเจ้าพนักงานนะก็ไม่มีความผิดฐานความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานนะครับอย่างเช่นเป็นเจ้าพนักงานตำรวจทั่วๆไปอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีอย่างเงี้ยนะแล้วไปกระทำความผิดเรียกภาษีเกินคิดภาษีน้อยเกินไปอย่างเนี้ยนะก็ไม่ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับนะก็เบื้องต้นเป็นเจ้าพนักงานไหมสองมีหน้าที่เกี่ยวข้องไหมนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนะถึงแม้จะเป็นเจ้าพนักงานก็ดีแต่ไม่ใช่เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นโดยตรงอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นได้แค่ผู้สนับสนุนเท่านั้นไม่สามารถเป็นตัวการร่วมได้นะครับอย่างเช่นมีตำรวจสองนายนายหนึ่งมีหน้าที่เฉพาะเจาะจงคือมีหน้าที่ดูแลปืนของโรงพักอีกคนนึงเป็นตำรวจเฝ้ายามทั่วไปนะเป็นสายตรวจไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลปืนของโรงพักเลยแล้วปรากฏว่าตำรวจสองนายเนี้ยนะไปร่วมกันเบียดบังเอาปืนไปนะเฉพาะนายตำรวจที่มีหน้าที่ในการดูแลปืนเท่านั้นที่จะผิดฐานเจ้าพนักงานยักยอกส่วนอีกคนนึงถึงแม้จะเป็นตำรวจเหมือนกันแต่เขาไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลอาวุธปืนเลยก็ผิดเพียงแค่เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์นะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับที่นักศึกษาต้องพิจารณานะว่า1เป็นเจ้าพนักงานไหมนะครับ2มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กระทำนั้นไปหรือเปล่านะครับนะก็เป็นเรื่องที่นักศึกษาต้องพิจารณาให้ดีนะครับแล้วก็ต้องแยกให้ได้นะว่าแต่ละฐานความผิดมันมีความเหมือนความต่างกันยังไงนะครับเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะเจ้าพนักงานเรียกสินบนเนี่ยนะฮะคือยังไงการแกล้งจับนะแล้วเรียกเงินก็ดีต่างจากการปฏิบัติหน้าที่จับแล้วเรียกเงินยังไงนะอันนี้ก็ต้องไปทำความเข้าใจแยกแยะให้ได้ว่าแต่ละฐานความผิดเนี่ยมันมีความเหมือนมีความต่างกันยังไงนะคนให้สินบนนะครับให้ไปทำในสิ่งที่ถูกเขาไม่ผิดนะตำรวจจะจับผู้ร้ายให้เงินไปแสนหนึ่งให้รีบไปจับอย่างเงี้ยคนที่ให้ไม่ผิดฐานให้สินบนแต่เจ้าพนักงานที่รับนะถึงแม้จะรับไปทำหน้าที่รับไปจับคนร้ายก็เป็นความผิดฐานเจ้าพนักงานรับสินบนได้นะครับตรงนี้ก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหานะที่เป็นสาระสำคัญนะของเรื่องที่8นะความผิดเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรมนะครับก็เป็นเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญนะฮะนะนักศึกษาก็ต้องลองพิจารณาดูให้ดีนะครับก็มีความสำคัญนักศึกษาจะพบเจอนะครับในข่าวต่างๆนะว่านะครับเจ้าพนักงานทำผิดอย่างนั้นเจ้าพนักงานทำผิดอย่างนี้การแจ้งความเท็จต่างๆนะครับนะนี่ก็จะเป็นบทที่อย่างที่บอกไปว่าเป็นการทำให้การบริหารราชการแผ่นดินนะครับมันเป็นไปได้โดยราบรื่นนะครับแล้วก็กฎหมายก็ต้องทั้งคุ้มครองและควบคุมนะอันนี้ก็จะเป็นกฎหมายอาญานี่ก็เป็นกฎหมายที่เป็นการทั่วไปนะนอกจากนั้นนักศึกษาก็อาจจะได้ยินกฎหมายเกี่ยวกับการเอาผิดเจ้าพนักงานที่ทุจริตอาจจะเป็นกฎหมายปปท.กฎหมายปปช.ก็ว่าไปในกฎหมายเฉพาะนะแต่ในส่วนของกฎหมายอาญาเนี่ยนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานก็จะมีอยู่2เรื่องนี้แหละครับนะการความผิดกับการปกครองและการยุติธรรมนะครับก็เนื้อหาอาจจะค่อนข้างเยอะนะนักศึกษาก็ต้องบริหารจัดการในการทำความเข้าใจให้ดีครับนะซึ่งในวันนี้คงมีเวลาแต่เพียงเท่านี้ก็ขออนุญาตยุติการบรรยายในเรื่องที่8ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ

0: ุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
3: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
4: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
5: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
6: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
7: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
8: ้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ชมครับวันนี้จะพูดเรื่องของหน่วยที่8นะครับในชุดสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยหน่วยที่8จะว่าด้วยพรรคการเมืองกับกระบวนการทางการเมืองไทยนะครับถ้านักศึกษาอ่านหน่วยนี้ทั้งหมดนะครับหน่วยนี้ก็จะประกอบด้วย4ตอนจะเริ่มตั้งแต่ปูพื้นนะครับว่าแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพรรคการเมืองจะเป็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะไปสู่เรื่องของพรรคการเมืองในต่างประเทศนะครับทั้งพรรคการเมืองในประเทศที่มีระบบการเมืองประชาธิปไตยและพรรคการเมืองในประเทศที่มีระบบการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนักศึกษาลองนึกภาพดูนะฮะในประเทศต่างๆทั่วโลกเราอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเอเชียนี่มันกว้างไปทางตะวันตกเราเอเชียใต้ก็มีใหญ่ๆก็มีอินเดียปากีสถานบังกลาเทศศรีลังกาอย่างนี้นะครับถ้าเอเชียตะวันออกอยู่เหนือเราขึ้นไปเนี่ยก็มีจีนญี่ปุ่นเกาหลีอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีโอชิเนียด้วยไปทางแปซิฟิกตอนใต้ที่กำลังพัฒนาประชาธิปไตยไทยเราก็น่าจะอยู่ในลักษณะนั้นด้วยนะครับเพราะเราผ่านการยึดอำนาจของผู้นำทหารที่เรียกว่าการรัฐประหารคุปเดตาเนี่ย2557นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มกันใหม่มีการเลือกตั้งนะครับก็จะพูดถึงส่วนนั้นแต่พอตอนที่3นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของพรรคการเมืองไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับนะครับตั้งแต่เราย้อนไปประวัติศาสตร์เราตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการเมืองปกครอง2475นะครับแต่ตอนนั้นพรรคการเมืองยังไม่ได้รับการยอมรับเรามาเริ่มกันตอนมีรัฐธรรมนูญฉบับที่3นะ2489เราจึงเริ่มเขียนว่าให้คนไทยจะตั้งพรรคการเมืองได้นะครับก็จะดูเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับจนถึงภายใต้กฎหมายพรรคการเมือง2560นะครับตรงนั้นแล้วในตอนสุดท้ายก็จะมาดูว่าพรรคการเมืองนี่มีความสำคัญและมีบทบาทอย่างไรต่อการที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยว่าตอนนี้เราก็เริ่มมีการเลือกตั้งเราก็มองไปว่าเราจะพัฒนาการเมืองเราไปสู่ประชาธิปไตยและพรรคการเมืองทำยังไงบ้างนะครับในการเปลี่ยนผ่านแล้วก็อีกเรื่องนึงก็จะดูว่าบทบาทของพรรคการเมืองไทยกับเรื่องการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองนะครับเพราะเสถียรภาพทางการเมืองไทยมีปัญหามากและส่วนหนึ่งก็เกี่ยวกับพรรคการเมืองทีนี้มาดูตอนที่1 นี่นะครับแนวคิดทฤษฎีเนี่ย

นายคริสทฤษฎีก็จะพูดด้วยหลักๆนะครับก็คือเรื่องของความหมายของพรรคการเมืองนะครับพรรคการเมืองเนี่ยถ้าคือพรรคการเมืองในโลกเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันมีคนจัดไว้เป็นจำนวนน่าจะเป็นร้อยๆระบบนะครับเพราะแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันเลยนะถ้าท่านนึกถึงสหรัฐอเมริกาเรานึกสองพรรคใหญ่นะครับรีพับลิกันกับเดโมแครตแต่ความเป็นจริงแล้วในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีพรรคการเมืองนับเป็น10พรรคนะมีพรรคเล็กๆน้อยๆเยอะแยะมากมายครับแม้กระทั่งผู้สมัครอิสระในอังกฤษเราได้ยินชื่อ2พรรคใหญ่นะครับมีอนุรักษ์นิยมกับพรรคแรงงาน Conservative Party กับLabor Party แต่ความเป็นจริงแล้วมีพรรคย่อยเยอะแยะมี Liberal มี Social Democrat มีแม้กระทั่ง Socialist ในฝรั่งเศสมีเป็น10พรรคนะครับเพราะฉะนั้นระบบพรรคมันก็มีเยอะทีนี้จะมาให้ความหมายพรรคให้ครอบคลุมทั้งหมดในระบบพรรคนี่ก็จะลำบากแต่พูดกว้างๆนะครับผมบอกว่าถ้ามองกว้างๆก็หมายเขามีคนนะครับมีความสนใจกันในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเมืองเศรษฐกิจสังคมหรือแม้กระทั่งเรื่องอื่นๆบางคนก็มีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องก็มารวมกันแล้วก็จัดตั้งพรรคจัดองค์กรพรรคนะองค์กรก็หมายถึงมีระบบการทำงานมีคณะกรรมการมีหน่วยงานย่อยต่างๆทำหน้าที่เพื่อจะไปสู่เป้าหมายพรรคการเมืองเป้าหมายคืออะไรคือเป้าหมายในการเอานโยบายของพรรคหรือว่าเป็นอุดมการณ์หรือความคิดต่างๆของพรรคที่ไปบอกกับสาธารณชนให้สาธารณชนเลือกผู้สมัครของพรรคแล้วเข้าไปทำงานในระบบการเมืองหลักๆก็คือในระบบรัฐสภาถ้าได้เป็นรัฐบาลก็จะเอานโยบายเหล่านั้นนะครับไปผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะที่เรียกว่า public policies นะที่ออกมาเป็นนโยบายต่างๆเยอะแยะมากมายอันนี้คือหลักสำคัญคือเป้าหมายคือความหมายของพรรคการเมืองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความเป็นมาของพรรคการเมืองนี่นะครับถ้าจะดูให้ชัดเจนเนี่ยสังคมโลกเราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงมาสู่ความเป็นสมัยใหม่อย่างปัจจุบันเนี่ยครับก็คือเหมือนกับว่ามีระบบของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะครับอย่างในอังกฤษนี่ปฏิวัติอุตสาหกรรมปี2004ปีคริสต์ศตวรรษปี1800ปี1700กว่าก็คือเขาเรียกว่าเป็นศตวรรษที่18เมื่อ200ปีนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยศตวรรษที่19เริ่มปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วสังคมก็มีความเป็นเมืองมากขึ้นหมายก็ว่าคนมาอยู่รวมกันอยู่แออัดในแหล่งใดแหล่งหนึ่งนะครับมีระบบซื้อขายจ่ายแจกระบบตลาดอะไรต่างๆแล้วก็สร้างระบบการเมืองที่มีรัฐธรรมนูญเป็นหลักสำคัญนะครับมีแยกอำนาจนะครับหมายความว่ารูปแบบเผด็จการแบบเดิมๆก็จะหายไปสังคมแบบสมัยใหม่นี่พัฒนาขึ้นประมาณ200กว่าปีถ้าพูดที่สหรัฐอเมริกาก็สหรัฐอเมริกาปลดแอกตัวเองจากอาณานิคมปี1776ก็คือศตวรรษที่18นะครับท่านหลายท่านถ้าสนใจประวัติศาสตร์จะจำได้ว่าสมัยอดีตประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นเนี่ยยังสู้รบสงครามการเมืองกันเลยครับ1853คือศตวรรษที่19นะสหรัฐอเมริกาก็200กว่าปีตอนนี้ล่ะครับเริ่มเป็นสังคมแบบใหม่พรรคการเมืองก็เริ่มก่อเกิดขึ้นทำไมพรรคการเมืองก่อเกิดพรรคการเมืองสมัยใหม่นี่นะครับเพราะว่ามันเริ่มมีการให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนอำนาจที่เคยอยู่กับพระมหากษัตริย์สมัยก่อนนี่นะครับก็อ้างว่าพระมหากษัตริย์ได้อำนาจมาจากเทพเจ้าจากก๊อตนะโดยมีพระสันตะปาปาเป็นคนเชื่อมโยงเอาอำนาจจากเทพเจ้ามาครับพรรคการเมืองในยุคก่อนก็เลยไม่เกิดขึ้นก็ปกครองโดยพระมหากษัตริย์กับกลุ่มผู้ปกครองแต่พอสมัยใหม่เนี่ยมันเริ่มให้อำนาจบอกว่ามาอยู่กับประชาชนประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยประชาชนเป็นคนเลือกตัวแทนเข้าไปอยู่ในสภาเพื่อไปออกกฎหมายมาปกครองบ้านเมืองนะที่อังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า no taxation without representation อังกฤษเขาบอกว่าถ้าไม่ให้ประชาชนมีตัวแทนในสภานะเขาก็จะไม่จ่ายภาษีนะสุดท้ายก็เลยต้องกำหนดสภาขุนนางก็เลยต้องกำหนดว่าอ้าวคนไหนที่จ่ายภาษีได้คนนั้นก็ได้สิทธิ์ในการเลือกตั้งมีตัวแทนก็เริ่มสร้างพรรคการเมืองสมัยใหม่ขึ้นมา
พอขยายสิทธิเลือกตั้งออกไปพรรคการเมืองก็จำเป็นครับที่จะต้องทำยังไง

เมืองสมัยใหม่นะครับทีนี้ในอีกอันนึงที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพรรคการเมืองเนี่ยนะครับจริงๆมีแนวคิดทฤษฎีเยอะแยะมากมายถ้าท่านไปอ่านท่านจะได้ยินชื่อของมอริสดูเบเยอร์นะวิลเลียมกู๊ดแมนนะครับเคลอสันใครต่อใครเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งผมเองก็เขียนเกี่ยวกับพรรคการเมืองมา 20-30 ปีแต่ทีนี้จะพูดว่าแนวคิดทฤษฎีที่ค่อนข้างคลาสสิกคือเสนอมานานและคนยังใช้กันอยู่และอธิบายได้ก็คือของแซมมวลพีฮันติงตันนักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันที่เขาบอกว่าการพัฒนาทางการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่องแต่เรื่องสำคัญอยู่อันนึงสำหรับฮันติงตันนะเขาบอกว่าพัฒนาการทางการเมืองต้องสร้างสถาบันทางการเมืองครับตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือสร้างสถาบันพรรคการเมืองนะครับฮันติงตันบอกว่าการจะพรรคการเมืองที่ก่อเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่เป็นสถาบันเลยนะครับมันต้องไปสร้างสถาบันก่อนการจะสร้างสถาบันทางการเมืองของพรรคการเมืองนั้นพรรคการเมืองต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย4องค์ประกอบองค์ประกอบที่1ก็คือว่าเมืองนั้นมีความสามารถในการปรับตัวนะครับ adaptability ปรับตัวหมายความว่าไงพรรคการเมืองต้องผ่านเวลานะครับผ่านเวลาไปเปลี่ยนหัวหน้าพรรคหลายคนคณะกรรมการผู้นำพรรคหลายรุ่นแต่พรรคก็ยังคงอยู่และพรรคก็เปลี่ยนบทบาทของพรรคให้เหมาะกับสถานการณ์เพราะพรรคการเมืองก็เหมือนกับเราคนเราดำรงชีวิตอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆเราต้องปรับตัวให้เข้าสภาพแวดล้อมนะครับเราไปอยู่ในป่าเขาเราจะสั่งอาหารสั่งแกร็บสั่งอะไรเนี่ยไปส่งก็คงจะไม่ได้เราก็ต้องไปดูว่าเราจะกินอะไรได้บ้างน้ำจะมาจากที่ไหนในป่ามีอะไรให้เรากินแต่ถ้าอยู่ในเมืองก็อีกแบบนึงอยู่ในเมืองไทยอยู่ในกรุงเทพก็แบบนึงนะอยู่สงขลาก็แบบนึงเราไปอเมริกานะฮะไปนิวยอร์กก็อีกแบบนึงคนเราต้องปรับตัวพรรคการเมืองก็เช่นเดียวกันครับต้องปรับตัวตรงนั้นให้ได้บทบาทในแต่ละยุคอาจจะไม่เหมือนกันอันที่สองพรรคการเมืองต้องมีความซับซ้อนในองค์กรของพรรคเนี่ย complexity พรรคการเมืองถ้าไม่จัดองค์กรให้มันซับซ้อนนะครับหมายความว่าหัวหน้าพรรคหรือคนที่มีบทบาทสำคัญเนี่ยเป็นคนทำทุกอย่างเลยคิดก็มาจากคนนี้นะคิดอะไรต่างๆคิดมาคนเดียวแล้วคนอื่นไม่เข้าใจแล้วคนนี้คิดอะไรทุกอย่างต้องวิ่งเข้าไปหาคนนี้เงินก็ต้องคนนี้เหมือนคนนี้เป็นเจ้าของพรรคเป็นอะไรทุกอย่างอย่างนั้นพรรคการเมืองไม่ก้าวหน้าหรอกครับนะเหมือนครอบครัวเราถ้ามีเป็นครอบครัวแบบครอบครัวขยายนะครับปู่ย่าตายายลูกหลานที่ด้วยกันแต่เงินอยู่กับคุณตาคนเดียวยกตัวอย่างคุณตาเป็นเศรษฐีเก่าเนี่ยทุกคนพึ่งคุณตาคนอื่นไม่ทำงานเลยครอบครัวนั้นไปไม่ไหวพรรคการเมืองก็ต้องขยายบทบาทหน้าที่ให้กับหลายๆคนอันนี้สำคัญนะครับซึ่งพรรคการเมืองไทยไม่มีอันที่สามต้องมีความเป็นเอกภาพภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า autonomy นะเอกภาพความเป็นอิสระโทษขออภัยครับ autonomy นี่คือความเป็นอิสระของพรรคเอกภาพจะเป็นอีกตัวหนึ่งเอกภาพคือความเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเนื้อเดียวกันเรียกว่า coherenceซึ่งมันสัมพันธ์กันแต่อิสระของพรรคหมายความว่าคนทำงานในพรรคเนี่ยต้องทำงานโดยอิสระนะฮะใครมีหน้าที่อะไรก็ทำงานคนนี้เกี่ยวกับกฎหมายคนนี้เกี่ยวข้องกับนโยบายคนนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องรัฐบาลคนนี้สนใจเรื่องการเกษตรทุกคนทำหน้าที่โดยอิสระแต่ไปทำเพื่อให้เป้าหมายของพรรคนี่มันรู้ผลคือให้นโยบายพรรคดำเนินการไปได้พรรคประสบความสำเร็จเพราะถ้าทำอย่างนั้นประชาชนก็จะสนับสนุนแต่ถ้าไม่ทำโดยเฉพาะคำที่ไปบอกกับสาธารณชนไว้สัญญาไว้แต่ไม่ทำประชาชนจะไม่สนับสนุนนะครับเอกภาพก็จะเกิดขึ้นมาจากอะไรความเป็นกลุ่มก้อนก็มาจากการที่ทำงานต่างคนต่างรับผิดชอบทุกคนมีหน้าที่ทำก็ทำตรงนี้แหละครับจะก่อเกิดให้ความเป็นสถาบันของพรรคนี่มันสูงขึ้นนะสถาบันของพรรคไม่ได้เกิดอยู่กับผู้นำพรรคเศรษฐีผู้นำพรรคร่ำรวยมีอดีตส.ส.แห่เข้าไปอยู่ในพรรคเยอะๆไม่ได้เกี่ยวครับนะซึ่งมาแล้วในที่สุดก็ล่มสลายไปแล้วก็แตกกันนะครับแตกแยกกันเคยโกรธกันก็กลับมาเขาบอกว่ากลับมาจุบกันใหม่กลับมาดีกันใหม่นี่คือทฤษฎีคลาสสิกของฮันติงตันฮันติงตันบอกว่าถ้าทำอย่างนี้ใน4องค์ประกอบสุดท้ายประชาชนก็สนับสนุนหรือ popular supportแต่ยิ่งประชาชนสนับสนุนก็หมายว่าคะแนนเสียงได้โอกาสได้เป็นรัฐบาลโอกาสที่จะปรับบทบาทหน้าที่ก็จะได้และเป็นอย่างนี้สิ่งที่พรรคจะก่อให้เกิดขึ้นคืออะไรครับ
องค์กรพรรคก็จะมีลักษณะเป็นโรงเรียน

จะสอนเรื่องการเมืองวินัยอุดมการณ์ความคิดความอ่านการเรียนรู้ทางการเมืองสร้างผู้นำทางการเมืองประชาชนก็จะเรียนรู้จากองค์กรพรรคนี่คือส่วนสำคัญนะครับนี่คืออันแรกนะครับของหน่วยนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวแนวคิดทฤษฎีของพรรคการเมืองแต่พอเรื่องที่สองที่บอกว่าพรรคการเมืองในต่างประเทศเนี่ยที่ผมแยกมาเป็น3กลุ่มอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือพรรคการเมืองเกิดขึ้นในระบบการเมืองสมัยใหม่เมื่อ200กว่าปีอย่างที่ว่านี่นะครับกลุ่มแรกคือประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วในโลกปัจจุบันเนี่ยมีประเทศในโลกที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติอยู่ประมาณ199ประเทศจริงๆมีประเทศ200กว่าแต่ที่มีตัวแทนอยู่ในสหประชาชาติที่เขายอมรับนี่199ประเทศเนี่ยไทยเราก็หนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับเรามาดูเรื่องระบบการเมืองกับระบบพรรคการเมืองเนี่ยมันก็แยกลำบากทีนี้มันก็แยกได้กว้างๆว่าเป็นประเทศที่มาในทางประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนให้มีการเลือกตั้งประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองแม้การเลือกตั้งนั้นอาจจะไม่สม่ำเสมออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วประเทศที่มีกลุ่มคนกลุ่มเดียวเนี่ยครับปกครองอย่างประเทศจีนเนี่ยสีจิ้นผิงเนี่ยสมัยที่3แล้วจะ10กว่าปีแล้วแล้วดูเหมือนว่าดูตอนนี้คนจีนเริ่มต่อต้านที่บอกว่าสีจิ้นผิงจะอยู่ในตำแหน่งจนตลอดชีวิตเหมือนอดีตประธานเหมาเจ๋อตุงเนี่ยนะซึ่งปัจจุบันนี่มันไม่ป๊อปปูล่าในลักษณะนั้นทีนี้พอถ้าดูกลุ่มนึงเนี่ยที่เขาเป็นประชาธิปไตยเขาให้สิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างอเมริกา200กว่าปีเขาก็เป็นอย่างนั้นโดนัลด์ทรัมป์พยายามจะบิดเบือนพยายามจะบอกว่าอำนาจตัวเองถูกขโมยไปมีคนโครงการเลือกตั้งนะการเลือกตั้งเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็ไม่เกิดผลนะครับคนไม่เห็นด้วยนะฮะมีเพียงคนกลุ่มนึงที่เขาเรียกเป็นฝ่ายขวามากๆเลยครับไปถล่มตึกของ Capitol Hill ที่วอชิงตันดีซีเนี่ยตอนนี้ก็ถูกดำเนินคดีอยู่กำลังอยู่ในกระบวนการแต่ยังไงก็ตามอเมริกาก็ยังยืนหยัดที่บอกว่าประชาธิปไตยเป็นหลักสำคัญนี่คือส่วนหนึ่งส่วนยุโรปก็เรียกว่ายุโรปตะวันตกนะครับตั้งแต่เยอรมนีก็หลังสงครามโลกที่2นะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นระบอบเผด็จการของนาซีเยอรมันฝรั่งเศสนะครับมาอังกฤษสเปนโปรตุเกสอิตาลีนะครับขึ้นยุโรปทางตอนเหนือไปทางสแกนดิเนเวียฮอลแลนด์สวีเดนเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์อย่างนี้เป็นต้นครับหรือแม้กระทั่งที่มีวัฒนธรรมแบบตะวันตกก็คือออสเตรเลียนิวซีแลนด์ที่เรียกโอเชียเนียเนี่ยอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านเรานะฮะอันนี้ก็วัฒนธรรมเพราะเป็นคนตะวันตกไปอยู่ตรงนั้นนะครับก็เป็นรูปแบบประชาธิปไตยก็ถือว่าประเทศเหล่านี้เป็นอย่างนั้นมีการเลือกตั้งสม่ำเสมอมีพรรคการเมืองหลายพรรคแต่มี2บางทีหลายประเทศก็2พรรคใหญ่2พรรคครึ่งหรือ3พรรคอย่างอังกฤษบางทีก็กลายเป็น2พรรคครึ่งคอนเซอร์เวทีฟไม่ได้ชนะทั้งหมดแต่ได้เสียงข้างมากก็ไปรวมกับลิเบอรัลยกตัวอย่างลิเบอรัลมีคะแนนอยู่พอสมควรก็รวมแล้วได้เสียงข้างมากในสภาเขาก็เรียกว่าเป็น2พรรคครึ่งอย่างนี้เป็นต้นบางครั้งอย่างตอนนี้เป็นคอนเซอร์เวทีฟในอังกฤษได้ปกครองเนี่ยที่ได้นายกรัฐมนตรีที่มีเชื้อสายอินเดียนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยตอนนี้ได้เสียงข้างมากก็อยู่มาต่อเนื่องพรรคการเมืองในประเทศเหล่านี้ก็ค่อนข้างมีความเป็นสถาบันสูงประชาชนให้การสนับสนุนนะครับแม้ว่าประชาชนในประเทศไม่ได้เป็นสมาชิกทั้งหมดก็ตามนะครับอันนี้คือลักษณะสำคัญของประเทศตะวันตกที่เขาดำรงอยู่ต่อเนื่องแต่ตรงนี้อาจจะพูดเฉพาะตัวพรรคการเมืองก็ไม่เชิงนักนะครับเพราะว่าประชาชนเขามีวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตยด้วยมันจึงเสริมระบบพรรคในประเทศเหล่านี้ส่วนในกลุ่มอื่นนะครับกลุ่มอื่นที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแบบนั้นนะครับก็จะมีกลุ่มที่จะครับเป็นประเทศที่ถ้าพูดถึงเผด็จการโดยตรงเนี่ยก็ในเอกสารอันนี้เนี่ยผมเขียนถึงประเทศจีนนะครับถ้าเป็นเผด็จการนะครับจีนก็ระบบพรรคเดียวเนี่ยที่ค่อนข้างชัดเจนเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อตอนปฏิวัติคอมมิวนิสต์โดยประธานเหมาเจ๋อตุงเนี่ยเอาพรรคคอมมิวนิสต์ปฏิวัติล้มระบอบสาธารณรัฐของเจียงไคเช็กในปี2492นะครับเจียงไคเช็กก็มาอยู่เกาะฟอร์โมซาหรือไต้หวันปัจจุบันที่ทะเลาะ กันอยู่เนี่ยฮะจีนก็ถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งของจีนเนี่ยแต่ไต้หวันเขาก็บอกเขา

เป็นประเทศอิสระนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างอันนั้นเพราะระบบพรรคเดียวมาตลอดอย่างที่ผมพูดถึงสีจิ้นผิงเนี่ยแล้วก็มาที่ประเทศที่กำลังสร้างประชาธิปไตยสร้างประชาธิปไตยอย่างที่ผมพูดตอนต้นว่าผมยึดเอาตรงที่จะเรียกว่าไงครับทำให้สงครามเย็นของโลกเรานี่ล่มสลายไปก็คือการทำลายกำแพงเบอร์ลินในปี 2532-33 ซึ่งตอนนั้นเองสิ่งที่เรียกว่าสหภาพโซเวียตรัสเซียหรือ USSR เนี่ยก็ล่มสลายซึ่งเขารวม15สาธารณรัฐเข้ากับรัสเซียรวมกันเรียกว่าเป็น USSR มาจาก Union Socialist Soviet นะครับ Republic 15สาธารณรัฐมารวมกันล่มสลายก็หมายความว่าเขาเปลี่ยนใหม่เขาไปสู่ระบบเลือกตั้งสหรัฐต่างๆก็แยกมาเป็นอิสระเหมือนที่เกิดสงครามในยูเครนตอนนี้นะยูเครนก็เดิมอยู่กับ USSR แต่ตอนนี้แยกเป็นอิสระแล้วจะมาเข้ากับทางสหภาพยุโรปก็คือรวมยุโรปตะวันตกกับตอนใต้และตอนเหนืออย่างนี้นะครับพอสงครามเย็นมาสิ้นสุดนะประเทศต่างๆมีอิสระมากขึ้นก็หันมาสู่ระบบที่ให้มีการเลือกตั้งอย่างในรัสเซียก็ต้องระบบพรรคเดียวพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียวก็เปลี่ยนให้มีการเลือกตั้งแต่ว่าก็พยายามวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยที่ครองอำนาจมา20ปีเนี่ยก็พยายามจะให้พรรคเดียวเนี่ยผูกขาดอำนาจนะกลายเป็นลักษณะที่นำไปสู่รูปแบบเผด็จการมากขึ้นแทนที่จะเกียร์มาเป็นประชาธิปไตยอันนี้คือกลุ่มประเทศเหล่านี้ในอเมริกากลางอเมริกาใต้นะครับก็ท่านนึกภาพใต้สหรัฐอเมริกาลงมาก็มีเม็กซิโกเวเนซุเอลานะครับปานามาเนี่ยฮะที่เป็นยาวๆระหว่างเหนือกับใต้ที่มีคลองตัดเชื่อมระหว่างแอตแลนติกกับแปซิฟิกลงมาโคลอมเบียมาถึงเปรูอาร์เจนตินาที่ได้แชมป์โลกในตอนนี้แชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เปลี่ยนจากระบอบเผด็จการทหารที่เคยต่อสู้กันเป็นคอมมิวนิสต์อะไรต่อมีอะไรนะครับมาสู่ระบบให้เลือกตั้งอย่างบราซิลก็เพิ่งเลือกตั้งไปเร็วๆนี้นะครับหลายประเทศแม้กระทั่งเปรูก็เลือกตั้งแม้จะเกิดความวุ่นวายอะไรก็แล้วแต่ในเอเชียเราหลังจากที่พ้นจากอาณานิคมตอนหลังสงครามโลกที่สองก็เริ่มมาสู่ระบบที่หลายประเทศก็เอาตามเมืองแม่อย่างอินเดียนะครับอังกฤษเคยปกครองอินเดียก็ใช้ระบบรัฐสภาแบบอังกฤษแล้วก็ให้เลือกตั้งยกตัวอย่างนะครับหลายประเทศก็เปลี่ยนมาสู่การเลือกตั้งในลักษณะนี้แต่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยต้องดูบริบทของแต่ละประเทศแต่ถ้ามีการเลือกตั้งนี้ไม่พ้นนะครับก็ต้องมีจะเรียกว่าไงเป็นจะเรียกว่าต้องมีพรรคการเมืองแหละครับจะเป็นพรรคแบบไหนยังไงก็แล้วแต่ต้องเกิดลักษณะนั้นนะครับแปดจุดสามจะบอกถึงพัฒนาการของพรรคมาก่อนว่าเกิดยังไงแล้วก็เปลี่ยนแปลงยังไงในแต่ละครั้งในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านๆมาเอาตั้งแต่2475มาจนถึงปัจจุบันอย่างที่พูดไปตอนต้นว่าหลังของ475เปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยความรู้สึกว่าความคิดการยอมรับพรรคการเมืองนี่น้อยเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่เขียนในรัฐธรรมนูญท่านจำได้นะฮะท่านหยุดวันที่10ธันวาคมทุกปีเนี่ยที่เราเรียกกันว่าวันรัฐธรรมนูญอันนั้นมาจากรัฐธรรมนูญฉบับที่2ที่ประกาศใช้เมื่อ10ธันวาคม2475ตอนนั้นไม่ได้เขียนเกี่ยวกับพรรคการเมืองไว้มาเขียนในปี2489ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับที่3นะครับบัญญัติไว้ในมาตรา14เลยบอกว่าคนไทยสามารถรวมตัวจัดตั้งพรรคการเมืองได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.จำนวนเท่านั้นเท่านี้เนี่ยรวมตั้งพรรคการเมืองได้เขียนในรัฐธรรมนูญแต่ยังไม่เขียนเป็นกฎหมายพรรคการเมืองออกมาโดยเฉพาะนักการเมืองในสภาก็เลยตั้งพรรคกันเนี่ยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีอยู่ประมาณสักไม่เกิน10พรรคที่พรรคแรกเลยที่จำได้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะท่านเป็นนักเขียนท่านเป็นคนที่สนใจทางการเมืองเป็นคนรุ่นใหม่ในตอนนั้นเนี่ยท่านก็ตั้งพรรคเลยชื่อพรรคก้าวหน้าแต่ตอนหลังท่านยุบมารวมกับหลายคนนักการเมืองหลายคนแล้วสนับสนุนผู้นำ19ชื่อพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์หรือประชาธิปไตยเนี่ยมาจากคำว่าเดโมแครตก็ยกให้นายควงอภัยวงศ์นะซึ่งเป็นผู้นำคณะราษฎรสายพลเรือนคนหนึ่งเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรค

กลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สนับสนุนผู้นำซึ่งเป็นมันสมองของคณะราษฎรบุคคลสำคัญเลยก็คือดร.ปรีดีพนมยงค์หรือหลวงประดิษฐ์มนูธรรมก็ตั้งพรรคสหชีพมาสนับสนุนคนที่สนับสนุนผู้นำทหารเรือบางคนก็ตั้งพรรครัฐธรรมนูญพอประชาธิปัตย์แตกกันเรื่องปัญหาการส่งผู้สมัครลงสมัครตัวแทนส.ส.คนหนึ่งมาจากทางอีสานก็แยกออกมาตั้งพรรคประชาชนนายเลียงชัยการอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เกิดพรรคอยู่ประมาณนี้แต่พรรคการเมืองไทยภายใต้ระบบการเมืองที่ไม่ค่อยมีเสถียรภาพก็มีปัญหาพอ2489พอปลายปี2490ครับทหารก็มายึดอำนาจพรรคการเมืองก็ยังอยู่นะครับแต่ทหารก็ยังกระชับอำนาจต่อไปจนกระทั่ง2494ยึดอำนาจอีกทีนึงครับผู้นำคณะราษฎรเดิมนะครับที่ไปอยู่ในสายทหารก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยท่านก็ไปอยู่กับกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นไปทางทหารเลยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมานะครับต่อเนื่องมาตรงนี้นะฮะ2498จอมพลป.ที่เป็นนายกท่านก็ไปออกพ.ร.บ.พรรคฉบับแรกนะครับท่านก็ตั้งพรรคเลยชื่อพรรคเสรีมนังคศิลาแต่ทหารก็ทะเลาะกันจอมพลสฤษดิ์ก็ยึดอำนาจในปี2500แล้วก็ล้มพรรคเสรีมนังคศิลาแล้วก็ยึดอำนาจอีก2501จอมพลสฤษดิ์ขึ้นมาเป็นนายกเลยจนกระทั่งถึงแก่อสัญกรรมในปี2506จอมพลถนอมก็เป็นต่อแล้วก็มาออกพ.ร.บ.พรรคอีกฉบับหนึ่งฉบับที่2 2511ครับจอมพลถนอมก็ตั้งพรรคสหประชาไทยเป็นหัวหน้าพรรคครองอำนาจไปเลยครับแล้วเบื่อที่มีฝ่ายค้านก็ยึดอำนาจอีกในปี2514แล้วก็นำมาสู่เหตุการณ์ที่ประชาชนนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพเนี่ยนะครับต่อต้านทหารในสอบในปี2516ที่เรียกว่าเหตุการณ์14ตุลา16นะหลังจากนั้นก็มาออกพ.ร.บ.พรรคฉบับที่3ภายใต้รัฐธรรมนูญ2517นะครับพ.ร.บ.พรรคก็ออกในปี2517นะแล้วก็มาทหารก็มายึดอำนาจอีก2ครั้งนะครับ2519 2520นะครับจึงมาออกรัฐธรรมนูญ2521ก็มาสู่ระบบที่เรียกกันตอนนั้นว่ากึ่งประชาธิปไตยคือมีทั้งเลือกตั้งบางส่วนก็มาจากแต่งตั้งเหมือนในตอนนี้แหละครับเหมือนหลังรัฐประหาร2557นั่นแหละจนกระทั่งปี2524จึงออกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง2524ทีนี้ก็พูดถึงการจัดตั้งสาขาพรรคอะไรต่อมีอะไรนี่คือความต่อเนื่องมานะฮะของพ.ร.บ.พรรคแล้วในที่สุดก็มาเกิดเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ที่เรียกว่าพฤษภาธมินหลังจากนั้นก็เกิดกระบวนการบอกว่าต้องปฏิรูปการเมืองแล้วเพราะนักการเมืองจากพรรคการเมืองก็ดีจากทหารก็ดีก็ต่างคอร์รัปชันนะครับไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในที่สุดก็นำไปสู่การเกิดกฎหมายพรรคการเมืองใหม่นะครับที่คราวนี้เรียกว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ไม่ใช่พ.ร.บ.แบบเดิมว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2541อันนี้ก็มาสิ้นสุดรัฐประหาร2549ก็มาปฏิรูปอีกทีนึงก็เกิดพ.ร.ป. 2550ครับคงจำได้นะฮะเลือกตั้งปี2550และ2554ที่ได้นายกผู้หญิงนะครับแล้วก็มารัฐประหารปี2557ก็ยังมายึดว่าพอมีรัฐธรรมนูญใหม่ก็ต้องออกพ.ร.ป.กฎหมายพรรคการเมืองใหม่นะฮะก็คือพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560ครับนี่คือพัฒนาการที่เป็นพรรคอย่างนี้

0: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมุมมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504 7788

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์ STOU Channel

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะในชุดวิชาเทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม54128วันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องในหน่วยที่13นะคะการออกแบบระบบแสงสว่างค่ะค่ะในหน่วยนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2ตอนตอนแรกก็จะเป็นในเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่องสว่างตอนที่2หลอดไฟโคมไฟและการออกแบบระบบการส่องสว่างนะคะค่ะวัตถุประสงค์นะคะนักศึกษาเนี่ยต้องสามารถอธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่องสว่างได้แล้วก็รวมถึงอธิบายหลอดไฟโคมไฟและการออกแบบระบบการส่องสว่างได้ค่ะค่ะตอนที่ 13.1 นะคะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่องสว่างก็จะแบ่งออกเป็น3เรื่องเรื่องแรกความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่องสว่างแสงสว่างและการมองเห็นและเรื่องสุดท้ายมาตรฐานการส่องสว่างของสถานของสากลและของประเทศไทยนะคะค่ะนักศึกษาเนี่ยจะต้องอธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่องสว่างได้อธิบายแสงสว่างและการมองเห็นได้แล้วก็อธิบายมาตรฐานของการส่องสว่างได้ค่ะค่ะมาดูเรื่องแรกนะคะเรื่องที่ 13.1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่องสว่างแสงสว่างที่ตามนุษย์มองเห็นนะคะเราก็จะเรียกว่า visible light นะคะก็มีคุณสมบัติเป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอื่นๆที่ตามองไม่เห็นโดยแสงที่ตามองเห็นเนี่ยจะมีความยาวคลื่นที่อยู่ระหว่าง380นะคะช่วงนี้นะคะแสงที่ตามองเห็น380ถึง760นาโนเมตรเมื่อแสงสว่างตกกระทบวัตถุหรือตัวกลางชนิดอื่นๆเนี่ยก็จะเกิดการสะท้อนดูดกลืนแล้วก็หลักหักเหทะลุผ่านตัวกลางซึ่งขึ้นอยู่กับตัวคุณสมบัติของตัวกลางชนิดต่างๆค่ะการส่องสว่างนะคะปริมาณการส่องสว่างของแสงสว่างบนพื้นผิวจะเป็นไปตามกฎกำลังสองผกผันก็คืออันแรกนะคะแล้วก็โคไซลอนะคะค่ะกฎกำลังสองผกผันเนี่ยก็เป็นการส่องสว่างที่จุดหนึ่งบนพื้นผิวที่ตั้งฉากกับทิศของแสงสว่างที่มาตกกระทบแล้วก็จะแปรผันตามกำลังการส่องสว่างนะคะดังอันนี้เลยนะคะจะแปรผันตามกำลังการส่องสว่างและแปรผกผันกับกำลังสองของระยะห่างสูตรที่ได้มาก็จะเป็นตามสมการนี้นะคะส่วนโคไซน์ลอนะคะในกรณีที่แสงเนี่ยไม่ได้ตกกระทบกับฉากแบบตั้งฉากนะคะกับพื้นที่รับแสงเนี่ยก็กฎเนี้ยก็ได้กล่าวไว้ว่าปริมาณการส่องสว่างเนี่ยก็จะแปรเปลี่ยนไปตามโคไซน์ของมุมที่แสงสว่างตกกระทบนะคะทำมุมกับแนวดิ่งดังสมการอันนี้เลยนะคะก็จะมีในเรื่องของมุมเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะค่ะเรามาดูในแต่ละชนิดของคุณลักษณะของการมองเห็นกันนะคะอันแรกเลยก็คือความสามารถของตาในการมองเห็นวัตถุได้ชัดเจนก็คือ accommodation นะคะอันนี้จะเป็นความสามารถของตาในการมองเห็นวัตถุได้ชัดเจนในระยะต่างๆคุณลักษณะนี้นะจะเกี่ยวข้องกับการทำงานของ ciliary muscle แล้วก็ความยืดหยุ่นของโครงสร้างเลนตาโดยเมื่อความแตกต่างของความสว่างระหว่างวัตถุและสิ่งรอบข้างนะคะก็คือ contrast และแสงจ้าเนี่ย ciliary muscle จะหดหรือคลายตัวก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่กระทำต่อเลนตานะคะแล้วก็ความยืดหยุ่นของเลนตาด้วยนะคะดวงตาเนี่ยก็จึงสามารถเห็นวัตถุที่อยู่ในระยะต่างๆได้อย่างชัดเจนแต่ว่าเมื่อมีอายุมากขึ้นเนี่ยเลนตาก็จะเกิดการแข็งกระด้างความยืดหยุ่นก็ลดลงทำให้ปรับความโค้งนูนได้น้อยลงแล้วก็ความสามารถในการโฟกัสวัตถุที่อยู่ในระยะใกล้เนี่ยลดลงด้วยนะคะส่วนคุณลักษณะที่2นะคะการปรับความไวของตาในการรับแสงสว่าง adaptation เป็นกระบวนการปรับความไวหรือว่าเรียกว่า sensitivity นะคะของตาในการรับแสงที่มีความสว่างที่แตกต่างกัน กลไกในการปรับความไวของตาในการรับแสงสว่างก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างม่านตาแล้วก็จอประสาทตาโดยม่านตาเนี่ยก็จะทำการปรับขนาดรูม่านตาอย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมปริมาณแสงที่จะเข้ามาในตานะคะส่วนจอประสาทตาเนี่ยก็จะปรับความไวต่อความสว่างของแสงสว่างที่มากระทบซึ่งโดยปกติแล้วนะคะแสงสว่างธรรมชาติจากท้องฟ้าเนี่ยก็จะเปลี่ยนอย่างช้าๆทำให้ตาเนี่ยสามารถมีการปรับความไวต่อแสงสว่างแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาของการปวดร้าที่ตานะคะแต่ว่าหากตาเนี่ยจะต้องปรับความไวในแสงสว่างที่มีความสว่างแตกต่างกันมากๆและเปลี่ยนแปลงทันทีบ่อยๆก็จะก่อให้เกิดปัญหาที่ปวดตาตาล้าได้นะคะค่ะคุณลักษณะที่3ก็คือความชัดเจนและความคมชัดในการมองเห็น visual acuity นะคะอันนี้ก็จะเป็นมีหลักการในการวัดความสามารถในการมองเห็นก็คือขนาดของภาพที่ปรากฏที่จอตาก็จะถูกกำหนดโดยขนาดของวัตถุและระยะห่างของวัตถุแล้วก็ตานะคะก็ได้มีผู้ประดิษฐ์แบบว่าสายตาขึ้นโดยอาศัยหลักการของความชัดเจนและความคมชัดในการมองเห็นก็ใช้แผ่นป้ายมาตรฐานนะคะที่นิยมใช้กันก็คือแผ่นป้ายSnellen นะคะSnellen Chartอันนี้ก็จะประกอบด้วยตัวเลขขนาดต่างๆนะคะมีตัวอักษร E แล้วก็เป็นรูปภาพนะคะซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความชัดเจนในการมองเห็นของคุณลักษณะอันนี้นะคะก็อย่างเช่นอายุนะคะโดยความสามารถของการมองเห็นก็จะลดลงเมื่ออายุมากขึ้นความสว่างนะคะถ้ามีแสงสว่างน้อยก็จะทำให้เกิดความหนาแน่นของเซลล์รับแสงต่ำในบริเวณที่รับแสงทำให้เกิดความละเอียดของภาพลดลงนะคะแต่กรณีที่มีระดับแสงที่เพิ่มขึ้นก็จะทำให้ความหนาแน่นของตัวรับแสงเพิ่มขึ้นเซลล์รับแสงก็จะทำงานแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่จอประสาทตาส่วนกลางก่อให้เกิดจุดเห็นชัดที่บริเวณโฟเวียนะคะรวมถึงขนาดของวัตถุก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดความชัดเจนในการมองเห็นขนาดถ้าสมมติมีขนาดใหญ่ก็จะมองเห็นได้ชัดเจนนะคะความแตกต่างของสีวัตถุกับพื้นผิวโดยรอบหรือเรียกว่าคอนทราสต์อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นต่างระหว่างวัตถุกับพื้นหลังถ้ามีความแตกต่างมากก็คือคอนทราสต์มากก็จะสามารถมองเห็นวัตถุได้ชัดเจนขึ้นเวลาที่ใช้มองวัตถุก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะรวมถึงภาวะสายตาที่ผิดปกตินะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่จะเป็น6ปัจจัยเนาะที่ก่อให้เกิดความชัดเจนในการมองเห็นนะคะค่ะคุณลักษณะที่4นะคะความแตกต่างของสีวัตถุกับพื้นผิวโดยรอบคอนทราสต์นะคะที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่อันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างวัตถุกับพื้นหลังถ้ามีความแตกต่างมากเนาะคอนทราสต์มากก็จะยิ่งสามารถมองเห็นวัตถุได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นตัวหนังสือสีดำบนกระดาษขาวแต่ว่าถ้ามีคอนทราสต์มากเกินไปก็จะก่อให้เกิดปัญหากับสายตาได้นะคะอันนี้ก็นักศึกษาก็ลองดูรูปที่ปรากฏขึ้นนะคะเปรียบเทียบความยากง่ายในการมองเห็นตัวอักษรในคอนทราสต์ที่แตกต่างกันนะคะก็จะเห็นว่าความชัดเจนของตัวอักษรเนี่ยลดน้อยลงเมื่อคอนทราสต์ลดลงจากซ้ายไปขวานะคะรูปด้านซ้ายสุดนะคะก็คือวัตถุมีตัว H2O เนี่ยมีสีดำนะคะในขณะที่พื้นผิวเป็นสีขาวอันนี้ก็แสดงว่าเกิดคอนทราสต์มากเพราะว่ามีความแตกต่างกันมากนะคะอันนึงเป็นขาวอันนึงเป็นดำก็จะก่อให้เกิดการมองเห็นที่ชัดเจนนะคะเปรียบเทียบกับรูปทางด้านขวาสุดที่ตัวหนังสือก็ดำพื้นหลังก็ดำนะคะค่ะต่อมานะคะคุณลักษณะที่5นะคะการแยกความแตกต่างของสี color discrimination นะคะวัตถุต่างๆเนี่ยก็มีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงที่มีความยาวคลื่นที่แตกต่างกันออกไปก็ทำให้สามารถเห็นวัตถุที่มีสีที่แตกต่างกันโดยการมองเห็นสีที่เกิดขึ้นนะคะเกิดจากความแตกต่างของเซลล์รับแสงชนิดโคนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับมองเห็นในเวลากลางวันซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ชนิดมีคุณสมบัติในการรับแสงที่มีความยาวคลื่นที่ต่างกันก็เลยทำให้เห็นสีต่างๆที่แตกต่างกันนะคะ3ชนิดนะคะชนิดแรกก็คือเซลล์รับแสงชนิด L โคนหรือว่า long wavelength นะคะก็คือเป็น หรือว่าเรียกว่าเรดโคนก็ได้ก็มีความไวต่อคลื่นแสงในช่วงที่ค่อนข้างยาวนะคะลองก็คือย่อมาก็คือเป็นตัว L นะคะก็อันนี้ก็จะรับแสงไวต่อคลื่นในช่วง570ถึง590นาโนเมตรเลยนะคะส่วนชนิดที่2ก็คือชนิด M นะคะ M โคน Middle Wavelength นะคะก็คือกรีนโคนอันนี้ก็จะมีความไวในช่วง535ถึง555นาโนเมตรส่วนชนิดสุดท้ายชนิด S โคน S โคนก็คือช็อตนะคะช็อตเวฟเลนจ์นะคะหรือบลูโคนนะคะก็อันนี้ก็จะมีความไวต่อแสงในช่วง440ถึง450นาโนเมตรค่ะเนาะก็จะมี3ชนิดนะคะ L โคนนะคะก็คือเป็นรับแสงในช่วงแสงสีแดงนะคะ Red โคน M โคนนะคะก็จะรับแสงในช่วงกรีนนะคะสีเขียวแล้วก็ S โคนนะคะก็คือรับแสงชนิดสั้นก็คือบลูโคนก็คือรับแสงที่มีสีฟ้านะคะค่ะส่วนมาตรฐานนะคะในการส่องสว่างของสากลและประเทศไทยสำหรับมาตรฐานการส่องสว่างของสากลสมาคมวิศวกรรมการส่องสว่างแห่งประเทศไทยของสหรัฐอเมริกา IES เนี่ยก็ได้กำหนดค่าได้แนะนำค่าการส่องสว่างสำหรับกิจกรรมภายในอาคาร9ประเภทนะคะตามลักษณะพื้นที่บริเวณที่ต้องใช้สายตารวมถึงขนาดของชิ้นงานแล้วก็คอนทราสต์เช่นบริเวณพื้นที่สาธารณะนะคะบริเวณอันแรกนะคะบริเวณพื้นที่สาธารณะซึ่งบริเวณโดยรอบเนี่ยมืดก็ควรมีค่ามาตรฐานการส่องสว่างที่20ถึง50ลักส์นะคะลักส์ก็คือหน่วยของการวัดแสงนะคะหรือว่าพื้นที่ในการบรรยายสรุปสำหรับการเยี่ยมดูงานเขาก็แนะนำว่าควรจะมีแสงสว่างอยู่ที่50ถึง100ลักส์นะคะส่วนของประเทศไทยนะคะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ได้กำหนดอยู่ในเรื่องของมาตรฐานความเข้มของแสงสว่างพ.ศ. 2561กำหนดมาตรฐานความเข้มแสงตามบริเวณพื้นที่ทั่วไปแล้วก็บริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการนะคะกรณีที่ลูกจ้างเนี่ยต้องทำงานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือว่าต้องใช้สายตาอยู่กับพื้นที่ในการทำงานก็ต้องพิจารณาจากลักษณะการใช้สายตานะคะว่าเป็นงานหยาบงานละเอียดเล็กน้อยหรือว่างานละเอียดปานกลางรวมทั้งงานละเอียดสูงงานละเอียดสูงมากหรือว่าสูงมากเป็นพิเศษนะคะก็สามารถไปพิจารณาจากมาตรฐานนี้ได้รวมถึงลักษณะของงานโดยพิจารณาจากขนาดของชิ้นงานที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยได้ปฏิบัติงานที่กับชิ้นงานนะคะรวมถึงนะคะมาตรฐานความเข้มของแสงสว่างบริเวณโดยรอบที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงานโดยสายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงานอย่างเช่นนะคะเขาก็จะกำหนดมาเป็นพื้นที่การทำงานนะคะก็คือในส่วนของที่อยู่บนโต๊ะนะคะส่วนรอบๆเนี่ยก็จะกำหนดเป็นพื้นที่ที่2แล้วก็ขยับออกไปอีกก็จะเป็นพื้นที่ที่3นะคะค่ะเขาก็จะมีตารางที่กำหนดบริเวณต่างๆออกมาอย่างเช่นถ้าความเข้มแสงของบริเวณที่ลูกจ้างทำงานโดยใช้สายตาเฉพาะจุดนะคะก็คือส่วนบนโต๊ะเนี่ยนะคะสมมุติมีค่า 1,000 ถึง 2,000 ลักส์บริเวณที่ถัดออกไปเนี่ยก็คือบริเวณที่2เนี่ยก็จะต้องมีระยะมีความสว่างของแสงประมาณ300ลักส์ส่วนบริเวณที่3ที่ถัดออกมาเนี่ยก็ควรจะมีประมาณ200ลักส์นะคะก็คือลดทอนออกมาขยับออกมานะคะค่ะในตอนที่ 13.2 นะคะหลอดไฟโคมไฟและการออกแบบการส่องสว่างจะแบ่งออกเป็น3เรื่องนะคะเรื่องแรกก็เรื่องหลอดไฟและสีของหลอดไฟนะคะเรื่องที่2ในเรื่องของโคมไฟและเรื่องสุดท้ายเป็นการออกแบบระบบการส่องสว่างค่ะวัตถุประสงค์นะคะนักศึกษาเนี่ยก็ต้องสามารถอธิบายหลอดไฟและสีของหลอดไฟได้สีของแสงไฟนะคะอธิบายโคมไฟได้แล้วก็อธิบายการออกแบบระบบการส่องสว่างได้ค่ะค่ะในเรื่องแรกนะคะหลอดไฟที่ใช้ในการส่องสว่างเนี่ยเราก็ใช้หลักๆกันอยู่4ชนิดนะคะก็อันแรกก็เป็นหลอดไฟ incandescent นะคะอันที่2หลอดไฟ fluorescent นะคะอันที่3นะคะ หลอดคลายประจุความเข้มสูงแล้วก็สุดท้ายหลอด LED ค่ะค่ะเรามาดูอันแรกนะคะหลอด incandescent นะคะหลอด incandescent เนี่ยก็คือหลอดไฟที่เราเรียกว่าหลอดไส้ซึ่งเป็นขดลวดทังสเตนนะคะเมื่อไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดทังสเตนเนี่ยขดลวดก็จะร้อนจนแดงแล้วก็เกิดการเปล่งแสงออกมาหลอดไฟชนิดนี้นะคะมีประสิทธิภาพที่ต่ำแล้วก็แต่ว่ามีราคาถูกนะคะค่ะก็ต่อมานะคะหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์นะคะลักษณะก็จะเป็นตามรูปนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟที่ใช้กันมากเพราะว่ามีประสิทธิภาพในการให้แสงสว่างมากกว่าหลอดไส้นะคะประสิทธิภาพเนี่ยก็ทำให้ประหยัดไฟได้มากกว่าแล้วก็ประหยัดพลังงานได้ด้วยนะคะก็ส่วนมากก็จะใช้ในศูนย์การค้านะคะอาคารสำนักงานต่างๆเพราะว่าก่อให้เกิดความร้อนที่น้อยแล้วก็อายุการใช้งานก็นานด้วยนะคะซึ่งเมื่อเทียบกับการใช้งานอายุการใช้งานของหลอดไส้เนี่ยก็หลอดฟลูออเรสเซนต์เนี่ยก็มีอายุการใช้งานถึงประมาณ 20,000 ชั่วโมงเลยนะคะส่วนหลอดไส้เนี่ยก็ประมาณแค่750ชั่วโมงเท่านั้นนะคะต่อมานะคะหลอดคลายประจุความเข้มสูงก็จะเป็นตามรูปนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยมีหลักการที่คล้ายกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ในการทำงานให้เกิดแสงก็คือการสร้างกระแสอิเล็กตรอนให้วิ่งชนส่วนผสมของไอของโลหะและก๊าซเฉื่อยแล้วก็ปล่อยรังสี UV ไปทำให้สารเคลือบหลอดเนี่ยเกิดการเรืองแสงส่วนหลอด LED นะคะจะเป็นรูปทางด้านนี้นะคะ3รูปมีลายลักษณะเลยนะคะปัจจุบันก็มีการนำหลอด LED เนี่ยมาใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลายนะคะซึ่งอย่างเช่นในเครื่องคิดเลขนะคะในไฟจราจรไฟแสดงตัวเลขท้ายรถยนต์เป็นต้นนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงค่ะราคาของหลอดไฟ LED นะคะก็ค่อนข้างจะมีราคาที่สูงกว่าหลอดอื่นๆ3แบบที่พูดมานะคะแต่ว่าข้อดีของหลอด LED ก็คุ้มค่านะคะในการที่จะใช้งานทั้งในด้านของระยะเวลาและการใช้งานความคงทนนะคะเพราะว่ามีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าหลอดไฟชนิดอื่นๆรวมถึงด้านความประหยัดนะคะแล้วก็เพราะว่าใช้พลังงานน้อยมากนะคะแล้วก็ให้ประสิทธิภาพในการส่องสว่างสูงรวมถึงในด้านของสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าหลอด LED เนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าก่อให้เกิดความประหยัดด้านพลังงานและความคงทนแล้วเนี่ยปริมาณขยะจากหลอด LED เนี่ยก็จะลดลงตามไปด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะด้านความปลอดภัยก็คือต่างจากหลอดไฟชนิดอื่นๆที่มีการปล่อยรังสี UV ก๊าซพิษหรือว่าโลหะพิษนะคะโลหะหนักนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ปล่อยพวกสารอันตรายออกมานะคะค่ะเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพหลอด LED เพื่อใช้ในการออกแบบระบบแสงสว่างเนี่ยนะคะหลอด LED ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีรูปร่างแล้วก็ขนาดที่ใกล้เคียงกับหลอดไฟทั่วๆไปนะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความเหมาะสมเนี่ยก็ควรพิจารณาเกณฑ์ด้านต่างๆอย่างเช่นรูปร่างและขนาดมาตรฐานความปลอดภัยปริมาณแสงการกระจายแสงอุณหภูมิสีของแสงความถูกต้องของสีนะคะรวมถึงกำลังไฟฟ้าที่ใช้แล้วก็ประสิทธิภาพต่างๆของหลอดไฟ LED นะคะค่าตัวประกอบกำลังที่อาจจะเป็นข้อมูลรายละเอียดของ LED นะคะอายุการใช้งานแล้วก็ความคงความสว่างความคงทนแล้วก็รวมถึงข้อจำกัดในการใช้งานด้วยนะคะอันนี้รายละเอียดเนี่ยก็จะอยู่ในเอกสารการสอนนักศึกษาสามารถไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะค่ะส่วนโคมไฟนะคะโคมไฟเนี่ยก็จะมีการกระจายแสงที่มีทิศทางแตกต่างกันอันนี้ก็จะมีโดยทั่วไปเนี่ยโคมไฟก็จะมีทั้งหมด5ลักษณะอันแรกโคมกระจายแสงลงนะคะรูปแรกอันนี้นะคะก็จะเป็นโคมชนิดที่กระจายแสงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเนี่ย ลงที่ด้านล่างเลยนะคะมีการกระจายแสงขึ้นข้างบนน้อยมากส่วนโคมกึ่งกระจายแสงลงนะคะก็จะเป็นในรูปนี้นะคะอันนี้จะเป็นโคมกึ่งกระจายแสงลงก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็กระจายแสงส่วนใหญ่ 60-90% ลงด้านล่างแล้วก็กระจายขึ้นด้านบนประมาณ 10-40% ก็จะลดความแตกต่าง ของความจ้าระหว่างเพดานกับดวงโคมส่วนโคมกระจายแบบแสงรอบด้านนะคะโคมกระจายแบบแสงรอบด้านหรือว่าเป็นการกระจายแสงขึ้นลงเท่ากันโคมทั้งสองแบบนี้ก็จะกระจายแสงทั้งขึ้นทั้งลงเนี่ยเกือบเท่าๆกันเลย 40-60% นะคะซึ่งอันนี้จะช่วยทำให้พื้นผิวของห้องสว่างสม่ำเสมอกันแล้วก็ทำให้เกิดความสบายตานะคะส่วนโคมกึ่งกระจายแสงขึ้นรูปนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแสงจากโคมส่วนใหญ่นะคะ 60-90% เนี่ยก็จะถูกกระจายขึ้นส่วนที่เหลือก็จะกระจายแสงลงอันนี้ก็จะช่วยกระจายแสงแบบนี้นะคะช่วยลดปัญหาแสงแยงตาค่ะส่วนสุดท้ายลักษณะที่การเป็นโคมไฟกระจายแสงขึ้นอันนี้นะคะเกือบทั้งหมดเลยหรือประมาณ 90-100% เนี่ยก็จะกระจายขึ้นเพดานนะคะอันนี้ก็จะทำให้ห้องเนี่ยมีความสว่างสม่ำเสมอเท่าๆกันค่ะค่ะส่วนแนวทางในการออกแบบแสงสว่างนะคะก็ต้องพิจารณาถึงการกระจายความสว่างความสว่างที่เหมาะสมนะคะก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็เนื่องจากว่าทำให้เกิดความสบายตาการกระจายความสว่างถูกกำหนดโดยความสว่างของพื้นผิวแล้วก็การสะท้อนแสงของพื้นผิวอันนี้ก็ต้องไปคำนึงถึงพื้นผิวแล้วก็ค่าการสะท้อนแสงเพิ่มเติมด้วยในการที่จะออกแบบค่ะความส่องสว่างนะคะความส่องสว่างเนี่ยก็มีผลอย่างยิ่งต่อการที่จะออกแบบพื้นที่การทำงานแล้วก็ความสามารถในการมองเห็นนะคะเพราะว่าต้องมีความส่องสว่างที่มีระดับที่เหมาะสมนะคะก็สามารถพิจารณาถึงความสว่างของพื้นที่การทำงานแล้วก็ความส่องสว่างของพื้นที่โดยรอบค่ะค่ะต่อมานะคะแสงจ้านะคะแสงจ้าก็เป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญที่จะควรที่จะมาพิจารณาด้วยนะคะทิศทางการจัดแสงด้วยรวมถึงแสงกระพริบแล้วก็การส่องสว่างสำหรับโต๊ะทำงานที่มีจอแสดงผลแล้วก็แสงธรรมชาติด้วยแสงธรรมชาติเนี่ยก็มีข้อดีนะคะถ้ามีการปฏิบัติงานอยู่ในช่วงที่ใช้แสงธรรมชาติก็คืออาจจะมีการเปิดหน้าต่างขึ้นอันนี้ก็จะช่วยก่อให้เกิดเพิ่มคุณภาพทางจิตใจของผู้ปฏิบัติงานด้วยนะคะค่ะส่วนการส่องสว่างภายในสถานประกอบการนะคะก็โดยทั่วไปเนี่ยก็จะออกแบ่งได้เป็น3ประเภทก็คือส่องสว่างทั่วไปส่องสว่างเฉพาะพื้นที่แล้วก็ส่องสว่างเสริมจุดปฏิบัติงานการส่องสว่างแบบทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นการออกแบบให้ความสว่างเท่ากันทั่วทุกพื้นที่เลยจากรูปก็จะแสดงการจัดวางตำแหน่งหลอดไฟที่เหนือศีรษะในระยะห่างที่เท่าๆกันนะคะเพื่อให้แสงสว่างจากโคมไฟเนี่ยกระจายเท่าๆกันทั่วบริเวณนะคะอันนี้นะคะจากรูปก็จะเห็นแบบวางในระยะที่เท่าๆกันเลยต่อมาแบบเฉพาะพื้นที่เฉพาะพื้นที่นะคะอันนี้ก็จะออกแบบให้มีแสงสว่างเพียงพอเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานนะคะก็จะเห็นว่ามีการติดตั้งหลอดไฟหรือสิ่งต่างๆในบริเวณที่มีการปฏิบัติงานนะคะแบบที่3นะคะการส่องสว่างเสริมจุดปฏิบัติงานอันนี้หมายถึงการจัดแสงสว่างให้เพียงพอจุดปฏิบัติงานโดยใช้โคมไฟตั้งโต๊ะนะคะเสริมอยู่ที่โต๊ะการทำงานนะคะต่างๆอันนี้ก็จะเพื่อเพิ่มความสว่างให้เพียงพอกับงานในแต่ละจุดนะคะส่วนการคำนวณการส่องสว่างนะคะก็จะมีการคำนวณตามพื้นที่นะคะอันนี้ก็จะเป็นการออกแบบให้แสงสว่างเนี่ยกระจายอย่างสม่ำเสมอเท่าๆกันทั่วทุกพื้นที่ส่วนวิธีการคำนวณการส่องสว่างเฉพาะจุดก็จะเป็นการคำนวณที่ใช้ในการคำนวณกรณีที่ต้องการที่จะออกแบบให้มีการส่องสว่างแบบเฉพาะจุดการเฉพาะจุดของการปฏิบัติงานนะคะค่ะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นบทสรุปข้อสรุปนะคะเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยที่13การออกแบบระบบแสงสว่างนะคะเนื้อหารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนักศึกษาสามารถอ่านได้ที่หน่วยที่13การออกแบบระบบแสงสว่างค่ะ
1: สวัสดีครับนักศึกษานะครับมาพบกับหน่วยที่14นะครับหน่วยที่14เรื่องการจัดการอันตรายจากรังสีนะครับโดยมีผมอาจารย์ประธานินแสงอรุณนะครับจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเป็นผู้บรรยายนะครับก่อนเริ่มที่จะมีการติวลักษณะของอีติวนะครับนักศึกษามาดูที่วัตถุประสงค์ก่อนเลยนะครับเมื่อนักศึกษาศึกษาหน่วยที่14จบแล้วนะครับนักศึกษาสามารถที่จะอธิบายนะครับหลักการป้องกันแล้วก็ควบคุมอันตรายจากรังสีได้นะครับอธิบายการจัดการภาวะฉุกเฉินทางรังสีได้รวมถึงอธิบายการจัดการการขนส่งสารกัมมันตภาพรังสีนะครับความเปื้อนทางรังสีแล้วก็กากกัมมันตภาพรังสีได้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการป้องกันและการควบคุมเป็นหลักนะครับทีนี้แนวทางในการควบคุมและป้องกันแนวทางในการป้องกันและควบคุมอันตรายจากรังสีนะครับก่อนที่เราจะรู้นะครับว่าเราจะป้องกันแล้วก็ควบคุมอันตรายจากรังสีได้อย่างไรนะครับเราต้องมารู้ก่อนว่าเราได้รับรังสีได้อย่างไรนะครับระหว่างการทำงานเนี่ยผู้ปฏิบัติงานทางรังสีเนี่ยเขาสามารถได้รับรังสีทั้งหมด2ทางด้วยกันนะครับทางแรกเราจะได้รับรังสีจาก external นะครับ external exposure คือจากภายนอกเข้าสู่ร่างกายนะครับส่วนใหญ่เป็นการรับรังสีที่แผ่ออกมาจากต้นกำเนิดรังสีชนิดที่ปิดผนึกนะครับซึ่งอยู่ภายนอกร่างกายอย่างเช่นอุปกรณ์เครื่องมือที่มีการแผ่รังสีระหว่างการใช้งานนะครับอย่างเช่นเครื่องกำเนิดรังสี X นะครับเขาเป็นและแหล่งที่2ล่ะแหล่งที่2ก็คือแหล่งกำเนิดที่อยู่ภายในร่างกายนะครับภายในร่างกายนี้อาจจะเกิดจากการได้รับสารกัมมันตภาพรังสีจากต้นกำเนิดชนิดที่ไม่ปิดผนึกเข้าสู่ร่างกายนะครับอย่างเช่นการกินอาหารนะครับการดื่มน้ำการสูดหายใจอากาศที่ปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีเข้าไปนะครับโดยที่ระหว่างปฏิบัติงานโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับผู้ปฏิบัติงานเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาได้รับรังสีตรงนี้เข้าไปนะครับนี่หลักการในการป้องกันและควบคุมอันตรายจากรังสีนะครับมีอะไรบ้างนะครับ ICRP นะครับ International Commission of Radiological Protection นะครับมีหลักการทั้งหมด3ข้อด้วยกันง่ายๆเลยนะครับข้อแรกก็คือ Justification of the Practice นะครับก็คือเขาให้วิเคราะห์นะครับแล้วก็เปรียบเทียบประโยชน์และโทษในการใช้รังสีนะครับแน่นอนครับว่าเราต้องวิเคราะห์ว่าการใช้รังสีนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์จากงานนั้นมากกว่าโทษเราถึงนิยมใช้รังสีตัวนั้นนะครับแล้วก็ข้อที่2เป็นเรื่องของการป้องกันรังสีอย่างเหมาะสมนะครับป้องกันรังสีอย่างเหมาะสมก็คือปริมาณที่ได้รับเนี่ยต้องมีน้อยที่สุดนะเท่าที่จะน้อยได้นะครับตามหลักความเหมาะสมทางด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมนะครับขั้นตอนที่3เป็นการกำจัดนะรังสีที่แต่ละบุคคลได้รับนะครับก็คือปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยได้รับต้องไม่เกินขีดจำกัดที่ได้กำหนดไว้นะครับมาดูแนวทางในการป้องกันรังสีนะครับในการป้องกันรังสีก็คือเราใช้หลักในการป้องกันรังสีการป้องกันอันตรายจากแหล่งกำเนิดภายนอกร่างกายนะครับภายนอกร่างกายนะอย่างเช่นที่เมื่อกี้บอกว่าลักษณะของการทำงานบริเวณเครื่องกำเนิดรังสี X นะครับการป้องกันการแผ่รังสีจากภายนอกเนี่ยไม่ให้มาสัมผัสกับร่างกายเนี่ยใช้หลักด้วยกันทั้งหมด3ประการด้วยกันนะครับอย่างเช่นใช้เวลาน้อยที่สุดในการสัมผัสรังสีนะครับใช้ระยะทางจากแหล่งกำเนิดรังสีมากที่สุดก็คือใช้ระยะทางห่างนะครับระยะห่างจากรังสีมากที่สุดรวมถึงใช้เครื่องกำบังรังสีตามความจำเป็นนะครับแล้วครับเป็นกรณีที่2เป็นการป้องกันอันตรายจากรังสีในร่างกายล่ะครับเป็นลักษณะของอันตรายจากรังสีในร่างกายนะครับเราสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งหมด4ทางด้วยกันนะครับได้แก่ทางการดื่มกินนะครับทางการหายใจการซึมเข้าทางผิวหนังนะครับรวมถึงทางบาดแผลรวมถึงการป้องกันเนี่ยสามารถทำได้ดังต่อไปนี้นะครับคือการออกแบบสถานที่ที่ปฏิบัติงานรังสีให้เหมาะสมนะครับกับการทำงานนะครับการวางกฎระเบียบการทำงานนะครับการจัดฝึกอบรมให้บุคลากรเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจนะครับในเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับรังสีนะครับการสำรวจความเปื้อนอย่างสม่ำเสมอนะครับคือสำรวจว่าพื้นที่นั้นมีการปนเปื้อนของรังสีไหมนะครับการวางแผนการปฏิบัติงานรังสีอย่างรัดกุมนะครับการสำรวจการเปื้อนของรังสีคืออะไรนะครับก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับที่จะต้องดำเนินการเมื่อใช้สารกัมมันตภาพรังสีนะครับการตรวจวัดเนี่ยไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการเปื้อนรังสีโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับคือเราอยากจะรู้ว่าบริเวณนี้มีการเปื้อนของรังสีไหมแต่เราไปตรวจวัดผิดวิธีอย่างนี้ก็กลายเป็นตัวเราได้สัมผัสสารรังสีแทนนะครับการสำรวจการเปื้อนของรังสีทำได้โดยการตรวจวัดนะครับรอยเปื้อนพื้นผิวนะครับการตรวจจับรังสีเปื้อนในอากาศรวมถึงการวัดการเปื้อนรังสีจากของเหลวภายในร่างกายเช่นการเจาะเลือดนะครับเพื่อวัดการได้รับรังสีในร่างกายนะครับแนวทางในการควบคุมการเปื้อนรังสีล่ะ นะครับมีแบบไหนบ้างหรือสามารถทำได้อย่างไรนะครับการควบคุมการเปื้อนเปื้อนของสารกัมมันตภาพรังสีชนิดไม่ปิดผนึกเนี่ยสามารถทำได้โดยดังต่อไปนี้นะครับก็คือ1การใช้อุปกรณ์ป้องกันรังสีส่วนบุคคลหรือว่า PPE นะครับเพื่อป้องกันการปนเปื้อนการเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังหรือเสื้อผ้านะครับการใช้เสื้อกาวที่มีแขนยาวคลุมข้อมือหรือยาวคลุมเข่านะครับการสวมแว่นตาเพื่อป้องกันสารกัมมันตภาพรังสีหรืออันตรายอื่นๆนะครับการสวมรองเท้านะชนิดที่ปิดนิ้วนะครับเพื่อป้องกันสารกัมมันตภาพรังสีเนี่ยกระเด็นสู่เท้าแล้วก็นิ้วเท้านะครับการใช้ถุงมือเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับเพื่อป้องกันการรังสีเข้าสู่มือและข้อมือนะครับโดยสวม2ชั้นแล้วก็เปลี่ยนชั้นนอกทิ้งบ่อยๆนะครับการใช้วัสดุปูพื้นเพื่อป้องกันสารกัมมันตภาพรังสีปนเปื้อนที่โต๊ะนะครับการใช้กระดาษแผ่นกระดาษเคลือบพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งนะครับการใช้ถาดรองเปื้อนการใช้ภาชนะ2ชั้นการใช้ภาชนะเก็บสารกัมมันตภาพรังสีชนิดที่เหมาะสมอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงการใช้ภาชนะสำหรับในการขนย้ายสารกัมมันตภาพรังสีเนี่ยต้องเป็นชนิดของพลาสติกทรงสูงนะครับมีฝาปิดเพื่อป้องกันการย้ายรังสีระหว่างห้องปฏิบัติการพวกนี้ก็เป็นแนวทางในการควบคุมนะครับรวมถึงการใช้อุปกรณ์ชนิดครั้งเดียวแทนพยาธิต้องล้างนะครับอย่างพวกหลอดเซนทรีฟิวทิวพวกนี้นะครับใช้ครั้งเดียวเราก็ไม่ต้องล้างนะครับการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นการใช้เครื่องมือที่สามารถลดความปนเปื้อนของรังสีได้หรือว่าลดปริมาณรังสีเนี่ยที่จะแผ่สู่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเช่นการใช้พวกปักคีบครีมปักคีบครีมปักยาวนะครับหรือว่าใช้ครีมด้ามยาวในการแบบสัมผัสรังสีนะครับรวมถึงการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลนะครับอย่างเช่นการกำหนดให้มีการกินดื่มการใช้เครื่องสำอางการมีการบอกว่าต้องอยู่นอกพิสัยอย่างน้อย1เมตรของตู้เก็บรังสีหรือมีการห้ามเก็บอาหารในตู้เดียวกับรังสีเด็ดขาดหรือต้องอาจจะต้องการทำการแยกห้องนี่ก็เป็นหลักในการควบคุมปฏิทั่วไปนะครับเหมือนนักศึกษาทำงานในห้องนี่ก็จะมีหลักในการควบคุมที่คุณไม่ควรที่จะเอาอาหารเข้าไปทานในห้องแลบนะครับกันนะครับการซ้อมปฏิบัติการต่างๆนะครับอย่างเช่นเขาก็ใช้สีนะครับในแทนเป็นตัวแทนของการภาพรังสีซึ่งแสดงถึงการปนเปื้อนทางรังสีนะครับได้ชัดเจนเมื่อมีการปนเปื้อนรังสีในการทำงานนะครับตรงนี้ทำให้ทราบว่ามีปัญหาแล้ววิธีการแก้ไขอย่างไรถ้าเกิดการปนเปื้อนนะครับการติดสลากและเครื่องหมายทางรังสีซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่สำคัญในการควบคุมการปนเปื้อนนะครับไม่ต้องติดสลากแล้วก็เครื่องหมายรังสีบนเครื่องมือทุกชนิดนะครับแล้วก็ภาชนะที่เก็บสารกัมมันตภาพรังสีนะครับขีดจำกัดการได้รับรังสีและบริเวณรังสีหลักคืออะไรนะครับประเทศไทยเนี่ยได้กำหนดขีดจำกัดนะครับตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติปี2504นะครับหรือเทียบเท่ากับ ICRP dose limit นะครับซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับรายละเอียดต่างๆที่มาเสนอที่มาเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือรายละเอียดที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องจำให้ได้นะครับ

อย่างเช่นข้อ12เนี่ยเขาบอกว่าผู้รับใบอนุญาตเนี่ยต้องระมัดระวังนะฮะมิให้บุคคลที่ทำงานในบริเวณรังสีเนี่ยได้รับรังสีเกินปริมาณที่กำหนดนะครับต้องระมัดระวังเลยนะครับ20มิลลิซีเวิร์ตต่อปีโดยเฉลี่ยในช่วง5ปีต่อกันตลอดทั่วร่างกายนะครับทั้งนี้นะครับในแต่ละปีเนี่ยได้รับรังสีไม่เกิน50มิลลิซีเวิร์ตและตลอดระยะเวลาช่วง5ปีนั้นต้องได้ไม่เกิน100มิลลิซีเวิร์ตนะครับ150มิลลิซีเวิร์ตสำหรับดวงตานะครับสำหรับเลนส์ของดวงตานะครับ500มิลลิซีเวิร์ตต่อปีเนี่ยสำหรับเลนส์สำหรับส่วนที่เป็นผิวหนังมือแล้วก็เท้านะครับข้อ13นะครับผู้รับอนุญาตต้องระมัดระวังมิให้หญิงมีครรภ์นะครับที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีเนี่ยได้รับนะครับรังสีตลอดระยะเวลาที่ตั้งครรภ์นะครับก็คือต้องให้ห้ามให้ได้รับเกิน2มิลลิซีเวิร์ตนะครับทั้งนี้เฉลี่ยไม่เกิน 0.2 มิลลิซีเวิร์ตต่อเดือนนะครับผู้รับใบอนุญาตจะต้องระมัดระวังนะฮะไม่ให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามาที่ไม่ใช่ผู้มารับบริการทางการแพทย์เนี่ยได้รับรังสีนะครับ1มิลลิซีเวิร์ตต่อปีสำหรับตลอดทั่วร่างกาย15มิลลิซีเวิร์ตต่อปีสำหรับเลนส์ของดวงตาแล้วก็50มิลลิซีเวิร์ตต่อปีสำหรับส่วนที่เป็นของผิวหนังนะครับรวมถึงข้อ15เนี่ยผู้รับใบอนุญาตต้องไม่จัดให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า16ปีนะครับเข้าไปในบริเวณรังสีหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับรังสีนะครับสำหรับบุคลากรทางรังสีที่ตั้งครรภ์นะครับอาจจะทำให้ตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์เนี่ยได้รับรังสีด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาทำงานก็อาจจะจำเป็นต้องนะครับติดนะอุปกรณ์ที่น่าสังเห็นทางภาพนะครับก็เรียกว่าเป็นฟิล์มเบดนะครับหรือเป็น TLD เบดนะครับทุกเดือนนะครับเพื่อติดตามปริมาณรังสีนะครับโดยติดทั้งหมด2อันนะครับติดบริเวณส่วนหนึ่งบริเวณร่างกายวัดร่างกาย whole body dose นะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นการวัดหลักของฟีตักดูสก็คือวัดเด็กทารกในครรภ์ด้วยนะครับก็คือติดตามว่าปริมาณรังสีเนี่ยไม่เกินนะครับเพื่อไม่ให้เกิน50มิลลิลิตรต่อเดือนนะครับปริมาณรังสีนะครับปริมาณรังสีเราจะพูดถึงเรื่องของบริเวณของรังสีบริเวณรังสีคืออะไรนะครับพระราชบัญญัติพลังงานพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันตินะครับกำหนดบริเวณรังสีเป็นบริเวณที่บุคคลสามารถเข้าถึงได้นะครับโดยการตรวจวัดที่ระยะ30เซนติเมตรจากวัสดุกรรมภาพรังสีนะหรือเครื่องกำหนดรังสีนะครับพื้นที่ใดที่มีรังสีแผ่ออกมานะครับรังสีแผ่ออกมาเนี่ยซึ่งมีระดับรังสีที่ทำให้บุคคลได้รับปริมาณรังสีมากกว่า25ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมงนะครับอันนี้การกำหนดก็บริเวณรังสีเนี่ยเป็นไปตามCode of Federal of Regulation นะครับคือมีดังนี้นะครับกำหนดโซนไว้ดังนี้ก็คือ Allistic Area นะครับ Allistic Area คืออะไรบริเวณที่ไม่ห่วงห้ามหรือไม่ควบคุมตามใบอนุญาตให้ใช้และครอบครองสารกัมมันตภาพรังสีได้นะครับบริเวณห่วงห้ามล่ะก็เป็น Allistic Area Allistic Area เนี่ยเป็นบริเวณที่จำกัดตามใบอนุญาตให้ใช้และครอบครองสารกัมมันตภาพรังสีนะครับเพื่อป้องกันบุคคลต่อการเสี่ยงรับรังสีแล้วก็สารกัมมันตภาพรังสีนะครับพื้นที่ห่วงห้ามเนี่ยไม่รวมพื้นที่สำนักงานนะครับแต่ต้องแยกห้องเก็บรังสีในอาคารสำนักงานใช้เป็นบริเวณห่วงห้ามรังสีนะครับบริเวณที่3เป็นบริเวณควบคุมทางรังสีนะครับหรือว่า control area บริเวณนอกเหนือจากบริเวณห่วงห้ามทางรังสีอยู่นะครับนะแล้วก็เป็นบริเวณที่อัตรารังสีไม่เกิน 0.02 มิลลิซีเวิร์ตต่อชั่วโมงนะครับบริเวณที่4เรียกว่าบริเวณรังสีนะครับบริเวณรังสีก็บริเวณที่มีปริมาณรังสีนะครับเกิน 0.05 ถึง1มิลลิซีเวิร์ตต่อชั่วโมงที่ระยะ30เซนติเมตรนะครับก็คือห่างจากผิวของต้นกำเนิดรังสีที่แผ่ทะลุออกมานะครับบริเวณรังสีสูงก็เป็นบริเวณที่มีรังสีอาจจะบุคคลอาจจะได้รับรังสีเกิน 0.05 มิลลิซีเวิร์ตที่ระยะ30ชั่วโมงนะครับก็เป็นรังสีที่ระยะ30เซนติเมตรนะครับโทษทีนะครับห่างจากผิวของต้นกำเนิดรังสีที่แผ่ออกมานะครับส่วนบริเวณที่เป็นรังสีสูงมากนะครับบริเวณที่มีรังสีซึ่งอาจทำให้บุคคลได้รังสีเกิน5ซีเวิร์ตต่อชั่วโมงที่ระยะ1เมตรนะครับไม่ใช่ที่ระยะ1เมตรจากผิวของต้นกำเนิดรังสีที่แผ่ออกมานะครับเนี่ยในการควบคุมบริเวณที่มีรังสีนั้นนะครับทุกห้องหรือบริเวณที่รับการอนุญาตให้ใช้และครอบครองสารเนี่ยต้องแสดงสัญลักษณ์นะระวังอันตรายจากรังสีหรือ Cushion Radioactive Material นะครับน่าสาธิตเห็นจากในตัวสไลด์เลนขวามือด้านบนนะครับเขาก็มีการติดป้ายว่าโปรดระวังอันตรายจากรังสีนะครับวิธีการป้องกันและควบคุมนะครับเราแบ่งการควบคุมวิธีการป้องกันและควบคุมดังนี้นะครับการลดระยะเวลาในการสัมผัสนะกรณีที่ควบคุมอันตรายรังสีที่จากภายนอกร่างกายนะครับก็คือให้ลดระยะเวลาในการสัมผัส
นะครับมาดูวิธีการลดอย่างไรนะครับมาดูเคสตัวอย่างตรงนี้นะครับจากการตรวจวัดรังสีนะครับเพราะว่าณจุดที่พนักงานปฏิบัติงานนะครับอ่านค่ารังสีได้30มิลลิลิมต่ออาวนะครับถ้าพนักงานใช้เวลาทำงานทั้งหมด20นาทีจงหาปริมาณรังสีที่พนักงานได้รับและใช้เวลาทำงาน40นาทีเนี่ยจะได้รับปริมาณรังสีเท่าใดนะครับจัดสมการนะครับ i 1เท่ากับ i 2คูณ t นะนักศึกษาลองแทนค่าสมการดูนะครับผลออกมานะครับปริมาณที่ได้รับที่20นาทีและ40นาทีนะมีค่าเ

นะครับถ้าการตรวจวัดรังสีแผ่รังสีในบริเวณทำงานแห่งหนึ่งได้4มิลลิเมตรต่ออาวจงคำนวณหาระยะเวลานานที่สุดที่อนุญาตให้พนักงานทำงานในพื้นที่นี้เมื่อขีดจำกัดได้รับพลังงานของพนักงานเท่ากับ100มิลลิเมตรต่อวิคนะครับอันนี้ก็จากสมการ I1 เท่ากับ I1 หารด้วย I2 นะครับจากแทนค่านะครับมันได้ออกมาว่าเวลาที่อนุญาตให้ทำงานได้นะครับก็คือ25ชั่วโมงต่อสัปดาห์นั่นเองนะครับวิธีการป้องกันและควบคุมระดับต่อมาคือการเพิ่มระยะทางการสัมผัสรังสีคือผู้ปฏิบัติงานเนี่ยต้องพยายามอยู่ห่างต้นกำเนิดของรังสีให้มากที่สุดนะครับเพื่อจะได้ให้ได้รังสีน้อยลงนะครับวิธีต่อไปก็คือการใช้เครื่องกำลังรังสีกำบังรังสีนะครับในกรณีที่ไม่สามารถลดปริมาณรังสีได้แล้วจำเป็นจะต้องอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดจริงๆเนี่ยผู้ปฏิบัติงานต้องลดนะครับสามารถลดได้ลดการรับปริมาณรังสีได้โดยการใช้วัสดุในการกำบังนะครับอย่างเช่นพวกรังสีเบต้าเนี่ยบีต้าสามารถใช้พวกแผ่นอลูมิเนียมแผ่นกระดาษแข็งนี้ได้นะครับรังสีเอ็กซ์แกมมาก็ใช้วัสดุที่มีความหนาแน่นสูงเช่นพวกตะกั่วคอนกรีตหนานี่เป็นฉากป้องกันนะครับรังสีนิวตรอนพวกธาตุไฮโดรคาร์บอนนะต่างๆนี่ก็เป็นตัวป้องกันได้นะครับวิธีการป้องกันรังสีจากภายในร่างกายนะครับจากภายในร่างกายก็อย่างเช่นในต้นคาบเราพูดไปแล้วเนาะว่าอย่างเช่นเรื่องของการหายใจการกินเข้าไปนะครับที่หลักๆที่พบก็คือการหายใจนะครับการตายรวมถึงการเข้าทางบาดแผลนะครับข้อปฏิบัติจะต้องทำอย่างไรนะครับก็คืออาจจะต้องจัดหาภาชนะที่เหมาะสมนะครับสวมเสื้อคลุมตรวจสอบการเปื้อนต่างๆรักษาความสะอาดเรียบร้อยนะครับงดสูบบุหรี่รับประทานต่างๆรับประทานพวกอาหารในห้องแลบอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงในการดูดสารละลายด้วยปีเป็ดนะครับในการทดลองต้องมีการใช้ตู้ควันการระเหยของสารกันภาพรังสีนะครับเมื่อมีบาดแผลที่มือเนี่ยก็ไม่ควรที่จะทำงานเกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตภาพรังสีนะครับเมื่อเสร็จงานแล้วก็ควรใช้เครื่องตรวจวัดทดสอบการเปื้อนมาสุดท้ายนะครับตามเสื้อผ้าต่างๆนะครับในการทดสอบดูว่าเรามีปริมาณรังสีเนี่ยเปื้อนตามร่างกายเราหรือเปล่านะครับการจัดการภาวะรังสีฉุกเฉินเราจะต้องทำยังไงบ้างนะครับเรามาดูที่ความหมายของอุบัติเหตุทางรังสีดีกว่านะครับอุบัติเหตุทางรังสีเนี่ยหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่ได้คาดหมายนะครับโดยเกี่ยวข้องกับรังสีหรือต้นกำเนิดของรังสีนะครับส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมต้นกำเนิดหรือปริมาณรังสีให้อยู่ในระดับที่กำหนดได้นะครับโดยอาจจะก่อให้เกิดอันตรายทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทรัพย์สินของผู้ปฏิบัติงานรวมถึงผู้เกี่ยวข้องแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยนะครับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางรังสีเพียงต่อไปนี้นะครับการสูญหายถูกโจรกรรมหรือทิ้งไว้โดยไม่มีการควบคุมนะครับก็คือเกิดจากการหายไปนะครับหรือการเอาไปการเอาสารกัมมันตภาพรังสีที่เลิกใช้แล้วเนี่ยไปเก็บไว้ในที่ไม่มีมาตรการในการป้องกันอันตรายนะครับการขาดเครื่องกำบังรังสีนะครับส่วนใหญ่ก็ส่วนมากนี่จะเกิดขึ้นในที่ทำงานนะครับอย่างเช่นการค้างของสารกัมมันตภาพรังสีที่ใช้ในการถ่ายภาพด้วยรังสีนะครับก็คือไม่สามารถนำลงคืนภาชนะที่เก็บซึ่งกำบังรังสีได้พวกนี้นะครับการแพร่กระจายของรังสีนะครับอย่างเช่นการรั่วของสารกัมมันตภาพรังสีขณะปฏิบัติงานหรือผู้รู้ไม่เท่าไม่ถึงการเนี่ยถอดชิ้นส่วนบางอย่างออกจากเครื่องมือนะครับทำให้สารกัมมันตภาพรังสีเนี่ยแพร่กระจายออกไปได้นะครับระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุทางรังสีทั้งหมด4ระดับด้วยกันนะครับเป็นภาวะทางรังสีระดับที่1นะครับสถานการณ์เนี่ยต้องมีขอบเขตในภายในห้องทดลองเท่านั้นนะครับห้องปฏิบัติการหรือภายในอาคาร1อาคารใดถ้าเป็นระดับ2ก็จะขยายอาณาเขตออกไปนะครับเช่นทั่วโรงงานสถาบันการศึกษาหรือโรงพยาบาลต่างๆนะครับถ้าระดับ3ก็จะเป็นสถานการณ์อาจจะมีกระทบผลข้างเคียงสถานที่ดังกล่าวที่กล่าวมาถ้าเป็นระดับ4ก็เป็นสถานการณ์ที่มีผลต่อประเทศข้างเคียงนะครับหลักในการปฏิบัติในภาวะฉุกเฉินทางรังสีแล้วก็หน่วยงานรับผิดชอบนะครับเรามีหลักการปฏิบัติดังต่อไปนี้นะครับครั้งอุบัติเหตุเนี่ยเกิดจากสารกัมมันตภาพรังสีสูญหายหรือถูกโจรกรรมไปนะครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องค้นหาก่อนนะครับว่าสารกัมมันตภาพรังสีมันอยู่ที่ไหนแล้วก็นำกลับมาเก็บไว้ในที่ที่มันปลอดภัยนะครับรวมถึงปฏิบัติการปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยต้องมีการได้รับการควบคุมให้ได้รับปริมาณรังสีต่ำในสถานที่ยอมรับได้นะครับหากมีผู้ประสบอุบัติเหตุจากรังสีนะครับจำเป็นต้องประเมินดูนะครับว่าระดับปริมาณรังสีเนี่ยที่ผู้ประสบอุบัติเหตุได้รับเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเพื่อใช้ในการรักษาการพยาบาลที่ถูกต้องนะครับอุบัติเหตุที่เกิดจากการที่รังสีขาดเครื่องกำบังรังสีนะครับเมื่อสารกัมมันตภาพรังสีเนี่ยเกิดการค้างหลุดออกจากเครื่องกำบังรังสีเนี่ยจะต้องสร้างเครื่องกำบังรังสีใหม่นะครับเมื่อนำสารรังสีเข้าไปเก็บไว้ในเครื่องกำบังรังสีที่มีอยู่แล้วเนี่ยการดำเนินงานทั้งหมดเนี่ยต้องมีการควบคุมว่าควบคุมให้ได้รับปริมาณรังสีต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับและหากมีผู้ประสบเหตุ
สัมผัสรังสีก็ต้องมีการประเมินว่าระดับรังสีที่ผู้ประส

ประสบเหตุได้รับเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเพื่อให้การรักษาพยาบาลเนี่ยได้ถูกวิธีเช่นกันนะครับอุบัติเหตุชนิดที่3นะครับเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการที่รังสีเนี่ยแพร่กระจายนะครับเมื่อเกิดการแพร่กระจายของสารพัดรังสีเนี่ยจะต้องกระจัดความเปื้อนรังสีให้แก่บุคคลเสียก่อนนะครับพวกบุคคลเครื่องมือสถานที่ที่มีการเปื้อนรังสีนะครับต้องทำการเก็บรวบรวมแล้วก็กำจัดกากกำมะพร้าวรังสีที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องมีการประเมินระดับของรังสีเหมือนกันนะครับเพื่อส่งต่อให้สู่การรักษาต่อไปนะครับหน่วยงานนะครับที่รับผิดชอบแก้ไขในภาวะฉุกเฉินทางรังสีนะครับจะแบ่งเป็นหน่วยงานที่ใช้สารกำมะพร้าวรังสีเองนะครับต้องเป็นผู้รับผิดชอบขั้นต้นนะครับโดยหน่วยงานนี้จะมีหน้าที่ในการออกกฎระเบียบแนวทางต่างๆในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับรังสีนะครับรวมถึงความเสี่ยงภัยต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นน้อยที่สุดรวมถึงการวางแผนในการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยนะที่อยู่ในที่สารกำมะพร้าวรังสีตัวเองครอบครองไว้นะครับแนวปฏิบัติในการตรวจระวังอุบัติเหตุต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับจะต้องจัดทำแผนฉุกเฉินเกี่ยวกับรังสีด้วยให้อยู่ในขอบเขตที่สามารถควบคุมอันตรายได้นะครับหน่วยงานที่2เป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับท้องถิ่นนะครับมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันอะไรให้กับประชาชนอย่างเช่นการดับเพลิงการรักษาพยาบาลการป้องกันประชาชนไม่ให้เข้าไปในพื้นที่นะครับการให้ความช่วยเหลือหรือคำแนะนำต่างๆนะครับรวมถึงการแถลงข่าวนะครับตอบโต้ข้อสักถามเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินนะครับเพื่อให้ประชาชนและสื่อมวลชนทราบนะครับหน่วยงานที่3ก็เป็นหน่วยงานก็คือสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติอันนี้หน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันอันตรายจากรังสีให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนะครับโดยหลังจากได้รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุแล้วนะครับจะดำเนินการประเมินสถานการณ์แล้วก็คาดเคขอบเขตอุบัติเหตุในภาวะทางฉุกเฉินทองรังสีนะครับแล้วก็ทำการตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุเพื่อประกอบการประเมินสถานการณ์ให้ชัดเจนนะครับเพื่อให้สามารถวางแผนแล้วก็ดำเนินการให้สอดคล้องสถานการณ์มากขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นแผนฉุกเฉินก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับก็เป็นแนวทางของหน่วยงานนะครับแนวปฏิบัติในการแจ้งเหตุฉุกเฉินนะครับจัดเตรียมเครื่องมืออย่างไรในการตรวจวัดแล้วก็รักษาพยาบาลผู้ป่วยรังสีอย่างไรนะครับหน้าที่เขารับผิดชอบอันนี้ก็บอกแล้วว่าหน้าที่เรารับผิดชอบก็คือต้องเป็นเจ้าขององค์กรที่มีการครอบครองรังสีตรงนั้นนะครับมีขั้นตอนในการทำงานอย่างไรมีวิธีการแจ้งเหตุสำหรับผู้มีอำนาจเหมาะสมอย่างไรนะครับมีมาตรการในการควบคุมนะครับการที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับสถานการณ์ที่จะต้องแจ้งนี่สำคัญนะครับสถานการณ์ที่ต้องแจ้งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติทราบทันทีก็คือกรณีที่มีผู้ได้รับรังสีทั่วร่างกายนะครับตั้งแต่ 0.25 ซีเวิร์ตขึ้นไปหรือความเสียหายอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติตั้งแต่1สัปดาห์ขึ้นไปนะครับครับเป็นกรณีที่สถานการณ์ที่ต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงนะครับสถานการณ์ที่ผู้ได้รับรังสีทั่วร่างกายตั้งแต่ 0.05 ซีเวิร์ตขึ้นไปหรือความเสียหายอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถทำงานได้ตั้งแต่1วันขึ้นไปนะครับจำเป็นที่จะต้องแจ้งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติภายใน24ชั่วโมงนะครับมาตรการและแนวทางในการควบคุมต่างๆก็อย่างเช่นมาตรการในการคัดกรณีสารกำมะพร้าวรังสีนะครับหายก็ต้องมีการวางมาตรการการควบคุมเขาออกพื้นที่ก่อนแล้วก็มีการหาจนกว่าจะค้นพบนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับหรือกรณีที่สารกำมะพร้าวรังสีเนี่ยขาดเครื่องกำบังรังสีนะครับก็ก่อนก็ต้องมีการนะฮะการที่รังสีค้างหลุดออกจากเครื่องกำบังรังสีนั้นต้องมีการควบคุมในขอบเขตที่ไม่ให้เข้าไปบริเวณที่มีบริเวณรังสีสูงกว่าปกตินะครับวิธีการใช้การควบคุมก็อย่างเช่นควบคุมการเข้าออกนะครับการติดเครื่องหมายต่างๆนะครับการแสดงพื้นที่นะพื้นที่ที่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริเวณรังสีนะครับการจัดเตรียมอุปกรณ์กรณีที่เมื่อเกิดการโจรกรรมเช่นพวกเครื่องวัดรังสีต่างๆเราก็จัดเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้นะครับเครื่องวัดรังสีการเปื้อนของรังสีฟิล์มเบททีเอลดีต่างๆนะครับเรื่องของชุดป้องกันการปนเปื้อนต่างๆก็เป็นชุดที่ใช้ในการป้องกันการปนเปื้อนทางรังสีนะครับอุปกรณ์ต่างๆเช่นพวกถ่านไฟฉายพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บเครื่องสำรวจรังสีต่างๆนะครับการจัดเตรียมการปนเปื้อนเครื่องมือต่างๆพวกนี้ก็ลักษณะของการจัดเตรียมพวกนี้ก็จะคล้ายๆกับการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะต้องเข้าไปค้นหานะครับว่ามีปริมาณรังสีแบบไหนยังไงก็จะคล้ายๆกันนะครับรังสีที่หลุดค้างนะครับเป็นกรณีว่าการตรวจวัดกรณีที่เจอนะครับว่ามีปริมาณเท่าไหร่นะครับกรณีรังสีถูกโจรกรรมต่างๆก็จะมีวิธีการสำรวจนะครับว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็สงสัยว่ารังสีมีขอบเขตไม่แน่นอนก็ใช้วิธีในการใช้เครื่องหาดีเทคเตอร์หานะครับการรักษาพยาบาลก็จะเป็น
เราแบ่งเป็นอย่างนี้ค่ะการรักษาพยาบาลเนี่ยแบ่งหมด5กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเห็นว่าได้รับรังสีหรือบาดแผลไม่ตามผิวหนังนะครับผู้ที่มีอาการเห็นว่าได้รับ

0: ได้รับรังสีนะครับมีบาดแผลหรือแผลไหม้ตามผิวหนังนะครับกลุ่มที่3เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการคาดว่าได้รับรังสีนะครับกลุ่มที่4เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการเห็นว่าได้รับรังสีแล้วก็ไม่มีบาดแผลนะครับกลุ่มที่5ก็เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับรังสีเกินกว่าขีดกำหนดแต่ยังต่ำกว่าค่าที่จะทำการให้เกิดการป่วยทางรังสีได้นะครับเขาก็มีการแบ่งกลุ่มแล้วก็มีการแบ่งกลุ่มว่ากลุ่ม1กลุ่ม2เนี่ยควรนำส่งแพทย์ทางพยาบาลนะส่วนกลุ่มที่3เนี่ยควรไม่จำเป็นต้องรีบรักษาทันทีนะครับแต่ต้องมีการประเมินการได้รับรังสีของผู้ป่วยด้วยนะครับส่วนกลุ่ม4กลุ่ม5ก็ไม่ต้องเข้ารับการรักษานะครับแต่ต้องมีการวินิจฉัยแล้วก็มีการประเมินรังสีอีกครั้งเพื่อความถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับการจัดการขนส่งรังสีนะครับจัดการขนส่งรังสีเป็นยังไงบ้างนะครับการจัดการขนส่งรังสีเราดูที่หีบบรรจุสารพันรังสีเลยนะครับหีบเป็นหีบห่อที่ยอมรับได้นะครับก็คือหีบห่อที่ยอมรับได้คือหีบห่อที่บรรจุสารกัมมันตรังสีปริมาณน้อยมากจนไม่สามารถจนไม่มีผลทำให้เกิดอันตรายจากการรังสีได้แม้เกิดการรั่วไหลออกจากภาชนะหรือกระเด็นหลุดออกไปนะครับเป็นหีบห่อจากทางด้านอุตสาหกรรมอย่างเช่นหีบห่อบรรจุพวก LSA หรือว่า SCO พวกนี้นะครับก็เป็นหีบเป็นไทป์ A ก็เป็นหีบที่ทนต่อการขนส่งในการขนส่งประจำนะครับภาวะปกติเนี่ยโดยไม่ส่วนเสียสิ่งที่บรรจุไว้ภายในถ้าเป็นพวก B ก็ออกแบบมาเพื่อความทนทานต่อสภาวะอุบัติเหตุที่รุนแรงอุบัติเหตุใดอุบัติเหตุหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับก็คือพูดง่ายว่าออกแบบมาเพื่อไม่ให้สารที่อยู่ภายในรังสีเนี่ยหลุดออกไปสู่สาธารณชนได้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของแพ็กเกจ A B นะครับแพ็กเกจ C พวกนี้นะครับอันนี้เป็นรังสีที่อยู่ระดับที่ยอมรับได้หากเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงในการขนส่งทางอากาศนะครับนี่ก็มีแบบประเภทพิเศษด้วยนะครับที่อยู่ในที่เป็นชิ้นเดียวหรือถูกบรรจุอยู่ในแคปซูลนะครับรูปของที่เป็นแบบไม่มีรูปของพิเศษพวกนี้ก็อย่างเช่นเป็นของเหลวเป็นแก๊สที่ไม่ได้บรรจุในภาชนะปิดสนิทพวกนี้นะครับการจัดการการขนส่งมารังสีก็มีเครื่องหมายต่างๆนะครับเครื่องหมายเป็นลำดับ1 2 3แล้วก็มีการบอกไว้ลำดับ1เนี่ยมีรังสีไม่เกิน 0.5 มิลลิเลมต่อชั่วโมงลำดับ2ก็คือมากกว่า50มิลลิเลมต่อชั่วโมงนะครับอันดับ3ก็คือน้อยกว่า200มิลลิเรนเกนต่อชั่วโมงนะครับพวกนี้เป็นตัวอย่างของเครื่องหมายในการขนส่งวัสดุรังสีต่างๆนะครับการจัดการขนส่งก็มีมาตรการนะครับการทำงานปกติก็คือต้องมีมาตรการเนาะการที่ทำงานปกติก็ต้องแจ้งสำนักงานปรมาณูสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติก่อนนะครับก่อนทำการขนส่งแล้วก็ตรวจสอบหีบห่อก่อนการเคลื่อนย้ายนะครับตรวจสอบการรั่วไหลตรวจสอบเรื่องของการขนส่งตรวจสอบการยืดหยุ่นตรวจสอบเครื่องกำบังรังสีว่าเป็นแบบไหนกรณีที่ระดับของรังสีสูงนะครับมีการจัดเจ้าหน้าที่มีความรู้ตรวจสอบเครื่องมือนะครับบันทึกข้อมูลต่างๆโดยรอบนะครับรวมถึงมีมาตรการต่างๆเช่นกรณีเกิดอุบัติเหตุต้องทำอย่างไรก็ต้องรีบออกจากเหตุเกิดโดยเร็วนะครับใช้เครื่องรังสีในการตรวจสอบทำการกั้นบริเวณต่างๆป้องกันให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแจ้งสำนักงานพระบรมนูเพื่อสันตินะครับก็จะกันกากนะครับนะมาที่การขนส่งแล้วก็มาดูต้นกำเนิดของกากรังสีนะครับกากรังสีจากการใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์เนี่ยนะครับส่วนมากก็เราจากกระบวนการแปรสภาพนะครับเช่นการเม็ดขึ้นรูปที่เป็นแท่งการนำไปใช้เชื้อเพลิงเพราะว่า19เนี่ยเป็นกากเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วนะครับถ้าเป็นกากกัมมันตรังสีที่จากการใช้นิวไคลรังสีล่ะพวกนี้ก็อย่างเช่นการใช้ตัวอย่างของต้นกำเนิดของสารพวกนี้ก็อย่างเช่นการฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยรังสีนะครับการวัดระดับของเลวความหนาแน่นในภาชนะปิดการทำอาหารด้วยรังสีพวกนี้นะครับการจัดการกากนะครับก็เป็นระดับของการจัดการกากที่เป็นของเหลวถ้าเป็นของเหลวรังสีระดับสูงส่วนมากก็จะมีการจัดการโดยการ evaporation ก็คือการต้มระเหยนะครับรวมถึงการแปรสภาพให้เป็นของแข็งซะนะครับอย่างเช่นพวกแก้วเซรามิกนะครับถ้าเป็นรังสีการจัดการกากของเหลวที่เป็นรังสีระดับต่ำล่ะครับต่ำหรือปานกลางก็ใช้วิธีการตกตะกอนทางเคมีนะครับหรือทำให้ตกตะกอนนั่นเองนะครับถ้าเป็นของแข็งนะครับถ้าเป็นของแข็งเนี่ยก็แบ่งเป็นของแข็งกัมมันตรังสีระดับสูงด้วยนะครับก็จะต้องมีการไปแปรสภาพให้เป็นสภาพที่รูปทนคงทนมากขึ้นเช่นพวกแก้วเซรามิกนะครับถ้าเป็นระดับที่ต่ำหรือว่าปานกลางนะครับก็อาจจะอยู่ในรูปของตะกอนเข้มนะครับไปใช้ในการต้มการระเหยกากของเหลวการตกตะกอนทางเคมีต่างๆนะครับหรือการแลกเปลี่ยนไอออนนะครับการแปรสภาพจากกากก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อยู่ในสภาพที่คงทนสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะแพร่กระจายสิ่งแวดล้อมได้นะครับการเก็บต่างๆการเก็บรักษาและการทิ้งกากปัจจุบันก็ใช้วิธีการฝังกลบลงดินนะครับ สำหรับหน่วยที่14ก็จบลงแล้วนะครับนักศึกษาจะต้องศึกษาเพิ่มเติมได้จากหน่วยอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากดูวิดีโอชุดนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
5: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
6: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
7: ่เอาครูไปไหนอ่ะ
6: ไม่รู้
7: เอาวันนี้ก็ไม่มีการบ้านสักแก้วมาๆๆเร็วลมวงไหนซักซันหน่อยนานแล้วเย็นๆเอาสองไม้พี่
8: เมื่อไหร่จะเลิก
9: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
10: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
11: โรคนี้รักษาหาย
10: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
12: ว้าวเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
10: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไป
13: จากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอด

0: โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มททเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะนักศึกษานะครับวันนี้มาพบกับหน่วยที่15นะครับการควบคุมและการป้องกันอันตรายจากความร้อนและความเย็นนะครับมีผมอาจารย์ประธานินแสงอรุณนะครับจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในหน่วยนี้นะครับมีวัตถุประสงค์อยู่แค่2ข้อเท่านั้นเองนะครับนักศึกษาจะต้องอธิบายแนวทางการควบคุมแล้วก็ป้องกันอันตรายจากความร้อนได้นะครับรวมถึงอธิบายแนวทางในการควบคุมและป้องกันอันตรายจากความเย็นได้นะครับเราเรียนเรื่องของความร้อนมาแล้วในเรื่องของสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในการประเมินนะครับพระองค์จะพอจําได้ว่าเรามีหลักการในเรื่องของความร้อนอย่างไรบ้างนะครับเนี่ยการควบคุมการป้องกันอันตรายจากความร้อนนะครับมาดูเรื่องของการควบคุมและระดับของความร้อนกันถามว่าทำไมต้องเรียนเรื่องนี้นะครับเรื่องของความร้อนนั้นนะครับเรามีกฎหมายนะครับชัดเจนเลยนะครับเป็นกฎกระทรวงกำหนดตามมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานนะครับเกี่ยวกับความร้อนแสงสว่างและเสียงปี2559นะครับโดยมีการออกตามมาตราของพรบอาชีวอนามัยพรบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานปี2554นะครับเขาได้ระบุไว้ชัดเจนเลยว่าลักษณะของงานนะครับงานมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะครับก็คือลักษณะของงานเบานะครับงานเบาต้องมีมาตรฐานระดับความร้อนไม่เกินค่าเฉลี่ยที่อุณหภูมิเฟบักกูฟนะครับที่34องศาเซลเซียสนะครับโดยงานเบาเนี่ยเป็นงานที่ใช้แรงน้อยนะครับหรือใช้กำลังงานที่ทำให้เกิดการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยไม่เกิน200นะครับกิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงนักศึกษาต้องจำตัวเลขตรงนี้ให้ดีๆนะครับเช่นงานเขียนหนังสืองานพิมพ์ดีดงานบันทึกข้อมูลงานเย็บจักนะครับงานนั่งตรวจสอบผลิตภัณฑ์นะครับการประกอบชิ้นงานขนาดเล็กงานบังคับพวกบังคับด้วยเท้านะครับงานควบคุมคนงานอย่างเงี้ยนะครับลักษณะที่2เป็นงานที่ลูกจ้างทำในลักษณะของงานปานกลางหรือว่าเรียกว่างานปานกลางนะครับต้องมีมาตรฐานระดับความร้อนไม่เกินค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเฟบักกูฟที่32องศาเซลเซียสนะครับโดยงานปานกลางก็เป็นลักษณะของงานที่ใช้แรงปานกลางนะครับตามชื่อนะครับโดยใช้กำลังที่ทำให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายเนี่ยเกิน200กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงถึง350กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงนะครับอย่างเช่นงานยกงานลากงานดันการเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยแรงปานกลางนะครับงานตะไบงานขับรถบรรทุกรวมถึงงานขับรถแท็กเตอร์ด้วยนะครับลักษณะของงานที่3นะครับก็คือลักษณะของงานหนักนะครับงานหนักต้องมีมาตรฐานระดับความร้อนนะครับไม่เกินค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเฟบักกูฟที่30องศาเซลเซียสนะครับโดยงานหนักเนี่ยหมายถึงนะฮะลักษณะของงานที่ใช้แรงมากนะครับใช้กำลังมากแล้วก็ทำให้เกิดการเผาผลาญในร่างกายเกิน350กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงนะครับเช่นงานพวกการใช้พั่วตักเครื่องมือนะครับงานเลื่อยไม้งานเจาะไม้เนี่ยครับงานทุบที่ใช้ค้อนขนาดใหญ่นะครับงานยกหรือว่าเป็นงานที่การเคลื่อนย้ายสิ่งของนะของหนักขึ้นที่สูงบริเวณที่ลาดชันพวกนี้ก็ถือว่าเป็นงานหนักนะครับนักศึกษาจะต้องจำคำนิยามของกฎหมาย3คำนี้ให้ได้นะครับว่างานหนักงานเบาแล้วก็งานต่างกันมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะครับนี้การควบคุมอันตรายจากความร้อนนี่ตามกฎหมายเขาระบุเลยนะว่าต้องติดป้ายเตือนอันตรายนะครับกรณีสถานประกอบกิจการเนี่ยที่มีแหล่งความร้อนที่อาจเป็นอันตรายเนี่ยต้องนายจ้างจะต้องติดป้ายหรือประกาศเตือนในเรื่องดังกล่าวนะครับโดยลูกจ้างเนี่ยสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับการติดป้ายต้องติดป้ายให้ลูกจ้างมองเห็นนะครับการดำเนินงานที่มีการตรวจระดับความร้อนที่เกินมาตรฐานนะครับนายจ้างต้องมีการปรับปรุงนะค่าใช้จ่ายประกอบกิจการเนี่ยมีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนแล้วมีการตรวจวัดและเกินค่ามาตรฐานเนี่ยนายจะต้องดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขนะสภาวะการทำงานทางด้านวิศวกรทางด้านวิศวกรรมนะครับทางด้านอินเจเนียร์ก่อนนะครับเพื่อควบคุมความร้อนให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนนะครับหลังจากนั้นก็มีการจัดติดประกาศแล้วก็เอกสารหลักฐานว่าให้มีการแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงเรื่องดังกล่าวแล้วนะครับเพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบได้นั่นเองนะครับแต่กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้นะครับนายจะต้องมีมาตรการในการควบคุมหรือลดพลังงานนะครับแล้วก็ต้องจัดให้ลูกจ้างเนี่ยสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับไว้ตลอดเวลาการทำงานเช่นชุดแต่งกายรองเท้ารวมถึงถุงมือสำหรับป้องกันความร้อนนะครับสรุปก็คือถ้าเผื่อ

คนงานทำงานตามความร้อนทำงานในที่ที่มีความร้อนเกินค่ามาตรฐานนะครับนายจ้างต้องมีการแก้ไขทางด้านวิศวกรรมก่อนนะครับแต่แม้ค่าไม่สามารถทำได้ก็ใช้มาตรการในการควบคุมนะครับเช่นลดพลังงานที่เก่ามานะครับรวมถึงนะครับการตรวจสุขภาพและการรายงานผลนะครับนายจ้างจะต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างนะครับในการทำงานที่อาจจะเกิดอันตรายจากความร้อนรวมถึงรายงานผลนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของลูกจ้างตามพ.ร.บ.ที่ได้กำหนดไว้นะครับนะการตรวจวัดความร้อนและประเภทกิจการที่จะต้องดำเนินการนะครับจะมีเรื่องของการตรวจวัดประจำปีนะครับนายจ้างจะต้องจัดให้มีการตรวจวัดแล้วก็วิเคราะห์สภาพการทำงานเกี่ยวกับความร้อนเนี่ยภายใน3ประกอบกิจการเนี่ยนะในภาวะการทำงานจับเน้นว่าทำงานจริงเนี่ยอย่างน้อยปีละ1ครั้งโดยมีการจัดให้ในเรื่องของการตรวจวัดให้ลูกจ้างอยู่ในภาวะการทำงานที่ปกติก็คือไอ้ตรวจในเวลาที่เขาทำงานนะครับมันต้องตรวจในช่วงที่อาจจะได้รับลูกจ้างอาจจะได้รับอันตรายจากความร้อนสูงสุดก็คือช่วงที่เขาทำงานแล้วสัมผัสกับความร้อนสูงสุดนะต้องใช้ข้อมูลตรงนั้นนะครับในกรณีที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเช่นมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการการทำงานของเครื่องจักรกระบวนการการผลิตรวมถึงวิธีการทำงานหรือก็ดำเนินการใดๆก็แล้วแต่มีการเปลี่ยนแปลงความร้อนเนี่ยนายจ้างนะครับต้องดำเนินการในการตรวจวัดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็วิเคราะห์ภาวะการทำงานบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะครับหรือบริเวณบุคคลที่ได้รับผลกระทบนะครับต้องมีการรายงานผลภายใน90วันนับจากวันที่มีการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงนะครับประเภทกิจการที่ต้องการทำการตรวจวัดเช่นการผลิตโรงงานน้ำตาลทำให้บริสุทธิ์การปั่นท่อที่มีการฟอกการย้อมสีนะครับก็คืออุตสาหกรรมพวกนี้ก็เกี่ยวข้องกับความร้อนหมดเลยนะครับเพราะว่าต้องใช้ในการต้มถูกต้องไหมฮะการผลิตยางยนต์หรือหล่อโรงหล่อพวกนี้นะครับการผลิตเครื่องจักรนะหลอดไฟการผลิตซีเมนต์ปูนขาวพวกนี้นะครับก็หรือเป็นการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายเนื่องจากความร้อนนะครับการควบคุมและป้องกันอันตรายที่แหล่งกำเนิดนะครับจะต้องทำยังไงนะครับเราดูการควบคุมอันตรายความร้อนที่แหล่งกำเนิดนะครับนักศึกษาดูจากภาพนะครับก็เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนที่ไม่มีการหุ้มฉนวนแน่นอนครับไม่มีการหุ้มฉนวนการควบคุมอันดับแรกคือต้องควบคุมฉนวนหุ้มที่แหล่งกำเนิดหรืออินซูเลเตอร์นะครับอันนี้คือไม่มีการหุ้มฉนวนหรืออาจจะมีแต่ก็อาจจะชำรุดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการหุ้มฉนวนแหล่งกำเนิดความร้อนครับนักศึกษาก็จะเห็นนะครับพวกนี้นะครับอย่างเช่นการทำฝาปิดช่องเปิดของเตาต่างๆนะครับก็เป็นการป้องกันความร้อนน่าจะแหล่งกำเนิดนะครับการแยกแหล่งกำเนิดที่ก่อให้เกิดความร้อนออกจากบริเวณการทำงานอื่นนะครับอย่างตัวอย่างนี้เป็นแหล่งความร้อนที่มีการปะปนในอาคารกระบวนการผลิตอื่นอย่างเช่นตู้อบกับบรรจุกล่องประกอบพวกนี้ครับก็คืออยู่บริเวณพื้นที่เดียวกันอย่างนี้แปลว่าความร้อนก็มีการแพร่กระจายมีการเดินทางไปถึงกันได้นะครับถึงพนักงานได้นะอย่างเช่นการแยกแบบนี้ให้ออกชัดเจนนะครับว่ามีห้องของการแยกความร้อนออกจากบริเวณอื่นนะครับการใช้ฉากกำมะรังสีหรือ radiation shielding นะครับอย่างเช่นพวกเชื้อพวกอลูมิเนียมฟอยล์เนี่ยนำมาติดเป็นแผ่นฉนวนความร้อนเนี่ยกันระหว่างแหล่งกำเนิดนะความร้อนของพนักงานนะครับก็คือติดตั้งบริเวณตรงนี้นะครับการติดตั้งระบบระบายอากาศเฉพาะที่นะครับสำหรับระบายความร้อนจากแหล่งกำเนิดโดยตรงนะอย่างเช่นพวกงานหลอมแก้วเนี่ยจำเป็นจะต้องติดเครื่องปรับอากาศพวกนี้เพื่อลดความร้อนในระหว่างที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างที่ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้นะครับอย่างเช่นดังตัวอย่างดังภาพนะครับการดูแลการป้องกันการรั่วไหลนะครับอย่าให้มีการรั่วไหลของท่อหรือบริเวณวาล์วหรือว่าข้อต่อต่างๆนะครับก็อาจจะติดตั้งระบบระบายอากาศเฉพาะที่นะบริเวณที่ว่ามีการรั่วไหลต่างๆนะครับนะการระบายความร้อนอีกลักษณะหนึ่งก็คือการป้องกันอีกลักษณะหนึ่งคือการป้องกันทางผ่านนะครับทางผ่านหรือป้องกันที่สิ่งแวดล้อมสามารถดำเนินการได้หลากหลายวิธีด้วยกันเช่นการลดความร้อนการให้ความเย็นแก่อาคารนะครับการติดตั้งพัดลมช่วยระบายความร้อนการจัดทำควบคุมให้พนักงานหลีกเลี่ยงการสัมผัสความร้อนจากสิ่งแวดล้อมจากการทำงานต่างๆนะครับการปรับอากาศเย็นที่จุดทำงานการติดตั้งระบบปรับอากาศนะครับนะครับอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของหลังคาของอาคารที่ไม่มีช่องเปิดนะครับทำให้เกิดการสะสมความร้อนได้นะครับแนวทางในการลดความร้อนก็อย่างเช่นการสื่อสารทิศทางที่ตั้งของอาคารนะครับต้องดูแนวแสงอาทิตย์ว่าจะส่องถูกผนังอาคารทางด้านใดนะครับการลดความร้อนในการผ่านหลังคาอย่างเช่นออกแบบให้มีช่องลมมีการระบายอากาศในหลังคาหากหลังคาไม่มีช่องเปิดก็อาจจะระบายความร้อนออกไปตามวิธีธรรมชาตินะครับการใช้ฉนวนกันความร้อนต่างๆนี่ก็เป็นวิธีในการควบคุมความร้อนด้วยวิธีทางผ่านนะครับการใช้สะท้อนแสงนะครับหรือใช้กระเบื้องอ่อนสีขาวปู
ต่างๆก็เพื่อลดการดูดกลืนของความร้อนครับทำหลังคาบังแดดการใช้ฟิล์มต่างๆนะครับรวมถึงการพ่นฉนวนความร้อนเช่นใช้โพลียูรีเทนโฟมพ่นใต้หลังคานะครับก็คือเป็นฉนวนกันความร้อนนั่นแหละนะครับการติดตั้งพวกลูกหมุนอากาศหรือว่า roof ventilator นะครับนี่อาจจะเคยเห็นนะบริเวณหลังคาตามโรงงานจะมีพวกนี้ก็เป็นการลดการสะสมของความร้อนนะครับแล้วก็ระบายความร้อนภายในอาคารนั่นแหละนะครับการลดความร้อนของกระเบื้องหลังคาให้เย็นลงด้วยการฉีดพ่นน้ำลงบนหลังคานะครับต่างๆพวกนี้นะครับดังภาพที่เห็นนะเดี๋ยวนะพวกนี้นะครับรวมถึงเขาเป็นการลดความร้อนผ่านผนังนะครับการใช้ฉนวนกันความร้อนเช่นพวกซีเมนต์บล็อกที่มีโฟมอยู่นะครับการทาสีจากด้านนอกกำแพงนะครับอย่างเช่นสีขาวสีครีมเนี่ยเราจะใช้วัสดุที่เป็นผิวสีอ่อนนะครับทาสีผนังภายนอกนะครับเพื่อช่วยลดความร้อนจากรังสีนะครับการจัดทำที่บังแดดต่างๆนะครับควรให้อากาศการจัดทำก็ต้องควรมีให้อากาศภายนอกไหลผ่านเข้ามาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับการออกแบบช่องเปิดอาคารนะครับดังภาพก็มีการรูปสายหลักของการทำทางธรรมชาติใช่ไหมมีการเปิดช่องบริเวณหน้าต่างให้อากาศเย็นจากภายนอกไหลเข้ามาแทนที่อากาศร้อนมีการเปิดช่องระบายอากาศบริเวณหลังคานะครับนะการใช้กระจกหน้าต่างในการป้องกันรังสีนะเข้าสู่อาคารเช่นกระจกสะท้อนความร้อนนะครับจะช่วยความร้อนได้ประมาณ60ร้อยละ60เลยนะครับกระจกติดฟิล์มล่ะถ้าเป็นกระจกความร้อนติดฟิล์มก็สามารถสะท้อนความร้อนได้ถึงร้อยละ672นะครับแต่ถ้าเป็นกระจก2ชั้นก็สามารถที่จะสะท้อนความร้อนนะครับได้ถึงร้อยละ80ด้วยกันนะครับการลดปริมาณรังสีความร้อนเนี่ยจะผ่านเข้าทางหน้าต่างได้นะครับอาจจะต้องใช้อุปกรณ์บังแสงแดดอย่างเช่นพวกกังสาช่วยนะครับแผงคีบการติดตั้งผ้าม่านหรือมูลี่นะครับบังแดดเนี่ยให้กับหน้าต่างหรือว่าประตูที่เป็นกระจกนะครับเพื่อเป็นการป้องกันรังสีความร้อนทางอ้อมจากภายในอาคารนะครับรวมถึงการปลูกต้นไม้เพื่ บังแสงแดดด้วยก็เป็นแนวทางในการควบคุมการป้องอันตรายจากความร้อนเหมือนกันนะครับในโรงงานที่มีต้นไม้เยอะอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้ระดับความร้อนบริเวณรอบอาคารลดน้อยลงนะครับในโรงงานลดน้อยลงนะครับคือการติดตั้งพัดลมช่วยระบายอากาศร้อนก็เป็นการออกแบบช่องเปิดของอาคารให้มีสามารถที่จะถ่ายเทความร้อนระหว่างภายในและภายนอกอาคารได้สะดวกขึ้นนะครับอย่างนี้แต่อย่างนี้เป็นการติดตั้งที่ผิดนะครับเพราะว่าการใช้พัดลมเป่าผ่านแหล่งกำเนิดความร้อนก็คือบริเวณหน้างานเขาถูกต้องไหมฮะแต่ที่ทางพัดลมเนี่ยมันเป่าไปยังบริเวณทำงานก็มีการกระจายความร้อนจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งนะครับก็คือคนที่นั่งอยู่อาจจะรู้สึกเย็นแต่เพื่อนทำงานอยู่ด้วยก็อาจจะรู้สึกร้อนเพราะไอจากความร้อนตรงนี้เป่าไปนะครับการติดตั้งทิศทางในการหมุนเวียนนะครับบางคนที่จะเป็นทิศทางอย่างเหมาะสมโดยใช้พัดลมในทิศทางเดียวกันถ้าใช้ทิศทางต่างกันเนี่ยก็เกิดความร้อนก็จะตีวนอยู่บริเวณข้างบนไม่ได้ลอยออกไปทางออกไปจากตรงไหนนะครับการจัดทำห้องควบคุมให้พนักงานนะครับก็คือเพื่อหลีกเลี่ยงสำหรับความร้อนก็อาจจะต้องจัดทำห้องตั้งห่างนะครับให้พนักงานนะครับการเป่าอากาศเป็นสปอตคูลเลอร์จากการทำงานที่ต้องอยู่ในความร้อนนะครับรวมถึงการติดตั้งเครื่องระบบปรับอากาศนะครับโดยเฉพาะในอาคารสำนักงานนะครับนิยมติดตั้งระบบอากาศก็เพื่อควบคุมและคือลดความร้อนแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิให้มีค่าคงที่ตามที่ต้องการนะครับควบคุมความชื้นของอากาศรวมถึงควบคุมการไหลเวียนของอากาศให้มีความเร็วตามความต้องการนะครับควบคุมคุณภาพและความสะอาดของอากาศรวมถึงควบคุมเสียงในระดับในพื้นที่ปรับอากาศด้วยนะครับการควบคุมและป้องกันอันตรายส่วนที่บุคคลนะครับเวลาจะควบคุมความร้อนเนี่ยเมื่อกี้เราดูที่ทางด้านแหล่งกำเนิดแล้วทางผ่านแล้วต่อไปก็เป็นที่ตัวบุคคลนะครับตัวบุคคลนี่ก็คือต้องคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุนะครับก็ต้องดูนะครับว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ทำให้เขาแบบทำงานในความร้อนได้ไม่ดีทำงานบริเวณที่มีความร้อนได้ไม่ดีนะครับการสร้างความเคยชินเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับความร้อนอย่างเช่นกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยใหม่เลยนะครับเพิ่งมาทำงานแล้วก็ไม่คุ้นเคยกับการทำงานเลยเนี่ยก็ควรสร้างความเคยชินให้เขาอย่างน้อย5วันนะครับอย่างเช่นให้สัมผัส 20% ของภาวะโหลดในวันแรกแล้วก็เพิ่มวันละ20ไปเรื่อยๆจนครบ5วันสำหรับคนที่ไม่เคยทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารสัมผัสในพื้นที่ที่มีความร้อนเลยนะครับแต่สำหรับผู้ที่ไปปฏิบัติงานที่กระทำเกี่ยวข้องกับความร้อนมาแล้วนะแต่มีการหยุดงานตั้งแต่9วันขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะต้องให้สัมผัส 50% ของพลังงานในวันแรกแล้วก็60
80ไปเรื่อยๆจนถึงวันที่สัมผัสที่100ในวันที่4นะครับแต่สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่หยุดงานเนื่องจากเจ็บป่วยนี่ควรได้รับอนุญาตจากแพทย์ก่อนนะครับก่อนเขากลับมาปฏิบัติงานอีกครั้งแล้วก็ความปรับตัวให้เคยชินกับความร้อนเสียก่อนนะครับอาจจะเป็นเวลาอย่างน้อย4วันนะครับก่อนจะเข้ากลับมาทำงานในพื้นที่ได้นะครับรวมถึงมีการกำจัดเวลาการทำงานในที่ร้อนด้วยนะครับซึ่งอาจจะมีหลากหลายแนวทางด้วยกันนะครับก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับอย่างเช่นมีการผัดเวียนหมุนเวียนพนักงานใหม่นะครับมีการเพิ่มจำนวนผู้ปฏิบัติงานการเพิ่มจำนวนผู้ปฏิบัติงานก็หมายความว่างานจะเสร็จเร็วขึ้นต้องไหมครับว่ามีคนทำงานเยอะขึ้นแล้วก็เป็นการลดระยะเวลาในการทำความร้อนในที่ร้อนของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนนะครับการจัดเวลาให้มีการช่วงพักเพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นงานหรือว่าลักษณะของงานบางอย่างเช่นงานกลางแจ้งอาจจะต้องเปลี่ยนมาทำในช่วงเช้าเย็นหรือว่ากลางวันแทนช่วงที่แบบกลางคืนแทนช่วงที่ไม่มีความร้อนจากแสงอาทิตย์อย่างนี้นะครับหรือกรณีตรวจสภาพหรืองานซ่อมบำรุงเพราะว่าอากาศร้อนก็อาจจะต้องดำเนินการในช่วงของฤดูกาลอื่นที่มันไม่ร้อนจนเกินไปแทนเนี่ยก็เป็นเรื่องของการจำกัดเวลาในการทำงานนะครับในที่ที่มีความร้อนนะครับการกำหนดระยะเวลาในการทำงานและการพักให้เหมาะสมนะครับจะมีการพักบ่อยๆนะครับมีการกำหนดวันพักมีการจัดสวัสดิการต่างๆอย่างเช่นน้ำดื่มนะครับที่พักที่ชำระร่างกายนะครับการใช้อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงนะอย่างบางอย่างก็ช่วยใช้สายพานลำเลียงนะครับเพื่อไม่ให้คนงานที่จะเหนื่อยจนเกินไปก็คือเหนื่อยแรงจากการทำงานแล้วเราก็เหนื่อยแรงจากการที่อากาศร้อนด้วยนะครับก็อาจจะต้องใช้ช่วยเครื่องช่วยยกหรือว่าเครื่องที่เขาใช้เครื่องย้ายวัสดุแทนแรงคนนะครับนี่ก็เป็นการกำหนดระยะเวลาต่างๆและสาเหตุสะเก็ดจากในรูปนะครับก็ที่พักที่ไม่มีแหล่งความร้อนกับที่พักที่มีระยะเวลาของการทำงานความร้อนนะครับจุดต่างๆพวกนี้นะครับการจัดการน้ำดื่มที่พักนะครับต่างๆให้นะครับการใช้ใส่พานลำเลียงนะครับการกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายวัสดุแทนแรงงานคนนะครับการใช้ PPE นะเพื่อป้องกันนะครับอันนี้เราบอกแล้วว่าการใช้ PPE เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะต้องทำถูกมั้ยครับการควบคุมจริงๆเราจะเน้นที่การลดที่Salt Reduction ก็คือเราที่แหล่งกำเนิดเนาะอันนี้เป็นระดับสุดท้ายที่จะต้องทำนะครับก็จะมีชุดป้องกันความร้อนมีที่ครอบหน้าแบบคลุมศีรษะนะครับมีถุงมือป้องกันความร้อนต่างๆนะครับมีการจัดทำป้ายเตือนนะครับที่พูดไปแล้วตามกฎหมายระบุไว้เนาะให้ต้องจัดทำนะครับแล้วก็มีการจัดทำเช่นเขตอันตรายบริเวณนี้มีระดับความร้อนที่สูงนะครับโปรดสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะครับมีการจัดอบรมเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากความร้อนนะครับการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกรณีที่มีการเจ็บป่วยจากความร้อนนะครับอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นการเป็นฮีทแคมป์หรือการเป็นตะคริวความร้อนนะครับคืออาจจะเกิดในผู้ที่ทำงานหนักในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงนะครับเพราะสูญเสียเหงื่อมากอาการก็จะเป็นตะคริวแล้วก็หายใจหอบถี่นะครับมีระดับของคาร์บอนไดออกไซด์นี้ต่ำนะครับในเลือดนี่ต่ำแล้วเกิดภาวะเลือดที่เป็นด่างนะครับการปฐมพยาบาลก็คือควรให้หยุดพักแล้วก็เข้าไปในที่ที่เย็นหรือในที่ร่มนะครับแก้ไขอาการตะคริวทันทีด้วยการดื่มน้ำเกลือนะครับทดแทนน้ำที่ร่างกายสูญเสียไปนั่นเองนะครับอาการที่อาจจะพบจากทำไมกับความร้อนก็คืออาการของการอ่อนเพลียจากความร้อนนะครับสาเหตุก็อาจจะเกิดจากการสูญเสียน้ำหรือเกลือแร่ในร่างกายมากจนเกินไปนะครับลักษณะอาการก็คือผิวหนังจะเย็นขึ้นนะครับปวดศีรษะตาลายอาเจียนอ่อนเพลียพวกนี้นะครับการปฐมพยาบาลก็ให้ย้ายไปอยู่ในที่อากาศเย็นก่อนนะครับแล้วก็มีการให้นอนหงายแล้วก็ยกเท้าขึ้นนะครับแล้วก็นวดบริเวณเท้าและขาพวกนี้นะครับอาการที่3ที่พบเจอในเรื่องของโรคของความร้อนดีกับการทำงานกับความร้อนนะครับก็คือการเป็นลมเนื่องจากความร้อนหรือลมแดดหรือฮีสโตกนะครับก็เป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับความร้อนได้นะก็คือโรคลมแดดนะครับก็คือจะเกิดการหน้าแดงตัวร้อนหายใจสั้นและถี่นะครับพวกนี้นะครับก็มีอาการเวียนต่างๆไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการปฐมพยาบาลผู้มีอาการเป็นลมแดดนะครับก็จะมีการให้เขานอนแล้วก็ยกเท้าสูงขึ้นนะครับถ้ารู้สึกตัวก็ให้จิบน้ำชาๆนะครับใช้พัดลมเป่าระบายความร้อนใช้ผ้าเย็นชุบคอแล้วก็ให้ผู้ป่วยนอนราบนะครับ
ต่อไปเป็นการควบคุมและป้องกันอันตรายที่เกิดจากความเย็นนะครับแนวทางการควบคุมและป้องกันอันตรายที่เกิดจากความเย็นเนี่ยเราก็มีควบคุมที่แหล่งกำเนิดแล้วก็ทางผ่านนะครับมีดังต่อไปนี้นะครับก็คือการปฏิบัติงานในห้องเย็นนะครับห้องเย็นควรได้รับการออกแบบและจัดสร้างโดยมีโครงสร้างและระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานนะครับรวมถึงมีการปิดกั้นหรือกำบังลมด้วยนะครับบริเวณที่ทำงานที่มีลมแรงเนี่ยถ้ามีความเร็วของลมในพื้นที่ที่ทำงานเพิ่ม

ขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากกระแสตามธรรมชาติหรืออุปกรณ์การระบายอากาศอย่างเช่นพัดลมนะครับก็มีการปิดกั้นลมหรือทำกำบังลมนะครับนี่ก็เป็นโครงสร้างอาคารห้องเย็นตามมาตรฐานนะครับผมก็มีการดีไซน์เรื่องของโครงสร้างหลังคามีแผ่นเพดานที่มีการบุฉนวนสำเร็จรูปนะครับมีประตูห้องเย็นนิรภัยนะครับมีเสาโครงสร้างมีโครงสร้างมีบวกคอนกรีตมีฉนวนพื้นยูนิเทนในการป้องกันความเย็นนะครับหรือว่าเป็นการใช้เครื่องทำความร้อนเฉพาะที่นะครับก็ติดตั้งเครื่องความร้อนแบบแขวนในพื้นที่นะครับเพื่อเป็นการเพิ่มความร้อนในพื้นที่ที่เย็นนะครับการหุ้มฉนวนด้านของเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจับที่เป็นโลหะนะครับการระมัดระวังพิเศษเกี่ยวข้องกับการป้องกันไม่ให้มีการดูดซึมของสารก๊าซโซลีนเข้าไปในเสื้อผ้าในถุงมือพวกนี้นะครับคือเป็นการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการดูดซึมของสารพิษนะครับการเฝ้าระวังโดยการตรวจวัดทางปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็มีการเฝ้าระวังต่อไปนี้ครับขั้นสภาพการทำงานที่อุณหภูมิต่ำกว่า10องศาเซลเซียสนะครับควรมีเทอร์โมมิเตอร์สำหรับการตรวจวัดอุณหภูมินะครับเมื่อใดก็ตามที่ทำงานในพื้นที่ต่ำกว่าลบหนึ่งนะครับก็เป็นลบหนึ่งองศาเซลเซียสเนี่ยควรมีการตรวจวัดโดยไดเบลล์เทมเพอเรเจอร์นะครับแล้วก็จดบันทึกอุณหภูมิอย่างน้อยทุกๆ4ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นการทำงานภายในอาคารเนี่ยหากมีความเร็วลมเกิน2เมตรต่อวินาทีนะครับให้จดบันทึกค่าที่วัดได้อย่างน้อยทุกๆ4ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นการทำงานนอกอาคารนะครับเมื่อใดก็ตามที่อุณหภูมิต่ำกว่าลบ1องศาเซลเซียสนะครับควรวัดความเร็วลมร่วมกับการวัดอุณหภูมิด้วยนะครับการควบคุมและการป้องกันอันตรายจากความเย็นที่ตัวบุคคลแน่นอนนะครับก็จะมีการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมในการทำงานกับความเย็นก่อนนะครับโดยเลือกจากเพศอายุนะครับลักษณะของรูปร่างนะครับโดยที่คนอ้วนอาจจะมีชั้นไขมันผิวหนังที่หนานะครับช่วยร่างกายอบอุ่นแล้วก็ป้องกันอันตรายจากความเย็นได้มากกว่าคนผอมนะครับสุขภาพร่างกายก็ต้องเลือกสุขภาพที่แข็งแรงและความทนต่อความเย็นมากกว่าผู้ที่มีสุขภาพอ่อนแอนะครับการตรวจสุขภาพก่อนผู้ปฏิบัติงานในการทำงานเกี่ยวกับความเย็นนะครับอย่างเช่นควรตรวจสุขภาพลูกจ้างเป็นประจำทุกปีนะครับโดยเฉพาะเป็นที่ทำงานเกี่ยวกับความเย็นจัดนะครับนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับนอกจากนี้ควรตรวจร่างกายทั้งในการเจ็บป่วยและหลังอาการเจ็บป่วยเนื่องจากความเย็นด้วยนะครับก่อนที่จะกลับเข้ามาทำงานในพื้นที่เย็นอีกครั้งนะครับการสร้างความเคยชินเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับความเย็นนะครับก็จะคล้ายๆกับของความร้อนถูกต้องไหมครับก็มีการสร้างความเคยชินก็คือในสภาพแวดล้อมที่เป็นระยะหนึ่งก่อนที่จะเริ่มระยะเวลาในการปฏิบัติงานปกตินะครับการกำจัดระยะเวลาในการทำงานที่ต้องสัมผัสความเย็นก็อย่างเช่นการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานนะครับหรือเพิ่มจำนวนพนักงานในการทำงานเกี่ยวกับความเย็นนะครับเพื่อลดระยะเวลาในการทำงานที่จะต้องสัมผัสความเย็นลงนะครับการจัดระบบการทำงานและการอุ่นร่างกายนะครับการทำงานต่อเนื่องในพื้นที่เย็นนะครับที่อุณหภูมิลมหนาวนะครับเท่ากับหรือต่ำกว่าลบ7องศาเซลเซียสนะครับควรจัดให้มีที่พักอบอุ่นอย่างเช่นพวกเต็นท์บ้านพักหรือที่พักผ่อนใกล้ๆพื้นที่ทำงานนะครับก็คือพอทำงานไปแล้วเนี่ยสามารถจะเข้าไปพักบริเวณที่พื้นที่อบอุ่นได้นะครับนี่ก็เป็นของบ้านพักหรือว่าเคบินสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสภาวะอากาศเย็นนะครับการควบคุมและมาตรการบุคคลอีกด้านหนึ่งก็เช่นการจัดลักษณะของงานให้มีการเคลื่อนไหวในระหว่างการทำงานนะครับหลีกเลี่ยงการทำงานจนเหนื่อยล้านะครับเนื่องจากพลังงานเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยรักษาความอบอุ่นของกล้ามเนื้อนะครับการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงของผู้ปฏิบัติงานนะครับก็คือพวกปั้นจั่นพวกลิฟต์พวกแม่แรงแรงยกเครื่องยกต่างๆพวกสายพานลำเลียงเป็นต้นนะครับก็คือช่วยลดในการใช้แรงแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานซึ่งอาจจะต้องทำให้เหนื่อยแล้วก็เสียเหงื่อมากขึ้นนะครับการจัดให้มีผู้ร่วมงานคนอื่นทำงานร่วมด้วยแปลว่าก็ต้องคอยดูแลกันและกันนะครับเวลาทำงานก็คือพูดง่ายว่าจะต้องมีบัดดี้นะครับคอยสังเกตอาการผิดปกติเพราะว่าบางทีการทำงานกับพวกนี้อาจจะเข้าว่าเกิดโรคต่างๆได้นะครับการจัดเครื่องดื่มที่ไม่มีคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์หรือซุกนะไว้บริการใกล้บริเวณที่ทำงานนะครับต่างๆพวกนี้นะครับการสวมใส่อุปกรณ์ที่เหมาะสมนะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายจากความเย็นดังที่ได้สายเห็นนะครับสภาพอากาศก็เป็นอุปกรณ์ป้องกันชุดเสื้อผ้าสำหรับการปฏิบัติงานสภาพอากาศเย็นนะครับอันนี้เป็นแว่นตาครอบนะครับสำหรับการทำงานนะครับอันนี้เป็นถุงมือนะครับก็คือเป็น PPE ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทำงานในสภาวะอากาศเย็นหรือทำงานในสถานประกอบกิจการที่จะต้องใช้ความเย็นนะครับตัวอย่างชุด

0: พวกถุงมือหมวกนะครับรองเท้าต่างๆนะครับก็รวมถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยนี้เป็นการทำงานที่จัดที่ลบ150องศาเซลเซียสนะครับก็จบเรื่องของการควบคุมและการป้องกันอันตรายจากความร้อนแล้วนะครับอันนักศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องกลับไปอ่านทบทวนนะครับที่อยากจะเน้นย้ำอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของกฎหมายนะครับเรื่องของความร้อนที่มีการแบ่งเรื่องของลักษณะของงานออกเป็นทั้งหมด3ลักษณะด้วยกันนะครับงานเบางานปานกลางงานหนักนะครับงานเบางานปานกลางงานหนักนั้นแตกต่างกันอย่างไรและลักษณะของงานเป็นแบบไหนนะครับรวมถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างที่ผู้ปฏิบัติงานทำงานในเรื่องของความร้อนนะครับอาจจะมีโรคแล้วก็แนวทางในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นแบบไหนนะครับทั้งความร้อนและความเย็นเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าการป้องกันและควบคุมเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายๆกันนะครับไงก็เดี๋ยวก็ขอฝากหน่วยที่15ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของการบรรยายในหน่วยที่13การออกแบบระบบแสงสว่างนะคะวันนี้อาจารย์ก็มีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่จะมาทำให้นักศึกษาลองทำไปพร้อมๆกันดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดในหน่วยที่13นะคะการออกแบบระบบแสงสว่างค่ะทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะข้อ1ค่ะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความชัดเจนในการมองเห็นกอไก่ความสว่างขึ้นอยู่กับปริมาณแสงที่ตกกระทบกับพื้นผิวและสะท้อนเข้าสู่ตาในปริมาณที่เหมาะสมขอไข่ความสามารถของการมองเห็นจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้นคอควายถ้ามีคอนทราสต์มากจะทำให้มองเห็นวัตถุได้ยากขึ้นงองูขนาดของวัตถุถูกกำหนดด้วยระยะทางของวัตถุจอจานภาวะสายตาผิดปกติทำให้เกิดการเบลอหรือพร่ามัวที่เรติน่าค่ะข้อใดนะคะที่กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความชัดเจนในการมองเห็นค่ะค่ะนักศึกษาลองคิดดูนะคะว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องค่ะค่ะเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะข้อที่กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความชัดเจนในการมองเห็นคำตอบนะคะก็คือข้อคอควายค่ะถ้ามีคอนทราสต์มากก็จะยิ่งทำให้มองเห็นวัตถุได้ยากขึ้นนะคะคอนทราสต์เนี่ยเป็นความแตกต่างของสีวัตถุกับพื้นผิวโดยรอบๆนะคะเป็นความแตกต่างที่ถ้ายิ่งแตกต่างมากก็คือคอนทราสต์มากเนี่ยจะยิ่งสามารถทำให้มองเห็นวัตถุได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นตัวหนังสือสีดำบนกระดาษสีขาวตามรูปนี้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติคอนทราสต์มากเกินไปก็จะสร้างให้ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสายตาได้นะคะเปรียบเทียบความยากง่ายในการมองเห็นนะคะจากรูปที่ปรากฏขึ้นนะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่ายิ่งคอนทราสต์มากรูปทางซ้ายมือนะคะมีความคอนทราสต์มากก็จะทำให้เกิดความชัดเจนในการมองเห็นส่วนคอนทราสต์น้อยนะคะก็คือรูปทางด้านขวาก็จะทำให้ก่อให้เกิดการมองเห็นที่ค่อนข้างยากนะคะค่ะข้อ2นะคะการกระจายแสงของโคมไฟชนิดใดทำให้ห้องมีความสว่างสม่ำเสมอเท่าๆกันกอไก่โคมกระจายแสงลงขอไข่โคมกึ่งกระจายแสงลงคอควายโคมกระจายแสงรอบด้านงองูโคมกึ่งกระจายแสงขึ้นจอจานโคมกระจายแสงขึ้นค่ะนักศึกษาลองคิดดูนะคะว่าการที่จะทำให้ห้องเนี่ยมีความสว่างสม่ำเสมอเท่าๆกันควรจะใช้โคมไฟชนิดใดที่จะทำให้เกิดการกระจายแสงที่มีความสม่ำเสมอเท่าๆกันทุกๆบริเวณค่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะข้อที่ถูกต้องนะคะที่โคมไฟชนิดที่ทำให้ห้องมีความสว่างสม่ำเสมอเท่าๆกันก็คือโคมกระจายแสงขึ้นค่ะค่ะอย่างที่อาจารย์ได้ บรรยายไปนะคะว่า

0: มไฟเนี่ยก็มีลักษณะของการกระจายแสงโดยทั่วไปเนี่ยทั้งหมด5ลักษณะนะคะอันแรกก็คือการกระจายแสงลงนะคะรูปกอไก่รูปบนทางด้านซ้ายเลยนะคะอันนี้ก็จะกระจายแสงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดลงด้านล่างมีการกระจายแสงขึ้นด้านบนเนี่ยน้อยมากๆเลยนะคะซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการควบคุมทิศทางของแสงให้ส่องสว่างที่พื้นที่ด้านล่างส่วนรูปทางขวามือบนนะคะคมกึ่งกระจายแสงลงอันนี้ก็จะกระจายแสงส่วนใหญ่ลงด้านล่าง 60-90% เลยแล้วก็จะกระจายแสงขึ้นด้านบนนะคะประมาณ 10-40% นะคะซึ่งอันนี้จะช่วยลดความแตกต่างของความจ้าระหว่างเพดานและโคมไฟส่วนโคมที่กระจายแสงรอบด้านหรือว่ากระจายแสงขึ้นลงเท่าๆกันอันนี้นะคะเป็นแถวกลางนะคะแถวที่2อันนี้นะคะก็จะกระจายแสงลงล่างแล้วก็ขึ้นเพดานเกือบเท่ากันเลยนะคะส่วนนะคะซึ่งทั้ง2ชนิดนะคะจะเป็นการช่วยให้พื้นผิวห้องเนี่ยสว่างสม่ำเสมอแล้วก็เกิดความสบายตานะคะส่วนโคมกึ่งกระจายแสงขึ้นอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของ60-90% เนี่ยก็จะมีการกระจายขึ้นเพดานนะคะส่วน 10-40% เท่านั้นที่จะกระจายแสงลงการกระจายแสงแบบนี้ก็จะช่วยลดปัญหาแสงแยงตาได้ค่ะส่วนโคมกระจายแสงขึ้นตามที่เฉลยได้บอกเฉลยไปนะคะก็คือโคมชนิดนี้นะคะจะกระจายแสงขึ้นทั้งหมดนะคะหรือเกือบทั้งหมดเลย 90-100% เลยขึ้นเพดานและผนังห้องส่วนบนแล้วก็แล้วจึงมีการส่องสว่างสะท้อนลงข้างล่างอันนี้ก็จะทำให้ห้องเนี่ยมีความสว่างสม่ำเสมอเท่าๆกันนะคะค่ะมาดูต่อที่ข้อที่3นะคะข้อที่3ค่ะข้อต่อไปนี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความชัดเจนในการมองเห็นยกเว้นข้อใดกอไก่ความสว่างขอไข่อายุคอควายเพศงองูขนาดของวัตถุจอจานภาวะสายตาผิดปกติค่ะนักศึกษาลองคิดดูนะคะว่าอะไรที่ไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลต่อความชัดเจนในการมองเห็นค่ะค่ะนักศึกษาคิดว่าข้อไหนคะค่ะเฉลยนะคะข้อที่ถูกต้องนะคะที่ไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลต่อความชัดเจนในการมองเห็นก็คือเพศค่ะเพศเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลต่อความชัดเจนในการมองเห็นนะคะซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความชัดเจนในการมองเห็นเนี่ยก็จะมีทั้งหมดนะคะ6ปัจจัยนะคะก็จะประกอบด้วยนะคะข้อ1นะคะอายุความสามารถของการมองเห็นก็จะลดลงนะคะเมื่ออายุที่มากขึ้นความสว่างนะคะกรณีที่มีความสว่างน้อยนะคะก็จะก่อให้เกิดการมองเห็นที่ค่อนข้างไม่ชัดเจนแต่ว่าถ้ากรณีที่มีแสงสว่างที่เยอะๆนะคะก็จะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแต่ว่าก็ไม่ควรจะมากเกินไปด้วยนะคะค่ะขนาดของวัตถุก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ส่งผลต่อความชัดเจนยิ่งวัตถุมีขนาดใหญ่นะคะก็จะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นความแตกต่างของสีวัตถุกับพื้นผิวโดยรอบ contrast อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อความชัดเจนในการมองเห็นนะคะยิ่ง contrast มากก็คือความแตกต่างมากก็จะก่อให้เกิดความชัดเจนในการมองเห็นที่มากขึ้นยิ่งมองเห็นได้ชัดนะคะเวลาที่ใช้มองวัตถุนะคะถ้ามีระยะเวลาที่มากในการมองเห็นก็จะก่อให้เกิดการมองเห็นที่ชัดเจนและสุดท้ายภาวะสายตาที่ปกติที่ผิดปกตินะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความชัดเจนในการมองเห็นซึ่งสามารถแก้โดยการใช้แว่นสายตานะคะก็จะช่วยทำให้แก้ไขปัญหาภาวะสายตาที่ผิดปกติได้ค่ะค่ะก็สำหรับแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะนักศึกษาสามารถไปลองทำในแบบฝึกหัดก่อนและหลังเรียนได้ในเอกสารการสอนนะคะเพื่อประเมินตนเองในการที่ ประเมินความรู้แล้วก็ความพร้อมในการที่จะไปสอบนะคะก็ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีและสอบผ่านนะคะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับนักศึกษานะครับมาพบกับแบบฝึกหัดหน่วยที่14นะครับเรื่องการจัดการอันตรายจากรังสีนะครับผมประธานินแสงอรุณนะครับจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับนักศึกษาก็คงจะอ่านหนังสือแล้วก็ดูอีติวเรื่องนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาทวนแบบขัดกันนะครับข้อที่1 นะครับข้อใดเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับป้องกันอันตรายจากแหล่งกำเนิดรังสีภายนอกร่างกายนะครับข้อกไก่การออกแบบสถานที่ประมาณงานรังสีให้เหมาะสมนะครับขอไข่การวางกฎระเบียบการทำงานขอควายการฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจงานเป็นอย่างดีงองูการให้ระยะทางจากแหล่งกำเนิดรังสีมากที่สุดจอจานถูกทุกข้อนะครับข้อใดเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการป้องกันอะไรจากแหล่งกำเนิดรังสีภายนอกนะครับที่ภายนอกนะครับรังสีภายนอกนะครับคำตอบคือเฉลยนะครับงองูนะครับระยะห่างจากแหล่งกำเนิดรังสีให้มากที่สุดนะครับก็คือเราต้องเอาตัวเองออกมาจากระยะห่างของรังสีนะครับข้อที่2นะครับตามกฎกระทรวงเรื่องความปลอดภัยทางรังสีนะครับซึ่งออกภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันตินะครับโดยกำหนดให้ผู้ประบัติงานเนี่ยทางรังสีต้องไม่ได้รับรังสีในบริเวณเลนของดวงตานะครับไม่เกินปริมาณเท่าใดนะครับกอไก่20มิลลิซีเวิร์ตต่อปีขอไข่150มิลลิซีเวิร์ตต่อปีขอควาย500มิลลิซีเวิร์ตต่อปีงองู 1,000 มิลลิซีเวิร์ตต่อปีจอจาน 20,000 มิลลิซีเวิร์ตต่อปีนะครับตามกฎกระทรวงนะครับเรื่องความปลอดภัยทางรังสีซึ่งออกภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันตินะครับโดยกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีต้องไม่รับรังสีบริเวณเลนของดวงตาไม่เกินปริมาณเท่าใดนะครับคำตอบก็คือไม่เกิน150มิลลิซีเวิร์ตต่อปีนะครับข้อที่3นะครับข้อนี้เป็นเรื่องของการคำนวณนะครับ ICRP นะครับได้กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีนะครับได้รับรังสีเป็นรังสีรวมจากการทำงานไม่เกิน5มิลลิลิมต่อปีนะครับหรือว่า100มิลลิลิมต่อสัปดาห์นะครับถ้าผลการตรวจวัดรังสีณจุดทำงานพบว่าผู้ที่อยู่ระดับพบว่าอยู่ที่ระดับ4มิลลิลิมต่อชั่วโมงนะครับดังนั้นนะฮะเวลาในการทำงานได้ไม่ควรเกินระยะเท่าใดต่อสัปดาห์นะครับกอไก่5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขอไข่20ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับขอควาย25ชั่วโมงต่อสัปดาห์งองู100ชั่วโมงต่อสัปดาห์จอจาน500ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับก็ ICRP นะครับมีการกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีนะครับได้รับรังสีรวมจากการทำงานไม่เกิน5มิลลิลิมต่อปีหรือว่า100มิลลิลิมต่อสัปดาห์นะครับถ้าผลการตรวจวัดณจุดที่ทำงานเนี่ยพบว่าอยู่ที่ระดับ4มิลลิลิมต่อชั่วโมงนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะอนุญาตให้ทำงานได้เนี่ยไม่ควรเกินเท่าใดนะครับคำตอบคือไม่ควรเกิน25ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับข้อที่4นะครับสถานการณ์ที่รังสีมีการรั่วไหลและมีการกระทบนะมีผลกระทบทั่วทั้งโรงงานถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางรังสีระดับใดนะครับกอไก่นะครับภาวะฉุกเฉินทางรังสีระดับ0ขอไข่ภาวะฉุกเฉินทางรังสีระดับ1คอควายภาวะฉุกเฉินทางรังสีระดับ2งองูภาวะฉุกเฉินทางรังสีระดับ3นะครับจอจานภาวะฉุกเฉินทางรังสีระดับที่4นะครับสถานการณ์นะฮะที่มีรังสีเนี่ยมีการรั่วไหลและมีผลกระทบทั่วทั้งโรงงานนะครับถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางรังสีระดับใดนะครับคำตอบก็คือระดับที่2นะครับเป็นภาวะฉุกเฉินทางรังสีระดับที่2นะครับข้อ5นะครับข้อใดเป็นหน้าที่รับผิดชอบของสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันตินะครับกอไก่ป้องกันอันตรายให้กับประชาชนนะครับได้แก่การดับเพลิงนะครับการรักษาพยาบาลนะครับขอไข่การจัดทำแผนฉุกเฉินทางรังสีนะครับโดยมีขอบเขตครอบคลุมอุบัติเหตุต่างๆซึ่งคาดว่าอาจเกิดขึ้นได้นะครับขอควายการวางแนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของสารกัมมันตภาพรังสีที่อยู่ในครอบครองนะครับงองูดำเนินการประเมินสถานการณ์และคาดคะเนขอบเขตของอุบัติเหตุภาวะฉุกเฉินทางรังสีและทำการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพื่อประกอบการประเมินสถานการณ์ให้ชัดเจน นะครับจอจานออกกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความปลอดภัยทางรังสีและมีความเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบัติเหตุน้อยที่สุดนะครับข้อใดเป็นหน้าที่นะครับหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันตินะครับคำตอบก็คือ

สีแดง1แถบนะครับใช้กระหีบห่อบรรจุสารกระเพาะรังสีที่พื้นผิวด้านนอกมีระดับรังสีไม่เกินเท่าใดนะครับไม่เกินเท่าใดกอไก่นะครับ 0.5 มิลลิลิตรต่อชั่วโมงขอไข่5มิลลิลิตรต่อชั่วโมงนะครับคอควาย15มิลลิลิตรต่อชั่วโมงงองู25มิลลิลิตรต่อชั่วโมงนะครับจอจาน50มิลลิลิตรต่อชั่วโมงนะครับฉลากขาวนะครับมีเครื่องหมายรังสีเป็นสีดำและมีแถบสีแดง1แถบนะครับใช้กับหีบบรรจุสารกระเพาะรังสีที่พื้นผิวด้านนอกระดับรังสีไม่เกินเท่าใดนะครับคำตอบก็คือไม่เกิน 0.5 มิลลิลิตรต่อชั่วโมงนะครับข้อที่7นะครับหีบห่อชนิด A มีความหมายว่าอย่างไรนะครับหีบห่อชนิด A ครับกอไก่เป็นหีบห่อที่ออกแบบมาให้มีความสามารถทนทานต่อสภาวะอุบัติเหตุที่รุนแรงในการขนส่งนะครับโดยไม่สูญเสียสิ่งที่บรรจุไว้และไม่ทำให้รังสีภายนอกหีบห่อเพิ่มขึ้นจนทำให้เกิดอันตรายต่อสาธารณชนหรือผู้ปฏิบัติงานนะครับขอไข่เป็นประเภทของหีบห่อล่าสุดที่เริ่มกำหนดใช้ในปีค.ศ. 1996โดยออกแบบมาเพื่อกำจัดระดับรังสีให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หากเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงในการขนส่งทางอากาศนะครับคอควายเป็นหีบห่อที่มีความสามารถทนทานต่อการขนส่งสภาวะการขนส่งประจำนะครับสภาวะปกติธรรมดาของการขนส่งโดยไม่สูญเสียสิ่งที่บรรจุไว้ภายในและไม่ทำให้ระดับรังสีภายนอกหีบห่อเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าค่าที่ระบุครับงองูเป็นหีบห่อที่บรรจุสารกระเพาะรังสีในปริมาณน้อยมากจนไม่มีผลทำให้อันตรายจากรังสีได้นะครับแม้เมื่อเกิดมีการรั่วไหลออกจากภาชนะบรรจุหรือหลุดออกไปนะครับจอจานเป็นหีบห่อที่ใช้บรรจุเฉพาะสารกัมมันตภาพรังสีประเภท low specific activity material หรือ LSA หรือ surface contaminated object หรือ SCB เท่านั้นนะครับหีบห่อชนิด A หมายความว่าอย่างไรนะครับคำตอบก็คือคอควายนะครับเป็นหีบห่อที่มีความสามารถในการทนทานต่อการขนส่งสภาวะการขนส่งประจำนะครับสภาวะปกติในการขนส่งอาจจะไม่สูญเสียสิ่งที่บรรจุภายในและไม่ทำให้เกิดระดับของรังสีเนี่ยภายนอกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นตามค่าที่ระบุไว้นะครับข้อที่8นะครับข้อใดเป็นวิธีการเก็บรักษาหรือทิ้งกากกระเพาะรังสีแบบถาวรที่ถูกยกเลิกนะฮะไปแล้วนะครับกอไก่การเผาไหม้นะครับขอไข่การฝังใต้ดินคอควายการหลอมรวมกับแก้วงองูการผนึกในซีเมนต์นะครับจอจานการทิ้งลงทะเลนะครับข้อใดเป็นวิธีการในการเก็บรักษาและหรือนะฮะทิ้งกับกัมมันตภาพรังสีแบบถาวรที่ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับคำตอบก็คือการทิ้งลงทะเลนะครับได้ถูกยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับปัจจุบันมีแค่การเผาไหม้การฝังใต้ดินแล้วก็การหลอมรวมกับแก้วแล้วก็การผลิตในซีเมนต์เท่านั้นนะครับครับสำหรับบทที่14ก็จบลงแล้วนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับมาพบกับแบบหัดหน่วยที่15นะครับเรื่องการควบคุมและป้องกันอันตรายจากความร้อนและความเย็นนะครับผมบัณฑินทร์แสงอรุณนะครับจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับนักศึกษาครับคุณคงได้ดูเรื่อง e-tutorial เรื่องนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำแบบหัดกันนะครับข้อที่1เลยนะครับนางสาวพัชราภานะครับเป็นพนักงานทำหน้าที่นั่งตรวจสินค้าคุณภาพนะครับหรือทำหน้าที่เป็น QC นั่นแหละครับก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับนายจ้างจะต้องควบคุมระดับความร้อนภายในบริเวณที่ทำงานของนางสาวพัชราให้ไม่เกินค่าเฉลี่ยอุณหภูมิไว้บัตรกดเท่ากับเท่าไหร่นะครับกอไก่28องศาเซลเซียสนะครับขอไข่30องศาเซลเซียสนะครับคอควาย32องศาเซลเซียสนะครับงองู34องศาเซลเซียสและจอจาน36องศาเซลเซียสนะครับนางสาวพัชราภาเป็นพนักงานทำหน้าที่ในการนั่งตรวจสอบคุณภาพสินค้าหรือว่า QC นะครับก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้านะครับนายจ้างเนี่ยต้องควบคุมระดับความร้อนภายในบริเวณที่ทำงานของนางสาวพัชราภานะครับให้ไม่เกินค่าเฉลี่ยอุณหภูมิไว้บัตรกดเท่าไหร่นะครับคำตอบก็คือไม่เกิน34องศาเซลเซียสนะครับมาดูว่าพัชราภาเขานั่งทำงานตรวจสอบสินค้านี่จับว่าเป็นงานประเภทใดนะครับก็คือจับว่าเป็นงานประเภทงานเบาถูกต้องไหมครับงานเบาอย่างเช่นงานเขียนหนังสืองานพิมพ์ดีงานบันทึกข้อมูลต่างๆนะครับนอกจากงานเบาแล้วเรามีลักษณะของงานบางอย่างด้วยนะครับนั่นคืองานปานกลางแล้วก็งานหนักนะฮะเป็นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็จำตรงนี้ให้ได้นะครับว่าเป็นไปตามของกฎหมายนะ

ครับที่ควบคุมไว้อยู่นะครับหรือที่ข้อ2นะครับมาตรการใดนะครับเหมาะสมในการป้องกันความร้อนจากท่อจ่ายไอ้น้ำนะครับมาตรการใดนะครับกอไก่การเป่าลมเย็นขอไข่การใช้ฉนวนหุ้มท่อคอควายใช้ฉากกำบังรังสีนะครับงองูการติดตั้งระบบระบายอากาศเฉพาะที่นะครับจอจางติดตั้งแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนนะครับมาตรการใดนะครับเหมาะสมในการป้องกันความร้อนจากท่อจ่ายไอ้น้ำนะครับคำตอบก็คือใช้ฉนวนหุ้มท่อก็ขอไข่นะครับนี่เป็นตัวอย่างของฉนวนหุ้มข้อนะครับทำให้การกระจายสู่ภายนอกลดน้อยลงนะครับข้อ3นะครับข้อใดเป็นการติดตั้งพัดลมระบายอากาศความร้อนที่ถูกต้องนะครับกอไก่ติดตั้งพัดลมให้เป่าจากแหล่งความร้อนผ่านจุดทำงานนะครับขอไข่ติดตั้งพัดลมในทิศทางที่ทำให้อากาศหมุนวนไปมาภายในอาคารนะครับขอควายนะครับทางที่ลมเย็นและจุดที่อากาศร้อนระบายออกควรอยู่ในทิศทางเดียวกันนะครับจอจานติดตั้งพัดลมในจุดที่ไม่มีสิ่งกีดขวางกั้นอยู่และไม่อยู่ในพื้นที่อับนะครับข้อจอจานข้อกรและข้อขอไข่ถูกนะครับข้อใดเป็นการติดตั้งระบบระบายอากาศข้อใดเป็นการติดตั้งพัดลมระบายอากาศความร้อนพัดลมระบายความร้อนที่ถูกต้องนะครับคำตอบก็คือข้องงูนะครับติดตั้งพัดลมในจุดที่ไม่มีสิ่งกีดขวางกั้นอยู่และไม่อยู่ในพื้นที่อับนะครับข้อที่4นะครับข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเป่าอากาศเย็นที่จุดทำงานนะครับกอไก่อาจใช้ฉากกำบังรังสีความร้อนร่วมด้วยขอไข่ควรให้อากาศเย็นเป่าเข้าไปผสมกับอากาศร้อนน้อยที่สุดนะครับขอควายควรให้อากาศเย็นเป่าเข้าไปผสมกับอากาศร้อนมากที่สุดนะครับงองูอากาศเย็นที่เป่าเข้าไปไม่ต้องผ่านระบบทำความเย็นก็ได้นะครับจอจานคนเป่าอากาศเย็นเข้าไปในด้วยความเร็วสูงนะครับถ้าบริเวณนั้นมีอุณหภูมิสูงมากนะครับข้อใดไม่ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับการเป่าอากาศเย็นที่จุดทำงานนะครับคำตอบก็คือข้อคอควายนะครับควรให้อากาศเย็นที่เป่าเข้าไปผสมกับอากาศร้อนมากที่สุดนะครับข้อที่5นะครับบุคคลในข้อใดต่อไปนี้นะครับที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับในการทำงานเกี่ยวกับความร้อนนะครับกอไก่นะครับผู้ที่เบื่ออาหารขอไข่ผู้ที่ชอบดื่มสุราขอควายผู้ที่มีรูปร่างอ้วนงองูผู้ที่มีประวัติทำงานสัมผัสความร้อนจอจานผู้ที่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้ช้านะครับบุคคลในข้อใดต่อไปนี้ที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดในการทำงานเกี่ยวกับความร้อนนะครับคำตอบก็คือผู้ที่มีประวัติทำงานสัมผัสกับความร้อนแล้วนะครับจะมีความเสี่ยงกับการทำงานเกี่ยวกับความร้อนที่สุดนะครับข้อที่6นะครับการสร้างความเคยชินกับความร้อนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ที่ไม่คุ้นเคยนะครับเกี่ยวข้องกับการทำงานเกี่ยวกับความร้อนเนี่ยควรสร้างความเคยชินอย่างน้อยกี่วันนะครับกอไก่3วันขอไข่5วันคอควาย7วันงองู9วันต่อจาน15วันนะครับการสร้างความเคยชินกับความร้อนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับการทำงานเกี่ยวกับความร้อนควรสร้างความเคยชินอย่างน้อยกี่วันนะครับคำตอบก็คืออย่างน้อย5วันนะครับครับเลยมีข้อแนะนำดังนี้นะครับสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ที่ไม่คุ้นเคยเกี่ยวกับการเกี่ยวกับความร้อนเนี่ยต้องสร้างความเคยชินเดี๋ยวก่อนนะครับโดยช่วงของ5วันแรกเนี่ยให้สัมผัสได้ 20% ของภาระงานที่จะทำเกี่ยวกับความร้อนนะครับแล้วก็เพิ่มวันละ20ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงครบ100นะครับแต่สำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับความร้อนแล้วมีการหยุดงานมาตั้งแต่9วันขึ้นไปนะครับก็ให้สัมผัส 50% ของวันแรกแล้วก็60 80แล้วก็วันแล้วก็100ในวันที่4นะครับแต่สำหรับผู้ที่เจ็บป่วยนะครับผู้ที่รับการคนได้รับอนุญาตจากแพทย์ก่อนกลับเข้ามาทำงานแล้วก็มีการปรับตัวให้เคยชินกับความร้อนก่อนนะครับเป็นระยะเวลาอย่างน้อย4วันนะครับในที่ข้อ7นะครับข้อ7การทำงานบนยอดเขาในสภาวะอากาศที่เย็นจัดควรสวมเสื้อผ้าอย่างน้อย3ชั้นด้วยกันนะครับโดยชั้นในสุดควรเป็นผ้าชนิดใดนะครับกอไก่ผ้าฝ้ายขอไข่ผ้าไนลอนคอควายผ้าขนสัตว์งองูผ้านาโนกันน้ำจอจานผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับผ้าโพลีนะครับการทำงานบนยอดเขาในสภาวะอากาศที่เย็นจัดควรสวมเสื้อผ้าอย่างน้อย3ชิ้นโดยชั้นในสุดควรเป็นผ้าชนิดใดนะครับคำตอบก็คือเป็นผ้าฝ้ายนะครับ
ชุดปฏิบัติงานนะครับควรจัดให้มีความเหมาะสมกับระดับของงานทรัพย์อันตรายนะครับแล้วก็ระดับอุณหภูมินะครับทีนี้ผ้าแต่ละอย่างก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นผ้าฝ้ายก็จะมีคุณสมบัติในการจะขาดคุณสมบัติเกี่ยวข้องกับการป้องกันความเย็นเมื่อเปียกชื้นนะครับในทางคนข้ามเนี่ยพบผ้าขนสัตว์เนี่ยก็จะคงความเป็นฉนวนเมื่อเปียกนะครับนี่การสวมเสื้อผ้าใส่3ชั้นเนี่ยชั้นนอกสุดเนี่ยอาจจะใช้ผ้าไนลอนนะครับเพื่อช่วยกันลมนะครับชั้นกลางควรเป็นผ้าขนสัตว์เพื่อให้ความอบอุ่นแล้วก็เป็นฉนวนเมื่อเปียกนะครับส่วนชั้นในสุดควรเป็นผ้าฝ้ายนะครับเพื่อป้องกันความอบอุ่นแล้วก็เป็นผ้าที่มีการระบายอากาศได้ดีนะครับข้อที่8นะครับข้อใดไม่ใช่มาตรการที่เหมาะสมในการป้องอันตรายจากการทำงานเกี่ยวกับความเย็นนะครับกอไก่ทำงานเดี่ยวให้ผู้ปฏิบัติงานแยกกันทำงานนะครับขอไข่การใช้อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงของผู้ปฏิบัติงานคอควายการสร้างความเคยชินกับการทำงานสัมผัสความเย็นงองูการจัดลักษณะของงานให้มีการปิดอิริยาบถเคลื่อนไหวร่างกายบ้างนะครับจอจานการเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดโรคหัวใจหรือโรคหอบหืดนะครับข้อใดไม่ใช่มาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันอันตรายจากการทำงานเกี่ยวกับความเย็นนะครับคำตอบก็คือกอไก่นะครับการทำงานเดี่ยวให้ผู้ปฏิบัติงานแยกกันทำงานนะครับลักษณะการทำงานจริงๆเนี่ยควรทำงานเป็นคู่นะครับเพื่อคนใดคนหนึ่งหรือว่าบัดดี้ข้างๆเรานะครับเกิดภาวะอันตรายจากการทำงานจะได้เรียกบุคคลอื่นมาช่วยเหลือหรือทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้นะครับการคัดเลือกก็มีหลากหลายนะครับมาตรการเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเย็นอย่างเช่นการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมการตรวจสุขภาพก่อนการสร้างความเคยชินการกระจัดระยะเวลาในการสัมผัสความเย็นนะครับการจัดงานให้มีการเคลื่อนไหวระหว่างร่างกายการใช้เครื่องจักรต่างๆนะครับการจัดเครื่องดื่มการสวมชุดปฏิบัติงานหรือชุดป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับสำหรับแบบฝึกหัดบทที่15นะครับก็จบลงแล้วนะครับขอบพระคุณมากครับ

0: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาหนะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสทมาเปิดสอน
4: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
5: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
5: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสทได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
6: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสทนนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสททั้ง120วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสทค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสทค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
7: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
8: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
9: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
10: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในคลังหน่วยกิจของมสทด้วยค่ะ
11: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
10: เรียนจบได้ใบเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
12: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลย
2: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
13: แล้วเจอกันนะครับ
14: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
15: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: ดีค่ะอาจารย์จันนะคะ
1: ครับสวัสดีครับอาจารย์ปอนครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่ที่รายการที่นี่เกษตรปริชาตินะคะซึ่งชื่อตอนชื่อยาวมากนะคะก็คือการถ่ายภาพและตกแต่งภาพนะคะเพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรด้วยอะไรคะอาจารย์ปอน
1: โทรศัพท์มือถ
0: ือก็คือตัวนี้เองนะคะโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะคะนะคะอาจารย
1: ์รายการนี้พิเศษมาก
0: ใช่ไหมคะ
1: เขาว่ากันว่าเป็นรายการของวิทยากรมากความสามารถ
0: หน้าตาดีด้วยได้ข่าว
1: เขาว่ากันว่า100ปีมีสักคนหนึ่งที่เกิดมาได้ขนาดนี้นะครับ
0: ก็คือ
1: ผมเองครับ
0: อาจารย์ปอนนะคะสำหรับตอนนี้นะคะเรื่องการถ่ายภาพและตกแต่งภาพเพื่อใช้ในงานส่งเสริมเกษตรนี่ก็จะเป็นอาจารย์ปอนก็จะเป็นวิทยาก
1: ร
0: ถูกไหมคะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการถ่ายภาพการตกแต่งภาพมีเคล็ดลับมีเทคนิคไงที่ถ่ายภาพออกมาให้ดูดีและเอาไปใช้ประโยชน์ในงานส่งเสริมการเกษตรได้ยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมด้วยกันนะคะ
1: ครับไปดูกันเลยครับ
2: เกษตรน่ารู
0: ้โอ้จันปอนเห็นไหมคะหนูถ่ายรูปมาสวยไหมเป็นยังไงบ้างวิจารณ์หน่อยผู้เชี่ยวชาญ
1: นี่คือได้แค่นี้ใช่ไหม
0: เฮ้ยนี่เต็มที่แล้วนะไม่ใช่แอปนะได้เท่านี้นะอาจารย
1: ์นะก็เดี๋ยวนี้นะครับก็สื่ออย่างโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคนในยุคปัจจุบันนะครับมือถือเมื่อก่อนก็แค่โทรศัพท์อย่างเดียวใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ก็ทำอะไรได้หลายอย่าง
0: เช่น
1: ฮะถ่ายเมื่อกี้ไง
0: ถ่ายรูปถ่ายคลิปปกติ
1: อันนี้ก็เป็นภาพถ่ายไม่กล้าเอาขึ้นจอเลยนะครับผมเพราะว่ายังไม่ผ่านการ
0: มันสวย
1: ไม่ผ่านการ
0: ยังไม่ผ่านแอปพลิเคชันนะคะ
1: เพราะจริงๆแล้วด้วยคุณสมบัติของโทรศัพท์มือถือในยุคปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างภาพที่ตรงกับความต้องการแล้วก็ตรงกับวัตถุประสงค์ของเราได้ง่ายขึ้นมากๆแล้ว
0: แล้วก็จริงๆเดี๋ยวนี้จะบอกภาพถ่ายมันสวยมากสวยกว่าตัวจริงด้วยใช่ไหมคะลบรอยสิวลบรอยย่นเนี่ยเติมลิปเติมขนตาอะไรเงี้ยได้หมด
1: หรือแม้แต่จะเติมพวกคำพูดเติมข้อความหรือว่าเน้นย้ำสารบางอย่างนะวันนี้รายการเราจะคุยเรื่องของสื่อ
0: ค่ะ
1: ก็สื่อจริงๆแล้วเนี่ยครับมันก็เป็นเหมือนกับเป็นตัวกลางเนาะที่จะพาเอาสารหรือว่าเนื้อหาเนี่ยจากผู้ส่งไปยังผู้รับ
0: เ
1: มื่อสักครู่นี้ฮะจานเนี้ยถ่ายรูปเซลฟี
0: ่ใช่ใช่โชว์ชุดอย่าโชว์มาก
1: แล้วก็มีการแต่งภาพให้สวยเพื่ออะไรครับเพื่อจะบอกคนดูว่า
0: เราสวยค่ะ
1: เพราะเราสวย
0: นั่
1: นคือสารของเรานะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันทำได้ง่ายมากๆแล้วมันจบโดยแค่ใช้โทรศัพท์
0: เครื่องเดียว
1: โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเท่านั้นเอง
0: นะคะ
1: ก็เพราะส่วนหนึ่งมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของสื่อเนาะสื่อเมื่อก่อนก็จะมีหลายรูปแบบนะครับก็เมื่อก่อนก็จะเห็นแม่
0: มีหนังสือพิมพ
1: ์เพราะนั้นถ้าจะแบ่ง
0: เก่าไหม
1: ไม่พวกเขายังมีใช้อยู่เนาะแต่ว่าถ้าจะเอาหลักการทางวิชาการปัจจุบันเลย
0: มีอะไรบ้างคะก็อธิบายหน่อย
1: มีหลายเกณฑ์นะครับบางทีก็ใช้ความใหม่ความเก่าเป็นตัวแบ่งก็ได้ถ้าเอาความใหม่ความเก่าอย่างเงี้ยสื่อเก่าเขาจะพูดถึงสื่อพวกสิ่งพิมพ์นิตยสาร
0: วารสาร
1: ทีวีนะ
0: ทีวีวิทยุสื่อเก่า
1: ถือเป็นสื่อเก่าหมดเลยเพราะว่าถ้าเอาความหมายความเก่าเนี่ยเมื่อมีการเกิดขึ้นของสื่ออินเทอร์เน็ตมันก็จะนำมาสู่เว็บไซต์แบบใหม่ๆใช่ไหมครับหรือแม้แต่การเกิดขึ้นของโซเชียลมีเดียเมื่อกี้ที่อาจารย์จันถ่ายรูปเอามาเพราะอะไรก็จะไปโพส
0: แชร์
1: จะแชร์ใช่ไหม
0: เฟซบุ๊ก
1: โพสเนี่ยเฟซบุ๊ก
0: อินสตาแกรมทวิตเตอร
1: ์หรือแม้แต่เอามาเติมคำพูดประเภทสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารอะไรเงี้ย
0: วันศุกร์สุดชื่นอะไรเงี้ยอ
1: ะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องของสื่อใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ถ้ามองในมุมของการเกษตรมองในมุมการเกษตรเนี่ยนักส่งเสริมการเกษตรเราเนี่ยทำงานทั้งเรียกได้ว่าในร่มเน
0: า
1: ะไปกลางแจ้
0: ง
1: ไปทำงานทั้งในสตูดิโอหรือแม้แต่การลงพื้นที่การที่เราพกโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยเราสามารถที่จะใช้โทรศัพท์เครื่องเนี้ยในการทำงานได้หลากหลายส่วนสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำได้เลยคือเรื่องของการใช้เพื่อผลิตสื่ นั่นเองซึ่งเมื่อกี้คุยกันถึงเรื่องของสื่อรูปแบบต่างๆใช่ไหมครับ
0: กี้บอกไปแล้วสื่อดั้งเดิมสื่อสมัยใหม
1: ่ะจะเป็นสื่อแบบไหนก็ตามมันมีทักษะอยู่อย่างนึงซึ่งไม่ว่าจะเป็นสื่ออะไรก็ต้องใช้คือเรื่องของการสร้างภาพอย่าเพิ่งไปตีความ
0: ดูดีนะสร้างภาพจันปอน
1: สร้างภาพให้สวยงามซึ่งคือเรื่องของการทำการถ่ายภาพนั่นเอง
0: ถ่ายภาพ
1: และตกแต่งให้สวยนะครับ
0: ให้มัน
1: ตรง
0: ให้หล่อเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ตรงความต้องการของเรานะเพราะจริงๆแล้วการสร้างภาพพวกนี้มันมีหลักการอยู
0: ่มันมีหลักการไม่เคยรู้มาก่อนเลยสำหรับการสร้างภาพไม่ต้องมีหลักการ
1: เพราะเราคุยอยู่ไงเราคุยเป็นรายการเราต้องการให้มีสาระนิดนึง
0: นะคือหลักการอะไรบ้าง
1: เมื่อกี้อาจารย์เซลฟี่ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ดูตรงนี้ดีนะฮะเซลฟี่เสร็จแล้วทำอะไรต่อแต่งภาพ
0: แต่งภาพถูกต้อง
1: แต่งให้สวยใช่ไหม
0: ถูกต้องค่ะ
1: เพราะจะบอกคนดูว่า
0: หน้าใสผิวชมพูปากแดงแก้มแดง
1: เพราะจะบอกคนดู
0: สาวสุขภาพดี
1: เพราะจะบอกคนดูว่าฉัน
0: สาวสุขภาพดีและสวย
1: เออ หลักการข้อแรกที่สำคัญเลยคือรู้ครับว่าจะสื่อสารอะไร
0: อยากจะบอกอะไร
1: อยากให้เขารู้เราสวยก็ต้องทำให้เราสวย
0: อ
1: ดูปุ๊บไอสารที่เราทำไปภาพถ่ายเราถ่ายไปต้องรู้ว่าสวย
0: ก็คือสื่อว่าต้องการอยากจะรู้อะไรอยากจะสื่ออะไรให้กับคนดูอย่างนี้ใช่ไหมฉันบอก
1: และก็ต้องคิดถึงผู้รับอยู่เสมอนะครับอาจารย์ไอรูปที่อาจารย์ถ่ายเนี่ยจะโพสต์ตอนกี่โมง
0: อยากรู้เหรอก็โพสเช้าๆหน่อย
1: ทำไมโพสเช้าๆ
0: เพราะว่าทุกคนตื่นมาต้องหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วเปิด Facebook ก่อน
1: เออถ้ารู้ครับว่าคนดูเราตอนไหนโพสตอนนั้นน
0: ี
1: ่คือถึงผู้รับนี่คือหลักข้อ2นะครับข้อ3
0: คือ
1: เนื้อหาต้องเรียบง่าย
0: อ๋ออาจจะใส่ข้อความก็ได
1: ้เติมไปหน่อยก็ได้ถ้ากลัวเขาไม่รู้ว่าเราสวยพอสวยหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรก็ได
0: ้ที่มันสุดซอย
1: เออสวยสุดมีการคิดคำที่มันเข้าถึงง่ายๆนะฮะ
0: เข้าใจง่าย
1: แล้วมันก็ต้องอีกข้อนึงครับต้องว้าว
0: ต้องว้าว
1: ว้าว
0: ว้าวแบบไหนอะจำปอน
1: มันต้องว้าวเอฟเฟ
0: คขนาดไหน
1: เห็นปุ๊บต้องเตะตาเห็นปุ๊บต้องอยากดูไม่อยากเลื่อนนิ้วไปที่ไหนนะครับเราจินตนาการดูขับรถมาไอ้ง่ายครับใครมามสทเนี่ยจะ
0: มีจุดว้าว
1: มีจุดว้าว
0: จุดว้าวเลยแบบว้าวเลยมาถึงก็ว้าวเลยที่หน้ามสท
1: ก็จะมีป้ายที
0: ่ต้องบิวบอร์ด
1: รวมเหล่าอาจารย์หน้าตา
0: ดี
1: ขึ้นอยู่ข้างบนบอร์ดซึ่งไม่เคยมีเรา
0: เดี๋ยวรออีกสัก2ปีนะ
1: ก็คือจะขึ้นมาคือมันจะมีภาพที่มีอาจารย์ที่เขาอาจจะอ่านหนังสือเยอะอยู่แล้วก็เป็นจุดเด่นได้นะครับดูแล้วสวยดูแล้วหล่อก็อยากดูต่อนะต้องว้าว
0: ว้าวเท่านั้น
1: นะแล้วก็อย่าง
0: สุดท้าย
1: นะก็แน่นอนถ้าจะสื่อสารอะไรแบบนี้ภาพสวยก็มีชายไปกว่าครึ่งแล้วก็มีคนดูแล้ว
0: ก็มีหลักๆด้วยกันประมาณ4ข้อ
1: นั่นแหละประมาณนั้นนะคร
0: ับก็เป็นหลักนะคะ
1: เดี๋ยวมาดูกันครับว่าการถ่ายภาพและการตกแต่งด้วยโทรศัพท์มือถือนี่มันเป็นยังไงเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต่อไปครับ
0: ค่ะ
2: รู้ลึกเรื่องเกษตร
0: แม่จันปอนลองสอนเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพหน่อยค่ะเห็นบอกไว้ว่ามีกดด้วย
1: โอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพด้วยกล้องปกติหรือว่ากล้องจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยจริงๆแล้วมันจะมีกฎอยู่เรื่องนึงซึ่งสำคัญมากๆแล้วก็เคยเจอปัญหาไหมถ่ายไงก็ไม่สวย
0: ใช่ใช่เคยมี
1: ถ่ายไงก็ดูแล้วมันไม่เห็นมันจะด
0: ูไม่ใช้แอปนี้ไม่สวยเลย
1: ดูแหมมันก็เกินไปดูไม่มีมิติบ้างดูอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยในการถ่ายภาพนะครับภาพทุกภาพมันจะมีการจัดองค์ประกอบอยู่ของการถ่ายภาพนะครับ
0: ต้องมีองค์ประกอบของภาพ
1: ก็กฎหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักแล้วก็ใช้กันก็คือบางคนก็เรียกว่าเป็นจุดกฎของกฎ3ส่วน
0: กฎ3ส่วน
1: หรือบางคนก็เรียกว่าเป็นเรื่องของจุดตัด9ช่อง
0: จุดตัด9ช่อง
1: นะฮะก็ถ้าดูจากในภาพที่ตอนนี้อินเสิร์ตอยู่นะก็คือจะเห็นว่าภาพนึงเนี่ยสมมติเป็นกรณีของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะหากมีการลากเส้นแบ่งส่วนออกไปนะด้านละ3ส่วนเนี่ยมันจะมีจุดตัดทั้งหมดด้วยกันอยู่4จุดที่เป็นจุดสำคัญ
0: 4จุดนะคะตรงกลางเน
1: า
0: ะใช่ไหมคะจันบอน
1: ถ้าเราวางวัตถุที่เราจะถ่ายไว้ตรงจุดหรือว่าวางสัดส่วนให้เป็นไปตามกฎตรงนี้นะครับก็จะสามารถสื่อสารเนื้อหาได้ตรงกับความต้องการของเรา
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดต้องการให้ภาพที่เราถ่ายดูเท่ดูนิ่ง
0: ดูมีพลังข้างในอ
1: ย่างเช่นไปถ่ายภาพพุทธรูปหรือว่าถ่ายรูปสาวรีใหญ่ๆต้องการสื่อสารความแข็งแรงอย่างเงี้ยต้องทิ้งไว้ตรงกลางภาพ
0: อ๋อตรงกลางระหว่างจุด4จุดถูกไหมอาจารย์บอ
1: นใช่ก็คือซ้ายขวาจะเท่ากันบนล่างจะเท่ากันดูนะฮะผมจะลากเส้นให้ดูปึ๊บนี่
0: น
1: ะฮ
0: ะ
1: จะสัมผัสได้ถึงความทรงพลังนะแต่ถ้าเกิดว่าเอ๊ะเราอยากได้ของที่มันมีชีวิตชีวาดูตื่นเต้นดูเคลื่อนไหวนะครับให้วางสิ่งของที่เราจะถ่ายเอาไว้ตรงจุดตัด
0: จุดตัด
1: เมื่อกี้บอกไหมมันภาพ
0: เป็นสี่เหลี่ย
1: ม
0: ใช่ไหม
1: ตัดชึบวางอย่างไรมาดูครับนี่
0: อ๋อต้องวางอยู่บนจุดตัดถึงจะรู้สึกว่ามันมีความเคลื่อนไหวหรือว่ามีชีวิต
1: ดูมีชีวิตดูเลื่อนไหลขึ้นนะครับซึ่งแค่นี้นะครับแค่นี้เองนะครับถ้าเกิดวางให้เป็นนะครับแล้วลองฝึกถ่ายดูภาพที่เราเคยคิดว่าถ่ายแล้วมันไม่สวยสักทีเนี่ยมันจะดูดีขึ้นทันตาเห็น

0: นี่ไม่เคยรู้เลยนะ
1: ไม่จำกันไม่จำเป็นที่ว่าต้องไปถ่ายสิ่งของอย่างเดียวเนาะถ่ายคนก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดวางจุดตัดตัวนี้ให้ตรงเช่นถ้าเกิดถ่ายบุคคลนะ
0: สมมติอาจารย์อยากแบบดูทีวีพลังต้องอยู่ตรงกลาง
1: อยู่ตรงกลาง
0: ถูกไหม
1: มันจะดูแห้งๆไง
0: แต่
1: ถ้าเกิดจะดูแบบ
0: มีเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวาก็ต้องอยู่บนจุดตัดถ
1: ู
0: ก
1: ใช่นะฮะมีการมาสะสมแบบนั้น
0: ก็เป็นหลักอย่างนึงเหมือนกัน
1: นะซึ่งนักส่งเสริมนะถ้าเกิดว่าถ่ายเป็นซึ่งมันก็จะดีอะเนาะมันจะใช้งานได้เยอะหลากหลายปัจจุบันโทรศัพท์มือถือนะครับไอจุดตัดอันเนี้ยไม่ต้องไปฐานอะไรไกลเลยนะครับเปิดแอปพลิเคชัน
0: ภาพ
1: ถ่ายปกติเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดออปชันนี้ได้แล้วนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นการเปิดเส้นกริด
0: เส้นกริดนั่นเอง
1: หรือเส้นตัดนะ
0: คะเราจะเรียกว่าการเปิดเส้นกริดมีในโทรศัพท์ทุกรุ่นเลยใช่ไหม
1: ทุกรุ่นนะครับผมก็อย่างตอนนี้เปิดมาแล้วเจอแล้วตอนนี้อาจจะมองไม่เห็นเนาะก็คือจะมีการเปิดเส้นจุดตัดนี้ขึ้นมาแล้วแล้วก็สามารถที่จะวางแผนถ่ายภาพให้ตรงกับกด9ช่องนี้ได้เลย
0: นะครับ
1: แต่ถ้าแบบนี้อาจจะไม่เห็นภาพ
0: เออใช
1: ่นะไหนก็มาถ่ายทอดในเรื่องของวิธีการถ่ายเบื้องต้นกันแล้ว
0: แล้วต้องเกี่ยวข้องกับการเกษตรด้วย
1: ใช่ครับผมแล้วก็สัมพันธ์กับตรงที่ว่าท่านอาจารย์จันยาเนี่ยผมสืบทราบมาครับผมว่าเธอเป็นเจ้าของสวนกล้วยพันกว่าไร
0: ่
1: ในแถบเพชรบุรีนะครับผม
0: จริงๆจะบอกว่าวันนี้เกี่ยวข้องกับเกษตรใช่ไหมก็เลยเอากล้วยนะคะที่บ้านมานะคะจะเห็นว่าลูกใหญ่มากนะคะจริงๆ
1: แถมมีรอยกินไปแล้วด้วยต่างหาก
0: แจกคนอื่นไปแล้วจะบอกว่าจริงๆเนี่ย
1: นะฮะ
0: จะขายแบบนี้ก็ได้ผลผลิตสดถูกไหมคะแต่เนื่องจากผลผลิตสดมันขายใครๆก็ขายกันนะแล้วผลผลิตมันก็เหลือเหมือนที่บอกเกษตรกรเราต้องมีการเพิ่มมูลค่าสินค้าก็ทำเอามาม
1: ีการใช้งานสื่อให้เป็นประโยชน์
0: ถูกต้องแล้วมีการเพิ่มมูลค่าสินค้าเปลี่ยนมาเป็นตัวนี
1: ้
0: นะคะกล้วยอบอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะแล้วอาจารย์อ่ะอยากจะให้อาจารย์นรัตน์อ่ะช่วยหน่อยว่าถ้าจะขายกล้วยอบตัวเนี้ยแปรรูปมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยทั้งเรื่องการถ่ายภาพทั้งเรื่องตกแต่งภาพเนี่ยต้องทำยังไงบ้างแล้วจะมีสโลแกนด้วยนะกล้วยนี่ไม่ธรรมดาถูกไหมเหมือนที่อาจารย์บอกว่ามันต้องว้าวนะมีสโลแกนก็คือนะคะกินแล้วสวยกินแล้วเด้งต้องกล้วยอบตาเจ๊จัน
1: อ่า
0: เห็นไหมว้าวว่าว้าวว่ามันต้องมีสโลแกนนะคะ
1: นะครับถ้าเกิดจะเริ่มที่จะสื่อสารโดยการใช้สื่อพวกนี้จะเป็นภาพถ่ายก็ดีหรือเป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยคิดสโลแกนให้ได้คิดจุดขายให้ได้นะแล้วดึงจุดขายนั้นมาให้มันว้าวที่สุดนะครับกรณีนี้นะครับ
0: อันนี้กล้วยทั่วไป
1: ถ้าจะขายกล้วยทั่วไป
0: กล้วยสดกล้วยสด
1: มันต้องน่ากินใช่ไหมถ้าเกิดเราซูม
0: เข้
1: าดูใกล้ๆเนี่ยผิวแบบนี้มันอาจจะ
0: ไ
1: ม่สวยเท่าไหร่ใช่ไหมดังนั้นในการสร้างภาพเราต้องสร้างให้ภาพกล้วยเนี่ยมันสวยที่สุด
0: อ๋อดูผิวเนียนไม่มีรอยเหลืองแบบ
1: เวลาถ่ายอาจจะไปเลือกกล้วยที่ผิวดีๆหน่อยหรือใช้แอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันในการลบ
0: รอย
1: ที่ไม่พึงประสงค์หรือเพิ่มสีสัน
0: ให้มันดูสดน่ากิน
1: กรณีของอาหารเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มสีโทนเหลือง
0: อ๋อโทนเหลืองเพิ่มมากขึ้นให้อาหารมันดูน่ากินถูกไหม
1: ใช่ไหมครับถ้าเป็นการถ่ายภาพกล้วยเฉยๆนี่ก็อาจจะมีในเรื่องของการ
0: ทำอะไรบ้าง
1: ใช้ถ้าเกิดจะใช้ตัด9ช่อง
0: เนี่ยมันต้องอยู่ตรงไหน
1: ก็อาจจะมีพื้นที่ของกล้วยสัก2ใน3อะไรเงี้ยซูมนิดนึงก็จะสวยในภาพนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันเน
0: า
1: ะแต่กรณีอีกตัวนึงเมื่อกี้อาจารย์ชัญญาถาม2โปรดักต์เนาะโปรดักต์แรกคือกล้วยสด
0: กล้วยสด
1: อีกโปรดักต์นึง
0: กล้วยอบ
1: กล้วยอบทีนี้กล้วยอบเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งนึงที่พี่น้องเกษตรกรจะยึดติดกันมากคือเรื่องของแพ็คเกจ
0: ใช่
1: นะแพ็คเกจถ้าเกิดแพ็คเกจมันสวยเนี่ยมันก็ดูดีนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะเราขายอะไรครับเราไม่ขายขวด
0: เราขายกล้วยข้างใน
1: เราขายกล้วยดังนั้นถ้าถ่ายให้สวยเนี่ยมันต้องซูมถึงเนื้อใน
0: อ๋อก็คือต้องถ่ายตัวชิ้นโปรดักต์เลย
1: หยิบออกมาเนี่ยกล้องมันต้องจับไปเลยครับว่าไอ้กล้วยอบเนี่ยมันดูน่ากินแค่ไหน
0: อย่างนี้แล้วถ้าอย่างสมมติว่าแพ็กเกจจิ้งมันสวยอยู่แล
1: ้
0: วแต่เพื่อให้ดูดีมากขึ้นจะบอกว่าถ่ายข้างในด้วยก็จะดีมาก
1: คือถ้าเกิดแพ็กเกจมันสวยนะครับอาจจะมาวาง
0: คู่กัน
1: แล้วเอาโปรดักต์ของเราเนี่ยที่เป็นเนื้อแท้เนี่ยนะครับ
0: รวมกัน
1: ค่อยๆวางแล้วจัดเรียงให้สวยงามบนจานก็ได
0: ้
1: ทำอย่างไรก็ได้ครับให้เขาเห็นภาพกล้วยที่น่ากินที่สุดนั่นเองนะฮะ
0: โอเคเข้าใจแล้ว
1: เนาะนี่หลักการ
0: เสียบก็ไป
1: แหมอยากจะกินก็ตรงนี้เลย
0: เสียบก่อนเสียบก่อน
1: อ่ะทีนี้ถ้าจะให้เห็นภาพแหมจะถ่ายโชว์เลยไหม
0: ถ่ายโชว์เลยอยากจะรู้แล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะได้ลองทำตามไปด้วยว่าถ้าเขามีโปรดักต์มีสินค้าแล้วเขาจะทำยังไง
1: นะฮะทีนี้อยู่ที่ตัวรายละเอียดของเราแล้วถ้าจะถ่ายกล้วยก็คือถ่ายเป็นกล้วยอย่างเดียวแต่วันนี้เนื่องจากนะเมื่อสักครู่นี้เราคุยไปแล้วว่าบางทีบางงานเนี่ยมันต้องใช้พรีเซนเตอร์นะครับ
0: เ
1: มื่อสักครู่นี้มีคนบอกว่าอยากเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร
0: ์นะ
1: เหมือนถ้าเกิดเราภูมิใจกับกล้วยของเรามากอย่างเงี้ยอาจารย์ชัญญาบอกว่า
0: จะเป็นเอง
1: กล้วยนี้คือกล้วยยี่ห้อนะฮะ
0: กล้วยอบตา

0: อาเจ๊จันนะคะ
1: ดังนั้นสมการเขาว่าว่าก
0: ินแล้วสวยกินแล้วเด้งต้องกล้วยอบตาเจ๊จันนะคะ
1: สุดยอดถ้าอย่างนั้นรถท่าเมื่อกี้อีกทีที่ค้างไว้ค้างไว้
0: อย่างนี้นะคะกินแล้วสวยกินแล้วเด้งต้องเป็นอย่างนี
1: ้งั้นเดี๋ยวไปถ่ายภาพกันเลย
0: เดี๋ยวเราไปเรียนรู้การถ่ายภาพแล้วมาทำโปรโมทเพื่อจะขายของกัน
1: งั้นเดี๋ยวเราขยับไปตรงนู้นกับอาจารย
0: ์ได้ได้มาขยับเดี๋ยววันนี้จันจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้เนื่องจากเป็นยี่ห้อจันเองนะ
2: จะเอาสองอันเลยไหม
0: ไม่ไม่ไม่
2: ขวดนี้ใช่ไหม
0: ต้องการจะเอาตัวนี้ก่อนตัวนั้นมันเบสิกไปจันปอน
1: โอเค
0: มันต้องแบบสวยอย่างเงี้ย
1: ถ้างั้นโพสท่าที่อาจารย์อยากโพสเลยฮะ
0: อย่างนี้เลย
1: สมมติท่านี้
0: สมมตินี่นะกินแล้วสวยกินแล้วเด้ง
1: ผมหันอันนี้นึงนะฮะ
0: สวยไหม
1: ผมใช้จุดตัด9ช่องนะครับกรณีแบบนี้เนี่ยผมจะใช้จุดตัดขวาบนนะครับเนื่องจากพรีเซนเตอร์เราถ่ายครึ่งตัวเนาะเราให้จุดตัดขวาบนเราเนี่ยติดอยู่ตรงดวงตาของพรีเซนเตอร
0: ์ค่ะ
1: ยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มมีแอคชั่นกว่านี้ไหม
0: ฮะโอ้มันไม่สวยอ่ะ
1: เอากล้วยอบเจ๊จัน
0: กล้วยอบเจ๊จันดีสุดแล้วเนี่ย
1: ค้างไว้ผมก็จะได้ภาพถ่ายครับเป็นภาพนี้ขึ้นมาม
0: ีทั้งพรีเซนเตอร์ทั้งโปรดักต์ถูกไหม
1: นะครับ
0: ก
1: ็จะมีสังเกตว่าในจุดตัดตรงนี้นะครับจะมีพรีเซนเตอร์ของเราคืออาจารย์จันเนี่ย อยู่ตรงมุมใดมุมหนึ่งและถ้าเกิดลากเส้นตัดลงมาเส้นกริดนะครับจะแตะตรงดวงตาพอดี
0: ต้องให้แตะ
1: จะสามารถสื่อถึงความหมายถึงคนดูได
0: ้เหมือนดึงดูดให้คนมาดู
1: ใช่ทีนี้ครับมาสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะไม่ถ่ายอย่างเดียวเนาะเราก็ต้องใช้แอปพลิเคชันในการที่จะตกแต่งเพิ่มข้อความเมื่อกี้อาจารย์จันยาเรามี
0: เรามีสโลแกนแล้วกินแล้วสวยกินแล้วเด้ง
1: นะแอปพลิเคชันที่ผมอยากแนะนำตัวนี้ก็คือแอปพลิเคชันฟรีซึ่งอยู่ทั้งในระบบของ Android แล้วก็ iOS นะครับก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าLINE Camera นะครับผมเนาะเราสามารถหาใน Play Store หรือว่า
0: App Store ก็ได
1: ้ได้เลย
0: นะคะก็ดาวน์โหลดมาเพราะมันฟรีอยู่แล้วใช่ไหมคร
1: ับ เปิดมาหน้าตาแบบนี้นะครับผมก็เสร็จแล้วก็สามารถที่จะเลือกถ่ายภาพจากตรงนี้หรือเปิดจากภาพที่เราถ่ายแล้วก็ได
0: ้
1: เมื่อกี้ถ่ายไปแล้วนะครับผมเราก็เลื่อนดูอยู่ไหนอยู่ตรงนี
0: ้สุดท้ายนะ
1: ครับผมเปิดขึ้นมาแล้วครับมีหน้าอาจารย์จันยาอยู่นะครับปุ่มไหนเป็นปุ่มที่ใช้งานได้เร็วที่สุดจะมีสีขึ้นก็คือปุ่มสีเขียว
0: สีเขียว
1: ดีไซน์กดได้ปุ๊บครับเขาจะมี
0: ให้เลือก
1: ออปชันต่างๆ
0: ให้เลือกเฉดสี
1: ไม่จำเป็นไม่ต้องกลัวว่าจะอ่านภาษาอังกฤษหรือไทยไม่ออกนะครับทุกอย่างจะสื่อสารด้วยภาพดังนั้นอยากตกแต่งภาพนะตอนนี้เนื่องจากเวลาเราน้อยนะจริงๆแล้วแอปพลิเคชันตัวนี้ทำได้หลายอย่างแต่งหน้าเพิ่มสีสันก็ได้นะครับอย่างเช่นผมอาจจะกดฟิลเตอร์ที่เขามีให้อยู่แล้วก็ได้ปุ๊บ
0: อันนี้ fairy tale
1: โอ้ดูหน้าขาวเด้งขึ้นมาทันท
0: ีหน้านวลๆนะคะ fairy tale เนาะเหมือนน้องฟ้าน้องฟ้าหน่อยๆวิ้งวิ้ง
1: กด baby โอ้โ
0: หเบบี้นี่สวยเลยหน้าเด็กหอนเดียว
1: เราบอกว่าอะไรครับเราบอกว่าก
0: ินแล้วสวยกินแล้วสวยกินแล้วเด้ง
1: เอา baby เลย
0: หน้าจะดูเด็กอ่อนเยาว์นะคะ
1: สมมติว่าแต่งภาพจนชอบสุดๆแล้วเป็นอันนี้สวยถูกใจแล้วนะครับ
0: ต้องอย่าลืม
1: เราก็ต้องเติมนะครับ
0: เ
1: ติมในเรื่องของ
0: อะไรบ้างคะ
1: ข้างล่างจะมีนะครับ
0: สามารถเลื่อนได
1: ้นะครับผมเนี่ยเลื่อนได้เนา
0: ะ
1: มันจะมีรูปของผู้กัน
0: ตัวผู้กัน
1: อุปกรณ์ต่างๆลองเล่นดูนะครับแต่วันนี้เราเติมให้ง่ายก่อนคือเรื่องของการตัวอักษร
0: ตัวที
1: ตัวทีลงมา
0: อักษรตัวที
1: นะครับก็สามารถจะ
0: กดไปเลย
1: กดนะขึ้นมาปุ๊บก็กดตัวทีทีนึงนะครับพิมพ์คำที่เราอยากจะนำเสนอลงไปได้เลยนะครับเมื่อกี
0: ้กินแล้วสวยกินแล้วเด้ง
1: ขออนุญาตพิมพ์หนึ่งกิน
0: กินแล้วสวย
1: แล้วสวย
0: กินแล้วเด้งต้องกินแล้วเด้งด้วยนะสวยอย่างเดียวไม่ได้ต้องเด้งด้วยเพราะเราเป็นเบบี้เมื่อกี้เราเรียกเบบ
1: ี้นะฮะตุบตุบตุบ
0: กินแล้วเด้ง
1: กินแล้ว
0: เด้ง
1: กด next ไปครับเขาจะมีแบบอักษรให้เราเลือก
0: อ๋อสามารถมีแบบอักษรให้ด้วยไม่ต้องออกแบบเองก็ได
1: ้นี่นะครับผมเลือกสักตัวหนึ่งแล้วกัน
0: น
1: ะมาแล้วเราสามารถจะเลื่อนนะฮะ
0: ใช้นิ้วนะคะใช้นิ้วซ้ายขวาเลื่อนใหญ่เล็กได้หมดถูกไหมคะ
1: นี่ครับวางแล้วก็เปลี่ยนสีตัวอักษรนะฮะ
0: เลือกสีได้ด้วย
1: ตามความพอใจของเรานะฮะผม
0: เลื่อนหน่อยนิ้วใหญ่ไปจังวะ
1: นะอันนี้คือการพาดหัวนะครับ
0: พาด
1: วางพาดหัวแบบเราอยู่ข้างหลังพยายามอย่าให้บังแบบเรานะครับเพราะว่านี่ก็นี่หน้าตานี่ประมาณใหม่ดาวิกาเลยนะผมนะถ้าตัวแพงก็วางให้ดูวางจนพอใจนะครับก็นี่ก็ได้
0: คือสิ่งสำคัญที่วางต้องให้เขาอ่านออกด้วยเนาะใช่ไหมจำปอน
1: ครับผม
0: สีเสือเลือกได้หมดตัวอักษรเลือกได้จะเป็นแบบไหนก็ได้ใช่ไหมคะ
1: กินแล้วสวยกินแล้วเด้งตบท้ายด้วยคำ
0: กล้วยอบ
1: ว่าก
0: ล้วยอบตาเจ๊จัน
1: ต้องกล้วยอบตาเจ๊จันเราก็เติมตัวอักษรไปเลเยอร์หนึ่งครับกดเข้าหมายถูกเนาะ
0: เซฟไปก่อน
1: เสร็จแล้วเราก็สามารถเติมตัวหนังสือได้เลยนะครับ
0: ตัวทีเหมือนเดิมนะ
1: ต้อง
0: กล้วยอบ
1: กล้วย
0: อบตาเจ๊จัน
1: อ

0: ตรา
1: จริงๆไม่ยากเลยเนาะถ้ามีมือถือนี่ทำได้ง่ายมากเลยอ่ะ
0: นี่นะฮะเหมือนเดิมเลย
1: ก็คือเพิ่มตัวอักษร
0: ใช่แล้วครับ
1: แล้วก็เลือกแบบใช่ไหมคะเลือกตำแหน่งเลือกขนาดแล้วก็เลือกสีถูกไหมคะจะวางจุดไหนมีหลักในการวางไม่ใช่ปอนตัวอักษรเนี่ย
0: จริงๆอ่ะมันจะมีเรื่องของพาดหัวแต่ละแบบนะครับถ้าเกิดว่าที่เป็นตราสินค้าหรือพาดหัวที่ต้องการให้เกิดให้เตะตาที่สุดอาจจะวางไว้ข้างบนหรือข้างล่างก็ได้แต่ว่าขอให้เห็น
1: ขอให้เห็น
0: จ
1: ุ
0: ดเดียวกว่าตาไปจุดเดียวแล้วเห็นนะครับ
1: คือต้องอยู่รวมกันใช่ไหมไม่ใช่กระจัดจายเน
0: า
1: ะ
0: นะฮะภาพแบบนี้จริงๆอ่ะจุดเด่นที่สำคัญที่สุดก็คือตัวแบบของเราใช่ไหมครับคือตัวพรีเซนเตอร์ใช่ไหมและมีคำโปรยนะครับจริงๆไม่ควรจะเกิน2จุด
1: ไม่เกิน2จุด
0: ไม่ควรให้สายตาเนี่ยเคลื่อนที่เกิน2จุดเพราะว่ามองปุ๊บเราเห็นเลยตอนนี้เห็นหน้าพรีเซนเตอร์เราใช่ไหมครับ
1: ตาหายอ่ะ
0: ตราเจ๊จันใช่ไหมเราจะต้องมีโลโก้หรือว่าตัวสื่อที่ใหญ่ขึ้น
1: ใหญ่ขึ้นเพื่อเน้นว่าเราต้องการสื่อตัวนี้แหละเป็นหลักเป็นเน
0: ้
1: น
0: ใ
1: ช
0: ่
1: ไหมคะ
0: เดี๋ยว
1: นี่จริงๆผู้ชมทุกท่านเนาะสามารถเอาไปลองใช้ได้นะมีโปรดักอะไรก็ลองทำเล่นๆก่อนก็ได้เนาะยังไม่ต้องขายจริงนะอย่างเช่นจะอะไรเป็นกล้วยเป็นโปรดักเกษตรใช่ไหมคะเป็นกล้วยเป็นมะพร้าวเป็นส้มโอนะคะบางทีก็เป็นอาหารที่เป็นผ่านการแปรรูปแล้วอะไรเงี้ยลองทำดูก่อนลองเล่นดูลองปรับสีลองเล่นดูนะคะดูแล้วจริงๆอาจารย์ปอนทำมันก็ไม่ยาก
0: ม
1: าก
0: เห็นไหมครับมาแล้วเจ๊จันกลัวไม่เห็นนะคร
1: ับ ใหญ่มาก
0: อย่างเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมได้นะผมก็จะสามารถทำให้มือถือของเราเป็นมากกว่าโทรศัพท์ที่ไว้โทรแล้วนะครับผม
1: อ๋อเราก็ได้แล้วนะคะตอนนี้
0: พอเสร็จนะปุ๊บก็นะ
1: ต้องเซฟ
0: เซฟ
1: คือต้องเซฟนะคะต้องเก็บข้อมูลเอาไว้นะเดี๋ยวรูปมันจะหายไป
0: เซฟปุ๊บมันก็จะอยู่ในอัลบั้มรูปถ่ายของเราได้ทันทีเลยนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะนำเห็นไหมภาพนี
1: ้เนี่ยเป็นหลักการแล้ว
0: กล้วยอบตาเจ๊จันของเราเนี่ยนะครับ
1: กินแล้วสวยกินแล้วเด้ง
0: ส่งแทนสวัสดี
1: โอ้ใช่ไหม
0: ส่งมันทุกวันส่งมันจนกว่าจะบล็อกของเรา
1: ไม่ใช่ส่งจันดาว่าการส่งทุกวันให้คนอ่านทุกวันเนี่ยเขาจะซึมซับและเขาจะจำได
0: ้การทำงานด้านสื่อนะครับมี visibility นะครับมี frequency นะมีความถี่
1: บ่อยความถี่ต้องบ่อย
0: ต้องมีการย้ำแบรนด์ของเรานะแล้วก็แน่นอนไม่ต้องจะส่งรูปเดิมส่งรูปใหม่ส่งรูปที่พัฒนา
1: เปลี่ยนรูปใหม่ก็ได้
0: มีอะไรมากขึ้นนะครับ
1: เปลี่ยนสีเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนมุมเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็ถือว่าได้เนาะ
0: นี่ก็เป็นเบื้องต้นนะครับซึ่งเราเชื่อว่าถ้ามีเวลามากกว่านี้เนาะหรือว่าถ้าเกิดทุกคนได้ฝึกนะครับก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ภาพแล้วก็สื่อที่ดีและก็เป็นประโยชน์ตรงกับงานเราแน่นอนไม่ใช่แค่นักส่งเสริมการเกษตรครับแต่ทุกคนที่ดูอยู่เนาะหากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองหรือว่าเพิ่มโอกาสทางการค้าการขายหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันเราเนาะ
1: ใช่
0: มือถือซื้อมาแล้ว
1: ต้องใช้คุ้มค่าเหมือนที่อาจารย์เคยบอกเนาะซื้อมาจริงจะบอกจริงเลยว่าถ้าซื้อมาจริงเนี่ยลองเล่นแอปที่มันมีให้อะลองเล่นไปดูว่าแอปแต่ละแอปมันใช้ทำอะไรจริงจริงเหมือนที่อาจารย์ปอนบอกว่าแอปพลิเคชันสำหรับการแต่งภาพนี่มันมีเยอะแยะแต่วันนี้ก็เสนอเป็นไลน์คาเมล่าก่อนง่ายๆที่ทุกคนมีอยู่แล้วในเครื่องหรือว่าสามารถโหลดได้คือฟรีที่สำคัญคือฟรีนะคะ
0: แล้วก็อย่าลืมนะครับอยากจะบอกอะไรเราก็อยากจะบอกอะไรเขาจำภาพอะไรเราก็สร้างภาพอะไรขึ้นมาให้เห็นอาหารต้องดูน่าอร่อยนะครับรถยนต์ต้องดูแวววาวสวยงามใช่ไหมบ้านเดินต้องดูน่าอยู่จัดการให้ดีเราสามารถสื่อสารได้นะครับด้วยมือถือแค่เครื่องเดียวเท่านั้นเองครับ
1: นะคะก็จริงเป็นวิธีการที่ง่ายๆทุกคนสามารถเอาไปทำได้นะผู้ชมทั่วไปก็ศึกษาจากรายการนี้แหละที่นี่เกษตรปริชานะเราไปลองทำดูค่ะนะคะแล้วก็มาปรับปรุงแก้ไขเดี๋ยวเราอาจจะเป็นนักถ่ายภาพนักตกแต่งภาพนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ด้วย
0: เรียนรู้ง่ายๆนะครับด้วยแอปพลิเคชันฟรีด้วยมือถือที่มีอยู่แล้วนั่นเอง
1: ใช่นะก็สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนาะจันปอนก็ได้เรียนความรู้ไปเยอะนะเกี่ยวกับการถ่ายภาพเอ่ยการตกแต่งภาพแล้วก็จะไปทำสื่อนะไม่ว่าจะไปประชาสัมพันธ์ในด้านใดก็ตามนะคะก็สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วยังไงก็อย่าลืมติดตามชมรายการที่นี่เกษตรปริชาในตอนต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: กับมสท
1: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
2: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
3: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
4: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
3: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสทได้นะเจ้า
0: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
10: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
12: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
13: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
14: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
13: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
15: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
16: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
17: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
18: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
19: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ
20: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มพ
21: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
22: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
21: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
17: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีขอต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา97222นะครับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจนะครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักรนะครับซึ่งในตอนที่1ของเราเนี่ยเราจะพูดถึง AI และการเรียนรู้ของเครื่องจักรกันนะครับเรื่องของ AI เนี่ยเป็นเรื่องที่เราเรียนรู้กันมานานนะครับเป็นเรื่องที่เราจะทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยครับมีการคิดได้อย่างมนุษย์นะครับซึ่งหนึ่งในเรื่องของ AI เนี่ยที่เป็นเรื่องสำคัญเลยก็คือเรื่องของการเรียนรู้ของเครื่องนะครับถ้าเราจะพูดเรื่องของการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยให้รู้เรื่องเนี่ยต้องเปรียบเทียบการเรียนรู้ของมนุษย์กับการเรียนรู้ของเครื่องจักรนะครับมนุษย์เนี่ยจะเรียนรู้จากการสังเกตการนะครับแล้วก็การเรียนรู้แบบมีรูปแบบในห้องเรียนนะครับส่วนเครื่องจักรเนี่ยจะเรียนรู้จากข้อมูลเก่านะครับอย่างที่เห็นในสไลด์นะครับเครื่องจักรจะเรียนรู้จากข้อมูลเก่าแล้วไปสร้างเป็นตัวแบบที่เอาไว้ในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาต่างๆนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนกันเรื่องของการที่เราจะสร้างของตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องกันนะครับซึ่งมันจะมีอยู่2เฟสด้วยกันนะครับเฟสแรกก็คือการที่เราจะใช้ Machine Learning Algorithm เนี่ยนะครับเรียนรู้ชุดข้อมูลดอกไอริสแล้วไปสร้างโมเดลกันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทำนายดอกไอริสกันนะครับว่าดอกไอริสเนี่ยมันมีสายพันธุ์ยังไงนะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่จะไปถึงการสาธิตเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูชุดข้อมูลที่เราจะทำในวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับชุดข้อมูลในวันนี้เนี่ยเราเรียกว่าชุดข้อมูลดอกไอริสนะครับซึ่งมันจะเป็นชุดข้อมูลที่เป็นดอกไม้ที่เราเรียกว่าดอกไอริสเนี่ยครับซึ่งดอกไอริสเนี่ยจะมีคุณสมบัติอย่างนึงคือมันจะมีกลีบดอก2แบบกลีบดอกแบบแรกเนี่ยคือกลีบดอกที่ชูขึ้นข้างบนเราเรียกว่าเพทัลนะครับส่วนกลีบดอกแบบที่2คือกลีบดอกที่ชี้ลงล่างที่เราเรียกว่าเซปัลนะครับชุดข้อมูลของเราเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด150แถวนะครับซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่มีการอธิบายเอาไว้ว่า50แถวแรกเนี่ยจะเป็นดอกไอริสที่เป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าเซโตซ่านะครับส่วนอีก50แถวถัดไปเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่เราเรียกว่าเวอร์ซีคัลเลอร์แล้วก็50แถวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าเวอร์เจนิก้านะครับรูปแบบสำคัญของการเรียนรู้ของเครื่องในวันนี้คือเราจะสร้างตัวแบบหรือเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือเป็นอัลกอริทึมอะไรก็แล้วแต่นะครับที่สามารถทำนายได้ว่าดอกไอริสเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์อะไรจากการที่เราใส่ความกว้างและความยาวของกลีบดอกที่ชี้ขึ้นบนที่เรียกว่าเพทัลกับกลีบดอกที่ชี้ลงล่างที่เรียกว่าเซปัลวิดเนี่ยนะครับครับเดี๋ยวต่อไปเราจะขอเชิญรับชมการสาธิตการสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องนะครับจากชุดข้อมูลของดอกไอริสกันนะครับครับในการสาธิตในวันนี้นะครับเราจะใช้โปรแกรม Google Colab กันนะครับซึ่งเวลาเราใช้เนี่ยเราก็จะเสิร์ช Google นะครับคำว่า Colab อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะเข้าไปในลิงก์ Google Colab กันนะครับGoogle Colab เป็นบริการบนคลาวด์นะครับเป็นอีดิเตอร์ที่ทำให้เราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมภาษา Python นะครับลงไปแล้วก็รันได้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปดาวน์โหลดอะไรมาลงในโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอันนี้ผมจะสาธิตการใช้ Google Colab นิดนึงก็แล้วกันนะครับก็คือผมจะไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกสมุดบันทึกใหม่นะครับรอสักพักนึงนะครับที่ให้ Google มันขึ้นเป็นตัวอีดิเตอร์ของเราขึ้นมานะครับโอเคลักษณะของ Editor จะหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเขียนโปรแกรมไปได้เลยตัวอย่างเช่นนะครับผมพิมพ์ a เท่ากับ5ตรงนี้นะครับเป็นการกำหนดตัวแปรใหม่1ตัวนะครับชื่อ a มีค่าเป็น5นะครับแล้วผมกำหนด b เท่ากับ7นะครับเป็นตัวแปรอีกตัวนึงนะครับที่ชื่อ b มีค่าเป็นเลข7นะครับแล้วผมกดปุ่มรันนะครับตอนรันเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นโปรแกรมที่รันปุบประมวลผลบนคลาวด์นะครับมันจะมีการคอนเน็กต์แล้วก็มีการเชื่อมต่อแล้วถึงจะค่อยรันในเมมโมรีอีกครั้งหนึ่งนะครับรอสักพักหนึ่งจนกระทั่งมีขีดถูกขึ้นข้างหน้าตรงนี้ก็แปลว่ามันได้สร้างตัวแปรขึ้นในเมนเมมโมรีเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเขียนโปรแกรมต่อเนี่ยครับแยกส่วนโปรแกรมเนี่ยให้ออกเป็นอีกส่วนได้นะครับเรากดปุ่มบวกโค้ดตรงนี้นะฮะแล้วตัวอย่างเช่นผมเขียนคำว่า print นะครับ a บวก bอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วกดปุ่มรันนะครับโปรแกรมก็จะตอบกลับมาว่าได้ค่าเป็น12นะครับ A เป็น5 B เป็น7ตอบมาเป็น12นะครับลักษณะเช่นนี้ก็คือลักษณะของโน้ตบุ๊กที่เกิดขึ้นบน Google Colab นะครับทีนี้เรากลับมานิดนึงครับก็คือเรากำลังจะใช้ชุดข้อมูลดอกไอริสนะครับในการที่เราจะประมวลผลแล้วเราก็จะสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องกันนะครับทีนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้เร็วขึ้นนะครับผมเขียนโปรแกรมมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะลองไปลองทำที่บ้านดูก็จะเขียนตามแบบนี้ได้เลยนะครับบรรทัดแรกเนี่ยครับที่ผมเขียนก็คือผมกำลังจะใช้ชุดข้อมูลจากดอกไอริสนะครับเพื่อที่จะสร้างเป็น data frame นะครับสร้างเป็นตัว
ชุดข้อมูลที่โหลดเข้าไปในเมมโมรีเพื่อที่จะเรียนรู้ของเครื่องกันนะครับผมกดปุ่มรันตรงนี้จนกระทั่งมีขีดถูกข้างหน้านะครับแล้วผมจะแสดง Data Frame ที่ผมโหลดจากดอก Iris นะจากชุดข้อมูลดอก Iris ออกมาให้ดูนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับอย่างที่กล่าวไว้แล้วตอนที่เราอินโทรกันนะครับชุดข้อมูลดอก Iris จะมีชุดข้อมูลอยู่ทั้งหมดจะมีข้อมูลอยู่ทั้งหมด150แถวนะครับเป็นชุดข้อมูลของดอก Iris สายพันธุ์เซโตซ่าเนี่ยครับ50แถวแรกนะครับแล้วก็จะเป็น Versi Color ซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับเป็นจุดๆๆตรงนี้เขาละเอาไว้นะครับแล้วก็จะเป็น Virginica เนี่ยอีก50แถวสุดท้ายนะครับตัวคอลัมน์เนี่ยครับจะมีอยู่ทั้งหมด4คอลัมน์ด้วยกันนะครับก็คือความกว้างของกลีบดอกแบบเซปอลนะครับแล้วก็ความอันนี้ความยาวนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับแล้วก็เป็นความยาวของกลีบดอกประเภทเพทัลนะครับแล้วก็ความกว้างของกลีบดอกประเภทเพทัลนะครับซึ่งจะเห็นว่าเซโตซ่าเนี่ยครับก็จะมีความกว้างของดอกลักษณะแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ Versi Color Virginica ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับโอเคถ้าเกิดว่าเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับมาพลอตเป็นกราฟดูนะครับว่าจะได้กราฟหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมก็จะใช้ไลบรารี Matplotlib นะครับในการวาดกราฟนะครับโดยเอาความกว้างของกลีบดอกประเภทเซปอลและเพทัลเนี่ยครับมาวาดกราฟดูนะครับก็จะเห็นว่าตัวตอนนี้ผมเอาเพทัลวิดนะครับลองมาวาดเป็นฮิสโตแกรมดูนะครับก็จะเห็นว่ามีการแจกแจงหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมลองเอาเพทัลเลงนะครับก็คือความกว้างความยาวของกลีบดอกประเภทเพทัลลองมาพลอตเป็นฮิสโตแกรมดูนะครับก็จะได้หน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราจะทำเป็นสแกตเตอร์พลอตนะครับก็จะได้สแกตเตอร์พลอตหน้าตาแบบนี้นะครับโอเคอันนี้เนี่ยน่าจะอ่านง่ายที่สุดนะครับก็คือผมเอาแกน x ตรงนี้นะครับเป็นความยาวของกลีบดอกประเภทเซปอลนะครับส่วนแกนแนวตั้งแกน y ตรงนี้ครับจะเป็นเลงนะครับก็คือเป็นความยาวของกลีบดอกประเภทเพทัลนะครับความจริงแล้วเนี่ยตัวดอกไอริสของเราเซตข้อมูลของเราเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด4คอลัมน์นะครับแต่ว่าเราจะเอา4คอลัมน์เนี่ยมาพอตเป็นกราฟเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นเพราะมันมี4แกนนะครับมันไม่สามารถมองเห็นได้ในแกน3มิติก็เลยขออนุญาตดึงมาแค่2แกนนะครับก็คือตัวเอาเซปอลเลงกับเพทัลเลงออกมาวัดดูนะครับตัวสีของจุดตรงนี้นะครับก็คือสีจะแบ่งตามสปีชีส์ของสายพันธุ์ของดอกไอริสนะครับสีฟ้าเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์เซโตซ่านะครับสีเหลืองๆส้มๆตรงนี้จะเป็นสายพันธุ์เวอร์ซีคัลเลอร์และสีเขียวเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์เวอร์เจนิก้านะครับถ้าเกิดว่าเราวัดแบบนี้เราก็จะเห็นความเป็นกลุ่มนะครับของตัวกลีบดอกคือหมายความว่าเราสามารถใช้กลีบดอกความกว้างและความยาวของกลีบดอกตรงนี้ครับแยกแยะสายพันธุ์ของดอกไอริสได้นะครับตัวอย่างเช่นตรงดูกลุ่มสีฟ้าตรงนี้ครับก็คือกลีบดอกของดอกสายพันธุ์เซโตซ่านะครับก็จะเห็นว่ามีเซปอลเลงกับเพทัลเลงตรงนี้ค่อนข้างน้อยนะครับน้อยกว่าชาวบ้านเขานะครับก็พูดง่ายๆก็คือว่าสายพันธุ์เซโตซ่าจะมีดอกจะเป็นดอกไอริสที่เป็นดอกค่อนข้างเล็กนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นสีส้มตรงนี้ครับก็จะเป็นสายพันธุ์เวอร์เจนิก้าก็พูดง่ายๆก็คือว่าน่าจะเป็นไอริสสายพันธุ์ที่มีดอกลักษณะเหมือนความใหญ่ก็จะกลางๆนะครับส่วนตัวดอกไอริสที่มีความใหญ่ของดอกมากที่สุดน่าจะเป็นดอกในสายพันธุ์เวอร์เจนิก้าเป็นต้นนะครับโอเคลักษณะของการสร้างสแกตเตอร์พลอตตรงนี้ครับยังไม่ใช่การที่เราจะสร้างเป็นโมเดลการเรียนรู้นะครับเป็นแค่การที่เราจะดึงข้อมูลขึ้นมาแล้วก็ดูลักษณะการกระจายของข้อมูลนะครับการแจกแจงของข้อมูลนะครับเพื่อที่เราจะเอาไปใช้เป็นโหลดข้อมูลมาแล้วสร้างเป็นโมเดลในการเรียนรู้ในขั้นตอนต่อไปนะครับสำหรับในตอนที่2นะครับจะเป็นเรื่องของ supervised learning นะครับเป็นตัวแบบของการเรียนรู้แบบหนึ่งที่เราจะเรียนรู้จากชุดข้อมูลที่มีคำเฉลยนะครับตัวอย่างเช่นชุดข้อมูลจากดอกไอริสเนี่ยจะเห็นว่าคอลัมน์ขวาสุดเนี่ยครับจะเป็นสายพันธุ์ของดอกไอริสซึ่งมี3สายพันธุ์นะครับเราจะเรียกลักษณะของชุดข้อมูลแบบนี้ว่าเป็นชุดข้อมูลที่มีคำเฉลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะไปสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องที่ใช้ในการทำนายสายพันธุ์ของดอกไอริสได้นะครับต่อไปขอเชิญรับชมการสาธิตการสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องแบบ Supervised Learning กันนะครับอ
หลังจากที่เราทำเรื่องราวของ pre-processing มาแล้วนะครับก็คือการที่เราดึงข้อมูลจากชุดข้อมูลดอกไอริสครับมา

เป็นเหมือน data structure แบบหนึ่งนะครับที่ตัว Python มีเอาไว้นะครับในการที่เราจะเก็บข้อมูลที่มันเป็นหลายๆ dimension หรือว่าเป็นตารางนะครับพูดง่ายๆนะครับเอาดึงข้อมูลขึ้นมานะครับเหมือนเดิมนะครับผมลอง print df ออกมาดูนะครับเป็นข้อมูลของดอก iris ทั้งหมด150ดอกเหมือนเดิมนะครับโอเคหลังจากนั้นครับตามกฎของ machine learning ครับเราจะแบ่งตัวแปรเป็นตัวแปร x กับตัวแปร y นะครับโอเคตัวแปร y เนี่ยครับเราถือเป็นผลของการทดลองนะครับในที่นี้ก็คือคอลัมน์ขวาสุดตรงนี้ครับผมอยากให้มันเป็นตัวแปร y คอลัมน์ขวาสุดตรงนี้นะครับ species ตรงนี้ครับมันหมายความว่ามันเป็นเฉลยครับว่าแต่ละดอกเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับเพราะฉะนั้น y เป็นผลลัพธ์นะครับส่วน x ตรงนี้ครับจะให้มันเป็นเราเรียกว่าฟีเจอร์นะครับก็คือค่าของคอลัมน์ต่างๆก็คือตัวคอลัมน์ sepal length sepal width petal length และ petal width ตรงนี้ครับเราใช้เป็นตัวแปร x นะครับซึ่งลักษณะแบบนี้ก็จะมี x อยู่4ตัวด้วยกันนะครับโอเคผมรันบรรทัดนี้นะครับ y จะเป็นผลลัพธ์แล้ว x จะเป็นตัวแปรต้นของผลลัพธ์เหล่านั้นนะฮะโอเคยังไม่เห็นข้อมูลอะไรขึ้นมายังไม่เห็นผลลัพธ์อะไรขึ้นมานะครับเป็นการโหลดข้อมูลลงในเมมโมรีเฉยๆนะครับโอเคทีนี้ขั้นตอนต่อไปครับตามกฎของ machine learning เช่นกันครับเราจะแบ่งข้อมูลออกเป็น2ส่วนก็คือเป็นข้อมูลที่เอาไว้ใช้ในการสร้างตัวแบบที่เราเรียกว่า train set นะครับกับข้อมูลอีกประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าตัวข้อมูลที่เอาไว้ใช้ในการทดสอบตัวแบบของเรานะครับที่เราเรียกว่า test set นะครับเพราะนั้นตอนนี้เราจะแบ่งข้อมูลออกมาเป็น x train x test y train และ y test x train ก็คือตัวแปร x ที่เอาไว้ใช้ train x test ก็คือตัวแปร x ที่เอาไว้ในการทดสอบตัวแบบนะครับส่วน y train y test ก็เช่นกันนะครับตัวการแบ่ง n x test ตรงนี้นะครับเราจะใช้library ที่ชื่อ train test split นะครับของ scikit-learn นะครับอันนี้ลองทำดูก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเรารู้ว่า scikit-learn คืออะไรเป็นเครื่องมือที่มันจะเป็นเครื่องมือที่มีพลังค่อนข้างมากนะครับลองรันดูนะครับโอเคผ่านเรียบร้อยนะครับถ้าขีดถูกเมื่อไหร่ก็แปลว่าผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นครับหลังจากที่เราแบ่งเรียบร้อยแล้วครับเราจะไปสร้างเราเรียกว่าโมเดลกันนะครับโมเดลก็คือเหมือนเป็นโปรแกรมหรือมันเป็นชุดข้อมันเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์นะครับหรือมันเป็นอะไรล่ะโฟลว์ชาร์ตอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เอาไว้ใช้ในการที่จะแก้ปัญหาในครั้งต่อไปนะครับตามหลักของ Machine Learning คือเราจะให้เครื่องคอมพิวเตอร์มันเรียนรู้วิธีการสร้างการแก้ปัญหาด้วยตนเองนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับจากการเขียนโปรแกรมแบบเดิมนะครับจะเห็นว่าที่เราเขียนมาทั้งหมดตรงนี้นะครับเราไม่ได้ใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบให้โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมออกแบบโปรแกรมเหมือนเดิมเลยนะครับเรากำลังจะให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยครับเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองนะครับโอเคโมเดลที่เรากำลังจะเรียนรู้ตรงนี้ผมตั้งชื่อว่า CLF นะครับ CLF ตรงนี้มันคือ classifierนะครับก็คือเราถือว่าเป็นปัญหาการแยกแยะดอกไอริสเนี่ยครับเราถือว่าเป็นลักษณะของ classification แบบหนึ่งนะครับโมเดลที่ใช้ในการทำ classification เนี่ยเราก็เรียกว่า classifier นะครับโอเคโปรแกรมมีแค่2บรรทัดครับก็คือเราจะใช้ classifier แบบ decision tree นะครับก็คือต้นไม้ตัดสินใจนั่นเองนะครับโอเคในบรรทัดนี้นะครับ clf.fit ก็คือให้เครื่องคอมพิวเตอร์สร้างต้นไม้ตัดสินใจครับจากชุดข้อมูล x train กับ y train ก็อย่างที่บอกครับ x train คือตัวแปร x ที่เราแบ่งเอาไว้ใช้ในการเทรนนะครับ y train ก็คือตัวแปร y หรือผลลัพธ์ที่เราแบ่งเอาไว้ในใช้ในการเทรนนะครับโอเคหลังจากบรรทัดนี้ครับเราจะได้โมเดลนะครับหรือวิกลวิธีที่เครื่องคอมพิวเตอร์สร้างขึ้นมาที่เรียกว่า clf นะครับลองรันดูนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เหมือนกับ python ตอบกลับมานิดนึงครับว่า decision tree classifier เนี่ยที่ max depth เท่ากับ10เนี่ยครับคือหมายความว่าต้นไม้ตัดสินใจของเรามีความลึกอ่ะกิ่งก้านสาขาได้10ก้านนะครับสร้างเสร็จแล้วตัว max depth ตรงนี้เป็นพารามิเตอร์สามารถปรับได้นะครับแล้วแต่ว่าเราคิดว่า depth เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับโอเคผมสร้างพอมันสร้างเสร็จแล้วผมอยากจะให้ตัว scikit-learn เนี่ยปริ้นต้นไม้ตัดสินใจออกมาดูนะฮะว่าหน้าตาของต้นไม้ของเราเป็นยังไงนะครับโอเคสักครู่นะครับต้นไม้ตัดสินใจของเราหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโอเคอันนี้อ่านง่ายๆก็คือว่าตัวตัดสินใจเนี่ยว่ามีดอกไอริส1ดอกเนี่ยครับจะบอกว่าเป็นสายพันธุ์อะไรเนี่ยครับจะเริ่มต้นตัดสินใจจากการดู petal length นะครับว่าน้อยกว่า 2.45 หรือเปล่าดูโหนดแรกนะครับ petal length น้อยกว่า 2.45 หรือเปล่าถ้าน้อยกว่า 2.45 ไปทางซ้ายนะครับแล้วจะตอบทันทีนะครับโหนดนี้ตอบทันทีไม่มีกิ่งก้านไปแล้วตอบทันทีว่าถ้าน้อยกว่า 2.45 เป็นสายพันธุ์เซโตซ่าทันทีแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่หรือมากกว่า 2.45 ตรงนี้ครับ
ก็จะมาทำมาดู Petal Width ต่อนะครับว่า Petal Width เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับถ้า Petal Width เป็น

น้อยกว่า 1.75 จะไปทางซ้ายถ้าเกิดว่ามากกว่า 1.75 จะไปทางขวานะครับโดยกลวิธีในการคำนวณตรงนี้นะครับมันจะมีตัวเราเรียกว่าเป็นเอนโทรปีนะครับซึ่งตรงนี้เราใช้ Gini Index นะครับในการที่เราจะบ่งบอกว่าใช้ฟีเจอร์ไหนในการที่จะแยกแยะระหว่างซ้ายกับขวานะครับตัว Gini Index ตรงนี้ครับมันจะแสดงถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบน decision tree ของเรานะครับถ้า Gini มันลดลงเหลือ0เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ก็แปลว่าเราขจัดความวุ่นวายออกไปได้หมดน่ะก็คือหมายความว่าเราตอบได้เลยว่ามันเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับสำหรับทางด้านซ้ายตรงนี้จะเห็นว่าเราขจัด Gini แล้ว Gini Index จนกระทั่งเหลือ0ใช่มั้ยครับเพราะงั้นเราจะตอบเลยว่าอ๋อมันคือสายพันธุ์เซโตซ่านะในขณะที่กิ่งก้านทางด้านตรงนี้ถ้า Gini มันยังไม่ใช่0ตรงนี้มันก็ยังแยกแยะไปได้เรื่อยๆนะครับจะเห็นว่า Gini เนี่ยจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเป็น0ในโหนดสุดท้ายนะครับแล้วเราจะตอบได้ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกลวิธีการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยครับมันผลิตเอาตัว decision tree ตรงนี้ที่เป็นทางแยกสาขาต่างๆออกมานะครับแล้วตัวกลวิธีทางแยกสาขาตรงนี้ครับจะเป็นต้นไม้ที่เราเอาไว้ใช้ตัดสินดอกไอริสดอกใหม่ๆต่อไปนะครับเรามีข้อมูลอยู่ทั้งหมด150ดอกนะครับถ้าเราไปเอาดอกใหม่มาอีกดอกนึงซึ่งเป็นข้อมูลใหม่นะครับเราจะตัดสินว่าดอกเนี้ยเป็นสายพันธุ์อะไรเราก็จะตัดสินจากต้นไม้ต้นนี้นะครับโอเคทีนี้ข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเทสนิดนึงครับวัดประสิทธิภาพนิดนึงก็แล้วกันนะครับตรงนี้ผมกำลังจะสร้างตัว Y predict นะครับก็คือจะให้ตัวต้นไม้ตัดสินใจของเราเนี่ยครับลอง predict ดูว่าไอตัวอะไรล่ะตัว Y predict ของเราตัว X test ของเราเนี่ยมันผลิต Y predict ออกมาได้เป็นเท่าไหร่นะครับได้เป็นสายพันธุ์อะไรกันบ้างนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับ Y predict ที่เราผลิตขึ้นมาจะได้หน้าตาประมาณนี้นะฮะก็คือเมื่อกี้เราแบ่งข้อมูลเป็นตัว Y test ใช่ไหมครับลองเอา X test เนี่ยมาผลิต Y test ดูได้ Y test หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโอเคซึ่งมันก็จะได้เป็นconfusion เราเรียกว่า confusion matrix นะครับได้หน้าตาแบบนี้นะครับconfusion matrix อันนี้อธิบายค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับขออธิบายตรงที่มันเป็นรูปสวยๆก่อนก็แล้วกันนะครับโอเคลักษณะแบบนี้นะครับให้เรามองว่าที่ทายถูกเนี่ยคือแนวทะแยงตรงนี้นะฮะแนวนอนตรงนี้ก็คือ predicted label นะครับก็คือเป็นการทำนายว่าทำนายได้สายพันธุ์อะไรนะครับส่วนแนวตั้งตรงนี้ก็คือความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วมันเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าช่องแรกตรงนี้มันมีเขียวๆตรงนี้ก็แปลว่าเรา predict class predict สายพันธุ์แรกถูกนะครับมากนะครับตรงกลางตรงนี้ก็คือ predict สายพันธุ์ที่2ถูกค่อนข้างมากนะครับขวาสุดตรงนี้ครับทะแยงตรงนี้ก็คือ predict สายพันธุ์ที่3ถูกค่อนข้างมากนะครับมี3สายพันธุ์นะครับส่วนอื่นๆก็คือจะเป็น error ไปนะครับเพราะฉะนั้น confusion matrix ที่ดีก็คือมันจะมีสีที่เป็นแนวทะแยงตรงนี้ครับค่อนข้างเข้มแล้วก็สีที่อื่นเนี่ยจะน้อยนะครับแสดงว่าเราpredict ถูกค่อนข้างมากนะครับถ้ากลับไปดูเป็นตัวเลขก็จะได้เหมือนกันนะครับmetric อันนี้กับ metric อันนี้คือ metric อันเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่าสายพันธุ์แรก predict ทำนายถูก4ดอกนะครับสายพันธุ์ที่2ทำนายถูก4ดอกจาก5ดอกนะครับมีผิดดอกนึงนะครับแล้วก็สายพันธุ์สุดท้าย predict ถูก6ดอกนะครับนี่คือลักษณะของการใช้ supervised learning ครับสำหรับตอนที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องแบบ Unsupervised Learning นะครับซึ่งเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะใช้ข้อมูลจากชุดข้อมูลดอกไอริสเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้เรากำลังจะแกล้งว่าดอกไอริสของเราเนี่ยจะไม่มีคอลัมน์ขวาสุดนะครับที่เป็นสายพันธุ์ของดอกไอริสนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าตัวชุดข้อมูลเนี่ยถ้าไม่มีเฉลยตรงคอลัมน์สุดท้ายเนี่ยเราจะทำอะไรกันได้บ้างนะครับเดี๋ยวต่อไปเชิญรับชมการสาธิตการสร้างตัวแบบ Unsupervised Learning กันนะครับสำหรับในตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะกำลังจะมาใช้ตัวโมเดลที่เป็น Unsupervised Learning นะครับกับชุดข้อมูลดอกไอริสของเราบ้างนะครับก็คือเหมือนเดิมนะครับเราใช้ Google Colab เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็บรรทัดแรกครับเราจะใช้ Library Seaborn นะครับในการโหลดของไอริสขึ้นมาไว้ใน Data Frame นะครับหรือตารางของเรานั่นเองนะครับอันนี้ผมโหลดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็คือขั้นตอนต่อไปนะครับทำเหมือนเดิม

เดิมกับตอนที่เราทำ supervised learning นะครับก็คือเราจะแบ่งชุดแบ่งตัวแปรออกเป็น2ตัวแปรนะครับตัวแปร y เป็นผลลัพธ์นะครับซึ่งก็คือตัวคอลัมน์ขวาสุดของdata frame ของเรานั่นเองนะครับส่วน x ของเราเนี่ยก็คือเป็นฟีเจอร์ต่างๆนะครับก็คือเป็น4คอลัมน์แรกของdata frame ของเรานั่นเองนะครับโอเคผมลองรันนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคทีนี้เนี่ยครับเนื่องจากว่าเราสมมุติว่าตอนนี้ตัวชุดข้อมูลดอกไอริสของเราเนี่ยครับสมมุติว่ามันไม่มีเฉลยไม่มีเฉลยก็แปลว่าไม่มีค่า y ทางด้านขวามือครับไม่มีนะครับพอมันไม่มีปั๊บเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าดอกไหนเนี่ยครับมันเฉลยว่าเป็นดอกไอริสสายพันธุ์อะไรไม่รู้นะครับทีนี้ไม่รู้เนี่ยครับถ้าเราไปเปรียบเทียบกับตอนที่เราทำซูเปอร์วิสเลิร์นนิ่งนะครับเราจะสามารถสร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยครับที่เราใช้ decision tree นะครับในการที่เราจะบอกว่าคุณสมบัติของดอกไอริสที่มีความกว้างความยาวของ petal width petal length ต่างๆเนี่ยนะครับมันจะจำแนกออกเป็นดอกไอริสสายพันธุ์อะไรบ้างได้นะครับแต่พอเราไม่มีเฉลยปั๊บเราก็จะจำแนกว่าไอ้ดอกเนี่ยนะครับดอกใหม่ตรงเนี้ยนะครับมันจะมาเฉลยเป็นสายพันธุ์อะไรหรือทำนายเป็นสายพันธุ์อะไรได้นะครับเรื่องสิ่งที่ทำได้ครับสิ่งที่ทำได้จากการที่เราทำ unsupervised learning ก็คือการแบ่งกลุ่มที่เราเรียกว่าการ cluster นั่นเองนะครับหรือ clustering นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะเช่นนี้ครับ x กับ y ที่เราสร้างมันขึ้นมาเนี่ยครับจะเอามาเข้าโมเดลการเรียนรู้อีกรูปแบบนึงนะครับที่เราเรียกว่าเป็น k-mean clustering นะครับเพราะนั้นบรรทัดนี้ครับผมจะไปใช้ไลบรารีที่ชื่อว่า k-mean นะครับของไซคิดเลิร์นนะครับโอเคเคมีนตรงนี้ก็คือการทำคลัสเตอร์แบบเคมีนนะครับก็คือการไปพล็อตจุดที่อยู่บนสเปซนะครับแล้วหาว่ากลุ่มไหนครับที่มันจะสามารถสร้างความเป็นกลุ่มได้ลักษณะแบบไหนกันบ้างนะครับโอเคเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราใช้คำสั่งเคมีนนะครับแล้วเราบอกว่า n คลัสเตอร์เท่ากับ3ซึ่งหมายความว่าผมกำลังจะแบ่งเป็น3คลัสเตอร์นะครับลักษณะของคลัสเตอร์ที่แบ่งตรงนี้มันเป็นพารามิเตอร์ที่ปรับได้นะครับเราสามารถปรับให้คลัสเตอร์เราอยากจะแบ่งให้เป็น4คลัสเตอร์5คลัสเตอร์หรือ10คลัสเตอร์ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเราไม่รู้นะฮะว่าดอกไอริสเนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์นะครับเราแกล้งทำเป็นคอลัมน์ขวาสุดไม่มีเพราะนั้นเราจะไม่รู้ว่ามันจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มกันแน่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการสาธิตอันนี้ครับผมให้ n cluster เป็น3เพราะว่าเหมือนกับว่าเราเคยรู้มาแล้วใช่ไหมครับว่าดอกไอริสเนี่ยมันมี3สายพันธุ์เราจะลองแบ่งเป็น3กลุ่มดูครับว่ามันจะสอดคล้องกับตัวไอริส3พันธุ์ที่มีเฉลยหรือเปล่านะครับแต่ในความเป็นจริงอันนี้ย้ำอีกทีนึงนะครับเราไม่รู้จริงๆว่าตรงเนี้ยมันควรจะแบ่งเป็นกี่คลัสเตอร์กันแน่นะครับเพราะนั้นอาจจะต้องมีการปรับพารามิเตอร์มีการสร้างโมเดลหลายๆรอบนะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพของการแบ่งกลุ่มมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราได้ตัวโมเดลที่เราเรียกว่าเคมีนแล้วนะครับเราผมสร้างตัวแปรที่ชื่อเคมีนที่เป็นโมเดลนะครับเป็นกลวิธีในการแบ่งกลุ่มนะครับเราจะเอาตัวเคมีนตรงนี้ครับลองมาแบ่งกลุ่มของตัวแปร x ดูนะครับก็คือหมายความว่าให้เอาข้อมูลดอกไอริสตรงนี้ครับมาแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มดูนะครับดูซิว่าจะได้กลุ่มหน้าตาเป็นยังไงผมรันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมกำลังจะปริ้นตัวอะไรล่ะตัวผลของการแบ่งกลุ่มออกมาดูนะครับว่าผลของการแบ่งกลุ่มหน้าตาเป็นยังไงนะครับขออนุญาตปริ้นออกมาดูนะครับเราอธิบายให้ฟังนะครับโอเคผลของการแบ่งกลุ่มมาเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นอาร์เรย์ของตัวเลขอยู่ทั้งหมด150ตัวนะฮะมันก็จะสอดคล้องกับดอกไอริสที่เป็นเซตข้อมูลของเราอยู่ทั้งหมด150ดอกครับที่เราบอกว่า50ดอกแรกเนี่ยครับจะเป็นสายพันธุ์เซต้าถูกไหมครับลองนับดูนะครับไอ้0ตรงนี้ครับคือกลุ่มแรกเราเรียกว่ากลุ่ม0เนี่ยครับมันน่าจะเป็น50ดอกแรกของสายพันธุ์เซโตซ่าแหละนะครับอันนี้คือกลุ่มแรกนะครับเพราะกลุ่มที่2ก็คือตัว50แถวถัดไปครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันสิ้นสุดที่ไหนนะครับประมาณนี้มั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือดอกที่51ถึงดอกที่100นะครับซึ่งเราบอกว่ามันจะเป็นสายพันธุ์เวอร์ซีคัลเลอร์ใช่มั้ยครับซึ่งอันเนี้ยตัวเคมีนตอบกลับมาว่าเป็นกลุ่มเลข1นะครับซึ่งมันอาจจะมีเออร์เลอร์บ้างครับคือเนี่ยเห็นมั้ยมันจะมีทายผิดบ้างครับเป็นเลข2บ้างปลายปลายนะครับอันนี้ก็คือเป็นการแบ่งกลุ่มที่ผิดพลาดนะครับโอเคส่วนสุดท้ายครับก็คือตัวเลข2ตรงนี้ครับก็คือจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เราบอกว่าเป็นดอกไอริสตั้งแต่ดอกที่101จนกระทั่งถึงดอกที่150นะครับก็คือกลุ่มตัวเคมีนบอกว่าเป็นกลุ่มที่2นะครับก็คืออันนี้คือลักษณะของการทำคลัสเตอริงนะครับที่ไม่มีเฉลยก็คือเป็นการแบ่งกลุ่มออกมาว่าเป็นกลุ่มเท่า

ไหร่อะไรยังไงนะครับก็เห็นว่ามี error บ้างอย่างที่กล่าวไว้แล้วนะฮะทีนี้ตรงนี้นิดเดียวครับขออนุญาต plot กราฟออกมาดูนะครับว่ากราฟหน้าตาเป็นยังไงนะครับกราฟของการแบ่งกลุ่มหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะขออนุญาตย่อนะครับโอเคจะเห็นว่ากราฟตรงนี้ครับถ้าเราล้อกลับไปดูที่คลิปที่1ของเรานะครับเราเคยวาดกราฟนี้แล้วครั้งหนึ่งนะครับก็คือเป็นกราฟที่เรากำลังจะแบ่งว่าสีหนึ่งเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์เซโตซาเวอร์ซีคัลเลอร์และก็เวอร์จานิก้านะครับก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างจะสอดคล้องกันนะครับดอกค่อนข้างเล็กตรงนี้ครับจะเป็นสายพันธุ์แรกนะครับสายพันธุ์เซโตซานะครับแล้วก็เวอร์ซีคัลเลอร์แล้วก็เวอร์เจเนกาต่อไปนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตรงนี้นะครับเราไม่ได้บอกว่าสีแดงเป็นสายพันธุ์อะไรสีน้ําเงินเป็นสายพันธุ์อะไรสีเขียวเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับเป็นแค่บอกว่ามันคือเป็นการแบ่งกลุ่มลองคลัสเตอร์ดูว่าเราได้3กลุ่มลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ในกราฟอันนี้ครับจะเห็นเป็นจุดดําจุดนึงที่เราเรียกว่าคลัสเตอร์เซนทรอยด์นะครับเซนทรอยด์ก็คือจุดกึ่งกลางของกลุ่มนั่นเองนะครับก็แปลว่าจุดไหนก็แล้วแต่ที่อยู่ใกล้จุดสีดำที่เป็นจุดกึ่งกลางของกลุ่มเราก็จะบอกว่ามันอยู่กลุ่มนั้นนั่นเองนะครับโอเคครับลักษณะเช่นนี้ก็คือลักษณะของการแบ่งกลุ่มนะครับที่เราเรียกว่าคลัสเตอริงซึ่งมันเป็นพื้นฐานของการทำ unsupervised learning ครับ

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและวิศวกรรมมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ในด้านพหุวิทยาการผ่านการวิจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและวิศวกรรมทั้งในระดับองค์กรและสังคมพร้อมเสริมทักษะในด้านการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกยุคดิจิทัลอย่างเป็นระบบ

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุขุมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ยที่8นะคะการคุ้มครองสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าหรือว่าเราคุ้นเคยกันในเรื่องของเทรดมาร์กนะคะโครงเรื่องของบทนี้นะคะก็จะแบ่งเนื้อหาออกเป็นข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้านะคะความหมายแล้วก็ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าว่ามีลักษณะเช่นไรนะคะแล้วก็ข้อพิจารณาแล้วก็ลักษณะต้องห้ามที่เกี่ยวเนื่องกับเครื่องหมายการค้านะคะทีนี้เรามาพิจารณาในหัวข้อ

ข้อแรกกันก่อนนะคะข้อพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าเราเคยได้ยินยี่ห้อรถยนต์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น BMW นะคะ Mercedes-Benz นะคะหรือว่าเป็นกระเป๋าหลุยส์วิตตองหรือว่า Chanel นะคะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นตัวแทนของเครื่องหมายการค้านะคะเป็นสัญลักษณ์เป็นโลโก้ที่บ่งบอกว่าแบรนด์หรือว่ายี่ห้อนี้นะคะมีผู้ให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องหมายการค้าเนี่ยถือเป็นโลโก้อย่างหนึ่งในการเข้าสังคมด้วยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของกาแฟนะคะ Starbucks หรือว่า Amazon นะคะก็เป็นโลโก้เพื่อให้เราได้ทราบว่าโอเคแบรนด์นี้แตกต่างจากแบรนด์อื่นอย่างไรนะคะทีนี้ค่ะด้วยข้อมูลทั่วไปที่เราทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่าแต่ละผู้ประกอบการต้องมีโลโก้ต้องมีเครื่องหมายการค้านะคะเพื่อให้ผู้บริโภคสินค้านั้นทราบถึงความแตกต่างนะคะของเครื่องหมายการค้าต่างๆทีนี้ค่ะในกฎหมายนะคะพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านะคะพุทธศักราช2534นะคะได้กำหนดความหมายไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะในมาตราที่4นะคะก็คือเครื่องหมายหมายความรวมถึงภาพถ่ายภาพวาดนะคะภาพประดิษฐ์ตราชื่อคำข้อความตัวหนังสือตัวเลขลายมือชื่อกลุ่มของสีรูปร่างรูปทรงของวัตถุหรือสิ่งเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเป็นหลายๆอย่างมารวมกันก็อาจเป็นได้นะคะพอรังแบบนี้แล้วเราก็เกิดคำถามขึ้นมาในใจไหมคะว่าจริงๆแล้วเครื่องหมายการค้าต้องเป็นภาพหรือเป็นตัวหนังสือนะคะคำตอบคืออาจจะเป็นได้ทั้งสองสิ่งนะคะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าที่เราได้ศึกษากันมาแล้วนะคะและเราทราบความหมายตามกฎหมายไปแล้วนะคะต่อไปนี้เราจะมาดูหน้าที่ที่สำคัญที่สุดเลยค่ะของเครื่องหมายการค้านะคะคือการแยกแยะความแตกต่างให้แก่ผู้บริโภคระหว่างสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายหนึ่งกับสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการรายอื่นๆเราจะทราบได้อย่างไรคะในวันนี้ว่าร้านกาแฟร้านไหนเป็นร้านโปรดของเพื่อนเราถ้าเราไม่มีเครื่องหมายการค้ารับรองหรือไม่มีเครื่องหมายการค้าแยกแยะในวันนี้เราเดินไปตามถนนหรือห้างสรรพสินค้าเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าสินค้ากระเป๋าหรือนาฬิกาหรือเสื้อผ้ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะในวันนี้นะคะเครื่องหมายการค้าจะเป็นตัวแยกแยะนะคะความแตกต่างให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีนะคะจึงเป็นจุดสำคัญว่าในวันนี้ค่ะเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งสำคัญของผู้ประกอบการอย่างขาดเสียไม่ได้ต่อมานะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของมาตรา7ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านะคะได้อธิบายเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะไว้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบและเข้าใจว่าสินค้าชนิดนั้นคืออะไรนะคะสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่นค่ะเพื่อป้องกันการสับสนของผู้บริโภคนะคะในวันนี้ค่ะคำว่าลักษณะบ่งเฉพาะนะคะเป็นลักษณะที่สำคัญและเป็นหลักการนะคะที่ระบุไว้ในมาตรา6ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านะคะจริงๆแล้วนักศึกษาน่าจะพอเข้าใจว่าการที่เราจะเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าเราต้องมีการจดทะเบียนเสียก่อนนะคะหลักการของเครื่องหมายการค้าที่สำคัญค่ะที่จะสามารถไปจดทะเบียนได้มีอยู่ด้วยกัน3หลักการด้วยกันคือมีลักษณะบ่งเฉพาะนะคะไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าและไม่เหมือนหรือคล้ายเครื่องหมายการค้าที่มีผู้จดทะเบียนไว้แล้วนะคะ

ลักษณะบ่งเฉพาะค่ะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทประเภทแรกค่ะคือลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองประเภทที่2คือลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังด้วยการใช้ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองนะคะคือจริงๆเราน่าจะคุ้นเคยกันแล้วแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับชื่อเรียกเท่านั้นเองสาระสำคัญก็คืออย่างเช่นชื่อตัวชื่อสกุลที่มีลักษณะเฉพาะนะคำหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรงนะคะไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดถ้าเป็นกลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะหรือตัวหนังสือตัวเลขหรือคำที่ประดิษฐ์นะคะลายมือชื่อของผู้ขอจดทะเบียนหรือเจ้าของเดิมของกิจการของผู้ขอจดทะเบียนภาพของผู้ขอจดทะเบียนนะคะต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้วหรือในที่มีบุคคลนั้นตายแล้วโดยได้รับอนุญาตก็ต้องได้รับอนุญาตจากบุตรการีนะคะผู้สืบสันดานคู่สมรสของบุคคลดังกล่าวสุดท้ายค่ะภาพประดิษฐ์หรือภาพทั่วไปนะคะก็สามารถที่จะมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองได้นะคะลักษณะบ่งเฉพาะอีกประเภทนึงค่ะเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังด้วยการใช้นะอาจจะนำเครื่องหมายการค้านั้นออกใช้งานแล้วและจึงแสดงลักษณะบ่งเฉพาะนะคะสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นได้มีการจำหน่ายแล้วนะคะเราสามารถดูได้ในมาตรา7ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านะคะสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นได้มีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาจนทำให้สาธารณชนในประเทศที่มีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณารู้จักและเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการนั้นแตกต่างจากสินค้าประเภทอื่นอย่างไรหรือมีการจำหน่ายเผยแพร่ไปแล้วนะคะก็อันนี้ก็จะเข้าลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังด้วยการใช้ทีนี้ค่ะเรามาดูลักษณะต้องห้ามของเครื่องหมายการค้าบ้างนะคะว่าลักษณะต้องห้ามอะไรบ้างนะคะที่ผู้ประกอบการหรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่สามารถที่จะไปขอจดทะเบียนได้เรามาพิจารณากันเป็นข้อๆนะคะข้อแรกค่ะตาแผ่นดินนะคะพระราชรัญจกรรัญจกรในราชการตาจักรีนะคะตาประจำตำแหน่งตราประจำกระทรวงนะคะข้อถัดมาข้อ2ธงชาติของประเทศไทยธงพระอิสริยยศหรือธงราชการนะคะธงต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถนำไปจดเครื่องหมายการค้าได้พระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยพระปรมาภิไธยย่อหรือนามพระราชวงศ์นะคะมิสามารถค่ะนำไปจดเครื่องหมายการค้าได้พระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรมสาธิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ธงชาติต่างๆเครื่องหมายราชการหรือเครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีนะคะมีสามารถที่จะไปขอจดเครื่องหมายการค้าได้นะคะเราจะมาดูข้อพิจารณาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะพิเศษนะคะการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเนี่ยพยายามที่จะคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในระดับสากลนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าลักษณะพิเศษเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนะคะหรือที่เรามีชื่อเรียกกันว่า well known mark นะคะเป็นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงทั่วไปโดยเป็นการพยายามที่จะคุ้มครองเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงในระดับสากลนะคะการคุ้มครองประเภทนี้ในบางครั้งเนี่ยเจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายในประเทศนั้นนะคะแต่ว่าได้นำโลโก้นั้นออกใช้งานจนเป็นที่ยอมรับนะคะในต่างประเทศเนี่ยมีการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าประเภทนี้แล้วนะคะแล้วก็พิจารณาจากความมีชื่อเสียงต่างๆนะคะพิจารณาจากความเป็นที่นิยม

ในหมู่ของลูกค้านะคะโดยต้องมีการทำวิจัยว่าจริงๆแล้วเครื่องหมายการค้าของท่านนั้นมีชื่อเสียงแพร่จริงหรือไม่หลักสำคัญถัดมานะคะเป็นหลักดินแดนนะคะหลักดินแดนก็จะในทางปฏิบัติเนี่ยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงในประเทศต่างๆเนี่ยส่วนมากนะคะมักจะเกิดปัญหาจากตัวแทนหรือผู้แทนของเจ้าของเครื่องหมายการค้าในประเทศนั้นที่มักจะใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตค่ะนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปจดทะเบียนในนามตนเองนะคะก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ควรที่จะตั้งเป็นข้อสังเกตไว้นะคะสำหรับเครื่องหมายการค้าในที่เราเรียกว่าเวลนูนมาร์กถัดมาค่ะในอดีตนั้นเรายังไม่มีกฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะเราก็เลยมองว่าตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยอาจจะเป็นเครื่องหมายการค้าประเภทหนึ่งนะคะเพราะถือว่าตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยคือตราของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ออกให้แก่ผู้ผลิตสินค้านะเพื่อรับรองว่าเป็นสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์นะคะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้โดยต้องปฏิบัติตามคู่มือและแผนการควบคุมนั้นแล้วทีนี้ค่ะถัดมานะคะนอกเหนือจากลักษณะพิเศษที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นนะคะก็อยากจะนำเสนออีกลักษณะพิเศษหนึ่งของเครื่องหมายการค้านะคะก็คือตัวของเทรดเนมนะคะหรือชื่อทางการค้านั่นเองนะคะจริงๆแล้วชื่อทางการค้าเป็นสิ่งที่ไม่ใหม่นะคะในสังคมไทยแล้วก็จริงๆแล้วเราได้ยินกันมาคุ้นหูกันพอสมควรแล้วการคุ้มครองชื่อทางการค้าของไทยเนี่ยค่อนข้างจะได้รับการพัฒนาในลักษณะของพัฒนามาจากต่างประเทศนะคะโดยเราเรียกหลักการนี้ว่าหลักการลวงขายหรือว่า passing off นะคะส่วนมากแล้วหลัก passing off เนี่ยเป็นหลักที่ใช้ในระบบ common law นะคะคือการพัฒนาโดยคำพิพากษาของศาลในเรื่องการคุ้มครองเครื่องหมายทางการค้านะคะศาลไทยเนี่ยใช้หลักสิทธิ์โดยสุจริตและหลักกฎหมายลักษณะละเมิดนะคะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นฐานนะคะเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ชื่อทางการค้าโดยไม่ต้องมีการยื่นคำขอนะคะไม่ต้องการจดทะเบียนและโดยไม่ต้องคำนึงว่าชื่อทางการค้าดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าหรือไม่นะคะหัวข้อถัดมานะคะชื่อต่างๆเหล่านี้เราอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าหรือไม่นะคะก็ต้องตอบว่าจริงๆแล้วเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าแต่อาจจะเป็นการเกี่ยวข้องในลักษณะของการคุ้มครองพิเศษนะคะอีกชื่อนึงค่ะที่เราจะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือunfair competition นะคะก็คือการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะว่าต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับความไม่เป็นธรรมนะคะเป็นสิ่งต้องห้ามเลยค่ะภายใต้กฎหมายเครื่องหมายทางการค้านะคะจริงๆแล้วกฎหมายเครื่องหมายทางการค้าเนี่ยก็กำหนดในรูปแบบพฤติกรรมว่าพฤติกรรมแบบไหนเรียกว่าเป็นพฤติกรรมของการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนะคะก็เดี๋ยวเรามาพิจารณากันนะคะถัดมานะคะข้อแรกพฤติกรรมทั้งปวงซึ่งสร้างความสับสนให้กับสถานประกอบการสินค้าหรือบริการของคู่แข่งขันนะคะหรื อเป็นการที่ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงที่ทำลายชื่อเสียงสินค้าหรือบริการของคู่แข่งขันนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมบางครั้งบริษัทคู่แข่งนะพยายามจะให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเพื่อที่จะทำให้บริษัทอีกบริษัทหนึ่งนั้นนะคะเกิดความเสียหายข้อสุดท้ายค่ะการบ่งชี้หรือการกล่าวทั้งหลายซึ่งอาจจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดของสาธารณชนนะคะที่มีต่อกระบวนการผลิตนะคะอาจจะไปเคลมว่าบริษัทนี้มีการผลิตที่ไม่ดีนะคะหรือว่าคุณลักษณะไม่เหมาะสมปริมาณสินค้าหรือคุณภาพของสินค้ายังไม่ได้มาตรฐาน ISO อย่างนี้เป็นต้นก็อาจจะเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจริงๆแล้วอะค่ะกฎหมายเครื่องหมายการค้าเนี่ยเป็นกฎหมายที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมของทรัพย์สินทางปัญญานั่นหมายความว่าท
ทุกประเทศอะค่ะเราสนับสนุนให้มีคนที่มีความคิดสร้างสรรค์โลโก้นะคะเพื่อให้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะคะตามหลักสุจริตของกฎหมายแพ่งเช่นเดียวกันนะคะเราก็เลยถือว่าการแข่งขันแบบให้ร้ายผู้ประกอบการท่านอื่นนะคะหรือพูดง่ายๆให้ร้ายในบริษัทที่เป็นคู่แข่งเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องนักนะคะจึงต้องมีหลักการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนี้เกิดขึ้นหรือในบางครั้งค่ะเราอาจจะสามารถที่จะไปดูหลักของข้อสัญญาไม่เป็นธรรมต่างๆประกอบด้วยก็ได้ในการเรียนชั้นที่สูงขึ้นไปอีกนะคะในหัวข้อถัดมานะคะโดเมนเนมโดเมนเนมคืออะไรนะคะโดเมนเนมเนี่ยในมาตรา7วรรคแรกนะคะระบุไว้ว่าเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะประกอบด้วยเครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบและเข้าใจว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นนะคะแตกต่างไปจากสินค้าอื่นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยโดเมนเนมเนี่ยถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทนะคะโดเมนเนมก็คือตัวชื่อเว็บไซต์นะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยพิจารณาแล้วก็นำชื่อโดเมนเนมของตนเนี่ยไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดเมนเนมเนี่ยสามารถจดโดยใช้เอกสารการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประกอบการจดโดเมนเนมได้หลายท่านอาจจะมองว่าโดเมนเนมเป็นเครื่องหมายการค้าหรือไม่นะคะจริงๆแล้วก็ต้องตอบว่าสามารถที่จะจดทะเบียนได้นะคะก็ลงท้ายด้วย .co.th ต่างๆ .org นะคะก็ถือว่าเป็นชื่อโดเมนเนมทีนี้ค่ะเรามาพิจารณาถึงตัวข้อพิพาทบ้างว่าถ้าเราเป็นเจ้าของโดเมนเนมอะค่ะมันจะมีประเด็นข้อพิพาทอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะข้อพิพาทแรกเลยค่ะการที่บุคคลซึ่งไม่มีสิทธิ์เลยนะคะโดยชอบนำชื่อหรือเครื่องหมายคำของบุคคลอื่นที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปนะคะแต่ไม่ได้จดทะเบียนโดเมนเนมไว้อาจารย์อาจจะเป็นเจ้าของโดเมนเนมแต่ไม่ได้ไปจดทะเบียนนะคะแล้วมีคนอื่นเนี่ยหวังดีนำชื่อโดเมนเนมนี้ไปจดแทนอาจารย์นะคะก็ถือว่าเป็นการละเมิดโดเมนเนมแล้วบางครั้งเนี่ยมีผู้ไม่หวังดีอีกนำเอาไปขายต่อให้กับบุคคลอื่นอีกนะคะการกระทำเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นข้อพิพาทอย่างหนึ่งของโดเมนเนมนะคะเราเรียกว่าไซเบอร์สควอตติ้งนะคะเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นว่าศาลต้องมาพิจารณาแล้วค่ะว่าในประเด็นนี้ข้อพิพาทนี้นะคะใครเป็นเจ้าของโดเมนเนมหรือใครมีสิทธิ์ในโดเมนเนมนี้ดีกว่ากันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อพิพาทหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วและเกิดบ่อยครั้งด้วยนะคะหรือในอีกกรณีหนึ่งนะคะเป็นกรณีการจดชื่อที่มีการสะกดคล้ายคลึงกับชื่อเครื่องหมายการค้าหรือบริการหรือชื่อที่อาจตีความได้ว่าเป็นชื่อเครื่องหมายการค้าหรือบริการของผู้อื่นนะคะโดยมีเจตนาแอบแฝงเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจผิดหรือเข้าเว็บไซต์ผิดไปจากเว็บไซต์ที่แท้จริงนะคะอาจจะมีการทำให้เข้าใจผิดในชื่อของเว็บไซต์นะคะแล้วก็เข้าไปผิดนะคือเข้าใจผิดว่าจริงๆแล้วคนนี้เป็นเจ้าของแต่จริงๆแล้วคนนี้ไม่ใช่เจ้าของอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นการกระทำที่เรียกว่า typo squatting นะคะก็เป็นการกระทำที่อยู่ในหัวข้อของข้อพิพาทเกี่ยวกับโดเมนเนมเช่นกันนะคะค่ะปัญหาทางกฎหมายที่อาจพบได้นะคะในกรณีละเมิดโดเมนเนมนะคะก็อย่างเช่นประเด็นแรกเลยค่ะมีบุคคลที่มิได้รับมอบอำนาจนะคะนำชื่อของบริษัทที่มีชื่อเสียงหรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นคำของบริษัทนั้นๆไปจดทะเบียนโดเมนเนมโดยไม่ได้รับอนุญาตเราเข้าใจผิดไปเองว่าจริงๆเราเป็นเจ้าของแต่จริงเราไม่ใช่เจ้าของนะคะอย่างเอาชื่อโดเมนเนม honda.com coca-cola.com toyota.com rolls-royce.com ไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านะคะก็อาจจะผิดในข้อหาละเมิดโดเมนเนมได้
หรือได้บางครั้งอะค่ะความน่าสนใจก็คือบางคนเอาโดเมนเนมที่ชื่อว่า Honda หรือ Rolls-Royce ไปจดโดเมนเนมสำหรับการจำหน่ายสื่อลามกอนาจารจริงๆแล้วชื่อนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วถูกไหมคะว่าเป็นชื่อของรถยนต์เป็นชื่อยี่ห้อของรถยนต์นะเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่จะเป็นชื่อโดเมนเนมของสื่อลามกอนาจารเพราะฉะนั้นมันเป็นปัญหาทางข้อเท็จจริงและเป็นปัญหาทางข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นนะคะปัญหากฎหมายข้อที่2ค่ะจดทะเบียนคำว่า SUCK ต่อท้ายพรรคการเมืองนะคะอันนี้ก็มีคนจดทะเบียนชื่อนี้นะคะในต่างประเทศซึ่งก็ถือว่าเป็นการใช้ชื่อที่ไม่ถูกต้องนะคะหรือว่าการใช้ชื่อบุคคลที่มีชื่อเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างทุกท่านน่าจะเคยได้ยินชื่อจูเลียโรเบิร์ตนะคะหรือว่าจะเป็นชื่อทอมครูซนะคะเป็นดาราต่างๆก็นำเอาชื่อเหล่านั้นมาจดโดเมนเนมซึ่งไม่ได้ไปขออนุญาตเจ้าตัวนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นชื่อของริโอนาร์โดดิคาปิโออย่างนี้เป็นต้นนำเอามาใช้โดยพลักการอันนี้ก็เป็นปัญหาทางกฎหมายเช่นเดียวกันหรือไปใช้ตำแหน่งที่มีชื่อเสียงค่ะอย่างเช่นตำแหน่งพระสันตะปาปานะคะหรือเราเรียกว่าป๊อปนะคะหรือเพรสิเดนต์ประธานาธิบดีหรือว่าควีนหรือว่าคิงนะคะมาจดโดเมนเนมอันนี้แน่นอนค่ะว่าเป็นการละเมิดต่อชื่อของบุคคลเหล่านั้นและก็เกิดปัญหาทางกฎหมายในเรื่องของโดเมนเนมแน่นอนนะคะมาถึงหัวข้อสุดท้ายนะคะของหน่วยที่8นี้นะคะเป็นข้อพิจารณาพิเศษที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายเครื่องหมายการค้านะคะเราแบ่งพิจารณาออกเป็นนะคะข้อพิจารณาทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าการใช้เครื่องหมายการค้ากับการโฆษณาเปรียบเทียบนะคะการใช้เครื่องหมายการค้ากับการนำเข้าซ้อนและการคุ้มครองที่คาบเกี่ยวนะคะประเด็นแรกค่ะข้อพิจารณาที่เกี่ยวกับกฎหมายเครื่องหมายการค้าเราพิจารณาอย่างนี้ค่ะว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าเนี่ยมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะคะหรือที่เราเรียกกันติดปากของเราเลยค่ะว่า exclusive right นะคะในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้การที่บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะเป็นการละเมิดทางแพ่งหรือหากเข้าองค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าก็เป็นความผิดทางอาญาได้ด้วยเช่นเดียวกันหรือบุคคลได้ปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรบุคคลได้ล้อเลียนเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นทำให้ประชาชนหลงผิดนะคะก็จะถือว่าละเมิดสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าเช่นเดียวกันการใช้เครื่องหมายการค้ากับการโฆษณาเปรียบเทียบหัวข้อนี้นะคะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจพอสมควรเลยค่ะเป็นหัวข้อที่เรานำมาเปรียบเทียบการใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะเพื่อเอาเครื่องหมายการค้านั้นไปใช้ในการโฆษณาเปรียบเทียบเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะปัจจุบันนี้ผู้บริโภคมีความสนใจศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ต้องการซื้อก่อนการตัดสินใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นการโฆษณาเปรียบเทียบสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้เป็นการช่อฉนนะคะต้องเป็นการโฆษณาเปรียบเทียบแบบเป็นธรรมนะคะและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและการแข่งขันในตลาดการค้านะคะเชื่อว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าจึงต้องยอมให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้าของตนในการโฆษณาเปรียบเทียบโดยชอบนะคะในฐานะการใช้เครื่องหมายการค้าที่เป็นธรรมหัวข้อถัดมานะคะการใช้เครื่องหมายการค้ากับการนำเข้าซ้อนนะคะจริงๆแล้วคำนี้ค่ะการนำเข้าซ้อนนะคะคือ parallel market นะคะคือการนำเข้าสินค้าที่ถูกต้องแท้จริงมิใช่การปลอมสินค้าแต่อย่างใดนะคะเพื่อเอาเข้ามาในประเทศเพื่อทำการขายในราคาที่ถูกกว่าสินค้าเครื่องหมายการค้าเดียวกันในตลาดภายในประเทศโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นนะคะจริงๆแล้วมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจนะคะเลขที่2817/2543
นะคะเป็นข้อเท็จจริงในคดีที่พูดถึง อุปกรณ์แบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่นะคะที่ใช้เครื่องหมายการค้า

คำว่า WAHL โดยซื้อจากตัวแทนของโจทย์ที่ประเทศสิงคโปร์และขายในประเทศไทยในราคาที่ถูกกว่าที่โจทย์กำหนดให้ขายในประเทศไทยเมื่อเกิดข้อเท็จจริงแบบนี้ค่ะศาลฎีกาท่านก็ได้ตัดสินว่าเมื่อผู้ผลิตสินค้าซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าได้จำหน่ายสินค้าของตนในครั้งแรกนะคะและได้รับประโยชน์จากการใช้เครื่องหมายการค้านั้นโดยราคาสินค้าที่จำหน่ายไปเสร็จสิ้นแล้วจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะหวงกันไม่ให้ผู้ซื้อสินค้าซึ่งประกอบการค้าขายปกตินำสินค้าออกจำหน่ายอีกต่อไปได้เพราะฉะนั้นนะคะโดยสรุปถ้ามีการค้าขายไปแล้วในครั้งแรกนะคะโจทย์ไม่มีสิทธิ์มาหวงกันมีให้จำเลยนำเข้าสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงได้นะคะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็ตกไปนะคะถัดมานะคะประเด็นที่ว่าการคุ้มครองที่คาบเกี่ยวนะคะหรือ concurrent protection นะคะการคุ้มครองที่คาบเกี่ยวคือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญานะคะที่เป็นปัญหาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในประเทศไทยนะหากเรามองว่าสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นมันเกี่ยวกับสิทธิ์ทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะการคุ้มครองที่คาบเกี่ยวระหว่างกฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้ากับกฎหมายอื่นคำว่ากฎหมายอื่นนะคะอย่างเช่นกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะกฎหมายสิทธิบัตรกฎหมายลิขสิทธิ์เราอาจจะไปพิจารณาประเด็นผู้สร้างสรรค์นะคะในมาตราที่6นะคะว่าผู้สร้างสรรค์นั้นสร้างสรรค์งานอันมีลิขสิทธิ์อย่างไรบ้างเช่นงานวรรณกรรมนาฏกรรมศิลปกรรมดนตรีกรรมนะคะคุ้มครองที่คาบเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองเครื่องหมายการค้าด้วยกันเองเราพิจารณาแบบนี้ค่ะว่ากฎหมายเครื่องหมายการค้าบางครั้งเราพิจารณาประมวลกฎหมายอาญาประกอบด้วยยกตัวอย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับการค้านะคะในมาตรา273 274และ275นะคะแล้วก็เรามีการพิจารณาในเรื่องของการปลอมการเลียนแบบเครื่องหมายการค้าด้วยนะคะประกอบกันในมาตรา108 109 110ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้านะคะจริงๆแล้วค่ะการคุ้มครองเครื่องหมายการค้าต่างๆนะคะที่คาบเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองการค้าด้วยกันเองนี้นะคะข้อยกเว้นของหลักนี้อาจจะมีในเรื่องเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่ได้รับการคุ้มครองพิเศษในทางแพ่งนะโดยเฉพาะในด้านการจดทะเบียนหลักการในประมวลกฎหมายอาญานะคะเป็นกฎหมายทั่วไปจึงเป็นหลักการเก่าก่อนปีพุทธศักราช2500นะคะบทบัญญัติในส่วนนี้คือในมาตรา273 274และ275ของประมวลกฎหมายอาญาน่าจะถือว่าขัดกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าในพระพุทธศักราช2534อันเป็นกฎหมายเฉพาะนะคะก็จริงๆแล้วประเด็นนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่นักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะในเรื่องเครื่องหมายการค้าต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะคะก็เลยตั้งเป็นประเด็นนี้ไว้ให้ทุกท่านได้พิจารณานะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ

ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องรับผลนะคะเราควรจะต้องทำความเข้าใจในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบับที่3เอกเทศสัญญาลักษณะ8รับขนซะก่อนนะคะเพราะว่าจะได้เห็นภาพรวมเนาะเป็นเรื่องของความที่เป็นบทบัญญัติทั่วไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องรับขนนะคะที่จะทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปศึกษาในส่วนของกฎหมายเฉพาะที่อาจจะมีเกี่ยวข้องแล้วก็อยู่ในชีวิตประจำวันได้อีกนะคะ

เบื้องต้นนะคะเวลาที่เราจะทําความเข้าใจเกี่ยวกับความทั่วไปของลักษณะ8รับผลในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี้นะคะเราต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตในการบังคับใช้ของสัญญารับผลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กันก่อนนะคะดูที่บทบัญญัติมาตรา609นะคะบทบัญญัติมาตรา609บทบัญญัติมาตรา609นะคะจะอยู่ที่บนหน้าจอนะคะการรับขนของหรือคนโดยสารในหน้าที่ของกรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยามและการขนไปรษณีย์ในหน้าที่ของกรมไปรษณีย์โทรเลขนั้นท่านให้บังคับตามกฎหมายและกฎข้อบังคับสำหรับทบวงการนั้นๆอันนี้คือวรรคหนึ่งนะคะวรรคที่สองบอกว่ารับขนของทางทะเลท่านให้บังคับตามกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการนั้นเป็นลักษณะของกฎหมายเฉพาะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปในตอนท้ายนะคะทีนี้ในการทำความเข้าใจจากบทบัญญัติมาตรา609เนี่ยจะทำให้เราเห็นว่าขอบเขตการบังคับใช้ของลักษณะ8รับขนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยไม่รวมในส่วนของเนื้อหาขอบเขตของการรับขนของหรือคนโดยสารที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยามและในส่วนของการขนส่งไปรษณีย์ในหน้าที่ของกรมไปรษณีย์โทรเลขอันนี้เป็นชื่อเก่านะคะชื่อเก่าอย่างไปรษณีย์ตอนนี้ปัจจุบันก็เป็นบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดแล้วนะคะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยยังอยู่ในขอบเขตเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าชื่อเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนั่นเองนะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่าเมื่อสรุปแล้วเนี่ยขอบเขตของการบังคับใช้ลักษณะ8รับผลในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะมีอะไรบ้างนะคะครอบคลุมอะไรบ้างครอบคลุมสิ่งที่อยู่บนหน้าจอเลยนะคะการขนส่งทางรถยนต์ภายในประเทศนะคะการขนส่งทางแม่น้ำลำคลองคือทางน้ำนะคะโดยผ่านแม่น้ำลำคลองนะคะแล้วก็การขนส่งโดยรถไฟลอยฟ้าและรถไฟใต้ดินอันนี้คือขอบเขตในการบังคับใช้ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3ลักษณะ8รับขนอันนี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องจำนะคะทีนี้นะคะความสำคัญในเรื่องต่อมาที่เราจำเป็นที่จะต้องดูนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของความหมายของสัญญารับขนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะไม่ได้มีการบัญญัติความหมายของสัญญารับขนไว้ไม่ได้ให้นิยามความหมายไว้เลยนะคะเพียงแต่ว่าในส่วนของนักวิชาการนะคะนักกฎหมายต่างๆนะคะได้มีการให้ความหมายของสัญญารับขนเอาไว้นะคะโดยสรุปแล้วสัญญารับขนก็คือสัญญาซึ่งมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ขนส่งซึ่งรับขนเป็นทางค้าปกติตกลงที่จะขนของหรือคนโดยสารจากที่แห่งหนึ่งไปยังที่อีกแห่งหนึ่งโดยเรียกสินจ้างเป็นค่าระวางพาหนะหรือค่าโดยสารแล้วแต่กรณีจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ส่งในวงเล็บผู้ตราส่งหรือผู้โดยสารมาถึงตรงนี้อาจจะสงสัยว่าผู้ส่งกับผู้ตราส่งต่างกันยังไงไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเรียนไปเดี๋ยวจะเข้าใจเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะเบื้องต้นให้ทราบก่อนว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้มีการบัญญัติในส่วนของความหมายของสัญญารับขนไว้นะแต่ว่ามีนักวิชาการนะคะได้บัญญัติได้ให้ความหมายไว้นะคะแล้วก็โดยสรุปแล้วจะเป็นความหมายอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ทีนี้เมื่อมาสรุปดูองค์ประกอบกันนะคะจะพบว่าสาระสำคัญของสัญญารับขนนั้นนะคะมีหลักๆด้วยกัน4ประการนะคะประการแรกก็คือสัญญารับขนมีคู่สัญญาทั้งหมด2ฝ่ายเอาละสิสองฝ่ายคือใครนะคะถ้าตามบทบัญญัติมาตรา609วรรคหนึ่งเมื่อสักครู่นะคะสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็คือในส่วนของผู้ขนส่งถูกไหมคะผู้ขนส่งและอีกฝ่ายหนึ่งก็คือผู้ส่งหรือผู้ตราส่งในกรณีของสัญญารับขนของนะคะถ้าหากว่าเป็นกรณีของสัญญารับขนคนโดยสารนะคะคู่สัญญาสองฝ่ายจะเป็นผู้ขนส่งฝ่ายหนึ่งนะคะอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้โดยสารหรือคนโดยสารนั่นเองนะคะข้อ2ค่ะสัญญารับขนจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อขนส่งของหรือคนโดยสารจากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งนะคะทีนี้ไอ้คำว่าที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งวัตถุประสงค์ตรงนี้บางคนก็อาจจะมีความสงสัยว่าถ้าหากว่าเป็นกรณีว่าเราไปสวนสนุกมีใครเคยไปสวนสนุกแล้วนั่งม้าหมุนไหมคะม้าหมุนเราขึ้นไปเล่นม้าหมุนม้าหมุนมีการเคลื่อนที่นะแต่เคลื่อนที่เป็นวงกลมอยู่ในจุดนั้นนั่นเองคำถามก็คือกรณีแบบนี้เป็นสัญญารับขนหรือไม่นะคะถ้าสังเกตจากตรงนี้นะคะจะมองเห็นว่าวัตถุประสงค์ของการขึ้นไปเล่นม้าหมุนในสวนสนุกนะคะเป็นการหมุนอยู่กับที่ไปไกลที่ไหนเลยไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเคลื่อนที่ขนส่งผู้โดยสารเนาะนะคะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะนะคะในกรณีแบบนี้ไม่ใช่สัญญารับขนนะคะจะเป็นเพียงกรณีของสัญญาจ้างทำของประเภทหนึ่งเท่านั้นนะคะทีนี้สาระสำคัญของสัญญารับขนในข้อที่3นะคะสัญญารับขนเป็นสัญญาต่างตอบแทนสัญญาต่างตอบแทนนักศึกษาน่าจะได้เคยเรียนมาแล้วนะคะเป็นลักษณะที่ว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างมีหนี้ที่พึงต้องชำระให้แก่กันนะคะกรณีของสัญญารับขนก็เ

เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ข้อที่4นะคะสัญญารับขนเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบคือกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบไว้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรสามารถที่จะทำสัญญารับขนกันโดยวาจาเท่านั้นก็เพียงพอแล้วแบบนั้นก็ได้นะคะอ่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสาระสำคัญของสัญญารับขนเวลาที่เราเห็นข้อเท็จจริงนะคะเจอข้อเท็จจริงในชีวิตประจำวันก็ตามนะคะพึงจะต้องดูว่าเอ๊ะสาระสำคัญของสัญญารับขนเหล่านี้นะคะมีครบหรือเปล่าถ้ามีครบแนวโน้มก็คือน่าจะเป็นสัญญารับขนถูกไหมคะอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาเมื่อเราพูดถึงสัญญารับขนนะคะคือความหมายของผู้ขนส่งนะคะความหมายของผู้ขนส่งจะอยู่ที่บทบัญญัติมาตรา608นะคะมาตรา608บอกว่าอันว่าผู้ขนส่งภายในความหมายแห่งกฎหมายลักษณะนี้คือบุคคลผู้รับขนส่งของหรือคนโดยสารเพื่อบำเหน็จเป็นทางค้าปกติของตนนะคะในกรณีนี้นะคะอาจารย์ได้ทำสีที่แตกต่างไว้ให้นะคะบทบัญญัติมาตรา608นี้นะคะต้องบอกว่าเป็นหัวใจของเรื่องสัญญารับขนเรื่องของลักษณะ8รับขนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เลยนะคะเราจะต้องดูก่อนว่าผู้ขนส่งนะคะตามข้อเท็จจริงนั้นเป็นผู้ขนส่งตามมาตรา608ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี้หรือไม่นะคะเป็นหรือไม่ลักษณะของผู้ขนส่งตามมาตรา608นั้นนะคะถ้าหากว่าเอามาพิจารณาแยกเป็นข้อๆนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะรายละเอียดตามนี้ค่ะที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะข้อ1ถึง5นะคะกรณีแรกนะคะอย่างแรกที่เราต้องดูว่าผู้ขนส่งนั้นมีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมายหรือไม่นะคะผู้ขนส่งมีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมายหรือไม่เชื่อว่านักศึกษาเรียนมาแล้วนะคะคำว่าบุคคลตามกฎหมายเป็นได้กี่ประเภท2ประเภทนะคะ2ประเภท2ประเภทคือประเภทไหนบ้างบุคคลธรรมดาเหมือนเราใช่ไหมคะแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งก็คือนิติบุคคลคือบุคคลโดยผลของกฎหมายที่จะต้องมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการนะคะดังนั้นนะคะในกรณีของผู้ขนส่งนะคะต้องมีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมายและสามารถเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้นะคะข้อที่2นะคะผู้ขนส่งจะขนส่งได้เพียง2สิ่งเท่านั้นนะคะดูตามมาตรา608เมื่อสักครู่นะคะได้ขีดเส้นใต้ไว้ให้ด้วยนะคะ2สิ่งที่ว่านั้นคืออะไรนะคะคือการขนส่งของหรือคนโดยสารนะคะ2 อย่างเท่านั้นนะคะข้อที่3นะคะผู้ขนส่งจะต้องขนส่งของหรือคนโดยสารจากที่1ไปยังอีกที่1นะคะอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้ในเรื่องของความหมายของสัญญารับขนนะคะกรณีของความหมายของสัญญารับขนให้บอกว่าจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อขนส่งของหรือคนโดยสารจากที่1ไปยังอีกที่1นะคะดังนั้นในส่วนของความหมายของผู้ขนส่งนะคะผู้ขนส่งตามมาตรา608เนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ขนส่งที่ขนส่งของหรือคนโดยสารจากที่1ไปยังอีกที่1นั่นเองนะคะในส่วนของข้อที่4นะคะผู้ขนส่งจะต้องรับขนของหรือคนโดยสารเพื่อบำเหน็จนะคะเพื่อบำเหน็จก็คือเพื่อเงินหรือเพื่อผลประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะกรณีของการขนส่งของนะคะเขาจะเรียกว่าค่าระวางพาหนะนะคะถ้าเป็นกรณีของการขนส่งคนโดยสารจะเรียกว่าค่าโดยสารนะคะข้อที่5นะคะผู้ขนส่งจะต้องรับขนของหรือคนโดยสารเพื่อบำเหน็จเป็นทางค้าปกติของตนพูดง่ายๆก็คือเป็นการรับขนเป็นอาชีพนะคะรับขนเป็นอาชีพเลยนะคะถามว่าการรับขนเป็นอาชีพจำเป็นจะต้องรับขนทั่วราชอาณาจักรไหมนะคะไม่จำเป็นนะคะเราอาจจะจำกัดนะผู้ขนส่งอาจจะจำกัดพื้นที่ในการขนส่งก็ได้อาจจะเป็นการขนส่งของนะคะรับขนส่งของจากกรุงเทพไปเชียงใหม่มากรุงเทพเท่านั้นแบบนี้ก็ได้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นการขนส่งทั่วราชอาณาจักรนะคะอันนี้นะคะก็เป็นลักษณะของผู้ขนส่งตามมาตรา608นะคะเวลาที่นักศึกษาดูข้อเท็จจริงนะคะพึงระวังให้ดีนะคะดูให้แน่นอนก่อนว่าบุคคลที่เป็นผู้ขนส่งตามข้อเท็จจริงนั้นเป็นผู้ขนส่งตามมาตรา608แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่นะคะต้องดูให้ครบทั้ง5ข้อนะคะต้องมีครบทั้ง5ข้อนั่นเองค่ะในส่วนของการรับขนของนะคะเมื่อพูดถึงการรับขนของนะคะก็ต้องมาดูกันว่าในส่วนของการรับขนของเนี่ยมีใครที่เกี่ยวข้องบ้างจะอยู่ที่มาตรา610นะคะตอนของเรื่องรับขนของนะคะเนื้อหามีค่อนข้างเยอะนะคะขออนุญาตให้นักศึกษาทำความเข้าใจในส่วนเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็ไปดูรายละเอียดในหนังสือเอาอีกครั้งนึงนะคะโดยจะสรุป

จุดสำคัญสำคัญนะคะแล้วก็เน้นย้ำให้นะคะทีนี้นะคะในมาตรา610นะคะจะพูดถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในสัญญารับผลของนะคะก็คือจะมีตัวในส่วนของผู้ส่งหรือผู้ตราส่งนะคะก่อนหน้านี้พูดไปแล้วเนาะมันมี2คำที่ใช้นะคะผู้ส่งหรือผู้ตราส่งการใช้ผู้ส่งหรือผู้ตราส่งนะคะจริงๆแล้วคือคนเดียวกันนะคะความต่างกันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อไหร่ที่มีการออกใบตราส่งจะเรียกว่าผู้ตราส่ง

นะคะผู้รับของก็คือผู้ที่เรียกว่าผู้รับตราส่งนะคะในส่วนของบําเหน็จนะคะในการรับผลของนะคะอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นเงินอย่างเดียวอาจจะเป็นประโยชน์บางอย่างนะคะหรือว่าเป็นสิ่งของก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้หน้าที่ของผู้ส่งนะคะขออนุญาตไปเร็วๆนะคะหน้าที่แรกก็คือหน้าที่ในการออกใบกํากับของเมื่อผู้ขนส่งเรียกเอาตามมาตรา612นะคะทีนี้จุดสำคัญอยู่ที่ดอกจันข้างล่าง3ดอกเลยค่ะใบกำกับของนะคะผู้ออกคือผู้ส่งนะคะจำเป็นจะต้องมีลายมือชื่อของผู้ส่งเป็นสำคัญผู้ส่งต้องเซ็นชื่อนะคะดูระมัดระวังตรงนี้ให้ดีนะคะหน้าที่ของผู้ส่งข้อที่2นะคะหน้าที่ในการแสดงสภาพแห่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินเช่นอะไรกรณีของวัตถุไวไฟนะคะหรือว่าเป็นวัตถุระเบิดหรือว่ากรณีของสัตว์มีพิษที่เป็นอันตรายนะคะทำไมจะต้องแจ้งก่อนทำสัญญาด้วยนะคะต้องแจ้งเพื่อที่ว่าผู้ขนส่งเขาจะได้พิจารณาว่าเขามีอุปกรณ์หรือเครื่องใช้อะไรที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการที่จะดูแลไม่ให้เกิดอันตรายหรือไม่หรือหากไม่มีหรือเขาไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เขาจะได้ปฏิเสธการรับขนของดังกล่าวนะคะทีนี้ต่อมานะคะหน้าที่ที่3ของผู้ส่งนะคะก็คือหน้าที่ในการบอกราคาหรือสภาพแห่งของไว้ในขณะส่งมอบนะคะกฎหมายอยู่ที่มาตรา620นะคะมาตรานี้ก็จะบอกตัวอย่างยกตัวอย่างไว้เช่นเงินทองตราธนบัตรตัวเงินพันธบัตรอะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะจุดสำคัญอยู่ที่ว่าและของมีค่าอย่างอื่นๆที่ไฮไลท์เป็นตัวสีแดงไว้ให้นะคะของมีค่าอย่างอื่นๆมันคืออะไรนะคะของมีค่าอย่างอื่นๆบางคนบอกว่าเครื่องจักรราคาหลายล้านเป็นของมีค่าอย่างอื่นๆไหมนะคะมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกามาแล้วว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะกรณีของเครื่องจักรราคาหลายล้านเนี่ยถือว่าเป็นของใช้ในทางอุตสาหกรรมที่ราคาสูงเท่านั้นไม่ใช่ของมีค่าอย่างอื่นนะคะรายละเอียดของตัวอย่างเหล่านี้นะคะมีปรากฏอยู่ในหนังสือนะคะนักศึกษาสามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อไปนะคะมาดูในส่วนของสิทธิ์ของผู้ส่งนะคะผู้ส่งในกรณีของรับผลของมีสิทธิ์อะไรบ้างนะคะสิทธิ์อันแรกก็คือสิทธิ์ที่จะเรียกเอาใบตราส่งนะคะสิทธิ์ที่จะเรียกเอาใบตราส่งเดี๋ยวจะไปพูดในเรื่องของใบตราส่งอีกครั้งหนึ่งตอนที่พูดถึงหน้าที่ของผู้ขนส่งนะคะซึ่งเป็นผู้ออกใบตราส่งสิทธิ์ข้อที่2ของผู้ส่งนะคะก็คือสิทธิ์ของผู้ส่งเนื้อของที่ขนส่งในขณะที่ของยังอยู่ในมือของผู้ขนส่งนะคะผู้ส่งสามารถที่จะบอกผู้ขนส่งให้งดการส่งของนั้นส่งของนั้นกลับคืนมาหรือให้จัดการแก่ของนั้นเป็นอย่างอื่นประการใดก็ได้ตราบใดที่ของยังอยู่ในมือของผู้ขนส่งนะคะกรณีแบบนี้อาจเกิดขึ้นในกรณีไหนกรณีที่มีการยกเลิกสัญญานะคะยกเลิกสัญญาซื้อขายนะคะไม่ใช่สัญญาขนส่งนะยกเลิกสัญญาซื้อขายหรือว่ากรณีที่ผู้ซื้อขายไม่ยอมจ่ายเงินนะคะไม่ชำระราคานะแล้วของที่ขนส่งไปก็ส่งมอบไม่ได้สิถ้าส่งมอบแล้วเป็นเรื่องเลยแล้วจะไปรับชำระเงินจากใครนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะต่อมานะคะในเรื่องของมาตรา626นะคะก็คือในส่วนเมื่อสักครู่นั่นเองนะคะในส่วนของสิทธิ์ของผู้ส่งเนื้อของที่ขนส่งในขณะที่ของยังอยู่ในมือของผู้ขนส่งนะคะไปดูในรายละเอียดในหนังสือได้เลยนะคะต่อมานะคะหน้าที่ของผู้รับตราส่งนะคะอยู่ที่มาตรา615นะคะหน้าที่ในการผู้รับตราส่งเวลาที่มารับของนะคะจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างต้องเวนคืนใบตราส่งเอาใบตราส่งคืนให้กับผู้ขนส่งนะคะหรือนะคะหรือถ้าหากว่าไม่สามารถคืนใบตราส่งให้ใบตราส่งหายเป็นต้นนะคะก็จะต้องมีการให้ประกันตามสมควรเพื่อที่จะรับของไปนะคะต่อมานะคะสิทธิ์ของผู้รับตราส่งนะคะสิทธิ์ของผู้รับตราส่งอยู่ที่มาตรา627นะคะเมื่อของถึงตำบลที่กำหนดให้ส่งและผู้รับตราส่งได้เรียกให้ส่งมอบแล้วท่านว่าแต่นั้นไปสิทธิ์ทั้งหลายของผู้ส่งอันเกิดแต่สัญญารับผลย่อมตกไปแก่ผู้รับตราส่งนะคะก็คือสิทธิ์โอนทันทีนะคะหลังจากที่มี2องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบแรกก็คือของถึงนะคะของถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็ในส่วนของผู้รับตราส่งก็ได้เรียกให้ส่งมอบของนั้นแล้วนะคะต่อมานะคะในส่วนของหน้าที่ของผู้ขนส่งมาแล้วค่ะในส่วนของใบตราส่งนะคะหน้าที่แรกของผู้ขนส่งก็คือหน้าที่ในการออกใบตราส่งเมื่อผู้ส่งเรียกเอาอยู่ที่มาตรา613นะคะในมาตรา613จะบอกไว้เลยว่าใบตราส่งจะต้องมีรายการอะไรบ้างนะคะเช่นกันนะคะเช่นกันกับใบกำกับของใบกำกับของผู้ส่งเป็นผู้ออกเพราะฉะนั้นต้องมีลายมือชื่อของผู้ส่งนะคะกรณีของใบตราส่งนะคะดอกจันสามดอกข้างล่างนะคะใบตราส่งนะคะผู้ขนส่งเป็นผู้ออกต้องมีลายมือชื่อของผู้ขนส่งเป็นสำคัญนะคะอันนี้คอยระมัดระวังให้ดีนะคะต่อมานะคะหน้าที่ที่2นะคะของผู้ขนส่งก็คือหน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับตราส่งเมื่อของถึงจุดหมายปลายทางตามมาตรา622
มาตรา622ใช้คำว่าของถึงเมื่อใดแปลว่าอะไรแปลว่าบอกเมื่อไหร่บอกทันทีที่ของถึงนะคะ

รีบแจ้งทันทีนั่นเป็นหน้าที่ของผู้ขนส่งนะคะหน้าที่ของผู้ขนส่งในหน้าที่ที่3นะคะหน้าที่ส่งคืนเงินค่าระวางพาหนะในกรณีสูญหายเพราะเหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยเช่นอะไรเราเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะน้ำท่วมแผ่นดินไหวฟ้าผ่าภูเขาไฟระเบิดอะไรที่ไม่คาดคิดและป้องกันไม่ได้แม้ได้ระมัดระวังเป็นอย่างดีเพียงพอแล้วนะคะรายละเอียดนักศึกษาไปดูเพิ่มเติมในหนังสือได้เลยนะคะต่อไปนะคะหน้าที่ของผู้ขนส่งข้อที่4นะคะหน้าที่ของผู้ขนส่งที่เกิดจากการหาตัวผู้รับตาส่งไม่พบหรือผู้รับตาส่งบอกปัดไม่ยอมรับมอบของนะคะอยู่ที่มาตรา631ซึ่งมาตรา631เนี่ยพิเศษนิดนึงตรงที่ว่ามาตรา631เนี่ยค่อนข้างยาวนะคะมีหลายวรรคนะแล้วก็กำหนดทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ขนส่งที่เกิดจากกรณีที่หาตัวผู้รับตาส่งไม่พบหรือว่าผู้รับตาส่งบอกปัดไม่ยอมรับมอบของนั่นเองนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างกรณีของวรรคที่3นะคะกรณีที่เป็นของสดนะถ้าหน่วงช้าไว้ของสดมันเสียถูกไหมคะขนส่งไปถ้าหน่วงช้าไว้หาตัวผู้รับของไม่เจอของเสียหายเกิดความเสียหายขึ้นนะคะกรณีนั้นนะคะกฎหมายก็ได้ให้สิทธิ์แก่ผู้ขนส่งในการที่จะเอาของนั้นออกขายท่อตลาดก็ได้นะคะเป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างรายละเอียดไปดูในหนังสือได้นะคะทีนี้ต่อมานะคะหน้าที่ในการส่งมอบเงินส่วนที่เหลือจากการขายท่อตลาดต่อเนื่องมาจากมาตรา631นะคะเมื่อเอาของขายท่อตลาดแล้วได้เงินจำนวนสุทธิเท่าใดให้ผู้ขนส่งหักเอาไว้เป็นเงินค่าระวางพาหนะและค่าอุปกรณ์ถ้าและยังมีเงินเหลืออยู่อีกเท่าใดต้องส่งมอบให้แก่บุคคลผู้ควรได้เงินนั้นโดยพลันนะคะก็ชัดเจนนะคะ631กับ632นะคะต่อเนื่องกันมาคู่กันเสมอและจะถูกนำไปใช้ในกรณีอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะทีนี้ต่อมานะคะสิทธิ์ของผู้ขนส่งนะคะอันแรกสิทธิ์ที่จะเรียกเอาใบกำกับของจากผู้ส่งนะคะกรณีใบกำกับของพูดถึงไปแล้วนะคะสิทธิ์ที่2นะคะเป็นสิทธิ์ที่จะได้รับเวรคืนใบตราส่งหรือได้รับประกันตามสมควรเมื่อส่งมอบของนะคะอันนี้ก็จะสะท้อนกับในส่วนของหน้าที่ของผู้รับตราส่งนั่นเองนะคะต่อมานะคะสิทธิในการยึดหน่วงของอยู่ที่มาตรา630กรณีนี้คือกรณีอะไรนะคะผู้ขนส่งชอบที่จะยึดหน่วงของไว้ก่อนได้ตามที่จำเป็นเพื่อประกันการใช้เงินค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์พูดง่ายๆก็คือถ้าหากว่าผู้ขนส่งยังไม่ได้รับค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ครบเต็มจำนวนนะคะผู้ขนส่งสามารถที่จะยึดหน่วงของไว้ได้ยังไม่ส่งมอบของก็ได้จนกว่าจะได้รับค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ครบตามจำนวนก่อนนะคะอันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ขนส่งนะคะแล้วก็ในส่วนของสิทธิ์ที่เกิดจากการหาตัวผู้รับตาส่งไม่พบหรือผู้รับตาส่งบอกปัดไม่ยอมรับมอบของตามมาตรา631ที่พูดกันไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ในส่วนของสิทธิ์ในการหักเงินค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์จากเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดตามมาตรา632อันนี้ก็พูดไปแล้วนะคะต่อมานะคะกรณีของสิทธิ์ในการเรียกเงินค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ในกรณีที่มีผู้ขนส่งหลายคนอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงนะคะอย่างเช่นกรณีที่เรามีการทำสัญญาขนส่งของจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่จริงๆแล้วในการขนส่งของจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่อาจจะมีผู้ขนส่งหลายคนก็ได้อย่างเช่นทอดแรกนะคะเป็นการขนส่งจากกรุงเทพไปนครสวรรค์ทอดที่2จากนครสวรรค์ไปลำปางทอดที่3จากลำปางไปเชียงใหม่ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางนะคะกรณีแบบนั้นนะคะมาตรา633บอกว่าถ้าของนั้นได้ขนส่งไปโดยมีผู้ขนส่งหลายคนหลายทอดท่านว่าผู้ขนส่งทอดหลังสุดอาจใช้สิทธิดังกล่าวไว้ในมาตรา630 631 632นั้นในการเรียกเงินค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์อันค้างชำระแก่ผู้ขนส่งทั่วทุกคนได้นะคะกรณีนี้เพราะอะไรทำไมถึงให้สิทธิ์แก่ผู้ขนส่งทอดหลังสุดผู้ขนส่งทอดหลังสุดคือผู้ที่ยังครอบครองของอยู่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นผู้ขนส่งทอดหลังสุดเนี่ยเป็นผู้เดียวที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะใช้สิทธิยึดหน่วงของเพื่อเรียกเอาค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ได้นะคะในท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นการที่กฎหมายคุ้มครองอะค่ะคุ้มครองผู้ขนส่งทอดหลังสุดไม่ให้จะต้องมารับผิดนะคะต่อผู้ขนส่งทอดก่อนนะคะในกรณีของค่าระวางพาหนะแล้วก็อุปกรณ์เนื่องจากการที่ตนไม่ได้ใช้สิทธิยึดหน่วงที่ตนมีนั่นเองนะคะทีนี้นะคะมาดูในเรื่องของความรับผิดนิดนึงนะคะความรับผิดของผู้ขนส่งต่อผู้ส่งนะคะมีเรื่องของกรณีของการบุบสลายบุบสูญหายนะคะส่งมอบชักช้าตามมาตรา616นะคะแล้วก็มีในส่วนของความรับผิดในเรื่องของการสูญหายบุบสลายส่งมอบชักช้าจากความผิดของบุคคลอื่นซึ่งตนมอบหมายตามมาตรา617นะคะแล้วก็ในส่วนของความรับผิดร่วมกันของผู้ขนส่งหลายคนหลายท่อตามมาตรา618นะคะมีเรื่องของข้อจำกัดนะคะในเรื่องของความรับผิดของผู้ขนส่งต่อผู้ขนส่งอื่นนะคะในส่วนของมาตรา629นะคะแล้วก็ข้อจำกัดความรับผิดในเรื่องค่าสินไหมทดแทนในกรณีของการส่งของชักช้านะอยู่ที่มา

า621นะคะแล้วก็ในเรื่องของการสิ้นสุดความรับผิดของผู้ขนส่งนะคะจะอยู่ที่มาตรา623นะคะมีเรื่องอายุความที่มาตรา624นะคะเรื่องอายุความเน้นย้ำนิดนึงนะดูให้ดีนะคะว่าอายุความเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะอย่างกรณีเป็นปี1นับแต่ส่งมอบหรือปี1นับแต่ควรจะได้ส่งมอบและมีข้อยกเว้นในกรณีที่มีการทุจริตด้วยนะคะต่อมานะคะการยกเว้นหรือการจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งจะอยู่ที่มาตรา625นะคะรายละเอียดนักศึกษาดูในหนังสือได้เลยค่ะค่ะในเรื่องของรับขนคนโดยสารนะคะรับขนคนโดยสารก็ชัดเจนนะคะจริงๆแล้วถ้อยคำชัดเจนมากเป็นเรื่องของการขนส่งผู้โดยสารนั่นเองนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของหน้าที่ของผู้ขนส่งนะคะอยู่ที่มาตรา635นะคะบอกเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องเดินทางบอกเครื่องเดินทางหากได้มอบหมายให้แก่ผู้ขนส่งทันเวลานะคะท่านว่าจะต้องส่งมอบในขณะที่คนโดยสารถึงนะคะซึ่งในทางปฏิบัติเราก็มักจะเห็นแบบนั้นยกเว้นกรณีที่เกิดปัญหาอะไรบางอย่างเครื่องเดินทางไม่ได้เดินทางมาด้วยหรืออะไรแบบนี้นะคะคือมีเกิดขึ้นนะคะมีเกิดขึ้นอยู่ให้เห็นนะคะต่อมานะคะในเรื่องของสิทธิ์ของผู้ขนส่งนะคะสิทธิ์ของผู้ขนส่งอยู่ที่มาตรา636นะคะบอกว่าถ้าคนโดยสารไม่รับมอบเครื่องเดินทางของตนภายในเวลาเดือนหนึ่งนับแต่วันที่เครื่องเดินทางนั้นถึงซ้ายผู้ขนส่งอาจเอาออกขายท่อตลาดได้นะคะทำไมถึงให้สิทธิ์นี้ทำไมกฎหมายถึงให้สิทธิ์นี้กับผู้ขนส่งเพราะว่าการที่เก็บเครื่องเดินทางไว้เป็นภาระแก่ผู้ขนส่งที่จะต้องดูแลรักษานะคะแล้วก็ในส่วนของวรรคสองนะคะถ้าเครื่องเดินทางนั้นมีสภาพเป็นของสดเสียได้ผู้ขนส่งอาจเอาออกขายท่อตลาดได้เมื่อของนั้นอยู่แล้วถึงแล้วรออยู่ล่วงกว่า24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าความที่เป็นของสดเสียได้เนาะไม่งั้นจะเกิดความเสียหายได้นะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้ต่อมานะคะมาดูในส่วนของการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งนะคะจะอยู่ที่มาตรา639นะคะอันนี้นักศึกษาไปดูรายละเอียดในหนังสือได้นะคะต่อมานะคะความรับผิดของผู้ขนส่งต่อคนโดยสารอยู่ที่มาตรา634นะคะผู้ขนส่งจะต้องรับผิดต่อคนโดยสารในความเสียหายอันเกิดแก่ตัวเขาความเสียหายอันเกิดแต่ตัวเขาเนี่ยคืออะไรนะคะคืออย่างเช่นกรณีที่ว่าเกิดมีอุบัติเหตุแล้วมีการได้รับการบาดเจ็บจากการขนส่งที่ว่านี้นะคะก็จะมีเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเนาะหรือถ้าหากว่ามีกรณีเสียชีวิตนะคะก็จะมีเรื่องของค่าทำศพนะคะหรือค่าขาดไร้ซึ่งอุปการะของบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะของผู้ที่มีส่วนได้เสียนั่นเองนะคะเป็นต้นเนาะนะคะต่อมานะคะหรือในความเสื่อมเสียอย่างใดๆอันเป็นผลโดยตรงแต่การที่ต้องชักช้าในการขนส่งเช่นอะไรเช่นกรณีที่ผู้โดยสารเนี่ยจะต้องเดินทางต่อนะคะจำเป็นต้องไปต่อรถนะคะแล้วไปไม่ทันนะจะต้องมีหลงค่าที่พักค่าอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะคะเว้นแต่การเสียหายหรือชักช้านั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดแต่ความผิดของคนโดยสารนั่นเองนะคะต่อมานะคะความรับผิดของผู้ขนส่งต่อเครื่องเดินทางนะคะเป็นความผิดในเรื่องของเครื่องเดินทางนะคะอันนี้ก็คือมาดูที่มาตรา637นะคะแล้วก็ความรับผิดเกี่ยวกับเครื่องเดินทางเนี่ยอยู่ที่ในส่วนของมาตรา638ด้วยอันนี้นักศึกษาไปดูเพิ่มเติมเอาเองได้นะคะนอกจากนี้นะคะเราจะมีพระราชบัญญัติ2ฉบับนะคะที่ให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมนะคะเป็นตัวอย่างพระราชบัญญัติแล้วกันเป็นตัวอย่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องอื่นๆนะคะอันแรกก็คือพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเลนะคะพ.ศ. 2534นะคะตอนที่เราดูมาตรา609นะคะเราเห็นแล้วบอกว่าในเรื่องของการรับขนของทางทะเลจะต้องมาดูกฎหมายเฉพาะนะคะของตัวเองนะขอบเขตของพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะก็คือใช้บังคับกับการรับขนของทางทะเลข้ามพรมแดนนะคะเว้นแต่สัญญาการรับขนของในราชอาณาจักรที่คู่สัญญาตกลงกันไว้ว่าให้ใช้พระราชบัญญัตินี้คือเปิดช่องไว้นะคะให้เลือกที่จะใช้พระราชบัญญัตินี้ได้เป็นเรื่องของการรับขนของเท่านั้นนะคะบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และความรับผิดของบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะสิ่งที่อยากให้ดูนะคะความหมายของผู้ขนส่งนะคะตามพระราชบัญญัตินี้นะเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับมาตรา608ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอย่างเช่นกรณีของคำว่าของคำนิยามความหมายเวลาอ่านกฎหมายนะคะอยากให้ดูนิยามความหมายของที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติด้วยนะคะอย่างกรณีของคำว่าของเนี่ยนะคะก็เป็นลักษณะเดียวกันก็คือสังหาริมทรัพย์สัตว์มีชีวิตรวมถึงพาหนะภาชนะขอโทษนะคะภาชนะขนส่งที่ผู้ส่งของเป็นผู้จัดหาเพื่อใช้ในการขนส่งด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่งเนี่ยอาจจะมีความหลากหลายกว่าในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพราะว่ามันมีลักษณะของความข้ามพรมแดนนะคะอย่างเช่นกรณีของสงครามกลางเมืองนะคะหรือกรณีของโจรสลัดนั่นเองนะคะอีกฉบับนึงนะคะคือพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศนะคะพ.ศ. 2558นะคะขอบเขตในการบังคับใช้นะคะชื่อเป็นระหว่างประเทศนะคะแต่ขอบเขตการบังคับใช้เนี่ยใช้กับการรับขนทางอากาศทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศด้วยนะคะ

มีการแก้ไขไปแล้ว1ครั้งเมื่อปีพ.ศ. 2560นะคะเพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับผลระหว่างประเทศทางอากาศคริสตศักราช1999นะคะสิ่งสำคัญสำหรับพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่อยากจะโน้ตไว้ก็คือหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินนะคะเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยนะคะเป็นคำที่เราไม่คุ้นเคยแต่เป็นลักษณะของหน่วยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการจ่ายค่าเสียหายนะคะค่าสินไหมทดแทนนะคะถูกทำขึ้นสร้างขึ้นโดย IMF นะคะ IMF หรือ International Monetary Fund นะคะโดยเป็นการกำหนดมูลค่าในระบบตะกร้าเงินนะคะถ่วงน้ำหนักโดยเงินสกุลหลักของโลกทบทวนและมีการกำหนดสัดส่วนให้มีความเหมาะสมนะคะในทุกๆ5ปีค่ะ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
3: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
2: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
3: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
6: ัน ไกลๆๆอะไร
7: ออกเหมือนเดิมจานนึง
8: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
9: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

โอ้โหทำไมมะนาวเยอะจังหุยนี่ก็มะนาวโหน่าจะเด็ดกลับบ้านแล้วเนี่ยเอ้าสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ Smart Green กับพี่เอกิติพันธ์นาคมงคลเช่นเคยนะครับ Smart Green ในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเรามากันที่สวนมะนาวครับรายล้อมผมด้วยต้นมะนาวแล้วก็มีผลมะนาวจำนวนมากครับมองดูแล้วนะครับก็นึกถึงเมนูแซ่บๆอย่างส้มตำแล้วก็อาหารไทยหลากหลายนะครับที่ใช้มะนาวเป็นส่วนสำคัญนะครับเอาละครับวันนี้ครับผมอยู่กันที่สวนมะนาวในประพรบ้านลุงชิดนะครับซึ่งเป็นของพี่ต้นธรรมรัตน์นั่นเองนะครับอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละครับแต่จะอยู่ที่ไหนนั้นนะครับต้องตามไปดูกันเลยในช่วงเช็คอิน

0: ไรนาสวนผสมพื้นที่ปลูกมะนาวอินทรีย์จุดเช็คอินของรายการสมาร์ทกรีนในวันนี้อยู่ในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครนี่เองครับตามผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินเขตคลองสามวาเป็นเขตสีเขียวซึ่งหมายถึงที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมครับสภาพทั่วไปเป็นท้องทุ่งมีคลองสามวาผ่านกลางพื้นที่และมีคลองซอยเชื่อมระหว่างคลองหลักเป็นก้างปลาประชาชนส่วนใหญ่นั้นประกอบอาชีพเกษตรกรรมครับสวนมะนาวในประพรบ้านลุงชิดนั้นมีเนื้อที่25ไร่สวนเกษตรผสมผสานปลูกไม้ยืนต้นและไม้ล้มลุกหลายชนิดแต่เน้นมะนาวเป็นพืชหลักครับโดยจำหน่ายผลมะนาวสดและกิ่งพันธุ์ดีสามารถสร้างรายได้หลักให้กับครอบครัวแย้มขจรเลยล่ะครับหนึ่งในคนสำคัญกำลังหลักของสวนมะนาวในประพรบ้านลุงชิดนั้นก็คือพี่ต้นธรรมรัตน์แย้มขจรครับบุตรชายคนเดียวของลุงชิดผู้ที่คิดค้นผู้ทำผู้เปลี่ยนเกษตรขาดทุนให้เป็นเกษตรที่ทำกำไรได้และมีความยั่งยืนด้วยเพราะใฝ่รู้และมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนทำให้พี่ต้นธรรมรัตน์แย้มขจรนั้นประสบความสำเร็จในการปลูกมะนาวโดยไม่ใช้สารเคมีและมีลูกค้ามากมายจากการขายมะนาวผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook เอาละครับเรามาพบกับคนเก่งของเรากันเลยครับในช่วงซูมอินสำหรับในช่วงซูมอินในวันนี้นะครับผมมานั่งอยู่กับเจ้าของสวนในประพรบ้านลุงชิดแล้วนะครับซึ่งเป็นสวนมะนาวนะครับชื่อว่าพี่ธรรมรัตน์แย้มขจรหรือว่าพี่ต้นนะครับก่อนอื่นสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ขออนุญาตเรียกพี่ต้นเลยแล้วกัน
1: ได้ครับผม
0: ดูจากบุคลิกแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่าจะเป็นเจ้าของสวนมะนาวแห่งนี้ อยากทราบครับเพราะว่าตอนระหว่างทางที่มาเนี่ยเห็นว่าแถวบริเวณเนี้ยมีแต่ทุ่งนาทั้งนั้นเลยนะครับแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นสวนนาไร่นา
1: ใช่ครับแต่ก่อนเป็นนาข้าวครับเป็นนาข้าวทำนาข้าวหมดเลยทั้งหมด25ไร
0: ่ครับ
1: แต่ตอนนี้มาเปลี่ยนเป็นเกษตรผสมผสานแล้วก็ยืนพื้นมะนาวด้วย
0: อ่ะแล้วตอนนั้นอะที่เป็นนาข้าวทำไมถึงแบบปรับเปลี่ยนมาเป็นแบบไร่นาสวนผสมแบบนี้ครับ
1: สมัยก่อนการทำนาเนี่ยข้าวมันถูก
0: ครับ
1: มันถูกลงแล้วเราอยากจะมาลองว่าพืชตัวไหนที่มันสร้างมูลค่าเพิ่
0: ม
1: ให้กับเกษตรกรได้ก็เราก็เลยเลือกที่จะมาทำมะนาวแล้วก็ปลูกพืชผสมผสานด้วยครับ
0: นี่คือย้อนไปกี่ปีพี
1: ่ย้อนไป8ปีแล้วครับ
0: แล้วทางบ้านสนับสนุนยังไงบ้างอ่ะพี่
1: คือตอนแรกทางบ้านก็ไม่สนับสนุนเท่าไหร่เพราะว่าทางบ้านมองว่ามันเป็นการเกษตรที่แปลกจากชาวบ้านเขา
0: แล้วก็แปลกจากคนรอบข้างเขาไม่ทำกัน
1: เขาไม่ทำกันเพราะว่าแถวนี้ก็ทำนาหมดเลย
0: อ
1: ยู่ดีวันนึงจะกลับบ้านมาเปลี่ยนทำสวนมะนาวเขาก็บอกว่ามันแปลกไปแล้ว

0: ทำยังไงให้ประสบความสำเร็จมันยิ่งยากเลย
1: ครับ
0: ผมก็เลยมาคิดปรับเปลี่ยนในการทำเกษตรผสมผสานด้วยโดยปลูกพืชหลายชนิดปลูกไม้ยืนต้นเลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกมะนาวเป็นหลักเพราะมะนาวเนี่ยมันต้องใช้ทุกวันครับ
1: ครับ
0: คนไทยเนี่ยขาดอะไรไม่ได้เลยก็คือขาดเปรี้ยวแม้จะตำส้มตำเนี่ยว
1: ัน
0: นึงต้องใช้เท่าไหร่ร้านอาหารต้องใช้เท่าไหร
1: ่
0: ผมก็มองว่าเราเนี่ยเป็นพื้นที่กรุงเทพจุดมันใกล้ยุทธศาสตร์เลย
1: มันอยู่ในกรุงเทพความต้องการมะนาวเนี่ยใกล้ด้วยการขนส่งก
0: ็
1: จะต
0: ้
1: องไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเยอะด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับที่ได้ศึกษาเรียนรู้หรือว่าได้เรียนเกษตรมาปะ
0: ไม่ครับไม่ได้จบเกษตรไม่ได้ศึกษาเรียนรู้เลย
1: ไม่ได้มีความรู้เรื่องการทำมะนาวการทำการเกษตรเลย
0: เริ่มมาเรียนรู้ปรับเปลี่ยนกับตอนที่เริ่มปลูกเลยผมทำสองคนกับแฟนก็คือเราทำกันในครอบครัวหมดเลยพ่อแม่แฟนช่วยกันอยากลองดูว่าเราลงทุนไปเนี่ยมัน 250,000 เนี่ยเราจะได้คืนไหมแต่เราที่เราลงทุนไป 250,000 ปุ๊บพอเราปรับเปลี่ยนทุกอย่างช่วยกันเสร็จปุ๊บปีแรกเราประสบความสำเร็จเราคืนทุนมาหมดเลย มันก็เลยเป็นอะไรที่แปลกแหวกแนวทางการเกษตรเลย
1: ที่สวนของเราเนี่ยสามารถแบ่งพื้นที่ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่หรือว่าการทำงานทำไร่นาแบบผสมผสานเนี่ยพี่แบ่งยังไงเพราะว่าในแต่ละสภาพพื้นที่เนี่ยมันมีพื้นที่ที่ไม่เหมือนกันถูกไหมฮะสำหรับของพี่เองอ่ะพี่แบ่งยังไงฮะ
0: อย่างผมเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมด25ไร่บ้านละ2ไร่แล้วก็สวนมะนาวทั้งหมด8ไร่ฮะ
1: 8ไร่นี่คือทำสวนมะนาวอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: พื้นที่อื่น
0: อ่ะพื้นที่อื่นก็อีก2ไร่ก็ปลูกพืชผสมผสานใช่ครับแล้วที่เหลือก็เป็นนาข้าวนาข้าวก็จะเป็นแปลงใหญ่หน่อยเพราะข้าวจากที่เราขายเราเหลือเราก็สีกินเอง
1: ครับ
0: เราก็มีความพอเพียงและข้าวเราก็เก็บไว้กินเองได
1: ้
0: พืชผักเราก็มี
1: เ
0: ราก็กินอยู่ได้ปลาเราก็มีไก่เราก็มีเป็ดเราก็มีเราก็ได้ไข่มากินตลอดครับ
1: คือการทำการเกษตรเนี่ยที่ทำความเห็นของผมเนาะเรื่องของการเกษตรแบบผสมผสานเนี่ยมีข้อดีก็คือว่าระยะเวลาของผลผลิตเนี่ยออกมาจะไม่ตรงกันก็จะแตกต่างจากการทำการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว
0: ใช่ครับ
1: ที่เคยทำ
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็คือเป็นแนวคิดหนึ่งที่คิด
0: ใช่ครับ
1: มาใช่ไหมฮะ
0: ก็คือมันเป็นแนวคิดของผมที่ว่าเราทำเกษตรผสมผสานแต่เราไม่ได้ผสมผสานเหมือนคนอื่นที่เขาทำกันแต่ผมผสมผสานที่แปลกกว่าก็คือผมผสมผสานในเรื่องที่เราไปขายพันไม้ในตลาดออนไลน์ด้วย
1: อ
0: ันนี้ก้าวเข้ามาถึงตลาดออนไลน์แล้วเวลาเราทำต้นไม้ออกมาบางคนคิดว่าขายลูกขายผลอย่างเดียวแต่ผมคิดมองว่ากลับกันว่าถ้าเราขายพันล่ะเราได้ราคากว่าคือคนต้องการพันจากที่เราไปปลูกเนี่ยผลผลิตเราก็ต้องมีดีให้เขาเห็นว่าลูกเราดกผลเราดกจริงถ้าเรามีผลดกลูกดกจริงเขาก็ซื้อพันเราถูกไหมครับ
1: เคล็ดลับของการทำการเกษตรของพี่ก็คือเป็นการทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งก็ทำให้ผลผลิตออกมาดีมากๆด้วย
0: เพราะว่าหนึ่งเลยสารเคมีมันไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็ไม่ดีต่อผู้บริโภคผู้บริโภคเอาไปกินทุกวันนี้โรคร้ายเกิดจากอะไรครับ
1: ครับ
0: จากสารพวกนี้ทั้งนั้นทั้งมะลงมะเร็งเนี่ยสารเคมีเนี่ยผมบอกเลยคือถ้าลงในแหล่งน้ำลงในที่เราเลี้ยงปลาไว้เราฉีดยาฆ่าหญ้าไปฉีดยาฆ่าแมลงไปลงไปในแหล่งน้ำปลาก็กินน้ำปลาก็กินหญ้าที่อยู่ชายบ่อเราก็กินสารเคมีเข้าไปแล้วพืชผักที่เราฉีดลงไปปุ๊บเราเอาไปกินปุ๊บเป็นไงครับร่างกายสะสมทำให้ก่อเกิดมะเร็งทุกวันนี
1: ้คือแรกเริ่มเนี่ยผมเชื่อว่าคนที่เริ่มทำการเกษตรเนี่ยก็คิดอะไรไม่ออกก็ต้องพึ่งพาสารเคมีอันดับหนึ่งก่อน
0: ใช่ครับ
1: แต่คราวนี้อิมแพคที่ส่งผลมาเนี่ยทำให้เราเห็นนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: แล้วก็ทำให้เราเปลี่ยนมาทำการเกษตรแบบอินทรีย์ขึ้นมา
0: คือตอนแรกอะเมื่อ2เดือนแรกที่ผมเริ่มทำผมรู้สึกว่าผมหายใจไม่ออกผมใช้ตอนแรกผมคิดว่าการทำเกษตรเราก็ต้องมีสารเคมีเข้ามาควบคู่ด้วยแต่ผลสุดท้ายปุ๊บเมื่อร่างกายเรารู้สึกว่าเราร่างกายเราฉีดบ่อยร
1: ่
0: างกาย
1: เราแย่
0: ใช่เราเป็นผู้ผลิตเราแย่เลยแล้วคิดดูแล้วผู้บริโภคกินนะครับเข้าไปทุกวันโดยที่เขาไม่รู้เลยพืชผักมาจากไหนว่าใครเป็นผู้ขายมาใครเป็นผู้ผลิตมาน
1: ี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่คือสร้างความน่าเชื่อถือ

0: ผู้บริโภค
1: ใช
0: ่ให้ซื้อสินค้าของเรา
1: ใช่
0: รวมถึงกิ่งพันธุ์ด้วย
1: ใช่
0: เพราะว่าเขาก็น่าจะเห็นต้นแบบไปแล้วว่ามะนาวที่เราปลูกเนี่ยออกมาลูกดกแค่ไหน
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวให้พี่ต้นพูดถึงเทคนิคนะครับในการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ที่เราคุยกันเมื่อกี้เนาะที่บอกว่าคนทำแล้วทำไม่จริงหรือว่าทำอาจไม่ประสบความสำเร็จในมุมมองของพี่ครับการทำที่ประสบความสำเร็จนี่จะต้องมีอะไรบ้าง
1: คือการทำเกษตรอินทรีย์นะครับผมบอกเลย1จะประสบความสำเร็จคืออย่าจิตตกจิตตกนี่คืออะไรครับบางทีใบไม้แมลงกินโดนหนอนกินโดนอะไรกินปุ๊บจิตตกมาแล้วคิดมากแล้วเฮ้ยใบไม้ฉันไม่สวยต้นไม้ฉันไม่สวยต้นไม้ฉันไม่ดูดีใบไม้มั่งละเป็นโรคมั่งละคือถ้าเราจิตตกปุ๊บมันก็จะไม่มันจะทำการเกษตรไม่ประสบความสำเร็จครับในเรื่องการทำเกษตรอินทรีย์นะหนึ่งเลยการทำเกษตรอินทรีย์เราต้องมองถึงสิ่งแวดล้อมรอบข้างสิ่งแวดล้อมการจัดการในสวนเราว่าเป็นยังไงน้ำเป็นยังไงปลาเป็นยังไงอยู่ได้ไหมมันดีกว่าทำเคมีแน่นอนครับ
0: หลายคนอาจมองว่าการทำมะนาวเนี่ยปลูกปล่อยไปเดี๋ยวก็มีผลผลิตออกมาแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอย่างนึงก็คือมักจะมีโรคเกิดขึ้นพี่ทำยังไงอะครับพี่ถ้าเกิดเมื่อมีโรคเกิดขึ้นแล้ว
1: ใช่ครับมะนาวมีโรคร้ายแรงหลายโรคอย่างโรคที่ร้ายแรงที่สุดเลยจริงๆเลยก็คือแคนเกอร์แคนเกอร์นะครับแคนเกอร์เนี่ยมันจะเกิดจากเชื้อราทั้งเกิดในดินแล้วก็ฝนแรกที่ตกลงมามันจะมีกรดทำให้ใบเนี่ยเป็นจุดๆๆสีแดงๆพอเป็นสีแดงเนี่ยครับมันจะเหมือนเป็นลักษณะแบบเนี้ยมันจะเป็นใบไหม้เลย
0: อ๋อก็คือใบด่างใบไหม้
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือโรคแคนเกอร์ใช่ไหม
1: ใช่มันจะเกิดเฉพาะใบที่เป็นยอดอ่อนใหม
0: ่
1: ๆพอเป็นแคนเกอร์ปุ๊บมันก็จะกินไปถึงลำต้นนะครับลำต้นมันก็จะกินแดงๆแดงสุดท้ายปุ๊บมะนาวก็จะยืนต้นตาย
0: ก็คือลามไปเรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: แต่มันมีวิธีแก้ครับวิธีแก้ง่ายเลยก็คือใช้ปูนขาว
0: ครับ
1: ปูนขาวโรยสนามบอลเนี่ยถ้าเราทำอินทรีย์นะครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าใครทำเคมีส่วนใหญ่จะใช้ฟังกูลาฉีดฟังกูลาก็จะเป็นสารสีฟ้าแต่ผมแนะนำให้มาทำอินทรีย์ดีกว่าก็คือใช้ปูนขาวที่โรยสนามบอล
0: ประหยัดต้นทุนกว่าด้วย
1: ประหยัดต้นทุนครับกระสอบละไอถุงละ18บาทโรยสนามบอลก็2ช้อนโต๊ะเนี่ยต่อน้ำ20ลิตรละลายเลยแล้วก็ฉีดพ่นเลยทุกประมาณ10วันหรือ15วันก็ได้ครับช่วงมันจะมีช่วงเวลานะครับแคงเกอร์เนี่ยจะมาช่วงโรคเนี่ยจะมาช่วงหน้าฝน
0: ฝนแรก
1: ช่วงหน้าฝนเลยช่วงหน้าฝนส่วนใหญ่จะเป็นกันเยอะแคงเกอร
0: ์งั้นทุกๆหน้าฝนเนี่ยเราก็ต้องฉีดแบบนี้ตลอดทุกๆ10
1: ใช่ครับก็คือฉีดตอนที่ฝนไม่ตกแล้วหรือว่าฝนหายไปแล้วไม่ให้ฉีดตอนฝนตกหรือว่าเรารู้ว่าฝนจะตกแต่ไปฉีดอยู่ไม่ได้นะครับก็คือการทำมะนาวนอกฤดูมันก็มีเทคนิคของแต่ละคนนะครับหรือของแต่ละสวนมันไม่ได้ยากเลยการทำมะนาวนอกฤดูเนี่ยผมบอกเลยทางสวนเราทำเนี่ยเราทำเป็นอินทรีย
0: ์ครับ
1: แล้วเราใช้เราทุกอย่างมันเป็นอินทรีย์หมดคือผมทางสวนใช้เนี่ยก็คือเป็นน้ำหมักปลา
0: น้ำหมักปลา
1: ครับน้ำหมักปลาก็คือมันจะมีไคโตซาน
0: ครับ
1: ก็คือน้ำหมักปลาเนี่ยปลา5กิโลใส่ลงไปเลยในถังเศษปลานะครับ5กิโลใส่ลงไปในถังเลยเสร็จแล้วปุ๊บเราเอากากน้ำตาลกากน้ำตาลนะครับหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้แต่ผมว่าน้ำตาลทรายแดงดีกว่าน้ำตาลทรายแดง5กิโลใส่ลงไปถังนี้ก็เป็นถัง200ลิตร
0: ครับ
1: ใส่ลงไปเลยแช่ไว้หมักไว้เลยแล้วก็เติมน้ำให้เต็มถังเลยช่วงจังหวะนั้นเราก็ทิ้งไว้ก่อนประมาณ1เดือน
0: โอ้1เดือนเลย
1: ใช่1เดือนเลยครับหรือ15วันก็ได้แต่15วันผมว่ามันยังไม่ย่อยสลายช่วงจังหวะนั้นเราเอาอันนี้ใส่ไปด้วยก็ดีครับนมเปรี้ยวหรือยาคูนั่นเองใส่ไปสัก2ขวดก็ได้2ขวดยาคูหรือลูกแป้งข้าวหมากก็ได
0: ้
1: ลูกแป้งข้าวหมากก็ไปใส่ไปเพื่อให้มันย่อยสลายอีกทีนึง
0: ครับ
1: หรือให้ระเบิดอีกทีนึง
0: หลังจากนั้น1เดือน
1: ใช่ครับหลังจากนั้น1เดือนก็ปล่อยกับระบบน้ำได้เลยลดคนได้หรือว่าเอามาฉีดพ่นก็ได้
0: ครับ
1: ใช่ช่วงนั้นอ่ะเราก็มาผสมกับฮอร์โมนไข่ทำฮอร์โมนไข่ไปเลยฮอร์โมนไข่ก็ไม่ได้ยากครับไข่ไก่2ฟองตีเลยไข่ไก่2ฟองอันนี้คืออัตราส่วนในการทำนะครับไข่ไก่
0: 2ฟองนี่คือต่อ200ลิตรนี่เหรอ
1: ไม่ครับทำใส่ขวดไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาผสมเราค่อยมาผสมฉีดอีกทีนึงไข่ไก่2ฟองแล้วก็มีน้ำจุลินทรีย์หน่อกล้วยน้ำ

0: ดินทีหน่อกล้วยก็คือน้ำหน่อกล้วยเนี่ยที่เราหมักไว้ในการทำน้ำหน่อกล้วยหมักก็คือสับปุ๊บแล้วเราก็เอาไปใส่ถัง200ลิตรแล้วก็หมักไว
1: ้
0: หมักไว้ก็คือเราก็ผสมกับกากน้ำตาลหรือว่าน้ำตาลทรายก็ได้ใส่ไปเลย5โลก็หมักไว้ในถัง200ลิตรพอหมักไว้เสร็จปุ๊บมันก็จะเกิดการย่อยสลายแหละประมาณเดือนนึงแล้วเราก็เอาน้ำตักน้ำกองเอาเศษกล้วยออกแล้วก็น้ำมาทำฮอร์โมนไข่อีกทีนึง
1: คือ2 อย่างนี้คือต้องมาควบคู่กันไหม
0: ใช่ครับต้องมาควบคู่นะครับเวลาเราฉีดเงี้ยเราก็ฉีดสารฮอร์โมนไข่ที่เราจะเร่งดอกช่วงที่จะติดตาดอกแต่ถ้าเราไม่ได้ติดตาดอกเราก็ฉีดน้ำหมักปลาธรรมดาก็ได
1: ้
0: ช่วยให้การเจริญเติบโตเพราะว่าน้ำหมักปลาเนี่ยเขามีไคโตซานอยู่แล้ว
2: คุณผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะช่วยให้มะนาวของเรานั้นออกดอกออกผลและลูกดกตลอดทั้งปีเลยแหละครับในช่วงหน้านี้ครับพี่ต้นธรรมรัตน์ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ต้นแบบการปลูกมะนาวด้วยเกษตรอินทรีย์จะมาเล่าแนวคิดและคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับช่องทางการทำตลาดออนไลน์ในช่วง Go Green
3: Go Green

0: ความอยู่รอดของเกษตรกรในฐานะผู้ผลิตสินค้าเกษตรเมื่อมีผลผลิตแล้วก็ย่อมต้องการตลาดครับเพื่อเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายซึ่งเกษตรกรบางรายอาจประสบปัญหาในเรื่องของตลาดแต่สำหรับเกษตรกรท่านนี้เขาใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางในการบอกเล่าวิชาชีพและจัดจำหน่ายครับพี่ต้นธรรมรัตน์ถือว่าเป็นต้นแบบของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการทำตลาดออนไลน์ความสำเร็จนี้ถูกนำมาถ่ายทอดแก่ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์รุ่นต่อๆไปอีกด้วยครับ
1: นี่คือเพื่อนที่อยู่ใน Facebook เราต้องมีเท่าไหร่ครับ 5,000 คนมันสำคัญที่สุดอันนี้คือเพจส่วนที่มันต้องมีเพจทุกวันนี้ถ้าเราไม่มีเพจเขาก็จะไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครไม่สามารถศึกษาได้
2: วันนี้ก็มาอบรมยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะกับพี่ต้นนะคะก็คือส่วนตัวก็คือทำฟาร์มออร์แกนิกอยู่นะคะปลูกมะเขือเทศผักสลัดผักสวนครัวออร์แกนิกอะไรพวกนี้ค่ะก็รู้สึกจริงๆรู้สึกดีมากเพราะว่ารู้สึกเหมือนเรามีรุ่นพี่อะไรเงี้ยค่ะให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยพี่ต้นก็ให้ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของพวกมาร์เก็ตติ้งออนไลน์นะคะเฟซบุ๊กอะไรพวกนี้การทำตลาดออนไลน์แล้วก็เรื่องของแบรนด์โลโก้ในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งอะไรพวกนี้ค่ะก็ได้ความรู้มากค่ะ
3: วันนี้ผมก็ได้อบรมกับคุณต้นก็มีประสบการณ์ของผมก็คือตอนนี้ผมปลูกกล้วยอยู่ที่บ้านก็มีต้นกล้วยแล้วก็ธรรมดายังไม่มีแพ็กเกจอะไรที่ดูดีนะครับผมก็ทำในสิ่งที่ชาวบ้านนะครับก็เป็นของธรรมดาก็ให้ขายกับตลาดทั่วไปจากการที่อบรมกับคุณต้นแล้วก็มีกายก็ขึ้นมาก็คือมีอยากให้มีแพ็กเกจเป็นของตัวเองอยากสร้างแบรนด์อยากให้มีโลโก้ที่ดูแล้วมีความสะดุดตาอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะสามารถส่งสินค้าออกสื่อกับการตลาดได้มากขึ้นให้คนได้จดจำในภาพลักษณ์ของเราได้มีตัวตนเพิ่มขึ้นนะครับ
4: ทุกวันนี้ผมก็สอนเกษตรกรอยู
5: ่
4: สอนแม้กระทั่งเด็กรุ่นใหม
5: ่
4: ว่าทุกวันนี้โลกเรามันไปไกลแล้วมันเป็นยุค 4.0 แล้วถูกไหมครับยุค 4.0 เนี่ยคือมันเป็นดิจิตอลเทคโนโลยีอะไรทุกอย่างที่มาควบคุมทางการเกษตรหมดเลยแม้กระทั่งเราทำอะไรทุกวันนี้จับโทรศัพท์ขึ้นมาผมเจอคุณเจอผมถูกไหมครับแค่โพสต์เฟซบุ๊กง่ายๆหรือว่าสร้างเพจขึ้นมาทำตลาดออนไลน์ขึ้นมามีคาแรคเตอร์ของตัวเองแต่หนึ่งเลยของการทำเกษตรถ้าคุณโพสทุกวันคนก็จะเห็นคุณว่าคุณทำอะไรอยู
5: ่
4: แม้กระทั่งเพื่อนสู่เพื่อนเขาก็รู้แล้วว่าคุณทำอะไรอยู่และโพสไปอีกหนึ่งปีเต็มเนี่ยว่าคุณยังทำการเกษตรอยู่มันสร้างความน่าเชื่อถือให้คนอื่นแล้วถูกไหมครับ
5: ใช่ครับอยากให้พี่ต้นพูดถึงหลักของการทำการเกษตรแบบออนไลน์ครับที่สำคัญแล้วก็จำเป็นต้องมีครับมันต้องมีอะไรบ้าง
4: หนึ่งเลยการทำตลาดออนไลน์ต้องมีความไม่โกงกินคนอื่นไม่เอาเปรียบคนอื่นแล้วก็สร้างความเชื่อถือให้กับคนอื่นว่าเราทำจริงว่าเราไม่โกงใครจริงมีการส่งของจริงทำทุกอย่างให้ดูเหมือนว่าเราเนี่ยใช้ชีวิตสตอรี่อยู่กับธรรมชาติจริง
5: ๆคือไม่เฟก
4: ไม่เฟก
5: เป็นตัวเราจริงๆ
4: ไม่เฟก
5: ครับแล้วก็โพสทุกวัน
4: ใช่ครับ
5: เหมือนว่าเขาอยู่กับเราทุกวัน
4: ใช่ครับ
5: แม้ว่าจะอยู่กันคนละซีกโลกเนี่ยก็เห็นกัน
4: ใช่ครับเห็นกัน
5: ก็คือเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยี
4: ใช่ในการทำตลาดออนไลน์นะครับหนึ่งเลยก็คือเราต้องมีเพื่อนอ่ะ
5: เครือข่าย
4: ถึง 5,000 คนให้เต็ม Facebook เราก่อนเสร็จแล้วเต็มแล้วเรามี Facebook เดียวไม่ได้เราต้องมีถึง3 Facebook
5: ทำไมล่ะครับ
4: เพื่อให้คนเข้ามาเยอะขึ้นถึง 15,000 คน
5: อ๋อ
4: เข้าใจไหมครับ
5: แต่คือเราก็คือสร้างเครือข่ายของตนเอง
4: ใช่สร้างเครือข่ายของตนเองก่อนเสร็จแล้วเราต้องสร้างเพจนี่คืออะไรเพจนี่คือหน้าร้านของเราเลยคือบอกตัวตนเลยบอกสถานที่บอกทุกอย่างบอกที่อยู่หมดไม่สามารถจะหนีจากเพจได้คุณจะเปิดเพจมาแล้วคุณไปหลอกลวงคนอื่นตำรวจเขาตามเจอคุณหรือคนที่อะไรทุกอย่างเขาตามเจอคุณแน่นอนพอเสร็จแล้วรู้จักกลุ่มไหมครับกลุ่มทางการเกษตรกลุ่มเนี่ยมันมีเป็นร้อยกลุ่มมีเป็นร้อยแท็บเสร็จแล้วปุ๊บกลุ่มเนี่ยมันมีประชากรเป็นหลักแสนที่มาอยู่ในกลุ่มเนี้ย
5: ครับ
4: เราแค่ก๊อปลิงก์หรือแชร์ของเราออกไป
5: ไปโพสต์
4: ใช่ไปโพสต์ออกไปไอ้คนหลักแสนเนี่ย เห็นแค่ 5,000 คนก็ดีใจแล้วเห็นแค่พันคนก็ดีใจแล้ว
5: คือประโยชน์ของกลุ่มเนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่ประชาสัมพันธ์ตัวเราเท่าน
4: ั
5: ้นแต่ยังเป็นการที่คนที่ทําอะไรเหมือนกันได้มาเจอก
4: ัน
5: ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยซึ่งกันและกัน
4: คือกลุ่มทุกวันนี้อย่าง1ไร่พอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ตามรอยพ่อเกษตรพารวยทุกวันนี้กลุ่มพวกนี้มันมีเป็นหลักล้านหลักแสนแล้วที่คนเข้ามาอยากทําเกษตร
5: ครับ
4: ผมก็เลยเชื่อมโยงของผมเองเนี่ยจาก Facebook ผมไปลงตามกลุ่มด้วย
5: สิ่งนี้ก็น่าจะเป็นที่จุดประกายให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่สนใจ
4: ใช่
5: แล้วก็ได้เห็นแวบๆเข
4: ้
5: ามาดูปุ๊บจุดประกายสามารถที่จะเรียนรู้และศึกษาเพิ่มเติมก่อให้เกิดเกษตรกรในอนาคตได้ด้วย
4: ใช่ครับ
5: ครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดนะครับของพี่ต้นซึ่งต้องถือว่าคำพูดของพี่ต้นเนี่ยเป็นไม่ใช่เป็นคำพูดที่ปรุงแต่งและสวยหรูอะไรแต่พิสูจน์ขึ้นมาได้จากการที่เราต้องทำจริงและทำให้เห็นด้วยนะครับแล้วผลิตภัณฑ์ของผลผลิตเนาะผลผลิตที่สวนแห่งนี้นอกจากมะนาวเป็นหลักเนี่ยยังบ้างพี
4: ่ก็มีกล้วยครับ
5: กล้วย
4: มีกล้วยมีมะพร้าวแล้วก็มีมะม่วงมีสะเดามีตามฤดูกาลนะครับ
5: เห็นว่าในอนาคตนี่จะมีทุเรียนด้วยใช่ไหม
4: มีไผ่มีทุเรียนครับในอนาคต
5: ในอนาคตต้องมีทุเรียน
4: น่าจะอีก5ปีครับเพราะตอนนี้ก็ปลูกทุเรียนอยู่ก็เราก็ทำมาเรื่อยนะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ผมบอกเลยเกษตรกรน่ะอย่าไปตามราคาเข้าใจไหมครับตามราคาคืออะไรหนึ่งเลยเกษตรกรทุกวันนี้เขาเรียกว่าตามราคาคืออยู่ดีปุ๊บบอกไอ้นู่นแพงก็แห่ไปทำกันพอไอ้นี่แพงก็แห่ไปทำกันแต่ผลสุดท้ายปุ๊บพอทำกันเยอะจัดราคาจะตกต่ำลงมาถูกไหมครับพอราคาตกต่ำปุ๊บเกษตรกรก็จะบอกว่าเจ๊งบ้างขายไม่ได้บ้างแย่บ้างเป็นหนี้ธ.ก.ส.บ้างเป็นหนี้ธนาคารบ้างส่วนใหญ่แล้วครับ
5: คุณผู้ชมครับวันนี้จากการที่เราได้มาพูดคุยกับพี่ต้นนะครับทำให้เรารู้ว่าการทำการเกษตรนั้นไม่ง่ายและก็ไม่ยากนะครับสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือการที่จะต้องลงมือทำและก็ทำจากใจจริงและก็ด้วยความรักด้วยนะครับซึ่งพี่ต้นนี่ก็เป็นเกษตรกรต้นแบบอีกคนนึงนะครับที่เป็นคนยุคใหม่ที่หันกลับมาทำการเกษตรที่บ้านเกิดของตนเองและอย่างนึงนะครับพี่ต้นก็เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อีกด้วยซึ่งเป็นผู้ที่คอยให้ความรู้ในเรื่องของการเกษตรเผยแพร่กับคนอื่นๆอีกด้วยนะคร
4: ับ ใช่ครับผม
5: และในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ต้นนะครับเจ้าของสวนมะนาวในประพรบ้านลุงชิดเป็นอย่างมากครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกับผมในวันนี
4: ้ครับครับ
5: คุณผู้ชมครับเวลาของเราในรายการสมาร์ทกรีนหมดลงแล้วนะครับสามารถรับชมรายการของเราได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏและก็ลิงก์ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับวันนี้ผมและพี่ต้นต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ครับนะฮะวันนี้ครับนักศึกษาครับนะทุกท่านจะได้มารับฟังนะครับเนื้อหาสาระที่สำคัญในหน่วยที่8นะครับในหลักทั่วไปของหนี้นะครับซึ่งเป็นหน่วยที่เป็นปฐมบทในเรื่องหนี้นะครับซึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายของวิชาของเรานะครับนะบุคคลนิติกรรมแล้วก็หนี้นะครับในหน่วยที่8เป็นหลักการทั่วไปของหนี้นะครับซึ่งมีอยู่2เรื่องสำคัญก็คือสิทธิทางหนี้นะครับสิทธิทางหนี้และวัตถุแห่งหนี้นะครับนะฮะสิทธิทางหนี้นะครับนะสิทธิทางหนี้เนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุคคลสิทธิหรือสิทธิเรียกร้องนะครับบุคคลสิทธิ์เนี่ยนะฮะในหน่วยที่แล้วมาเนี่ยอาจารย์ก็ได้พูดไปแล้วในหน่วยที่7ว่าสิทธิที่มีเหนือบุคคลหรือสิทธิเหนือบุคคลนะครับเรียกว่าบุคคลสิทธิ์นะฮะซึ่งอีกคำหนึ่งนะกระซิบหน่อยนะครับก็คือคำว่าทรัพยสิทธิ์คือสิทธิเหนือทรัพย์แต่นี่เป็นสิทธิเหนือบุคคลหรือบุคคลสิทธิ์นะฮะนะครับโดยนี่เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างบุคคล

สองฝ่ายฮะนะฝ่ายแรกนะครับก็คือเจ้าหนี้ฝ่ายที่สองก็คือลูกหนี้และหนี้นี่มีบ่อเกิดนะครับสองเรื่องก็คือนิติกรรมและนิติเหตุนะครับนะฮะเรื่องซึ่งเมื่อเกิดหนี้แล้วก็คือวัตถุแห่งหนี้นะครับวัตถุแห่งหนี้ก็คือสิ่งที่เจ้าหนี้เรียกให้ลูกหนี้กระทําการเพื่อชําระหนี้นั่นเองนะครับนะซึ่งได้แก่การกระทําการงดเว้นกระทําการและการส่งมอบทรัพย์สินนะครับนะฮะนี่คือความในเบื้องต้นนะครับนะฮะในภาพที่จะเราให้เห็นเรื่องของหนี้นะฮะซึ่งหนี้เนี่ยนะครับบางท่านบอกว่าเป็นวิชาที่เป็นนามธรรมนะครับบอกนะอาจารย์ไปสอนนะครับนะฮะไปสอนเสริมเนี่ยนะครับของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยนะครับอาจารย์ก็จะมักบอกให้นักศึกษาบอกว่าอ้าวถ้าหนี้ให้รู้เรื่องต้องก่อรูปธรรมให้เกิดขึ้นในหนี้ก่อนอ้าวใครมากับเพื่อนบ้างอ้าวดำกับแดงมาด้วยกันอ่ะให้แดงให้ดํายืมเงินก่อนสัก3 บาทนะฮะเราเรียนถึงบ่าย 3ก็บอกบ่าย 3ค่อยคืนนะเพราะอะไรครับเพราะให้เห็นความเป็นรูปธรรมของหนี้ฮะนะฮะของหนี้นะครับนะฮะซึ่งไม่พูดถึงหลักฐานนะฮะอย่างกู้ยืมเนี่ย3 บาทเนี่ยนะครับไม่จําเป็นต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือนะฮะลงลายมือชื่อผู้กู้นะครับเราก็จะพูดถึงในลักษณะนิติสัมพันธ์ในทางหนี้ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปนะครับให้ดํากับแดงได้เห็นและให้เพื่อนในห้องได้เห็นภาพร่วมไปกับดําและแดงด้วยนะครับนะฮะเอาละครับนะฮะสิทธิทางหนี้หรือบุคคลสิทธิ์เนี่ยนะครับเป็นบุคคลสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นสิทธิเรียกร้องที่เป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งนะครับโดยนะครับอย่างที่บอกครับนี่คือความผูกพันนะฮะความผูกพันนี้นะครับนะฮะหลายคนก็นะฮะถ้านะครับยังไม่เดือดร้อนมากนะฮะก็ยังไม่อยากมีความผูกพันนะฮะในลักษณะที่เป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะครับนะฮะในลักษณะที่เป็นเจ้าหนี้กับลูกหนี้แต่บางทีก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับนะเพราะนะครับก็อาจจะมีเหตุนะครับมีมูลหนี้ที่เกิดนะครับเกิดขึ้นนะฮะทั้งจะตั้งใจไม่ตั้งใจนะครับซึ่งนะครับนะหนี้ที่เกิดขึ้นนะครับหนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับนะฮะก็มีนักวิชาการเนี่ยหลายท่านนะครับหลายท่านนะครับได้ให้ความหมายนะครับนะฮะโดยเฉพาะท่านนะฮะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายท่านหนึ่งก็คือท่านศาสตราจารย์กำธรพันธุลาภเนี่ยนะครับนะก็ท่านก็บอกว่านี่ก็คือนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณี2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะครับนะฮะนะครับและก็นะครับนะมีหลายท่านได้นิยามคำศัพท์ของคำว่านี่นะครับนะฮะของคำว่านี่ขึ้นนะครับเพราะว่านะครับถ้าหากนักศึกษาไปพิจารณานะครับตามนี่มาตราแรกเนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่านะครับในมาตรา194แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พูดแต่เพียงว่าด้วยอํานาจแห่งมูลนี้นะครับเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิ์จะเรียกให้ลูกหนี้ชําระหนี้ได้อันหนึ่งการชําระหนี้ด้วยการงดเว้นการอันใดอันหนึ่งย่อมมีได้นะครับนะฮะซึ่งนะครับเมื่อดูตาม194เนี่ยนะครับจะเห็นแต่เพียงว่านะครับ194กำหนดให้เจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้ตามอำนาจแห่งมูลหนี้นะครับหรืออาจจะกล่าวได้ว่านะครับอาจจะกล่าวนะครับกล่าวแบบนะครับเทียบเคียงนะครับเทียบเคียงแบบตรงๆหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับนะฮะคืออาจจะพูดได้อย่างนี้ครับว่านี่เนี่ยหมายถึงความผูกพันตามกฎหมายนะครับระหว่างบุคคล2ฝ่ายได้แก่ฝ่ายเจ้าหนี้กับฝ่ายลูกหนี้โดยมีบ่อเกิดแห่งหนี้หรือมูลแห่งหนี้ดังนี้นะครับนิติกรรมสัญญานะครับก็เป็นมูลแห่งหนี้นะครับละเมิดก็เป็นลาภมีควรได้จัดการงานนอกสั่งและบทบัญญัติของกฎหมายนะฮะดังนั้นเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นแล้วเจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ปฏิบัติการชำระหนี้ดังกล่าวและลูกหนี้ย่อมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติการชําระหนี้นั้นด้วยนะครับนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ทําให้หนี้เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นจากแนวคํานิยามนะครับทีนี้มาดูครับนะฮะพอทราบความหมายแล้วนะครับพอทราบความหมายแล้วก็ต้องมาดูครับว่าบ่อเกิดนะครับนะบ่อเกิดแห่งหนี้นะครับบ่อเกิดแห่งหนี้นะครับบ่อเกิดหรือที่มาของหนี้เนี่ยนะครับมีเรื่องอะไรบ้างนะครับนะฮะเรื่องแรกครับก็คือเรื่องของนิติกรรมครับนะเรื่องนิติกรรมเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้นะครับนะฮะเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้เพราะนิติกรรมนั้นเป็นเครื่องมือที่กฎหมายมอบให้เอกชนนะครับไว้สร้างหรือก่อความผูกพันซึ่งกันและกันหรือในกรณีของเรื่องของเสรีภาพในการแสดงเจตนาและความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนานะครับหรือนิติเหตุชนิดหนึ่งที่เกิดจากการกระทำของบุคคลที่มุ่งประสงค์ต่อผลในทางกฎหมายนะครับนะฮะซึ่งตรงนี้นี่จะทำให้เห็นว่านิติกรรมเนี่ยก็คือนิติเหตุอย่างหนึ่งนั่นเองนะครับนะซึ่งนิติกรรมเป็นอย่างไรทุกท่านก็คงจะได้ศึกษามาแล้วในหน่วยที่3นะครับก็คือการใดๆอันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อ

การผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนหรือระงับซึ่งสิทธินั่นเองนะครับนะฮะอันนี้เป็นสิ่งแรกที่ทําให้เกิดหนี้หรือเป็นบ่อเกิดของหนี้ที่มาแห่งหนี้ประการแรกนะครับประการต่อมาครับก็คือนิติเหตุนิติเหตุนะครับแปลตัวตามตัวคือเหตุในทางกฎหมายนั่นนะครับเหตุในทางกฎหมายนะครับนิติเหตุนี่คือเหตุในทางกฎหมายนะครับซึ่งนะครับอาจเกิดจากเหตุการณ์ตามธรรมชาติหรืออาจเกิดจากการกระทําของบุคคลนะครับซึ่งได้กระทําลงโดยมิมุ่งหมายให้เกิดผลกฎทางกฎหมายนะครับนะเหมือนนิติกรรมนะไม่ได้มุ่งหมายให้เกิดผลเหมือนอย่างนิติกรรมแต่มันเกิดขึ้นแล้วและมีผลในการในทางกฎหมายด้วยซึ่งอย่างแรกก็คือละเมิดนะครับซึ่งละเมิดนั้นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเราเนี่ยได้วางหลักนะครับไว้ในมาตรา420ที่วางหลักไว้ว่าผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นผู้นั้นทำละเมิดฮะผู้นั้นทำละเมิดก็คือนะครับนิติเหตุประการแรกที่ก่อให้เกิดหนี้อย่างหนึ่งก็คือหนี้ละเมิดนะฮะละเมิดนะครับเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดหนี้คือการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อนั่นเองในทางแพ่งนะครับและก่อให้เกิดเสียความเสียหายนะฮะนะฮะในตัวบทบอกก็ดีจริงๆแล้วในทางข้อเท็จจริงก็ไม่ได้ดีนะครับเพราะความเสียหายเกิดขึ้นย่อมไม่ดีแต่ว่านั้นเป็นเพียงสำนวนโบราณในการยกตัวอย่างนั่นเองนะครับแยกประเภทนะครับในส่วนต่อมาก็คือในเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา395ที่เป็นบ่อเกิดหรือมูลแห่งหนี้อีกประการหนึ่งนั่นก็คือจัดการงานนอกสั่งที่กฎหมายวางหลักไว้ว่าบุคคลใดเข้าทําการแทนผู้อื่นโดยเขาไม่ได้ว่าวานขานใช้ให้ทํานะฮะไม่ได้ว่าวานขานใช้ให้ทําหรือโดยไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะทําการนั้นแทนผู้อื่นด้วยประการใดๆนะด้วยประการใดนะบุคคลนั้นจะต้องจัดการงานไปในทางที่จะสมประโยชน์ของตัวการตามความประสงค์อันแท้จริงของตัวการหรือตามที่พึงจะสันนิษฐานได้ว่าเป็นความประสงค์ของตัวการนะครับนะหมายถึงอะไรครับหมายถึงการที่บุคคลเข้าไปจัดการอย่างการงานนี่อย่างใดอย่างหนึ่งแทนผู้อื่นโดยผู้นั้นเขาไม่ได้ใช้ให้ทํามันเองนะครับนะครับหากจัดการสมประโยชน์นะครับนะฮะแก่ผู้นั้นบุคคลดังกล่าวก็มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายที่ตนได้เสียไปจากการเข้าไปจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งคืนได้นะครับอันนั้นก็คือในเรื่องของการจัดการงานนอกสั่งนะครับที่ปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา395ซึ่งเป็นมูลแห่งหนี้หรือบ่อเกิดแห่งหนี้หรือที่มาแห่งหนี้อีกประการหนึ่งนอกเหนือจากละเมิดในส่วนที่เป็นนิติเหตุนะครับและนิติเหตุประการต่อมาก็คือในเรื่องของลาภมิควรได้นะครับลาภมิควรได้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา406ก็วางหลักไว้ครับว่าบุคคลใดได้มาซึ่งทรัพย์สิ่งใดเพราะการที่บุคคลอีกคนหนึ่งกระทำเพื่อชำระหนี้ก็ดีหรือได้มาด้วยประการอื่นโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้และเป็นทางให้บุคคลอีกคนหนึ่งเสียเปรียบนะครับบุคคลนั้นจำต้องคืนทรัพย์ให้แก่เขานะครับอันหนึ่งการรับสภาพหนี้สินว่ามีอยู่หรือหาไม่นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการกระทำเพื่อชำระหนี้ด้วยนะครับนะฮะซึ่งในวรรคสองของมาตรา406บอกว่าบทบัญญัติอันนี้ให้ใช้บังคับตลอดถึงกรณีที่ได้ทรัพย์มาเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมิได้เป็นขึ้นนะครับหรือเป็นเหตุที่ได้สิ้นสุดไปก่อนแล้วนั้นด้วยหมายความว่ายังไงหมายความว่าการที่บุคคลใดได้ทรัพย์มาเพราะการที่บุคคลอื่นทําการชําระหนี้หรือได้มาด้วยประการอื่นๆที่ปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้และเป็นทางให้บุคคลอื่นเขาเสียเปรียบนะครับบุคคลผู้ได้ทรัพย์ไว้ต้องคืนทรัพย์นั้นนะฮะบุคคลนะครับที่ได้ทรัพย์นั้นต้องคืนทรัพย์นั้นด้วยนะครับและนะครับนะฮะมูลแห่งหนี้ที่เป็นนิติเหตุประการสุดท้ายก็คือหนี้ตามกฎหมายนะฮะเช่นในบับที่5เรื่องครอบครัวนะครับบับที่5นี้ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรามี6บับด้วยกันนะบับที่6เป็นเรื่องมรดกแต่ในหนี้ที่เป็นมูลแห่งหนี้ในบับที่5นี้นะครับก็คือค่าอุปการะเลี้ยงดูตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1563นะครับนะครับก็ถือว่าเป็นหนี้ตามกฎหมายนะครับอ๋อและที่สำคัญนะครับหนี้ในเรื่องค่าจัดการมรดกในบับ6ด้วยนะครับมีบับ6ด้วยเช่นกันและก็หนี้ตามประมวลรัษฎากรนะครับพวกนี้เป็นนิติเหตุซึ่งเป็นมูลเหตุของการเกิดหนี้ทั้งนั้นนะครับนะครับทีนี้ประเภทต่างๆของหนี้ที่สําคัญครับนะประเภทต่างๆของหนี้ที่สําคัญนะครับนะฮะประเภทแรกก็คือหนี้ที่มีเงื่อนไขนะครับ
หนี้ที่มีเงื่อนไขนะครับนะฮะในประเภท

ที่สองคือหนี้ที่มีเงื่อนเวลานะครับนะฮะประเภทที่สามคือหนี้แบ่งได้และหนี้แบ่งไม่ได้นะครับนะฮะประเภทที่สี่ก็คือหนี้ประธานและหนี้อุปกรณ์นะครับนะฮะหนี้ที่มีเงื่อนไขนะครับหนี้ที่มีเงื่อนไขนะฮะนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเมื่อหนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับจะหนี้จะเกิดจากมูลอะไรเนี่ยนะครับแสดงว่านะครับก็มีความ

ข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันไม่แน่นอนฮะนะฮะไม่แน่นอนแต่ตกลงกันไปแล้วนะครับตกลงกันไปแล้วนะครับนะเราเรียกตรงนี้นะครับนะเราเรียกนี้ว่านะครับการชําระหนี้มีเงื่อนไขนะครับซึ่งหนี้ประเภทนี้ก็อย่างเช่นหนี้ในสัญญาค้ำประกันหนี้ในสัญญาประกันภัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะฮะหนี้ประเภทต่อมาก็คือหนี้ที่มีเงื่อนเวลานะครับหนี้ที่มีเงื่อนเวลาก็มีลักษณะคล้ายคลึงนะครับกับหนี้ที่มีเงื่อนไขแต่ในกรณีนี้ก็คือหนี้มีเงื่อนเวลาก็คือนะครับเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นแล้วส่งผลให้มีเจ้าหนี้และลูกหนี้เกิดขึ้นแต่ยังไม่สามารถเรียกให้ชำระหนี้กันได้นะครับจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดตามที่ปรากฏในเงื่อนเวลานั้นนะครับตามที่ปรากฏในเงื่อนเวลานั้นนะครับนะฮะหนี้ประกันที่3ก็คือหนี้แบ่งได้และหนี้แบ่งไม่ได้นะครับหนี้แบ่งได้และหนี้แบ่งไม่ได้นะครับทำไมอันหนึ่งแบ่งได้อันหนึ่งแบ่งไม่ได้นะครับนะครับหนี้แบ่งได้นะครับก็คือหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา290ซึ่งวางหลักอย่างนี้ครับว่าถ้าการชำระหนี้เป็นการอันจะแบ่งกันชำระได้และมีบุคคลหลายคนเป็นลูกหนี้ก็ดีมีบุคคลหลายคนเป็นเจ้าหนี้ก็ดีนะครับนะฮะเมื่อกรณีเป็นที่สงสัยท่านว่าคือกฎหมายว่านะครับนะฮะลูกหนี้แต่ละคนจะต้องรับผิดเพียงเป็นส่วนเท่าๆกันและเจ้าหนี้แต่ละคนก็ชอบที่จะได้รับแต่เพียงเป็นส่วนเท่ากันนะครับนะเป็นส่วนเท่าๆกันนะครับต่อมานะครับอันนี้คือหนี้แบ่งได้นะครับต่อมาหนี้แบ่งไม่ได้นะครับหนี้แบ่งไม่ได้นะครับนะฮะนะครับหนี้แบ่งไม่ได้คืออะไรนะครับหนี้แบ่งไม่ได้แบ่งชำระไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา301นะครับบัญญัติไว้ว่านะครับถ้าบุคคลหลายคนเป็นหนี้อันจะแบ่งชำระกันไม่ได้นะครับกฎหมายนะฮะหรือท่านว่าบุคคลนะครับบุคคลเหล่านั้นต้องรับผิดเช่นอย่างลูกหนี้ร่วมกันนะครับนะซึ่งข้อความอย่างนี้เนี่ยนะครับแปลความก็คือให้บุคคลหลายคนซึ่งเป็นหนี้อันจะแบ่งชำระกันไม่ได้นั้นรับผิดนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา290ที่บัญญัติวางหลักไว้อย่างนี้ครับว่าถ้าบุคคลหลายคนจะต้องทำการชำระหนี้โดยทำนองซึ่งแต่ละคนจำต้องชำระหนี้สิ้นเชิงนะครับแม้ถึงว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะรับชำระหนี้สิ้นเชิงได้แต่เพียงครั้งเดียวกล่าวคือลูกหนี้ร่วมกันก็ดีเนี่ยนะครับเจ้าหนี้จะเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้แต่คนใดคนหนึ่งสิ้นเชิงหรือโดยส่วนก็ได้ตามแต่จะเลือกนะครับนะฮะแต่ลูกหนี้ทั้งปวงก็ยังคงต้องผูกพันอยู่ทั่วทุกคนจนกว่าหนี้นั้นจะได้ชำระเสร็จสิ้นเชิงนะครับอันนี้เป็นลักษณะของหนี้ที่แบ่งไม่ได้ซึ่งต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมนะครับนะต่อมาหนี้ประธานและหนี้อุปกรณ์ฮะหนี้ประธานและหนี้อุปกรณ์นะหนี้ประธานเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นแล้วมีความสมบูรณ์กับตนของสมบูรณ์ในตัวของตัวเองนะครับนะฮะเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้หนี้ประเภทนี้ก็ได้แก่หนี้ทั่วไปที่มีผลสมบูรณ์แล้วก็คือหนี้นะครับจากสัญญาต่างๆนะครับหนี้จากสัญญาต่างๆนะครับนะฮะซึ่งนะครับนะฮะเมื่อมีหนี้ประธานแล้วก็ต้องมากล่าวถึงหนี้อุปกรณ์ฮะหนี้อุปกรณ์นั้นเป็นหนี้ซึ่งประกอบหนี้ประธานนะครับต้องมีหนี้ประธานนะครับหนี้อุปกรณ์คือนะครับหนี้ที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้หากไม่มีหนี้ประธานนะครับนะฮะความสมบูรณ์ของหนี้อุปกรณ์นั้นจะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของหนี้ประธานนะครับถ้าหนี้ประธานไม่สมบูรณ์หนี้อุปกรณ์ก็ย่อมไม่สมบูรณ์ตามหนี้ประธานนั้นด้วยนะครับนะฮะทีนี้ในเรื่องนะครับวัตถุแห่งหนี้นะครับวัตถุแห่งหนี้นะครับวัตถุแห่งหนี้นะครับมีอยู่3ประการด้วยกันนะครับวัตถุแห่งหนี้มีอยู่3ประการก็ด้วยกันก็คือการกระทำการนะครับการงดเว้นกระทำการและการส่งมอบทรัพย์สินนะครับนะฮะนะครับการกระทำการการงดเว้นกระทำการและการส่งมอบทรัพย์สินนะครับซึ่งเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นแล้วเจ้าหนี้มีสิทธิที่เรียกร้องหรือที่เราเรียกว่าบุคคลสิทธิ์สิทธิเหนือบุคคลนะครับในอันที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้นะฮะในอันที่จะเรียกร้องให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้นะครับเว้นแต่หนี้นั้นจะเป็นหนี้ขาดอายุความหนี้ขาดหลักฐานหรือหนี้ที่เป็นการพ้นวิสัยที่จะชำระหนี้นะพ้นวิสัยคืออะไรทวนอีกครั้งไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับนะฮะและนะครับทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้นะครับทรัพย์เป็นวัตถุแห่งหนี้คืออะไรนะครับพอพูดถึงวัตถุแห่งหนี้3ประการแล้วเราก็ต้องมาทราบว่าทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้เนี้ยนะคืออะไรนะครับก็คือนะครับทรัพย์อันเป็นวัตถุในการชำระหนี้อาจเป็นทรัพย์ที่ยังไม่ได้กำหนดแน่นอนหรือทรัพย์เฉพาะสิ่งก็ได้นะฮะ
ก็ได้นะครับนะฮะแล้วโดยการเลือกทรัพย์

อันเป็นวัตถุแห่งหนี้นั้นนะครับนะถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นนะครับลูกหนี้นะครับจะเป็นฝ่ายเลือกหรืออาจตกลงให้เจ้าหนี้หรือบุคคลภายนอกเป็นผู้เลือกก็ได้นะครับการเลือกทําได้โดยการแสดงเจตนาต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะครับนะฮะนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับนักศึกษาต้องเข้าใจนะครับในรูปแบบและวิธีการนะครับนะฮะรูปแบบและวิธีการที่กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยวางหลักในเรื่องของวัตถุแห่งหนี้เอาไว้นะครับนะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆฮะการกระทําการนะฮะการกระทําการนะครับยกตัวอย่างเช่นในมาตรา213วรรค2ที่บอกว่าเมื่อสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับชําระหนี้ได้ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทําการอันหนึ่งอันใดนะครับเจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระทําการอันนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้แต่วัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทํานิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับศาลจะสั่งให้ถือเอาตามคําพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได้นะครับนะฮะนะครับหรือในกรณีการงดเว้นกระทําการนะครับนะฮะการงดเว้นกระทําการซึ่งมีหลักการประกอบกันระหว่างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา190ประกอบกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา213วรรค3ที่วางหลักไว้ว่านะครับนะฮะส่วนนี่ซึ่งมีวัตถุเป็นอันจะให้งดเว้นการอันใดเจ้าหนี้จะเรียกร้องให้รื้อถอนการที่ได้กระทําลงแล้วนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายและให้จัดการนะครับอันควรเพื่อการภายหน้าด้วยก็ได้นะครับนะฮะอันนี้ได้ถูกวางหลักไว้ในนี่ที่นะครับให้งดเว้นนะครับงดเว้นกระทําการนะครับให้งดเว้นกระทําการและประการสุดท้ายวัตถุแห่งหนี้ที่มีสาระเป็นการส่งมอบทรัพย์สินนะครับการส่งมอบทรัพย์สินในตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา213ไม่ได้กําหนดวิธีบังคับไว้เป็นพิเศษดังเช่นการงดเว้นกระทําการนะฮะจึงจะได้บังคับตามนะครับนะฮะมาตรา213วรรคหนึ่งนะฮะนะครับซึ่งวางหลักอย่างนี้ครับว่าถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชําระหนี้ของตนเจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับชําระหนี้ก็ได้เว้นแต่สภาพแห่งหนี้จะไม่เปิดช่องให้ทําเช่นนั้นได้นะครับนะฮะนะครับนี่นะครับก็เป็นส่วนที่เป็นวัตถุแห่งหนี้นะครับทีนี้นะครับหนี้อะไรบ้างนะครับเมื่อมีหนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับหนี้อะไรบ้างที่ลูกหนี้ปฏิเสธนะครับการชําระหนี้ได้ซึ่งได้พูดไปเมื่อ3ประเภทนะครับเมื่อคู่นี้3ประเภทนะครับก็คือหนี้ขาดอายุความครับนะฮะนะครับยกตัวอย่างเช่นในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193นะครับทับ9นะครับซึ่งบัญญัติไว้ว่าสิทธิเรียกร้องอย่างใดๆถ้าไม่ได้ใช้บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดสิทธิเรียกร้องนั้นเป็นอันขาดอายุความบังคับกันไม่ได้แล้วนะครับนะฮะและหนี้ที่พ้นวิสัยนะครับหนี้ที่การชำระหนี้กลายพ้นวิสัยนะครับในภายหลังก่อนหนี้โดยพฤติการที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับตามมาตรา219วรรคหนึ่งนะครับอย่างเช่นนะครับกรณีที่ทรัพย์นั้นไม่สามารถที่จะคืนกันได้แล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของลูกหนี้นะครับเกิดขึ้นภายหลังก่อนหนี้ยกตัวอย่างนะครับไปเช่ารถไปนะไปเอารถไปเข้าห้องน้ำปรากฏว่าเกิดไฟไหม้นะครับไฟไหม้จากอะไรครับจากที่มีฟ้าผ่าลงมาบนรถเนี่ยเสียหายไปหมดทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยก็พ้นวิสัยที่จะชําระกันนะครับนะฮะแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับนะฮะในเรื่องขาดอายุความพ้นวิสัยนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือหนี้ที่ขาดหลักฐานนั่นเองครับนี่ก็คือเนื้อหาสาระในส่วนของหน่วยที่8นะครับนะฮะซึ่งเป็นเรื่องของนะครับหนี้หลักการทั่วไปของหนี้นั่นเองครับนักศึกษาทุกท่านครับ ครับนักศึกษาครับเมื่อนักศึกษาได้เห็นสาระสําคัญได้ทราบถึงที่มาที่ไปในเรื่องของหลักการทั่วไปของหนี้แล้วนะครับนะต่อไปนะครับที่อาจารย์จะนําเสนอทุกท่านนะครับนั่นก็คือแนวคําถามคําตอบเช่นเคยครับซึ่งแนวคําถามคําตอบนี้นะครับนะฮะขอย้ําอีกนะครับนักศึกษาสามารถดูนะครับแล้วลองตั้งคําถามจากวัตถุประสงค์ที่เอกสารการสอนเนี่ยนะครับในทุกหน่วยฮะจะมีวัตถุประสงค์นะฮะมีวัตถุประสงค์ประจําแผนหน่วยแผนตอนนะฮะโดยเฉพาะในส่วนแผนตอนตรงนั้นสําคัญนะครับนะฮะสำคัญมากอันนี้ขออนุญาตแนะนํานักศึกษาเลยว่านะครับนะฮะในแต่ละวัตถุประสงค์นั้นนะครับจะนะครับชี้ให้นักศึกษานะครับทราบว่าในตอนนี้นะครับจากหน่วยนี้ซึ่งแผนหน่วยก็มีวัตถุประสงค์ก็สําคัญมากๆเช่นเดียวกันนะครับในตอนก็มีวัตถุประสงค์ซึ่งสําคัญนะฮะโดยแผนตอนนี้แหละครับจะชี้นะครับชี้

ให้พวกเราเห็นนะเห็นถึงอะไรครับเห็นถึงความประสงค์ของนะฮะการศึกษาในหน่วยนั้นตอนนั้นนะครับเช่นอธิบายในเรื่องของมูลนะบ่อเกิดแห่งนี้ได้นะฮะนักศึกษาก็ไปเจาะดูซิว่าบ่อเกิดแห่งนี้เนี่ยโอ้โหเขาพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับมีสาระสําคัญอย่างใดบ้างนะครับตรงนี้นักศึกษาก็ไปได้นะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูครับนะฮะแนวคําถามคําตอบที่ปรากฏอยู่ในหน่วยที่8นะฮะว่ามีอะไรบ้างโดยข้อที่1ครับนะฮะโอ้โหพูดถึงแนวคิดของนักกฎหมายสําคัญท่านหนึ่งก็คือท่านศาสตราจารย์คำธรพันธุราษฎร์ที่ท่านอาจารย์ได้ให้คํานิยามไว้นะครับคําถามจึงถามว่าข้อใดคือคําอธิบายความหมายคําว่านี่ของท่านนะฮะข้อ1ครับข้อกไก่นิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีโดยฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายอีกฝ่ายหนึ่งนะครับนะฮะต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะครับข้อขอไข่นิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีโดยต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ของตนข้อคอควายครับนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีซึ่งต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ที่ตนต้องปฏิบัติงองูครับนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีทั้งสองฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะครับและข้อจอจานครับนะนิติสัมพันธ์นะครับระหว่างคู่กรณีที่ไม่จํากัดฝ่ายเลยนะฮะซึ่งแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ตามกฎหมายต่ออีกฝ่ายหนึ่งนักศึกษาจะเห็นนะครับว่าทุกข้อนั้นขึ้นด้วยคําว่านิติสัมพันธ์เพราะนี่เป็นความสัมพันธ์ทางด้านกฎหมายหรือเราเรียกว่านิติสัมพันธ์นะฮะและสิ่งที่ท่านอาจารย์กำธรท่านได้กล่าวไว้ซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาและก็จดจําในส่วนสําคัญนี้จะอยู่ที่ข้อนะครับงองูครับนิติสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณี2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต่ออีกฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายเจ้าหนี้และลูกหนี้นั่นเองนะครับข้อต่อมาครับข้อใดกล่าวเกี่ยวกับความเป็นบุคคลสิทธิ์ของหนี้ได้ถูกต้องนะฮะแปลความอีกครั้งอาจารย์จะย้ำมากบุคคลสิทธิ์ก็คือสิทธินะครับสิทธิเหนือบุคคลนะฮะกอไก่นี่เป็นหน้าที่ผูกมัดบุคคลผู้ก่อหนี้ขอไข่นะครับนี่เป็นสิทธิเหนือบุคคลซึ่งก่อให้เกิดความผูกพันเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องข้อควายนี่เป็นสิทธิของบุคคลตามเรื่องนิติสัมพันธ์ทั่วไปงองูนะครับนี่เป็นสิทธิที่ผูกมัดผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายซึ่งข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อขอไข่ครับนี่เป็นสิทธิเหนือบุคคลซึ่งก่อให้เกิดความผูกพันเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้นอันนี้เอาที่ถูกที่สุดนะครับนะถูกที่สุดและถูกต้องที่สุดนะฮะถ้าใกล้เคียงนั้นเรียกว่าไม่ถูกนะฮะข้อ3นะครับนะฮะเมื่อครู่ก็ได้พูดไปนะฮะอะไรครับที่ไม่ใช่ประเภทของหนี้นะครับนะฮะ4ข้อนี้นะครับนะ5ข้อนี้มี4ข้อที่เป็นประเภทของหนี้นะครับกอไก่เป็นหนี้แบ่งได้นะมีครับถือว่าเป็นประเภทของหนี้ขอไข่หนี้แบ่งไม่ได้ก็เป็นฮะเป็นประเภทของหนี้นะครับคอควายฮะหนี้อุปกรณ์โอ้นี่อุปกรณ์ก็เป็นนะครับก็เป็นหนี้ที่อาศัยความสมบูรณ์จึงก่อให้เกิดนะครับนะฮะซึ่งก็เกิดหลังหนี้งองูคือหนี้ประธานนะจะมีหนี้อุปกรณ์ต้องมีหนี้ประธานก่อนดังนั้นทั้งหนี้ประธานและหนี้อุปกรณ์นะครับนะทั้งหนี้ประธานและอุปกรณ์เป็นประเภทของหนี้นะฮะส่วนหนี้ถาวรนะครับหนี้ถาวรเนี่ยไม่มีโอกาสได้อะไรครับเรียกว่าฟื้นตัวขึ้นมาเลยนี่ไม่มีนะครับนะฮะหนี้ถาวรไม่ใช่ประเภทของหนี้ดังนั้นคําตอบก็คือสิ่งที่ไม่ใช่ประเภทของหนี้คือหนี้ถาวรนั่นเองนะครับนะฮะต่อไปครับข้อที่4ฮะข้อสุดท้ายข้อใดกล่าวเกี่ยวกับกรณีที่ลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชําระหนี้ของตนได้ถูกต้องอ๋อละเลยนะครับละเลยนะฮะเจ้าหนี้นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าทั้งกขคงจนะครับขึ้นด้วยถ้อยคําในลักษณะที่บอกว่าลูกหนี้นะถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชําระหนี้ของตนหรือลูกหนี้ไม่ยอมชําระหนี้นั่นเองนะครับนะฮะนี่จะร้องขอต่อใครนะครับเพื่อนะครับให้สั่งบังคับชําระหนี้นะเพื่อให้สั่งบังคับชำระหนี้เจ้าหนี้จะไปที่ตรงไหนนั่นเองนะครับนะฮะข้อกอไก่นะครับบอกว่านะครับไปร้องต่อพนักงานสอบสวนสิไปร้องยังไงฮะไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันหรือยังไงซึ่งในเรื่องนั้นนะครับเรื่องนั้นนะครับนะฮะอาจจะไปในส่วนของหนังสือรับสภาพหนี้หรืออะไรต่อมีอะไรแต่กรณีนี้นะครับนะฮะ
คือกระบวนการในการร้องแล้วนะครับร้องขอให้สั่งนะครับดังนั้นพนักงานสอบสวนจึงยังไม่ใช่ฮะยังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะฮะนะไปร้องขอต่อพนักงานบังคับคดีได้ไหมเจ้าพนักงานบังคับคดีจะเกิดขึ้นจากกรณีที่ภายหลังจากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดนะครับนะมีคำบังคับไปออกหมายบังคับแล้วจึงจะไปบังคับคดีนี่ก็ยังนะยังไม่ถึงบังคับคดีนะไปร้องขอต่อพนักงานอัยการพนักงานอัยการบอกเรื่องทางอาญานะครับอัยการก็เยอะแล้วไปคนอื่นได้ไหมนะครับไปร้องขอต่อศาลถูกต้องครับศาลจะใช้บารมีของท่านให้เป็นที่พึ่งในการนะครับดำเนินกระบวนพิจารณาเพื่อให้เกิดการชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้ให้ถูกต้องต่อไปข้องอจึงถูกข้อจอนะครับเจ้าพนักงานยุติธรรมจังหวัดนั้นเป็นกรณีที่นะครับเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนทั่วไปนะครับแต่ถ้าเรื่องลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชำระหนี้ของตนเจ้าหนี้ชอบที่จะร้องขอต่อศาลนะครับขีดเส้นใต้เลยนะครับให้สั่งบังคับชำระคดีนั้นได้ข้อที่ถูกจริงข้อเป็นข้อจอข้ององูครับข้ององูเป็นข้อที่ถูกต้องครับนักศึกษาครับนี่คือนะครับคำถามตัวอย่างของหน่วยที่8ทั้ง4ข้อครับครับหวังว่านักศึกษาจะนำสิ่งเหล่านี้กลับไปทบทวนและใช้ประโยชน์ได้ในโอกาสต่อไปครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีครับนักศึกษาในวันนี้นะครับเราก็จะมาดูเนื้อหาในเรื่องที่8นะครับความผิดการปกครองและการยุติธรรมนะครับเนื้อหาทั้งหมดของเราในวันนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับก็จะว่าด้วยเรื่องความผิดเกี่ยวกับการปกครองนะครับแล้วก็ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมนะครับเนื่องจากเนื้อหาของในเรื่องที่8เนี่ยนะครับก็จะมีฐานความผิดอยู่หลายฐานความผิดนะครับวันนี้ก็อาจจะดูได้เฉพาะในเรื่องที่ใกล้ตัวกับเรานะแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเรามาเริ่มกันในเรื่องที่1นะครับความผิดเกี่ยวกับการปกครองนะครับนะซึ่งเพราะอะไรนะครับเราถึงต้องมาศึกษากันนะครับเนื่องจากว่าการบริหารราชการแผ่นดินทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานในด้านไหนๆนะครับก็ต้องใช้เจ้าพนักงานนะครับเป็นกลไกนะครับในการขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยมันมีความสำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับกฎหมายเนี่ยนะจึงต้องให้ความคุ้มครองแก่เจ้าพนักงานไว้เป็นพิเศษนะเช่นกันนะครับเจ้าพนักงานก็ถืออำนาจในมือนะปฏิบัติหน้าที่ราชการนะครับกฎหมายนะก็ต้องมีการควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานให้อยู่กับร่องกับรอยเป็นไปตามกฎหมายด้วยนะครับนะโดยสรุปเนี่ยนะก็คือกฎหมายอาญาของเราเนี่ยฮะก็จะมีทั้งเรื่องที่คุ้มครองเจ้าพนักงานและควบคุมเจ้าพนักงานในเวลาเดียวกันนะครับนะส่วนความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมนะครับก็แน่นอนนะครับเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนะตั้งแต่ผู้พิพากษานะครับอัยการนะครับนะพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับก็

จ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยหากมีการกระทำความผิดต่อเจ้าพนักงานในกลุ่มนี้นะหรือว่าเจ้าพนักงานเกี่ยวกับการยุติธรรมเนี่ยไปกระทำความผิดเนี่ยก็ต้องรับโทษนะหนักกว่านะไปกระทำต่อเจ้าพนักงานโดยทั่วไปนะครับนะเรื่องแรกนะครับความผิดเกี่ยวกับการปกครองนะครับนะความผิดเกี่ยวกับการปกครองนะครับมาดูก่อนว่าลักษณะของการคุ้มครองเจ้าพนักงานเนี่ยนะมีลักษณะยังไงนะอย่างกรณีแรกนะตัวอย่างก็คือมาตรา393นะครับการดูหมิ่นผู้อื่นเนี่ยนะตามตัวบทเนี่ยนะครับเป็นการดูหมิ่นคนทั่วไปนะที่ไม่ใช่เจ้าพนักงานนะครับโทษก็คือจะจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะครับจะอยู่ที่มาตรา136นะตรงเนี้ยผู้ถูกดูหมิ่นเปลี่ยนไปแล้วนะเป็นการดูหมิ่นผู้ที่เป็นเจ้าพนักงานนะครับโทษเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับก็คือเป็นจำคุกไม่เกิน1ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เป็นหนึ่งในมาตรการที่คุ้มครองการทำงานของเจ้าพนักงานนะว่าถ้าหากคุณไปดูหมิ่นนะเห็นในข่าวบ่อยๆใช่ไหมฮะมาแจกใบสั่งมาล็อกล้อเนี่ยนะด่าเลยเนี่ยนะครับก็จะมีความผิดตามมาตรา136นี้นะครับอันนี้ก็นะพูดง่ายๆคือถ้าไปกระทำความผิดต่อเจ้าพนักงานนะครับโทษก็จะสูงกว่าปกตินะนี่เป็นการคุ้มครองนะฮะต่อมาควบคุมล่ะนะควบคุมก็อย่างเช่นในกรณีของมาตรา352นะเป็นความผิดฐานยักยอกนะเป็นบุคคลทั่วๆไปนะไปกระทำความผิดฐานยักยอกนะโทษก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าพนักงานแล้วไปยักยอกนะอันนี้จะเป็นมาตรา147นะโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีนะหรือตลอดชีวิตนะแล้วปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 400,000 บาทเนี่ยเช่นได้ว่าตรงเนี้ยก็จะเป็นการควบคุมเจ้าพนักงานว่าถ้าหากคุณมีตำแหน่งหน้าที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้วไปกระทำความผิดนะครับโทษที่จะต้องรับนะก็ต้องสูงกว่าหนักกว่าคนทั่วไปกระทำความผิดนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นตัวอย่างของการควบคุมการทำงานของเจ้าพนักงานนะครับต่อมานะครับความหมายของเจ้าพนักงานคือใครล่ะนะแต่เดิมเนี่ยนะครับยังไม่มีคำนิยามว่าอย่างชัดเจนนะครับเราก็ต้องอาศัยคำพิพากษาศาลฎีกาในการอธิบายความหมายนะแต่ปัจจุบันเนี่ยประมวลกฎหมายอาญานะครับหยัดเอาไว้แล้วนะในมาตรา1วงเล็บ16นะครับได้พูดถึงความหมายของเจ้าพนักงานเอาไว้นะว่าหมายความว่าบุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงานหรือได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ว่าเป็นประจำหรือชั่วคราวและไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคำนิยามของเจ้าพนักงานนะก็จะไม่มีปัญหาต่อไปนะว่ากรณีไหนบ้างนะครับที่เข้าข่ายนะเป็นความผิดต่อเจ้าพนักงานหรือว่าเจ้าพนักงานกระทำความผิดนะครับนะนี่ก็อธิบายนะฮะลักษณะของคำนิยามที่ได้กล่าวไปนะครับก็คือต้องนะกรณีไหนบ้างที่ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานนะครับก็แบ่งเป็น3กรณีย่อยๆนะครับนะฮะซึ่งนะครับหลักการที่สำคัญอีกประการนึงก็คือนะครับไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองก็ดีควบคุมก็ดีนะครับนะฮะจะจำกัดเฉพาะที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการเท่านั้นหากเป็นเรื่องนอกเหนือหน้าที่นะครับอันนี้ก็จะมีสถานะเหมือนกับบุคคลธรรมดานะถึงแม้จะเป็นตำรวจนะเราไปด่าตำรวจแต่มันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับหน้าที่อันนี้ก็เป็นแค่ดูหมิ่นบุคคลธรรมดานะเพราะฉะนั้นนะครับนอกจากจะต้องเป็นเจ้าพนักงานแล้วนะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ด้วยนะครับครับข้อสังเกตการที่สองก็คือหากไม่ใช่เจ้าพนักงานนะครับก็มีความผิดเพียงแค่เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานเท่านั้นนะครับไม่สามารถเป็นตัวการร่วมได้นะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะขององค์ประกอบในส่วนของผู้กระทำความผิดนะว่าถ้าหากกฎหมายบอกว่าต้องเป็นเจ้าพนักงานนะจึงจะเป็นความผิดแล้วบุคคลทั่วไปไปร่วมทำผิดกับเจ้าพนักงานเนี่ยเต็มที่ก็เป็นได้แค่ผู้สนับสนุนนะครับนะนี่ก็เป็นข้อสังเกตนะครับต่อมานะครับก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานเนี่ยมีหลายมาตรานะครับก็จะขออนุญาตยกมานะเฉพาะมาตราที่ใกล้ตัวนะครับแล้วก็นักศึกษาอาจารย์เห็นได้บ่อยๆนะครับในข่าวก็ดีนะครับนะฮะเรื่องแรกนะครับก็เป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะตามมาตรา136นะครับผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะซึ่งกระทำการตามหน้าที่หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่ต้องระวางโทษเนี่ยนะฮะจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าผู้ถูกดูหมิ่นต้องเป็นเจ้าพนักงานนะครับและการดูหมิ่นนั้นเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่นะครับถ้าเป็นการดูหมิ่นเรื่องส่วนตัวนะครับตำรวจไปจอดรถขวางหน้าบ้านนะทหารไปขับรถชนท้ายอย่างเงี้ยนะครับไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของเขาเลยเนี่ย
นะฮะเราไปดูหมิ่นเราไปด่านะครับก็ไม่ผิดตามมาตรา136นะก็ผิดแค่ดูหมิ่นซึ่งหน้าทั่วไปนะครับนะนี่ก็เป็นข้อสังเกตนะครับนะว่าต้องเกี่ยวข้องกับหน้าที่นะครับนะอันนี้ก็เห็นในข่าวบ่อยนะฮะนะครับตำรวจเรียกให้จอดจะแจกใบสั่งจอดรถขวางจอดรถผิดกฎจราจรจะแจกใบสั่งเนี่ยนะแล้วก็ประชาชนก็ไม่พอใจก็ไปด่าว่าด้วยคำหยาบๆคล้ายๆนะอันนี้ก็เข้าข่ายเป็นความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานได้นะครับต่อมานะครับแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรา137นะครับผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานนะซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวางโทษนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จนะเป็นบททั่วไปนะครับมาตรา137เนี่ยนะเดี๋ยวเราศึกษาต่อไปเนี่ยนะมันก็จะมีบทเฉพาะนะว่าถ้าเป็นความเท็จเกี่ยวกับคดีอาญานะก็จะต้องรับโทษหนักขึ้นนะ137เนี่ยก็เป็นการแจ้งความเท็จแก่เจ้าพนักงานทั่วๆไปนะฮะอย่างเช่นโฉนดที่ดินไม่หายแล้วไปแจ้งว่าหายอย่างเงี้ยนะหรือว่าเคยสมรสแล้วนะแล้วก็ไปแจ้งจดทะเบียนสมรสแล้วบอกว่ายังไม่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนเนี่ยอันเนี้ยก็จะเข้าข่ายเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จนะครับอันนี้ก็จะอย่างที่บอกว่าเป็นบททั่วไปนะครับนะฮะนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมีบทเฉพาะต่างๆนะอาจจะเป็นเรื่องความเท็จเกี่ยวกับคดีอาญาการฟ้องเท็จการเบิกความเท็จต่างๆนะก็จะเฉพาะเจาะจงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็นะนอกจากการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแล้วนะครับก็ต้องมีองค์ประกอบด้วยว่าอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายจึงจะเป็นความผิดนะถ้าแจ้งไปแล้วมันไม่ทำให้ใครเสียหายเลยนะไม่ทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายเลยก็ไม่เป็นความผิดนะครับอันนี้นักศึกษาก็ต้องลองไปดูว่าอย่างไรบ้างมันถึงจะเข้ามันถึงจะครบองค์ประกอบความผิดนะครับต่อมานะครับต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานนะอันนี้ก็เป็นอีกมาตราหนึ่งนะที่ใกล้ตัวเห็นในข่าวบ่อยๆนะครับผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่ต้องระวางโทษนะครับไม่ใช่แค่ด่าไม่ใช่แค่ดูหมิ่นและอันนี้ต่อสู้ขัดขวางเลยนะครับไปต่อยไปเตะไปแย่งตัวผู้ต้องหาต่างๆนานานะครับนะอันนี้ก็จะมีความผิดตามมาตรา138นี้นะครับซึ่งนักศึกษาก็ดูให้ดีนะครับว่ามาตรา138เนี่ยนะครับต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานก็ผิดแล้วนะรวมไปถึงผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา138นะครับแต่ข้อสังเกตก็คือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตรงเนี้ยต้องมีกฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับว่าเขามีหน้าที่ต้องช่วยเจ้าพนักงานนะครับอย่างเช่นกำนันเนี่ยแน่นอนเป็นเจ้าพนักงานสารวัตรกำนันนะครับก็มีกฎหมายบัญญัติเอาไว้นะว่าต้องช่วยเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่นะครับอันนี้ก็ต้องนะเป็นบทอีกบทบัญญัตินึงที่คุ้มครองการทำงานของเจ้าพนักงานนะไม่ให้ใครมาต่อสู้ขัดขวางนะครับต่อมานะครับนะอันนี้ก็จะเป็นบทเหตุที่ต้องรับโทษหนักขึ้นนะการต่อสู้ขัดขวางมีการใช้กำลังขู่เข็นนะก็ต้องรับโทษหนักขึ้นนะครับต่อมานะครับข่มขืนใจเจ้าพนักงานนะครับมาตรา139นะครับผู้ใดข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่หรือให้ละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กำลังรุสลายหรือขู่เข็นว่าจะใช้กำลังรุสลายต้องระวางโทษนะครับอันนี้ก็เป็นการข่มขืนใจเจ้าพนักงานที่มันเกี่ยวข้องกับหน้าที่นะครับอย่างเช่นขับรถแข่งกันมานะครับตำรวจ2นายจะไปจับเด็กวัยรุ่นนะครับที่เข้าร่วมในการแข่งรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยนะครับจะจับ2คนแต่ปรากฏว่าเพื่อนอีก30คนเดินมาถ้าจับมีเรื่องแน่อย่างเงี้ยตำรวจเห็นท่าไม่ดีแล้วตัวเองมี2คนมี2นายพรรคพวกผู้ต้องหามีกัน30อย่างเงี้ยไอ้การกระทำของพวกพรรคพวกของผู้ต้องหาอันเนี้ยก็จะเป็นความผิดตามมาตรา139นะครับข่มขืนใจให้เจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติการตามหน้าที่นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรานะครับที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับต่อมานะครับให้สินบนเจ้าพนักงานนะครับมาตรา144นะครับตรงเนี้ยเป็นการเอาผิดคนที่ให้สินบนนะครับคนที่ให้สินบนแก่เจ้าพนักงานนะครับมาตรา144นะครับผู้ใดให้ขอให้หรือรับว่าจะให้นะอาจจะเป็นทรัพย์สินก็ได้หรือประโยชน์อื่นใดก็ได้นะครับให้แก่ใครล่ะเจ้าพนักงานสมาชิกสภานิติบัญญัติสมาชิกสภาจังหวัดนะครับสภาเทศบาลเพื่อจูงใจให้กระทำการไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่นะต้องระวางโทษ

นะข้อสังเกตของมาตรานี้ก็คือนะครับไม่จำเป็นว่าต้องให้ในขณะนั้นนะฮะนะเฉยได้ว่ามาตรา144เนี่ยให้ทันทีก็ได้ขอให้ก็ได้หรือรับว่าจะให้ก็ได้นะอาจจะไปให้กันในอนาคตก็ได้นะแล้วให้อะไรล่ะอาจจะเป็นทรัพย์สินนะเงินทองแก้วแหวนนาฬิกาก็ได้หรือเป็นประโยชน์อื่นใดก็ได้นะครับนะไม่จำเป็นต้องเป็นตรงเงินเสมอไปนะฮะเป็นการได้ใช้บริการร้านอาหารฟรีโรงแรมฟรีก็ได้นะครับและที่สำคัญก็คือนักศึกษาต้องลองสังเกตว่าต้องเป็นการนะครับให้ไปนะโดยมีเจตนาเพื่อจูงใจนะครับให้กระทำการไม่กระทำการหรือประพฤติการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่นะนี่เป็นข้อสังเกตที่สำคัญของ144นะครับต้องเป็นการให้สินบนเพื่อไปทำสิ่งที่ผิดนะถ้าให้ไปทำในสิ่งที่ถูกอันนี้ประชาชนไม่ผิด144นะแต่เจ้าพนักงานที่รับเนี่ยถึงแม้จะรับไปทำในสิ่งที่ถูกก็ผิดนะฮะนะเดี๋ยวเราจะมีอีกมาตราหนึ่งให้เราดูกันนะแต่มาตรา144นี้เอาผิดคนที่ให้สินบนเจ้าพนักงานจะเป็นความผิดก็ต่อเมื่อให้สินบนไปเพื่อให้เจ้าพนักงานเนี่ยไปกระทำในสิ่งที่ผิดไปกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่นะนี่ก็เป็นหัวใจของมาตรานี้นะฮะนะครับต่อมานะครับ148นะครับเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบนะเอาผิดตัวเจ้าพนักงานและใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจจูงใจให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้นะซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนะครับต้องระวังโทษนะมาตรา148เนี่ยนะครับเราเรียกมีชื่อเล่นเรียกว่าแกล้งจับนะคือเขาไม่ผิดแล้วไปจับเราเรียกเงินอันนี้จะผิด148นะครับนะอันนี้คือเป็นเรื่องแกล้งจับนะเขาไม่ผิดเขาไม่ฝ่าไฟแดงแล้วไปแกล้งจับเราเรียกเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา148นะส่วน149นะเจ้าพนักงานรับสินบนนะครับอันนี้คือปฏิบัติหน้าที่แต่ต้นนะเขาฝ่าไฟแดงแล้วจับแต่พอจับแล้วถึงเรียกเงินเรียกทองเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะจะแตกต่างกันก็คือนะฮะเป็นการเรียกรับสินบนนะครับไม่ว่าการกระทำนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่อันนี้เป็นการป้องกันเอาไว้นะครับไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ถ้าคุณเป็นเจ้าพนักงานและไปเรียกรับประโยชน์เรียกรับสินบนเป็นความผิดทั้งสิ้นนะครับตรงเนี้ยนักศึกษาก็ต้องดูว่ามาตรา148กับ149ต่างกันยังไง148เป็นเรื่องการแกล้งจับแล้วเรียกเงิน149เป็นเรื่องทำตามหน้าที่เขาผิดจริงจับแล้วถึงไปเรียกเงินนะครับอันนี้ก็เป็นความแตกต่างต่อมานะครับเจ้าพนักงานยักยอกก็เป็นเรื่องที่เจ้าพนักงานคนนั้นมีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินนะแล้วก็ไปเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนเองนะเป็นการเอาตัวทรัพย์ไปนะนี่ก็จะเป็นความผิดฐานยักยอกนะเจ้าพนักงานยักยอกต่อมานะ151เจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตนะก็คือไม่ได้เอาตัวทรัพย์ไปแล้วแต่อาศัยที่ตัวเองเนี่ยมีหน้าที่แสวงหาประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ตัวทรัพย์นะที่เห็นได้บ่อยก็คืออย่างเช่นเอารถหลวงไปใช้เนี่ยอย่างเงี้ยเข้าข่ายผิดตามมาตรา151นะครับแต่คือไม่ใช่เป็นการเบียดบังเอาตัวทรัพย์ไปแบบเรื่องยักยอกนะครับนะอันนี้ก็คือต่อมาคือ157นะเป็นบททั่วไปเลยนะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตนะเป็นบททั่วไปถ้าไม่เข้ามาตราไหนก็จะมาผิดมาตรานี้157

ต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรมนะเป็นเจ้าพนักงานกลุ่มเฉพาะแล้วนะครับนะอย่างเช่นผู้พากษาอัยการพนักงานสอบสวนก็ดีนะครับมีความผิดฐานอะไรบ้างล่ะนะฮะฐานแรกนะครับก็คือเรื่องการให้สินบนเจ้าพนักงานในการยุติธรรมนะคล้ายคลึงกันนะครับเปลี่ยนเจ้าพนักงานทั่วไปเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการอัยการผู้ว่าคดีพนักงานสอบสวนนะครับลักษณะคล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าการให้สินบนเนี่ยให้ต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมนะก็จะมีมาตรา167บัญญัติเอาไว้โดยเฉพาะนะครับต่อมานะครับแจ้งความเท็จนะเกี่ยวกับคดีอาญาอันนี้จะเป็นบทเฉพาะแล้วใช่ไหมฮะเมื่อสักครู่นี้เราดูไปแล้วแจ้งความเท็จกรณีทั่วไปแต่ถ้าเป็นความเท็จเกี่ยวกับคดีอาญานะแล้วไปแจ้งต่อใครล่ะต่อพนักงานอัยการผู้ว่าคดีพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาคือเป็นความเท็จที่มันเกี่ยวข้องกับคดีอาญานะโทษก็จะหนักขึ้นนะแล้วก็จะเป็นความผิดตามมาตรา172นี้นะครับฟ้องเท็จนะมาตรา175นะครับผู้ใดเอาความเท็จนะผู้ใดเอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อศาลว่ากระทำความผิดอาญานะครับหรือกระทำความผิดอาญาแรงกว่าที่เป็นแรงกว่าที่เป็นนะต้องระวังโทษนะครับอันนี้เป็นเรื่องนะครับฟ้องเท็จนะครับนะจะเห็นได้ว่ามาตรา175เนี่ยนะครับจะเอาผิดเฉพาะการเอาความเท็จนะที่เกี่ยวกับคดีอาญาเท่านั้นไปฟ้องนะครับนะถ้าเป็นเรื่องคดีแพ่งนะเป็นเรื่องแพ่งทางแพ่งเรื่องผิดสัญญา

นะครับต่างๆนานาเนี่ยผิดสัญญาซื้อขายผิดสัญญาเช่านะฮะลัมเมอร์ต่างๆเนี่ยถ้าเอาความเท็จเรื่องทางแพ่งไปฟ้องเนี่ยไม่ผิดนะฮะไม่ต้องรับโทษทางอาญานะครับนะแต่ถ้าผู้ถูกฟ้องเขาเสียหายอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งเรียกเงินเรียกทองกันนะฮะเอาความเท็จทางแพ่งไปฟ้องไม่ผิดอาญาแต่อาจจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนะครับเฉพาะเอาความเท็จที่เกี่ยวกับคดีอาญาเท่านั้นเนี่ยไปฟ้องต่อศาลจึงจะเป็นความผิดฐานฟ้องเท็จนะมาตรา175นะฮะนักศึกษาก็จำไว้เป็นหลักง่ายๆว่าฟ้องเท็จเนี่ยเฉพาะคดีอาญาเท่านั้นที่มีความผิดนะครับต่อมาเบิกความเท็จอันนี้ไม่ใช่เรื่องฟ้องละเป็นเรื่องการไปเบิกความในศาลนะไปเป็นผู้เสียหายไปเป็นพยานต่างๆนานานะแล้วไปเบิกความในชั้นศาลนะฮะตรงเนี้ยเบิกความเท็จเนี่ยมีความผิดทั้งเบิกความเท็จในคดีอาญาเบิกความเท็จในคดีแพ่งเป็นความผิดทั้งสิ้นนะฮะมาตรา177เบิกความเท็จนะในการพิจารณาคดีต่อศาลถ้าความเท็จนั้นเป็นข้อสำคัญในคดีต้องระวางโทษอันเนี้ยมาตรา177นะจะเป็นการเบิกความเท็จในคดีแพ่งนะถ้าเป็นการเบิกความเท็จในคดีอาญาต้องรับโทษหนักขึ้นตาม177วรรค2นะครับนะนี่ก็จะเป็นความแตกต่างนะถ้าฟ้องเท็จเฉพาะฟ้องคดีอาญาเป็นเท็จเท่านั้นที่มีความผิดแต่ถ้าเบิกความเท็จนะครับไม่ว่าจะเบิกความเท็จในคดีแพ่งก็เป็นความผิดเบิกความเท็จในคดีอาญาก็เป็นความผิดและต้องรับโทษหนักขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเบิกความเท็จนะครับนะฮะต่อมานะครับความผิดฐานเจ้าพนักงานในการยุติธรรมรับสินบนนะครับอันนี้ก็คล้ายคลึงกันนะครับว่าถ้าหากคุณเป็นเจ้าพนักงานนะครับในตำแหน่งที่กฎหมายระบุเอาไว้นะในมาตรา201นะนะตุลาการนะครับผู้พักศาลนั่นแหละนะครับพนักงานอัยการนะครับผู้ว่าคดีปัจจุบันไม่มีละนะหรือพนักงานสอบสวนนะเป็นเจ้าพนักงานที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมนะครับเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนะครับสำหรับตนเองก็ได้นะหรือเรียกไปให้คนอื่นก็ได้นะครับนะโดยมิชอบนะครับเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวังโทษนะหลักการคล้ายคลึงกันนะครับเพียงแต่เปลี่ยนตัวผู้กระทำผิดจากเจ้าพนักงานทั่วไปนะเป็นเจ้าพนักงานในการยุติธรรมนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นการเรียกรับสินบนนะครับอาจจะเป็นเงินทองก็ได้นะหรือประโยชน์อื่นใดก็ได้นะอย่างที่บอกไปนะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทองเสมอไปอาจจะเป็นประโยชน์ในการได้ใช้ห้องพักไปพักในโรงแรมฟรีอย่างเงี้ยไปกินอาหารฟรีอย่างเงี้ยนะก็เข้าข่ายเป็นการเรียกรับสินบนละนะครับและการเรียกรับหรือยอมจะรับเนี่ยนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องให้เรียกไปเพื่อตัวเองจะได้ใช้ประโยชน์อาจจะเป็นการเรียกเพื่อให้ผู้อื่นก็ได้นะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่หลักการคล้ายคลึงกันนะครับนะและข้อสำคัญอีกประการนึงก็คือนะการเรียกรับหรือยอมจะรับเนี่ยนะครับไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่นะครับหลักการเดียวกันนะครับไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่นะครับนะฮะผู้กระทำความผิดทำผิดจริงๆนะครับนะตามหน้าที่อัยการต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลนะแล้วปรากฏว่าพนักงานอัยการคนนั้นดันไปเรียกเงิน2ล้านนะถ้าจ่ายเงินมา2ล้านแล้วฉันจะฟ้องผู้ต้องหาให้ทั้งที่มันก็เป็นการกระทำการตามหน้าที่โดยปกติตรงนี้ก็เป็นความผิดนะฮะนะครับอันนี้ก็นะการเรียกรับยอมจะรับสินบนเนี่ยนะครับไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่นะครับก็เป็นความผิดทั้งสิ้นนะครับนะนี้ก็เป็นการควบคุมนะการทำงานนะของเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมนะครับนะต่อมานะครับเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับช่วยนะครับผู้กระทำผิดมิให้ต้องรับโทษนะการหลบหนีที่คุมขังทำให้ผู้อื่นหลุดพ้นจากที่คุมขังนะครับให้ที่พำนักแก่ผู้หลบหนีที่คุมขังนะแล้วก็กรณีเจ้าพนักงานทำให้ผู้ถูกคุมขังหลุดพ้นจากการคุมขังนะตรงเนี้ยนะก็จะเป็นกลุ่มของฐานความผิดนะที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดนะซึ่งนักศึกษาอาจจะได้เรียนมาแล้วนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนนะว่าถ้าในกรณีผู้สนับสนุนเนี่ยต้องเป็นการสนับสนุนก่อนหรือขณะกระทำความผิดนะครับถ้าเขาทำผิดเสร็จแล้วเขากำลังหลบหนีแล้วเราไปช่วยเนี่ยอันนี้จะไม่ใช่ผู้สนับสนุนแล้วนะมันจะเป็นความผิดตามมาตรา189นะครับช่วยผู้กระทำผิดมิให้ต้องรับโทษนะเขาปล้นร้านทองมาไปชิงทองมา
นะกำลังหลบหนีแล้วเราไปช่วยเนี่ยอันนี้จะเป็นความผิดตามมาตรา189นะส่วนมาตรา190เนี่ยหลบหนีที่คุมขังคือถูกจับและฝากขังในชั้นสอบสวนฝากขังในชั้นพิจารณาคดีแล้วหลบหนีจากที่คุมขังนะก็จะเป็นความผิดตามมาตรานี้190นะฮะต่อมานะทำให้ผู้อื่นหลุดพ้นจากที่คุมขังไปช่วยอ่ะนะครับคนร้ายไม่ได้หนีเองนะฮะแต่ญาติอย่างเงี้ยไปช่วยให้หนีออกมาจากเรือนจำก็ดีนะครับอย่างเงี้ยก็จะเป็นความผิดตามมาตรา191นะครับต่อมานะครับให้ที่พำนักผู้หลบหนีที่คุมขังนะคือเขาแหกคุกมาแล้วนะพูดง่ายๆแหกคุกนี่แหละนะแหกคุกมานะครับแล้วก็ให้ที่อยู่ให้ที่พักนะอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามมาตรา192นะครับนะนอกจากนั้นนะครับตัวเจ้าพนักงานนะที่มีหน้าที่ควบคุมนะผู้ถูกคุมขังนะครับและทำให้ผู้ถูกคุมขังเนี่ยเขาหลุดพ้นจากการคุมขังเนี่ยตัวเจ้าพนักงานก็มีความผิดตามมาตรา204ด้วยนะครับนะนี่ก็จะเป็นกลุ่มของความผิดที่เกี่ยวข้องกับการเป็นการทำให้การจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาเนี่ยสามารถกระทำได้นะแล้วก็การควบคุมให้อยู่ในการควบคุมของหน่วยงานของรัฐเนี่ยเพื่อที่จะนำไปพิจารณาคดีเอาผิดลงโทษเนี่ยนะเป็นไปได้นะครับนะไปช่วยให้เขาหลบหนีไปให้ที่พำนักพักพิงต่างๆนะก็ผู้ที่กระทำก็จะมีความผิดนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาโดยสรุปนะครับของเรื่องที่8นะความผิดเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรมนะที่สำคัญก็คือนะครับเนื้อหาในเรื่องที่8เนี่ยโดยหลักการก็คือกฎหมายเนี่ยต้องการที่จะคุ้มครองนะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานของเจ้าพนักงานนะเพราะฉะนั้นต้องดูก่อนว่าผู้ที่ถูกกระทำก็ดีหรือผู้กระทำความผิดก็ดีเนี่ยนะครับมีสถานะเป็นเจ้าพนักงานไหมนะก็ต้องย้อนไปดูคำนิยามนะว่าเจ้าพนักงานคืออะไรนะและประการที่2เป็นเจ้าพนักงานไม่พออย่างเดียวไม่พอนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะคุ้มครองก็ดีควบคุมก็ดีเนี่ยนะมันต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ด้วยนะถ้าเป็นเรื่องนอกเหนือหน้าที่ถึงแม้จะเป็นเจ้าพนักงานนะก็ไม่มีความผิดฐานความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานนะครับอย่างเช่นเป็นเจ้าพนักงานตำรวจทั่วๆไปอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีอย่างเงี้ยน้อยแล้วไปกระทำความผิดเรียกภาษีเกินคิดภาษีน้อยเกินไปอย่างเงี้ยนะก็ไม่ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนะครับนะก็เบื้องต้นเป็นเจ้าพนักงานไหมสองมีหน้าที่เกี่ยวข้องไหมนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนะถึงแม้จะเป็นเจ้าพนักงานก็ดีแต่ไม่ใช่เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นโดยตรงอย่างเงี้ยก็เป็นได้แค่ผู้สนับสนุนเท่านั้นไม่สามารถเป็นตัวการร่วมได้นะครับอย่างเช่นมีตำรวจ2นายนายนึงมีหน้าที่เฉพาะเจาะจงคือมีหน้าที่ดูแลปืนของโรงพักอีกคนนึงเป็นตำรวจเฝ้ายามทั่วไปนะเป็นสายตรวจไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลปืนของโรงพักเลยแล้วปรากฏว่าตำรวจ2นายเนี้ยนะไปร่วมกันเบียดบังเอาปืนไปนะเฉพาะนายตำรวจที่มีหน้าที่ในการดูแลปืนเท่านั้นที่จะผิดฐานเจ้าพนักงานยักยอกส่วนอีกคนหนึ่งถึงแม้จะเป็นตำรวจเหมือนกันแต่เขาไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลอาวุธปืนเลยก็ผิดเพียงแค่เป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์นะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับที่นักศึกษาต้องพิจารณานะว่า1เป็นเจ้าพนักงานไหมนะครับ2มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กระทำนั้นไปหรือเปล่านะครับนะก็เป็นเรื่องที่นักศึกษาต้องพิจารณาให้ดีนะแล้วก็ต้องแยกให้ได้นะว่าแต่ละฐานความผิดมันมีความเหมือนความต่างกันยังไงนะครับเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะเจ้าพนักงานเรียกสินบนเนี่ยนะฮะคือยังไงการแกล้งจับนะแล้วเรียกเงินก็ดีต่างจากการปฏิบัติหน้าที่จับแล้วเรียกเงินยังไงนะอันนี้ก็ต้องไปทำความเข้าใจแยกแยะให้ได้ว่าแต่ละฐานความผิดเนี่ยมันมีความเหมือนมีความต่างกันยังไงนะคนให้สินบนนะครับให้ไปทำในสิ่งที่ถูกเขาไม่ผิดนะตำรวจจะจับผู้ร้ายให้เงินไปแสนหนึ่งให้รีบไปจับอย่างเงี้ยคนที่ให้ไม่ผิดฐานให้สินบนแต่เจ้าพนักงานที่รับนะถึงแม้จะรับไปทำหน้าที่รับไปจับคนร้ายก็เป็นความผิดฐานเจ้าพนักงานรับสินบนได้นะครับตรงนี้ก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหานะที่เป็นสาระสำคัญนะของเรื่องที่8นะความผิดเกี่ยวกับการปกครองและการยุติธรรมนะครับก็เป็นเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญนะฮะนะนักศึกษาก็ต้องลองพิจารณาดูให้ดีนะครับก็มีความสำคัญนักศึกษาจะพบเจอนะครับในข่าวต่างๆนะว่านะครับเจ้าพนักงานทำผิดอย่างนั้นเจ้าพนักงานทำผิดอย่างนี้การแจ้งความเท็จต่างๆนะครับนะนี่ก็จะเป็นบท
ที่

อย่างที่บอกไปว่าเป็นการทำให้การบริหารราชการแผ่นดินนะครับมันเป็นไปได้โดยราบรื่นนะครับแล้วก็กฎหมายก็ต้องทั้งคุ้มครองและควบคุมนะอันนี้ก็จะเป็นกฎหมายอาญานี่ก็เป็นกฎหมายที่เป็นการทั่วไปนะนอกจากนั้นนักศึกษาก็อาจจะได้ยินกฎหมายเกี่ยวกับการเอาผิดเจ้าพนักงานที่ทุจริตอาจจะเป็นกฎหมายปปทกฎหมายปปชก็ว่าไปในกฎหมายเฉพาะนะแต่ในส่วนของกฎหมายอาญาเนี่ยนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานก็จะมีอยู่2เรื่องนี้แหละครับนะการความผิดกับการปกครองและการยุติธรรมนะครับก็เนื้อหาอาจจะค่อนข้างเยอะนะนักศึกษาก็ต้องบริหารจัดการในการทำความเข้าใจให้ดีครับนะซึ่งในวันนี้ก็คงมีเวลาแต่เพียงเท่านี้ก็ขออนุญาตยุติการบรรยายในเรื่องที่8ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
3: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
4: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็น
5: ร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
6: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
7: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
8: ้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
9: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ชมครับวันนี้จะพูดเรื่องของหน่วยที่8นะครับในชุดสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยหน่วยที่8จะว่าด้วยพรรคการเมืองกับกระบวนการทางการเมืองไทยนะครับถ้านักศึกษาอ่านหน่วยนี้ทั้งหมดนะครับหน่วยนี้ก็จะประกอบด้วย4ตอนจะเริ่มตั้งแต่ปูพื้นนะครับว่าแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพรรคการเมืองจะเป็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะไปสู่เรื่องของพรรคการเมืองในต่างประเทศนะครับทั้งพรรคการเมืองในประเทศที่มีระบบการเมืองประชาธิปไตยและพรรคการเมืองในประเทศที่มีระบบการเมืองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนักศึกษาลองนึกภาพดูนะฮะในประเทศต่างๆทั่วโลกเราอยู่ในประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเอเชียนี่มันกว้างไปทางตะวันตกเราเอเชียใต้ก็มีใหญ่ๆก็มีอินเดียปากีสถานบังกลาเทศศรีลังกาอย่างนี้นะครับถ้าเอเชียตะวันออกอยู่เหนือเราขึ้นไปเนี่ยก็มีจีนญี่ปุ่นเกาหลีอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็จะมีโอชิเนียด้วยไปทางแปซิฟิกตอนใต้มีออสเตรเลียนิวซีแลนด์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีตรงข้ามกับเราก็มีอเมริกานึกจินตนาการไปว่าพรรคการเมืองมีอยู่ในทุกประเทศแต่จะเป็นรูปแบบใดผมก็แบ่งคร่าวๆว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยกับไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยยุคที่เราเรียกกันว่ายุคหลังสงครามเย็นเนี่ยมันมีประเทศที่กำลังพัฒนาประชาธิปไตย

ไทยเราก็น่าจะอยู่ในลักษณะนั้นด้วยนะครับเพราะเราผ่านการยึดอำนาจของผู้นำทหารที่เรียกว่าการรัฐประหารคูปเดอตาเนี่ย2557นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเริ่มกันใหม่มีการเลือกตั้งนะครับก็จะพูดถึงส่วนนั้นแต่พอตอนที่3นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของพรรคการเมืองไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับนะครับตั้งแต่เราย้อนไปประวัติศาสตร์เราตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการเมืองปกครอง2475นะครับแต่ตอนนั้นพรรคการเมืองยังไม่ได้รับการยอมรับเรามาเริ่มกันตอนมีรัฐธรรมนูญฉบับที่3นะ2489เราจึงเริ่มเขียนว่าให้คนไทยจัดตั้งพรรคการเมืองได้นะครับก็จะดูเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับจนถึงภายใต้กฎหมายพรรคการเมือง2560นะครับตรงนั้นในตอนสุดท้ายก็จะมาดูว่าพรรคการเมืองนี่มีความสำคัญและมีบทบาทอย่างไรต่อการที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยพอตอนนี้เราก็เริ่มมีการเลือกตั้งเราก็มองไปว่าเราจะพัฒนาการเมืองเราไปสู่ประชาธิปไตยและพรรคการเมืองทำยังไงบ้างนะครับในการเปลี่ยนผ่านแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะดูว่าบทบาทของพรรคการเมืองไทยกับเรื่องการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองนะครับเพราะเสถียรภาพทางการเมืองไทยมีปัญหามากและส่วนหนึ่งก็เกี่ยวกับพรรคการเมืองทีนี้มาดูตอนที่หนึ่งนี่นะครับแนวคิดทฤษฎีเนี่ยแนวคิดทฤษฎีก็จะพูดด้วยหลักๆนะครับก็คือเรื่องของความหมายของพรรคการเมืองนะครับพรรคการเมืองเนี่ยถ้าคือพรรคการเมืองในโลกเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันมีคนจัดไว้เป็นจำนวนน่าจะเป็นร้อยๆระบบนะครับเพราะแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันเลยนะถ้าท่านนึกถึงสหรัฐอเมริกาเรานึก2พรรคใหญ่นะครับรีพับลิกันกับเดโมแครตแต่ความเป็นจริงแล้วในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีพรรคการเมืองนับเป็น10พรรคนะมีพรรคเล็กๆน้อยๆเยอะแยะมากมายครับแม้กระทั่งผู้สมัครอิสระในอังกฤษเราได้ยินชื่อ2พรรคใหญ่นะครับมีอนุรักษ์นิยมกับพรรคแรงงาน Conservative Party กับ Labour Party แต่ความเป็นจริงแล้วมีพรรคย่อยเยอะแยะมี Liberal มี Social Democrat มีแม้กระทั่ง Socialist ในฝรั่งเศสมีเป็น10พรรคนะครับเพราะฉะนั้นระบบพรรคมันก็มีเยอะทีนี้จะมาให้ความหมายพรรคให้ครอบคลุมทั้งหมดในระบบพรรคนี่ก็จะลำบากแต่พูดกว้างๆนะครับผมบอกว่าถ้ามองกว้างๆก็หมายเขามีคนนะครับมีความสนใจกันในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเมืองเศรษฐกิจสังคมหรือแม้กระทั่งเรื่องอื่นๆบางคนก็มีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องก็มารวมกันแล้วก็จัดตั้งพรรคจัดองค์กรพรรคนะองค์กรก็หมายถึงมีระบบการทำงานมีคณะกรรมการมีหน่วยงานย่อยต่างๆทำหน้าที่เพื่อจะไปสู่เป้าหมายพรรคการเมืองเป้าหมายคืออะไรคือเป้าหมายในการเอานโยบายของพรรคหรือว่าเป็นอุดมการณ์หรือความคิดต่างๆของพรรคที่ไปบอกกับสาธารณชนให้สาธารณชนเลือกผู้สมัครของพรรคแล้วเข้าไปทำงานในระบบการเมืองหลักๆก็คือในระบบรัฐสภาถ้าได้เป็นรัฐบาลก็จะเอานโยบายเหล่านั้นนะครับไปผลักดันให้เป็นนโยบายสาธารณะที่เรียกว่า public policies นะที่ออกมาเป็นนโยบายต่างๆเยอะแยะมากมายอันนี้คือหลักสำคัญคือเป้าหมายคือความหมายของพรรคการเมืองนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความเป็นมาของพรรคการเมืองนี่นะครับถ้าจะดูให้ชัดเจนเนี่ยสังคมโลกเราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแปลงมาสู่ความเป็นสมัยใหม่อย่างปัจจุบันเนี่ยครับก็คือเหมือนกับว่ามีระบบของเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะครับอย่างในอังกฤษในปฏิวัติอุตสาหกรรมปี2004ปีคริสตศตวรรษปี1800ปี1700กว่าก็คือเขาเรียกว่าเป็นศตวรรษที่18เมื่อ200ปีนะครับสหรัฐอเมริกาในศตวรรษที่19เริ่มปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วสังคมก็มีความเป็นเมืองมากขึ้นหมายก็ว่าคนมาอยู่รวมกันอยู่แออัดในแหล่งใดแหล่งหนึ่งนะครับมีระบบซื้อขายจ่ายแจกระบบตลาดอะไรต่างๆแล้วก็สร้างระบบการเมืองที่มีรัฐธรรมนูญเป็นหลักสำคัญนะครับมีแยกอำนาจนะครับหมายความว่ารูปแบบเผด็จการแบบเดิมๆก็จะหายไปสังคมแบบสมัยใหม่นี่พัฒนาขึ้นประมาณ200กว่าปีถ้าพูดที่สหรัฐอเมริกาก็สหรัฐอเมริกาปลดแอกตัวเองจากอาณานิคมปี1776ก็คือศตวรรษที่18นะครับท่านหลายท่านถ้าสนใจประวัติศาสตร์จะจำได้

ได้ว่าสมัยอดีตประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นเนี่ยยังสู้รบสงครามการเมืองกันเลยครับ1853คือศตวรรษที่19นะสหรัฐอเมริกาก็200กว่าปีตอนนี้ล่ะครับเริ่มเป็นสังคมแบบใหม่พรรคการเมืองก็เริ่มก่อเกิดขึ้นทำไมพรรคการเมืองก่อเกิดพรรคการเมืองสมัยใหม่นี่นะครับเพราะว่ามันเริ่มมีการให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนอำนาจที่เคยอยู่กับพระมหากษัตริย์สมัยก่อนเนี่ยนะครับก็อ้างว่าพระมหากษัตริย์ได้อำนาจมาจากเทพเจ้าจากก๊อดนะโดยมีพระสันตะปาปาเป็นคนเชื่อมโยงเอาอำนาจจากเทพเจ้ามาให้กับพระมหากษัตริย์นะครับพรรคการเมืองในยุคก่อนก็เลยไม่เกิดขึ้นก็ปกครองโดยพระมหากษัตริย์กับกลุ่มผู้ปกครองแต่พอสมัยใหม่เนี่ยมันเริ่มให้อำนาจบอกว่ามาอยู่กับประชาชนประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยประชาชนเป็นคนเลือกตัวแทนเข้าไปอยู่ในสภาเพื่อไปออกกฎหมายมาปกครองบ้านเมืองนะที่อังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่า no taxation without representation อังกฤษเขาบอกว่าถ้าไม่ให้ประชาชนมีตัวแทนในสภานะเขาก็จะไม่จ่ายภาษีนะสุดท้ายก็เลยต้องกำหนดสภาขุนนางก็เลยต้องกำหนดว่าอ้าวคนไหนที่จ่ายภาษีได้คนนั้นก็ได้สิทธิ์ในการเลือกตั้งมีตัวแทนก็เริ่มสร้างพรรคการเมืองสมัยใหม่ขึ้นมาพอขยายสิทธิเลือกตั้งออกไปพรรคการเมืองก็จำเป็นครับที่จะต้องทำยังไงที่จะต้องไปตั้งสาขาพรรคไปตั้งหน่วยงานพรรคองค์กรพรรคเพื่อจะไประดมคนที่มีสิทธิเลือกตั้งนี่มาเลือกพรรคก็เกิดการแข่งขันกันขึ้นนี่แหละครับคือการก่อเกิดของพรรคการเมืองสมัยใหม่นะครับทีนี้ในอีกอันนึงที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพรรคการเมืองนะครับจริงๆมีแนวคิดทฤษฎีเยอะแยะมากมายถ้าท่านไปอ่านท่านจะได้ยินชื่อของมอริส ดูเบอร์เยอร์นะวิลเลียมกู๊ดแมนนะครับเคลอสันใครต่อใครเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งผมเองก็เขียนเกี่ยวกับพรรคการเมืองมา 20-30 ปีแต่ที่นี้จะพูดว่าแนวคิดทฤษฎีที่ค่อนข้างคลาสสิกคือเสนอมานานและคนยังใช้กันอยู่และอธิบายได้ก็คือของแซมมวลพีฮันติงตันนักรัฐศาสตร์ชาวอเมริกันที่เขาบอกว่าการพัฒนาทางการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายเรื่องแต่เรื่องสำคัญอยู่อันหนึ่งสำหรับฮันติงตันนะเขาบอกว่าพัฒนาการทางการเมืองต้องสร้างสถาบันทางการเมืองครับตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือสร้างสถาบันพรรคการเมืองนะครับฮันติงตันบอกว่าการจะพรรคการเมืองที่ก่อเกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่เป็นสถาบันเลยนะครับมันต้องไปสร้างสถาบันก่อนการจะสร้างสถาบันทางการเมืองของพรรคการเมืองนั้นพรรคการเมืองต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย4องค์ประกอบองค์ประกอบที่1ก็คือว่าพรรคการเมืองนั้นมีความสามารถในการปรับตัวนะครับ adaptability ปรับตัวหมายความว่าไงพรรคการเมืองต้องผ่านเวลานะครับผ่านเวลาไปเปลี่ยนหัวหน้าพรรคหลายคนคณะกรรมการผู้นำพรรคหลายรุ่นแต่พรรคก็ยังคงอยู่และพรรคก็เปลี่ยนบทบาทของพรรคให้เหมาะกับสถานการณ์เพราะพรรคการเมืองก็เหมือนกับเราคนเราดำรงชีวิตอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆเราต้องปรับตัวให้เข้าสภาพแวดล้อมนะครับเราไปอยู่ในป่าเขาเราจะสั่งอาหารสั่งแกร็บสั่งอะไรเนี่ยไปส่งก็คงจะไม่ได้เราก็ต้องไปดูว่าเราจะกินอะไรได้บ้างน้ำจะมาจากที่ไหนในป่ามีอะไรให้เรากินแต่ถ้าอยู่ในเมืองก็อีกแบบหนึ่งอยู่ในเมืองไทยอยู่ในกรุงเทพก็แบบหนึ่งนะอยู่สงขลาก็แบบหนึ่งเราไปอเมริกานะฮะไปนิวยอร์กก็อีกแบบหนึ่งคนเราต้องปรับตัวพรรคการเมืองก็เช่นเดียวกันครับต้องปรับตัวตรงนั้นให้ได้บทบาทในแต่ละยุคอาจจะไม่เหมือนกันอันที่สองพรรคการเมืองมีความซับซ้อนในองค์กรของพรรคเนี่ย complexity พรรคการเมืองถ้าไม่จัดองค์กรให้มันซับซ้อนนะครับหมายความว่าหัวหน้าพรรคหรือคนที่มีบทบาทสำคัญเนี่ยเป็นคนทำทุกอย่างเลยคิดก็มาจากคนนี้นะคิดอะไรต่างๆคิดมาคนเดียวแล้วคนอื่นไม่เข้าใจแล้วคนนี้คิดอะไรทุกอย่างต้องวิ่งเข้าไปหาคนนี้เงินก็ต้องคนนี้เหมือนคนนี้เป็นเจ้าของพรรคเป็นอะไรทุกอย่างอย่างนั้นพรรคการเมืองไม่ก้าวหน้าหรอกครับนะฮะเหมือนครอบครัวเราถ้ามีเป็นครอบครัวแบบครอบครัวขยายนะฮะปู่ย่าตายายลูกหลานอยู่ด้วยกันแต่เงินอยู่กับคุณตาคนเดียวยกตัวอย่างคุณตาเป็นเศรษฐีเก่าเนี่ยทุกคนพึ่งคุณตาคนอื่นไม่ทำงานเลยครอบครัวนั้นไปไม่ไหวพรรคการเมืองก็ต้องขยายบทบาทหน้าที่ให้กับหลายๆคนอันนี้สำคัญนะครับซึ่งพรรคการเมืองไทยไม่มีอันที่3ต้องมีความเป็นเอกภาพภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า autonomy นะเอกภาพ

ความเป็นอิสระโทษขออภัยครับออโตโนมีนี่คือความเป็นอิสระของพรรคเอกภาพจะเป็นอีกตัวหนึ่งเอกภาพคือความเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นเนื้อเดียวกันเรียกว่าโคเฮเรนซ์ซึ่งมันสัมพันธ์กันแต่อิสระของพรรคหมายความว่าคนทำงานในพรรคเนี่ยต้องทำงานโดยอิสระนะใครมีหน้าที่อะไรก็ทำอย่างคนนี้เกี่ยวกับกฎหมายคนนี้เกี่ยวข้องกับนโยบายคนนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องรัฐบาลคนนี้

ไปได้พรรคประสบความสำเร็จเพราะถ้าทำอย่างนั้นประชาชนก็จะสนับสนุนแต่ถ้าไม่ทำโดยเฉพาะคำที่ไปบอกกับสาธารณชนไว้สัญญาไว้แต่ไม่ทำประชาชนจะไม่สนับสนุนนะครับเอกภาพก็จะเกิดขึ้นมาจากอะไรความเป็นกลุ่มก้อนก็มาจากการที่ทำงานต่างคนต่างรับผิดชอบทุกคนมีหน้าที่ทำก็ทำตรงนี้แหละครับจะก่อเกิดให้ความเป็นสถาบันของพรรคนี่มันสูงขึ้นนะสถาบันของพรรคไม่ได้เกิดอยู่กับผู้นำพรรคเศรษฐีผู้นำพรรคร่ำรวยมีอดีตส.ส.แห่เข้าไปอยู่ในพรรคเยอะๆไม่ได้เกี่ยวครับนะซึ่งหลายประเทศคล้ายๆกับประเทศไทยเกิดมาแล้วในที่สุดก็ล่มสลายไปแล้วก็แตกกันนะครับแตกแยกกันเคยโกรธกันก็กลับมาเขาบอกว่ากลับมาจุ๊บกันใหม่กลับมาดีกันใหม่นี่คือทฤษฎีคลาสสิกของฮันติงตันฮันติงตันบอกว่าถ้าทำอย่างนี้ใน4องค์ประกอบสุดท้ายประชาชนก็สนับสนุนหรือ popular support และยิ่งประชาชนสนับสนุนก็หมายว่าคะแนนเสียงได้โอกาสได้เป็นรัฐบาลโอกาสที่จะปรับบทบาทหน้าที่ก็จะได้และเป็นอย่างนี้สิ่งที่พรรคจะก่อให้เกิดขึ้นคืออะไรครับองค์กรพรรคก็จะมีลักษณะเป็นโรงเรียนที่จะสอนเรื่องการเมืองวินัยอุดมการณ์ความคิดความอ่านการเรียนรู้ทางการเมืองสร้างผู้นำทางการเมืองประชาชนก็จะเรียนรู้จากองค์กรพรรคนี่คือส่วนสำคัญนะครับนี่คืออันแรกนะครับของหน่วยนี้นะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎีของพรรคการเมืองเรื่องที่2ที่บอกว่าพรรคการเมืองในต่างประเทศเนี่ยที่ผมแยกมาเป็น3กลุ่มอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือพรรคการเมืองเกิดขึ้นในระบบการเมืองสมัยใหม่เมื่อ200กว่าปีอย่างที่ว่านี่นะครับกลุ่มแรกคือประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วในโลกปัจจุบันเนี่ยมีประเทศในโลกที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติอยู่ประมาณ199ประเทศจริงๆมีประเทศ200กว่าแต่ที่มีตัวแทนอยู่ในสหประชาชาติที่เขายอมรับนี่199ประเทศเนี่ยไทยเราก็หนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับเรามาดูเรื่องระบบการเมืองกับระบบพรรคการเมืองเนี่ยมันก็แยกลำบากทีนี้มันก็แยกได้กว้างๆว่าเป็นประเทศที่มาในทางประชาธิปไตยประชาธิปไตยคือให้สิทธิเสรีภาพกับประชาชนให้มีการเลือกตั้งประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองแม้การเลือกตั้งนั้นอาจจะไม่สม่ำเสมออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วประเทศที่มีกลุ่มคนกลุ่มเดียวเนี่ยครับปกครองอย่างประเทศจีนเนี่ยสีจิ้นผิงเนี่ยสมัยที่3แล้วจะ10กว่าปีแล้วแล้วดูเหมือนว่าดูตอนนี้คนจีนเริ่มต่อต้านที่บอกว่าสีจิ้นผิงจะอยู่ในตำแหน่งจนตลอดชีวิตเหมือนอดีตประธานเหมาเจ๋อตุงเนี่ยนะซึ่งปัจจุบันนี่มันไม่ป๊อปปูล่าในลักษณะนั้นทีนี้พอถ้าดูกลุ่มนึงเนี่ยที่เขาเป็นประชาธิปไตยเขาให้สิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างอเมริกา200กว่าปีเขาก็เป็นอย่างนั้นโดนัลด์ทรัมป์พยายามจะบิดเบือนพยายามจะบอกว่าอำนาจตัวเองถูกขโมยไปมีคนโกงการเลือกตั้งนะการเลือกตั้งเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็ไม่เกิดผลนะครับคนไม่เห็นด้วยนะฮะมีเพียงคนกลุ่มนึงที่เขาเรียกเป็นฝ่ายขวามากๆเลยครับไปถล่มตึกของ Capitol Hill ที่วอชิงตันดีซีเนี่ยตอนนี้ก็ถูกดำเนินคดีอยู่กำลังอยู่ในกระบวนการแต่ยังไงก็ตามอเมริกาก็ยังยืนหยัดที่บอกว่าประชาธิปไตยเป็นหลักสำคัญนี่คือส่วนหนึ่งส่วนยุโรปก็เรียกว่ายุโรปตะวันตกนะครับตั้งแต่เยอรมนีก็หลังสงครามโลกที่2นะครับก่อนนั้นก็เป็นระบอบเผด็จการของนาซีเยอรมันฝรั่งเศสนะครับมาอังกฤษสเปนโปรตุเกสอิตาลีนะครับขึ้นยุโรปทางตอนเหนือไปทางสแกนดิเนเวียฮอลแลนด์สวีเดนเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์อย่างนี้เป็นต้นครับหรือแม้กระทั่งที่มีวัฒนธรรมแบบตะวันตกก็คือออสเตรเลียนิวซีแลนด์ที่เรียกว่าโอเชียเนียเนี่ยอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านเรานะฮะอันนี้ก็วัฒนธรรมเพราะเป็นคนตะวันตกไปอยู่ตรงนั้นนะครับก็เป็นรูปแบบประชาธิปไตยก็ถือว่าประเทศเหล่านี้เป็นอย่างนั้นมีการเลือกตั้งสม่ำเสมอมีพรรคการเมืองหลายพรรคแต่มี2บางทีหลายประเทศก็2พรรคใหญ่2พรรคครึ่งหรือ3พรรคอย่างอังกฤษบางทีก็กลายเป็น2พรรคครึ่งคอนเซอร์เวทีฟไม่ได้ชนะทั้งหมดแต่ได้เสียงข้างมากก็ไปรวมกับลิเบอรัลยกตัวอย่างลิเบอรัลมีคะแนนอยู่พอสมควรก็รวมแล้วได้เสียงข้างมากในสภาเขาก็เรียกว่าเป็น2พรรคครึ่งอย่างนี้เป็นต้นบางครั้งอย่างตอนนี้เป็นคอนเซอร์เวทีฟในอังกฤษได้ปกครองเนี่ยที่ได้นายกรัฐมนตรีที่มีเชื้อสายอินเดียนับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนี่ยตอนนี้ได้เสียงข้างมากก็อยู่มาต่อเนื่องพรรคการเมืองในประเทศเหล่านี้ก็ค่อนข้าง
มีความเป็นสถาบันสูงประชาชนให้การสนับ

สนุนนะครับแม้ว่าประชาชนในประเทศไม่ได้เป็นสมาชิกทั้งหมดก็ตามนะครับอันนี้คือลักษณะสำคัญของประเทศตะวันตกที่เขาดำรงอยู่ต่อเนื่องแต่ตรงนี้อาจจะพูดเฉพาะตัวพรรคการเมืองก็ไม่เชิงนักนะครับเพราะว่าประชาชนเขามีวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตยด้วยมันจึงเสริมระบบพรรคในประเทศเหล่านี้ส่วนในกลุ่มอื่นนะครับกลุ่มอื่นที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยแบบนั้นนะครับก็จะมีกลุ่มที่จะเรียกว่าไงครับเป็นประเทศที่ถ้าพูดถึงเผด็จการโดยตรงเนี่ยก็ในเอกสารอันนี้เนี่ยผมเขียนถึงประเทศจีนนะครับถ้าเป็นเผด็จการนะครับจีนก็ระบบพรรคเดียวเนี่ยที่ค่อนข้างชัดเจนเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อตอนปฏิวัติคอมมิวนิสต์โดยประธานเหมาเจ๋อตุงเนี่ยเอาพรรคคอมมิวนิสต์ปฏิวัติล้มระบอบสาธารณรัฐของเจียงไคเชกในปี2492นะครับเจียงไคเชกก็มาอยู่เกาะฟอร์โมซาหรือไต้หวันปัจจุบันที่ทะเลาะกันอยู่เนี่ยฮะจีนก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนเนี่ยแต่ไต้หวันเขาก็บอกเขาเป็นประเทศอิสระนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างอันนั้นเพราะระบบพรรคเดียวมาตลอดอย่างที่ผมพูดถึงสีจิ้นผิงเนี่ยแล้วก็มาที่ประเทศที่กำลังสร้างประชาธิปไตยนะสร้างประชาธิปไตยอย่างที่ผมพูดตอนต้นว่าผมยึดเอาตรงที่จะเรียกว่าไงครับทำให้สงครามเย็นของโลกเรานี่ล่มสลายไปก็คือการทำลายกำแพงเบอร์ลินในปี 2532-33 ซึ่งตอนนั้นเองสิ่งที่เรียกว่าสหภาพโซเวียตรัสเซียหรือ USSR เนี่ยก็ล่มสลายซึ่งเขารวม15สาธารณรัฐเข้ากับรัสเซียรวมกันเรียกว่าเป็น USSR มาจาก Union Socialist Soviet นะครับ Republic 15สาธารณรัฐมารวมกันล่มสลายก็หมายความว่าเขาเปลี่ยนใหม่เขาไปสู่ระบบเลือกตั้งสาธารณรัฐต่างๆก็แยกมาเป็นอิสระเหมือนที่เกิดสงครามในยูเครนตอนนี้นะยูเครนก็เดิมอยู่กับ USSR แต่ตอนนี้แยกเป็นอิสระแล้วจะมาเข้ากับทางสหภาพยุโรปก็คือรวมยุโรปตะวันตกกับตอนใต้และตอนเหนืออย่างนี้นะครับพอสงครามเย็นมาสิ้นสุดนะประเทศต่างๆมีสละมากขึ้นก็หันมาสู่ระบบที่ให้มีการเลือกตั้งอย่างในรัสเซียก็ต้องระบบพรรคเดียวพรรคคอมมิวนิสต์พรรคเดียวก็เปลี่ยนให้มีการเลือกตั้งแต่ว่าก็พยายามวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยที่ครองอำนาจมา20ปีเนี่ยก็พยายามจะให้พรรคเดียวเนี่ยผูกขาดอำนาจนะกลายเป็นลักษณะที่นำไปสู่รูปแบบเผด็จการมากขึ้นแทนที่จะเกียร์มาเป็นประชาธิปไตยอันนี้คือกลุ่มประเทศเหล่านี้ในอเมริกากลางอเมริกาใต้นะครับก็ท่านนึกภาพใต้สหรัฐอเมริกาลงมาก็มีเม็กซิโกเวเนซุเอลานะครับปานามาเนี่ยฮะที่เป็นยาวๆระหว่างเหนือกับใต้ที่มีคลองตัดเชื่อมระหว่างแอตแลนติกกับแปซิฟิกลงมาโคลอมเบียมาถึงเปรูอาร์เจนตินาที่ได้แชมป์โลกในตอนนี้แชมป์ฟุตบอลโลกเนี่ยกลุ่มเหล่านี้เปลี่ยนจากระบอบเผด็จการทหารที่เคยต่อสู้กันเป็นคอมมิวนิสต์อะไรต่อมีอะไรนะครับมาสู่ระบบให้เลือกตั้งอย่างบราซิลก็เพิ่งเลือกตั้งไปเร็วๆนี้นะครับหลายประเทศแม้กระทั่งเปรูก็เลือกตั้งแม้จะเกิดความวุ่นวายอะไรก็แล้วแต่ในเอเชียเราหลังจากที่พ้นจากอาณานิคมตอนหลังสงครามโลกที่2นี่ก็เริ่มมาสู่ระบบที่หลายประเทศก็เอาตามเมืองแม่อย่างอินเดียนะครับอังกฤษเคยปกครองอินเดียก็ใช้ระบบรัฐสภาแบบอังกฤษแล้วก็ให้เลือกตั้งยกตัวอย่างนะครับหลายประเทศก็เปลี่ยนมาสู่การเลือกตั้งในลักษณะนี้แต่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยต้องดูบริบทของแต่ละประเทศแต่ถ้ามีการเลือกตั้งนี้ไม่พ้นนะครับก็ต้องมีจะเรียกว่าไงเป็นจะเรียกว่าต้องมีพรรคการเมืองแหละครับจะเป็นพรรคแบบไหนยังไงก็แล้วแต่ต้องเกิดลักษณะนั้นนะครับจุด3จะบอกถึงพัฒนาการของพรรคมาก่อนว่าเกิดยังไงแล้วก็เปลี่ยนแปลงยังไงในแต่ละครั้งในแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านๆมาเอาตั้งแต่2475มาจนถึงปัจจุบันอย่างที่พูดไปตอนต้นว่าหลังของ475เปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยความรู้สึกหรือว่าความคิดการยอมรับพรรคการเมืองนี่น้อยเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่เขียนในรัฐธรรมนูญท่านจำได้นะฮะท่านหยุดวันที่10ธันวาคมทุกปีเนี่ยที่เราเรียกกันว่าวันรัฐธรรมนูญอันนั้นมาจากรัฐธรรมนูญฉบับที่2ที่ประกาศใช้เมื่อ10ธันวาคม2475ตอนนั้นไม่ได้เขียนเกี่ยวกับพรรคการเมืองไว้
มาเขียนในปี2489ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับที่3นะครับบัญญัติไว้ในมาตรา14เลยบอกว่าคนไทยสามารถรวมตัวจัดตั้งพรรคการเมืองได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.จำนวนเท่านั้นเท่านี้เนี่ยรวมตั้งพรรคการเมืองได้เขียนในรัฐธรรมนูญแต่ยังไม่เขียนเป็นกฎหมายพรรคการเมืองออกมาโดยเฉพาะนักการเมืองในสภาก็เลยตั้งพรรคกันเนี่ยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีอยู่ประมาณสักไม่เกิน10พรรคที่พรรคแรกลำได้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะท่านเป็นนักเขียนท่านเป็นคนที่สนใจทางการเมืองเป็นคนรุ่นใหม่ในตอนนั้นเนี่ยท่านก็ตั้งพรรคเลยชื่อพรรคก้าวหน้าแต่ตอนหลังท่านยุบมารวมกับหลายคนนักการเมืองหลายคนแล้วสนับสนุนผู้นำคณะราษฎรคนหนึ่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคตั้งกันเมื่อถ้าผมจำไม่ผิดวันที่6เมษายน2489ชื่อพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์หรือประชาธิปไตยเนี่ยมาจากคำว่าเดโมแครตก็ยกให้นายควงอภัยวงศ์นะซึ่งเป็นผู้นำคณะราษฎรสายพลเรือนคนหนึ่งเนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สนับสนุนผู้นำซึ่งเป็นมันสมองของคณะราษฎรนะบุคคลสำคัญเลยก็คือดร.ปรีดีพนมยงค์หรือหลวงประดิษฐ์มนูธรรมก็ตั้งพรรคสหชีพมาสนับสนุนคนที่สนับสนุนผู้นำทหารเรือบางคนก็ตั้งพรรครัฐธรรมนูญพอประชาธิปัตย์แตกกันเรื่องปัญหาการส่งผู้สมัครลงสมัครตัวแทนส.ส.คนหนึ่งมาจากทางอีสานก็แยกออกมาตั้งพรรคประชาชนนายเลียงชัยการอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เกิดพรรคอยู่ประมาณนี้แต่พรรคการเมืองไทยภายใต้ระบบการเมืองที่ไม่ค่อยมีเสถียรภาพก็มีปัญหาพอ2489พอปลายปี2490ครับทหารก็มายึดอำนาจพรรคการเมืองก็ยังอยู่นะครับแต่ทหารก็ยังกระชับอำนาจต่อไปจนกระทั่ง2494ยึดอำนาจอีกทีนึงครับผู้นำคณะราษฎรเดิมนะครับที่ไปอยู่ในสายทหารก็คือจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยท่านก็ไปอยู่กับกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นไปทางทหารเลยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องมานะครับต่อเนื่องมาตรงนี้นะฮะ2498จอมพลป.ที่เป็นนายกท่านก็ไปออกพ.ร.บ.พรรคฉบับแรกนะครับท่านก็ตั้งพรรคเลยชื่อพรรคเสรีมนังคศิลาแต่ทหารก็ทะเลาะกันจอมพลสฤษดิ์ก็ยึดอำนาจในปี2500แล้วก็ล้มพรรคเสรีมนังคศิลาแล้วก็ยึดอำนาจอีก2501จอมพลสฤษดิ์ขึ้นมาเป็นนายกเลยจนกระทั่งถึงแก่อสัญญกรรมในปี2506จอมพลถนอมก็เป็นต่อแล้วก็มาออกพ.ร.บ.พรรคอีกฉบับหนึ่งฉบับที่2 2511ครับจอมพลถนอมก็ตั้งพรรคสหประชาไทยเป็นหัวหน้าพรรคครองอำนาจไปเลยครับแล้วเบื่อที่มีฝ่ายค้านก็ยึดอำนาจอีกในปี2514แล้วก็นำมาสู่เหตุการณ์ที่ประชาชนนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพเนี่ยนะครับต่อต้านทหารในปี2516ที่เรียกว่าเหตุการณ์14ตุลา16นะหลังจากนั้นก็มาออกพ.ร.บ.พรรคฉบับที่3ภายใต้รัฐธรรมนูญ2517นะครับพ.ร.บ.พรรคก็ออกในปี2517แล้วก็มาทหารก็มายึดอำนาจอีก2ครั้งนะครับ2519 2520นะครับจึงมาออกรัฐธรรมนูญ2521ก็มาสู่ระบบที่เรียกกันตอนนั้นว่ากึ่งประชาธิปไตยคือมีทั้งเลือกตั้งบางส่วนก็มาจากแต่งตั้งเหมือนในตอนนี้แหละครับเหมือนหลังรัฐประหาร2557นั่นแหละนะจนกระทั่งปี2524จึงออกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง2524ทีนี้ก็พูดถึงการจัดตั้งสาขาพรรคอะไรต่อมีอะไรนี่คือความต่อเนื่องมานะฮะของพ.ร.บ.พรรคแล้วในที่สุดก็มาเกิดเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ที่เรียกว่าพฤษภาธมินหลังจากนั้นก็เกิดกระบวนการบอกว่าต้องปฏิรูปการเมืองแล้วเพราะนักการเมืองจากพรรคการเมืองก็ดีจากทหารก็ดีก็ต่างคอร์รัปชันนะครับไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในที่สุดก็นำไปสู่การเกิดกฎหมายพรรคการเมืองใหม่นะครับที่คราวนี้เรียกว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะเขาเรียกว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ไม่ใช่พ.ร.บ.แบบเดิมว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2541อันนี้ก็สุดรัฐประหาร2549ก็มาปฏิรูปอีกทีนึงก็เกิดพ.ร.ป. 2550ครับคงจำได้นะฮะเลือกตั้งปี2550และ2554ที่ได้นายกผู้หญิงนะครับแล้วก็มารัฐประหารปี2557ก็ยังมายึดว่า
พอมีรัฐธรรมนูญใหม่ก็ต้องออก

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทวีนัมเบอร์วันวาไรตี้ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนายพรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์เฉาวลันรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115ปีวันนี้เวลา10:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีตั้งอยู่ที่ตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีครบ115ปีในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรำบวงสรวงถวายราชสดุดีพระบารมีมากล้นพ้นทวี115ปียืนยงสง่างามโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กันยายน2454ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเพื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างชายประจำมณฑลจันทบุรีปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาและอยู่ในเครือข่ายสถาบันการศึกษารัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,778 คนครูและบุคลากร200คนต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมชินวรประธานวิทยาศิษย์โอกาสนี้ได้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหารที่เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ใหม่จำนวน1คนประธานเข็มที่ระลึกแก่ข้าราชการครูที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่จำนวน3คนประธานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่

บัติหน้าที่ครบ30ปีและ10ปีรวม7คนประธานทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์พระสังฆราชูปถัมภ์แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน4ทุนประธานทุนการศึกษากองทุนเพชรรัตน์สวัฒนาแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศและมีจิตอาสาจำนวน8คนประธานรางวัลพระเกี้ยวเพชรเกียรติภูมิความสำเร็จค่ายิ่งใหญ่แก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงระดับประเทศรวม97คนและประธานทุนการศึกษาเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน90คนจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเกียรติเรื่องลือคือผลงานการฝึกฝนจัดแสดงผลงานของนักเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาทิวงเบญจมะแบนด์ของโรงเรียนเบญจมะราชูทิศจังหวัดจันทบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภท Matching Contest รุ่น Championship Division ในการแข่งขันดนตรีระดับโลก World Classic Contest World Music Contest 2026ครั้งที่20ซึ่งจัดขึ้นณเมืองเคอร์กราดราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์โรงเรียนเบญจมะราชูทิศจังหวัดจันทบุรีได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ WRG 2026 Japan รอบนานาชาติณชิบะพอร์ตอารีนาเมืองชิบะประเทศญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายน2569และกิจกรรมจันผ่านการนวัตกรรม3มิติเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ผ่านแหล่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีด้วยการใช้ AI สนับสนุนกระบวนความคิดออกแบบและพัฒนาสร้างพื้นที่เรียนรู้เสมือนจริงให้ผู้เรียนสำรวจศึกษาข้อมูลเป็นการเพิ่มทักษะดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์เปิดมุมมองพัฒนาสู่อาชีพได้จากผลงานและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนทางโรงเรียนดำเนินงานโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการส่งเสริมให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมุ่งเน้นวิชาการก้าวนำเทคโนโลยีมีคุณธรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืนพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา11นาฬิกาพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา17นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา19นาฬิกาพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา

ซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตะเมื่อวานครบ100วันพระราชทานศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา 8:54 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประดิษฐ์วรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารวมจำนวน 1,850 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวม2คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวมจำนวน 2,542 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่บัณฑิตและครูเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นโดยในปี2569นี้ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่24ตามรอยศิลป์สู่ถิ่นพระนคร134ปีฐานรากการฝึกหัดครูไทยมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า115แห่งเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษายกระดับศักยภาพในการสืบสานต่อยอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยครองอันดับ1มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตกต่อเนื่องเป็นปีที่5จาก The Impact Ranking 2026และเป็นอันดับ1กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏใน3เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDG ได้แก่การขจัดความยากจนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีและความเท่าเทียมทางเพศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมีคุณธรรมและเสริมสร้างทักษะ soft skill ผ่านกระบวนการวิศวกรสังคมปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความรักในถิ่นฐานให้บริการวิชาการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตให้ผู้เรียนรู้เท่าทันและพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569

0: วันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.รุ่นที่14และหลักสูตรนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.รุ่นที่13ภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งสำนักงานกปร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อสร้างเอกลักษณ์คนกปร.ตัวคูณไปยังหน่วยงานเครือข่ายทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานกปร.ระยะ4ปีระหว่างปี2567ถึง2570ขับเคลื่อนแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องทั้งสองหลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญเพื่อเผยแพร่ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนสืบไปทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถเข้าใจหลักคิดหลักการทรงงานและกระบวนการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการเข้าใจปัญหาเข้าใจพื้นที่และความต้องการของประชาชนตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยบริษัท TCM Corporation จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือธนาคาร Standard Charter ไทยจำกัดมหาชนและบริษัทปุ๋ยแม่โจ้การเกษตรแสงสายทองจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนในพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดป่าธรรมโสพลวัดกลางวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลพบุรีวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดป่าสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดเจ้าอามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดบางเขียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชสิริวชิระเวทีวัดพระนางจามเทวีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอมตะชีวิตกถากล่าวถึงชีวิตที่ไม่ตายแม้สรีระจะสลายแต่มีความหมายเท่ากับการยังคงดำรงอยู่ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยเพียงแค่พระสรีระแต่พระเกียรติคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่ออาณาประชาราษฎร์นั้นจะยังคงสถิตอยู่ในใจตลอดกาลเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดสุรินทร์บริษัทไดกินอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทเบอร์ทรัม1958จำกัดและคณะนิสิตเก่าอักษรศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น51ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดมงคลผู้การามวัดเกิดการอุดมวัดสายสุวพันธ์วัดพลาหารจังหวัดปทุมธานีและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา เวลา 17:00 นโรงพยาบาลลำพูนจังหวัดลำพูนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตรและบริษัทนันทวันจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดเวลุวนารามกรุงเทพมหานครวัดเสน่หาวัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมวัดนาหนองวัดเขางูวัดพญาไม้จังหวัดราชบุรีและวัดตีตะเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสุดมาติกาสลับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นองค์การแรงงานระหว่างประเทศสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศบริษัท Together Thailand จำกัดสมาคมจิราพรอาชีพค้าสลากสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ได้โอกาสในประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิกรัยวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหันสายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์และวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและณที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมทีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิกรัยวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหันสายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพแถลงข่าวการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาประจำปี2569เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ที่โรงละครสำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแถลงข่าวการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาประจำปี2569ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการต่างประเทศสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกกรมแพทย์ทหารบกและหน่วยงานต่างๆร่วมให้การสนับสนุนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการถ่ายทอดเรื่องราวทุกองค์ประกอบที่สำคัญของการแสดงโขนให้เกิดความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกมิติสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทำรงไว้ซึ่งนาฏศิลป์ชั้นสูงที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมุ่งมั่นในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงสุดล้ำค่าอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป สำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ในปีนี้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้นำเสนอในชื่อตอนสีดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ที่สื่อถึงสตรีผู้ถูกกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักความงดงามเพื่อการพิสูจน์ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีผ่านงานนาฏศิลป์ดนตรีไทยเครื่องพัตราภรณ์และฉากการแสดงอันประณีตตระการตาและมีเยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปีจากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแสดงมากถึง 1,135 คนนับเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่เปิดทำการแสดงครั้งแรกในปี 2550 สะท้อนให้เห็นว่าศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยยังคงได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีกำหนดจัดการแสดงขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเปิดจำหน่ายบัตรผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตั้งแต่วันที่5กันยายน2569เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: เที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
2: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนด้วยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์ทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
3: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
2: ่ครับ
3: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
2: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
3: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมัน
2: อ
3: ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
2: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
3: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
2: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
3: ใช่
2: คือการความลึก
3: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
2: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกาย เชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธา

0: อาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
1: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
2: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา97222นะครับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจนะครับสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักรนะครับซึ่งในตอนที่1ของเราเนี่ยเราจะพูดถึง AI และการเรียนรู้ของเครื่องจักรกันนะครับเรื่องของ AI เนี่ยเป็นเรื่องที่เราเรียนรู้กันมานานนะครับเป็นเรื่องที่เราจะทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยครับมีการคิดได้อย่างมนุษย์นะครับซึ่งหนึ่งในเรื่องของ AI เนี่ยที่เป็นเรื่องสำคัญเลยก็คือเรื่องของการเรียนรู้ของเครื่องนะครับถ้าเราจะพูดเรื่องของการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยให้รู้เรื่องเนี่ยต้องเปรียบเทียบการเรียนรู้ของมนุษย์กับการเรียนรู้ของเครื่องจักรนะครับมนุษย์เนี่ยจะเรียนรู้จากการสังเกตการนะครับแล้วก็การเรียนรู้แบบมีรูปแบบในห้องเรียนนะครับส่วนเครื่องจักรเนี่ยจะเรียนรู้จากข้อมูลเก่านะครับอย่างที่เห็นในสไลด์นะครับเครื่องจักรจะเรียนรู้จากข้อมูลเก่าแล้วไปสร้างเป็นตัวแบบที่เอาไว้ในการตัดสินใจหรือแก้ปัญหาต่างๆนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเรียนกันเรื่องของการที่เราจะสร้างของตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องกันนะครับซึ่งมันจะมีอยู่2เฟสด้วยกันนะครับเฟสแรกก็คือการที่เราจะใช้ Machine Learning Algorithm เนี่ยนะครับเรียนรู้ชุดข้อมูลดอก Iris แล้วไปสร้างโมเดลกันนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทำนายดอก Iris กันนะครับว่าดอก Iris เนี่ยมันมีสายพันธุ์ยังไงนะครับทีนี้เนี่ยก่อนที่จะไปถึงการสาธิตเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูชุดข้อมูลที่เราจะทำในวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับชุดข้อมูลในวันนี้เนี่ยเราเรียกว่าชุดข้อมูลดอกไอริสนะครับซึ่งมันจะเป็นชุดข้อมูลที่เป็นดอกไม้ที่เราเรียกว่าดอกไอริสเนี่ยครับซึ่งดอกไอริสเนี่ยจะมีคุณสมบัติอย่างนึงคือมันจะมีกลีบดอก2แบบกลีบดอกแบบแรกเนี่ยคือกลีบดอกที่ชูขึ้นข้างบนเราเรียกว่าเพทัลนะครับส่วนกลีบดอกแบบที่2คือกลีบดอกที่ชี้ลงล่างที่เราเรียกว่าเซปอลนะครับชุดข้อมูลของเราเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด150แถวนะครับซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่มีการอธิบายเอาไว้ว่า50แถวแรกเนี่ยจะเป็นดอกไอริสที่เป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าเซโตซ่านะครับส่วนอีก50แถวถัดไปเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่เราเรียกว่าเวอร์ซีคัลเลอร์แล้วก็50แถวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าเวอร์เจนิก้านะครับรูปแบบสำคัญของการเรียนรู้ของเครื่องในวันนี้คือเราจะสร้างตัวแบบหรือเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์หรือเป็นอัลกอริทึมอะไรก็แล้วแต่นะครับที่สามารถทำนายได้ว่าดอกไอริสเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์อะไรจาก

การที่เราใส่ความกว้างและความยาวของกลีบดอกที่ชี้ขึ้นบนที่เรียกว่าเพทัลกับกลีบดอกที่ชี้ลงล่างที่เรียกว่าเซปัลวิดเนี่ยนะครับครับเดี๋ยวต่อไปเราจะขอเชิญรับชมการสาธิตการสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องนะครับจากชุดข้อมูลของดอกไอริสกันนะครับครับในการสาธิตในวันนี้นะครับเราจะใช้โปรแกรม Google Colab กันนะครับซึ่งเวลาเราใช้เนี่ยเราก็จะ search Google นะครับคำว่า Colab อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะเข้าไปในลิงก์ Google Colab กันนะครับGoogle Colab เป็นบริการบนคลาวด์นะครับเป็นอีดิเตอร์ที่ทำให้เราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมภาษา Python นะครับลงไปแล้วก็รันได้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปดาวน์โหลดอะไรมาลงในโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอันนี้ผมจะสาธิตการใช้ Google Colab นิดนึงก็แล้วกันนะครับก็คือผมจะไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกสมุดบันทึกใหม่นะครับรอสักพักนึงนะครับที่ให้ Google มันขึ้นเป็นตัวอีดิเตอร์ของเราขึ้นมานะครับโอเคลักษณะของ Editor จะหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถเขียนโปรแกรมไปได้เลยตัวอย่างเช่นนะครับผมพิมพ์ a เท่ากับ5ตรงนี้นะครับเป็นการกำหนดตัวแปรใหม่1ตัวนะครับชื่อ a มีค่าเป็น5นะครับแล้วผมกำหนด b เท่ากับ7นะครับเป็นตัวแปรอีกตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อ b มีค่าเป็นเลข7นะครับแล้วผมกดปุ่มรันนะครับตอนรันเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นโปรแกรมที่รันปุบประมวลผลบนคลาวด์นะครับมันจะมีการคอนเน็กต์แล้วก็มีการเชื่อมต่อแล้วถึงจะค่อยรันในเมมโมรีอีกครั้งหนึ่งนะครับรอสักพักหนึ่งจนกระทั่งมีขีดถูกขึ้นข้างหน้าตรงนี้ก็แปลว่ามันได้สร้างตัวแปรขึ้นในเมมโมรีเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะเขียนโปรแกรมต่อเนี่ยครับเราสามารถแยกส่วนโปรแกรมเนี่ยให้ออกเป็นอีกส่วนๆได้นะครับเรากดปุ่มบวกโค้ดตรงนี้นะฮะแล้วตัวอย่างเช่นผมเขียนคำว่า print นะครับ a บวก bอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วกดปุ่มรันนะครับโปรแกรมก็จะตอบกลับมาว่าได้ค่าเป็น12นะครับ a เป็น5 b เป็น7ตอบมาเป็น12นะครับลักษณะเช่นนี้ก็คือลักษณะของโน้ตบุ๊กที่เกิดขึ้นบน Google Colab นะครับทีนี้เรากลับมานิดนึงครับก็คือเรากำลังจะใช้ชุดข้อมูลดอก Iris นะครับในการที่เราจะประมวลผลแล้วเราก็จะสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องกันนะครับทีนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้เร็วขึ้นนะครับผมเขียนโปรแกรมมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าจะลองไปลองทำที่บ้านดูก็จะเขียนตามแบบนี้ได้เลยนะครับบรรทัดแรกเนี่ยครับที่ผมเขียนก็คือผมกำลังจะใช้ชุดข้อมูลจากดอก Iris นะครับเพื่อที่จะสร้างเป็น Data Frame นะครับสร้างเป็นตัวชุดข้อมูลที่โหลดเข้าไปในเมมโมรีเพื่อที่จะเรียนรู้ของเครื่องกันนะครับผมกดปุ่มรันตรงนี้จนกระทั่งมีขีดถูกข้างหน้านะครับแล้วผมจะแสดง Data Frame ที่ผมโหลดจากดอก Iris นะจากชุดข้อมูลดอก Iris ออกมาให้ดูนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับอย่างที่กล่าวไว้แล้วตอนที่เราอินโทรกันนะครับชุดข้อมูลดอก Iris จะมีชุดข้อมูลอยู่ทั้งหมดจะมีข้อมูลอยู่ทั้งหมด150แถวนะครับเป็นชุดข้อมูลของดอก Iris สายพันธุ์เซโตซ่าเนี่ยครับ50แถวแรกนะครับแล้วก็จะเป็น Versi Color ซึ่งเรามองไม่เห็นนะครับเป็นจุดๆๆตรงนี้เขาละเอาไว้นะครับแล้วก็จะเป็น Virginica เนี่ยอีก50แถวสุดท้ายนะครับตัวคอลัมน์เนี่ยครับจะมีอยู่ทั้งหมด4คอลัมน์ด้วยกันนะครับก็คือความกว้างของกลีบดอกแบบเซปัลนะครับแล้วก็ความอันนี้ความยาวนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับแล้วก็เป็นความยาวของกลีบดอกประเภทเพทัลนะครับแล้วก็ความกว้างของกลีบดอกประเภทเพทัลนะครับซึ่งจะเห็นว่าเซโตซ่าเนี่ยครับก็จะมีความกว้างของดอกลักษณะแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ Versi Color Virginica ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับโอเคถ้าเกิดว่าเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับมาพลอตเป็นกราฟดูนะครับว่าจะได้กราฟหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมก็จะใช้ Library Matplotlib นะครับในการวาดกราฟนะครับโดยเอาความกว้างของกลีบดอกประเภทเซปัลและเพทัลเนี่ยครับมาวาดกราฟดูนะครับก็จะเห็นว่าตัวตอนนี้ผมเอาเพทัลวิดนะครับลองมาวาดเป็นฮิสโตแกรมดูนะครับก็จะเห็นว่ามีการแจกแจงหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมลองเอาเพทัลเลงก์นะครับก็คือความกว้างความยาวของกลีบดอกประเภทเพทัลลองมาพลอตเป็นฮิสโตแกรมดูนะครับก็จะได้หน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราจะทำเป็นสแกตเตอร์พลอตนะครับก็จะได้สแกตเตอร์พลอตหน้าตาแบบนี้นะครับโอเคอันนี้เนี่ยน่าจะอ่านง่ายที่สุดนะครับก็คือผมเอาแกน x ตรงนี้นะครับเป็นความยาวของกลีบดอกประเภทเซปัลนะครับส่วนแกนแนวตั้งแกน y ตรงนี้ครับจะเป็นเลงก์นะครับก็คือเป็นความยาวของกลีบดอกประเภทเพทัลนะครับความจริงแล้วเนี่ยตัว

ดอกไอริสของเราอะเซตข้อมูลของเราเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด4คอลัมน์นะครับแต่ว่าเราจะเอา4คอลัมน์เนี่ยมาพอตเป็นกราฟเนี่ยมันก็จะมองไม่เห็นเพราะมันมี4แกนนะครับมันไม่สามารถมองเห็นได้ในแกน3ก็เลยขออนุญาตดึงมาแค่2แกนนะครับก็คือตัวเอาเซปอลเลงกับเพเทอร์เลงเอามาวัดดูนะครับตัวสีของจุดตรงนี้นะครับก็คือสีจะแบ่งตามสปีชีส์ของสายพันธุ์ของดอกไอริสนะครับสีฟ้าเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์เซโตซ่านะครับสีเหลืองๆส้มๆตรงนี้จะเป็นสายพันธุ์เวอร์ซิคัลเลอร์และสีเขียวเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์เวอร์จินิก้านะครับถ้าเกิดว่าเราวัดแบบนี้เราก็จะเห็นความเป็นกลุ่มนะครับของตัวกลีบดอกคือหมายความว่าเราสามารถใช้กลีบดอกความกว้างและความยาวของกลีบดอกตรงนี้ครับแยกแยะสายพันธุ์ของดอกไอริสได้นะครับตัวอย่างเช่นตรงดูกลุ่มสีฟ้าตรงนี้ครับก็คือกลีบดอกของดอกไอริสสายพันธุ์เซโตซ่านะครับก็จะเห็นว่ามีเซเปอร์เลงกับเพเทอร์เลงตรงนี้ค่อนข้างน้อยนะครับน้อยกว่าชาวบ้านเขานะครับก็พูดง่ายๆก็คือว่าสายพันธุ์เซโตซ่าจะมีดอกจะเป็นดอกไอริสที่เป็นดอกค่อนข้างเล็กนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเป็นสีส้มตรงนี้ครับก็จะเป็นสายพันธุ์เวอร์จินิก้าก็พูดง่ายๆก็คือว่าน่าจะเป็นไอริสสายพันธุ์ที่มีดอกลักษณะเหมือนความใหญ่ก็จะกลางๆนะครับส่วนตัวดอกไอริสที่มีความใหญ่ของดอกมากที่สุดน่าจะเป็นดอกในสายพันธุ์เวอร์จินิก้าเป็นต้นนะครับโอเคลักษณะของการสร้างสแกตเตอร์พอตตรงนี้ครับยังไม่ใช่การที่เราจะสร้างเป็นโมเดลการเรียนรู้นะครับเป็นแค่การที่เราจะดึงข้อมูลขึ้นมาแล้วก็ดูลักษณะการกระจายของข้อมูลนะครับการแจกแจงของข้อมูลนะครับเพื่อที่เราจะเอาไปใช้เป็นโหลดข้อมูลมาแล้วสร้างเป็นโมเดลในการเรียนรู้ในขั้นตอนต่อไปนะครับสำหรับในตอนที่2นะครับจะเป็นเรื่องของ supervised learning นะครับเป็นตัวแบบของการเรียนรู้แบบหนึ่งที่เราจะเรียนรู้จากชุดข้อมูลที่มีคำเฉลยนะครับตัวอย่างเช่นชุดข้อมูลจากดอกไอริสเนี่ยจะเห็นว่าคอลัมน์ขวาสุดเนี่ยครับจะเป็นสายพันธุ์ของดอกไอริสซึ่งมี3สายพันธุ์นะครับเราจะเรียกลักษณะของชุดข้อมูลแบบนี้ว่าเป็นชุดข้อมูลที่มีคำเฉลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะไปสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องที่ใช้ในการทำนายสายพันธุ์ของดอกไอริสได้นะครับต่อไปขอเชิญรับชมการสาธิตการสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องแบบ Supervised Learning กันนะครับกราฟนะครับเพื่อดูการกระจายของข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นสร้างโมเดลการเรียนรู้กันนะครับที่เราเรียกว่าเป็นโมเดลทางด้าน Machine Learning นะครับเหมือนเดิมนะฮะผมจะใช้ไลบรารี Seaborn นะครับแล้วก็จะดึงข้อมูลดอกไอริสขึ้นมานะครับมาเก็บไว้ใน Data Frame ที่ชื่อ DF นะครับ Data Frame เนี่ยก็จะเป็นเหมือน Data Structure แบบนึงนะครับที่ตัว Python มีเอาไว้นะครับในการที่เราจะเก็บข้อมูลที่มันเป็นหลายๆ Dimension หรือว่าเป็นตารางนะครับพูดง่ายนะครับดึงข้อมูลขึ้นมานะครับเหมือนเดิมนะครับผมลองปริ้น DF ออกมาดูนะครับเป็นข้อมูลของดอกไอริสทั้งหมด150ดอกเหมือนเดิมนะครับโอเคหลังจากนั้นครับตามกฎของ Machine Learning ครับเราจะแบ่งตัวแปรเป็นตัวแปร X กับตัวแปร Y นะครับโอเคตัวแปร Y เนี่ยครับเราถือเป็นผลของการทดลองนะครับในที่นี้ก็คือคอลัมน์ขวาสุดตรงนี้ครับผมอยากให้มันเป็นตัวแปร Y คอลัมน์ขวาสุดตรงนี้นะครับ Species ตรงนี้ครับมันหมายความว่ามันเป็นเฉลยครับว่าแต่ละดอกเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับเพราะฉะนั้น y เป็นผลลัพธ์นะครับส่วน x ตรงนี้ครับจะให้มันเป็นเราเรียกว่าฟีเจอร์นะครับก็คือค่าของคอลัมน์ต่างๆก็คือตัวคอลัมน์ sepal length sepal width petal length และ petal width ตรงนี้ครับเราจะให้เป็นตัวแปร x นะครับซึ่งลักษณะแบบนี้ก็จะมี x อยู่4ตัวด้วยกันนะครับโอเคผมรันบรรทัดนี้นะครับ y จะเป็นผลลัพธ์แล้ว x จะเป็นตัวแปรต้นของผลลัพธ์เหล่านั้นนะฮะโอเคเห็นข้อมูลอะไรขึ้นมายังไม่เห็นผลลัพธ์อะไรขึ้นมานะครับเป็นการโหลดข้อมูลลงในเมมโมรีเฉยๆนะครับโอเคทีนี้ขั้นตอนต่อไปครับตามกฎของ Machine Learning เช่นกันครับเราจะแบ่งข้อมูลออกเป็น2ส่วนก็คือเป็นข้อมูลที่เอาไว้ใช้ในการสร้างตัวแบบที่เราเรียกว่า Train Set นะครับกับข้อมูลอีกประเภทนึงที่เราเรียกว่าตัวข้อมูลที่เอาไว้ใช้ในการทดสอบตัวแบบของเรานะครับที่เราเรียกว่า Test Setนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราจะแบ่งข้อมูลออกมาเป็น x train x test y train และ y test x train ก็คือตัวแปร x ที่เอาไว้ใช้ train x test ก็คือตัวแปร x ที่เอาไว้ในการทดสอบ

เครื่องคอมพิวเตอร์มันเรียนรู้วิธีการสร้างการแก้ปัญหาด้วยตนเองนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับจากการเขียนโปรแกรมแบบเดิมนะครับจะเห็นว่าที่เราเขียนมาทั้งหมดตรงนี้นะครับเราไม่ได้ใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบให้โปรแกรมเมอร์เขียนโปรแกรมออกแบบโปรแกรมเหมือนเดิมเลยนะครับเรากำลังจะให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยครับเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองนะครับโอเคโมเดลที่เรากำลังจะเรียนรู้ตรงนี้ผมตั้งชื่อว่า CLF นะครับ CLF ตรงนี้มันคือ classifier นะครับก็คือเราถือว่าเป็นปัญหาการแยกแยะดอกไอริสตรงนี้ครับเราถือว่าเป็นลักษณะของ classification แบบหนึ่งนะครับโมเดลที่ใช้ในการทำ classification เนี่ยเราก็เรียกว่า classifier นะครับโอเคโปรแกรมมีแค่2บรรทัดครับก็คือเราจะใช้ classifier แบบ decision tree นะครับก็คือต้นไม้ตัดสินใจนั่นเองนะครับโอเคในบรรทัดนี้นะครับ clf.fit ก็คือให้เครื่องคอมพิวเตอร์สร้างต้นไม้ตัดสินใจครับจากชุดข้อมูล x train กับ y train ก็อย่างที่บอกครับ x train คือตัวแปร x ที่เราแบ่งเอาไว้ใช้ในการเทรนนะครับ y train ก็คือตัวแปร y หรือผลลัพธ์ที่เราแบ่งเอาไว้ในใช้ในการเทรนนะครับโอเคหลังจากบรรทัดนี้ครับเราจะได้โมเดลนะครับหรือวิธีกลวิธีที่เครื่องคอมพิวเตอร์สร้างขึ้นมาที่เรียกว่า clf นะครับลองรันดูนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้เหมือนกับ Python ตอบกลับมานิดนึงครับว่า decision tree classifier เนี่ยที่ max depth เท่ากับ10เนี่ยครับคือหมายความว่าต้นไม้ตัดสินใจของเรามีความลึกอ่ะกิ่งก้านสาขาได้10ก้านนะครับสร้างเสร็จแล้วตัว max depth ตรงนี้เป็นพารามิเตอร์สามารถปรับได้นะครับแล้วแต่ว่าเราคิดว่า depth เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับโอเคผมสร้างพอมันสร้างเสร็จแล้วผมอยากจะให้ตัว scikit learn เนี่ยปริ้นต้นไม้ตัดสินใจออกมาดูนะฮะว่าหน้าตาของต้นไม้ของเราเป็นยังไงนะครับโอเคสักครู่นะครับต้นไม้ตัดสินใจของเราหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโอเคอันนี้อ่านง่ายๆก็คือว่าตัวตัดสินใจเนี่ยว่ามีดอกไอริส1ดอกเนี่ยครับจะบอกว่าเป็นสายพันธุ์อะไรเนี่ยครับจะเริ่มต้นตัดสินใจจากการดู petal length นะครับว่าน้อยกว่า 2.45 หรือเปล่าดูโหนดแรกนะครับ petal length น้อยกว่า 2.45 หรือเปล่าถ้าน้อยกว่า 2.45 ไปทางซ้ายนะครับแล้วจะตอบทันทีนะครับโหนดนี้ตอบทันทีไม่มีกิ่งก้านไปแล้วตอบทันทีว่าถ้าน้อยกว่า 2.45 เป็นสายพันธุ์เซโตซาทันทีแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่หรือมากกว่า 2.45 ตรงนี้ครับก็จะมาทำมาดู petal width ต่อนะครับว่า petal width เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับถ้า petal width เป็นน้อยกว่า 1.75 จะไปทางซ้ายถ้าเกิดว่ามากกว่า 1.75 จะไปทางขวานะครับโดยกลวิธีในการคำนวณตรงนี้นะครับมันจะมีตัวเราเรียกว่าเป็น entropy นะครับซึ่งตรงนี้เราใช้ Gini index นะครับในการที่เราจะบ่งบอกว่าใช้ฟีเจอร์ไหนในการที่จะแยกแยะระหว่างซ้ายกับขวานะครับตัว Gini index ตรงนี้ครับมันจะแสดงถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบน decision tree ของเรานะครับถ้า Gini มันลดลงเหลือ0เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ก็แปลว่าเราขจัดความวุ่นวายออกไปได้หมดน่ะก็คือหมายความว่าเราตอบได้เลยว่ามันเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับสำหรับทางด้านซ้ายตรงนี้จะเห็นว่าเราขจัด Gini เหลือ Gini index จนกระทั่งเหลือ0ใช่มั้ยครับเพราะนั้นเราจะตอบเลยว่าอ๋อมันคือสายพันธุ์เซโตซ่านะในขณะที่กิ่งก้านทางด้านขวาตรงนี้ถ้า Gini มันยังไม่ใช่0ตรงนี้มันก็ยังแยกแยะไปได้เรื่อยๆนะครับจะเห็นว่า Gini เนี่ยจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเป็น0ในโหนดสุดท้ายนะครับแล้วเราจะตอบได้ว่าเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกลวิธีการเรียนรู้ของเครื่องเนี่ยครับมันผลิตเอาตัว decision tree ตรงนี้ที่เป็นทางแยกสาขาต่างๆออกมานะครับแล้วตัวกลวิธีทางแยกสาขาตรงนี้ครับจะเป็นต้นไม้ที่เราเอาไว้ใช้ตัดสินดอกไอริสดอกใหม่ๆต่อไปนะครับเรามีข้อมูลอยู่ทั้งหมด150ดอกนะครับถ้าเราไปเอาดอกใหม่มาอีกดอกนึงซึ่งเป็นข้อมูลใหม่นะครับเราจะตัดสินว่าดอกเนี้ยเป็นสายพันธุ์อะไรเราก็จะตัดสินจากต้นไม้ต้นเนี้ยนะครับโอเคทีนี้ข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเทสนิดนึงนะครับวัดประสิทธิภาพนิดนึงก็แล้วกันนะครับตรงนี้ผมกำลังจะสร้างตัว Y predict นะครับก็คือจะให้ตัวต้นไม้ตัดสินใจของเราเนี่ยครับลอง predict ดูว่าไอตัวอะไรล่ะตัว y predict ของเราตัว x test ของเราเนี่ยมันผลิต y predict ออกมาได้เป็นเท่าไหร่นะครับได้เป็นสายพันธุ์อะไรกันบ้างนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับ y predict ที่เราผลิตขึ้นมาจะได้หน้าตาประมาณนี้นะฮะก็คือเมื่อกี้เราแบ่งข้อมูลเป็นตัว y test ใช่ไหมครับลองเอา x test เนี่ยมาผลิต y test ดูได้ y test หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโอเคซึ่งมันก็จะได้เป็นconfusion เราเรียกว่า confusion matrix นะครับได้หน้าตาแบบนี้นะครับ
Confusion Matrix อันนี้อธิบายค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับขออธิบายตรงที่มันเป็นรูปสวยๆก่อนก็แล้วกันนะครับ

โอเคลักษณะแบบนี้นะครับให้เรามองว่าที่ทายถูกเนี่ยคือแนวทะแยงตรงนี้นะฮะแนวนอนตรงนี้ก็คือ predicted label นะครับก็คือเป็นการทำนายว่าทำนายได้สายพันธุ์อะไรนะครับส่วนแนวตั้งตรงนี้ก็คือความเป็นจริงว่าจริงๆแล้วมันเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าช่องแรกตรงนี้มันมีเขียวๆตรงนี้ก็แปลว่าเรา predict class predict สายพันธุ์แรกถูกนะครับมากนะครับตรงกลางตรงนี้ก็คือ predict สายพันธุ์ที่2ถูกค่อนข้างมากนะครับขวาสุดตรงนี้ครับทะแยงตรงนี้ก็คือ predict สายพันธุ์ที่3ถูกค่อนข้างมากนะครับมี3สายพันธุ์นะครับส่วนอื่นๆก็คือจะเป็น error ไปนะครับเพราะฉะนั้น confusion metric ที่ดีก็คือมันจะมีสีที่เป็นแนวทะแยงตรงนี้ครับค่อนข้างเข้มแล้วก็สีที่อื่นเนี่ยจะน้อยนะครับแสดงว่าเรา predict ถูกค่อนข้างมากนะครับถ้ากลับไปดูเป็นตัวเลขก็จะได้เหมือนกันนะครับmetric อันนี้กับ metric อันนี้คือ metric อันเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่าสายพันธุ์แรก predictทำนายถูก4ดอกนะครับสายพันธุ์ที่2ทำนายถูก4ดอกจาก5ดอกนะครับมีผิดดอกนึงนะครับแล้วก็สายพันธุ์สุดท้าย predict ถูก6ดอกนะครับนี่คือลักษณะของการใช้ supervised learning ครับสำหรับตอนที่3นะครับจะเป็นเรื่องของการสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องแบบ Unsupervised Learning นะครับซึ่งเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะใช้ข้อมูลจากชุดข้อมูลดอก Iris เหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้เรากำลังจะแกล้งว่าดอก Iris ของเราเนี่ยจะไม่มีคอลัมน์ขวาสุดนะครับที่เป็นสายพันธุ์ของดอก Iris นะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าตัวชุดข้อมูลเนี่ยถ้าไม่มีเฉลยตรงคอลัมน์สุดท้ายเนี่ยเราจะทำอะไรกันได้บ้างนะครับเดี๋ยวต่อไปเชิญรับชมการสาธิตการสร้างตัวแบบ Unsupervised Learning กันนะครับสำหรับในตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะกำลังจะมาใช้ตัวโมเดลที่เป็น Unsupervised Learning นะครับกับชุดข้อมูลดอก Iris ของเราบ้างนะครับก็คือเหมือนเดิมนะครับเราใช้ Google Colab เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็บรรทัดแรกครับเราจะใช้ Library Seaborn นะครับในการโหลดข้อมูลดอก Iris ขึ้นมาไว้ใน Data Frame นะครับหรือตารางของเรานั่นเองนะครับอันนี้ผมโหลดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็คือขั้นตอนต่อไปนะครับทำเหมือนเดิมกับตอนที่เราทำ Supervised Learning นะครับก็คือเราจะแบ่งชุดแบ่งตัวแปรออกเป็น2ตัวแปรนะครับตัวแปร Y เป็นผลลัพธ์นะครับซึ่งก็คือตัวคอลัมน์ขวาสุดของ data frame ของเรานั่นเองนะครับส่วน x ของเราเนี่ยก็คือเป็นฟีเจอร์ต่างๆนะครับก็คือเป็น4คอลัมน์แรกของ data frame ของเรานั่นเองนะครับโอเคผมลองรันนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคทีนี้เนี่ยครับเนื่องจากว่าเราสมมุติว่าตอนนี้ตัวชุดข้อมูลดอก Iris ของเราเนี่ยครับสมมุติว่ามันไม่มีเฉลยไม่มีเฉลยก็แปลว่าไม่มีค่า y ทางด้านขวามือครับไม่มีนะครับพอมันไม่มีปั๊บเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าดอกไหนเนี่ยครับมันเฉลยว่าเป็นดอก Iris สายพันธุ์อะไรไม่รู้นะครับทีนี้ไม่รู้เนี่ยครับถ้าเราไปเปรียบเทียบกับตอนที่เราทำ Supervised Learning นะครับเราจะสามารถสร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยครับที่เราใช้ Decision Tree นะครับในการที่เราจะบอกว่าคุณสมบัติของดอก Iris ที่มีความกว้างความยาวของ Petal Width Petal Length ต่างๆเนี่ยนะครับมันจะจำแนกออกเป็นดอก Iris สายพันธุ์อะไรบ้างได้นะครับแต่พอเราไม่มีเฉลยปั๊บเราก็จะจำแนกว่าไอ้ดอกเนี่ยนะครับดอกใหม่ตรงเนี่ยนะครับมันจะมาเฉลยเป็นสายพันธุ์อะไรทำนายเป็นสายพันธุ์อะไรได้นะครับเรื่องสิ่งที่ทำได้ครับสิ่งที่ทำได้จากการที่เราทำ Unsupervised Learning ก็คือการแบ่งกลุ่มที่เราเรียกว่าการ Cluster นั่นเองนะครับหรือ Clustering นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะเช่นนี้ครับ X กับ Y ที่เราสร้างมันขึ้นมาเนี่ยครับจะเอามาเข้าโมเดลการเรียนรู้อีกรูปแบบนึงนะครับที่เราเรียกว่าเป็น K-mean Clustering นะครับเพราะนั้นบรรทัดนี้ครับผมจะไปใช้ไลบรารีที่ชื่อว่า K-mean นะครับของสายคิดเลิร์นนะครับโอเคเคมีนตรงนี้ก็คือการทำคลัสเตอร์แบบเคมีนนะครับก็คือการไปพลอตจุดที่อยู่บนสเปซนะครับแล้วหาว่ากลุ่มไหนครับที่มันจะสามารถสร้างความเป็นกลุ่มได้ลักษณะแบบไหนกันบ้างนะครับโอเคเพราะนั้นตรงนี้นะครับเราใช้คำสั่งเคมีนนะครับแล้วเราบอกว่า n คลัสเตอร์เท่ากับ3ซึ่งหมายความว่าผมกำลังจะแบ่งเป็น3คลัสเตอร์นะครับลักษณะของคลัสเตอร์ที่แบ่งตรงนี้มันเป็นพารามิเตอร์ที่ปรับได้นะครับเราสามารถปรับให้คลัสเตอร์เราอยากจะแบ่งให้เป็น4คลัสเตอร์5คลัสเตอร์หรือ10คลัสเตอร์ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเราไม่รู้นะฮะว่าดอก Iris เนี่ยมันมีกี่สายพันธุ์นะครับเราแกล้งทำเป็นคอลัมน์ขวาสุดไม่มีเพราะนั้นเราจะไม่รู้ว่ามันจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มกันแน่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการสาธิตอันนี้ครับ

ครับผมให้ N cluster เป็น3เพราะว่าเหมือนกับว่าเราเคยรู้มาแล้วใช่ครับว่าดอกไอริสเนี่ยมันมี3สายพันธุ์เราจะลองแบ่งเป็น3กลุ่มดูครับว่ามันจะสอดคล้องกับตัวไอริส3พันธุ์ที่มีเฉลยหรือเปล่านะครับแต่ในความเป็นจริงอันนี้ย้ำอีกทีนึงครับเราไม่รู้จริงๆว่าตรงเนี้ยมันควรจะแบ่งเป็นกี่คลัสเตอร์กันแน่นะครับเพราะนั้นอาจจะต้องมีการปรับพารามิเตอร์มีการสร้างโมเดลหลายๆรอบนะครับเพื่อให้ประสิทธิภาพมันของการแบ่งกลุ่มมันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราได้ตัวโมเดลที่เราเรียกว่าเคมีนแล้วนะครับเราผมสร้างตัวแปรที่ชื่อเคมีนที่เป็นโมเดลนะครับเป็นกลวิธีในการแบ่งกลุ่มนะครับเราจะเอาตัวเคมีนตรงนี้ครับลองมาแบ่งกลุ่มของตัวแปร x ดูนะครับก็คือหมายความว่าให้เอา ข้อมูลดอกไอริสตรงนี้ครับมาแบ่งกลุ่มเป็น3กลุ่มดูนะครับดูซิว่าจะได้กลุ่มหน้าตาเป็นยังไงผมรันนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมกำลังจะปริ้นตัวอะไรล่ะตัวผลของการแบ่งกลุ่มออกมาดูนะครับว่าผลของการแบ่งกลุ่มหน้าตาเป็นยังไงนะครับขออนุญาตปริ้นออกมาดูนะครับเราอธิบายให้ฟังนะครับโอเคผลของการแบ่งกลุ่มมาเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็นอารเรย์ของตัวเลขอยู่ทั้งหมด150ตัวนะฮะมันก็จะสอดคล้องกับดอกไอริสที่เป็นเซตข้อมูลของเราอยู่ทั้งหมด150ดอกครับที่เราบอกว่า50ดอกแรกเนี่ยครับจะเป็นสายพันธุ์เซโตซาถูกไหมครับลองนับดูนะครับไอ้0ตรงเนี้ยครับคือกลุ่มแรกเราเรียกว่ากลุ่ม0เนี่ยครับมันน่าจะเป็น50ดอกแรกของสายพันธุ์เซโตซาแหละนะครับอันนี้คือกลุ่มแรกนะครับเพราะกลุ่มที่2ก็คือตัว50แถวถัดไปครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันสิ้นสุดที่ไหนนะครับประมาณนี้มั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือดอกที่51ถึงดอกที่100นะครับซึ่งเราบอกว่ามันจะเป็นสายพันธุ์เวอร์ซีคัลเลอร์ใช่มั้ยครับซึ่งอันเนี้ยตัวเคมีนตอบกลับมาว่าเป็นกลุ่มเลข1นะครับซึ่งมันอาจจะมีเออร์เลอร์บ้างครับคือเนี่ยเห็นไหมมันจะมีทายผิดบ้างครับเป็นเลข2บ้างปลายนะครับอันนี้ก็คือเป็นการแบ่งกลุ่มที่ผิดพลาดนะครับโอเคส่วนสุดท้ายครับก็คือตัวเลข2ตรงนี้ครับก็คือจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เราบอกว่าเป็นดอกไอริสตั้งแต่ดอกที่101จนกระทั่งถึงดอกที่150นะครับก็คือกลุ่มตัวเคมีนบอกว่าเป็นกลุ่มที่2นะครับก็คืออันนี้คือลักษณะของการทำคลัสเตอร์ลิงนะครับที่ไม่มีเฉลยก็คือเป็นการแบ่งกลุ่มออกมาว่าเป็นกลุ่มเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็เห็นว่ามีเออร์เลอร์บ้างอย่างที่กล่าวไว้แล้วนะฮะทีนี้ตรงนี้นิดเดียวครับขออนุญาตพลอตกราฟออกมาดูนะครับว่ากราฟหน้าตาเป็นยังไงนะครับกราฟของการแบ่งกลุ่มหน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะขออนุญาตย่อนะครับโอเคจะเห็นว่ากราฟตรงนี้ครับถ้าเราล้อกลับไปดูที่คลิปที่1ของเรานะครับเราเคยวาดกราฟนี้แล้วครั้งหนึ่งนะครับก็คือเป็นกราฟที่เรากำลังจะแบ่งว่าสีหนึ่งเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์เซโตซาเวอร์ซีคัลเลอร์และก็เวอร์จานิก้านะครับก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างจะสอดคล้องกันนะครับดอกค่อนข้างเล็กตรงนี้ครับจะเป็นสายพันธุ์แรกนะครับสายพันธุ์เซโตซานะครับแล้วก็เวอร์ซีคัลเลอร์แล้วก็เวอร์เจเนก้าต่อไปนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตรงนี้นะครับเราไม่ได้บอกว่าสีแดงเป็นสายพันธุ์อะไรสีน้ำเงินเป็นสายพันธุ์อะไรแล้วสีเขียวเป็นสายพันธุ์อะไรนะครับเป็นแค่บอกว่ามันคือเป็นการแบ่งกลุ่มลองคลัสเตอร์ดูว่าเราได้3กลุ่มลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ในกราฟอันนี้ครับจะเห็นเป็นจุดดำจุดหนึ่งที่เราเรียกว่าคลัสเตอร์เซนทรอยนะครับเซนทรอยก็คือจุดกึ่งกลางของกลุ่มนั่นเองนะครับก็แปลว่าจุดไหนก็แล้วแต่ที่อยู่ใกล้จุดสีดำที่เป็นจุดกึ่งกลางของกลุ่มเราก็จะบอกว่ามันอยู่กลุ่มนั้นนั่นเองนะครับโอเคครับลักษณะเช่นนี้ก็คือลักษณะของการแบ่งกลุ่มนะครับที่เราเรียกว่าคลัสเตอร์ลิงซึ่งมันเป็นพื้นฐานของการทำอันซูเปอร์ไวส์เลิร์นนิ่งครับ

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลและวิศวกรรมมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ในด้านพหุวิทยาการผ่านการวิจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและวิศวกรรมทั้งในระดับองค์กรและสังคมพร้อมเสริมทักษะในด้านการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกยุคดิจิทัลอย่างเป็นระบบ

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับผมกิติพันธ์นาคมงคลนะครับในรายการ Green Focus ครับและในวันนี้ครับผมมาพร้อมกับตะกร้าใบนึงครับซึ่งตะกร้าใบนี้นะครับทางทีมงานได้มาจากชุมชนบ้านโนนงิ้วตำบลหนองสนิทอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นั่นเองครับ

ู้ชมครับที่บ้านโนนงิ้วแห่งนี้เขาได้นำผลผลิตจากป่าชุมชนบ้านโนนงิ้วครับมาสานเป็นตะกร้าใบนี้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็นับวันหาคนสานได้ยากแล้วนะครับแต่ที่นี่ครับก็ยังคงมีอยู่นะครับนอกจากนี้ครับชุมชนแห่งนี้ก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราตามไปดูกับน้องกลีนกันเลยครับในช่วงกลีนวิว

้ชมอย่างที่พี่เอบอกละครับผมว่าที่บ้านโนนิ้วมีอะไรที่น่าสนใจมากมายเลยครับแต่กว่าที่จะมาเป็นบ้านโนนิ้วอย่างทุกวันนี้ได้ก็ต้องขอย้อนไปตอนที่พ่ออินสุวงเดินทางมาจากบ้านคิดเพื่อมาหาที่ทำกินแห่งใหม่ที่มีความอุดมสมบูรณ์กว่าที่เดิมนะครับแล้วก็ได้มาพบบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านแห่งนี้สมัยก่อนนั้นเป็นป่าที่มีสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่มากมายเลยครับแล้วก็มีต้นงิ้วขึ้นเป็นจำนวนมากจึงได้ตั้งชื่อว่าบ้านโนนงิ้วบ้านโนนงิ้วนั้นตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์แต่เดิมขึ้นกับตำบลจอมพระอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายเพชรโสดาเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกครับและต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงอำเภอใหม่เป็นอำเภอจอมพระบ้านโนนงิ้วจึงได้มาขึ้นอยู่กับตำบลหนองสนิทอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์บริเวณนี้มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบดินละเอียดพื้นล่างเป็นดินลูกรังและหินดานนะครับบางแห่งก็เป็นดินทรายชุมชนที่นี่ประกอบอาชีพทำสวนปลูกไม้ตัดดอกเลี้ยงสัตว์ทำประมงแปรรูปผลผลิตและทำนาการทำนาของบ้านโนนงิ้วจะเป็นแบบเกษตรอินทรีย์เราไปติดตามชม

0: เมื่อก่อนบ้านโนนงิ้วได้มีการทำนาเคมีแต่ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นนาอินทรีย์เพราะมองว่าเกษตรอินทรีย์ดีต่อสุขภาพดีต่อระบบนิเวศช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างชัดเจนและได้ราคาข้าวที่แตกต่างจากข้าวทั่วไปซึ่งเทคนิคการทำนาอินทรีย์จะใช้เทคนิค1บวก1เท่ากับ4จับคู่บัดดี้เพื่อขยายสมาชิกเกษตรอินทรีย
1: ์เขาดิเฮ้ยงามเขียว
0: คู่บัดดี้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเช่นให้ความรู้เรื่องการผลิตเพื่อให้เกษตรกรที่สนใจอยากทำเกษตรอินทรีย์มีเพื่อนมีกำลังใจมากขึ้นปัจจุบันเกษตรอินทรีย์บ้านหนวดงิ้วประสบความสำเร็จอย่างมากช่วยลดต้นทุนการผลิตดีต่อระบบนิเวศและสุขภาพครับบ้านโนนงิ้วนอกจากจะมีเกษตรอินทรีย์ที่ประสบผลสำเร็จแล้วยังมีข้าวแตนน้ำแตงโมที่เป็นโอท็อปและเป็นเสมือนขนมในตำนานของที่นี่จะมีเฉพาะในช่วงประเพณีข้าวสากหรือข้าวประดับดินประมาณกลางพรรษาซึ่งแตงโมที่นำมาใช้เป็นผลผลิตทางการเกษตรของบ้านโนนงิ้วด้วยนะครับ

0: นอกจากการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันแล้วชุมชนบ้านโนนงิ้วยังมีความรักและสามัคคีกันในเรื่องของป่าชุมชนนี่เป็นอย่างมาก
1: คุณผู้ชมครับที่ชุมชนบ้านโนนงิ้วนั้นเขาได้มีส่วนร่วมครับในเรื่องของการอนุรักษ์จัดการและฟื้นฟูป่าชุมชนของพวกเขาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับและพวกเขาก็สามารถที่จะใช้ทรัพยากรและผลผลิตจากป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพพวกเขาได้เรียนรู้ครับในเรื่องของการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืนและสมดุลและก็มีความสุขด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าชาวชุมชนแห่งนี้เขามีวิธีการจัดการกับป่าชุมชนอย่างนี้ได้อย่างไรครับติดตามกันเลยครับในช่วง Green Shot ครับ

0: วันนี้เราก็จะพามาชมป่าชุมชนบ้านโดนิ้วครับซึ่งเป็นป่าชุมชนที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชุมชนที่จะต้องการจะอนุรักษ์พื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกแพร่ถางนะครับแล้วก็เสื่อมโทรมทำให้มีสภาพสมบูรณ์ยิ่งเดิมครับซึ่งวันนี้เราก็จะพบกับท่านผู้ใหญ่บุญรับซึ่งเป็นผู้ใหญ่คนปัจจุบันนะครับซึ่งได้เป็นแกนนำในการที่จะอนุรักษ์พื้นที่ป่าชุมชนแห่งนี้นะครับอยากจะให้ทางผู้ใหญ่ได้แนะนำกิจกรรมที่และความเป็นมาของที่เกิดป่าชุมชนแห่งนี้ครับผม
1: ครับก็ในป่าชุมชนของบ้านนิ้วที่เกิดความคิดเห็นของชาวบ้านนะครับคณะกรรมการป่าชุมชนคิดรวมกันว่าทำยังไงจะให้เพื่อให้ข้างหน้าให้ชั่วลูกชั่วหลานเพราะแต่ก่อนไม่มีการอนุรักษ์มีการบุกรุกแผ่วถางขยับขยายมาต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ค่อยมีทีนี้คณะกรรมการหรือชาวบ้านเล็งเห็นความสำคัญในหมู่บ้านเล็งเห็นความสำคัญในหมู่บ้านก็เลยว่าทำยังไงดีผู้ใหญ่ปรึกษาหารือผมก็เลยแนวทางตรงนี้คิดแล้วก็ทำไงดีเนาะก็นึกถึงป่าไม้จังหวัดสุรินทร์บูรณาการปี2552เป็นต้นแบบ

0: ดำเนินการควบคุมมาดูแลช่วยเหลือดำเนินการกิจการกิจกรรมแรกคือไอ้หนึ่งละต้องหาชาวบ้านเข้ามาร่วมทำยังไงไม่ใช่เพราะว่าแต่ผู้ใหญ่ผู้ช่วยหรือสบต.ต้องให้ชาวบ้านเข้ามาร่วมด้วยต้องดึงเอาคนที่สนใจที่เป็นต้นคิดขึ้นมาเป็นคณะกรรมการก่อนทีนี้เราก็คิดกันยังไงว่าจะพัฒนายังไงจัดในรูปแบบยังไงทำป่าของเรา
1: ครับแล้วหลังจากที่ได้กรรมการเนี่ยเรามีการประชุมหรือการอะไรกันบ้างไหมครับหรือว่ายังไง
0: เราประชุมกันเดือนหนึ่งจะครั้งหนึ่งคิดว่าทำยังไงจะให้ป่าแบบอุดมสมบูรณ์เรากิจการหลักคือเราจะปลูกไม้ทดแทนคือ1วันสำคัญวันพ่อวันแม่วัน12วันในเข้าพรรษาอย่างนี
1: ้ครับก็คือให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม
0: ครับ
1: วิธีการที่เราเข้าไปปลูกเนี่ยยังไงบ้างเรากล้าไม้เราได้มาจากไหนบ้างครับ
0: กล้าไม้เราได้ส่วนนึงชาวบ้านหามาเองในครัวเรือนของตัวเองกินอะไรก็แล้วแต่ได้เมล็ดมาก็ทำการหว่านและส่วนหนึ่งไปขอที่ป่าไม้จังหวัดสุรินทร
1: ์อ๋อคือไปขอรับที่สถานีพ่อช้างก้าไม้จังหวัดสุรินทร์นะครับครับแล้วก็ท้องสอบถามว่าทางในรูแรงเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องไฟหรือเปล่าครับ
0: ไอ้รูแรงแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนนี้ยังไม่เป็นป่าชุมชนทีนี้เขาจะแผ่วทางจุดป่าเพื่อจะได้หาของสะดวกหาดอกกระเจียวหาเห็ดนี่จะจุดป่าตลอดเลยพอเรามีการอนุรักษ์จัดเวรยามดูแลกันทุกวัน
1: ครับ
0: เช้าและก็เย็นก็จะมันจุดป่าแล้วทีนี
1: ้
0: มีคนก็บอกไอ้คนที่มาห้ามจุดทำอะไรนะเพราะว่าต่อไปนี่เชื้อเห็ดพวกอะไรจะไม่มี
1: ก็คือมีการคือรู้ว่ามีการลาดตระเวนด้วยแล้วก็มีการทำแนวกันไฟบ้างหรือเปล่าครับ
0: ไอ้ทำแนวกันไฟแล้วก็ทำรอบๆบริเวณแต่ก่อนนี่ไม่ทำเพราะว่ามันเป็นไอ้ยังไม่บริหารจัดการกันยังไม่ปรึกษาหารือกันทำยังไงดีทีนี้ชาวบ้านส่วนหนึ่งก็ปลูกไม้ยางพารารอบป่าชุมชนของเรานี่ก็มีความปลอดภัยด้วย
1: ก็คือให้ชาวบ้านที่มีที่อยู่รอบๆป่าเป็นแนวกันชนปลูกไม้ยืนต้นเป็นแนวกันชนไปนะครับแล้วก็ทีนี้อยากสอบถามว่าชาวบ้านเนี่ยได้ใช้ประโยชน์โดยตรงจากป่าอย่างไรบ้างครับ
0: โอ้ประโยชน์หลายอย่างเลยหนึ่งละเข้าป่ามีสมุนไพรมีอาหารกินคือเห็ดแล้วก็มีสมุนไพรแล้วก็มีพวกผักพวกอะไรอย่างนี้แล้วก็ชุมชนอื่นมาอาศัยตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่าชุมชนของบ้านนี้อย่างเดียวต่างตำบลต่างอำเภอเข้ามาร่วมหากินกันเราไม่ได้ปิดกั้นว่าเออเป็นที่ของชุมชนบ้านนี้นะเป็นที่ของชุมชนบ้านนี้ไม่พวกคุณอย่ามาในป่าของผมคือว่าเราเปิดกว้างแต่ห้ามเอาอย่างเดียวห้ามเอาของสำคัญคือต้นไม้ใหญ่เขาออกไปข้างนอกเราจะชาวบ้านเขาจะเอาแค่กิ่งไม้ที่แห้งไปทำฟืนหุงข้าวกันอะไรนี้
1: อ๋อก็คือเน้นเพื่อการยังชีพไม่ได้จะเป็นเพื่อการเอาไปจำหน่ายอย่างอื่นนะครับก็คือไม่กำหนดระยะเวลาให้สามารถบ้านอื่นเข้ามาเก็บหาได
0: ้ครับ
2: ป่าชุมชนบ้านโนนงิ้วเป็นป่าเต็งรังมีพันไม้ขึ้นอยู่หนาแน่นพันไม้ที่พบคือพลวงเหียงกราดส่วนพันไม้ที่พบทั่วไปเช่นติ้วมะขามป้อมสาบเสือและยังมีพันไม้อีกหลากหลายชนิดที่น่าสนใจ
0: ต้นไม้พวกนี้คือรุ่นสามของเราแต่ต้นนี้คือภาษาอีสานภาษาบ้านมันนี้มันจะเรียกอะไรต้นน้ำเกี้ยวจะใครโดนในพวกยางพวกนี้จะขึ้นคันแต่ไม้คือต้นนี้คือต้นไงบ้านอีสานบ้านนนท์นิ้วเขาเรียกต้นซาก
1: ต้นซากภาษาอีสาน
0: ครับถ้าหน้าเข้าพรรษากลางพรรษาอย่างหน่อยหนึ่งจะมีมัน
1: อ๋อนี่เลื้อยขึ้นมา
0: จะมีการขุดมันเป็นคนในทำความสะอาดในป่าให้พวกปวกพวกอะไรได้กินคนก็ได้กินหัวมัน
1: ครับ

0: ชุมชนบ้านโหนนงิ้วได้มีการรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนมาโดยตลอดโดยชาวบ้านดูแลรักษาป่ามายาวนาน
1: คณะกรรมการเฮาออกลาดตระเวนไปขึ้นนี่ยังผิดป

0: ก็ให้แจ้งเลยใครตัดไม้ก็ดำเนินคดีให้เด็ดขาดเลยถึงมันเกลียดกลัวหน่อย
1: เรียกว่าขอบคุณกลุ่มพ่อแม่พี่น้องกลุ่มรักษากลุ่มป่าใหม่เฮาดูแลอย่างดีที่สุด
2: ป่าชุมชนบ้านหนวลงิ้วมีการจัดการป่าอย่างเป็นระบบโดยได้รับการส่งเสริมจากกรมป่าไม้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งได้รับรางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดจากการประกวดเข้าร่วมโครงการของโรงไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งเมื่อปีพุทธศักราช2559ซึ่งตามแนวคิดในการประกวดป่าชุมชนก็คือมีป่าคู่กับวิถีชีวิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรพอเพียงเกษตรธรรมชาติซึ่งบ้านหนวลงิ้วก็มีบริบทของชุมชนเข้ากับหลักเกณฑ์จึงทำให้ได้รับรางวัล
3: อยากจะให้ผู้ใหญ่เนี่ยได้ฝากอะไรกับชุมชนอื่นๆที่จะเป็นแนวทางในการพัฒนาป่าชุมชนให้ฟื้นฟูมีสภาพเหมือนอย่างนี้ครับ
4: ครับก็ขอฝากเรื่องหนึ่งคือบริหารจัดการไม่ใช่ว่าแค่ผู้นำอย่างเดียวต้องมีชาวบ้านเข้าร่วมด้วยแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ให้ลูกให้หลานเรามีป่าไม้มีพืชพันธุ์ธัญญาหารในป่าของเรา
5: คุณผู้ชมครับที่ป่าชุมชนบ้านโนนงิ้วนั้นเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยใช้ชุมชนบ้านโนนงิ้วเป็นฐานครับเรียกได้ว่าเป็นการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างชุมชนนั่นเองครับซึ่งกิจกรรมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนั้นก็เริ่มตั้งแต่การปลูกการจัดการการดูแลรักษาต่างๆรวมถึงการใช้ประโยชน์ร่วมกันจากผลผลิตในป่านั้นนะครับโดยมีการบริหารจัดการได้อย่างยั่งยืนเลยทีเดียวครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วง Green Idea จะพาคุณผู้ชมไปที่โรงเรียนบ้านโนนงิ้วนะครับซึ่งที่นี่มีกิจกรรมอะไรดีๆที่น่าสนใจมากมายตามไปดูกันเลยนะครับในช่วง Green Idea
2: โรงเรียนบ้านหนวลงิ้วเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีการเรียนการสอนทั้งหมด8ชั้นเรียนแต่มีครูอยู่4คนครูคนหนึ่งต้องสอนอยู่2ห้องเรียน

0: โรงเรียนบ้านหนวดงิ้วอยู่ได้ด้วยความร่วมมือของชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดห้องสมุดการดูแลเรื่องแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพถึงแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ได้รับรางวัลมากมายเลยนะครับ
1: สำหรับรางวัลของนักเรียนนะคะที่ผ่านมาจากการที่นักเรียนโรงเรียนเราได้ถูกฝึกทักษะกระบวนการใช้ชีวิตนะคะนักเรียนของเราก็นำไปแข่งศิลปะหัตถกรรมเมื่อปี2555ก็ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคปี2556ก็ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคปี2557ก็ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคเพราะฉะนั้น3ปีซ้อนที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับรางวัลในการประกวดอาหารจานเดียวอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพแล้วก็น้ำพริกนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้โรงเรียนประสบผลสำเร็จในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้นักเรียนลงสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงค่ะ
0: กิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดให้กับนักเรียนมีหลายกิจกรรมด้วยกันครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: นี่คือผักกางมุ้งผมมีหน้าที่รดน้ำผักทุกวันครับ
3: ผักที่เราปลูกมี3ชนิดครับ1ผักกวางตุ้ง2คะน้า3ผักปุ้งครับ
2: เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูผักครับ

0: การให้อาหารไก่ไข่วันหนึ่งให้วันละ2ครั้งตอนเช้า2ขันเต็มตอนเย็น1ขันครึ่งครับซึ่งพอให้อาหารไก่เสร็จก็จะให้น้ำเป็นอันดับที่2พอให้น้ำเสร็จก็เก็บไข่ไปให้คุณครูเอาไว้ใช้ปรุงอาหารให้เด็กนักเรียนกินครับ
1: นอกจากการปลูกผักกางมุ้งและการเลี้ยงไก่ไข่แล้วที่โรงเรียนบ้านนวลงิ้วยังมีการเลี้ยงปลาดุกซึ่งเป็นอีกกิจกรรมที่น่าสนใจมากครับ
2: วันหนึ่งเราจะให้อาหารปลาวันละ2ครั้งเช้าและเย็น

0: ทั้งกิจกรรมการปลูกผักกางมุ้งการเลี้ยงไก่ไข่และการเลี้ยงปลาดุกผลผลิตของแต่ละกิจกรรมสามารถนำมาเป็นเมนูอาหารของโรงเรียนได้ครับอย่างข้าวผัดต้มยำกุ้งและขนมบัวลอย
1: เคล็ดลับความอร่อยของข้าวผัดต้มยำกุ้ง 1. ข้าวหอมมะลิเป็นข้าวที่มีในท้องถิ่น 2. ไข่ไก่เป็นไข่ที่ได้จากไก่พันไข่ที่โรงเรียนเลี้ยงไว้มีความสดใหม่ทุกวัน 3. เป็นอาหารจานเดียวที่มีสารอาหารครบ5หมู่

ในแต่ละกิจกรรมนักเรียนจะเป็นผู้ลงมือทำด้วยตนเองนับเป็นการฝึกทักษะให้นักเรียนและสอดคล้องกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ครับ

ากนี้ยังได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้อย่างการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติซึ่งก็นำเอาวัตถุดิบในธรรมชาติที่ได้จากเปลือกไม้ลูกไม้หรือเถาวัลย์มาเป็นสีย้อมผ้านะครับนับว่าเป็นความรู้พื้นบ้านที่ได้เรียนรู้

0: อีกรุ่นหนึ่งของชุมชนบ้านโนนงิ้วครับชุมชนบ้านโนนงิ้วมีวิถีชีวิตอยู่บนพื้นฐานความเป็นธรรมชาติของคนในชุมชนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้สร้างภูมิปัญญาของตนเองในด้านต่างๆมีผลให้ชุมชนมีความรู้และความสามารถที่จะพัฒนาตนเองและถ่ายทอดความรู้นั้นให้แก่คนในชุมชนต่อไปด้วยครับและวันนี้น้องกรีนก็ต้องลาไปแล้วนะครับติดตามรายการ Green Focus ได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมเราได้เห็นชุมชนแห่งนี้มีการพึ่งพาตนเองเอื้ออาทรรักและห่วงใยซึ่งกันและกันครับและก็พร้อมที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้อย่างดีเลยนะครับชุมชนแห่งนี้ครับได้มีการอนุรักษ์ป่าชุมชนไว้ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานที่จะรับช่วงต่อจากบรรพบุรุษนะครับในเรื่องของการดูแลป่าไม้ให้เกิดการพัฒนาและมีความยั่งยืนตลอดไปนั่นเองครับเอาละครับและวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะดีๆนะครับสามารถส่งคำแนะนำของท่านมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วพบกับผมกับ Green Focus ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สองมือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
3: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องรับผลนะคะเราควรจะต้องทำความเข้าใจในส่วนของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบับที่3เพศสัญญาลักษณะ8รับผลซะก่อนนะคะเพราะว่าจะได้เห็นภาพรวมเนาะเป็นเรื่องของความที่เป็นบทบัญญัติทั่วไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องรับผลนะคะที่จะทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปศึกษาในส่วนของกฎหมายเฉพาะที่อาจจะมีเกี่ยวข้องแล้วก็อยู่ในชีวิตประจำวันได้อีกนะคะเบื้องต้นนะคะเวลาที่เราจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับความทั่วไปของลักษณะ8รับผลในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี้นะคะเราต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตในการบังคับใช้ของสัญญารับผลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กันก่อนนะคะดูที่บทบัญญัติมาตรา609นะคะบทบัญญัติมาตรา609บทบัญญัติมาตรา609นะคะจะอยู่ที่นี่เลยค่ะบนหน้าจอนะคะการรับขนของหรือคนโดยสารในหน้าที่ของกรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยามและการขนไปรษณีย์ในหน้าที่ของกรมไปรษณีย์โทรเลขนั้นท่านให้บังคับตามกฎหมายและกฎข้อบังคับสำหรับทบวงการนั้นๆอันนี้คือวรรคหนึ่งนะคะวรรคที่สองบอกว่ารับขนของทางทะเลท่านให้บังคับตามกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการนั้นเป็นลักษณะของกฎหมายเฉพาะซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปในตอนท้ายนะคะทีนี้ในการทำความเข้าใจจากบทบัญญัติมาตรา609เนี่ยจะทำให้เราเห็นว่าขอบเขตการบังคับใช้ของลักษณะ8รับขนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยไม่รวมในส่วนของเนื้อหาขอบเขตของการรับขนของหรือคนโดยสารที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมรถไฟหลวงแห่งกรุงสยามและในส่วนของการขนส่งไปรษณีย์ในหน้าที่ของกรมไปรษณีย์โทรเลขอันนี้เป็นชื่อเก่านะคะชื่อเก่าอย่างไปรษณีย์ตอนนี้ปัจจุบันก็เป็นบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดแล้วนะคะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยยังอยู่ในขอบเขตเดียวกันนะคะเพียงแต่ว่าชื่อเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนั่นเองนะคะทีนี้มาดูกันนะคะว่าเมื่อสรุปแล้วเนี่ยขอบเขตของการบังคับใช้ลักษณะ8รับผลในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะมีอะไรบ้างนะคะครอบคลุมอะไรบ้างครอบคลุมสิ่งที่อยู่บนหน้าจอเลยนะคะการขนส่งทางรถยนต์ภายในประเทศนะคะการขนส่งทางแม่น้ำลำคลองคือทางน้ำนะคะโดยผ่านแม่น้ำลำคลองนะคะแล้วก็การขนส่งโดยรถไฟลอยฟ้าและรถไฟใต้ดินอันนี้คือขอบเขตในการบังคับใช้ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ3ลักษณะ8รับขนอันนี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องจำนะคะทีนี้นะคะความสำคัญในเรื่องต่อมาที่เราจำเป็นที่จะต้องดูนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของความหมายของสัญญารับขนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะไม่ได้มีการบัญญัติความหมายของสัญญารับขนไว้ไม่ได้ให้นิยามความหมายไว้เลยนะคะเพียงแต่ว่าในส่วนของนักวิชาการนะคะนักกฎหมายต่างๆนะคะได้มีการให้ความหมายของสัญญารับขนเอาไว้นะคะโดยสรุปแล้วสัญญารับขนก็คือสัญญาซึ่งมีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ขนส่ง

งซึ่งรับขนเป็นทางค้าปกติตกลงที่จะขนของหรือคนโดยสารจากที่แห่งหนึ่งไปยังที่อีกแห่งหนึ่งโดยเรียกสินจ้างเป็นค่าระวังพาหนะหรือค่าโดยสารแล้วแต่กรณีจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ส่งในวงเล็บผู้ตราส่งหรือผู้โดยสารมาถึงตรงนี้อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะผู้ส่งกับผู้ตราส่งต่างกันยังไงไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเรียนไปเดี๋ยวจะเข้าใจเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะเบื้องต้นให้ทราบก่อนว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้มีการบัญญัติในส่วนของความหมายของสัญญารับขนไว้นะแต่ว่ามีนักวิชาการนะคะได้บัญญัติได้ให้ความหมายไว้นะคะแล้วก็โดยสรุปแล้วจะเป็นความหมายอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ทีนี้เมื่อมาสรุปดูองค์ประกอบกันนะคะจะพบว่าสาระสำคัญของสัญญารับขนนั้นนะคะมีหลักๆด้วยกัน4ประการ9วรรค1เมื่อสักครู่นะคะ2ฝ่ายฝ่ายนึงก็คือในส่วนของผู้ขนส่งถูกไหมคะผู้ขนส่งและอีกฝ่ายนึงก็คือผู้ส่งหรือผู้ตราส่งในกรณีของสัญญารับขนของนะคะถ้าหากว่าเป็นกรณีของสัญญารับขนคนโดยสารนะคะคู่สัญญา2ฝ่ายจะเป็นผู้ขนฝ่ายหนึ่งนะคะอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้โดยสารหรือคนโดยสารนั่นเองนะคะข้อ2ค่ะสัญญารับขนจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อขนส่งของหรือคนโดยสารจากที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งนะคะทีนี้ไอ้คำว่าที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งวัตถุประสงค์ตรงนี้บางคนก็อาจจะมีความสงสัยว่าถ้าหากว่าเป็นกรณีว่าเราไปสวนสนุกมีใครเคยไปสวนสนุกแล้วนั่งม้าหมุนไหมคะม้าหมุนเราขึ้นไปเล่นม้าหมุนม้าหมุนมีการเคลื่อนที่นะแต่เคลื่อนที่เป็นวงกลมอยู่ในจุดนั้นนั่นเองคำถามก็คือเอ๊ะกรณีแบบนี้เป็นสัญญารับขนหรือไม่นะคะถ้าสังเกตจากตรงนี้นะคะจะมองเห็นว่าวัตถุประสงค์ของการขึ้นไปเล่นม้าหมุนในสวนสนุกนะคะเป็นการหมุนอยู่กับที่ไม่ได้ไปไกลที่ไหนเลยไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเคลื่อนที่ขนส่งผู้โดยสารเนาะนะคะจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะนะคะในกรณีแบบนี้ไม่ใช่สัญญารับขนนะคะจะเป็นเพียงกรณีของสัญญาจ้างทำของประเภทหนึ่งเท่านั้นนะคะทีนี้สาระสำคัญของสัญญารับขนในข้อที่3นะคะสัญญารับขนเป็นสัญญาต่างตอบแทนสัญญาต่างตอบแทนนักศึกษาน่าจะได้เคยเรียนมาแล้วนะคะเป็นลักษณะที่ว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างมีหนี้ที่พึงต้องชำระให้แก่กันนะคะกรณีของสัญญารับขนก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ข้อที่4นะคะสัญญารับขนเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบคือกฎหมายไม่ได้กำหนดแบบไว้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรสามารถที่จะทำสัญญารับขนกันโดยวาจาเท่านั้นก็เพียงพอแล้วแบบนั้นก็ได้นะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสาระสำคัญของสัญญารับขนเวลาที่เราเห็นข้อเท็จจริงนะคะเจอข้อเท็จจริงในชีวิตประจำวันก็ตามนะคะพึงจะต้องดูว่าเอ๊ะสาระสำคัญของสัญญารับขนเหล่านี้นะคะมีครบหรือเปล่าถ้ามีครบแนวโน้มก็คือน่าจะเป็นสัญญารับขนถูกไหมคะอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาเมื่อเราพูดถึงสัญญารับขนนะคะคือความหมายของผู้ขนส่งนะคะความหมายของผู้ขนส่งจะอยู่ที่บทบัญญัติมาตรา608นะคะมาตรา608บอกว่าอันว่าผู้ขนส่งภายในความหมายแห่งกฎหมายลักษณะนี้คือบุคคลผู้รับขนส่งของหรือคนโดยสารเพื่อบำเหน็จเป็นทางค้าปกติของตนนะคะในกรณีนี้นะคะอาจารย์ได้ทำสีที่แตกต่างไว้ให้นะคะบทบัญญัติมาตรา608นี้นะคะต้องบอกว่าเป็นหัวใจของเรื่องสัญญารับขนเรื่องของลักษณะ8รับขนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เลยนะคะเราจะต้องดูก่อนว่าผู้ขนส่งนะคะตามข้อเท็จจริงนั้นเป็นผู้ขนส่งตามมาตรา608ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี้หรือไม่นะคะเป็นหรือไม่ลักษณะของผู้ขนส่งตามมาตรา608นั้นนะคะถ้าหากว่าเอามาพิจารณาแยกเป็นข้อๆนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะรายละเอียดตามนี้ค่ะที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะข้อ1ถึง5นะคะกรณีแรกนะคะอย่างแรกที่เราต้องดูว่าผู้ขนส่งนั้นมีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมายหรือไม่นะคะผู้ขนส่งมีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมายหรือไม่เชื่อว่านักศึกษาเรียนมาแล้วนะคะคำว่าบุคคลตามกฎหมายเป็นได้กี่ประเภท2ประเภทนะคะ2ประเภท2ประเภทคือประเภทไหนบ้างบุคคลธรรมดาเหมือนเราใช่ไหมคะแล้วก็ในอีกส่วนหนึ่งก็คือนิติบุคคลคือบุคคลโดยผลของกฎหมายที่จะต้องมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการนะคะดังนั้นนะคะในกรณีของผู้ขนส่งนะคะต้องมีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมายและสามารถเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้นะคะข้อที่2นะคะผู้ขนส่งจะขนส่งได้เพียง2สิ่งเท่านั้นนะคะดูตามมาตรา608เมื่อสักครู่นะคะได้

ขีดเส้นใต้มาให้ด้วยนะคะ2 สิ่งที่ว่านั้นคืออะไรนะคะคือการขนส่งของหรือคนโดยสารนะคะ2 อย่างเท่านั้นนะคะข้อที่3นะคะผู้ขนส่งจะต้องขนส่งของหรือคนโดยสารจากที่1ไปยังอีกที่1นะคะอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้ในความหมายของสัญญารับขนนะคะกรณีของความหมายของสัญญารับขนที่บอกว่าจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อขนส่งของหรือคนโดยสารจากที่1ไปยังอีกที่1นะคะดังนั้นในส่วนของความหมายของผู้ขนส่งนะคะผู้ขนส่งตามมาตรา608เนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ขนส่งที่ขนส่งของหรือคนโดยสารจากที่1ไปยังอีกที่1นั่นเองนะคะในส่วนของข้อที่4นะคะผู้ขนส่งจะต้องรับขนของหรือคนโดยสารเพื่อบำเหน็จนะคะเพื่อบำเหน็จก็คือเพื่อเงินหรือเพื่อผลประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะกรณีของการขนส่งของนะคะเขาจะเรียกว่าค่าระวางพาหนะนะคะถ้าเป็นกรณีของการขนส่งคนโดยสารจะเรียกว่าค่าโดยสารนะคะข้อที่5นะคะผู้ขนส่งจะต้องรับขนของหรือคนโดยสารเพื่อบำเหน็จเป็นทางค้าปกติของตนพูดง่ายๆก็คือเป็นการรับขนเป็นอาชีพนะคะรับขนเป็นอาชีพเลยนะคะถามว่าการรับขนเป็นอาชีพจำเป็นจะต้องรับขนทั่วราชอาณาจักรไหมนะคะไม่จำเป็นนะคะเราอาจจะจำกัดนะผู้ขนส่งอาจจะจำกัดพื้นที่ในการขนส่งก็ได้อาจจะเป็นการขนส่งของนะคะรับขนส่งของจากกรุงเทพไปเชียงใหม่มากรุงเทพเท่านั้นแบบนี้ก็ได้นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นการขนส่งทั่วราชอาณาจักรนะคะอันนี้นะคะก็เป็นลักษณะของผู้ขนส่งตามมาตรา608นะคะเวลาที่นักศึกษาดูข้อเท็จจริงนะคะพึงระวังให้ดีนะคะดูให้แน่นอนก่อนว่าบุคคลที่เป็นผู้ขนส่งตามข้อเท็จจริงนั้นเป็นผู้ขนส่งตามมาตรา608แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่นะคะต้องดูให้ครบทั้ง5ข้อนะคะต้องมีครบทั้ง5ข้อนั่นเองในส่วนของการรับขนของนะคะเมื่อพูดถึงการรับขนของนะคะก็ต้องมาดูกันว่าในส่วนของการรับขนของเนี่ยมีใครที่เกี่ยวข้องบ้างจะอยู่ที่มาตรา610นะคะตอนของเรื่องรับขนของนะคะเนื้อหามีค่อนข้างเยอะนะคะขออนุญาตให้นักศึกษาทำความเข้าใจในส่วนเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็ไปดูรายละเอียดในหนังสือเอาอีกครั้งนึงนะคะโดยจะสรุปจุดสำคัญนะคะแล้วก็เน้นย้ำให้นะคะทีนี้นะคะในมาตรา610นะคะจะพูดถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในสัญญารับขนของนะคะก็คือจะมีตัวในส่วนของผู้ส่งหรือผู้ตราส่งนะคะก่อนหน้านี้พูดไปแล้วเนาะมันมี2คำที่ใช้นะคะผู้ส่งหรือผู้ตราส่งการใช้ผู้ส่งหรือผู้ตราส่งนะคะจริงๆแล้วคือคนเดียวกันนะคะความต่างกันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อไหร่ที่มีการออกใบตราส่งจะเรียกว่าผู้ตราส่งแค่นั้นเองนะคะผู้รับของก็คือผู้ที่เรียกว่าผู้รับตราส่งนะคะในส่วนของบำเหน็จนะคะในการรับผลของนะคะอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินอย่างเดียวอาจจะเป็นประโยชน์บางอย่างนะคะหรือว่าเป็นสิ่งของก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้หน้าที่ของผู้ส่งนะคะขออนุญาตไปเร็วๆนะคะหน้าที่แรกก็คือหน้าที่ในการออกใบกำกับของเมื่อผู้ขนส่งเรียกเอาตามมาตรา612นะคะทีนี้จุดสำคัญอยู่ที่ดอกจันข้างล่าง3ดอกเลยค่ะใบกำกับของนะคะผู้ออกคือผู้ส่งนะคะจำเป็นจะต้องมีลายมือชื่อของผู้ส่งเป็นสำคัญผู้ส่งต้องเซ็นชื่อนะคะดูระมัดระวังตรงนี้ให้ดีนะคะหน้าที่ของผู้ส่งข้อที่2นะคะหน้าที่ในการแสดงสภาพแห่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินเช่นอะไรกรณีของวัตถุ Wi-Fi นะคะหรือว่าเป็นวัตถุระเบิดหรือว่ากรณีของสัตว์มีพิษที่เป็นอันตรายนะคะทำไมจะต้องแจ้งก่อนทำสัญญาด้วยนะคะต้องแจ้งเพื่อที่ว่าผู้ขนส่งเขาจะได้พิจารณาว่าเขามีอุปกรณ์หรือเครื่องใช้อะไรที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในการที่จะดูแลไม่ให้เกิดอันตรายหรือไม่หรือหากไม่มีหรือเขาไม่สามารถที่จะดำเนินการได้เขาจะได้ปฏิเสธการรับขนของดังกล่าวนะคะทีนี้ต่อมานะคะหน้าที่ที่3ของผู้ส่งนะคะก็คือหน้าที่ในการบอกราคาหรือสภาพแห่งของไว้ในขณะส่งมอบนะคะกฎหมายอยู่ที่มาตรา620นะคะมาตรานี้ก็จะบอกตัวอย่างยกตัวอย่างไว้เช่นทองตราธนบัตรตัวเงินพันธบัตรอะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะจุดสำคัญอยู่ที่ว่าและของมีค่าอย่างอื่นๆที่ไฮไลท์เป็นตัวสีแดงไว้ให้นะคะของมีค่าอย่างอื่นๆมันคืออะไรนะคะของมีค่าอย่างอื่นๆบางคนบอกว่าเครื่องจักรราคาหลายล้านเป็นของมีค่าอย่างอื่นๆไหมนะคะมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกามาแล้วว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะกรณีของเครื่องจักรราคาหลายล้านเนี่ยถือว่าเป็นของใช้ในทางอุตสาหกรรมที่ราคาสูงเท่านั้นไม่ใช่ของมีค่าอย่างอื่นนะคะรายละเอียดของตัวอย่างเหล่านี้นะคะมีปรากฏอยู่ในหนังสือนะคะนักศึกษาสามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อไปนะคะ
มาดูในส่วนของสิทธิ์ของผู้ส่งนะคะผู้ส่งในกรณีของรับขนของมีสิทธิ์อะไรบ้างนะคะสิทธิ์อันแรกก็คือสิทธิ์ที่จะเรียกเอาใบตราส่งนะคะสิทธิ์ที่จะเรียกเอาใบตราส่งเดี๋ยวจะไปพูดในเรื่องของใบตราส่งอีกครั้งหนึ่งตอนที่พูดถึงหน้าที่ของผู้ขนส่งนะคะซึ่งเป็นผู้ออกใบตราส่งสิทธิ์ข้อที่2ของผู้ส่งนะคะก็คือสิทธิ์ของผู้ส่ง

ก็ได้ตราบใดที่ของยังอยู่ในมือของผู้ขนส่งนะคะกรณีแบบนี้อาจเกิดขึ้นในกรณีไหนกรณีที่มีการยกเลิกสัญญานะคะยกเลิกสัญญาซื้อขายนะคะไม่ใช่สัญญาขนส่งนะยกเลิกสัญญาซื้อขายหรือว่ากรณีที่ผู้ซื้อขายไม่ยอมจ่ายเงินนะคะไม่ชำระราคานะอ่ะแล้วของที่ขนส่งไปอ่ะก็ส่งมอบไม่ได้สิถ้าส่งมอบแล้วเป็นเรื่องเลยแล้วจะไปรับชำระเงินจากใครนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะต่อมานะคะในเรื่องของมาตรา626นะคะอ่ะก็คือในส่วนเมื่อสักครู่นั่นเองนะคะในส่วนของสิทธิ์ของผู้ส่งเนื้อของที่ขนส่งในขณะที่ของยังอยู่ในมือของผู้ขนส่งนะคะไปดูในรายละเอียดในหนังสือได้เลยนะคะต่อมานะคะหน้าที่ของผู้รับตราส่งนะคะอยู่ที่มาตรา615นะคะหน้าที่ในการผู้รับตราส่งเวลาที่มารับของนะคะอ่ะจะต้องทำหน้าที่อะไรบ้างต้องเวนคืนใบตราส่งเอาใบตราส่งคืนให้กับผู้ขนส่งนะคะหรือนะคะหรือถ้าหากว่าไม่สามารถคืนใบตราส่งให้ใบตราส่งหายเป็นต้นนะคะก็จะต้องมีการให้ประกันตามสมควรเพื่อที่จะรับของไปนะคะต่อมานะคะสิทธิ์ของผู้รับตราส่งนะคะสิทธิ์ของผู้รับตราส่งอยู่ที่มาตรา627นะคะเมื่อของถึงตำบลที่กำหนดให้ส่งและผู้รับตราส่งได้เรียกให้ส่งมอบแล้วท่านว่าแต่นั้นไปสิทธิ์ทั้งหลายของผู้ส่งอันเกิดแต่สัญญารับผลย่อมตกไปแก่ผู้รับตราส่งนะคะก็คือสิทธิ์โอนทันทีนะคะหลังจากที่มี2องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบแรกก็คือของถึงนะคะของถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็ในส่วนของผู้รับตราส่งก็ได้เรียกให้ส่งมอบของนั้นแล้วนะคะต่อมานะคะในส่วนของหน้าที่ของผู้ขนส่งมาแล้วค่ะในส่วนของใบตราส่งนะคะหน้าที่แรกของผู้ขนส่งก็คือหน้าที่ในการออกใบตราส่งเมื่อผู้ส่งเรียกเอาอยู่ที่มาตรา613นะคะในมาตรา613จะบอกไว้เลยว่าใบตราส่งจะต้องมีรายการอะไรบ้างนะคะเช่นกันนะคะเช่นกันกับใบกำกับของใบกำกับของผู้ส่งเป็นผู้ออกเพราะฉะนั้นต้องมีลายมือชื่อของผู้ส่งนะคะกรณีของใบตราส่งนะคะดอกจัน3ดอกข้างล่างนะคะใบตราส่งนะคะผู้ขนส่งเป็นผู้ออกต้องมีลายมือชื่อของผู้ขนส่งเป็นสำคัญนะคะอันนี้คอยระมัดระวังให้ดีนะคะต่อมานะคะหน้าที่ที่2นะคะของผู้ขนส่งก็คือหน้าที่ในการบอกกล่าวแก่ผู้รับตราส่งเมื่อของถึงจุดหมายปลายทางตามมาตรา622มาตรา622ใช้คำว่าของถึงเมื่อใดแปลว่าอะไรแปลว่าบอกเมื่อไหร่บอกทันทีที่ของถึงนะคะรีบแจ้งทันทีนั่นเป็นหน้าที่ของผู้ขนส่งนะคะหน้าที่ของผู้ขนส่งในหน้าที่ที่3นะคะหน้าที่ส่งคืนเงินค่าระวางพาหนะในกรณีสูญหายเพราะเหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยเช่นอะไรเราเรียนกันมาแล้วใช่ไหมคะน้ำท่วมแผ่นดินไหวฟ้าผ่าภูเขาไฟระเบิดอะไรที่ไม่คาดคิดและป้องกันไม่ได้แม้ได้ระมัดระวังเป็นอย่างดีเพียงพอแล้วนะคะรายละเอียดนักศึกษาไปดูเพิ่มเติมในหนังสือได้เลยต่อไปนะคะหน้าที่ของผู้ขนส่งข้อที่4นะคะหน้าที่ของผู้ขนส่งที่เกิดจากการหาตัวผู้รับตราส่งไม่พบหรือผู้รับตราส่งบอกปัดไม่ยอมรับมอบของนะคะอยู่ที่มาตรา631ซึ่งมาตรา631เนี่ยพิเศษนิดนึงตรงที่ว่ามาตรา631เนี่ยค่อนข้างยาวนะคะมีหลายวรรคนะแล้วก็กำหนดทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้ขนส่งที่เกิดจากกรณีที่หาตัวผู้รับตราส่งไม่พบหรือว่าผู้รับตราส่งบอกปัดไม่ยอมรับมอบของนั่นเองนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างกรณีของวรรคที่3นะคะกรณีที่เป็นของสดนะถ้าหน่วงช้าไว้ของสดมันเสียถูกไหมคะขนส่งไปถ้าหน่วงช้าไว้หาตัวผู้รับของไม่เจอของเสียหายเกิดความเสียหายขึ้นนะคะกรณีแบบนั้นนะคะกฎหมายก็ได้ให้สิทธิ์แก่ผู้ขนส่งในการที่จะเอาของนั้นออกขายทอดตลาดก็ได้นะคะเป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างรายละเอียดไปดูในหนังสือได้นะคะทีนี้ต่อมานะคะหน้าที่ในการส่งมอบเงินส่วนที่เหลือจากการขายทอดตลาดต่อเนื่องมาจากมาตรา631นะคะเมื่อเอาของขายทอดตลาดแล้วได้เงินจำนวนสุทธิเท่าใดให้ผู้ขนส่งหักเอาไว้เป็นเงินค่าระวางพาหนะและค่าอุปกรณ์ถ้าและยังมีเงินเหลืออยู่อีกเท่าใดต้องส่งมอบให้แก่บุคคลผู้ควรได้เงินนั้นโดยพลันนะคะก็ชัดเจนนะคะ631กับ632นะคะต่อเนื่องกันมาคู่กันเสมอและจะถูกนำไปใช้ในกรณีอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะทีนี้ต่อมานะคะสิทธิ์ของผู้ขนส่งนะคะอันแรกสิทธิ์ที่จะเรียกเอาใบกำกับของจากผู้ส่งนะคะกรณีใบกำกับของพูดถึงไปแล้วนะคะสิทธิ์ที่2นะคะเป็นสิทธิ์ที่จะได้รับเวนคืนใบตราส่งหรือได้รับประกันตามสมควรเมื่อส่งมอบของนะคะอันนี้ก็จะสะท้อนกับในส่วนของหน้าที่ของผู้รับตราส่งนั่นเองนะคะต่อมานะคะสิทธิในการยึดหน่วงของอยู่ที่มาตรา630กรณีนี้คือกรณีอะไรนะคะผู้ขนส่งชอบที่จะยึดหน่วงของไว้ก่อนได้ตามที่จำเป็นเพื่อประกันการใช้เงินค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์พูดง่ายๆก็คือถ้าหากว่าผู้ขนส่งยังไม่ได้รับค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ครบเต็มจำนวน
นะคะผู้ขนส่งสามารถที่จะยึดหน่วงของไว้ได้ยังไม่ส่งมอบของก็ได้จนกว่าจะได้รับค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์

ครบตามจำนวนก่อนนะคะอันนี้เป็นสิทธิ์ของผู้ขนส่งนะคะแล้วก็ในส่วนของสิทธิ์ที่เกิดจากการหาตัวผู้รับตราส่งไม่พบหรือผู้รับตราส่งบอกปัดไม่ยอมรับมอบของตามมาตรา631ที่พูดกันไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ในส่วนของสิทธิ์ในการหักเงินค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์จากเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดตามมาตรา632อันนี้ก็พูดไปแล้วนะคะต่อมานะคะกรณีของสิทธิ์ในการเรียกเงินค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ในกรณีที่มีผู้ขนส่งหลายคนอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงนะคะอย่างเช่นกรณีที่เรามีการทำสัญญาขนส่งของจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่จริงๆแล้วในการขนส่งของจากกรุงเทพมหานครไปเชียงใหม่อาจจะมีผู้ขนส่งหลายคนก็ได้อย่างเช่นทอดแรกนะคะเป็นการขนส่งจากกรุงเทพไปนครสวรรค์ทอดที่2จากนครสวรรค์ไปลำปางทอดที่3จากลำปางไปเชียงใหม่ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางนะคะกรณีแบบนั้นนะคะมาตรา633บอกว่าถ้าของนั้นได้ขนส่งไปโดยมีผู้ขนส่งหลายคนหลายทอดท่านว่าผู้ขนส่งทอดหลังสุดอาจใช้สิทธิดังกล่าวไว้ในมาตรา630 631 632นั้นในการเรียกเงินค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์อันค้างชำระแก่ผู้ขนส่งทั่วทุกคนได้นะคะกรณีนี้เพราะอะไรทำไมถึงให้สิทธิ์แก่ผู้ขนส่งทอดหลังสุดผู้ขนส่งทอดหลังสุดคือผู้ที่ยังครอบครองของอยู่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นผู้ขนส่งทอดหลังสุดเนี่ยเป็นผู้เดียวที่จะมีสิทธิ์ในการที่จะใช้สิทธิยึดหน่วงของเพื่อเรียกเอาค่าระวางพาหนะและอุปกรณ์ได้นะคะในท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องเป็นการที่กฎหมายคุ้มครองอะค่ะคุ้มครองผู้ขนส่งทอดหลังสุดไม่ให้จะต้องมารับผิดนะคะต่อผู้ขนส่งทอดก่อนนะคะในกรณีของค่าระวางพาหนะแล้วก็อุปกรณ์เนื่องจากการที่ตนไม่ได้ใช้สิทธิยึดหน่วงที่ตนมีนั่นเองนะคะทีนี้นะคะมาดูในเรื่องของความรับผิดนิดนึงนะคะความรับผิดของผู้ขนส่งต่อผู้ส่งนะคะมีเรื่องของกรณีของการบุบสลายบุบสูญหายนะคะชักช้าตามมาตรา616นะคะแล้วก็มีในส่วนของความรับผิดในเรื่องของการสูญหายบุบสลายส่งมอบชักช้าจากความผิดของบุคคลอื่นซึ่งตนมอบหมายตามมาตรา617นะคะแล้วก็ในส่วนของความรับผิดร่วมกันของผู้ขนส่งหลายคนหลายท่อตามมาตรา618นะคะมีเรื่องของข้อจำกัดนะคะในเรื่องของความรับผิดของผู้ขนส่งต่อผู้ขนส่งอื่นนะคะในส่วนของมาตรา629นะคะแล้วก็ข้อจำกัดความรับผิดในเรื่องค่าสินไหมทดแทนในกรณีของการส่งของชักช้านะอยู่ที่มาตรา621นะคะแล้วก็ในเรื่องของการสิ้นสุดความรับผิดของผู้ขนส่งนะคะจะอยู่ที่มาตรา623นะคะมีเรื่องอายุความที่มาตรา624นะคะเรื่องอายุความเน้นย้ำนิดนึงนะคะนักศึกษาดูให้ดีนะคะว่าอายุความเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะอย่างกรณีเป็นปี1นับแต่ส่งมอบหรือปี1นับแต่ควรจะได้ส่งมอบและมีข้อยกเว้นในกรณีที่มีการทุจริตด้วยนะคะต่อมานะคะการยกเว้นหรือการจำกัดความรับผิดของผู้ขนส่งจะอยู่ที่มาตรา625นะคะรายละเอียดนักศึกษาดูในหนังสือได้เลยค่ะค่ะในเรื่องของรับขนคนโดยสารนะคะรับขนคนโดยสารก็ชัดเจนนะคะจริงๆแล้วถ้อยคำชัดเจนมากเป็นเรื่องของการขนส่งผู้โดยสารนั่นเองนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของหน้าที่ของผู้ขนส่งนะคะอยู่ที่มาตรา635นะคะบอกเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องเดินทางบอกเครื่องเดินทางหากได้มอบหมายให้แก่ผู้ขนส่งทันเวลานะคะท่านว่าจะต้องส่งมอบในขณะที่คนโดยสารถึงนะคะซึ่งในทางปฏิบัติเราก็มักจะเห็นแบบนั้นยกเว้นกรณีที่เกิดปัญหาอะไรบางอย่างเครื่องเดินทางไม่ได้เดินทางมาด้วยหรืออะไรแบบนี้นะคะคือมีเกิดขึ้นนะคะมีเกิดขึ้นอยู่ให้เห็นนะคะต่อมานะคะในเรื่องของสิทธิ์ของผู้ขนส่งนะคะสิทธิ์ของผู้ขนส่งอยู่ที่มาตรา636นะคะบอกว่าถ้าคนโดยสารไม่รับมอบเครื่องเดินทางของตนภายในเวลาเดือนหนึ่งนับแต่วันที่เครื่องเดินทางนั้นถึงซ้ายผู้ขนส่งอาจเอาออกขายทอดตลาดได้นะคะทำไมถึงให้สิทธิ์นี้ทำไมกฎหมายถึงให้สิทธิ์นี้กับผู้ขนส่งเพราะว่าการที่เก็บเครื่องเดินทางไว้เป็นภาระแก่ผู้ขนส่งที่จะต้องดูแลรักษานะคะแล้วก็ในส่วนของวรรค2นะคะถ้าเครื่องเดินทางนั้นมีสภาพเป็นของสดเสียได้ผู้ขนส่งอาจเอาออกขายทอดตลาดได้ต่อคนโดยสารในความเสียหายอันเกิดแก่ตัวเขาความเสียหายอันเกิดแก่ตัวเขาเนี่ยคืออะไรนะคะคืออย่างเช่นกรณีที่ว่าเกิดมีอุบัติเหตุแล้วมีการได้รับการบาดเจ็บจากการขนส่งที่ว่านี้นะคะก็จะมีเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเนาะหรือถ้าหากว่ามีกรณีเสียชีวิตนะคะก็จะมีเรื่องของค่าทำศพนะคะหรือค่าขาดไร้ซึ่งอุปการะของบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะของผู้ที่มีส่วนได้เสียนั่นเองนะคะเป็นต้นเนาะนะคะต่อมานะคะหรือในความเสื่อมเสียอย่างใดๆอันเป็นผลโดยตรงแต่การที่ต้องชักช้าในการขนส่งเช่นอะไรเช่นกรณีที่ผู้โดยสารเนี่ยจะต้องเดินทางต่อนะคะจำเป็นต้องไปต่อรถนะคะแล้วไปไม่ทันนะจะต้องมีหลงค่าที่พักค่าอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะคะเว้นแต่การเสียหายหรือชักช้านั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัยหรือเกิดแต่ความผิดของคนโดยสารนั่นเองนะคะต่อมานะคะความรับผิดของผู้ขนส่งต่อเครื่องเดินทางนะคะเป็นความผิดในเรื่อง

ื่องของเครื่องเดินทางนะคะอันนี้ก็คือมาดูที่มาตรา637นะคะแล้วก็ความรับผิดเกี่ยวกับเครื่องเดินทางเนี่ยอยู่ที่ในส่วนของมาตรา638ด้วยอันนี้นักศึกษาไปดูเพิ่มเติมเอาเองได้นะคะนอกจากนี้นะคะเราจะมีพระราชบัญญัติ2ฉบับนะคะที่ให้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมนะคะเป็นตัวอย่างพระราชบัญญัติแล้วก็เป็นตัวอย่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องอื่นๆนะคะอันแรกก็คือพระราชบัญญัติการรับผลของทางทะเลนะคะพ.ศ. 2534บังคับกับการรับผลของทางทะเลข้ามพรมแดนนะคะเว้นแต่สัญญาการรับผลของในราชอาณาจักรที่คู่สัญญาตกลงกันไว้ว่าให้ใช้พระราชบัญญัตินี้คือเปิดช่องไว้นะคะให้เลือกที่จะใช้พระราชบัญญัตินี้ได้เป็นเรื่องของการรับขนของเท่านั้นนะคะบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และความรับผิดของบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะสิ่งที่อยากให้ดูนะคะความหมายของผู้ขนส่งนะคะตามพระราชบัญญัตินี้นะเป็นไปในลักษณะเดียวกันกับมาตรา608ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงอย่างเช่นกรณีของคำว่าของคำนิยามความหมายเวลาอ่านกฎหมายนะคะอยากให้ดูนิยามความหมายของที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติด้วยนะคะอย่างกรณีของคำว่าของเนี่ยนะคะก็เป็นลักษณะเดียวกันก็คือสังหาริมทรัพย์สัตว์มีชีวิตรวมถึงพาหนะภาชนะขอโทษนะคะภาชนะขนส่งที่ผู้ส่งของเป็นผู้จัดหาเพื่อใช้ในการขนส่งด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ขนส่งเนี่ยอาจจะมีความหลากหลายกว่าในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพราะว่ามันมีลักษณะของความข้ามพรมแดนนะคะอย่างเช่นกรณีของสงครามกลางเมืองนะคะหรือกรณีของโจรสลัดนั่นเองนะคะอีกฉบับนึงนะคะคือพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศนะคะพ.ศ. 2558นะคะขอบเขตในการบังคับใช้นะคะชื่อเป็นระหว่างประเทศนะคะแต่ขอบเขตการบังคับใช้เนี่ยใช้กับการรับขนทางอากาศทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศด้วยนะคะมีการแก้ไขไปแล้ว1ครั้งเมื่อปีพ.ศ. 2560นะคะเพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศคริสต์ศักราช1999นะคะสิ่งสำคัญสำหรับพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่อยากจะโน้ตไว้ก็คือหน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินนะคะเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยนะคะเป็นคำที่เราไม่คุ้นเคยแต่เป็นลักษณะของหน่วยเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการจ่ายค่าเสียหายนะคะค่าสินไหมทดแทนนะคะถูกทำขึ้นสร้างขึ้นโดย IMF นะคะ IMF หรือ International Monetary Fund นะคะโดยเป็นการกำหนดมูลค่าในระบบตะกร้าเงินนะคะถ่วงน้ำหนักโดยเงินสกุลหลักของโลกทบทวนและมีการกำหนดสัดส่วนให้มีความเหมาะสมนะคะในทุกๆ5ปีค่ะ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
3: ัน ไกลๆๆ
4: คุณ
3: อะไร
4: เอาเหมือนเดิมจานนึง
5: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
1: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
6: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
1: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
7: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยอัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
8: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.st

0: www.tou.ac.th
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้นะคะในชุดวิชาเทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม54128วันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องในหน่วยที่13นะคะการออกแบบระบบแสงสว่างค่ะค่ะในหน่วยนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2ตอนตอนแรกก็จะเป็นในเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่องสว่างตอนที่2หลอดไฟโคมไฟและการออกแบบระบบการส่องสว่างนะคะค่ะวัตถุประสงค์นะคะนักศึกษาเนี่ยต้องสามารถอธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่องสว่างได้แล้วก็รวมถึงอธิบายหลอดไฟโคมไฟและการออกแบบระบบการส่องสว่างได้ค่ะค่ะตอนที่ 13.1 นะคะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส่องสว่างก็จะแบ่งออกเป็น3เรื่องเรื่องแรกความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่องสว่างแสงสว่างและการมองเห็นและเรื่องสุดท้ายมาตรฐานการส่องสว่างของของสากลและของประเทศไทยนะคะค่ะนักศึกษาเนี่ยจะต้องอธิบายความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่องสว่างได้อธิบายแสงสว่างและการมองเห็นได้แล้วก็อธิบายมาตรฐานของการส่องสว่างได้ค่ะค่ะมาดูเรื่องแรกนะคะเรื่องที่ 13.1.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่องสว่างแสงสว่างที่ตามนุษย์มองเห็นนะคะเราก็จะเรียกว่า visible light นะคะก็มีคุณสมบัติเป็นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเหมือนกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอื่นๆที่ตามองไม่เห็นโดยแสงที่ตามองเห็นเนี่ยจะมีความยาวคลื่นที่อยู่ระหว่าง380นะคะช่วงนี้นะคะแสงที่ตามองเห็น380ถึง760นาโนเมตรเมื่อแสงสว่างตกกระทบวัตถุหรือตัวกลางชนิดอื่นๆเนี่ยก็จะเกิดการสะท้อนดูดกลืนแล้วก็หลักหักเหทะลุผ่านตัวกลางซึ่งขึ้นอยู่กับตัวคุณสมบัติของตัวกลางชนิดต่างๆค่ะการส่องสว่างนะคะปริมาณการส่องสว่างของแสงสว่างบนพื้นผิวจะเป็นไปตามกฎกำลังสองผกผันก็คืออันแรกนะคะแล้วก็โคไซลอนะคะค่ะกฎกำลังสองผกผันเนี่ยก็เป็นการส่องสว่างที่จุด1บนพื้นผิวที่ตั้งฉากกับทิศของแสงสว่างที่มาตกกระทบแล้วก็จะแปรผันตามกำลังการส่องสว่างนะคะดังอันนี้เลยนะคะจะแปรผันตามกำลังการส่องสว่างและแปรผกผันกับกำลังสองของระยะห่างสูตรที่ได้มาก็จะเป็นตามสมการนี้นะคะส่วนโคไซน์ลอนะคะในกรณีที่แสงเนี่ยไม่ได้ตกกระทบกับฉากแบบตั้งฉากนะคะกับพื้นที่รับแสงเนี่ยก็กฎเนี้ยก็ได้กล่าวไว้ว่าปริมาณการส่องสว่างเนี่ยก็จะแปรเปลี่ยนไปตามโคไซน์ของมุมที่แสงสว่างตกกระทบนะคะทำมุมกับแนวดิ่งดังสมการอันนี้เลยนะคะก็จะมีในเรื่องของมุมเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะค่ะเรามาดูในแต่ละชนิดของคุณลักษณะของการมองเห็นกันนะคะอันแรกเลยก็คือความสามารถของตาในการมองเห็นวัตถุได้ชัดเจนก็คือ accommodation นะคะอันนี้จะเป็นความสามารถของตาในการมองเห็นวัตถุได้ชัดเจนในระยะต่างๆคุณลักษณะนี้นะจะเกี่ยวข้องกับการทำงานของ ciliary muscle แล้วก็ความยืดหยุ่นของโครงสร้างเลนตาโดยเมื่อความแตกต่างของความสว่างระหว่างวัตถุและสิ่งรอบข้างนะคะก็คือ contrast และแสงจ้าเนี่ย ciliary muscle จะหดหรือคลายตัวก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่กระทำต่อเลนตานะคะแล้วก็ความยืดหยุ่นของเลนตาด้วยนะคะดวงตาเนี่ยก็จึงสามารถเห็นวัตถุที่อยู่ในระยะต่างๆได้อย่างชัดเจนแต่ว่าเมื่อมีอายุมากขึ้นเนี่ยเลนตาก็จะเกิดการแข็งกระด้างความยืดหยุ่นก็ลดลงทำให้ปรับความโค้งนูนได้น้อยลงแล้วก็ความสามารถในการโฟกัสวัตถุที่อยู่ในระยะใกล้เนี่ยลดลงด้วยนะคะส่วนคุณลักษณะที่2นะคะการปรับความไวของตาในการรับแสงสว่าง adaptation เป็นกระบวนการปรับความไวหรือว่าเรียกว่า sensitivity นะคะของตาในการรับแสงที่มีความสว่างที่แตกต่างกันก
ลไกในการปรับความไวของตาในการรับแสงสว่างก็เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างม่านตาแล้วก็จอประสาทตาโดยม่านตาเนี่ยก็จะทำการปรับขนาดรูม่านตาอย่างรวดเร็วเพื่อควบคุมปริมาณแสงที่จะเข้ามาในตานะคะส่วนจอประสาทตาเนี่ยก็จะปรับความไวต่อความสว่างของแสงสว่างที่มากระทบซึ่งโดยปกติแล้วนะคะแสงสว่างธรรมชาติจากท้องฟ้าเนี่ยก็จะเปลี่ยนอย่างช้าๆทำให้ตาเนี่ยสามารถมีการปรับความไวต่อแสงสว่างแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาของการปวดร้าที่ตานะคะแต่ว่าหากตาเนี่ยจะต้องปรับความไวในแสงสว่างที่มีความสว่างแตกต่างกันมากๆและเปลี่ยนแปลงทันทีบ่อยๆก็จะก่อให้เกิดปัญหาที่ปวดตาตาล้าได้นะคะค่ะคุณลักษณะที่3ก็คือความชัดเจนและความคมชัดในการมองเห็น visual acuity นะคะอันนี้ก็จะเป็นมีหลักการในการวัดความสามารถในการมองเห็นก็คือขนาดของภาพที่ปรากฏที่จอตาก็จะถูกกำหนดโดยวัตถุและระยะห่างของวัตถุแล้วก็ตานะคะก็ได้มีผู้ประดิษฐ์แบบวัดสายตาขึ้นโดยอาศัยหลักการของความชัดเจนและความคมชัดในการมองเห็นก็ใช้แผ่นป้ายมาตรฐานนะคะที่นิยมใช้กันก็คือแผ่นป้ายSnellen นะคะSnellen Chartอันนี้ก็จะประกอบด้วยตัวเลขขนาดต่างๆนะคะมีตัวอักษร E แล้วก็เป็นรูปภาพนะคะซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความชัดเจนในการมองเห็นของคุณลักษณะอันนี้นะคะก็อย่างเช่นอายุนะคะโดยความสามารถของการมองเห็นก็จะลดลงเมื่ออายุมากขึ้นความสว่างนะคะถ้ามีแสงสว่างน้อยก็จะทำให้เกิดความหนาแน่นของเซลล์รับแสงต่ำในบริเวณที่รับแสงทำให้เกิดความละเอียดของภาพลดลงนะคะแต่กรณีที่มีระดับแสงที่เพิ่มขึ้นก็จะทำให้ความหนาแน่นของตัวรับแสงเพิ่มขึ้นเซลล์รับแสงก็จะทำงานแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่จอประสาทตาส่วนกลางก่อให้เกิดจุดเห็นชัดที่บริเวณโฟเวียนะคะรวมถึงขนาดของวัตถุก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดความชัดเจนในการมองเห็นขนาดถ้าสมมติมีขนาดใหญ่ก็จะมองเห็นได้ชัดเจนนะคะความแตกต่างของสีวัตถุกับพื้นผิวโดยรอบหรือเรียกว่าคอนทราสต์อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างวัตถุกับพื้นหลังถ้ามีความแตกต่างมากก็คือคอนทราสต์มากก็จะสามารถมองเห็นวัตถุได้ชัดเจนขึ้นเวลาที่ใช้มองวัตถุก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะรวมถึงภาวะสายตาที่ผิดปกตินะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่จะเป็น6ปัจจัยเนาะที่ก่อให้เกิดความชัดเจนในการมองเห็นนะคะค่ะคุณลักษณะที่4นะคะความแตกต่างของสีวัตถุกับพื้นผิวโดยรอบ contrast นะคะที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่อันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างวัตถุกับพื้นหลังถ้ามีความแตกต่างมากเนาะ contrast มากก็จะยิ่งสามารถมองเห็นวัตถุได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นตัวหนังสือสีดำบนกระดาษขาวแต่ว่าถ้ามีคอนทราสต์มากเกินไปก็จะก่อให้เกิดปัญหา

กับสายตาได้นะคะอันนี้ก็นักศึกษาก็ลองดูรูปที่ปรากฏขึ้นนะคะเปรียบเทียบความยากง่ายในการมองเห็นตัวอักษรในคอนทราสต์ที่แตกต่างกันนะคะก็จะเห็นว่าความชัดเจนของตัวอักษรเนี่ยลดน้อยลงเมื่อคอนทราสต์ลดลงจากซ้ายไปขวานะคะรูปด้านซ้ายสุดนะคะก็คือวัตถุมีตัว H2O เนี่ยมีสีดำนะคะในขณะที่พื้นผิวเป็นสีขาวอันนี้ก็แสดงว่าเกิดคอนทราสต์มากเพราะว่ามีความแตกต่างกันมากนะคะอันนึงเป็นขาวอันนึงเป็นดำก็จะก่อให้เกิดการมองเห็นที่ชัดเจนนะคะเปรียบเทียบกับรูปทางด้านขวาสุดที่ตัวหนังสือก็ดำพื้นหลังก็ดำนะคะค่ะต่อมานะคะคุณลักษณะที่5นะคะการแยกความแตกต่างของสี color discrimination นะคะวัตถุต่างๆเนี่ยก็มีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงที่มีความยาวคลื่นที่แตกต่างกันออกไปก็ทำให้สามารถเห็นวัตถุที่มีสีที่แตกต่างกันโดยการมองเห็นสีที่เกิดขึ้นนะคะเกิดจากความแตกต่างของเซลล์รับแสงชนิดโคนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับมองเห็นในเวลากลางวันซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ชนิดมีคุณสมบัติในการรับแสงที่มีความยาวคลื่นที่ต่างกันก็เลยทำให้เห็นสีต่างๆที่แตกต่างกันนะคะ3ชนิดนะคะชนิดแรกก็คือเซลล์รับแสงชนิดแอลโคนหรือว่า long wavelength นะคะก็คือเป็นหรือว่าเรียกว่า red cone ก็ได้ก็มีความไวต่อคลื่นแสงในช่วงที่ค่อนข้างยาวนะคะ long ก็คือย่อมาก็คือเป็นตัว L นะคะก็อันนี้ก็จะแสงไวต่อคลื่นในช่วง570ถึง590นาโนเมตรเลยนะคะส่วนชนิดที่2ก็คือชนิด M นะคะ M cone middle wavelength นะคะก็คือกรีนโคนอันนี้ก็จะมีความไวในช่วง535ถึง555นาโนเมตรส่วนชนิดสุดท้ายชนิด S cone S cone ก็คือช็อตนะคะช็อต wavelength นะคะหรือ blue cone นะคะก็อันนี้ก็จะมีความไวต่อแสงในช่วง440ถึง450นาโนเมตรค่ะเนาะก็จะมี3ชนิดนะคะแอลโคนนะคะก็คือเป็นรับแสงในช่วงแสงสีแดงนะคะ red cone M cone นะคะก็จะรับแสงในช่วงกรีนนะคะสีเขียวแล้วก็ S cone นะคะก็คือรับแสงชนิดสั้นก็คือ blue cone ก็คือรับแสงที่มีสีฟ้านะคะค่ะส่วนมาตรฐานนะคะในการส่องสว่างของสากลและประเทศไทยสำหรับมาตรฐานการส่องสว่างของสากลสมาคมวิศวกรรมการส่องสว่างแห่งประเทศไทยของสหรัฐอเมริกา IES เนี่ยก็ได้กำหนดค่าได้แนะนำค่าการส่องสว่างสำหรับกิจกรรมภายในอาคาร9ประเภทนะคะตามลักษณะพื้นที่บริเวณที่ต้องใช้สายตารวมถึงขนาดของชิ้นงานแล้วก็คอนทราสต์ด้วยนะคะเช่นบริเวณพื้นที่สาธารณะนะคะบริเวณอันแรกนะคะบริเวณพื้นที่สาธารณะซึ่งบริเวณโดยรอบเนี่ยมืดก็ควรมีค่ามาตรฐานการส่องสว่างอยู่ที่20ถึง50ลักซ์นะคะลักซ์ก็คือหน่วยของการวัดแสงนะคะหรือว่าพื้นที่ในการบรรยายสรุปสำหรับการเยี่ยมดูงานเขาก็แนะนำว่าควรจะมีแสงสว่างอยู่ที่50ถึง100ลักซ์นะคะส่วนของประเทศไทยนะคะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็ได้กำหนดอยู่ในเรื่องของมาตรฐานความเข้มของแสงสว่างพ.ศ. 2561กำหนดมาตรฐานความเข้มแสงตามบริเวณพื้นที่ทั่วไปแล้วก็บริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการนะคะกรณีที่ลูกจ้างเนี่ยต้องทำงานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือว่าต้องใช้สายตาอยู่กับพื้นที่ในการทำงานก็ต้องพิจารณาจากลักษณะการใช้สายตานะคะว่าเป็นงานหยาบงานละเอียดเล็กน้อยหรือว่างานละเอียดปานกลางรวมทั้งงานละเอียดสูงงานละเอียดสูงมากหรือว่าสูงมากเป็นพิเศษนะคะก็สามารถไปพิจารณาจากมาตรฐานนี้ได้รวมถึงลักษณะของงานโดยพิจารณาจากขนาดของชิ้นงานที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยได้ปฏิบัติงานที่กับชิ้นงานนะคะรวมถึงนะคะมาตรฐานความเข้มของแสงสว่างบริเวณโดยรอบที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงานโดยสายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงานอย่างเช่นนะคะเขาก็จะกำหนดมาเป็นพื้นที่การทำงานนะคะ
ก็คือในส่วนของที่อยู่บนโต๊ะนะคะส่วนรอบๆเนี่ยก็จะกำหนดเป็นพื้นที่ที่2แล้วก็ขยับออกไปอีกก็จะเป็นพื้นที่ที่3นะคะค่ะเขาก็จะมีตารางที่กำหนดบริเวณต่างๆออกมาอย่างเช่นถ้าความเข้มแสงของบริเวณที่ลูกจ้างทำงานโดยใช้สายตาเฉพาะจุดนะคะก็คือส่วนบนโต๊ะเนี่ยนะคะสมมุติมีค่า 1,000 ถึง 2,000 ลักส์บริเวณที่ถัดออกไปเนี่ยก็คือบริเวณที่2เนี่ยก็จะต้องมีระยะมีความสว่างของแสงประมาณ300ลักส์ส่วนบริเวณที่3ที่ถัดออกมาเนี่ยก็ควรจะมีประมาณ200ลักส์นะคะก็คือลดทอนออกมาขยับออกมานะคะค่ะในตอนที่ 13.2 นะคะหลอดไฟโคมไฟและการออกแบบการส่องสว่างจะ3เรื่องนะคะเรื่องแรกก็เรื่องหลอดไฟและสีของหลอดไฟนะคะเรื่องที่2ในเรื่องของโคมไฟและเรื่องสุดท้ายเป็นการออกแบบระบบการส่องสว่างค่ะวัตถุประสงค์นะคะนักศึกษาเนี่ยก็ต้องสามารถอธิบายหลอดไฟและสีของหลอดไฟได้สีของแสงไฟนะคะอธิบายโคมไฟได้แล้วก็อธิบายการออกแบบระบบการส่องสว่างได้ค่ะค่ะในเรื่องแรกนะคะหลอดไฟที่ใช้ในการส่องสว่างเนี่ยแล้วก็ใช้หลักๆกันอยู่4ชนิดนะคะก็อันแรกก็เป็นหลอดไฟ incandescent นะคะอันที่2หลอดไฟ fluorescent นะคะอันที่3นะคะหลอดคลายประจุความเข้มสูงแล้วก็สุดท้ายหลอด LED ค่ะค่ะเรามาดูอันแรกนะคะหลอด incandescent นะคะหลอด incandescent เนี่ยก็คือหลอดไฟที่เราเรียกว่าหลอดไส้ซึ่งเป็นขดลวดทังสเตนนะคะเมื่อไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดทังสเตนเนี่ยขดลวดก็จะร้อนจนแดงแล้วก็เกิดการเปล่งแสงออกมาหลอดไฟชนิดนี้นะคะมีประสิทธิภาพที่ต่ำแล้วก็แต่ว่ามีราคาถูกนะคะค่ะก็ต่อมานะคะหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์นะคะลักษณะก็จะเป็นตามรูปนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟที่ใช้กันมากทั่วโลกเพราะว่ามีประสิทธิภาพในการให้แสงสว่างมากกว่าหลอดไส้นะคะประสิทธิภาพเนี่ยก็ทำให้ประหยัดไฟได้มากกว่าแล้วก็ประหยัดพลังงานได้ด้วยนะคะก็ส่วนมากก็จะใช้ในศูนย์การค้านะคะอาคารสำนักงานต่างๆเพราะว่าก่อให้เกิดความร้อนที่น้อยแล้วก็อายุการใช้งานก็นานด้วยนะคะซึ่งเมื่อเทียบกับการใช้งานอายุการใช้งานของหลอดไส้เนี่ยก็หลอดฟลูออเรสเซนต์เนี่ยก็มีอายุการใช้งานถึงประมาณ 20,000 ชั่วโมงเลยนะคะส่วนหลอดไส้เนี่ยก็ประมาณแค่750ชั่วโมงเท่านั้นนะคะต่อมานะคะหลอดคลายประจุความเข้มสูงก็จะเป็นตามรูปนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยมีหลักการที่คล้ายกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ในการทำงานให้เกิดแสงก็คือการสร้างกระแสอิเล็กตรอนให้วิ่งชนส่วนผสมของไอของโลหะและก๊าซเฉื่อยแล้วก็ปล่อยรังสี UV ไปทำให้สารเคลือบหลอดเนี่ยเกิดการเรืองแสงส่วนหลอด LED นะคะจะเป็นรูปทางด้านนี้นะคะ3รูปมีหลายลักษณะเลยนะคะปัจจุบันก็มีการนำหลอด LED เนี่ยมาใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลายนะคะซึ่งอย่างเช่นในเครื่องคิดเลขนะคะในไฟจราจรไฟแสดงตัวเลขท้ายรถยนต์เป็นต้นนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงค่ะราคาของหลอดไฟ LED นะคะก็ค่อนข้างจะมีราคาที่สูงกว่าหลอดอื่นๆ3แบบที่พูดมานะคะแต่ว่าข้อดีของหลอด LED ก็คุ้มค่านะคะในการที่จะใช้งานทั้งในด้านของระยะเวลาและการใช้งานความคงทนนะคะเพราะว่ามีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าหลอดไฟชนิดอื่นๆรวมถึงด้านความประหยัดนะคะแล้วก็เพราะว่าใช้พลังงานน้อยมากนะคะแล้วก็ให้ประสิทธิภาพในการส่องสว่างสูงรวมถึงในด้านของสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าหลอด LED เนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะว่าก่อให้เกิดความประหยัดด้านพลังงานและความคงทนแล้วเนี่ยปริมาณขยะจากหลอด LED เนี่ยก็จะลดลงตามไปด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะด้านความปลอดภัยก็คือต่างจากหลอดไฟชนิดอื่นๆที่มีการปล่อยรังสี UV ก๊าซพิษหรือว่าโลหะพิษนะคะโลหะหนักนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ปล่อยพวกสารอันตรายออกมานะคะค่ะ
เกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพหลอด LED เพื่อใช้ในการออกระบบแสงสว่างเนี่ยนะคะหลอด LED ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีรูปร่างแล้วก็ขนาดที่ใกล้เคียงกับหลอดไฟทั่วๆไปนะคะ

0: อให้เกิดความปลอดภัยและความเหมาะสมเนี่ยก็ควรพิจารณาเกณฑ์ด้านต่างๆอย่างเช่นรูปร่างและขนาดมาตรฐานความปลอดภัยปริมาณแสงการกระจายแสงอุณหภูมิสีของแสงความถูกต้องของสีนะคะรวมถึงกำลังไฟฟ้าที่ใช้แล้วก็ประสิทธิภาพต่างๆของหลอดไฟ LED นะคะค่าตัวประกอบกำลังที่อาจจะเป็นข้อมูลรายละเอียดของ LED นะคะอายุการใช้งานแล้วก็ความคงความสว่างความคงทนแล้วก็รวมถึงข้อจำกัดในการใช้งานด้วยนะคะอันนี้รายละเอียดเนี่ยก็จะอยู่ในเอกสารการสอนนักศึกษาสามารถไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะค่ะส่วนโคมไฟนะคะโคมไฟเนี่ยก็จะมีการกระจายที่กระจายแสงที่มีทิศทางแตกต่างกันอันนี้ก็จะมีโดยทั่วไปเนี่ยโคมไฟก็จะมีทั้งหมด5ลักษณะอันแรกโคมกระจายแสงลงนะคะรูปแรกอันนี้นะคะก็จะเป็นโคมชนิดที่กระจายแสงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดเนี่ย ลงที่ด้านล่างเลยนะคะมีการกระจายแสงขึ้นข้างบนน้อยมากส่วนโคมกึ่งกระจายแสงลงนะคะก็จะเป็นในรูปนี้นะคะอันนี้จะเป็นโคมกึ่งกระจายแสงลงก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็กระจายแสงส่วนใหญ่ 60-90% ลงด้านล่างแล้วก็กระจายขึ้นด้านบนประมาณ 10-40% ก็จะลดความแตกต่างของความจ้าระหว่างเพดานกับดวงโคมส่วนโคมกระจายแบบแสงรอบด้านนะคะโคมกระจายแบบแสงรอบด้านหรือว่าเป็นการกระจายแสงขึ้นลงเท่ากันโคมทั้งสองแบบนี้ก็จะกระจายแสงทั้งขึ้นทั้งลงเนี่ยเกือบเท่าๆกันเลย 40-60% นะคะซึ่งอันนี้จะช่วยทำให้พื้นผิวของห้องสว่างสม่ำเสมอกันแล้วก็ทำให้เกิดความสบายตานะคะส่วนโคมกึ่งกระจายแสงขึ้นรูปนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแสงจากโคมส่วนใหญ่นะคะ 60-90% เนี่ยก็จะถูกกระจายขึ้นส่วนที่เหลือก็จะกระจายแสงลงอันนี้ก็จะช่วยกระจายแสงแบบนี้นะคะช่วยลดปัญหาแสงแยงตาค่ะส่วนสุดท้ายลักษณะที่การเป็นโคมไฟกระจายแสงขึ้นอันนี้นะคะเกือบทั้งหมดเลยหรือประมาณ 90-100% เนี่ยก็จะกระจายขึ้นเพดานนะคะอันนี้ก็จะทำให้ห้องเนี่ยมีความสว่างสม่ำเสมอเท่าๆกันค่ะค่ะส่วนแนวทางในการออกแบบแสงสว่างนะคะก็ต้องพิจารณาถึงการกระจายความสว่างความสว่างที่เหมาะสมนะคะก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็เนื่องจากว่าทำให้เกิดความสบายตาการกระจายความสว่างถูกกำหนดโดยความสว่างของพื้นผิวแล้วก็การสะท้อนแสงของพื้นผิวอันนี้ก็ต้องไปคำนึงถึงพื้นผิวแล้วก็ค่าการสะท้อนแสงเพิ่มเติมด้วยในการที่จะออกแบบค่ะความส่องสว่างนะคะความส่องสว่างเนี่ยก็มีผลอย่างยิ่งต่อการที่จะออกแบบพื้นที่การทำงานแล้วก็ความสามารถในการมองเห็นนะคะเพราะว่าต้องมีความส่องสว่างที่มีระดับที่เหมาะสมนะคะก็สามารถพิจารณาถึงความสว่างของพื้นที่การทำงานแล้วก็ความส่องสว่างของพื้นที่โดยรอบค่ะค่ะต่อมานะคะแสงจ้านะคะแสงจ้าก็เป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญที่จะควรที่จะมาพิจารณาด้วยนะคะทิศทางการจัดแสงด้วยรวมถึงแสงกระพริบแล้วก็การส่องสว่างสำหรับตัวที่มีจอแสดงผลแล้วก็แสงธรรมชาติด้วยแสงธรรมชาติเนี่ยก็มีข้อดีนะคะถ้ามีการปฏิบัติงานอยู่ในช่วงที่ใช้แสงธรรมชาติก็คืออาจจะมีการเปิดหน้าต่างขึ้นอันนี้ก็จะช่วยก่อให้เกิดเพิ่มคุณภาพทางจิตใจของผู้ปฏิบัติงานด้วยนะคะค่ะส่วนการส่องสว่างภายในสถานประกอบการนะคะก็โดยทั่วไปเนี่ยก็จะออกแบ่งได้เป็น3ประเภทก็คือส่องสว่างทั่วไปส่องสว่างเฉพาะพื้นที่แล้วก็ส่องสว่างเสริมจุดปฏิบัติงานการส่องสว่างแบบทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นการออกแบบให้ความสว่างเท่ากันทั่วทุกพื้นที่เลยจากรูปก็จะแสดงการจัดวางตำแหน่งหลอดไฟที่เหนือศีรษะในระยะห่างที่เท่าๆกันนะคะเพื่อให้แสงสว่างจากโคมไฟเนี่ยกระจายเท่าๆกันทั่วบริเวณนะคะอันนี้นะคะจากรูปก็จะเห็นแบบวางในระยะที่เท่าๆกันเลยต่อมาแบบเฉพาะพื้นที่นะคะอันนี้ก็จะ ออกแบบให้มีแสงสว่างเพียงพอเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานนะคะก็จะเห็นว่ามีการติดตั้งหลอดไฟหรือสิ่งต่างๆในบริเวณที่มีการปฏิบัติงานนะคะแบบที่3นะคะการส่องสว่างเสริมจุดปฏิบัติงานอันนี้หมายถึงการจัดแสงสว่างให้เพียงพอเฉพาะจุดปฏิบัติงานโดยใช้โคมไฟตั้งโต๊ะนะคะเสริมอยู่ที่โต๊ะการทำงานนะคะต่างๆอันนี้ก็จะเพื่อเพิ่มความสว่างให้เพียงพอกับงานในแต่ละจุดนะคะส่วนการคำนวณการส่องสว่างนะคะก็จะมีการคำนวณตามพื้นที่นะคะอันนี้ก็จะเป็นการออกแบบให้แสงสว่างเนี่ยกระจายอย่างสม่ำเสมอเท่าๆกันทั่วทุกพื้นที่ส่วนวิธีการคำนวณการส่องสว่างเฉพาะจุดก็จะเป็นการคำนวณที่ใช้ในการคำนวณกรณีที่ต้องการที่จะออกแบบให้มีการส่องสว่างแบบเฉพาะจุดการเฉพาะจุดของการปฏิบัติงานนะคะค่ะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นบทสรุปข้อสรุปนะคะเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยที่13การออกแบบระบบแสงสว่างนะคะเนื้อหารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนักศึกษาสามารถอ่านได้ที่หน่วยที่13การออกแบบระบบแสงสว่างค่ะ
1: สวัสดีครับนักศึกษานะครับมาพบกับหน่วยที่14นะครับหน่วยที่14เรื่องการจัดการอันตรายจากรังสีนะครับโดยมีผมอาจารย์ประธานินแสงอรุณนะครับจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเป็นผู้บรรยายนะครับก่อนเริ่มที่จะมีการติวลักษณะของอีติวนะครับนักศึกษามาดูที่วัตถุประสงค์ก่อนเลยนะครับเมื่อนักศึกษาศึกษาหน่วยที่14จบแล้วนะครับนักศึกษาสามารถที่จะอธิบายนะครับหลักการป้องกันแล้วก็ควบคุมอันตรายจากรังสีได้นะครับอธิบายการจัดการภาวะฉุกเฉินทางรังสีได้รวมถึงอธิบายการจัดการการขนส่งสารกัมมันตภาพรังสีนะครับความเปื้อนทางรังสีแล้วก็กากกัมมันตภาพรังสีได้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการป้องกันและการควบคุมเป็นหลักนะครับทีนี้แนวทางในการควบคุมและป้องกันแนวทางในการป้องกันและควบคุมอันตรายจากรังสีนะครับก่อนที่เราจะรู้นะครับว่าเราจะป้องกันแล้วก็ควบคุมอันตรายจากรังสีได้อย่างไรนะครับเราต้องมารู้ก่อนว่าเราได้รับรังสีได้อย่างไรนะครับระหว่างการทำงานเนี่ยผู้ปฏิบัติงานทางรังสีเนี่ยเขาสามารถได้รับรังสีทั้งหมด2ทางด้วยกันนะครับทางแรกเราจะได้รับรังสีจาก external นะครับ external exposure คือจากภายนอกเข้าสู่ร่างกายนะครับส่วนใหญ่เป็นการรับรังสีที่แผ่ออกมาจากต้นกำเนิดรังสีชนิดที่ปิดผนึกนะครับซึ่งอยู่ภายนอกร่างกายอย่างเช่นอุปกรณ์เครื่องมือที่มีการแผ่รังสีระหว่างการใช้งานนะครับอย่างเช่นเครื่องกำเนิดรังสี X นะครับถ้าเป็นและแหล่งที่2ล่ะแหล่งที่2ก็คือแหล่งกำเนิดภายในร่างกายนะครับภายในร่างกายนี้อาจจะเกิดจากการได้รับสารกัมมันตภาพรังสีจากต้นกำเนิดชนิดที่ไม่ปิดผนึกเข้าสู่ร่างกายนะครับอย่างเช่นการกินอาหารนะครับการดื่มน้ำการสูดหายใจอากาศที่ปนเปื้อนสารกัมมันตภาพรังสีเข้าไปนะครับโดยที่ระหว่างปฏิบัติงานโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับผู้ปฏิบัติงานเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาได้รับรังสีตรงนี้เข้าไปนะครับนี่หลักการในการป้องกันและควบคุมอันตรายจากรังสีนะครับมีอะไรบ้างนะครับ ICRP นะครับ International Commission of Radiological Protection นะครับมีหลักการทั้งหมด3ข้อด้วยกันง่ายๆเลยนะครับข้อแรกก็คือ Justification of the Practice นะครับก็คือเขาให้วิเคราะห์นะครับแล้วก็เปรียบเทียบประโยชน์และโทษในการใช้รังสีนะครับแน่นอนครับว่าเราต้องวิเคราะห์ว่าการใช้รังสีนั้นจะก่อให้เกิดประโยชน์จากงานนั้นมากกว่าโทษเราถึงนิยมใช้รังสีตัวนั้นนะครับแล้วก็ข้อที่2เป็นเรื่องของการป้องกันรังสีอย่างเหมาะสมนะครับป้องกันรังสีอย่างเหมาะสมก็คือปริมาณที่ได้รับเนี่ยต้องมีน้อยที่สุดนะเท่าที่จะน้อยได้นะครับตามหลักความเหมาะสมทางด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมนะครับขั้นตอนที่3เป็นการกําจัดนะรังสีที่แต่ละบุคคลได้รับนะครับก็คือปริมาณรังสีที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยได้รับต้องไม่เกินขีดจํากัดที่ได้กําหนดไว้นะครับอันนี้มาดูแนวทางในการป้องกันรังสีนะครับในการป้องกันรังสีก็คือเราใช้หลักในการป้องกันรังสีแบ่งเป็นการป้องกันอันตรายจากแหล่งกำเนิดภายนอกร่างกายนะครับภายนอกร่างกายนะอย่างเช่นที่เมื่อกี้บอกว่าลักษณะของการทำงานบริเวณเครื่องกำเนิดรังสี X นะครับการป้องกันการแผ่รังสีจากภายนอกเนี่ยไม่ให้มาสัมผัสกับร่างกายเนี่ยใช้หลักด้วยกันทั้งหมด3ประการด้วยกันนะครับอย่างเช่นใช้เวลาน้อยที่สุดในการสัมผัสรังสีนะครับใช้ระยะทางจากแหล่งกำเนิดรังสีมากที่สุดก็คือใช้ระยะทางห่างนะครับระยะห่างจากรังสีมากที่สุดรวมถึงใช้เครื่องกำบังรังสีตามความจำเป็นนะครับ นะครับเป็นกรณีที่2เป็นการป้องกันอันตรายจากรังสีในร่างกายล่ะครับเป็นลักษณะของอันตรายจากรังสีในร่างกายนะครับเราสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งหมด4ทางด้วยกันนะครับได้แก่ทางการดื่มกินนะครับทางการหายใจการซึมเข้าทางผิวหนังนะครับรวมถึงทางบาดแผลรวมถึงการป้องกันเนี่ยสามารถทำได้ดังต่อไปนี้นะครับคือการออกแบบสถานที่ที่ปฏิบัติงานรังสีให้เหมาะสมนะครับกับการทำงานนะครับการวางกฎระเบียบการทำงานนะครับการจัดฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจนะครับในเรื่องของการทำงานเกี่ยวกับรังสีนะครับการสำรวจความเปื้อนอย่างสม่ำเสมอนะครับคือสำรวจว่าพื้นที่นั้นมีการปนเปื้อนของรังสีไหมนะครับการวางแผนการปฏิบัติงานรังสีอย่างรัดกุมนะครับการสำรวจการเปื้อนของรังสีคืออะไรนะครับก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับที่จะต้องดำเนินการเมื่อใช้สารกำมะถันรังสีนะครับการตรวจวัดเนี่ยไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการเปื้อนเปื้อนรังสีโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับคือเราอยากจะรู้ว่าบริเวณนี้มีการเปื้อนเปื้อนของรังสีไหมแต่เราไปตรวจวัดผิดวิธีอย่างนี้ก็กลายเป็นตัวเราได้สัมผัสสารรังสีแทนนะครับการสำรวจการเปื้อนเปื้อนของรังสีจะทำได้โดยการตรวจวัดนะครับรอยเปื้อนพื้นผิวนะครับการตรวจจับรังสีเปื้อนเปื้อนในอากาศรวมถึงการวัดการเปื้อนรังสีจากของเหลวภายในร่างกายอย่างเช่นการเจาะเลือดนะครับเพื่อวัดการได้รับรังสีในร่างกายนะครับแนวทางในการควบคุมการเปื้อนเปื้อนรังสีล่ะนะครับมีแบบไหนบ้างหรือสามารถทำได้อย่างไรนะครับการควบคุมการเปื้อนเปื้อนของสารกำมะถันรังสีชนิดไม่ปิดผนึกเนี่ยสามารถทำได้โดยดังต่อไปนี้นะครับก็คือ1การใช้อุปกรณ์ป้องกันรังสีส่วนบุคคลหรือว่า PPE นะครับเพื่อป้องกันการปนเปื้อนการเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังหรือเสื้อผ้านะครับการใช้เสื้อกาวที่มีแขนยาวคลุมข้อมือหรือยาวคลุมเข่านะครับการสวมแว่นตาเพื่อป้องกันสารกำมะถันรังสีหรืออันตรายอื่นๆนะครับการสวมรองเท้านะชนิดที่ปิดนิ้วนะครับเพื่อป้องกันสารกำมะถันรังสีเนี่ยกระเด็นสู่เท้าและก็นิ้วเท้านะครับกับมือเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับเพื่อป้องกันการรังสีเข้าสู่มือและข้อมือนะครับโดยสวม2ชั้นแล้วก็เปลี่ยนชั้นนอกทิ้งบ่อยๆนะครับการใช้วัสดุปูพื้นเพื่อป้องกันสารกำมะถันรังสีปนเปื้อนที่โต๊ะนะครับการใช้กระดาษแผ่นกระดาษเคลือบพลาสติกแบบใช้รอทิ้งนะครับการใช้ถาดรองเปื้อนการใช้ภาชนะ2ชั้นการใช้ภาชนะเก็บสารกำมะถันรังสีชนิดที่เหมาะสมอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงการใช้ภาชนะสำหรับในการขนย้ายสารกำมะถันรังสีเนี่ยต้องเป็นชนิดของพลาสติกทรงสูงนะครับมีฝาปิดเพื่อป้องกันการย้ายรังสีระหว่างห้องปฏิบัติการพวกนี้ก็เป็นแนวทางในการควบคุมนะครับรวมถึงการใช้อุปกรณ์ชนิดครั้งเดียวแทนพยาธิต้องล้างนะครับอย่างพวกหลอดเซนทริฟิวทิวพวกนี้นะครับใช้ครั้งเดียวเราก็ไม่ต้องล้างนะครับการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นการใช้เครื่องมือที่สามารถลดความปนเปื้อนของรังสีได้หรือว่าลดปริมาณรังสีเนี่ยที่จะแผ่สู่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างเช่นการใช้พวกปากคีบพิมพ์ปากคีบครีมปากยาวนะครับหรือว่าใช้ครีมด้ามยาวในการแบบสัมผัสรังสีนะครับรวมถึงการดูแลสุขวิทยาส่วนบุคคลนะครับอย่างเช่นการกำหนดให้มีการกินดื่มการใช้เครื่องสำอางการมีการบอกว่าต้องอยู่นอกพิสัยอย่างน้อย1เมตรของตู้เก็บรังสีหรือมีการห้ามเก็บอาหารในตู้เดียวกับรังสีเด็ดขาดหรือต้องอาจจะต้องการทำการแยกห้องนี่ก็เป็นหลักในการควบคุมปริทั่วไปนะครับเหมือนนักศึกษาทำงานในห้องเคมีก็จะมีหลักในการควบคุมที่คุณไม่ควรที่จะเอาอาหารเข้าไปทานในห้องแลบนะครับกันนะครับการซ้อมปฏิบัติการต่างๆนะครับอย่างเช่นเขาก็ใช้สีนะครับในแทนเป็นตัวแทนของการภาพรังสีซึ่งแสดงถึงการปนเปื้อนทางรังสีนะครับได้ชัดเจนเมื่อมีการปนเปื้อนรังสีในการทำงานนะครับตรงนี้ทำให้ทราบว่ามีปัญหาแล้ววิธีการแก้ไขอย่างไรถ้าเกิดการปนเปื้อนนะครับการติดสลากและเครื่องหมายทางรังสีซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่สำคัญในการควบคุมการปนเปื้อนนะครับไม่ต้องติดสลากแล้วก็เครื่องหมายรังสีบนเครื่องมือทุกชนิดนะครับแล้วก็ภาชนะที่เก็บสารกำมะถันรังสีนะครับขีดจำกัดการได้รับรังสีและบริเวณรังสีหลักคืออะไรนะครับประเทศไทยเนี่ยได้กำหนดขีดจำกัดนะครับตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติปี2504นะครับหรือเทียบเท่ากับ ICRP dose limit นะครับซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับรายละเอียดต่างๆที่มาเสนอที่มาเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือรายละเอียดที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องจำให้ได้นะครับอย่างเช่นข้อ12เนี่ยเขาบอกว่าผู้รับใบอนุญาตเนี่ยต้องระมัดระวังนะฮะมิให้บุคคลที่ทำงานในบริเวณรังสีเนี่ยได้รับรังสีเกินปริมาณที่กำหนดนะครับต้องระมัดระวังเลยนะครับ20มิลลิซีเวิร์ตต่อปีโดยเฉลี่ยในช่วง5ปีต่อกันตลอดทั่วร่างกายนะครับทั้งนี้นะครับในแต่ละปีเนี่ยได้รับรังสีไม่เกิน50มิลลิซีเวิร์ตและตลอดระยะเวลาช่วง5ปีนั้นต้องได้ไม่เกิน100มิลลิซีเวิร์ต นะครับ150มิลลิซีเวิร์ตสำหรับดวงตานะครับสำหรับเลนของดวงตานะครับ500มิลลิซีเวิร์ตต่อปีเนี่ยสำหรับ

เลนสำหรับส่วนที่เป็นผิวหนังมือแล้วก็เท้านะครับข้อ13นะครับผู้รับอนุญาตต้องระมัดระวังมิให้หญิงมีครรภ์นะครับที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังสีเนี่ยได้รับนะครับรังสีตลอดระยะเวลาที่ตั้งครรภ์นะครับก็คือต้องให้ห้ามให้ได้รับเกิน2มิลลิซีเวิร์ตนะครับทั้งนี้เฉลี่ยไม่เกิน 0.2 มิลลิซีเวิร์ตต่อเดือนนะครับผู้รับใบอนุญาตจะต้องระมัดระวังนะฮะไม่ให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามาที่ไม่ใช่ผู้มารับบริการทางการแพทย์เนี่ยได้รับรังสีนะครับ1มิลลิซีเวิร์ตต่อปีสำหรับตลอดทั่วร่างกาย15มิลลิซีเวิร์ตต่อปีสำหรับเลนส์ของดวงตาแล้วก็50มิลลิซีเวิร์ตต่อปีสำหรับส่วนที่เป็นของผิวหนังนะครับรวมถึงข้อ15เนี่ยผู้รับใบอนุญาตต้องไม่จัดให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า16ปีนะครับเข้าไปในบริเวณรังสีหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับรังสีนะครับสำหรับบุคลากรทางรังสีที่ตั้งครรภ์นะครับอาจจะทำให้ตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์เนี่ยได้รับรังสีด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาทำงานก็อาจจะจำเป็นต้องนะครับติดนะอุปกรณ์ที่น่าสังเห็นทางภาพนะครับก็เรียกว่าเป็นฟิล์มเบดนะครับหรือเป็น TLD เบดนะครับทุกเดือนนะครับเพื่อติดตามปริมาณรังสีนะครับโดยติดทั้งหมด2อันนะครับติดบริเวณส่วนหนึ่งบริเวณร่างกายวัดร่างกาย whole body dose นะครับอีกส่วนหนึ่งเป็นการวัดหลักของฟีตักดูสก็คือวัดเด็กทารกในครรภ์ด้วยนะครับก็คือติดตามว่าปริมาณรังสีเนี่ยไม่เกินนะครับเพื่อไม่ให้เกิน50มิลลิลิตรต่อเดือนนะครับปริมาณรังสีนะครับปริมาณรังสีเราจะพูดถึงเรื่องของบริเวณของรังสีบริเวณรังสีคืออะไรนะครับพระราชบัญญัติพลังงานพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันตินะครับกำหนดบริเวณรังสีเป็นบริเวณที่บุคคลสามารถเข้าถึงได้นะครับโดยการตรวจวัดที่ระยะ30เซนติเมตรจากวัสดุกรรมภาพรังสีนะหรือเครื่องกำหนดรังสีนะครับพื้นที่ใดที่มีรังสีแผ่ออกมานะครับรังสีแผ่ออกมาเนี่ยซึ่งมีระดับรังสีที่ทำให้บุคคลได้รับปริมาณรังสีมากกว่า25ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมงนะครับอันนี้การกำหนดก็บริเวณรังสีเนี่ยเป็นไปตามCode of Federal Law of Regulation นะครับคือมีดังนี้นะครับกำหนดโซนไว้ดังนี้ก็คือ Allistic Area นะครับ Allistic Area คืออะไรบริเวณที่ไม่ห่วงห้ามหรือไม่ควบคุมตามใบอนุญาตให้ใช้และครอบครองสารกัมมันตภาพรังสีได้นะครับบริเวณห่วงห้ามล่ะก็เป็น Allistic Area Allistic Area เนี่ยเป็นบริเวณที่จำกัดตามใบอนุญาตให้ใช้และครอบครองสารกัมมันตภาพรังสีนะครับเพื่อป้องกันบุคคลต่อการเสี่ยงรับรังสีแล้วก็สารกัมมันตภาพรังสีนะครับพื้นที่ห่วงห้ามเนี่ยไม่รวมพื้นที่สำนักงานนะครับแต่ต้องแยกห้องเก็บรังสีในอาคารสำนักงานใช้เป็นบริเวณห่วงห้ามรังสีนะครับบริเวณที่3เป็นบริเวณควบคุมทางรังสีนะครับหรือว่า control area บริเวณนอกเหนือจากบริเวณห่วงห้ามทางรังสีอยู่นะครับนะแล้วก็เป็นบริเวณที่อัตรารังสีไม่เกิน 0.02 มิลลิซีเวิร์ตต่อชั่วโมงนะครับบริเวณที่4เรียกว่าบริเวณรังสีนะครับบริเวณรังสีก็บริเวณที่มีปริมาณรังสีนะครับเกิน 0.05 ถึง1มิลลิซีเวิร์ตต่อชั่วโมงที่ระยะ30เซนติเมตรนะครับก็คือห่างจากผิวของต้นกำเนิดรังสีที่แผ่ทะลุออกมานะครับบริเวณรังสีสูงก็เป็นบริเวณที่มีรังสีอาจจะบุคคลอาจจะได้รับรังสีเกิน 0.05 มิลลิซีเวิร์ตที่ระยะ30ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นรังสีที่ระยะ30เซนติเมตรนะครับทุกทีนะครับห่างจากผิวของต้นกำเนิดรังสีที่แผ่ออกมานะครับส่วนบริเวณที่เป็นรังสีสูงมากนะครับบริเวณที่มีรังสีซึ่งอาจทำให้บุคคลได้รังสีเกิน5ซีเวิร์ตต่อชั่วโมงที่ระยะ1เมตรนะครับไม่คิดที่ระยะ1เมตรจากผิวของต้นกำเนิดรังสีที่แผ่ออกมานะครับนี่เนี่ยในการควบคุมบริเวณที่มีรังสีนั้นนะครับทุกห้องหรือบริเวณที่รับการอนุญาตให้ใช้และครอบครองสารเนี่ยต้องแสดงสัญลักษณ์นะระวังอันตรายจากรังสีหรือ Cushion Radioactive Material นะครับน่าสาธิตเห็นจากในตัวสไลด์บริเวณขวามือด้านบนนะครับเขาก็มีการติดป้ายว่าโปรดระวังอันตรายจากรังสีนะครับวิธีการป้องกันและควบคุมนะครับเราแบ่งการควบคุมวิธีการป้องกันและควบคุมดังนี้นะครับการลดระยะเวลาในการสัมผัสนะกรณีที่ควบคุมอันตรายรังสีที่จากภายนอกร่างกายนะครับก็คือให้ลดระยะเวลาในการสัมผัสนะครับมาดูวิธีการลดอย่างไรนะครับมาดูเคสตัวอย่างตรงนี้นะครับจากการตรวจวัดรังสีนะครับเพราะว่าณจุดที่พนักงานปฏิบัติงานนะครับอ่านค่ารังสีได้30มิลลิลิตรต่ออาวนะครับถ้าพนักงานใช้เวลาทำงานทั้งหมด20นาทีจงหาปริมาณรังสีที่พนักงานได้รับและใช้เวลาทำงาน40นาทีเนี่ยจะได้รับปริมาณรังสีเท่าใดนะครับจัดสมการนะครับ i 1เท่ากับ i 2คูณ t นะนักศึกษาลองแทนค่าสมการดูนะครับผลออกมานะครับปริมาณที่ได้รับที่20นาทีและ40นาทีนะมีค่าในการสัมผัสรังสีแตกต่างกันถึง2เท่าตัวนะครับแสดงว่าหากลดระยะเวลาในการสัมผัส

ลงก็สามารถลดปริมาณรังสีที่ได้รับได้นะครับนี้อีกเคสหนึ่งนะครับถ้าการตรวจวัดแผ่นรังสีในบริเวณทำงานแห่งหนึ่งได้สีมิลลิเมตต่ออาวจงคำนวณหาระยะเวลานานที่สุดที่อนุญาตให้พนักงานทำงานในพื้นที่นี้เมื่อขีดจำกัดได้รับพลังงานของพนักงานเท่ากับ100มิลลิเมตต่อวิคนะครับอันนี้ก็จากสมการ I1 เท่ากับ I1 หารด้วย I2 นะครับจากแทนค่านะครับมันได้ออกมาว่าเวลาที่อนุญาตให้ทำงานได้นะครับก็คือ25ชั่วโมงต่อสัปดาห์นั่นเองนะครับวิธีการป้องกันและควบคุมและต่อมาคือการเพิ่มระยะทางการสัมผัสรังสีคือผู้ปฏิบัติงานเนี่ยต้องพยายามอยู่ห่างต้นกำเนิดของรังสีให้มากที่สุดนะครับเพื่อจะได้ให้ได้รังสีน้อยลงนะครับวิธีต่อไปก็คือการใช้เครื่องกำลังรังสีกำบังรังสีนะครับในกรณีที่ไม่สามารถลดปริมาณรังสีได้แล้วจำเป็นจะต้องอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดจริงๆเนี่ยผู้ปฏิบัติงานต้องลดนะครับสามารถลดได้ลดการรับปริมาณรังสีได้โดยการใช้วัสดุในการกำบังนะครับอย่างเช่นพวกรังสีเบต้าเนี่ยบีต้าสามารถใช้พวกแผ่นอลูมิเนียมแผ่นกระดาษแข็งนี้ได้นะครับรังสีเอ็กแกมมาก็ใช้วัสดุที่มีความหนาแน่นสูงเช่นพวกตะกั่วคอนกรีตหนานี่เป็นสาป้องกันนะครับรังสีนิวตรอนพวกธาตุไฮโดรคาร์บอนนะต่างๆนี่ก็เป็นตัวป้องกันได้นะครับวิธีการป้องกันรังสีจากภายในร่างกายนะครับจากภายในร่างกายก็อย่างเช่นในต้นคาบเราพูดไปแล้วเนาะว่าอย่างเช่นเรื่องของการหายใจการกินเข้าไปนะครับที่หลักๆที่พบก็คือการหายใจนะครับการกินเข้าไปรวมถึงการเข้าทางบาดแผลนะครับข้อปฏิบัติต้องทำอย่างไรนะครับก็คืออาจจะต้องจัดหาภาชนะที่เหมาะสมนะครับสวมเสื้อคลุมตรวจสอบการเปื้อนเปื้อนต่างๆรักษาความสะอาดเรียบร้อยนะครับงดสูบบุหรี่รับประทานต่างๆรับประทานพวกอาหารในห้องแลบอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงในการดูดสารละลายด้วยปีเป็ดนะครับในการทดลองต้องมีการใช้ตู้ควันการระเหยของสารกันภาพรังสีนะครับเมื่อมีบาดแผลที่มือเนี่ยก็ไม่ควรที่จะทำงานเกี่ยวข้องกับวัส

ระดับรังสีที่ผู้ประสบเหตุได้รับเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเพื่อให้การรักษาพยาบาลเนี่ยได้ถูกวิธีเช่นกันนะครับอุบัติเหตุชนิดที่3นะครับเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการที่รังสีเนี่ยแพร่กระจายนะครับเมื่อเกิดการแพร่กระจายของสารพัดรังสีเนี่ยจะต้องขจัดความเปื้อนรังสีให้แก่บุคคลเสียก่อนนะครับพวกบุคคลเครื่องมือสถานที่ที่มีการเปื้อนรังสีนะครับต้องทำการเก็บรวบรวมแล้วก็กำจัดกากกำมะขามรังสีที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต้องมีการประเมินระดับของรังสีเหมือนกันนะครับเพื่อส่งต่อให้สู่การรักษาพยาบาลต่อไปนะครับหน่วยงานนะครับที่รับผิดชอบแก้ไขในภาวะฉุกเฉินทางรังสีนะครับจะแบ่งเป็นหน่วยงานที่ใช้สารกำมะขามรังสีเองนะครับต้องเป็นผู้รับผิดชอบขั้นต้นนะครับโดยหน่วยงานนี้จะมีหน้าที่ในการออกกฎระเบียบแนวทางต่างๆในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับรังสีนะครับรวมถึงความเสี่ยงภัยต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นน้อยที่สุดรวมถึงการวางแผนในการปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยนะที่อยู่ในที่สารกำมะขามรังสีตัวเองครอบครองไว้นะครับแนวปฏิบัติในการตรวจระวังอุบัติเหตุต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับจะต้องจัดทำแผนฉุกเฉินเกี่ยวกับรังสีด้วยให้อยู่ในขอบเขตที่สามารถควบคุมอันตรายได้นะครับหน่วยงานที่2เป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับท้องถิ่นนะครับมีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันอะไรให้กับประชาชนเช่นการดับเพลิงการรักษาพยาบาลการป้องกันประชาชนไม่ให้เข้าไปในพื้นที่นะครับการให้ความช่วยเหลือหรือคำแนะนำต่างๆนะครับรวมถึงการแถลงข่าวนะครับตอบโต้ข้อสักถามเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉินนะครับเพื่อให้ประชาชนและสื่อมวลชนทราบนะครับหน่วยงานที่3ก็เป็นหน่วยงานก็คือสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติอันนี้หน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันอันตรายจากรังสีให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนะครับโดยหลังจากได้รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุแล้วนะครับจะดำเนินการประเมินสถานการณ์แล้วก็คาดเคขอบเขตอุบัติเหตุในภาวะทางฉุกเฉินทองรังสีนะครับแล้วก็ทำการตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุเพื่อประกอบการประเมินสถานการณ์ให้ชัดเจนนะครับเพื่อให้สามารถวางแผนแล้วก็ดำเนินการให้สอดคล้องสถานการณ์มากขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นแผนฉุกเฉินก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับก็เป็นแนวทางของหน่วยงานนะครับแนวปฏิบัติในการแจ้งเหตุฉุกเฉินนะครับจัดเตรียมเครื่องมืออย่างไรในการตรวจวัดแล้วก็รักษาพยาบาลผู้ป่วยรังสีอย่างไรนะครับหน้าที่เขารับผิดชอบอันนี้ก็บอกแล้วว่าหน้าที่เรารับผิดชอบก็คือต้องเป็นเจ้าขององค์กรที่มีการครอบครองรังสีตรงนั้นนะครับมีขั้นตอนในการทำงานอย่างไรมีวิธีการแจ้งเหตุสำหรับผู้มีอำนาจเหมาะสมอย่างไรนะครับมีมาตรการในการควบคุมนะครับการที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนะครับสถานการณ์ที่จะต้องแจ้งนี่สำคัญนะครับสถานการณ์ที่ต้องแจ้งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติทราบทันทีก็คือกรณีที่มีผู้ได้รับรังสีทั่วร่างกายนะครับตั้งแต่ 0.25 ซีเวิร์ตขึ้นไปหรือความเสียหายอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติตั้งแต่1สัปดาห์ขึ้นไปนะครับถ้าเป็นกรณีที่สถานการณ์ที่ต้องแจ้งภายใน24ชั่วโมงนะครับสถานการณ์ที่ผู้ได้รับรังสีทั่วร่างกายตั้งแต่ 0.05 ซีเวิร์ตขึ้นไปหรือความเสียหายอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถทำงานได้ตั้งแต่1วันขึ้นไปนะครับจำเป็นที่จะต้องแจ้งสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติภายใน24ชั่วโมงนะครับมาแนวทางในการควบคุมต่างๆก็อย่างเช่นมาตรการในการคัดกรณีสารกำมะขามรังสีนะครับหายก็ต้องมีการวางมาตรการการควบคุมเขาออกพื้นที่ก่อนแล้วก็มีการหาจนกว่าจะค้นพบนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับหรือกรณีที่สารกำมะขามรังสีเนี่ยขาดเครื่องกำบังรังสีนะครับก็ต้องมีการฮะการที่รังสีค้างหลุดออกจากเครื่องกำบังรังสีนั้นต้องมีการควบคุมในขอบเขตที่ไม่ให้เข้าไปบริเวณที่มีบริเวณรังสีสูงกว่าปกตินะครับวิธีการใช้การควบคุมก็อย่างเช่นควบคุมการเข้าออกนะครับการติดเครื่องหมายต่างๆนะครับการแสดงพื้นที่นะพื้นที่ที่มีเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริเวณรังสีนะครับการจัดเตรียมอุปกรณ์กรณีที่เมื่อเกิดการโจรกรรมเช่นพวกเครื่องวัดรังสีต่างๆก็จัดเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้นะครับเครื่องวัดรังสีการปลดเปื้อนของรังสีฟิล์มเบททีเอลดีต่างๆนะครับเรื่องของชุดป้องกันการปนเปื้อนต่างๆก็เป็นชุดที่ใช้ในการป้องกันการปลดเปื้อนทางรังสีนะครับอุปกรณ์ต่างๆเช่นพวกถ่านไฟฉายพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บเครื่องสำรวจรังสีต่างๆนะครับการจัดเตรียมการปนเปื้อนเครื่องมือต่างๆพวกนี้ก็ลักษณะของการจัดเตรียมพวกนี้ก็จะคล้ายๆกับการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะต้องเข้าไปค้นหานะครับว่ามีปริมาณรังสีแบบไหนยังไงก็จะคล้ายๆกันนะครับรังสีที่หลุดค้างนะครับเป็นกรณีว่ามีการตรวจวัดกรณีที่เจอนะครับว่ามีปริมาณเท่าไหร่นะครับกรณีรังสีถูกโจรกรรมต่างๆก็จะมีวิธีการสำรวจนะครับว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็สงสัยว่ารังสีมีขอบเขตไม่แน่นอนก็ใช้วิธีในการใช้เครื่องหาดีเทคเตอร์หานะครับการรักษาพยาบาลก็จะเป็นแล้วแบ่งเป็นงี้ค่ะการรักษาพยาบาลเนี่ยแบ่งทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเห็นว่า
ได้รับรังสีหรือบาดแผลไม่ตามผิวหนังนะครับผู้ที่มีอาการเห็นว่าได้รับรัง

0: สีนะครับมีบาดแผลหรือแผลไหม้ตามผิวหนังนะครับกลุ่มที่3เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการคาดว่าได้รับรังสีนะครับกลุ่มที่4เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการเห็นว่าได้รับรังสีแล้วก็ไม่มีบาดแผลนะครับกลุ่มที่5ก็เป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับรังสีเกินกว่าขีดกำหนดแต่ยังต่ำกว่าค่าที่จะทำการให้เกิดการป่วยทางรังสีได้นะครับเขาก็มีการแบ่งกลุ่มแล้วก็มีการแบ่งกลุ่มว่ากลุ่ม1กลุ่ม2เนี่ยควรนำส่งแพทย์ทางพยาบาลนะส่วนกลุ่มที่3เนี่ยควรไม่จำเป็นต้องรีบรักษาทันทีนะครับแต่ต้องมีการประเมินการได้รับรังสีของผู้ป่วยด้วยนะครับส่วนกลุ่ม4กลุ่ม5ก็ไม่ต้องเข้ารับการรักษานะครับแต่ต้องมีการวินิจฉัยแล้วก็มีการประเมินรังสีอีกครั้งเพื่อความถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับการจัดการขนส่งรังสีนะครับจัดการขนส่งรังสีเป็นยังไงบ้างนะครับการจัดการขนส่งรังสีเราดูที่หีบบรรจุสารพันรังสีเลยนะครับหีบเป็นหีบห่อที่ยอมรับได้นะครับก็คือหีบห่อที่ยอมรับได้คือหีบห่อที่บรรจุสารกัมมันตรังสีปริมาณน้อยมากจนไม่สามารถจนไม่มีผลทำให้เกิดอันตรายจากกัมมันตรังสีได้แม้เกิดการรั่วไหลออกจากภาชนะหรือกระเด็นหลุดออกไปนะครับเป็นหีบห่อจากทางด้านอุตสาหกรรมอย่างเช่นหีบห่อบรรจุพวก LSA หรือว่า SCO พวกนี้นะครับก็เป็นหีบเป็นไทป์ A ก็เป็นหีบที่ทนต่อการขนส่งในการขนส่งประจำนะครับภาวะปกติเนี่ยโดยไม่สูญเสียสิ่งที่บรรจุไว้ภายในถ้าเป็นพวก B ก็ออกแบบมาเพื่อความทนทานต่อภาวะอุบัติเหตุที่รุนแรงอุบัติเหตุใดอุบัติเหตุหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่าไงว่าออกแบบมาเพื่อไม่ให้สารที่อยู่ภายในรังสีเนี่ยหลุดออกไปสู่สาธารณชนได้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของแพ็กเกจ A B นะครับแพ็กเกจ C พวกนี้นะครับอันนี้เป็นรังสีที่อยู่ระดับที่ยอมรับได้หากเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงในการขนส่งทางอากาศนะครับนี่ก็มีแบบประเภทพิเศษด้วยนะครับที่อยู่ในที่เป็นชิ้นเดียวหรือถูกบรรจุอยู่ในแคปซูลนะครับรูปของที่เป็นแบบไม่มีรูปของพิเศษพวกนี้ก็อย่างเช่นเป็นของเหลวเป็นแก๊สที่ไม่ได้บรรจุในภาชนะปิดสนิทพวกนี้นะครับการจัดการการขนส่งมารังสีก็มีเครื่องหมายต่างๆนะครับเครื่องหมายเป็นลำดับ1 2 3แล้วก็มีการบอกว่า1เนี่ยมีรังสีไม่เกิน 0.5 มิลลิเลมต่อชั่วโมงอันดับ2ก็คือมากกว่า50มิลลิเลมต่อชั่วโมงนะครับอันดับ3ก็คือน้อยกว่า200มิลลิเรนเกนต่อชั่วโมงนะครับพวกนี้เป็นตัวอย่างของเครื่องหมายในการขนส่งวัสดุรังสีต่างๆนะครับการจัดการขนส่งก็มีมาตรการนะครับการทำงานปกติก็คือต้องมีมาตรการเนาะการที่ทำงานปกติก็ต้องแจ้งสำนักงานปรมาณูสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติก่อนนะครับก่อนทำการขนส่งแล้วก็ตรวจสอบหีบห่อก่อนการเคลื่อนย้ายนะครับตรวจสอบการรั่วไหลตรวจสอบเรื่องของการขนส่งตรวจสอบการยืดหยุ่นตรวจสอบเครื่องกำบังรังสีว่าเป็นแบบไหนกรณีที่ระดับของรังสีสูงนะครับมีการจัดเจ้าหน้าที่มีความรู้ตรวจสอบเครื่องมือนะครับบันทึกข้อมูลต่างๆโดยรอบนะครับรวมถึงมีมาตรการต่างๆเช่นกรณีเกิดอุบัติเหตุต้องทำอย่างไรก็ต้องรีบออกจากเหตุเกิดโดยเร็วนะครับใช้เครื่องรังสีในการตรวจสอบทำการกั้นบริเวณต่างๆป้องกันให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบทราบแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแจ้งสำนักงานพระบรมนูเพื่อสันตินะครับก็จะกันกากนะครับนะมาที่การขนส่งแล้วก็มาดูต้นกำเนิดของกากรังสีนะครับกากรังสีจากการใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์เนี่ยนะครับส่วนมากก็เราจากกระบวนการแปรสภาพนะครับเช่นการเบรกขึ้นรูปที่เป็นแท่งการนำไปใช้เชื้อเพลิงเพราะว่า199เนี่ยเป็นกากเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วนะครับถ้าเป็นกากกัมมันตรังสีที่จากการใช้นิวไคลรังสีล่ะพวกนี้ก็อย่างเช่นการใช้ตัวอย่างของต้นกำเนิดของสารพวกนี้ก็อย่างเช่นการฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยรังสีนะครับการวัดระดับของเหลวความหนาแน่นในภาชนะปิดการทำอาหารด้วยรังสีพวกนี้นะครับการจัดการกากนะครับก็เป็นระดับของการจัดการกากที่เป็นของเหลวถ้าเป็นของเหลวรังสีระดับสูงส่วนมากก็จะมีการจัดการโดยการ evaporation ก็คือการต้มระเหยนะครับรวมถึงการแปรสภาพให้เป็นของแข็งซะนะครับอย่างเช่นพวกแก้วเซรามิกนะครับถ้าเป็นรังสีการจัดการกากของเหลวที่เป็นรังสีระดับต่ำล่ะครับต่ำหรือปานกลางก็ใช้วิธีการตกตะกอนทางเคมีนะครับหรือทำให้ตกตะกอนนั่นเองนะครับถ้าเป็นของแข็งนะครับถ้าเป็นของแข็งเนี่ยก็แบ่งเป็นของแข็งกัมมันตรังสีระดับสูงด้วยนะครับก็จะต้องมีการไปแปรสภาพให้เป็นสภาพที่รูปคนคงทนมากขึ้นอย่างเช่นพวกแก้วเซรามิกนะครับถ้าเป็นระดับที่ต่ำหรือว่าปานกลางนะครับก็อาจจะอยู่ในรูปของตะกอนเข้มนะครับไปใช้ในการต้มการระเหยกากของเหลวการตกตะกอนทางเคมีต่างๆนะครับหรือการแลกเปลี่ยนไอออนนะครับการแปรสภาพจากกากก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อยู่สภาพที่คงทนสภาพแวดล้อมนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะแพร่กระจายสิ่งแวดล้อมได้นะครับการเก็บต่างๆการเก็บรักษาและการทิ้งกากปัจจุบันก็ใช้วิธีการฝังกลบลงดินนะครับ สำหรับหน่วยที่14ก็จบลงแล้วนะครับนักศึกษาจะต้องศึกษาเพิ่มเติมได้จากหน่วยอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากดูวิดีโอชุดนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
1: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอหมั่นตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
4: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
6: ่เอาครูไปไหนอ่ะ
5: ไม่รู้
6: เอาวันนี้ก็ไม่มีการบ้านสักแก้วมาๆๆเร็วลมงไปซักซันหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี่
7: เลิกเล่าเลิกแล้วเลิกเลย
8: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
9: โรคนี้รักษาหาย
8: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
10: ว้าวเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยค่ะ
8: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
11: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะนักศึกษานะครับวันนี้มาพบกับหน่วยที่15นะครับการควบคุมและการป้องกันอันตรายจากความร้อนและความเย็นนะครับมีผมอาจารย์ประธานินแสงอรุณนะครับจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในหน่วยนี้นะครับมีวัตถุประสงค์อยู่แค่2ข้อเท่านั้นเองนะครับนักศึกษาจะต้องอธิบายแนวทางการควบคุมแล้วก็ป้องกันอันตรายจากความร้อนได้นะครับรวมถึงอธิบายแนวทางในการควบคุมและป้องกันอันตรายจากความเย็นได้นะครับเราเรียนเรื่องของความร้อนมาแล้วในเรื่องของสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในการประเมินนะครับก็คงจะพอจำได้ว่าเรามีหลักการในเรื่องของความร้อนอย่างไรบ้างนะครับเนี้ยการควบคุมการป้องกันอันตรายจากความร้อนนะครับมาดูเรื่องของการควบคุมและระดับของความร้อนกันถามว่าทำไมต้องเรียนเรื่องนี้นะครับเรื่องของความร้อนนั้นนะครับเรามีกฎหมายนะครับชัดเจนเลยนะครับเป็นกฎกระทรวงกำหนดตามมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานนะครับเกี่ยวกับความร้อนแสงสว่างและเสียงปี2559นะครับโดยมีการออกตามมาตราของพ.ร.บ.อาชีวอนามัยพ.ร.บ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานปี2554นะครับเขาได้ระบุไว้ชัดเจนเลยว่าลักษณะของงานนะครับงานมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันนะครับก็คือลักษณะของงานเบานะครับงานเบาต้องมีมาตรฐานระดับความร้อนไม่เกินค่าเฉลี่ยที่อุณหภูมิเฟบักกูฟนะครับที่34องศาเซลเซียสนะครับโดยงานเบาเนี่ยเป็นงานที่ใช้แรงน้อยนะครับหรือใช้กำลังงานที่ทำให้เกิดการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยไม่เกิน200นะครับกิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงนักศึกษาต้องจำตัวเลขตรงนี้ให้ดีๆนะครับเช่นงานเขียนหนังสืองานพิมพ์ดีดงานบันทึกข้อมูลงานเย็บจักนะครับงานนั่งตรวจสอบผลิตภัณฑ์นะครับการประกอบชิ้นงานขนาดเล็กงานบังคับพวกบังคับด้วยเท้านะครับงานควบคุมคนงานอย่างเงี้ยนะครับลักษณะที่2เป็นงานที่ลูกจ้างทำในสักของงานปานกลางหรือว่าเรียกว่างานปานกลางนะครับต้องมีมาตรฐานระดับความร้อนไม่เกินค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเฟบักโกที่32องศาเซลเซียสนะครับโดยงานปานกลางก็เป็นลักษณะของงานที่ใช้แรงปานกลางนะครับตามชื่อนะครับโดยใช้กำลังที่ทำให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายเนี่ยเกิน200กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงถึง350กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงนะครับอย่างเช่นงานยกงานลากงานดันการเคลื่อนย้ายสิ่งของด้วยแรงปานกลางนะครับงานตะไบงานขับรถบรรทุกรวมถึงงานขับรถแท็กเตอร์ด้วยนะครับลักษณะของงานที่3นะครับก็คือลักษณะของงานหนักนะครับงานหนักต้องมีมาตรฐานระดับความร้อนนะครับไม่เกินค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเฟบักกูฟที่30องศาเซลเซียสนะครับโดยงานหนักเนี่ยหมายถึงนะฮะลักษณะของงานที่ใช้แรงมากนะครับใช้กำลังมากแล้วก็ทำให้เกิดการเผาผลาญในร่างกายเกิน350กิโลแคลอรี่ต่อชั่วโมงนะครับเช่นงานพวกการใช้พั่วตักเครื่องมือนะครับงานเลื่อยไม้งานเจาะไม้เนี่ยครับงานทุบที่ใช้ค้อนขนาดใหญ่นะครับงานยกหรือว่าเป็นงานที่การเคลื่อนย้ายสิ่งของนะของหนักขึ้นที่สูงเรือนที่ลาดชันพวกนี้ก็ถือว่าเป็นงานหนักนะครับนักศึกษาจะต้องจำคำนิยามของกฎหมาย3คำนี้ให้ได้นะครับว่างานหนักงานเบาแล้วก็งานต่างกันมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะครับนี้การควบคุมอันตรายจากความร้อนนี่ตามกฎหมายเขาระบุเลยนะฮะว่าต้องติดป้ายเตือนอันตรายนะครับกรณีสถานประกอบกิจการเนี่ยที่มีแหล่งความร้อนที่อาจเป็นอันตรายเนี่ยต้องนายจ้างจะต้องติดป้ายหรือประกาศเตือนในเรื่องดังกล่าวนะครับโดยลูกจ้างเนี่ยสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับการติดป้ายต้องติดป้ายให้ลูกจ้างมองเห็นนะครับการดำเนินงานที่มีการตรวจระดับความร้อนที่เกินมาตรฐานนะครับนายจ้างต้องมีการปรับปรุงนะค่าใช้สารประกอบกิจการเนี่ยมีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความร้อนแล้วมีการตรวจวัดแล้วเกินค่ามาตรฐานเนี่ยนายจ้างจะต้องดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขนะสภาวะการทำงานทางด้านวิศวกรทางด้านวิศวกรรมนะครับทางด้านอินเจเนียร์ก่อนเพื่อควบคุมความร้อนให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนนะครับหลังจากนั้นก็มีการจัดติดประกาศแล้วก็เอกสารหลักฐานว่าเฮ้ยมีการแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงเรื่องดังกล่าวแล้วนะครับเพื่อให้พนักงานตรวจความปลอดภัยเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบได้นั่นเองนะครับแต่กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้นะครับนายจะต้องมีมาตรการในการควบคุมหรือลดพลังงานนะครับแล้วก็ต้องจัดให้ลูกจ้างเนี่ยสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับไว้ตลอดเวลาการทำงานเช่นชุดแต่งกายรองเท้ารวมถึงถุงมือสำหรับป้องกันความร้อนนะครับสรุปก็คือถ้าเผื่อคนงานทำงานตามความร้อนทำงานในที่ที่มีความร้อนเกินค่ามาตรฐานนะครับนายจ้างต้องมีการแก้ไขทางด้านวิศวกรรมก่อนนะครับ

นะคะไม่สามารถทำได้ก็ใช้มาตรการในการควบคุมนะครับเช่นลดพลังงานที่กล่าวมานะครับรวมถึงนะครับการตรวจสุขภาพและการรายงานผลนะครับนายจ้างจะต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างนะครับในการทำงานที่อาจจะเกิดอันตรายจากความร้อนรวมถึงรายงานผลนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของลูกจ้างตามพ.ร.บ.ที่ได้กำหนดไว้นะครับนะการตรวจวัดความร้อนและประเภทกิจการที่จะต้องดำเนินการนะครับจะมีเรื่องของการตรวจวัดประจำปีนะครับนายจ้างจะต้องจัดให้มีการตรวจวัดแล้วก็วิเคราะห์สภาพการทำงานเกี่ยวกับความร้อนเนี่ยภายใน3ประกอบกิจการเนี่ยนะในภาวะการทำงานจริงนะครับเน้นว่าการทำงานจริงเนี่ยอย่างน้อยปีละ1ครั้งโดยมีการจัดให้ในเรื่องของการตรวจวัดให้ลูกจ้างอยู่ในภาวะการทำงานที่ปกติก็คือให้ตรวจในเวลาที่เขาทำงานนะครับและต้องตรวจในช่วงที่อาจจะได้รับลูกจ้างอาจจะได้รับอันตรายจากความร้อนสูงสุดก็คือช่วงที่เขาทำงานแล้วสัมผัสกับความร้อนสูงสุดนะต้องใช้ข้อมูลตรงนั้นนะครับในกรณีที่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเช่นมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการการทำงานของเครื่องจักรกระบวนการการผลิตรวมถึงวิธีการทำงานหรือก็ดำเนินการใดๆก็แล้วแต่มีการเปลี่ยนแปลงความร้อนเนี่ยนายจ้างครับต้องดำเนินการในการตรวจวัดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็วิเคราะห์ภาวะการทำงานบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนะครับหรือบริเวณบุคคลที่ได้รับผลกระทบนะครับต้องมีการรายงานผลภายใน90วันนับจากวันที่มีการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงนะครับประเภทกิจการที่ต้องการทำการตรวจวัดเช่นการผลิตโรงงานน้ำตาลทำให้บริสุทธิ์การปั่นท่อที่มีการฟอกการย้อมสีนะครับก็คืออุตสาหกรรมพวกนี้ก็เกี่ยวข้องกับความร้อนหมดเลยนะครับเพราะว่าต้องใช้ในการต้มถูกต้องไหมฮะการผลิตยางยนต์หรือหล่อโรงหล่อพวกนี้นะครับการผลิตเครื่องจักรนะหลอดไฟการผลิตซีเมนต์ปูนขาวพวกนี้นะครับก็หรือเป็นการทำงานที่อาจทำให้ลูกจ้างได้รับอันตรายเนื่องจากความร้อนนะครับการควบคุมและป้องกันอันตรายที่แหล่งกำเนิดนะครับจะต้องทำยังไงนะครับเราดูการควบคุมอันตรายความร้อนที่แหล่งกำเนิดนะครับเนื่องจากดูจากภาพนะครับก็เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนที่ไม่มีการหุ้มฉนวนแน่นอนครับไม่มีการหุ้มฉนวนการควบคุมอันดับแรกคือต้องควบคุมฉนวนหุ้มที่แหล่งกำเนิดหรืออินซูเลเตอร์นะครับอันนี้คือไม่มีการหุ้มฉนวนหรืออาจจะมีแต่ก็อาจจะชำรุดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการหุ้มฉนวนแหล่งกำเนิดความร้อนครับนักศึกษาก็จะเห็นนะครับพวกนี้นะครับอย่างเช่นการทำฝาปิดช่องเปิดของเตาต่างๆนะครับก็เป็นการป้องกันความร้อนด้านจากแหล่งกำเนิดนะครับการแยกแหล่งกำเนิดที่ก่อให้เกิดความร้อนออกจากบริเวณการทำงานอื่นนะครับอย่างตัวอย่างนี้เป็นแหล่งความร้อนที่มีการปะปนในอาคารกระบวนการผลิตอื่นอย่างเช่นตู้อบกับบรรจุกล่องประกอบพวกนี้ครับก็คืออยู่บริเวณพื้นที่เดียวกันอย่างนี้แปลว่าความร้อนก็มีการแพร่กระจายมีการเดินทางไปถึงกันได้นะครับถึงพนักงานได้นะอย่างเช่นการแยกแบบนี้ให้ออกชัดเจนนะครับว่ามีห้องของการแยกความร้อนออกจากบริเวณอื่นนะครับการใช้ฉากกำมะรังสีหรือ radiation shielding นะครับอย่างเช่นพวกเชื้อพวกอลูมิเนียมฟอยล์เนี่ยนำมาติดเป็นแผ่นฉนวนความร้อนเนี่ยกันระหว่างแหล่งกำเนิดนะความร้อนของพนักงานนะครับก็คือติดตั้งบริเวณตรงนี้นะครับการติดตั้งระบบระบายอากาศเฉพาะที่นะครับสำหรับระบายความร้อนจากแหล่งกำเนิดโดยตรงนะอย่างเช่นพวกงานหลอมแก้เนี่ยจำเป็นจะต้องติดเครื่องเป่าอากาศพวกนี้เพื่อรอในระหว่างที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างที่ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้นะครับอย่างเช่นดังตัวอย่างดังภาพนะครับการดูแลการป้องกันการรั่วไหลนะครับอย่าให้มีการรั่วไหลของท่อหรือบริเวณวาล์วหรือว่าข้อต่อต่างๆนะครับก็อาจจะติดตั้งระบบระบายอากาศเฉพาะที่นะบริเวณที่ว่ามีการรั่วไหลต่างๆนะครับนะการระบายความร้อนอีกลักษณะหนึ่งก็คือการป้องกันอีกลักษณะหนึ่งคือการป้องกันทางผ่านนะครับทางผ่านหรือป้องกันที่สิ่งแวดล้อมสามารถดำเนินการได้หลากหลายวิธีด้วยกันเช่นการลดความร้อนการให้ความเย็นแก่อาคารนะครับการติดตั้งพัดลมช่วยระบายความร้อนการจัดทำควบคุมให้พนักงานหลีกเลี่ยงการสัมผัสความร้อนจากสิ่งแวดล้อมจากการทำงานต่างๆนะครับการปรับอากาศเย็นที่จุดทำงานการติดตั้งระบบปรับอากาศนะครับนะครับอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของหลังคาของอาคารที่ไม่มีช่องเปิดนะครับทำให้เกิดการสะสมความร้อนได้นะครับอย่างทางในการลดความร้อนก็อย่างเช่นการศึกษาทิศทางที่ตั้งของอาคารนะครับต้องดูแนวแสงอาทิตย์ว่าจะส่องถูกผนังอาคารทางด้านใดนะครับการลดความร้อนในการผ่านหลังคาอย่างเช่นออกแบบให้มีช่องลมมีการระบายอากาศใต้หลังคาหากหลังคาไม่มีช่องเปิดก็อาจจะระบายความร้อนออกไปตามวิธีธรรมชาตินะครับการใช้ฉนวนกันความร้อนต่างๆนี่ก็เป็นวิธีในการควบคุมความร้อนด้วยวิธีทางผ่านนะครับการใช้สีสะท้อนแสงนะครับหรือใช้กระเบื้องอ่อนสีขาวปูต่างๆก็เพื่อลดการดูดกลืนของความร้อนครับทำหลังคาบังแดดการใช้ฟิล์มต่างๆนะครับรวมถึงการพ่นฉนวนความร้อนเช่นใช้โพลียูรีเทนโฟมพ่นใต้หลังคานะครับก็คือเป็นฉนวนกันความร้อนนั่นแหละนะครับการติดตั้ง

ลูกหมุนอากาศหรือว่า roof ventilator นะครับนี่อาจจะเคยเห็นนะบริเวณหลังคาตามโรงงานจะมีพวกนี้ก็เป็นการลดการสะสมของความร้อนนะครับแล้วก็ระบายความร้อนภายในอาคารนั่นแหละนะครับการลดความร้อนของกระเบื้องหลังคาให้เย็นลงด้วยการฉีดพ่นน้ำลงบนหลังคานะครับต่างๆพวกนี้นะครับดังภาพที่เห็นนะเดี๋ยวนะพวกนี้นะครับรวมถึงเขาเป็นการลดความร้อนผ่านผนังนะครับการใช้ฉนวนกันความร้อนเช่นพวกซีเมนต์บล็อกที่มีโฟมอยู่นะครับการทาสีจากด้านนอกกำแพงนะครับอย่างเช่นสีขาวสีครีมเนี่ยเราจะใช้วัสดุที่เป็นผิวสีอ่อนนะครับทาสีผนังภายนอกนะครับเพื่อช่วยลดความร้อนจากรังสีนะครับการจัดทำที่บังแดดต่างๆนะครับควรให้อากาศการจัดทำก็ต้องควรมีให้อากาศภายนอกไหลผ่านเข้ามาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับการออกแบบช่องเปิดอาคารนะครับดังภาพก็มีการด้วยสายหลักของการทางธรรมชาติใช่ไหมมีการเปิดช่องบริเวณหน้าต่างให้อากาศเย็นจากภายนอกไหลเข้ามาแทนที่อากาศร้อนมีการเปิดช่องระบายอากาศบริเวณหลังคานะครับนะการใช้กระจกหน้าต่างในการป้องกันรังสีนะเข้าสู่อาคารอย่างเช่นกระจกสะท้อนความร้อนนะครับจะช่วยความร้อนได้ประมาณ60ร้อยละ60เลยนะครับกระจกติดฟิล์มล่ะถ้าเป็นกระจกความร้อนติดฟิล์มก็สามารถสะท้อนความร้อนได้ถึงร้อยละ72นะครับแต่ถ้ามีกระจก2ชั้นก็สามารถที่จะสะท้อนความร้อนนะครับได้ถึงร้อยละ80ด้วยกันนะครับการลดปริมาณรังสีความร้อนเนี่ยจะผ่านเข้าทางหน้าต่างได้นะครับอาจจะต้องใช้อุปกรณ์บังแสงแดดอย่างเช่นพวกกังสาช่วยนะครับแผงคีบการติดตั้งผ้าม่านหรือมูลี่นะครับบังแดดเนี่ยให้กับหน้าต่างหรือว่าประตูที่เป็นกระจกนะครับเพื่อเป็นการป้องกันรังสีความร้อนทางอ้อมจากภายในอาคารนะครับรวมถึงการปลูกต้นไม้เพื่อบังแสงแดดด้วยก็เป็นแนวทางในการควบคุมการป้องกันอันตรายจากความร้อนเหมือนกันนะครับในโรงงานที่มีต้นไม้เยอะอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้ระดับความร้อนบริเวณรอบอาคารลดน้อยลงนะครับในโรงงานลดน้อยลงนะครับคือการติดตั้งพัดลมช่วยระบายอากาศร้อนก็เป็นการออกแบบช่องเปิดของอาคารให้มีสามารถที่จะถ่ายเทความร้อนระหว่างภายในและภายนอกอาคารได้สะดวกขึ้นครับอย่างนี้แต่อย่างนี้เป็นการติดตั้งที่ผิดนะครับเพราะว่าการใช้พัดลมเป่าผ่านแหล่งกำเนิดความร้อนก็คือบริเวณหน้างานเขาถูกต้องไหมฮะแต่ที่ทางพัดลมเนี่ยมันเป่าไปยังบริเวณทำงานก็มีการกระจายความร้อนจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งนะครับก็คือคนที่นั่งอยู่อาจจะรู้สึกเย็นแต่เพื่อนทำงานอยู่ด้วยก็อาจจะรู้สึกร้อนเพราะไอจากความร้อนตรงนี้เป่าไปนะครับการติดตั้งทิศทางในการหมุนเวียนนะครับบางคนที่จะเป็นทิศทางอย่างเหมาะสมโดยใช้พัดลมในทิศทางเดียวกันถ้าใช้ทิศทางต่างกันเนี่ยก็เกิดความร้อนก็จะตีวนอยู่บริเวณข้างบนไม่ได้ลอยออกไปทางออกไปจากตรงไหนนะครับการจัดทำห้องควบคุมให้พนักงานนะครับก็คือเพื่อหลีกเลี่ยงสำหรับความร้อนก็อาจจะต้องจัดทำห้องตั้งห่างนะครับให้พนักงานนะครับการเป่าอากาศเป็นสปอร์ตคูลเลอร์จากการทำงานที่ต้องอยู่ในความร้อนนะครับรวมถึงการติดตั้งระบบปรับอากาศนะครับโดยเฉพาะในอาคารสำนักงานนะครับนิยมติดตั้งระบบอากาศก็เพื่อควบคุมและคือลดความร้อนแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิให้มีค่าคงที่ตามที่ต้องการนะครับควบคุมความชื้นของอากาศรวมถึงควบคุมการไหลเวียนของอากาศให้มีความเร็วตามความต้องการนะครับควบคุมคุณภาพและความสะอาดของอากาศรวมถึงควบคุมเสียงในระดับในพื้นที่ปรับอากาศด้วยนะครับการควบคุมและป้องกันอันตรายส่วนที่บุคคลนะครับเวลาจะควบคุมความร้อนเนี่ยเมื่อกี้เราดูที่ทางด้านแหล่งกำเนิดแล้วทางผ่านแล้วต่อไปก็เป็นที่ตัวบุคคลนะครับตัวบุคคลนี่ก็คือต้องคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุนะครับก็ต้องดูนะครับว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ทำให้เขาแบบทำงานในความร้อนได้ไม่ดีทำงานบริเวณที่มีความร้อนได้ไม่ดีนะครับการสร้างความเคยชินเกี่ยวกับการทำงานกับความร้อนอย่างเช่นกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยใหม่เลยนะครับเพิ่งมาทำงานแล้วก็ไม่คุ้นเคยกับการทำงานเลยเนี่ยก็ควรสร้างความเคยชินให้เขาอย่างน้อย5วันนะครับอย่างเช่นให้สัมผัส 20% ของภาวะโหลดในวันแรกแล้วก็เพิ่มวันละ20ไปเรื่อยๆจนครบ5วันสำหรับคนที่ไม่เคยทำงานที่เกี่ยวข้องกับสารสัมผัสในพื้นที่ที่มีความร้อนเลยนะครับแต่สำหรับผู้ที่ไปปฏิบัติงานที่กระทำเกี่ยวข้องกับความร้อนมาแล้วนะแต่มีการหยุดงานตั้งแต่9วันขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะต้องให้สัมผัส 50% ของพลังงานในวันแรกแล้วก็60 80ไปเรื่อยๆจนถึงวันที่สัมผัสที่100ในวันที่4นะครับแต่สำหรับผู้ไปปฏิบัติงานที่หยุดงานเนื่องจากเจ็บป่วยเนี่ยควรได้รับอนุญาตจากแพทย์ก่อนนะครับก่อนเขากลับมาปฏิบัติงานอีกครั้งแล้วก็ความปรับตัวให้เคยชินกับความร้อนเสียก่อนนะครับอาจจะเป็นไปได้

เวลาอย่างน้อย4วันนะครับก่อนจะเข้ากลับมาทำงานในพื้นที่ได้นะครับรวมถึงมีการกำจัดเวลาการทำงานในที่ร้อนด้วยนะครับซึ่งอาจจะมีหลากหลายแนวทางด้วยกันนะครับก็สามารถเอาประยุกต์ใช้ได้นะครับอย่างเช่นมีการผัดเวียนหมุนเวียนพนักงานใหม่นะครับมีการเพิ่มจำนวนผู้ปฏิบัติงานการเพิ่มจำนวนผู้ปฏิบัติงานก็หมายความว่างานจะเสร็จเร็วขึ้นต้องไหมครับว่ามีคนทำงานเยอะขึ้นแล้วก็เป็นการลดระยะเวลาในการทำความร้อนในที่ร้อนของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนนะครับการจัดเวลาให้มีการช่วงพักเพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นงานหรือว่าลักษณะของงานบางอย่างเนี่ยเช่นงานกลางแจ้งอาจจะต้องเปลี่ยนมาทำในช่วงเช้าเย็นหรือว่ากลางวันแทนช่วงที่แบบกลางคืนแทนช่วงที่ไม่มีความร้อนจากแสงอาทิตย์อย่างนี้นะครับหรือกรณีตรวจสภาพหรืองานซ่อมบำรุงเพราะว่าอากาศร้อนก็อาจจะต้องดำเนินการในช่วงของฤดูกาลอื่นที่มันไม่ร้อนจนเกินไปแทนเนี่ยก็เป็นเรื่องของการจำกัดเวลาในการทำงานนะครับในที่มีความร้อนนะครับการกำหนดระยะเวลาในการทำงานและการพักให้เหมาะสมนะครับโดยมีการพักบ่อยๆนะครับมีการกำหนดวันพักมีการจัดสวัสดิการต่างๆอย่างเช่นน้ำดื่มนะครับที่พักที่ชำระร่างกายนะครับการใช้อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงนะอย่างบางอย่างก็ช่วยใช้สายพานลำเลียงนะครับเพื่อไม่ให้คนงานที่จะเหนื่อยจนเกินไปก็คือเหนื่อยแรงจากการทำงานเราก็เหนื่อยแรงจากการที่อากาศร้อนด้วยนะครับก็อาจจะต้องใช้ช่วยเครื่องช่วยยกเครื่องที่เขาใช้เครื่องย้ายวัสดุแทนแรงคนนะครับนี่ก็เป็นการกำหนดระยะเวลาต่างๆนะสังเกตจากในรูปนะครับก็ที่พักที่ไม่มีแหล่งความร้อนกับที่พักที่มีระยะเวลาของการทำงานความร้อนนะครับจุดต่างๆพวกนี้นะครับการจัดการน้ำดื่มที่พักนะครับต่างๆให้นะครับการใช้สายพานลำเลียงนะครับการกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายวัสดุแทนแรงงานคนนะครับการใช้ PPE นะเพื่อป้องกันนะครับอันนี้เราบอกแล้วว่าการใช้ PPE เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะต้องทำถูกต้องไหมครับการควบคุมจริงๆเราจะเน้นที่การลดที่ซอร์ตรีดักชันก็คือเราที่แหล่งกำเนิดเนาะ นี่เป็นระดับสุดท้ายที่จะต้องทำนะครับก็จะมีชุดป้องกันความร้อนมีที่ครอบหน้าแบบคลุมศีรษะนะครับมีถุงมือป้องกันความร้อนต่างนะครับมีการจัดทำป้ายเตือนนะครับที่พูดไปแล้วตามกฎหมายระบุไว้เนาะว่าให้ต้องจัดทำนะครับแล้วก็มีการจัดทำเช่นเขตอันตรายบริเวณนี้มีระดับความร้อนที่สูงนะครับโปรดสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะครับมีการจัดอบรมเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากความร้อนนะครับการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกรณีที่มีการเจ็บป่วยจากความร้อนนะครับอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นการเป็นฮีทแคมป์หรือการเป็นตะคริวความร้อนนะครับก็คืออาจจะเกิดในผู้ที่ทำงานหนักในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงนะครับเพราะสูญเสียเหงื่อมากอาการก็จะเป็นตะคริวแล้วก็หายใจหอบถี่นะครับมีระดับของคาร์บอนไดออกไซด์นี้ต่ำนะครับในเลือดนี้ต่ำแล้วเกิดภาวะเลือดที่เป็นด่างนะครับการปฐมพยาบาลก็คือควรให้หยุดพักแล้วก็เข้าไปในที่ที่เย็นหรือในที่ร่มนะครับแก้ไขอาการเป็นตะคริวทันทีด้วยการดื่มน้ำเกลือนะครับทดแทนน้ำที่ร่างกายสูญเสียไปนั่นเองนะครับอาการที่อาจจะพบจากการทำงานกับความร้อนก็คืออาการของการอ่อนเพลียจากความร้อนนะครับสาเหตุก็อาจจะเกิดจากการสูญเสียน้ำหรือเกลือแร่ในร่างกายมากจนเกินไปนะครับลักษณะอาการก็คือผิวหนังจะเย็นขึ้นนะครับปวดศีรษะตาลายอาเจียนอ่อนเพลียพวกนี้นะครับการปฐมพยาบาลก็ให้ย้ายไปอยู่ในที่อากาศเย็นก่อนนะครับแล้วก็มีการให้นอนหงายแล้วก็ยกเท้าขึ้นนะครับแล้วก็นวดบริเวณเท้าและขาพวกนี้นะครับอาการที่3ที่พบเจอในเรื่องของโรคของความร้อนหรือกับการทำงานกับความร้อนนะครับก็คือการเป็นลมเนื่องจากความร้อนหรือลมแดดหรือฮีสโตนะครับก็เป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมระดับความร้อนได้นะก็คือโรคลมแดดนะครับก็คือเกิดการหน้าแดงตัวร้อนหายใจสั้นและถี่นะครับพวกนี้นะครับก็มีอาการเวียนต่างๆไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการปฐมพยาบาลผู้มีอาการเป็นลมแดดนะครับก็จะมีการให้เขานอนแล้วก็ยกเท้าสูงขึ้นนะครับถ้ารู้สึกตัวก็ให้จิบน้ำช้าๆนะครับใช้พัดลมเป่าระบายความร้อนใช้ผ้าเย็นชุบคอแล้วก็ให้ผู้ป่วยนอนราบนะครับต่อไปเป็นการควบคุมและป้องกันอันตรายที่เกิดจากความเย็นนะครับแนวทางการควบคุมและป้องกันอันตรายที่เกิดจากความเย็นเนี่ยเราก็มีควบคุมที่แหล่งกำเนิดแล้วก็ทางผ่านนะครับมีดังต่อไปนี้นะครับก็คือการปฏิบัติงานในห้องเย็นนะครับห้องเย็นควรได้รับการออกแบบและจัดสร้างโดยมีโครงสร้างและระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานนะครับรวมถึงมีการปิดกั้นหรือกำบังลมด้วยนะครับบริเวณที่ทำงานที่มีลมแรงเนี่ยถ้ามีความเร็วของลมในพื้นที่ที่ทำงานเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากกระแสธรรมชาติหรืออุปกรณ์การระบายอากาศอย่างเช่นพัดลมนะครับก็มีการปิดกั้นลมหรือทำกำบังลม

ครับนี่ก็เป็นโครงสร้างอาคารห้องเย็นตามมาตรฐานนะครับผมก็มีการดีไซน์เรื่องของโครงสร้างหลังคามีแผ่นเพดานที่มีการบุฉนวนสำเร็จรูปนะครับมีประตูห้องเย็นนิรภัยนะครับมีเสาโครงสร้างมีโครงสร้างยืนมีบวกคอนกรีตมีฉนวนพื้นยูนิเทนในการป้องกันความเย็นนะครับหรือว่าเป็นการใช้เครื่องทำความร้อนเฉพาะที่นะครับก็ติดตั้งเครื่องความร้อนแบบแขวนในพื้นที่นะครับเพื่อเป็นการเพิ่มความร้อนในพื้นที่ที่เย็นนะครับการหุ้มฉนวนด้านเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจับที่เป็นโลหะนะครับการระมัดระวังพิเศษเกี่ยวข้องกับการป้องกันไม่ให้มีการดูดซึมของสารก๊าซโซลีนเข้าไปในเสื้อผ้าในถุงมือพวกนี้นะครับคือเป็นการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการดูดซึมของสารพิษนะครับการเฝ้าระวังโดยการตรวจวัดทางปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็มีการเฝ้าระวังต่อไปนี้นะครับขั้นสภาพการทำงานที่อุณหภูมิต่ำกว่า10องศาเซลเซียสนะครับควรมีเทอร์โมมิเตอร์สำหรับการตรวจวัดอุณหภูมินะครับเมื่อใดก็ตามที่ทำงานในพื้นที่ต่ำกว่าลบหนึ่งนะครับก็เป็นลบหนึ่งองศาเซลเซียสเนี่ยควรมีการตรวจวัดโดยไดเบลเทมเพอเรเจอร์นะครับแล้วก็จดบันทึกอุณหภูมิอย่างน้อยทุกๆ4ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นการทำงานภายในอาคารเนี่ยหากมีความเร็วลมเกิน2เมตรต่อวินาทีนะครับให้จดบันทึกค่าที่วัดได้อย่างน้อยทุกๆ4ชั่วโมงนะครับถ้าเป็นการทำงานนอกอาคารนะครับเมื่อใดก็ตามที่อุณหภูมิต่ำกว่าลบหนึ่งองศาเซลเซียสนะครับควรวัดความเร็วลมร่วมกับการวัดอุณหภูมิด้วยนะครับการควบคุมและการป้องกันอันตรายจากความเย็นที่ตัวบุคคลแน่นอนนะครับก็ต้องมีการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมในการทำงานกับความเย็นก่อนนะครับโดยเลือกจากเพศอายุนะครับลักษณะของรูปร่างนะครับโดยที่คนอ้วนอาจจะมีชั้นไขมันผิวหนังที่หนานะครับช่วยร่างกายอบอุ่นแล้วก็ป้องกันอันตรายจากความเย็นได้มากกว่าคนผอมนะครับสุขภาพร่างกายก็โดยปกติก็ต้องเลือกสุขภาพที่แข็งแรงและความทนต่อความเย็นมากกว่าผู้ที่มีสุขภาพอ่อนแอนะครับการตรวจสุขภาพก่อนผู้ปฏิบัติงานในการทำงานเกี่ยวกับความเย็นนะครับอย่างเช่นควรตรวจสุขภาพลูกจ้างเฟรนประจำทุกปีนะครับโดยเฉพาะเป็นที่ทำงานเกี่ยวกับความเย็นจัดนะครับนายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะครับนอกจากนี้ควรตรวจร่างกายทั้งในการเจ็บป่วยและหลังอาการเจ็บป่วยเนื่องจากความเย็นด้วยนะครับก่อนที่จะกลับเข้ามาทำงานในพื้นที่เย็นอีกครั้งนะครับการสร้างความเคยชินเกี่ยวกับการทำงานเกี่ยวกับความเย็นนะครับก็จะคล้ายๆกับของความร้อนถูกต้องไหมครับก็มีการสร้างความเคยชินก็คือในสภาพแวดล้อมที่เป็นระยะหนึ่งก่อนที่จะเริ่มระยะเวลาในการปฏิบัติงานปกตินะครับการกำจัดระยะเวลาในการทำงานที่ต้องสัมผัสความเย็นก็อย่างเช่นการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนพนักงานนะครับหรือเพิ่มจำนวนพนักงานในการทำงานเกี่ยวกับความเย็นนะครับเพื่อลดระยะเวลาในการทำงานที่จะต้องสัมผัสความเย็นลงนะครับการจัดระบบการทำงานและการอุ่นร่างกายนะครับการทำงานต่อเนื่องในพื้นที่เย็นนะครับที่อุณหภูมิลมหนาวนะครับเท่ากับหรือต่ำกว่าลบ7องศาเซลเซียสนะครับควรจัดให้มีที่พักอบอุ่นอย่างเช่นพวกเต็นท์บ้านพักหรือที่พักผ่อนใกล้ๆพื้นที่ทำงานนะครับก็คือพอทำงานไปแล้วเนี่ยสามารถจะเข้าไปพักบริเวณที่พื้นที่อบอุ่นได้นะครับนี่ก็เป็นลักษณะของบ้านพักหรือว่าเคบินสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสภาวะอากาศเย็นนะครับการควบคุมและมาตรฐานบุคคลอีกด้านหนึ่งก็เช่นการจัดลักษณะของงานให้มีการเคลื่อนไหวในระหว่างการทำงานนะครับหลีกเลี่ยงการทำงานจนเหนื่อยล้านะครับเนื่องจากพลังงานเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยรักษาความอบอุ่นของกล้ามเนื้อนะครับการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงของผู้ปฏิบัติงานนะครับก็คือพวกปั้นจั่นพวกลิฟต์พวกแม่แรงแรงยกเครื่องยกต่างๆพวกสายพานลำเลียงเป็นต้นนะครับก็คือช่วยลดในการใช้แรงแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานซึ่งอาจจะต้องทำให้เหนื่อยแล้วก็เสียเหงื่อมากขึ้นนะครับการจัดให้มีผู้ร่วมงานคนอื่นทำงานร่วมด้วยหมายว่าก็ต้องคอยดูแลกันและกันนะครับเวลาทำงานก็คือพูดง่ายว่าจะต้องมีบัดดี้นะครับคอยสังเกตอาการผิดปกติเพราะว่าบางทีการทำงานกับพวกนี้อาจจะเข้าว่าเกิดโรคต่างๆได้นะครับการจัดเครื่องดื่มที่ไม่มีคาเฟอีนหรือแอลกอฮอล์หรือซุปนะไว้บริการใกล้บริเวณที่ทำงานนะครับต่างๆพวกนี้นะครับการสวมใส่อุปกรณ์ที่เหมาะสมนะครับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายจากความเย็นดังที่ท่านสายเห็นนะครับสภาพอากาศก็เป็นอุปกรณ์ป้องกันชุดเสื้อผ้าสำหรับการปฏิบัติงานสภาพอากาศเย็นนะครับอันนี้เป็นแว่นตาครอบนะครับสำหรับการทำงานนะครับอันนี้เป็นถุงมือนะครับก็คือเป็น PPE ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทำงานในสภาวะอากาศเย็นหรือทำงานในสถานประกอบกิจการที่จะต้องใช้ความเย็นนะครับตัวอย่างชุดพวกถุงมือหมวกนะครับรองเท้าต่างๆนะครับก็รวมถึงอุปกรณ์ความปลอดภัยนี้เป็นการทำงาน

0: การที่จัดที่ลบ150องศาเซลเซียสนะครับก็จบเรื่องของการควบคุมและการป้องกันอันตรายจากความร้อนแล้วนะครับอันนักศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องกลับไปอ่านทบทวนนะครับที่อยากจะเน้นย้ำอีกนิดนึงก็คือในเรื่องของกฎหมายนะครับในเรื่องของความร้อนที่มีการแบ่งเรื่องของลักษณะของงานออกเป็นทั้งหมด3ลักษณะด้วยกันนะครับงานเบางานปานกลางงานหนักนะครับงานเบางานปานกลางงานหนักนั้นแตกต่างกันอย่างไรและลักษณะของงานเป็นแบบไหนนะครับรวมถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างที่ผู้ปฏิบัติงานทำงานในเรื่องของความร้อนนะครับอาจจะมีโรคแล้วก็แนวทางในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นแบบไหนนะครับทั้งความร้อนและความเย็นนักศึกษาอาจจะเห็นว่าการป้องกันและควบคุมเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายๆกันนะครับไงก็เดี๋ยวก็ขอฝากหน่วยที่15ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ
1: ก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะคะของการบรรยายในหน่วยที่13การออกแบบระบบแสงสว่างนะคะวันนี้อาจารย์ก็มีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่จะมาทำให้นักศึกษาลองทำไปพร้อมๆกันดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดในหน่วยที่13นะคะการออกแบบระบบแสงสว่างค่ะทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะข้อ1ค่ะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความชัดเจนในการมองเห็นกอไก่ความสว่างขึ้นอยู่กับปริมาณแสงที่ตกกระทบกับพื้นผิวและสะท้อนเข้าสู่ตาในปริมาณที่เหมาะสมขอไข่ความสามารถของการมองเห็นจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้นคอควายถ้ามีคอนทราสต์มากจะทำให้มองเห็นวัตถุได้ยากขึ้นงองูขนาดของวัตถุถูกกำหนดด้วยระยะทางของวัตถุจอจานภาวะสายตาผิดปกติทำให้เกิดการเบลอหรือพร่ามัวที่เรติน่าค่ะข้อใดนะคะที่กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความชัดเจนในการมองเห็นค่ะค่ะนักศึกษาลองคิดดูนะคะว่าข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องค่ะค่ะเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะข้อที่กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความชัดเจนในการมองเห็นคำตอบนะคะก็คือข้อคอควายค่ะถ้ามีคอนทราสต์มากก็จะยิ่งทำให้มองเห็นวัตถุได้ยากขึ้นนะคะคอนทราสต์เนี่ยเป็นความแตกต่างของสีวัตถุกับพื้นผิวโดยรอบๆนะคะเป็นความแตกต่างที่ถ้ายิ่งแตกต่างมากก็คือคอนทราสต์มากเนี่ยจะยิ่งสามารถทำให้มองเห็นวัตถุได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นตัวหนังสือสีดำบนกระดาษสีขาวตามรูปนี้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติคอนทราสต์มากเกินไปก็จะสร้างให้ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสายตาได้นะคะเปรียบเทียบความยากง่ายในการมองเห็นนะคะจากรูปที่ปรากฏขึ้นนะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่ายิ่งคอนทราสต์มากรูปทางซ้ายมือนะคะมีความคอนทราสต์มากก็จะทำให้เกิดความชัดเจนในการมองเห็นส่วนคอนทราสต์น้อยนะคะก็คือรูปทางด้านขวาก็จะทำให้ก่อให้เกิดการมองเห็นที่ค่อนข้างยากนะคะค่ะข้อ2นะคะการกระจายแสงของโคมไฟชนิดใดทำให้ห้องมีความสว่างสม่ำเสมอเท่าๆกันกอไก่โคมกระจายแสงลงขอไข่โคมกึ่งกระจายแสงลงคอควายโคมกระจายแสงรอบด้านงองูโคมกึ่งกระจายแสงขึ้นจอจานโคมกระจายแสงขึ้นค่ะนักศึกษาลองคิดดูนะคะว่าการที่จะทำให้ห้องเนี่ยมีความสว่างสม่ำเสมอเท่าๆกันควรจะใช้โคมไฟชนิดใดที่จะทำให้เกิดการกระจายแสงที่มีความสม่ำเสมอเท่าๆกันทุกๆบริเวณค่ะเรามาดูเฉลยกันนะคะข้อที่ถูกต้องนะคะที่โคมไฟชนิดที่ทำให้ห้องมีความสว่างสม่ำเสมอเท่าๆกันก็คือโคมกระจายแสงขึ้นค่ะค่ะอย่างที่อาจารย์ได้บรรยายไปนะคะว่าโคมไฟเนี่ยก็มีลักษณะของการกระจายแสงโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5ลักษณะนะคะ อันแรกก็คือการกระจายแสงลงนะคะรูปกอไก่รูปบนทางด้านซ้ายเลยนะคะอันนี้ก็จะกระจายแสงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดลงด้านล่างมีการกระจายแสงขึ้นด้านบนเนี่ยน้อยมากๆเลยนะคะซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการควบคุมทิศทางของแสงให้ส่องสว่างที่พื้นที่ด้านล่างส่วนรูปทางขวามือบนนะคะคมกึ่งกระจายแสงลงอันนี้ก็จะกระจายแสงส่วนใหญ่ลงด้านล่าง 60-90% เลยแล้วก็จะกระจายแสงขึ้นด้านบนนะคะประมาณ 10-40% นะคะซึ่งอันนี้จะช่วยลดความแตกต่างของความจ้าระหว่างเพดานและโคมไฟส่วนโคมที่กระจายแสงรอบด้านหรือว่ากระจายแสงขึ้นลงเท่าๆกันอันนี้นะคะเป็นแถวกลางนะคะแถวที่2อันนี้นะคะก็จะกระจายแสงลงล่างแล้วก็ขึ้นเพดานเกือบเท่ากันเลยนะคะส่วนนะคะซึ่งทั้ง2ชนิดนะคะจะเป็นการช่วยให้พื้นผิวห้องเนี่ยสว่างสม่ำเสมอแล้วก็เกิดความสบายตานะคะส่วนโคมกึ่งกระจายแสงขึ้นอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของ 60-90% เนี่ยก็จะมีการกระจายขึ้นเพดานนะคะส่วน 10-40% เท่านั้นที่จะกระจายแสงลงการกระจายแสงแบบนี้ก็จะช่วยลดปัญหาแสงแยงตาได้ค่ะส่วนโคมกระจายแสงขึ้นตามที่เฉลยได้บอกเฉลยไปนะคะก็คือโคมชิ้นนี้นะคะจะกระจายแสงขึ้นทั้งหมดนะคะหรือเกือบทั้งหมดเลย 90-100% เลยขึ้นเพดานและผนังห้องส่วนบนแล้วก็แล้วจึงมีการส่องสว่างสะท้อนลงข้างล่างอันนี้ก็จะทำให้ห้องเนี่ยมีความสว่างสม่ำเสมอเท่าๆกันนะคะค่ะมาดูต่อที่ข้อที่3นะคะข้อที่3ค่ะข้อต่อไปนี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความชัดเจนในการมองเห็นยกเว้นข้อใดกอไก่ความสว่างขอไข่อายุคอควายเพศงองูขนาดของวัตถุจอจานภาวะสายตาผิดปกติค่ะนักศึกษาลองคิดดูนะคะว่าอะไรที่ไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลต่อความชัดเจนในเห็นค่ะค่ะนักศึกษาคิดว่าข้อไหนคะค่ะเฉลยนะคะข้อที่ถูกต้องนะคะที่ไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลต่อความชัดเจนในการมองเห็นก็คือเพศค่ะเพศเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลต่อความชัดเจนในการมองเห็นนะคะซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อความชัดเจนในการมองเห็นเนี่ยก็จะมีทั้งหมดนะคะ6ปัจจัยนะคะก็จะประกอบด้วยนะคะข้อ1นะคะอายุความสามารถของการมองเห็นก็จะลดลงนะคะเมื่ออายุที่มากขึ้นความสว่างนะคะกรณีที่มีความสว่างน้อยนะคะก็จะก่อให้เกิดการมองเห็นที่ค่อนข้างไม่ชัดเจนแต่ว่าถ้ากรณีที่มีแสงสว่างที่เยอะๆนะคะก็จะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแต่ว่าก็ไม่ควรจะมากเกินไปด้วยนะคะค่ะขนาดของวัตถุก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะคะที่ส่งผลต่อความชัดเจนยิ่งวัตถุมีขนาดใหญ่นะคะก็จะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นความแตกต่างของสีวัตถุกับพื้นผิวโดยรอบ contrast อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อความชัดเจนในการมองเห็นนะคะยิ่ง contrast มากก็คือความแตกต่างมากก็จะก่อให้เกิดความชัดเจนในการมองเห็นที่มากขึ้นยิ่งมองเห็นได้ชัดนะคะเวลาที่ใช้มองวัตถุนะคะถ้ามีระยะเวลาที่มากในการมองเห็นก็จะก่อให้เกิดการมองเห็นที่ชัดเจนและสุดท้ายภาวะสายตาที่ปกติที่ผิดปกตินะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความชัดเจนในการมองเห็นซึ่งสามารถแก้โดยการใช้แว่นสายตานะคะก็จะช่วยทำให้แก้ไขปัญหาภาวะสายตาที่ผิดปกติได้ค่ะค่ะก็สำหรับแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะนักศึกษาสามารถไปลองทำในแบบฝึกหัดก่อนและหลังเรียนได้ในเอกสารการสอนนะคะเพื่อประเมินตนเองในการที่ประเมินความรู้แล้วก็ความพร้อมในการที่จะไปสอบนะคะก็ขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีและสอบผ่านนะคะ

0: อ่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับนักศึกษานะครับมาพบกับแบบฝึกหัดหน่วยที่14นะครับเรื่องการจัดการอันตรายจากรังสีนะครับผมประธานินแสงอรุณนะครับจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับนักศึกษาก็คงจะอ่านหนังสือแล้วก็ดูอีติวเรื่องนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทวนแบบหัดกันนะครับข้อที่1นะครับข้อใดเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับป้องกันอันตรายจากแหล่งกำเนิดรังสีภายนอกร่างกายนะครับข้อกไก่การออกแบบสถานที่ประมาณงานรังสีให้เหมาะสมนะครับขอไข่การวางกฎระเบียบการทำงานขอควายการฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจงานเป็นอย่างดีงองูการให้ระยะทางจากแหล่งกำเนิดรังสีมากที่สุดจอจานถูกทุกข้อนะครับข้อใดเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับการป้องกันอะไรจากแหล่งกำเนิดรังสีภายนอกนะครับที่ภายนอกนะครับรังสีภายนอกนะครับคำตอบคือเฉลยนะครับงองูนะครับระยะห่างจากแหล่งกำเนิดรังสีให้มากที่สุดนะครับก็คือเราต้องเอาตัวเองออกมาจากระยะห่างของรังสีนะครับข้อที่2นะครับตามกฎกระทรวงเรื่องความปลอดภัยทางรังสีนะครับซึ่งออกภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันตินะครับโดยกำหนดให้ผู้ประบัติงานเนี่ยทางรังสีต้องไม่ได้รับรังสีในบริเวณเลนของดวงตานะครับไม่เกินปริมาณเท่าใดนะครับกอไก่20มิลลิซีเวิร์ตต่อปีขอไข่150มิลลิซีเวิร์ตต่อปีขอควาย500มิลลิซีเวิร์ตต่อปีงองู1000มิลลิซีเวิร์ตต่อปีจอจาน20000มิลลิซีเวิร์ตต่อปีนะครับตามกฎกระทรวงนะครับเรื่องความปลอดภัยทางรังสีซึ่งออกภายใต้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันตินะครับโดยกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีต้องไม่รับรังสีบริเวณเลนของดวงตาไม่เกินปริมาณเท่าใดนะครับคำตอบก็คือไม่เกิน150มิลลิซีเวิร์ตต่อปีนะครับข้อที่3นะครับข้อนี้เป็นเรื่องของการคำนวณนะครับ ICRP นะครับได้กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีนะครับได้รับรังสีเป็นรังสีรวมจากการทำงานไม่เกิน5มิลลิลิมต่อปีนะครับหรือว่า100มิลลิลิมต่อสัปดาห์นะครับถ้าผลการตรวจวัดรังสีณจุดทำงานพบว่าผู้ที่อยู่ระดับพบว่าอยู่ที่ระดับ4มิลลิลิมต่อชั่วโมงนะครับดังนั้นนะฮะเวลาในการทำงานได้ไม่ควรเกินระยะเท่าใดต่อสัปดาห์นะครับกอไก่5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขอไข่20ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับขอควาย25ชั่วโมงต่อสัปดาห์งองู100ชั่วโมงต่อสัปดาห์จอจาน500ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับก็ ICRP นะครับมีการกำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานทางรังสีนะครับได้รับรังสีรวมจากการทำงานไม่เกิน5มิลลิลิมต่อปีหรือว่า100มิลลิลิมต่อสัปดาห์นะครับถ้าผลการตรวจวัดนะครับณจุดที่ทำงานเนี่ยพบว่าอยู่ที่ระดับ4มิลลิลิมต่อชั่วโมงนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะอนุญาตให้ทำงานได้เนี่ยไม่ควรเกินเท่าใดนะครับคำตอบคือไม่ควรเกิน25ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับข้อที่4นะครับสถานการณ์ที่รังสีมีการรั่วไหลและมีการกระทบนะมีผลกระทบทั่วทั้งโรงงานถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางรังสีระดับใดนะครับกอไก่นะครับภาวะฉุกเฉินทางรังสีระดับ0ขอไข่ภาวะฉุกเฉินทางรังสีระดับ1คอควายภาวะฉุกเฉินทางรังสีระดับ2งองูภาวะฉุกเฉินทางรังสีระดับ3นะครับจอจานภาวะฉุกเฉินทางรังสีระดับที่4นะครับสถานการณ์นะฮะที่มีรังสีเนี่ยมีการรั่วไหลและมีผลกระทบทั่วทั้งโรงงานนะครับถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางรังสีระดับใดนะครับคำตอบก็คือระดับที่2นะครับเป็นภาวะฉุกเฉินทางรังสีระดับที่2นะครับข้อ5นะครับข้อใดเป็นหน้าที่รับผิดชอบของสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันตินะครับกอไก่ป้องกันอันตรายให้กับประชาชนนะครับได้แก่การดับเพลิงนะครับการรักษาพยาบาลนะครับขอไข่การจัดทำแผนฉุกเฉินทางรังสีนะครับโดยมีขอบเขตครอบคลุมอุบัติเหตุต่างๆซึ่งคาดว่าอาจเกิดขึ้นได้นะครับคอควายการวางแนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของสารกัมมันตรังสีที่อยู่ในครอบครองนะครับงองูดำเนินการประเมินสถานการณ์และคาดคะเนขอบเขตของอุบัติเหตุภาวะฉุกเฉินทางรังสีและทำการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพื่อประกอบการประเมินสถานการณ์ให้ชัดเจนนะครับจอจานออกกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความปลอดภัยทางรังสีและมีความเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุบ

เหตุน้อยที่สุดนะครับข้อใดเป็นหน้าที่นะครับหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันตินะครับคำตอบก็คือข้ององูนะครับดำเนินงานดำเนินการประเมินสถานการณ์และคาดคะเนขอบเขตของอุบัติเหตุภาวะฉุกเฉินทางรังสีและทำการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเพื่อประกอบการประเมินสถานการณ์ให้ชัดเจนนะครับข้อที่6นะครับฉลากขาวนะครับฉลากขาวมีเครื่องหมายรังสีเป็นสีดำและมีแถบสีแดง1แถบนะครับใช้กระหีบห่อบรรจุสารกระเพาะรังสีที่พื้นผิวด้านนอกมีระดับรังสีไม่เกินเท่าใดนะครับไม่เกินเท่าใดกอไก่นะครับ 0.5 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงขอไข่5มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะครับคอควาย15มิลลิเมตรต่อชั่วโมงงองู20มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะครับจอจาน50มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะครับฉลากขาวนะครับมีเครื่องหมายรังสีเป็นสีดำและมีแถบสีแดง1แถบนะครับใช้กับหีบบรรจุสารกระเพาะรังสีที่พื้นที่ที่พื้นผิวด้านนอกระดับรังสีไม่เกินเท่าใดนะครับคำตอบก็คือไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงนะครับข้อที่7นะครับหีบห่อชนิด A มีความหมายว่าอย่างไรนะครับหีบห่อชนิด A ครับกอไก่เป็นหีบห่อที่ออกแบบมาให้มีความสามารถทนทานต่อสภาวะอุบัติเหตุที่รุนแรงในการขนส่งนะครับโดยไม่สูญเสียสิ่งที่บรรจุไว้และไม่ทำให้รังสีภายนอกหีบห่อเพิ่มขึ้นจนทำให้เกิดอันตรายต่อสาธารณชนหรือผู้ปฏิบัติงานนะครับขอไข่เป็นประเภทของหีบห่อล่าสุดที่เริ่มกำหนดใช้ในปีค.ศ. 1996โดยออกแบบมาเพื่อกำจัดระดับรังสีให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หากเกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรงในการขนส่งทางอากาศนะครับคอควายเป็นหีบห่อที่มีความสามารถทนทานต่อการขนส่งสภาวะการขนส่งประจำนะครับสภาวะปกติธรรมดาของการขนส่งโดยไม่สูญเสียสิ่งที่บรรจุไว้ภายในและไม่ทำให้ระดับรังสีภายนอกหีบห่อเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าค่าที่ระบุนะครับงองูเป็นหีบห่อที่บรรจุสารกระเพาะรังสีในปริมาณน้อยมากจนไม่มีผลทำให้อันตรายจากรังสีได้นะครับแม้เมื่อเกิดมีการรั่วไหลออกจากภาชนะบรรจุหรือได้หลุดรอดออกไปนะครับจอจานเป็นหีบห่อที่ใช้บรรจุเฉพาะสารกัมมันตภาพรังสีประเภท low specific activity material หรือ LSA หรือ surface contaminant object หรือ SCB เท่านั้นนะครับหีบห่อชิ้น A หมายความว่าอย่างไรนะครับคำตอบก็คือคอควายนะครับเป็นหีบห่อที่มีความสามารถในการทนทานต่อการขนส่งสภาวะการขนส่งประจำนะครับสภาวะปกติในการขนส่งอาจจะไม่สูญเสียสิ่งที่บรรจุภายในและไม่ทำให้เกิดระดับของรังสีเนี่ยภายนอกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นตามค่าที่ระบุไว้นะครับข้อที่8นะครับข้อใดเป็นวิธีการเก็บรักษาหรือทิ้งกากกระเพาะรังสีแบบถาวรที่ถูกยกเลิกนะไปแล้วนะครับกอไก่การเผาไหม้นะครับขอไข่การฝังใต้ดินคอควายการหลอมรวมกับแก้วงองูการผนึกในซีเมนต์นะครับจอจานการทิ้งลงทะเลนะครับข้อใดเป็นวิธีการในการเก็บรักษาและหรือนะฮะทิ้งกับกัมมันตภาพรังสีแบบถาวรที่ถูกยกเลิกไปแล้วนะครับคำตอบก็คือการทิ้งลงทะเลนะครับได้ถูกยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับปัจจุบันมีแค่การเผาไหม้การฝังใต้ดินแล้วก็การหลอมรวมกับแก้วแล้วก็การผลิตในซีเมนต์เท่านั้นนะครับครับสำหรับบทความบทที่14ก็จบลงแล้วนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับมาพบกับแบบหัดหน่วยที่15นะครับเรื่องการควบคุมและป้องกันอันตรายจากความร้อนและความเย็นนะครับผมประธานินแสงอรุณนะครับจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับนักศึกษาครับคุณคงได้ดูเรื่องอีทิวทอเรียลเรื่องนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำแบบหัดกันนะครับข้อที่1เลยนะครับนางสาวพัชราภานะครับเป็นพนักงานทำหน้าที่นั่งตรวจสินค้าคุณภาพนะครับหรือทำหน้าที่เป็น QC นั่นแหละครับก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะครับนายจ้างจะต้องควบคุมระดับความร้อนภายในบริเวณที่ทำงานของนางสาวพัชราให้ไม่เกินค่าเฉลี่ยอุณหภูมิไว้บัตรกดเท่ากับเท่าไหร่นะครับกอไก่28องศาเซลเซียสนะครับขอไข่30องศาเซลเซียสนะครับคอควาย32องศาเซลเซียสนะครับงองู34องศาเซลเซียสและต่อจาน36องศาเซลเซียสนะครับนางสาวพัชราภาเป็นพนักงานทำหน้าที่ในการนั่งตรวจสอบคุณภาพสินค้าหรือว่า QC นะครับก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้านะครับนายจ้างเนี่ยต้องปรับความร้อนภายในบริเวณที่ทำงานของนางสาวพัชราภานะครับให้ไม่เกินค่าเฉลี่ยอุณหภูมิไว้บัตรกดเท่าไหร่นะครับคำ

ต่ำก็คือไม่เกิน34องศาเซลเซียสนะครับมาดูว่าพัชราภาเขานั่งทำงานตรวจสอบสินค้านี่จับว่าเป็นงานประเภทใดนะครับก็คือจับว่าเป็นงานประเภทงานเบาถูกต้องไหมครับงานเบาอย่างเช่นงานเขียนหนังสืองานพิมพ์ดีงานบันทึกข้อมูลต่างๆนะครับนอกจากงานเบาแล้วเรามีลักษณะของ

ความของกฎหมายนะครับที่ควบคุมไว้อยู่นะครับรูปที่ข้อ2นะครับมาตรการใดนะครับเหมาะสมในการป้องกันความร้อนจากท่อจ่ายไอ้น้ำนะครับมาตรการใดนะครับกอไก่การเป่าลมเย็นขอไข่การใช้ฉนวนหุ้มท่อคอควายใช้ฉากกำบังรังสีนะครับงองูการติดตั้งระบบระบายอากาศเฉพาะที่นะครับจอจางติดตั้งแผ่นสะท้อนรังสีความร้อนนะครับมาตรการใดนะครับเหมาะสมในการป้องกันความร้อนจากท่อจ่ายไอ้น้ำนะครับคำตอบก็คือใช้ฉนวนหุ้มท่อก็ขอไข่นะครับนี่เป็นตัวอย่างของฉนวนหุ้มข้อนะครับทำให้การกระจายความร้อนออกสู่ภายนอกลดน้อยลงนะครับข้อ3นะครับข้อใดเป็นการติดตั้งพัดลมระบายอากาศความร้อนที่ถูกต้องนะครับกอไก่ติดตั้งพัดลมให้เป่าจากแหล่งความร้อนผ่านจุดทำงานนะครับขอไข่ติดตั้งพัดลมในทิศทางที่ทำให้อากาศหมุนวนไปมาภายในอาคารนะครับขอควายนะครับทางที่ลมเย็นและจุดที่อากาศร้อนระบายออกควรอยู่ในทิศทางเดียวกันนะครับจอจานติดตั้งพัดลมในจุดที่ไม่มีสิ่งกีดขวางกั้นอยู่และไม่อยู่ในพื้นที่อับนะครับข้อจอจานข้อกรและข้อขอไข่ถูกนะครับข้อใดเป็นการติดตั้งระบบระบายอากาศข้อใดเป็นการติดตั้งพัดลมระบายอากาศความร้อนพัดลมระบายความร้อนที่ถูกต้องนะครับคำตอบก็คือข้องงูนะครับติดตั้งพัดลมในจุดที่ไม่มีสิ่งกีดขวางกั้นอยู่และไม่อยู่ในพื้นที่อับนะครับข้อที่4นะครับข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเป่าอากาศเย็นที่จุดทำงานนะครับกอไก่อาจใช้ฉากกำบังรังสีความร้อนร่วมด้วยขอไข่ควรให้อากาศเย็นเป่าเข้าไปผสมกับอากาศร้อนน้อยที่สุดนะครับขอควายควรให้อากาศเย็นเป่าเข้าไปผสมกับอากาศร้อนมากที่สุดนะครับงองูอากาศเย็นที่เป่าเข้าไปไม่ต้องผ่านระบบทำความเย็นก็ได้นะครับจอจานควรเป่าอากาศเย็นเข้าไปในด้วยความเร็วสูงนะครับถ้าบริเวณนั้นมีอุณหภูมิสูงมากนะครับข้อใดไม่ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับการเป่าอากาศเย็นที่จุดทำงานนะครับคำตอบก็คือข้อขอควายนะครับควรให้อากาศเย็นที่เป่าเข้าไปผสมกับอากาศร้อนมากที่สุดนะครับข้อที่5นะครับบุคคลในข้อใดต่อไปนี้นะครับที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดนะครับในการทำงานเกี่ยวกับความร้อนนะครับกอไก่นะครับผู้ที่เบื่ออาหารขอไข่ผู้ที่ชอบดื่มสุราขอควายผู้ที่มีรูปร่างอ้วนงองูผู้ที่มีประวัติทำงานสัมผัสความร้อนจอจานผู้ที่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้ช้านะครับบุคคลในข้อใดต่อไปนี้ที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดในการทำงานเกี่ยวกับความร้อนนะครับคำตอบก็คือผู้ที่มีประวัติทำงานสัมผัสกับความร้อนแล้วนะครับจะมีความเสี่ยงกับการทำงานเกี่ยวกับความร้อนที่สุดนะครับข้อที่6นะครับการสร้างความเคยชินกับความร้อนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ที่ไม่คุ้นเคยนะครับเกี่ยวข้องกับการทำงานเกี่ยวกับความร้อนเนี่ยควรสร้างความเคยชินอย่างน้อยกี่วันนะครับกอไก่3วันขอไข่5วันขอควาย7วันงองู9วันจอจาน15วันนะครับการสร้างความเคยชินกับร้อนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับการทำงานเกี่ยวกับความร้อนควรสร้างความเคยชินอย่างน้อยกี่วันนะครับคำตอบก็คืออย่างน้อย5วันนะครับครับเลยมีข้อแนะนำดังนี้นะครับสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ที่ไม่คุ้นเคยเกี่ยวกับการเกี่ยวกับความร้อนเนี่ยต้องสร้างความเคยชินเสียก่อนนะครับโดยช่วงของ5วันแรกเนี่ยให้สัมผัสได้ 20% ของภาระงานที่จะทำเกี่ยวกับความร้อนนะครับแล้วก็เพิ่มวันละ20ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงครบ100นะครับแต่สำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับความร้อนแล้วมีการหยุดงานมาตั้งแต่9วันขึ้นไปนะครับก็ให้สัมผัส 50% ของวันแรกแล้วก็60 80แล้วก็วันแล้วก็100ในวันที่4นะครับแต่สำหรับผู้ที่เจ็บป่วยนะครับผู้ที่รับการคนได้รับอนุญาตจากแพทย์ก่อนกลับเข้ามาทำงานแล้วก็มีการปรับตัวให้เคยชินกับความร้อนก่อนนะครับเป็นระยะเวลาอย่างน้อย4วันนะครับในที่ข้อ7นะครับข้อ7การทำงานบนยอดเขาในภาวะอากาศที่เย็นจัดควรสวมเสื้อผ้าอย่างน้อย3ชั้นด้วยกันนะครับโดยชั้นในสุดควรเป็นผ้าชนิดใดนะครับกอไก่ผ้าฝ้ายขอไข่ผ้าไนลอนคอควายผ้าขนสัตว์งองูผ้านาโนกันน้ำต่อจานผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับผ้าโพลีเอสเตอร์นะครับการทำงานบนยอดเขาในสภาวะอากาศที่เย็นจัดควรสวมเสื้อผ้าอย่างน้อย3ชิ้นโดยชั้นในสุดควรเป็นผ้าชนิดใดนะครับคำตอบก็คือเป็นผ้าฝ้าย
นะครับ

ชุดปฏิบัติงานนะครับควรจัดให้มีการเหมาะสมกับระดับของงานทรัพย์อันตรายนะครับแล้วก็ระดับอุณหภูมินะครับทีนี้ผ้าแต่ละอย่างก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่นผ้าฝ้ายก็จะมีคุณสมบัติในการจะขาดคุณสมบัติเกี่ยวข้องกับการป้องกันความเย็นเมื่อเปียกชื้นนะครับในทางคนข้ามเนี่ยพวกผ้าขนสัตว์เนี่ยก็จะคงความเป็นฉนวนเมื่อเปียกนะครับนี่การสวมเสื้อผ้าใส่3ชั้นเนี่ยชั้นนอกสุดเนี่ยอาจจะใช้ผ้าไนลอนนะครับเพื่อช่วยกันลมนะครับชั้นกลางควรเป็นผ้าขนสัตว์เพื่อให้ความอบอุ่นแล้วก็เป็นฉนวนเมื่อเปียกนะครับส่วนชั้นในสุดควรเป็นผ้าฝ้ายนะครับเพื่อป้องกันความอบอุ่นแล้วก็เป็นผ้าที่มีการระบายอากาศได้ดีนะครับข้อที่8นะครับข้อใดไม่ใช่มาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันอันตรายจากการทำงานกับความเย็นนะครับกอไก่ทำงานเดี่ยวให้ผู้ปฏิบัติงานแยกกันทำงานนะครับขอไข่การใช้อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงของผู้ปฏิบัติงานคอควายการสร้างความเคยชินกับการทำงานสัมผัสความเย็นงองูการจัดลักษณะของงานให้มีการปิดอิริยาบถเคลื่อนไหวร่างกายบ้างนะครับจอจานการเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดโรคหัวใจหรือโรคหอบหืดนะครับข้อใดไม่ใช่มาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันอันตรายจากการทำงานเกี่ยวกับความเย็นนะครับคำตอบก็คือกอไก่นะครับการทำงานเดี่ยวให้ผู้ปฏิบัติงานแยกกันทำงานนะครับลักษณะการทำงานจริงๆเนี่ยควรทำงานเป็นคู่นะครับเพื่อคนใดคนหนึ่งหรือว่าบัดดี้ข้างๆเรานะครับเกิดภาวะอันตรายจากการทำงานจะได้เรียกบุคคลอื่นมาช่วยเหลือหรือทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้นะครับการคัดเลือกก็มีหลากหลายนะครับมาตรการเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเย็นอย่างเช่นการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมการตรวจสุขภาพก่อนการสร้างความเคยชินการกระจัดระยะเวลาในการสัมผัสความเย็นนะครับการจัดงานให้มีการเคลื่อนไหวระหว่างร่างกายการใช้เครื่องจักรต่างๆนะครับการจัดเครื่องดื่มการสวมชุดปฏิบัติงานหรือชุดป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับสำหรับแบบฝึกหัดบทที่15นะครับก็จบลงแล้วนะครับขอบพระคุณมากครับ

0: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของมสทมาเปิดสอน
4: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ต้องของสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
5: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
3: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
5: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้

0: สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสทได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
1: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสทนนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสททั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสทค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสทค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
2: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีพอสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเสริมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
3: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกกฎการของแต่ละหลักสูตรครับ
4: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
5: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
6: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
7: เรียนจบได้ใบเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
8: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
9: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
10: แล้วเจอกันนะครับ
11: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
12: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047781

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านสำหรับวันนี้ผมจะมาบรรยายในหน่วยที่1นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์โดยที่หน่วยที่1นี้จะประกอบไปด้วย3ตอนนะครับก็คือประกอบไปด้วยตอนที่ 1.1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ตอนที่ 1.2 ตลาดและรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจตอนที่ 1.3 อุปสงค์อุปทานและดุลยภาพของตลาดสำหรับตอนที่ 1.1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์นั้นนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนเกี่ยวกับความรู้ความเป็นมานะครับและก็ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์วิธีการศึกษาและแนวทางการศึกษาเศรษฐศาสตร์สุดท้ายนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคิดแบบเศรษฐศาสตร์สำหรับความเป็นมาและความหมายของเศรษฐศาสตร์นะครับวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องสำคัญ2เรื่องได้แก่ความไม่เพียงพอหรือความขาดแคลนนะครับความไม่เพียงพอหรือความขาดแคลนเนี่ยเกิดจากทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่อย่างจำกัดนะครับพอทรัพยากรที่เรามีอยู่อย่างจำกัดแล้วเนี่ยแต่ละคนนะครับหรือนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็จะต้องทำการเลือกนะครับใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยให้เกิดประโยชน์นะครับสูงที่สุดนะครับอันนี้คือความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเราต้องทราบว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับความขาดแคลนเมื่อมีความขาดแคลนแล้วนะครับเราจึงจำเป็นจะต้องเลือกนะครับสุดท้ายก็สิ่งที่เราเลือกเนี่ยก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดส่วนแขนงของวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือเศรษฐศาสตร์จุลภาคเศรษฐศาสตร์จุลภาคเนี่ยศึกษาพฤติกรรมของหน่วยเศรษฐกิจในขนาดที่ย่อยๆนะครับหรือว่าขนาดเล็กๆอย่างเช่นผู้บริโภคผู้ผลิตนะครับรัฐบาลนะครับหรือว่าองค์กรต่างๆพูดง่ายๆก็คือเราพิจารณาศึกษานะครับในหน่วยเศรษฐกิจย่อยๆนะครับในทางตรงกันข้ามเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะครับก็จะศึกษาพฤติกรรมของระบบเศรษฐกิจในภาพรวมได้แก่เรื่องเกี่ยวกับรายได้ประชาชาตินะครับเงินเฟ้อการว่างงานของประเทศนะครับการค้าและการเงินระหว่างประเทศตรงนี้ถ้าจะจำง่ายๆก็จำว่าจุลละเนี่ยแปลว่าเล็กนะครับเพราะฉะนั้นก็จะศึกษาในหน่วยย่อยๆในขณะที่มหาเนี่ยแปลว่าใหญ่เพราะฉะนั้นเศรษฐศาสตร์มหาภาคก็จะศึกษาในภาพรวมนะครับหรือว่าขนาดเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นวิธีการศึกษาและแนวทางการศึกษาเศรษฐศาสตร์วิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะใช้วิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์นะครับแบบวิทยาศาสตร์คืออะไรแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ก็จะสร้างแบบจำลองทางเศรษฐกิจขึ้นมานะครับเพื่อช่วยทำความเข้าใจการทำงานของระบบเศรษฐกิจแล้วก็ทำนายว่าปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลกระทบต่อตัวแปรนะครับหรือปัจจัยอื่นๆทางระบบเศรษฐกิจอย่างไรนะครับอย่างเช่นสมการที่นักศึกษาเห็นอยู่ในสไลด์นะครับก็จะประกอบด้วย y เท่ากับ c บวก i บวก g บวกด้วย x ลบด้วย m ตัวแปรทางฝั่งสมการทางฝั่งซ้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว c ตัว i ตัว g ตัว x หรือว่าตัว m ก็จะส่งผลต่อตัวแปรจากนั้นก็ยังรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจด้วยความสัมพันธ์ในระบบเศรษฐกิจนะครับระหว่างรัฐกับเอกชนเนี่ยเราแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือความสัมพันธ์ในระบบเศรษฐกิจแบบปิดนะครับจากภาพที่นักศึกษาได้เห็นเนี่ยก็จะสังเกตว่า

0: ระบบแบบปิดเนี่ยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราหรือว่าระบบเศรษฐกิจระบบเนี้ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเลยนะครับครัวเรือนธุรกิจเนี่ยก็จะแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกันนะครับมีการจ่ายภาษีให้รัฐบาลรัฐบาลมีบริการสาธารณะให้แก่ครัวเรือนและก็ธุรกิจนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในประเทศเท่านั้นนะครับไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างประเทศเลยถ้าเราพิจารณาความสัมพันธ์ในระบบเศรษฐกิจแบบเปิดนะครับก็จะเห็นว่ามีส่วนองค์ประกอบใหม่ขึ้นมาก็คือองค์ประกอบจากทางต่างประเทศนะครับก็จะมีการสินค้านำเข้าสินค้าส่งออกนะครับมีการไหลเวียนของเงินทุนจากต่างประเทศมีทั้งเงินทุนไหลเข้าเงินทุนไหลออกนะครับโดยที่ก็จะมีการทำธุรกรรมกันระหว่างธุรกิจและต่างประเทศแล้วก็มีการทำธุรกรรมระหว่างรัฐบาลและก็ต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับตอนสุดท้ายของหน่วยที่1ก็จะพูดถึงเรื่องอุปสงค์การและดุลยภาพของตลาดอุปสงค์นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า demand นะครับเรามักจะแทนด้วยตัว D หมายถึงปริมาณสินค้าที่บริโภคยินดีซื้อและสามารถซื้อได้ในช่วงเวลาหนึ่งโดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นๆคงที่นะครับกฎของอุปสงค์ระบุว่าหากปัจจัยอื่นๆคงที่ปริมาณซื้อจะแปรผกผันกับราคาหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าราคาเพิ่มขึ้นปริมาณความต้องการซื้อเนี่ยก็จะลดลงแล้วถ้าราคาลดลงปริมาณความต้องการซื้อก็จะเพิ่มขึ้นนะครับส่วนอุปสงค์ส่วนบุคคลและอุปสงค์ของตลาดเนี่ยก็จะเกิดจากแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความต้องการสินค้านะครับอย่างผมเนี่ยก็จะมีความต้องการทานข้าวนะครับมื้อละ1จานนะเพื่อนของผมก็มีความต้องการทานข้าวอาจจะมื้อละ2จานนะครับแล้วก็คนอื่นๆก็มีความต้องการทานข้าวแต่ละมื้อแตกต่างกันเมื่อรวมความต้องการของแต่ละคนเข้าด้วยกันเราก็จะเรียกว่าความต้องการของตลาดนะครับหรือว่าความต้องการของอุตสาหกรรมปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์เนี่ยก็มีหลากหลายนะครับอย่างเช่นรายได้ของผู้บริโภคนะครับสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องรสนิยมของผู้บริโภคการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตนะครับฤดูกาลนะครับบางฤดูกาลเราก็จะบริโภคสินค้าแตกต่างกันเทศกาลนะครับอย่างเช่นช่วงตรุษจีนนะก็จะหมูไก่เป็ดนะครับก็จะขายดีจำนวนผู้ซื้อและก็ลักษณะของการกระจายรายได้ก็จะเป็นปัจจัยในการกำหนดอุปสงค์การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์เนี่ยถ้าเกิดเราดูรูปภาพของอุปสงค์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้2วิธีวิธีแรกก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงบนเส้นอุปสงค์เดิมนะครับก็จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างที่บอกว่าราคาขึ้นอุปสงค์ก็จะลดลงราคาลดลงอุปสงค์ก็จะเพิ่มขึ้นอีกแบบนึงก็คือเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยอื่นๆก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์โดยการมีเคลื่อนย้ายการเคลื่อนย้ายเส้นอุปสงค์ไปทางเส้นนะครับประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับอุปสงค์ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของอุปสงค์ความยืดหยุ่นของอุปสงค์จะบอกว่า เมื่อราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ1จะส่งผลให้ปริมาณความต้องการซื้อสินค้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปร้อยละเท่าใดนะครับเมื่อเราศึกษาเรื่องเกี่ยวกับอุปสงค์แล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอุปทานอุปทานเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า supply นะครับเรามักจะแทนด้วยตัว S ซึ่งหมายถึงนะครับสินค้าใดสินค้าหนึ่งเนี่ยปริมาณของสินค้านะครับนั้นๆเนี่ยที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายยินดีและสามารถที่จะนำมาขายในตลาดได้ณระดับราคาต่างๆกันในช่วงเวลาหนึ่งโดยที่ปัจจัยอื่นๆคงที่นะครับโดยกฎของอุปทานเนี่ยระบุว่า ถ้ากำหนดให้ปัจจัยอื่นๆคงที่ปริมาณการเสนอขายจะแปรผันโดยตรงกับราคาหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าถ้าราคาเพิ่มขึ้นคนขายก็อยากจะขายของมากขึ้นถูกไหมครับถ้าราคาถูกลงคนขายของเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะเอาของมาขายเท่าไหร่นะครับก็จะความต้องการขายก็จะลดลงปัจจัยที่กำหนดอุปทานก็มีหลายปัจจัยอย่างเช่นราคาปัจจัยการผลิตนะครับการคาดคะเนราคาสินค้าในอนาคตเทคโนโลยีการผลิตแล้วก็จำนวนผู้ผลิตหรือผู้ขายการเปลี่ยนแปลงอุปทานก็คล้ายกับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์นะครับก็มี2ประเภทประเภทแรกก็คือเปลี่ยนแปลงบนเส้นของอุปทานพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงบนราคาเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงบนเส้นอุปทานนะครับในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยอื่นๆที่นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงของราคาก็จะส่งผลให้เส้นอุปทานเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปโดยการเคลื่อนย้ายเส้นอุปทานไปทางเส้นนะครับประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องความยืดหยุ่นของอุปทานนะครับความหมายก็จะคล้ายคลึงกับอุปสงค์ก็คือค่าที่บอกว่าเมื่อระดับราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ1จะส่งผลต่อปริมาณความต้องการขายสินค้านะครับเปลี่ยนแปลงไปร้อยละเท่าใดนะครับสุดท้ายเมื่อเรามีอุปสงค์และอุปทานเนี่ยถ้าเราพิจารณาอุปสงค์และอุปทานร่วมกันเนี่ยก็จะเกิดดุลยภาพของตลาดนะครับซึ่งดุลยภาพของตลาดเนี่ยก็จะประกอบด้วยราคาดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพนะครับราคาดุลยภาพเนี่ยก็จะเป็นระดับราคาที่ส่งผลให้ปริมาณความต้องการซื้อนะครับเท่ากับปริมาณความต้องการขายหรือว่าระดับอุปสงค์ของตลาดเท่ากับระดับอุปทานของตลาดนั่นเองโดยการเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพของตลาดเนี่ยเราจะพิจารณาว่าเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยต่างๆไม่ว่าทางอุปสงค์หรืออุปทานเนี่ยจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเส้นอุปสงค์และอุปทานอย่างไรนะครับเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงบนเส้นอุปสงค์อุปทานแล้วเนี่ยก็จะพิจารณาว่าเกิดการเคลื่อนย้ายนะครับดุลยภาพเนี่ยนะหรือว่าเกิดการเคลื่อนย้ายเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรนะครับโดยหลักๆเลยเนี่ยเราจะใช้แผนอุปทานและอุปสงค์ในการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบหาดุลยภาพระหว่างระดับเดิมกับดุลยภาพระดับใหม่นะครับสุดท้ายนะครับเมื่อเราทราบผลของดุลยภาพของตลาดเนี่ยเราก็จะนำประโยชน์เรื่องอุปสงค์อุปทานและดุลยภาพของตลาดเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์กำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาปริมาณดุลยภาพของสินค้าต่างๆในตลาดแล้วยังสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆในทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้ด้วยสำหรับวันนี้เราก็ได้ศึกษาในหน่วยที่1 นะครับเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ทั้งนี้ถ้าเกิดนักศึกษาต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมในบทเรียนที่เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะเข้าไปค้นคว้าด้วยตัวเองนะครับโดยเข้าไปอ่านในหนังสือในส่วนของหน่วยที่1เพื่อค้นหาเพิ่มเติมแล้วก็ทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมครับผม
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อ ต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้

0: าสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาศึกษาในหน่วยที่2นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคการผลิตและต้นทุนการผลิตนะครับโดยที่หัวข้อที่จะศึกษาเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3หัวข้อหลักๆด้วยกันก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับโดยพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยแยกออกเป็นทฤษฎีอรรถประโยชน์ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากันและการประยุกต์การใช้ทฤษฎีเส้นความพอใจเท่ากันส่วนหัวข้อที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับการผลิตก็จะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับความหมายของการผลิตและฟังก์ชันการผลิตการผลิตในระยะสั้นและการผลิตในระยะยาวส่วนหัวข้อสุดท้ายเป็นเรื่องเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตโดยแบ่งออกเป็นต้นทุนการผลิตในระยะสั้นและต้นทุนการผลิตในระยะยาวนะครับซึ่งการผลิตและต้นทุนการผลิตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันนะครับเรื่องแรกนะครับเราพูดถึงพฤติกรรมผู้บริโภคก่อนนะครับโดยที่พฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเราจะพูดทฤษฎีแรกก็คือทฤษฎีอรรถประโยชน์นะครับทฤษฎีอรรถประโยชน์คืออะไรทฤษฎีอรรถประโยชน์เนี่ยความหมายของอรรถประโยชน์ก็จะหมายถึงความพอใจที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าใดสินค้าหนึ่งนะครับหรือหมายถึงความสามารถของสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งในการที่จะตอบสนองความพอใจของผู้บริโภคเมื่อเราพูดถึงอรรถประโยชน์เนี่ยเราจะพูดถึงความพอใจความสุขที่เราได้รับจากการบริโภคสินค้าหรือบริการนะครับโดยที่อรรถประโยชน์เนี่ยเป็นคนละเรื่องนะครับกับคุณประโยชน์อย่างเช่นบุหรี่สุราเนี่ยสำหรับคนที่ติดบุหรี่คนที่ติดสุราเนี่ยการบริโภคบุหรี่และบริโภคสุราจะได้อรรถประโยชน์สูงแต่คุณประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยเราทราบดีว่าบุหรี่และสุราเนี่ยมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยต่ำนะครับหรือสินค้าบางประเภทมีประโยชน์ต่ำแต่มีอรรถประโยชน์สูงเช่นเพชรนะครับทองคำโดยที่สินค้าพวกนี้ไม่ได้มีคุณประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามีอรรถประโยชน์ในทางจิตใจนะครับผู้คนก็อยากจะครอบครองเครื่องประดับที่ทำจากเพชรทำจากทองนะครับเพราะฉะนั้นให้เราระลึกไว้ว่าคุณประโยชน์กับอรรถประโยชน์เนี่ยไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะครับอาจจะไปด้วยกันหรืออาจจะไม่ได้ไปด้วยกันก็ได้ทีนี้การวัดความพอใจนะครับหรือว่าวัดอรรถประโยชน์เนี่ยเราวัดได้2วิธีหลักๆวิธีแรกนะครับวัดโดยเป็นหน่วยนับนะครับโดยที่เราอาจจะวัดออกมาเลยว่าทานน้ำ1แก้วได้รับอรรถประโยชน์จำนวน10ยูทิลหรือว่า10หน่วยนะครับอรรถประโยชน์เนี่ยมีหน่วยวัดเรียกว่าเป็นยูทิลนะครับหรือว่าทานข้าว1จานได้รับความพึงพอใจเท่ากับ30ยูทิลแบบนี้เป็นต้นแบบที่2ก็คือความพอใจเนี่ยวัดเป็นหน่วยนับไม่ได้แต่สามารถเรียงลำดับได้ยกตัวอย่างเช่นถ้ามีข้าวมันไก่กับข้าวขาหมูนะครับเราไม่ทราบหรอกว่าทานข้าวมันไก่ได้อรรถประโยชน์กี่หน่วยทานข้าวขาหมูได้อรรถประโยชน์กี่หน่วยแต่เราพอจะทราบว่าเราพอใจหรือว่าเราชอบที่จะบริโภคข้าวขาหมูมากกว่าข้าวมันไก่อย่างนี้เป็นต้นนะครับทฤษฎีอรรถประโยชน์เนี่ยก็เป็นไปเพื่อการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคจากข้อสมมุติที่ว่าความพึงพอใจเนี่ยสามารถนับเป็นหน่วยนับ

หรือว่ายูทิลได้โดยที่อรรถประโยชน์เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอรรถประโยชน์รวมหรือ total utility นะครับเราจะใช้ตัวภาษาอังกฤษว่า TU ก็คือความพึงพอใจที่บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าทั้งหมดแล้วก็อรรถประโยชน์หน่วยสุดท้ายนะครับหรืออรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มภาษาอังกฤษเรียกว่า marginal utility ตัวแทนว่า MU ก็คืออรรถประโยชน์ที่เราได้รับจากการบริโภคสินค้าแต่ละหน่วยนั่นแหละนะครับทีนี้ให้นักศึกษาจำไว้ว่า total utility กับ marginal utility หรือว่าอรรถประโยชน์รวมกับอรรถประโยชน์หน่วยสุดท้ายเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับและเรื่องนี้ก็จะถูกนำไปใช้ทั้งในเรื่องการผลิตนะครับถูกเอาไปใช้ทั้งในเรื่องต้นทุนด้วยนะครับเรื่องเกี่ยวกับ total กับ marginal ตัวอย่างแสดงอรรถประโยชน์รวมแล้วก็อรรถประโยชน์หน่วยสุดท้ายนะครับจากตารางนี้เราจะเห็นได้ว่าถ้าเราบริโภคสินค้า0ชิ้นเราก็จะได้อรรถประโยชน์เพิ่มนะครับหรือว่าช่องที่2เนี่ยเท่ากับ0นะครับอรรถประโยชน์รวมก็เท่ากับ0ถ้าเราบริโภคสินค้า1หน่วยเราจะได้บริโภคเราจะได้อรรถประโยชน์จากการบริโภคสินค้าชิ้นที่1นั้นเนี่ยเท่ากับ10แล้วเราก็จะได้อรรถประโยชน์รวมเท่ากับ10ในขณะที่ถ้าเกิดบริโภคสินค้า2ชิ้นนะครับชิ้นที่2เนี่ยเราจะได้อรรถประโยชน์เท่ากับ8และอรรถประโยชน์รวมก็คือรวมชิ้นที่1กับชิ้นที่2เข้าด้วยกันก็คือ10บวกด้วย8ก็จะได้อรรถประโยชน์รวมเท่ากับ18นะครับถ้านักศึกษาทำไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่าพอถึงสินค้าหน่วยที่6เนี่ยอรรถประโยชน์เพิ่มนะครับเท่ากับ0อรรถประโยชน์รวมก็จะไม่เปลี่ยนแปลงและหลังจากนั้นถ้าเกิดเราบริโภคสินค้าเพิ่มขึ้นเนี่ยอรรถประโยชน์อาจจะติดลบได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราทานข้าวนะครับทานข้าวจานแรกเนี่ยเราก็จะมีความสุขมากเลยได้รับอรรถประโยชน์เยอะพอเราทานข้าวจานที่2จานที่3ไปอรรถประโยชน์ก็จะค่อยๆลดลงมันก็ยังอร่อยอยู่แต่ว่าความอร่อยก็จะค่อยๆลดลงนะถ้าเราทานข้าวเพิ่มไปเรื่อยๆถึงจุดๆนึงเราก็จะอิ่มมากจนเราไม่ได้ความสุขเพิ่มเติมจากทานการบริโภคข้าวแล้วถ้าเรายังบริโภคข้าวต่อไปเรื่อยๆก็อาจจะทำให้เราอาหารไม่ย่อยนะครับหรือว่าอาจจะเกิดอาการไม่สบายเกิดขึ้นซึ่งจะทำให้ความสุขของเราเนี่ยจากการบริโภคเนี่ยลดลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่แสดงให้นักศึกษาเห็นภาพว่าทำไมเมื่อเราบริโภคสินค้าเพิ่มขึ้นอรรถประโยชน์เพิ่มเนี่ยหรือว่าอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มเนี่ยถึงค่อยๆลดลงนะครับซึ่งการลดลงของอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มเนี่ยทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่ากฎแห่งการลดถอยลงของอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า law of diminishing marginal utility นะครับก็คือเมื่อผู้บริโภคบริโภคสินค้าใดสินค้าหนึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอรรถประโยชน์ก็จะเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเป็น0แล้วก็ถ้ายังบริโภคต่อไปก็จะทำให้อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มนั้นติดลบได้นะครับถ้าเกิดเรานำค่าอรรถประโยชน์รวมนะครับมาพลอตเป็นกราฟนะครับเราก็จะได้รูปเหมือนทางซ้ายก็คืออรรถประโยชน์รวมเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นแต่ก็จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงจนถึงจุดนึงนะครับก็จะได้อรรถประโยชน์รวมสูงที่สุดหลังจากนั้นถ้ายังบริโภคต่อไปเนี่ยอรรถประโยชน์รวมก็จะค่อยๆลดลงในทางรูปทางขวาก็จะเห็นว่าอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มเนี่ยจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆจนถึงจุดนึงที่อรรถประโยชน์เท่ากับ0นะครับก็คือการบริโภคที่6หน่วยแล้วหลังจากนั้นหากบริโภคต่อไปก็จะทำให้อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มเนี่ยติดลบได้ทีนี้เมื่อเราทราบเกี่ยวกับการบริโภคและอรรถประโยชน์ทั้งอรรถประโยชน์รวมและอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มเนี่ยเราก็จะมาหาว่าแล้วผู้บริโภคแต่ละคนเนี่ยควรจะบริโภคสินค้า

ะนะครับจำนวนเท่าไหร่เพื่อที่จะได้อัตราประโยชน์สูงที่สุดโดยที่สมมุติว่านะครับนายรวยมีงบประมาณ8บาทซื้อสินค้า A และสินค้า B นะครับโดยที่ราคาสินค้า A เนี่ยใช้ตัวแทนว่า PA เท่ากับชิ้นละ1บาทในขณะที่สินค้า B เนี่ยราคาแทนด้วย PB นะครับราคาเท่ากับชิ้นละ2บาทเพื่อให้ได้รับอรรถประโยชน์สูงที่สุดนะครับหรือว่าอรรถประโยชน์รวมสูงที่สุดเนี่ยเขาจะต้องบริโภคสินค้าทั้ง2ชนิดอย่างไรวิธีการก็คือแทนที่เราจะนำอรรถประโยชน์ของสินค้าแต่ละชนิดเนี่ยมาพิจารณาเลยนะครับเราต้องนำอรรถประโยชน์ของสินค้าแต่ละประเภทเนี่ยมาหารด้วยราคาก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ได้อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มต่อราคาสินค้านะครับที่เราจ่ายไปหรือว่าอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มต่อเงิน1บาทที่เราจ่ายไปหลังจากนั้นเราก็จะดูว่าผู้บริโภคจะได้รับอรรถประโยชน์สูงสุดเนี่ยเมื่ออรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของสินค้า A ส่วนด้วยราคา Aเท่ากับอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของสินค้า B ส่วนด้วยราคา B และเป็นจุดที่ใช้งบประมาณจนหมดนะครับโดยที่ถ้าจากตัวอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าสินค้า A เนี่ยได้อรรถประโยชน์นะครับชิ้นที่1เนี่ยเท่ากับ10ชิ้นที่2เท่ากับ9ชิ้นที่3เท่ากับ8ชิ้นที่4เท่ากับ7ชิ้นที่5เท่ากับ6ในขณะที่อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของสินค้าชนิด B เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่18 14 10 6แล้วก็2นะครับแต่ว่าราคาสินค้าของ A เนี่ยราคาชิ้นละ1บาทในขณะที่ราคาสินค้าของ B เนี่ยราคาชิ้นละ2บาทเพราะฉะนั้นเราต้องเอาอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มเนี่ยหารด้วยราคานะครับก็จะได้ช่องที่4เป็นอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มต่อราคาของสินค้า Aในขณะที่ช่องที่5ก็คืออรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มของสินค้า B นะครับหรืออรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มต่อราคาของสินค้า B ทีนี้เราก็จะหาจุดที่ช่องที่4และช่องที่5เนี่ยมีค่าเท่ากันก็จะเห็นว่ามี9กับ7เห็นไหมครับมี9กับ7ที่เป็นตัวเข้มแต่ว่าถ้าเกิดที่9เนี่ยแสดงว่าเราบริโภคสินค้า A เท่ากับ2ชิ้นและบริโภคสินค้า B 1ชิ้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราใช้เงินไปทั้งหมด4บาทถูกไหมครับเพราะว่าสินค้า A เนี่ยชิ้นละบาท2ชิ้นก็2บาทสินค้า B 1ชิ้นราคา2บาทก็เท่ากับ4บาทอีกจุดหนึ่งที่อรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มต่อราคาของสินค้า2ชนิดเท่ากันเนี่ยก็คือ7หมายความว่าเราบริโภคสินค้าชนิดที่1เนี่ยหรือสินค้า A เนี่ย4หน่วยและบริโภคสินค้า B เนี่ย2หน่วยซึ่งในกรณีเนี้ยนะครับเราจะใช้เงินหมด8บาทพอดีนะครับก็คือสินค้า A 4หน่วยก็4บาทสินค้า B 2หน่วยหน่วยละ2บาทก็อีก4บาทรวมกันเป็น8บาทพอดีนะครับจากกรณีนี้ก็จะได้อรรถประโยชน์รวมนะครับก็คื สินค้าชนิดที่1นะครับก็ได้เท่ากับ10บวก9บวก8บวก7นะครับในขณะอรรถประโยชน์รวมจากการบริโภคสินค้า B อีก2หน่วยก็คือ18บวก14เพราะฉะนั้นอรรถประโยชน์รวมทั้งหมดที่ได้รับก็คือ66หน่วยนะครับหรือ66ยูทิลนั่นเองทฤษฎีที่2เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับเราจะพูดด้วยเรื่องทฤษฎีของความพอใจเท่ากันทฤษฎีของความพอใจเท่ากันคืออะไรนะครับทฤษฎีของความพอใจเท่ากันเนี่ยมาจากเราจะประกอบด้วยเรื่องหลักๆ2เรื่องเรื่องแรกก็คือความหมายของเส้นความพอใจเท่ากันนะครับ
หรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า indifference curve โดยที่ indifference curve เนี่ยหรือว่าเราแทนว่า IC เนี่ยคือเส้นที่ประกอบด้วยสินค้าของ2ชนิดที่ให้ความพอใจเท่ากันแก่ผู้บริโภคไม่ว่าจะเลือกบริโภคณส่วนประกอบใดก็ตามจากตัวอย่างเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าผู้บริโภคจะบริโภคที่จุด A จุด B จุด C จุด D นะครับก็จะได้รับความพึงพอใจเท่ากันนะครับเพราะทุกจุดอยู่บนเส้น IC เดียวกันไม่ว่าจะบริโภคไก่ทอด6ชิ้นทานไอศกรีม2ถ้วยหรือว่าบริโภคไก่ทอด2ชิ้นหรือไอศกรีม6ถ้วยก็ได้ความพึงพอใจเท่ากันทีนี้คุณสมบัติของเส้นความพึงพอใจเนี่ยจะประกอบด้วย4คุณสมบัติคุณสมบัติที่1ก็คือลาดลงจากซ้ายไปขวานะครับหมายความว่า

จะเพิ่มการบริโภคสินค้าชนิดหนึ่งก็จำเป็นจะต้องลดการบริโภคสินค้าอีกชนิดหนึ่งคุณสมบัติข้อที่2ก็คือเส้นความพึงพอใจเท่ากันเนี่ยมีลักษณะโค้งเว้าเข้าหาจุดกำเนิดนะครับแสดงถึงอัตราสุดท้ายของการใช้แทนกันของสินค้า2ชนิดเนี่ยจะลดลงตามลำดับนะครับหมายความว่าถ้าเราบริโภคสินค้าชนิดหนึ่งมากๆแล้วเนี่ยนะครับอัตราประโยชน์ที่เราได้รับจากการบริโภคเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับคุณสมบัติข้อที่3ก็คือเส้น IC เนี่ยจะไม่ตัดกันแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเส้น IC เนี่ยจะมีได้หลายเส้นโดยที่เส้นที่อยู่สูงกว่าก็จะสะท้อนถึงความพึงพอใจมากกว่านะครับก็จะแสดงได้ตามรูปนี้ก็คือเส้น IC 1เนี่ยก็จะได้รับความพึงพอใจน้อยที่สุดเส้น IC 2ก็จะได้รับความพึงพอใจสูงกว่า IC 1และเส้น IC 3เนี่ยก็จะได้รับความพึงพอใจสูงที่สุดในบรรดา3เส้นนี้ทีนี้อัตราสุดท้ายของการใช้แทนกันของสินค้านะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า Marginal Rate of Substitution นะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเราแทนตัวย่อว่า MRS ซึ่ง MRS เนี่ยก็คือความชันของเส้น IC Curve นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นจากจุด A มาจุด Bนะครับก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสินค้า X ต่อการเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงสินค้า Y ต่อการเปลี่ยนแปลงสินค้า X นะครับก็จะเห็นว่าสินค้า Y เนี่ยลดลงไป5หน่วยจากการเพิ่มสินค้า X มา1หน่วยเพราะฉะนั้น MRS จากจุด A ไปจุด B เนี่ยก็จะเท่ากับลบ5นะครับต่อมาจากเส้น IC curve เนี่ยเส้น IC curve เนี่ยพูดถึงความพึงพอใจแต่อย่างที่เราได้เรียนไปนะครับความพึงพอใจเนี่ยจะถูกขึ้นอยู่กับงบประมาณที่เรามีด้วยนะครับพูดง่ายๆก็คือเราจะซื้อไก่ได้กี่ชิ้นจะบริโภคไอศกรีมได้กี่ถ้วยเนี่ยขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าที่เรามีนะครับโดยที่ความชันของเส้นงบประมาณเนี่ยก็จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสินค้า Y ต่อการเปลี่ยนแปลงของสินค้า X นะครับหรือเท่ากับสัดส่วนของราคาสินค้า X ต่อราคาสินค้า Y เมื่อเรานำเส้น IC นะครับมารวมกับเส้นงบประมาณเนี่ยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Budget Line เนี่ยเราก็จะสามารถหาจุดดุลยภาพของการบริโภคได้นะครับโดยดุลยภาพของการบริโภคเนี่ยก็คือจุดที่ MRS นะครับหรือว่า marginal rate of substitution เนี่ยเท่ากับความชันของเส้นงบประมาณนะครับพูดง่ายๆก็คือความชันของเส้น IC curve เท่ากับความชันของเส้นงบประมาณนั่นเองจากรูปก็จะเห็นว่าจุด E เนี่ยคือจุดดุลยภาพของการบริโภคนะครับโดยที่ณงบประมาณที่เรามีเนี่ยสามารถได้รับความพึงพอใจสูงสุดในขณะที่จุด G เนี่ยเราไม่สามารถได้ความสุขระดับจุด G ได้เพราะว่าเงินในกระเป๋าเราไม่พอในทางตรงข้ามจุด F เนี่ยเราสามารถมีความสุขระดับจุด F ได้แต่ว่าเงินในกระเป๋าของเรายังเหลือเราสามารถบริโภคได้มากกว่านั้นเราสามารถมีความสุขได้มากกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจุด E เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ทำให้เกิดดุลยภาพของผู้บริโภคหรือว่าทำให้เกิดความสุขสูงสุดณเงินงบประมาณที่เรามีเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการผลิตเริ่มต้นที่ความหมายของการผลิตและฟังก์ชันการผลิตความหมายของการผลิตก็คือกระบวนการนำปัจจัยการผลิตนะครับซึ่งปัจจัยการผลิตเนี่ยแบ่งออกเป็น4ประเภทซึ่งประกอบด้วยที่ดินแรงงานทุนและผู้ประกอบการมาผ่านกระบวนการการผลิตนะครับแปรรูปให้เป็นสินค้าและบริการโดยที่หน่วยที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนทรัพยากรการผลิตให้เป็นสินค้าและบริการเนี่ยเราเรียกว่าหน่วยผลิตนั่นเองนะครับโดยที่หน่วยผลิตก็อาจจะเป็นบริษัทเอกชนนะครับสหกรณ์รัฐวิสาหกิจต่างๆต่อมาเรื่องเกี่ยวกับฟังก์ชันการผลิตนะครับ

0: หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า production function ฟังก์ชันการผลิตเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ถนัดคณิตศาสตร์ก็เห็นแล้วก็อาจจะตกใจหรือว่ามีความกังวลแต่ว่าถ้าจะให้แปลความให้ง่ายที่สุดก็คือฟังก์ชันการผลิตเนี่ยกำลังจะบอกเราว่าปริมาณผลผลิตนะครับหรือว่าแทนด้วยตัว Q เนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยการผลิตนะครับก็คือตัว D ที่ดิน K สินค้าทุนแล้วก็ L ก็คือจำนวนแรงงานอันนี้คือตามสมมติฐานนะบอกว่าปัจจัยการผลิตประกอบด้วย3ปัจจัยการผลิตก็คือที่ดินสินค้าทุนแล้วก็จำนวนแรงงานแล้วก็ปัจจัยการผลิตเหล่านี้ก็จะส่งผลให้เกิดปริมาณสินค้าหรือบริการที่ผลิตออกมาได้ปัจจัยการผลิตจำแนกตามลักษณะการใช้นะครับหรือว่าจำแนกตามลักษณะเวลาเราจะแบ่งเป็นปัจจัยคงที่กับปัจจัยแปรผันปัจจัยคงที่ก็คือปัจจัยการผลิตที่ไม่แปรผันไปตามปริมาณการผลิตไม่ว่าจะผลิตมากขึ้นหรือผลิตน้อยลงปัจจัยคงที่นั้นก็จะไม่เปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างเช่นที่ดินโรงงานเครื่องจักรส่วนมากเนี่ยปัจจัยการผลิตเหล่านี้จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตปัจจัยแบบที่2ก็คือปัจจัยแปรผันปัจจัยแปรผันเนี่ยก็คือปัจจัยการผลิตที่แปรผันไปตามปริมาณการผลิตนั่นเองยกตัวอย่างเช่นแรงงานเชื้อเพลิงเป็นต้นถ้าเราผลิตสินค้ามากขึ้นเราก็ใช้เชื้อเพลิงมากขึ้นเราก็ใช้แรงงานมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจากลักษณะของปัจจัยการผลิตที่แบ่งออกเป็นปัจจัยการผลิตคงที่และปัจจัยการผลิตแปรผันเนี่ยเราสามารถแบ่งประเภทการผลิตออกเป็นได้2ประเภทนะครับก็คือการผลิตระยะสั้นและการผลิตระยะยาวการผลิตระยะสั้นเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าช็อตรันนะครับก็คือการผลิตที่มีอย่างน้อยมีปัจจัยการผลิต1ชนิดนะครับที่เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับหรือว่าเป็นปัจจัยคงที่โดยที่อาจจะต้องใช้ระยะเวลานาน10ปี50ปีคือไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาแต่ขึ้นอยู่กับว่าการผลิตนั้นมีอย่างน้อย1ปัจจัยที่เป็นปัจจัยคงที่นะครับในขณะที่การผลิตระยะยาวนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า long run ก็คือเป็นการผลิตที่ปัจจัยการผลิตทุกชนิดเนี่ยเป็นปัจจัยการผลิตแบบแปรผันหรือว่าเป็นระยะเวลายาวนานมากพอที่ผู้ผลิตเนี่ยหรือว่าหน่วยผลิตเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนปัจจัยการผลิตไปได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือการผลิตระยะสั้นเนี่ยจะมีปัจจัยการผลิตอย่างน้อย1ชนิดนะครับที่เป็นปัจจัยคงที่จากตัวอย่างเนี่ยการศึกษาก็จะสมมุติให้ปัจจัยการผลิตคงที่เนี่ยเป็น1ชนิดได้แก่ปัจจัยที่ดินนะครับแล้วก็ปัจจัยแปรผันเนี่ยก็คือเป็นปัจจัยแรงงานโดยที่ผลผลิตที่เราได้รับจากการผลิตเนี่ยก็จะมี3ประเภทด้วยกันก็คือผลผลิตรวมนะครับ total product หรือว่าแทนว่า TP ก็คือผลผลิตที่ได้รับทั้งหมดจากการใช้ทำงานร่วมกันระหว่างปัจจัยการผลิต D และปัจจัยการผลิต L นะครับหรือว่าทั้งที่ดินและแรงงานผลผลิตเฉลี่ยก็คือจำนวนผลผลิตรวมส่วนด้วยปัจจัยแปรผันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือผลผลิตส่วนเพิ่มหรือว่า marginal product ก็คือการเปลี่ยนแปลงผลผลิตรวมเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยแปรผันไป1หน่วยพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดเพิ่มแรงงาน1หน่วยแล้วจะทำให้ผลผลิตรวมเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะครับถ้าเรามาดูตัวอย่างจากตารางที่3นะครับก็จะเห็นว่าที่ดินเนี่ยคงที่ตลอดเลยเท่ากับ10ตลอดเลยในขณะที่ปัจจัยแปรผันตัว L เนี่ยก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจาก1 2 3 4 5 6 7 8ไล่ไปและผลผลิตรวมเนี่ย ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นจนถึงจุดหนึ่งนะครับก็คือหน่วยที่7เนี่ยพอหน่วยที่8ผลผลิตรวมก็จะลดลงเมื่อเราเอาผลผลิตรวมส่วนด้วยจำนวนแรงงานก็จะได้ผลผลิตเฉลี่ยนะครับส่วนผลผลิตส่วนเพิ่มเนี่ยก็คือผลผลิตที่เราได้รับจากการเพิ่มปัจจัยแปรผันนะครับหรือปัจจัยแรงงานเนี่ยเข้าไป1หน่วยยกตัวอย่างเช่นหน่วยที่3เนี่ยเราก็จะเอาผลผลิตรวมคือ39เนี่ยลบด้วยผลผลิตรวมของระดับปัจจัยแปรผันก่อนหน้าซึ่งก็คือ2เนี่ยหรือว่าเท่ากับ24เนี่ยถ้าเราเอา39ลบด้วย24เราก็จะได้เท่ากับ15หรือว่าผลผลิตเพิ่มเท่ากับ15ถ้าเราเพิ่มแรงงานหน่วยที่3เข้าไปนะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าเราเพิ่มปัจจัยแรงงานเข้าไปเนี่ยจะทำให้ผลผลิตส่วนเพิ่มเนี่ยเพิ่มขึ้นในอัตราที่ค่อยๆลดลงจนถึงจุดหนึ่งนะครับถ้ายังเพิ่มปัจจัยการผลิตแปรผันอีกเนี่ยจะทำให้marginal product เนี่ยหรือว่าผลผลิตส่วนเพิ่มเนี่ยติดลบได้นะครับซึ่งหลักการเนี้ยเราเรียกว่าLaw of diminishing marginal product หรือกฎการลดน้อยถอยลงของผลผลิตส่วนเพิ่มนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราเพิ่มแรงงานเข้าไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มแรงงานเข้าไปในที่นาเรื่อยๆที่นา1ไร่เพิ่มจำนวนแรงงานเข้าไปเรื่อยๆ1คน2คน3คนเพิ่มไปเป็นพันคนผลผลิตที่ได้เนี่ยก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงจนถึงจุดหนึ่งผลผลิตส่วนเพิ่มก็จะติดลบได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราได้ศึกษาในหน่วยที่2นะครับเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคการผลิตและต้นทุนการผลิตซึ่งนับเป็นหน่วยที่มีข้อมูลจำนวนมากหากนักศึกษาต้องการที่จะศึกษาเพิ่มเติมสามารถเข้าไปทบทวนนะครับได้ในหนังสือตำราของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
3: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
4: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
3: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612

สวัสดีครับสำหรับวิชาชุดวิชา33207นะครับในหน่วยที่3จะเป็นเรื่องของโครงสร้างตลาดและการกำหนดราคานะครับสำหรับหน่วยที่3นี้นะครับก็จะมีเนื้อหาทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างตลาดนะครับแล้วก็การกำหนดราคาสำหรับตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับแล้วก็ตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับเรามาเริ่มต้นที่ตอนที่1กันนะครับตอนที่1ก็จะมีหัวเรื่องทั้งหมดอยู่3หัวเรื่องนะครับหัวเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของความหมายแล้วก็ประเภทของตลาดนะครับหัวเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดราคาสินค้าของหน่วยธุรกิจสำหรับเรื่องที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดราคาเช่นกันแต่เป็นของภาครัฐบาลนะครับครับเรามาเริ่มที่เรื่องที่1นะครับมาดูความหมายกันนะครับตลาดคืออะไรนะครับนักศึกษาหลายๆท่านอาจจะคิดว่าตลาดเป็นสถานที่ซื้อของนะครับแต่จริงๆแล้วตลาดไม่ใช่สถานที่ซื้อของนะครับตลาดเนี่ยหมายถึงการที่ผู้ซื้อผู้ขายจะสามารถเจรจาตกลงซื้อขายนะครับสินค้าและบริการกันนะครับแล้วก็มีการส่งมอบสินค้าและชำระค่าสินค้ากันไม่จำเป็นจะต้องมีสถานที่นะครับเพราะนักศึกษาจะเห็นว่าการซื้อขายสินค้าบางทีออนไลน์ก็ได้นะครับซื้อผ่านทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับอันนี้ไม่จำเป็นต้องมีสถานที่นะครับเพราะฉะนั้นตลาดไม่ใช่สถานที่แต่เป็นการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเมื่อการซื้อขายเกิดขึ้นจนกระทั่งสามารถจบลงด้วยการส่งมอบสินค้าและชำระค่าสินค้าแล้วอันนั้นคือตลาดนะครับตอนนี้ตลาดนะครับในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็จะจำแนกตลาดออกเป็น2ประเภทคือตลาดแข่งขันสมบูรณ์แล้วก็ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งเราก็จะได้ศึกษารายละเอียดกันต่อไปนะครับต่อไปเรามาดูเรื่องของการกำหนดราคานะครับการกำหนดราคาสินค้าของหน่วยธุรกิจเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะครับลักษณะแรกคือการกำหนดราคาทางทฤษฎีถ้าทางทฤษฎีก็คือการกำหนดราคาสินค้าในทางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เราก็จะบอกว่าหน่วยธุรกิจจะกำหนดราคาสินค้าเพื่อให้ตนเองได้รับกำไรหรือผลตอบแทนสูงสุดนะครับซึ่งระดับที่ระดับราคาที่ทำให้ผู้ผลิตได้ผลตอบแทนหรือได้กำไรสูงสุดก็คือระดับที่ marginal cost เท่ากับ marginal revenue หรือต้นทุนส่วนเพิ่มมีค่าเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มหรือ MC เท่ากับ MR นะครับอันนี้เป็นทางทฤษฎีนะครับตอนนี้ในทางปฏิบัติทำยังไงนะครับในทางปฏิบัติปกติแล้วการกำหนดราคาก็จะมีหลายวิธีนะครับอย่างวิธีแรกก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดราคาสินค้าโดยใช้วิธีบวกเพิ่มนะครับสินค้าชนิดเดียวเนี่ยจะมีหลายวิธีเช่นบวกเพิ่มต้นทุนเข้าไปนะครับเช่นเราบอกว่าต้นทุนเรา100บาทเราอยากได้กำไร20บาทเราก็บวกเพิ่มเข้าไปอีก20บาทก็ตั้งราคาขายไว้120บาทเป็นต้นนะครับการตั้งราคาแบบหลายระดับนะครับหลายระดับอันนี้ก็คือเป็นตั้งราคาสินค้าสำหรับผู้ซื้อหลายๆกลุ่มนะครับที่เขามีความต้องการสินค้าที่แตกต่างกันนะครับบางครั้งเราอาจจะบอกว่ากลุ่มผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งนะครับเขานิยมสินค้าชนิดเดียวกันแต่เขาต้องการลักษณะของความดูดีความสะดวกสบายอย่างเช่นโรงภาพยนตร์เป็นต้นนะครับโรงภาพยนตร์เราก็จะเห็นว่าเราไปดูภาพยนตร์เรื่องเดียวกันโรงภาพยนตร์เดียวกันแต่ที่นั่งแต่ละที่นั่งราคาจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือมีการกำหนดราคาแบบหลายระดับนะครับว่าถ้าเราชอบแบบหนึ่งระดับราคาหนึ่งก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นการกำหนดราคาสองส่วนราคาสองส่วนอันนี้ก็คือสินค้าเหมือนกันนะครับบริการเหมือนกันแต่กำหนดราคาให้แตกต่างกันสำหรับสินค้าลูกค้า2กลุ่มเช่นลูกค้าที่เป็นสมาชิกกับลูกค้าที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเป็นต้นนะครับอย่างนี้นะครับก็จะเป็นราคาที่เป็น2ส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นการตั้งราคาสินค้าแบบเดียวกันแต่ถ้าเป็นชุดมากกว่า1ชิ้นนะครับอย่างเช่นสบู่อาจจะขายเป็นก้อนก็ได้นะครับหรืออาจจะขายเป็นแพ็ค4ก้อนอย่างนี้นะครับขายเป็นแพ็ค4ก้อนก็จะเป็นอีกราคานึงนะครับถ้าขายเป็นแพ็คก้อนนึงก็จะอีกราคาหนึ่งอย่างเช่นเราบอกว่าก้อนละ10บาทนะครับแต่ถ้าเป็น4ก้อนอาจจะ30บาทหรือ35บาทอย่างนี้นะครับอันที่2นะครับก็คือกำหนดราคาสินค้าหลายชนิดนะครับกำหนดราคาสินค้าหลายชนิดที่นิยมใช้กันก็จะมีลักษณะ2ลักษณะคือการกำหนดราคาพ่วงนะครับการกำหนดราคาพ่วงปกติจะใช้กับสินค้าที่มีลักษณะว่าสินค้าของผู้ผลิตรายเดียวกันนะครับมีสินค้าอันชนิดนึงที่เป็นสินค้าที่ติดตลาดที่ลูกค้านิยมมากกับสินค้าอีกชนิดหนึ่งอาจจะเป็นสินค้าชนิดใหม่ที่กำลังทดลองตลาดหรือว่าตลาดยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักหรือยังไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับบางทีการขายพ่วงก็อาจจะขายโดยลักษณะของผู้ขายจะขายสินค้าพ่วงกันเป็นสองชนิดนะครับคือใครจะซื้อสินค้าตัวที่
เป็นสินค้ายอดนิยมเนี่ยก็จะต้องซื้อสินค้าอีกตัวหนึ่งพ่วงไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันที่2ก็คือการกำหนดราคาสินค้าหลายชนิดที่เกี่ยวข้องกันนะครับการกำหนดสินค้าหลายชนิดที่เกี่ยวข้องกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าที่มิตรสหอาจจะใช้ร่วมกันหรือว่าสินค้าในกลุ่มตระกูลเดียวกันเช่นชุดยาสามัญประจำบ้านเป็นต้นนะครับก็จะประกอบด้วยยาหลายๆชุดหลายๆอย่างรวมๆกันนะครับไม่ว่าเป็นยาแก้ปวดแก้ไอแก้ไข้แก้หวัดหรืออาจจะเป็นแปรงสีฟันขายคู่กับยาสีฟันเป็นชุดอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือแม้แต่อาหารถ้านักศึกษาไปซื้อร้านอาหารร้านอาหารบางแห่งนะครับซึ่งอาจจะขายเป็นแฮมเบอร์เกอร์ขายคู่กับเฟรนช์ฟรายขายคู่กับน้ำอัดลมอย่างนี้เป็นชุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะตั้งราคาสินค้าในลักษณะที่หลายๆชุดหลายๆอย่างนะครับรวมกันนะครับอันต่อมานะครับก็จะเป็นการกำหนดราคาสินค้าโดยภาครัฐบาลนะครับการกำหนดสินค้าโดยภาครัฐบาลนะครับก็จะมีการกำหนดสินค้าที่เน้นต้นทุนกับไม่เน้นต้นทุนนะครับถ้าเน้นต้นทุนนะครับก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดราคาสินค้าที่ใช้กำหนดราคาให้เท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มนะครับกับอีกอันนึงก็คือการกำหนดราคาสินค้าให้เท่ากับต้นทุนเฉลี่ยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วการกำหนดราคาสินค้าที่ถือว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือการกำหนดราคาสินค้าเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มนะครับแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดรัฐบาลมองว่าต้องการที่จะให้ผู้ผลิตมีกำไรปกติเท่านั้นก็อาจจะกำหนดราคาสินค้าให้เท่ากับต้นทุนเฉลี่ยนะครับในลักษณะต่อมาก็คือเป็นการกำหนดราคาสินค้าที่ไม่เน้นต้นทุนการผลิตนะครับถ้าไม่เน้นต้นทุนการผลิตเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการกำหนดราคาตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเช่นช่วงนี้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคบางตัวอาจจะราคาสูงขึ้นนะครับจนทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนอันนี้รัฐบาลก็อาจจะกำหนดเพดานราคาสินค้าไว้นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าช่วงนี้ราคาน้ำตาลสูงมากนะครับสูงมากเพราะอาจจะสมมุตินะครับเป็นตัวอย่างว่าราคาน้ำตาลสูงเพราะอาจจะอ้อยมีปัญหาอ้อยผลผลิตอ้อยไม่ดีก็เลยทำให้ราคาน้ำตาลสูงมากตอนนี้พอราคาน้ำตาลสูงมากผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการที่ทำขนมทำอะไรก็อาจจะเดือดร้อนรัฐบาลก็อาจจะกำหนดราคาน้ำตาลนะครับว่าไม่ให้ขายสูงเกินกว่าระดับราคาที่กำหนดตอนนี้เมื่อกำหนดอย่างนี้นะครับราคาก็อาจจะราคาขายก็อาจจะต่ำกว่าต้นทุนเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จะต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับผู้ประกอบการนะครับในส่วนที่ทำให้เขาได้รายได้ที่ต่ำกว่าที่เขาคาดหวังไว้นะครับอันนี้ก็ต้องเป็นลักษณะของการกำหนดราคาที่ไม่เน้นต้นทุนนะครับต่อไปเรามาดูตอนที่2นะครับตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับและการกำหนดราคาก็จะมีหัวเรื่องอยู่3หัวเรื่องด้วยกันนะครับเรามาดูเรื่องแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของลักษณะสำคัญของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์มีลักษณะสำคัญอยู่5ประการด้วยกันนะครับก็คืออันที่1ก็คือผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากมากแค่ไหนครับมากจนกระทั่งไม่มีใครสามารถมีอำนาจเหนือกว่าตลาดได้ก็คือทุกคนก็ต้องยอมรับราคาตลาดนะครับอันที่2ก็คือสินค้าที่ซื้อขายในตลาดต้องมีลักษณะเหมือนกันทุกประการเหมือนกันทุกประการแปลว่าสินค้าอันไหนก็ได้เราใช้ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับอันที่3ก็คือผู้ซื้อและผู้ขายรู้ถึงสภาพของตลาดเป็นอย่างดีนะครับก็คือทุกคนจะรู้หมดว่าตอนนี้ตลาดสินค้าตัวไหนราคาเท่าไหร่เป็นอย่างไรคุณภาพเป็นยังไงนะครับใครขายสินค้ามีคุณภาพไม่มีครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายจะรู้เท่าเทียมกันหมดนะครับข้อที่4ก็คือหน่วยธุรกิจสามารถเข้าหรือออกจากตลาดได้โดยเสรีนะครับก็คือไม่มีกฎหมายไม่มีข้อห้ามไม่มีอุปสรรคกีดขวางในการเข้าหรือออกจากตลาดแล้วก็ข้อ5ก็คือการเคลื่อนย้ายสินค้าและปัจจัยการผลิตต่างๆทำได้โดยเสรีนะครับซึ่งจาก5ข้อนี้นักศึกษาก็จะเห็นว่าลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นตลาดที่มันไม่มีอยู่จริง 100% นะครับเป็นตลาดในอุดมคตินะครับเพราะว่าสินค้าทุกอย่างจะเหมือนกันทุกประการเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะครับเราไปซื้อไข่ไก่แต่ละฟองอย่างลักษณะไม่เหมือนกันเลยนะครับข้าวสารน้ำตาลหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องเลือกหมดมีสินค้าหน่วยไหนที่เหมือนกันทุกประการนะครับข้อ3ผู้ซื้อและผู้ขายรู้ถึงสภาพตลาดเป็นอย่างดีเท่าเทียมกันยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่นะครับเพราะว่าคนขายหรือคนซื้อแต่ละคนก็รู้สภาพตลาดไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง5ข้อนี้รวมๆแล้วก็คือทำให้ตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยเป็นตลาดในอุดมคตินะครับแต่ก็อาจจะอนุโลมว่าตลาดที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับอาจจะเป็นตลาดหลักทรัพย์หรือว่าเป็นตลาดสินค้าเกษตรอนุโลมให้เป็นตลาดที่ใกล้เคียงนะครับแต่ไม่ใช่เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่แท้จริงนะครับเรามาดูนะครับ
อุปสงค์นะครับของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับเราจะดูจากตลาดนะครับก็จะมีอุปสงค์แล้วประธานกำหนดราคาขึ้นมานะครับเนื่องจากมีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากนะครับหน่วยธุรกิจ1หน่วยเนี่ยก็คือเป็นผู้ผลิตรายเล็กๆรายหนึ่งในตลาดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตลาดกำหนดราคามาเท่ากับ PM นะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเงาะกำหนดราคามาเท่ากับกิโลละ20บาทนะครับเพราะฉะนั้นหน่วยธุรกิจคือผู้ขายเงาะทุกรายในตลาดก็ต้องขายเงาะในราคา20บาทนะครับไม่มีใครที่จะขายเกินราคา20บาทได้ถ้าตลาดเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์เพราะอะไรครับเพราะสินค้าของคุณคือเงาะของคุณของผู้ผลิตทุกคนเหมือนกับของคนอื่นทุกประการนะครับคุณภาพเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นถ้าคุณตั้งราคาขายสูงกว่า20ก็ไม่มีคนซื้อแน่ๆทุกคนรู้สภาพตลาดดีถูกไหมครับก็จะไปซื้อเงาะของคนอื่นหมดเราตั้งราคาเงาะสูงกว่า20บาทเราก็ขายไม่ได้ตั้งต่ำกว่า20บาทได้ไหมได้แต่ในเมื่อผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการต้องการกำไรสูงสุดก็แน่นอนเราไม่มีใครตั้งราคาขายต่ำกว่า20ในเมื่อตั้งราคา20ก็ขายได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน่วยธุรกิจทั้งหมดก็จะตั้งราคาไว้เท่ากับราคาตลาดนะครับที่กำหนดมานะครับอย่างเช่นเงาะ20บาททุกคนก็จะขาย20บาทหน่วยธุรกิจ1หน่วยเนี่ยถ้าตั้งราคา20บาทเขาก็จะขายได้หมดนะครับเพราะว่าเขาเป็นรายเล็กๆรายนึงมีคนซื้อเยอะแยะเลยเขามีเงาะมาขาย100โล200โลเขาก็สามารถขายได้หมดที่ราคา20บาทนะครับตอนนี้เรามาดูการกำหนดราคาในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับเรามาดูเทียบกับต้นทุนนะครับอันนี้ระยะสั้นนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าเส้น SAC นี้ก็คือเส้นต้นทุนเฉลี่ยระยะสั้นนะครับ Short Run Average Cost นะครับเราจะเห็นว่าอันนี้จะเป็นเส้นโค้งๆนะครับแล้วก็ราคาเมื่อกี้ที่เราดูมานะครับราคาตัวนี้ถูกกำหนดมาที่ตลาดใช่ไหมครับอย่างเช่นทั้งเงาะกิโลละ20บาทนะครับก็จะขายได้เท่านี้ขายได้เท่าไหร่ขายได้ที่เมื่อกี้ที่เราจำได้นะครับก็คือในทางทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์นะครับผู้ผลิตจะขายที่กำไรขายที่ระดับราคาที่ได้กำไรสูงสุดก็คือ MC เท่ากับ MR นะครับ MC อยู่นี่นะครับ MR อยู่นี่ตัดกันที่ตรงนี้นะครับขายกันที่จำนวนเท่านี้หน่วยนะครับนะครับสมเท่านี้หน่วยอาจจะเป็น100กิโลสมมุตินะครับที่ราคาโลละ20บาทโลละ20บาทตอนนี้ต้นทุนเท่าไหร่ครับต้นทุนดูที่เส้น SAC นะครับ Average Cost สมมุติว่าต้นทุนตรงนี้เท่ากับประมาณ15บาทนะครับอันที่20บาทนะครับต้นทุน15บาทเพราะฉะนั้นเราก็จะมีผู้ประกอบการก็จะมีกำไร5บาทกำไร5บาทตรงนี้คือกำไรเกินปกติซึ่งเดี๋ยวนักศึกษาจะรู้ว่ากำไรเกินปกติคืออะไรเดี๋ยวถึงหมวดที่เป็นเรื่องกำไรนักศึกษาจะรู้นะครับว่ากำไรเกินปกติคือกำไรส่วนที่เกินจากที่ผู้ประกอบการคาดหวังไว้นะครับกำไรปกติถือเป็นต้นทุนอย่างนึงทางเศรษฐศาสตร์เพราะฉะนั้นในเมื่อมีกำไรเกินปกติก็แปลว่ากำไรมากกว่าที่ผู้ประกอบการคาดหวังไว้ผู้ประกอบการก็จะขายมากขึ้นนะครับเพราะว่าที่เขาคาดหวังไว้เขาอาจจะคาดหวังไว้ได้กำไรแค่10บาทแต่เขาอาจจะกำไรมากกว่านั้นนะครับเขาก็เลยจะขายมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ในเมื่อเป็นมีกำไรเกินปกติก็จะทำให้มีผู้ประกอบการขายมากขึ้นทำให้ผู้ประกอบการที่มาขายมากขึ้นก็ทำให้สินค้าออกสู่ตลาดมากขึ้นราคาก็จะลดลงนะครับจนกระทั่งราคาสุดท้ายก็จะมาเท่ากับต้นทุนระยะยาวนะครับต้นทุนเฉลี่ยระยะยาวตรงนี้นะครับทุนระยะยาวถ้าเท่ากันแล้วถามว่ามีกำไรไหมมีกำไรปกติครับแต่ไม่มีกำไรเกินปกติกำไรปกติก็คือกำไรตามที่ผู้ประกอบการคาดหวังไว้เพราะฉะนั้นในเมื่อเท่ากับที่คาดหวังไว้ก็แสดงว่าเป็นกำไรปกติของธุรกิจนั้นนะครับระยะยาวก็จะอยู่ในลักษณะที่ผู้ประกอบการก็จะได้กำไรปกติผู้ประกอบการธุรกิจอื่นก็จะไม่เข้ามาแข่งขันเพราะมันมีแค่กำไรปกติไม่ได้มีมากกว่านั้นก็ทุกธุรกิจก็จะมีกำไรปกติเป็นของตัวเองนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในระดับของดุลยภาพระยะยาวนะครับตอนนี้เรามาดูอุปทานนะครับอุปทานนะครับในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับอุปทานในระยะสั้นนะครับของหน่วยผลิตก็จะเกิดจากการรวมอุปทานของหน่วยผลิตทุกหน่วยเข้าด้วยกันนะครับความยืดหยุ่นของอุปทานนะครับความยืดหยุ่นของอุปทานในระยะยาวนะครับก็จะมีมากกว่าของระยะสั้นนะครับประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับผู้ประกอบการก็จะใช้ทรัพยากรได้ยังมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ระดับ MC เท่ากับ MR นะครับแต่ถ้าเป็นผู้ประกอบการในตลาดผลผลิตที่เป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับ MC นะครับ MC ก็จะเท่า MC เท่ากับ MR นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่า MR เนี่ยmarginal revenue หรือรายรับส่วนเพิ่มมีค่าเท่ากับราคาสินค้าเพราะราคาสินค้ามันคงที่ตลอดดังนั้น P ก็จะเท่ากับ MR แล้วเท่ากับ MC นะครับเรามาดูตอนที่3กันนะครับตอนที่3ก็จะเป็นเรื่องของลักษณะของ
ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ว่ามีกี่ประเภทมีอะไรบ้างแล้วก็อุปสงค์ของหน่วยธุรกิจตลาดแข่งขันสมบูรณ์เป็นยังไงเรามาดูกันนะครับลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ก็อันนี้ก็จะไม่เหมือนกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับก็คือจะตรงข้ามกันก็คือผู้ขายผู้ซื้อและผู้ขายไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับทำให้มีบางรายเนี่ยมีอำนาจเหนือกว่าตลาดนะครับสินค้าที่ซื้อขายกันในตลาดมีลักษณะแตกต่างกันนะครับผู้ซื้อและผู้ขายแต่ละรายรับรู้สภาพของตลาดไม่เท่าเทียมกันและไม่มีประสิทธิภาพเห็นไหมครับต่างกันทุกข้อเลยนะครับมีอุปสรรคการเข้าตลาดของหน่วยธุรกิจรายใหม่แล้วก็การเคลื่อนย้ายสินค้าและปัจจัยการผลิตไม่สามารถทำได้โดยเสรีนะครับตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับเราก็จะมีตลาดแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆได้3ประเภทนะครับก็คือตลาดผูกขาดตลาดผู้ขายน้อยรายและตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะครับลักษณะคร่าวๆนะครับก็คือตลาดผูกขาดเนี่ยลักษณะชัดเจนเลยคือมีผู้ขายรายเดียวนะครับมีผู้ขายรายเดียวและสินค้าของเขาก็จะแตกต่างจากผู้ขายรายอื่นๆนะครับหาสินค้าอื่นๆทดแทนไม่ได้อย่างเช่นไฟฟ้านะครับการไฟฟ้านักศึกษาจะเห็นว่าการไฟฟ้าขายไฟฟ้าให้เราเนี่ยเราจะไปหาสิ่งอื่นมาแทนไฟฟ้าเนี่ยหาได้ยากมากนะครับเครื่องปั่นไฟหรืออะไรก็ตามมันก็แทนได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินหรือรถไฟฟ้า BTS อะไรก็แล้วแต่นะครับก็เป็นผู้ขายรายเดียวนะครับเขาก็จะได้รับสัมปทานในเส้นทางเดินรถตรงนั้นนะครับสินค้าอื่นแข่งได้ไหมก็เราอาจจะมีช่องทางเดินทางได้หลายทางนะอาจจะนั่งแท็กซี่ก็ได้นั่งรถโดยสารประจำทางรถเมล์หรือรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยถ้าระยะทางยาวๆไกลๆนะครับแล้วเรามีเวลาจำกัดนะครับรถไฟฟ้าก็จะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดถ้าเราจะให้ไปให้ทันเวลาถูกไหมครับเขาก็เลยมีอำนาจผูกขาดอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตลาดผู้ขายออนไลน์ก็คือสินค้าที่มีผู้ขายรายใหญ่ๆในตลาดที่เด่นชัดเนี่ยจำนวนไม่มากนะครับอาจจะ2รายหรือ3รายนะครับอย่างเช่นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือนะครับเราก็จะรู้ว่ามีรายไหนบ้างนะครับเป็นต้นนะครับหรือผู้ผลิตน้ำอัดลมรายใหญ่เราก็รู้อยู่แล้วว่ามีรายไหนบ้างเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในลักษณะของตลาดผู้ขายน้อยรายเป็นต้นนะครับอย่างนี้นะครับส่วนตลาดกึ่งแข่งขันคือผู้ขายก็คือสินค้าในตลาดเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับมีจุดต่างจุดขายที่แตกต่างกันแต่ว่าสามารถใช้แทนกันได้นะครับและผู้ผลิตในตลาดก็มีเยอะมากอย่างเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเช่นพวกสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันอะไรพวกนี้จะมีหลากหลายยี่ห้อแต่ละยี่ห้อก็จะมีจุดขายที่แตกต่างกันอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะครับสำหรับหน่วยผลิตของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับอุปสงค์จะมีเส้นอุปสงค์นะครับก็คือถ้าจะขายสินค้ามากขึ้นก็ต้องลดราคาลงจะขายสินค้าได้มากขึ้นใช่ไหมครับแต่เนื่องจากการลดราคาลงทำให้สินค้าได้มากขึ้นพอลดราคาลงแล้วสินค้าทุกหน่วยก็ต้องขายในราคาที่ลดต่ำลงดังนั้นการลดราคาลงทำให้ขายสินค้าได้มากขึ้นรายรับที่เพิ่มขึ้นก็จะน้อยลงนะครับก็จะมีลักษณะของเส้นรายรับส่วนเพิ่ม MR เนี่ยจะมีลักษณะที่ต่ำกว่าเส้นอุปสงค์ที่แสดงราคานะครับนักศึกษาจะเห็นว่าสมมติเราขายสินค้าจำนวน Q star นะครับตรงนี้ Q ดาวเนี่ยนะครับ Q ดาวตรงนี้ตั้งราคาไว้เท่ากับ P นะครับแต่ว่ารายรับส่วนเพิ่มเนี่ยมันจะน้อยกว่าจะเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ซึ่งถ้าเราขายมากขึ้นเราก็ต้องลดราคาลงทำให้รายรับส่วนเพิ่มที่ได้รับเพิ่มขึ้นนั้นลดน้อยลงนะครับครับตอนนี้เรามาดูเรื่องของการกำหนดราคาในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะครับเริ่มแรกนะครับเรามาดูว่าตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดมีอะไรนะครับสินค้าในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดที่เราคุยกันไปนะครับก็จะเป็นสินค้าที่มีลักษณะที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าใช้ทดแทนกันได้ดีไม่ว่าจะเป็นสบู่ยาสีฟันแป้งสีฟันอะไรพวกนี้นะครับนักศึกษาจะเห็นว่าสบู่หรือยาสีฟันแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะมีจุดขายแตกต่างกันของเขาใช่ไหมครับนะครับอย่างเช่นยาสีฟันบางยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องของการป้องกันโรคเหงือกบางยี่ห้อก็จะเน้นเรื่องของการรักษาคุณภาพรักษาลมหายใจทางปากนะครับในเรื่องของสุขภาพช่องปากหรือฟันขาวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือกำจัดคราบบุหรี่ซึ่งลูกค้าแต่ละคนเนี่ยผู้ใช้แต่ละคนเขาก็จะต้องการจุดขายของสินค้าที่แตกต่างกันใครที่สูบบุหรี่มากๆเขาก็อยากได้ยาสีฟันที่กำจัดลดเรื่องของช่วยในการลดคราบบุหรี่อย่างนี้นะครับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเหงือกเขาก็อยากได้ยาสีฟันที่รักษาโรคเหงือกนะครับหรือคนที่มีกลิ่นปากเขาก็อยากได้ยาสีฟันที่ช่วยลดกลิ่นปากเพราะฉะนั้นจุดขายของแต่ละเจ้าที่แตกต่างกันตรงนี้ก็จะทำให้เขาสามารถตั้งราคาสินค้าที่แตกต่างจากคู่แข่งหรือผู้ขายรายอื่นๆได้นะครับได้บ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะมากถ้าเยอะมากมันก็
เนื่องจากสินค้ามันคือยาสีฟันมันสามารถใช้ยี่ห้ออื่นทดแทนได้อยู่แล้วลูกค้าก็อาจจะหนีไปใช้เจ้าอื่นถ้าเราแพงเกินไปแต่ถ้าเราสูงกว่าในระดับที่ลูกค้ายอมรับได้เพราะว่าเขารู้สึกว่าเรามีจุดดีข้อดีที่เขาต้องการนะครับเขาก็จะมาซื้อกับเราดังนั้นสินค้ากลุ่มนี้นะครับถ้าเราตั้งราคาสูงมากนะครับเราก็เรียนอุปสงค์นะครับตั้งราคาสูงมากยอดขายก็ลดลงถ้าตั้งราคาลดลงก็จะขายได้มากขึ้นนะครับอุปสงค์ก็จะเป็นเส้นนี้นะครับแล้วก็จะมีเส้นmarginal revenue หรือรายรับส่วนเพิ่มนะครับต้นทุนนะครับก็จะมีต้นทุนระยะสั้นนะครับ

ช็อตแลนด์เอเวอร์เรจคอร์สแล้วก็ต้นทุนส่วนเพิ่มระยะสั้นก็คือช็อตแลนด์มาร์จินอลคอร์สนะครับการกำหนดราคาทางทฤษฎีก็คือมาร์จินอลคอร์สเท่ากับมาร์จินอลเรเวนิวหรือต้นทุนส่วนเพิ่มเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มนะครับที่จุดนี้เราก็จะขายอยู่ที่คิวสตาร์นะครับสมมุติเรากำหนดราคาขายยาสีฟันที่เราต้องการขายยาสีฟันทั้งหมดอยู่ที่10,000หลอดนะครับกำหนดไว้เนี่ยได้กำไรสูงสุดคือ10,000หลอด10,000หลอดเราขายที่ราคาสมมุติราคาหลอดละ100นะครับแล้วต้นทุนของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ70บาทเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามีกำไรเกินปกติอยู่30บาทสมมุตินะครับกำไรเกินปกติอยู่30บาทนะครับการมีกำไรเกินปกติอยู่30บาทจึงทำให้คู่แข่งเนี่ยเห็นแล้วว่าธุรกิจนี้มีกำไรมากกว่าปกติเขาก็จะเข้ามาทำยาสีฟันแข่งกับเรานะครับพอมาทำยาสีฟันแข่งกับเรานะครับมีผู้แข่งเข้ามาก็จะทำให้สินค้าออกสู่ตลาดมากขึ้นราคาก็จะลดลงนะเส้นอุปสงค์ก็จะขยับลดลงมานะครับในระยะยาวนะครับเราก็จะได้ว่าเส้นอุปสงค์เนี่ยก็จะมาสัมผัสกับเส้นต้นทุนระยะยาวนะครับนั่นก็คื LMC เท่ากับ MR นะครับกำหนดมาที่เนี่ยระดับที่ผู้ประกอบการมีกำไรสูงสุดนะครับก็จะได้ราคาได้ปริมาณขายอยู่ที่สมมติว่าอยู่ที่ประมาณ 5,000 หลอดนะครับ 5,000 หลอดนะครับก็จะขายได้ที่ราคาหลอดละประมาณ80บาทนะครับแล้วต้นทุนก็อยู่ที่80บาทเพราะฉะนั้นก็คือในระยะยาวนะครับราคาเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยพอดีเลยนะครับก็จะมีกำไรปกติกำไรปกติคือกำไรที่เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการคาดหวังไว้ที่ต้องการคาดหวังไว้ตั้งแต่แรกตรงนี้เป็นต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะทำให้ผู้ประกอบการมีกำไรเพียงแค่ปกติเท่านั้นสำหรับตลาดกึ่งแข่งขันคือโอกาสนะครับในระยะยาวจะมีเฉพาะกำไรปกติเท่านั้นนะครับตอนนี้เรามาดูตลาดผูกขาดตลาดผูกขาดมีผู้ขายรายเดียวนะครับผู้ขายรายเดียวเช่นไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าต่างๆเหล่านี้นะครับมีผู้ขายแค่รายเดียวตอนนี้พอมีผู้ขายรายเดียวนะครับเขาก็กำหนดราคาขายนะครับที่ระดับที่กำไรได้กำไรสูงสุดก็คือราคาขายที่มีต้นทุนส่วนเพิ่มเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มนะครับก็จะกำหนดราคาขายไว้นะครับซึ่งก็เราก็จะเห็นว่าราคาขายที่กำหนดไว้ P star ตรงนี้ก็จะมากกว่า AC star ก็คือเป็นราคาที่สูงกว่าต้นทุนเฉลี่ยก็มีกำไรเกินปกติใช่ไหมครับนะครับอย่างเช่นรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าอาจจะกำหนดราคาขายเส้นทางที่ยาวที่สุดสมมตินะครับว่ากำหนดไว้ที่100บาทแล้วต้นทุนของเขานะครับก็อยู่ที่ประมาณ80บาทเขามีกำไรอยู่ที่20บาทนะครับพอมีกำไร20บาทปุ๊บคนอื่นเห็นแล้วมีกำไรอยากจะมาแข่งได้ไหมมาแข่งไม่ได้ครับเพราะว่าเขาเป็นผู้ขายผู้ขาดเขาได้รับสัมปทานจากรัฐบาลมีกฎหมายคุ้มครองอยู่คนก็มาแข่งไม่ได้นะครับเส้นทางรถไฟฟ้าเส้นนี้เขาได้รับสัมปทานไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในระยะยาวเขาก็ยังมีกำไรเกินปกติอยู่นะครับไม่มีคนอื่นเข้ามาแข่งขันได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตลาดผู้ขาดที่ดุลยภาพระยะสั้นกับดุลยภาพระยะยาวทั้งสองดุลยภาพนี้ยังมีกำไรเกินปกติอยู่แต่ถ้าเป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดในระยะยาวเนี่ยผู้ประกอบการจะมีกำไรแค่กำไรปกติเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นตลาดผูกขาดผู้ประกอบการจะมีกำไรเกินปกติได้นะครับตอนนี้เรามาดูอีกตลาดหนึ่งนะครับก็คือตลาดผู้ขายน้อยรายนะครับสำหรับตลาดผู้ขายน้อยรายนะครับตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยมันเป็นตลาดที่มีผู้ขายเพียงไม่กี่รายในตลาดแล้วผู้ขายในเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคู่แข่งของเขานะครับอย่างเช่นธุรกิจที่เป็นต้นตำรับที่เรารู้จักดีที่สุดก็คือน้ำอัดลมนะครับน้ำอัดลมเราจะรู้เลยว่าในตลาดน้ำอัดลมมีเจ้าใหญ่มีใครบ้างนะครับซึ่งสองเจ้านี้เขาก็รู้ว่าใครเป็นคู่แข่งของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำการตลาดสองเจ้านี้เขาจะไม่แข่งกันเรื่องราคาทำไมถึงไม่แข่งกันเรื่องราคาเพราะถ้าแข่งกันเรื่องราคาเนี่ยมันก็ต้องแข่งกันไม่สิ้นสุดนะครับอย่างเช่นถ้าเจ้าหนึ่งลดราคาเพื่อจะดึงลูกค้ามานะครับพอลูกค้าเจ้าหนึ่งลดราคาต่ำกว่าคู่แข่งลูกค้าทั้งหลายก็จะหาวิ่งไปหาที่เจ้าที่ราคาต่ำกว่านะครับคนที่ราคาสูงกว่าเขาก็ต้องลดราคาให้ต่ำกว่าคู่แข่งลูกค้าก็จะหันกลับมาใช้อีกเจ้าหนึ่งนะครับที่ราคาต่ำกว่าเพราะฉะนั้นถ้าลดราคาก็จะต้องแข่งลดกันไปเรื่อยๆนะครับในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็จะได้รับความเสียหายจากการที่ทำสงครามราคากันแล้วตัวเองก็ไม่มีกำไรแล้วก็อาจจะต้องขาดทุนจากการทำสงครามราคากันตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นปกติผู้ประกอบการในธุรกิจในตลาดนะครับที่มีลักษณะของตลาดผู้ขายน้อยรายเขาก็จะมีการเจรจาตกลงกำหนด

ราคาร่วมกันว่าควรจะกำหนดราคาขายที่ระดับราคาเท่าไหร่เพื่อที่จะให้ทั้งสองฝ่ายมีกำไรที่เหมาะสมนะครับหลังจากเขาก็จะไปแข่งกันเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นนะครับของแจกแถมนะครับหรือว่าในเรื่องของการโฆษณาต่างๆนะครับเราจะเห็นนะครับบางทีอารมณ์ในช่วงฟุตบอลโลกเขาก็จะมีพรีเซนเตอร์ใช่ไหมครับบางทีก็เอาพรีเซนเตอร์ซูเปอร์สตาร์ของอีกทีมหนึ่งมาอีกค่ายหนึ่งอีกยี่ห้อหนึ่งก็จะเอาพรีเซนเตอร์ซูเปอร์สตาร์ของอีกเจ้าหนึ่งมาอย่างนี้นะครับในช่วงฟุตบอลโลกแล้วก็อาจจะมีการชิงโชคนะครับชิงตั๋วไปดูฟุตบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ว่าเขาจะแข่งโปรโมชั่นแข่งการตลาดกันด้านไหนในที่สำคัญคือเขาไม่ลดราคาแข่งกันเพราะเมื่อไหร่ที่เขาลดราคาแข่งกันเขาก็จะเกิดความเสียหายทั้งสองฝ่ายนะครับของคู่แข่งในตลาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นดุลยภาพในระยะสั้นก็คือเป็นดุลยภาพที่เขามีกำหนดราคาร่วมกันนะครับแล้วก็จะไม่ลดราคาแข่งกันแต่จะไปแข่งกันกันในเรื่องอื่นๆนะครับแต่ถ้าเกิดมีปัญหาลดราคาเจ้าใดเจ้าหนึ่งเกิดลดราคาเพื่อที่จะดึงลูกค้ามามันก็จะทำให้เกิดสงครามราคาเพราะฉะนั้นดุลยภาพระยะสั้นเป็นดุลยภาพที่ไม่เสถียรนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเขาก็จะไม่แข่งขันกันนะครับในเรื่องราคาส่วนดุลยภาพในระยะยาวนะครับดุลยภาพในระยะยาวเป็นดุลยภาพที่เนื่องจากมันเป็นการเจรจากันนะครับเป็นการเจรจาของผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดนี้เพราะฉะนั้นดุลยภาพระยะยาวเนี่ยจึงไม่สามารถกำหนดได้ชัดเจนนะครับ เหมือนกับตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดหรือตลาดผูกขาดที่เราดูกราฟไปเมื่อสักครู่นะครับสำหรับตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยดุลยภาพระยะยาวจะไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนแล้วก็ไม่มีเสถียรภาพนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ติดกับการเจรจากันแค่ของผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดเพียงแค่ 2-3 เจ้าที่คุยกันนะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบของตลาดผู้ขายน้อยรายระยะยาวจึงไม่สามารถกำหนดได้ชัดเจนเหมือนกับตลาดผูกขาดและตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตลาดโครงสร้างตลาดนะครับแล้วก็การกำหนดราคาซึ่งเราจะได้เรียนรู้ทั้งเรื่องของตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดของหน่วยที่3นะครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047781

สำหรับแบบฝึกหัดของหน่วยที่1นะครับข้อที่1เดี๋ยวเรามาลองทำไปพร้อมๆกันนะครับข้อที่1จงทำเครื่องหมายกากบาทในช่องที่ระบุถึงองค์ประกอบของนิยามทางเศรษฐศาสตร์นะครับหรือว่านิยามของเศรษฐศาสตร์สำหรับข้อนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตามที่เราได้เรียนไปนะครับว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับ2อย่างหลักๆนะครับก็คือความขาดแคลนนะครับเมื่อเกิดความขาดแคลนแล้วเราก็จะต้องทำการ

เลือกการเลือกเนี่ยเราเลือกเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับในทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นในข้อที่1นี้เราก็จะกากบาทในช่องความขาดแคลนนะครับการเลือกแล้วก็ประโยชน์สูงสุดนะครับอย่างนี้ข้อที่2ข้อใดคือความแตกต่างระหว่างเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาคนะครับตามที่เราได้เรียนไปเศรษฐศาสตร์เนี่ยแบ่งออกเป็น2สาขาหลักๆก็คือเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาคนะครับซึ่งผมก็ได้อธิบายไปว่าจุลละแปลว่าเล็กๆนะครับเพราะนั้นจุลภาคก็คือเศรษฐศาสตร์ที่ศึกษาหน่วยเศรษฐกิจขนาดเล็กในขณะที่เศรษฐศาสตร์มหภาคมหะแปลว่าใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็ศึกษาระบบเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับหรือเศรษฐศาสตร์ที่ศึกษาเศรษฐกิจในขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับตัวเลือกที่ถูกต้องนะครับตัวเลือกผู้ศึกษาขนาดของหน่วยศึกษาผู้ใช้ผลการศึกษาแล้วก็ข้อสุดท้ายถูกทุกข้อเนี่ยข้อที่ถูกต้องก็คือขนาดของหน่วยศึกษานะครับแบบฝึกหัดข้อที่3หน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจประกอบไปด้วยหน้าที่อะไรบ้างนะครับจงทำเครื่องหมายกากบาทในช่องสี่เหลี่ยมที่ระบุถึงหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจที่ถูกต้องตามที่เราได้ศึกษาไปนะครับหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจเนี่ยประกอบด้วย3หน้าที่หลักๆหน้าที่แรกก็คือการจัดสรรทรัพยากรนะครับให้มีประสิทธิภาพในกรณีที่ตลาดไม่สามารถทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพหน้าที่ที่2ก็คือทำให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมหน้าที่ที่3นะครับของรัฐบาลก็คือทำให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและก็ทำให้เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจด้วยเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะครับถ้าเราให้เลือกกากบาทแล้วเนี่ยเราก็จะกากบาททั้ง4ข้อเลยก็คือจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเฉลยก็จะทั้ง4ข้อเลยก็จะเกี่ยวข้องกับหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจทั้งหมดแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายข้อที่4นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่กำหนดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนเส้นของอุปสงค์และอุปทานตามที่เราได้ศึกษาไปการเปลี่ยนแปลงทั้งอุปสงค์และอุปทานเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้2แบบแบบก็คือเปลี่ยนแปลงบนเส้นของอุปสงค์และบนเส้นของอุปทานแบบที่2ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เส้นอุปสงค์หรือเส้นอุปทานเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทั้งเส้นนะครับซึ่งผมก็ได้บรรยายไว้ว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนเส้นเนี่ยมีปัจจัยเดียวเท่านั้นนะครับก็คือปัจจัยทางด้านราคาเมื่อราคาเพิ่มขึ้นอุปสงค์จะลดลงในขณะที่ถ้าราคาเพิ่มขึ้นอุปทานจะเพิ่มขึ้นนะครับในทางตรงกันข้ามถ้าราคาลดลงอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นและอุปทานจะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบว่าข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ A นะครับราคาที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนเส้นของอุปสงค์และอุปทานในขณะที่ข้ออื่นๆนะครับปัจจัยอื่นๆปัจจัยใดๆก็ตามที่ไม่ใช่ปัจจัยทางราคาเนี่ยจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยที่เส้นอุปสงค์หรือเส้นอุปทานเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทางเส้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้ทบทวนนะครับโดยทำแบบฝึกหัดในหน่วยที่1ไปทั้งสิ้น4ข้อถ้าเกิดนักศึกษาต้องการจะทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติมในหนังสือแบบเรียนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยก็จะมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งนะครับนักศึกษาสามารถเข้าไปทำเพื่อทบทวนความรู้ที่ได้ศึกษา

0: ด้วยตนเองได้นะครับสวัสดีครับนักศึกษาเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดของหน่วยที่2กันดูนะครับสำหรับแบบฝึกหัดข้อที่1จงระบุความหมายของตัวย่อต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิดนะครับข้อ A TU คืออรรถประโยชน์รวมที่ได้มาจากการรวมของอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มข้อ B MU คือการเปลี่ยนแปลงของอรรถประโยชน์เมื่อของอรรถประโยชน์รวมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในปริมาณสินค้าที่บริโภคข้อ C IC คือเส้นที่ระบุระดับค่าใช้จ่ายของการบริโภคสินค้า2ชนิดนะครับถ้าเรามาดู TU คืออะไร TU ย่อมาจาก Total Utility ก็คืออรรถประโยชน์รวมนั่นเองนะครับซึ่งก็คือผลรวมของอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มที่เราได้จากการบริโภคสินค้า จำนวนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นข้อ A ก็คือคำตอบที่ถูกต้องข้อ B MU คือการเปลี่ยนแปลงของอรรถประโยชน์รวมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในปริมาณสินค้าที่บริโภคข้อนี้ก็ถูกต้องเพราะว่า MU ก็ย่อมาจาก Marginal Utility หรือว่าอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงของอรรถประโยชน์รวมเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในปริมาณสินค้าที่บริโภคส่วนข้อ C IC เนี่ยคือเส้นที่ระบุถึงความพึงพอใจนะครับจากการบริโภคสินค้า2ชนิดไม่ใช่ระดับค่าใช้จ่ายเพราะถ้าเกิดเป็นระดับค่าใช้จ่ายต้องเป็นเส้นงบประมาณหรือบัดเจ็ตไลน์นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ข้อ A ถูกต้องข้อ B ถูกต้องและข้อ C ผิดนะครับเพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่าง TU กับตัว MU ก็คือตัว TU เนี่ยคืออรรถประโยชน์รวมอย่างเช่นเราบริโภคสินค้า3หน่วยเราก็จะนำอรรถประโยชน์ที่เราได้รับจากการบริโภคสินค้าหน่วยที่1หน่วยที่2และหน่วยที่3มารวมกันในขณะที่ MU เป็นอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มก็คือเป็นอรรถประโยชน์ที่เราได้รับจากการบริโภคสินค้าเพิ่มขึ้น1หน่วยนะครับอย่างเช่นเมื่อเราบริโภคสินค้าหน่วยที่3ก็จะเป็นอรรถประโยชน์ที่เราได้รับจากการบริโภคสินค้าหน่วยที่3เท่านั้นแบบฝึกหัดข้อที่2จากทฤษฎีเส้นอรรถประโยชน์เท่ากันข้อใดระบุถึงจุดดุลยภาพของผู้บริโภคได้ถูกต้องตามที่เราได้เรียนไปนะครับจุดดุลยภาพเนี่ยก็คือจุดที่ความชันของเส้น IC เท่ากับเส้นงบประมาณหรือเป็นจุดที่เส้น2เส้นเนี่ยสัมผัสกันพอดีนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตรงๆเลยก็คือข้อ A ก็คือเป็นจุดที่เส้นIC หรือเส้น indifferent curve นะครับสัมผัสกับเส้นงบประมาณหรือ budget line นั่นเองก็จะตอบข้อ A ในขณะที่ข้อ B นั้นผิดเพราะว่า IC ที่สูงที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นจุดดุลยภาพก็ได้นะครับเพราะว่าเงินเราไม่พอที่จะไปซื้อสินค้าและบริการที่ระดับที่จะได้อรรถประโยชน์ในระดับที่สูงนะครับข้อ C จุดใดๆบนเส้น IC ย่อมมีความพึงพอใจเท่ากันอันนี้ถูกต้องแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับดุลยภาพของผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ A ข้อที่3ความแตกต่างระหว่างการผลิตระยะสั้นและการผลิตระยะยาวคืออะไรนะครับมีคำตอบมากกว่า1ข้อถ้าเราจำได้นะครับตอนที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับการผลิตระยะสั้นและการผลิตระยะยาวการผลิตระยะสั้นและการผลิตระยะยาวเนี่ยเราไม่ได้นับเป็นเวลาว่ากี่วันเรียกว่าระยะสั้นกี่วันเรียกว่าระยะยาวหรือว่ากี่ปีเรียกว่าระยะสั้นกี่ปีเรียกว่าระยะยาวแต่เราพิจารณาที่ปัจลักษณะของปัจจัยการผลิตกล่าวคือถ้าเป็นการผลิตระยะสั้นเนี่ย จะมีปัจจัยการผลิตอย่างน้อย1ปัจจัยที่เป็นปัจจัยคงที่ในขณะที่ปัจจัยการผลิตระยะยาวเนี่ยทุกๆปัจจัยการผลิตจะเป็นปัจจัยแปรผันเพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าข้อ A ระยะสั้นมีเพียงต้นทุนคงที่เป็นคำตอบที่ผิดข้อ B การผลิตระยะยาวมีทั้งต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันก็เป็นคำตอบที่ผิดข้อ C การผลิตระยะสั้นมีทั้งต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันจึงเป็นคำตอบที่ถูกและข้อสุดท้ายข้อ D การผลิตระยะยาวมีเพียงต้นทุนแปรผันเท่านั้นก็เป็นคำตอบที่ถูกเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกก็มี2ข้อคือข้อ C และข้อ D สำหรับแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายของหน่วยที่2ข้อที่4ข้อใดแสดงความสอดคล้องกันระหว่างการบริโภคการผลิตและต้นทุนการผลิตไม่ถูกต้องนะครับข้อ A IC มีความคล้ายกับ Isocon นะครับอันนี้ถูกต้องข้อ B Budget Line มีความคล้ายกับ Isocost อันนี้ก็ถูกต้องข้อ C เมื่อ Marginal Product หรือว่าผลผลิตส่วนเพิ่มลดลงmarginal cost จะเพิ่มสูงขึ้นอันนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นถ้าแรงงานที่เราเพิ่มขึ้นไปสามารถผลิตสินค้าได้จำนวนน้อยลงแสดงว่าเราต้องจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นเพื่อจะผลิตสินค้าได้ปริมาณเท่าเดิมถูกไหมครับปริมาณที่เพิ่มขึ้นในปริมาณเท่าเดิมเพราะฉะนั้นข้อ C ก็จะถูกต้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้ง A ทั้ง B ทั้ง C ถูกต้องทั้งหมดเราก็เลยตอบข้อ DDoc ว่าทุกๆข้อเนี่ยนะครับเป็นข้อที่ให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับแบบฝึกหัดทั้ง4ข้อในหน่วยที่2อย่างไรก็ดีนะครับในเอกสารประกอบของหน่วยที่2เนี่ยยังมีแบบฝึกหัดเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งนักศึกษาสามารถเข้าไปทบทวนด้วยตัวเองเมื่อมีเวลาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบที่กำลังจะมาถึงและขอให้นักศึกษาทุกคนโชคดีในการสอบครับสวัสดีครับ
1: ครับสำหรับตัวอย่างการวัดผลนะครับการประเมินผลในหน่วยที่3นะครับผมขอย้ำกับนักศึกษาว่าชุดวิชาของมสทเนี่ยการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็คือเราต้องเตรียมตัวแล้วก็ดูเรื่องของวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยก่อนว่าแต่ละหน่วยต้องการให้เรามีความรู้ในเรื่องไหนหลังจากเราดูเรื่องของหน่วยเสร็จเราต้องไปดูแต่ละตอนนะครับแต่ละตอนเขาก็จะมีการกำหนดว่าวัตถุประสงค์ในการศึกษาของแต่ละตอนมีอะไรบ้างนะครับสำหรับหน่วยที่3นะครับเรื่องของตลาดนะครับแล้วก็การกำหนดราคาสินค้านะครับการประเมินผลในหน่วยที่3นะครับนักศึกษาจะต้องดูเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับเพราะเขาจะทดสอบโดยวัดผลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษาในแต่ละตอนนะครับเราต้องอ่านให้เข้าใจนะครับวัตถุประสงค์ในแต่ละตอนให้ชัดเจนว่าวัตถุประสงค์นั้นคืออะไรในแต่ละตอนเขาต้องการอะไรนะครับต้องการให้เรามีความรู้ในเรื่องไหนเราต้องชัดเจนว่าวัตถุประสงค์เขาต้องการอะไรแล้วถ้าเราทำได้เราทดสอบแล้วเรามีความรู้ตรงตามวัตถุประสงค์นั้นนั่นก็แปลว่าโอกาสที่เราสอบผ่านจะมีมากนะครับมากถึงเกือบแน่นอนนะครับถ้าเราชัดเจนว่าเราตอบวัตถุประสงค์ข้อนั้นได้แน่นอนแล้วนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับผมขอเน้นว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่จะทำให้นักศึกษาเข้าใจว่าแนวทางการวัดผลคือยังไงไม่ใช่ยึดตรงนี้เป็นแนวข้อสอบนะครับเราจะดูว่าวัดการวัดผลทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในเรื่องของการศึกษาทางไกลเนี่ยเขาดูอะไรนะครับดูวัตถุประสงค์การศึกษาครับนะครับเมื่อศึกษาตอนที่ 3.1 จบแล้วอันนี้นะครับในเอกสารการสอนนักศึกษาก็จะมีตรงตามนี้เลยนะครับก็คือนักศึกษาจะสามารถข้อที่1อธิบายความหมายของตลาดได้นะครับนักศึกษาเรียนจบแล้วนักศึกษาตอนที่1เนี่ย 3.1 นักศึกษาต้องอธิบายความหมายของตลาดได้นะครับข้อ2ระบุประเภทของตลาดตามเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งนะครับแบ่งแบบต่างๆได้นะครับ แบ่งประเภทตามแบบต่างๆได้นะครับนักศึกษาก็ต้องสามารถระบุได้นะครับข้อที่3อธิบายการกำหนดราคาสินค้าของหน่วยธุรกิจได้และอันที่4สามารถกำหนดอธิบายการกำหนดราคาสินค้าโดยรัฐบาลได้ต้องนักศึกษาต้องมีความรู้ตามวัตถุประสงค์4ข้อนี้แล้วนักศึกษาจะสามารถสอบผ่านการประเมินผลของมหาวิทยาลัย

ินค้าข้อขอราคาซื้อขายสินค้าข้อคอปริมาณซื้อขายสินค้าข้องอกลไกการซื้อขายสินค้าและจอจานคือจำนวนคนซื้อขายสินค้านะครับถ้าดูจากคำนิยามที่เราดูกันในบทเรียนที่ผ่านมานะครับการซื้อขายตลาดหมายถึงอะไรนะครับตลาดหมายถึงการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะครับที่จะสามารถทำให้เกิดการซื้อขายขึ้นจนกระทั่งเกิดการส่งมอบสินค้าและชำระราคาสินค้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสถานที่ใช่ไหมอย่างที่ผมได้กล่าวถึงนะครับว่าไม่ใช่สถานที่นะครับนักศึกษาที่เรียนไปแล้วได้ดูไปแล้วว่าในตอนที่เราสรุปเนื้อหากันนะครับตลาดไม่ใช่สถานที่เพราะซื้อขายออนไลน์ก็ไม่มีสถานที่อยู่แล้วนะครับราคาซื้อขายใช่ไหมเฉพาะราคาซื้อขายก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าความหมายของตลาดคือการซื้อขายที่เกิดขึ้นจนกระทั่งมีการส่งมอบและชำระสินค้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นราคาซื้อขายราคาเป็นแค่องค์ประกอบเดียวเท่านั้นปริมาณซื้อขายใช่ไหมปริมาณก็เป็นองค์ประกอบเดียวคือตกลงเป็นข้ออยู่ในข้อตกลงกันว่าจะซื้อขายที่ราคาเท่าไหร่และปริมาณเท่าไหร่ใช่ไหมครับจำนวนซื้อขายใช่ไหมจำนวนคนที่ซื้อขายกันใช่ไหมก็ไม่ใช่อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ข้อที่ถูกต้องนะครับก็คือเรื่องของกลไกการซื้อขายสินค้านะครับอันนี้คือข้อ1 นะครับเรามาดูข้อ2นะครับอธิบายตามวัตถุประสงค์ข้อที่2นะครับที่ระบุประเภทของตลาดได้นะครับประเภทของตลาดนะครับมีตลาดแข่งขันสมบูรณ์กับตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับใช่ไหมครับข้อใดไม่ใช่ลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับข้อ1มีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากข้อขอนะครับสินค้ามีลักษณะแตกต่างกันนะครับแต่ใช้ทดแทนกันได้ดีข้อคอผู้ซื้อและผู้ขายทุกรายรับรู้สภาพของตลาดเป็นอย่างดีนะครับอย่างสมบูรณ์นะครับและข้องอผู้ขายสามารถเข้าและออกจากตลาดได้โดยเสรีและข้อจอจานผู้ขายสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าและปัจจัยการผลิตได้โดยเสรีนะครับนะครับจากเนื้อหานะครับนักศึกษาจะทราบว่าคุณลักษณะสำคัญของตลาดแข่งขันสมบูรณ์มี5ข้อนะครับซึ่งมันอยู่ในข้อ2เนี่ยอยู่4ข้อข้อไหนที่ไม่ใช่นะครับข้อที่ไม่ใช่ก็คือข้อขอไข่นะครับสินค้ามีลักษณะแตกต่างกันและใช้ทดแทนกันได้ดีนะครับสินค้าที่อยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์จะต้องมีลักษณะเหมือนกันทุกประการนะครับและใช้ทดแทนกันได้โดยสมบูรณ์อย่างที่ผมเคย เล่าให้นักศึกษาฟังว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์มันเป็นตลาดที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้นะครับข้อขอเป็นข้อหนึ่งนะครับเพราะแม้แต่เราไปซื้อไข่ไก่แต่ละฟองก็ไม่เหมือนกันเราก็ต้องเลือกอยู่ดีใช่ไหมครับไปซื้อส้มซื้อกล้วยซื้อผลไม้ซื้อข้าวสารซื้อปลากระป๋องซื้ออะไรก็แล้วแต่มันไม่มีทางเหมือนกัน 100% นะครับนักศึกษาต้องเลือกหมดว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีเราก็จะเลือกอันที่ดีที่สุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการเนี่ยของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับเป็นสิ่งที่เป็นลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเป็นสินค้าลักษณะแตกต่างกันเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ตลาดแข่งขันสมบูรณ์เพราะฉะนั้นคำตอบข้อไข่นะครับเป็นข้อที่ถูกต้องนะครับเรามาดูข้อ3นะครับการกำหนดราคาในทางทฤษฎีจะกำหนดราคาที่ระดับใดนะครับในทางทฤษฎีที่นักศึกษาเรียนนะครับในเรื่องของเนื้อหานะครับนักศึกษาจะเห็นว่าการกำหนดราคาของหน่วยธุรกิจมี2ลักษณะคือในทางทฤษฎีหรือในทางปฏิบัตินะครับถ้าทางทฤษฎีก็คือเขาจะกำหนดราคาที่เศรษฐศาสตร์กำหนดไว้ว่าได้กำไรสูงสุดก็คือระดับที่รายรับส่วนเพิ่มเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มก็คือข้อขวาครับอันนี้เรามาดูข้อ4นะครับการกำหนดราคาของรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยก็จะมี2ลักษณะคือเน้นต้นทุนกับไม่เน้นต้นทุนใช่ไหมครับการกำหนดราคาของรัฐบาลที่เน้นต้นทุนการผลิตข้อใดที่ช่วยในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็จะมีตัวเลือกอยู่5ข้อนะครับราคาเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยราคาเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มหรือรายรับส่วนเพิ่มเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มหรือรายรับส่วนเพิ่มเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยหรือรายรับเฉลี่ยเท่ากับต้นทุนเฉลี่ยนะครับซึ่งดูแล้วเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะครับหรือที่นักศึกษาดูในเอกสารการสอนก็จะระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าการจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยก็คือ MR เท่ากับ MC นะครับแต่นั่นคือทางธุรกิจแต่ถ้าในทางเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของการกำหนดราคาโดยรัฐบาลนะครับเพื่อให้มีการจัดสรรให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเขาก็จะกำหนดราคาที่เท่ากับ P เท่ากับ MC ข้อขอไข่นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการวัดผลตามวัตถุประสงค์นะครับต่างๆทั้ง4ข้อในตอนที่ 3.1 นะครับอย่างที่นักศึกษาเห็นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะครับสิ่งสำคัญนะครับในเรื่องของบทสรุปที่เราจะคุยกันตรงนี้นะครับ

เรื่องของการเตรียมตัวสอบการประเมินผลทำยังไงครับที่จะทำให้เราสอบผ่านได้นะครับข้อแรกนะครับเราต้องทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของแต่ละตอนนะครับทำเข้าใจของวัตถุประสงค์ของแต่ละตอนอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับนักศึกษาต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนนะครับเมื่ออ่านทำความเข้าใจวัตถุประสงค์แต่ละตอนชัดเจนแล้วเราศึกษาเนื้อหาแล้วเราเข้าใจตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ไหมถ้าตรงตามอันนั้นคือโอกาสที่เราสอบผ่านมีสูงนะครับแต่ถ้าเรายังเข้าใจไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ต้องกลับไปทบทวนนะครับข้อต่อมานะครับก็คือนักศึกษาศึกษาเนื้อหาแต่ละตอนครบถ้วนแล้วนะครับเราก็กลับมาทบทวนวัตถุประสงค์เราดูว่าความรู้ความเข้าใจของเราเนี่ยตรงตามวัตถุประสงค์ครบหมดแล้วเราก็ศึกษาตอนต่อไปจนครบทั้งหน่วยนะครับเมื่อครบทั้งหน่วยแล้วเราก็ดูภาพรวมว่าโอ้เราเข้าใจวัตถุประสงค์ของตอนแล้วเข้าใจวัตถุประสงค์ตามหน่วยนั้นก็แปลว่าหน่วยนั้นเราเข้าใจครบถ้วนแล้วมีโอกาสสอบผ่านนะครับแล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านเตรียมตัวสอบอย่างดีแล้วก็สอบผ่านชุดวิชานี้ได้คะแนนดีๆกันทุก

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของ

0: าขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
2: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่5ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศใช้คุ้มครองบุคคลที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ไม่สามารถทำการสู้รบได้อีกต่อได้แก่ 1. พลเรือน 2. เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทางศาสนาในกองทัพ 3. ทหารที่บาดเจ็บป่วยไข้และประสบเรืออับปาง 4. เฉลยสงครามโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศถือว่าสตรีและเด็กเป็นกลุ่มบุคคลที่ควรได้รับการปกป้องเป็นกรณีพิเศษ
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: ขอต้อนรับเข้าสู่การสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา52405การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชนพบกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรวุฒิธรรมกุล
1: ค่ะแล้วดิฉันนะคะอาจารย์สัตวแพทย์หญิงมยุรินทร์เหล่าจิตสวัสดิ์ค่ะหรือว่าเรียกว่าอาจารย์เหมียวก็ได้นะคะ
0: ครับสำหรับการสอนเสริมในครั้งนี้นะครับผมและอาจารย์มยุรินทร์ขอเปิดรายการในช่วงแรกด้วยเนื้อหาที่สำคัญต่อนักศึกษานะครับก็จะเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับชุดวิชานี้นะครับก็จะมีเนื้อหาประกอบด้วย3ส่วนวันนี้ท่านอาจารย์มยุรินทร์หรืออาจารย์เหมียวเนี่ยก็จะให้รายละเอียดในส่วนของเรื่องของการคำอธิบายชุดวิชานะครับวัตถุประสงค์ของชุดวิชาแล้วก็แนวทางการเรียนการสอนหลังจากการเรียนการสอนของชุดวิชานี้นะครับครับก็เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวรบกวนท่านอาจารย์มยุรินทร์ฮะได้ให้รายละเอียดในส่วนแรกครับเรื่องของคำอธิบายชุดวิชาครับ
1: ค่ะคำอธิบายและวิชานี้ชุดวิชานี้นะคะเนื่องจากเป็นชุดวิชาที่บูรณาการทุกอย่างเลยนะคะเลยจะมีคำอธิบายที่ค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะแต่หลักๆแล้วนะคะก็จะเป็น4ด้านของสาธารณสุขค่ะซึ่งประกอบไปด้วยการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการบำบัดโรคแล้วก็การฟื้นฟูสภาพนะคะแต่ว่าเราจะทำงานเราจะร่วมกันโดยการเป็นชุดวิชาฝึกงานนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการบูรณาการนะคะไม่ว่าจะเป็นร่วมกับบูรณาการกับชุมชนนะคะครอบผู้ป่วยครอบครัวหรือว่าแหล่งฝึกงานของเรานะคะรวมทั้งนะคะเราจะต้องใช้หลักความรู้ทั้งหมดที่เราเรียนของสาขาวิชานี้นะคะของหลักสูตรของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านระบาดวิทยาสถิติและการวิจัยนะคะรวมถึงด้านสังคมวิทยาการวางแผนงานสาธารณสุขการดำเนินงานพัฒนาสุขภาวะของชุมชนนะคะครอบคลุมไปถึงการป้องกันและควบคุมปัญหาสุขภาพนะคะแล้วก็อาชีวอนามัยแวดล้อมนะคะและที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาโครงการหรือการจัดทำนวัตกรรมการดูแลสุขภาพนะคะโดยทั้งหมดเนี่ยนะคะจะต้องสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและก็สถานประกอบสถานะวัตการของชุมชนค่ะ
0: ครับเราก็จะเห็นประเด็นที่เราจะได้เรียนรู้ในชุดวิชานี้นะครับทีนี้วัตถุประสงค์นะครับของชุดวิชานี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้นะคะหลักๆเนี่ยค่ะก็จะสอดคล้องกับคำอธิบายและวิชานะคะโดยเราจะแบ่งเป็น4หัวข้อวัตถุประสงค์สำคัญใหญ่ๆนะคะอันดับแรกนะคะได้แก่นะคะวัตถุประสงค์แรกนะคะที่นักศึกษานะคะจะต้องได้จากชุดวิชานี้คือนักศึกษาจะต้องส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคบำบัดโรคเบื้องต้นนะคะฟื้นฟูสภาพนะคะตรวจประเมินและส่งต่อนะคะแล้วก็บูรณาการทั้งหมดในการทำงานได้อย่างเหมาะสมนะคะต่อมานะคะข้อ2นะคะคือการประเมินสภาวะสุขภาพของชุมชนค่ะซึ่งนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะที่นักศึกษาจะต้องเข้าไปฝึกนะคะแล้วก็จะต้องนำนะคะหลักการของทั้งอย่างนะคะที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะคะมาประยุกต์ใช้ในการประเมินสภาวะสุขภาพชุมชนค่ะข้อ3นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะของการฝึกงานของชุดวิชานี้นะคะคือการทำงานเป็นทีมค่ะแล้วก็ต้องเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะเพื่อจะวางแผนงานสาธารณสุขค่ะแล้วก็ดำเนินการพัฒนาสุขภาวะของชุมชนครอบครัวนะคะรวมถึงการป้องกันควบคุมปัญหาสุขภาพส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมมาควบคู่กันด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะอาจารย์วูดดี้ของเราสำคัญมากคือนักศึกษาจะต้องเขียนโครงการได้ค่ะเขาจะต้องเขียนแล้วพัฒนาโครงการมาให้เรานะคะรวมถึงจัดทำนวัตกรรมนะคะมาให้เรานะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องมีทักษะในส่วนนี้ค่ะ
0: ครับก็นี่คือวัตถุประสงค์นะครับของชุดวิชาน
1: ี้นะข้อค่ะ
0: ครับแล้วแนวทางในการจัดการเรียนการสอนนะครับของชุดวิชานี้เป็นอย่างไรบ้างครับอาจารย
1: ์ค่ะแนวทางในการจัดการเรียนการสอนนะคะอาจารย์ธีรวุฒิคะเราเนี่ยค่ะจะมีแบ่งเป็นหลักๆ4ด้านนะคะอันดับแรกคือการฝึกงานเบื้องต้นค่ะซึ่งการฝึกงานเบื้องต้นนะคะนักศึกษาเนี่ยสามารถฝึกได้ด้วยตนเองนะคะที่พักที่ทำงานของนักศึกษานะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องชุดวิชาที่ผ่านมานะคะแล้วก็การดูของสื่อชุดนี้นะคะค่ะต่อมานะคะก็คือการฝึกเสริมทักษะค่ะฝึกเสริมทักษะของเรานะคะจะมี2ครั้งค่ะฝึกเสริมทักษะเนี่ยเราจะมาฝึกกันที่มสท.นะคะหรือจะไปฝึกที่สวน.ก็ได้นะคะแต่สวน.เนี่ยจะมีเฉพาะครั้งที่2นะคะฝึกเสริมทักษะเนี่ยนะคะครั้งแรกเนี่ยเราจะมาฝึกกันที่มสท.ค่ะโดยเราจะมีอาจารย์ฝึกเสริมทักษะนะคะเป็นผู้ให้ความรู้นักศึกษานะคะแล้วพอนักศึกษาฝึกเสริมทักษะเสร็จนะคะครั้งที่1นักศึกษาก็ต้องไปฝึกตามมอบหมายค่ะโดยฝึกตามมอบหมายนะคะนักศึกษาจะต้องไปฝึกตามศูนย์ฝึกเฉพาะกิจนะคะหรือว่าพสต.ต่างๆนะคะที่ได้ขึ้นทะเบียนกับทางมสท.แล้วนะคะแล้วเราก็จะมีการจัดให้มีอาจารย์ฝึกตามมอบหมายก็ ือผอ.รพสต.หรือว่านักวิชาการสาธารณสุขหรือว่าพยาบาลนะคะที่อยู่ในรพสต.นั้นๆนะคะเป็นผู้ดูแลนักศึกษาค่ะในการฝึกตามมอบหมายนะคะและสุดท้ายนะคะเมื่อนักศึกษาฝึกตามมอบหมายเสร็จเนี่ยนักศึกษาต้องกลับมาฝึกเสริมทักษะครั้งที่2นะคะซึ่งเป็นการสรุปงานทั้งหมดนะคะว่านักศึกษาได้อะไรมาบ้างและทำอะไรไปบ้างนะคะที่มสท.หรือสวน.นะคะอีกครั้งนึงค่ะโดยจะมีอาจารย์ฝึกเสริมทักษะนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจารย์ท่านเดิมนะคะกับการฝึกเสริมทักษะครั้งที่1เนี่ยมาคอยดูแล้วก็ให้คำแนะนำนักศึกษาเพิ่มเติมค่ะ
0: ครับก็ได้เห็นภาพนะครับในภาพรวมทั้งหมดของชุดวิชานี้ที่นักศึกษาจะต้องไปเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวนะฮะแต่จริงๆแล้วเรามีรายละเอียดอีกมากมายนะครับที่อาจจะต้องได้
1: ในหัวข
0: ้อถัดไปนะครับทีนี้เราก็จะมีครับในส่วนของบางอย่างนะครับที่อาจจะให้อาจารย์ได้ขยายความเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็รูปแบบการเรียนการสอนเราช่วง

0: ที่ทั้งสถานการณ์ที่เป็นปกติแล้วก็สถานการณ์ที่เป็นโควิดหรือว่าการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาไวรัส2019เนี่ยอันนี้เราจะมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหรือว่าการฝึกปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไปแตกต่างกันหรือเปล่านะครับ
1: แน่นอนค่ะอาจารย์ธีรวุฒิคือก่อนหน้านี้นะคะเราจะเป็นการฝึกที่จะต้องมาเผชิญหน้านะคะเราเรียกว่าเป็นการฝึกเผชิญหน้าคือนักศึกษาทุกคนนะคะจะต้องมาที่มสท.หรือไปที่สวน.นะคะแต่ตอนนี้ค่ะเราก็จะมีการปรับรูปแบบนะคะโดยเฉพาะการฝึกเบื้องต้นเนี่ยนักศึกษาฝึกได้โดยตนเองแน่นอนที่บ้านนะคะส่วนการฝึกเสริมทักษะที่1เนี่ยค่ะเราก็จะได้มีการปรับรูปแบบนะคะทั้งทักษะทั้งที่1และทักษะที่2นะคะเป็นรูปแบบการออนไลน์ค่ะทำทาง Microsoft Teams นะคะแต่ว่าเนื่องจากการฝึกเสริมทักษะที่1อะค่ะจะมีการฝึกเกี่ยวกับเรื่องการปฐมพยาบาลและการบำบัดโรคเบื้องต้นด้วยค่ะอาจารย์ธีรวุฒิเพราะฉะนั้นเลยมีข้อจำกัดนะคะว่าจะค่อนข้างลำบากนิดนึงในการฝึกแบบออนไลน์นะคะเราเลยจะพยายามเรียกนักศึกษามาฝึกเผชิญหน้าในส่วนของหัวข้อนะคะเกี่ยวกับเรื่องการบำบัดโรคเบื้องต้นนะคะแต่ในอนาคตเนี่ยค่ะทางคณะทำงานเกี่ยวกับเรื่องชุดนี้ค่ะอาจจะมีการปรับปรุงต่อไปนะคะแต่ณตอนนี้ค่ะเราก็ได้ปรับให้เป็นลูกครึ่งก็คือมีทั้งฝึกเผชิญหน้าครึ่งนึงแล้วก็ฝึกเป็นรูปแบบออนไลน์นะคะโดยทั้งหมดเนี้ยค่ะเราก็จะพยายามทำเป็นรูปแบบออนไลน์ให้มากที่สุดนะคะค่ะแล้วก็พยายามดูว่าจะทำยังไงให้นักศึกษาได้ทักษะตามที่เราต้องการแล้วก็วางแผนไว้ค่ะ
0: ครับก็จริงๆก็อาจจะมีผลกระทบอยู่บ้างนะครับถ้ากรณีที่เราจะต้องมาเจอกับสถานการณ์ที่เป็นการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 แต่ว่าเราก็จะมีแผนสำรองไว้ให้นักศึกษาในการได้ฝึกปฏิบัตินะฮะเราก็จะให้คุณภาพยังคงมีอยู่นะครับแล้วก็รวมถึงนักศึกษาก็ได้เรียนรู้นะครับในการฝึกปฏิบัติเนี่ยอย่างเต็มที่กับอาจารย์ที่เราได
1: ้
0: เตรียมไว้ให้คืออาจารย์ฝึกตามมอบหมายในแต่ละศูนย์ฝึกต่างๆนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบการฝึกของสาธารณสุขชุมชนเนี่ยเป็นรูปแบบที่ต้องใช้ทั้งเรื่องของความทำไมฮะความเตรียมความพร้อมในเรื่องของทฤษฎีนะฮะทฤษฎีแล้วก็รวมถึงการทำความเข้าใจในแต่ละทักษะอย่างแท้จริงเวลาเราลงไปจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีท่านวิทยากร อีกหลายท่านนะช่วยให้คำแนะนำว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรทั้งเรื่องการประสานงานนะครับทั้งเรื่องของการที่เราจะต้องเตรียมความพร้อมนะฮะในส่วนของเนื้อหานะฮะบางเรื่องบางตอนครับในส่วนของอาจารย์ที่เป็นประธานชุดวิชานี้นะฮะอาจารย์มีความคาดหวังอะไรกับนักศึกษาบ้างครับในรุ่นที่จะกำลังจะไปฝึกต่อไปนะฮะครับ
1: จริงๆแล้วค่ะทางเราอะค่ะก็ถ้าคาดหวังขั้นสูงสุดเลยนะคะคืออุดมคติเลยคือเราก็น่าคาดหวังว่านักศึกษาค่ะจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่อาจารย์วางไว้ทั้ง4ด้านนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำความรู้ทั้งหมดเนี่ยค่ะไปใช้ในการทำงานในอนาคตได้นะคะแต่ว่าอาจารย์ก็รู้นะคะนั่นคือเป็นขั้นสูงสุดนะคะคือตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะสถานการณ์โควิดหรือว่าเรื่องการลางานนะคะหรือว่าเรื่องข้อจำกัดหลายๆเรื่องของนักศึกษานะคะอาจารย์ก็คาดหวังว่าอย่างน้อยๆค่ะนักศึกษาก็คือสามารถบูรณาการความรู้ของชุดวิชาทั้งหมดแล้วก็นำไปใช้ในการฝึกงานได้แล้วก็อย่างน้อยๆนักศึกษาควรจะเห็นภาพอะค่ะว่าถ้าเราจบไปแล้วเนี่ยค่ะเรางานของเราหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องทำรูปแบบมาเป็นประมาณนี้ค่ะให้นักศึกษาได้เห็นภาพได้เข้าใจแล้วก็เวลาไปฝึกไปทำงานจริงๆเวลาจบไปแล้วไปทำงานจริงๆอะค่ะก็สามารถทำงานหรือว่านำความรู้ที่ได้ฝึกมาค่ะมาประยุกต์ใช้ได้อะค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่อาจารย์คิดว่านักศึกษาน่าจะนำไปใช้ได้จริงๆในอนาคตอะค่ะ
0: อันนี้ก็เนี่ยฮะคือสิ่งที่ทางท่านประธานชุดท่านคาดหวังนะแล้วท่านประธานชุดก็เคยได้มีโอกาสได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในหลักสูตรนี้ด้วยใช่ไหม
1: ท่
0: านท่านเคยที่จะไปฝึกงานในลักษณะอย่างนี้นะฮ
1: ะ
0: มีอะไรจะฝากในฐานะที่อาจารย์ด้วยแล้วก็เป็นรุ่นพี่ด้วยนะ
1: ครับผมจริงๆแล้วนะคะเห็นอย่างนี้นะคะจบมสท.มาแล้ว2ใบนะคะหนึ่งในนั้นก็คือหลักสูตรนี้เลยนะคะสาธารณสุขชุมชนนะคะเลยเข้าใจนะคะความรู้สึกของนักศึกษาทุกคนในการเรียนชุดนี้นะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการฝึกงานนะคะข้อจำกัดหลักๆของพวกเราคือเรื่องเวลานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝึกจริงๆเนี่ยอยากจะฝากไว้จริงๆอะค่ะคือการบริหารจัดการเวลาของตนเองนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะคะซึ่งก็จะเป็นหัวข้อสำคัญหัวข้อหนึ่งที่เราจะพูดกันถัดไปนะคะกับอาจารย์สุนัชชานะคะหรือจะสมโภชอีกทีนึงว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงนะคะแล้วก็จะต้องบริหารเวลาจัดการบริหารเวลายังไงนะคะให้สามารถฝึกได้ครบตามที่โครงสร้างวิชาวางแผนไว้นะคะโดยเฉพาะอีกเรื่องนึงนะคะคือการประสานงานกับศูนย์ฝึกนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าการสื่อสารเนี่ยค่ะทำให้เกิด

0: การทํางานเนี่ยนะคะทําให้เกิดปัญหาและทําให้เกิดการทํางานที่บรรลุได้เนี่ยนะคะส่งผลมากเลยนะคะในประเด็นของการสื่อสารนะคะเราก็เลยอยากจะฝากนักศึกษานะคะว่ามีอะไรเนี่ยอยากให้แจ้งกับทางศูนย์ฝึกนะคะหรือว่าถ้านึกอะไรไม่ออกว่าจะต้องแจ้งยังไงนะคะแจ้งทางประธานชุดได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงอะค่ะประธานชุดจะจัดการแล้วก็จะประสานงานกับทางศูนย์ฝึกให้นะคะการวางแผนบริหารเวลาจัดบริหารเวลานะคะแล้วก็การสื่อสารนะคะอันนี้ฝากไว้เลยนะคะสำคัญมากค่ะในการฝึกแล้วก็เรียนรู้ชุดนี้นะคะ
1: ครับพูดเรื่องนิดเดียวนะอาจารย์พอดีการวางแผนเนี่ยอันนี้ผมว่ามันสำคัญมากซึ่งนักศึกษาจะต้องวางแผนของตัวเองและวางแผนร่วมกับทางอาจารย
0: ์ที่ฝึกด้วยค่ะ
1: ใช่ครับอันนี้เราก็จะเป็นเขาเรียกคีย์ซักเซสนะของการฝึกให้บรรลุตามเป้าหมายนะครับที่ทางชุดวิชาเองนะครับทางอาจารย์แล้วก็ทางนักศึกษาก็ร่วมกันตั้งเป้าหมายร่วมกันนะครับ
0: ขอเสริมเพิ่มอีกประเด็นนึงนะคะ
1: ค
0: นอกจากการวางแผนงานของตนเองวางแผนกับศูนย์ฝึกวางแผนกับอาจารย์เนี่ยสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงคือการวางแผนกับเพื่อนร่วมทีมนะคะเพราะว่าการทำงานเป็นทีมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ของชีววิชานี้นะคะมันจะมีกิจกรรมบางกิจกรรมนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องทำร่วมกับเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนแต่ละคนก็จะมีตารางเวลาที่ค่อนข้างชัดเจนของเขานะคะแล้วก็มันจะเป็นความยากลำบากในเรื่องการหาเวลาร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะการประสานงานกับผู้ร่วมงานด้วยเนี่ยค่ะหรือว่าเพื่อนที่เรียนชุดเดียวกันในการทำกิจกรรมกลุ่มก็เป็นสิ่งสำคัญอีกข้อนึงนะคะ
1: ครับก็น่าจะได้เนื้อหาในเบื้องต้นอย่างครบถ้วนนะครับจากท่านประธานชุดของเรานะครับอยากให้อาจารย์ได้อวยพรนักศึกษานะครับอีกสักครั้งนึงนะครับก่อนที่จะได้ไปสู่ในช่วงเซสชันต่อไปหรืออธิวิทยากรท่านต่อไปนะครับ
0: ค่ะก่อนที่เราจะจบกันตรงนี้นะคะอยากจะเพิ่มอีกประเด็นนึงอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบการให้คะแนนหรือว่ารูปแบบเกี่ยวกับเรื่องคำอธิบายของการฝึกงานทั้ง4ด้านนะคะโดยหลักๆแล้วนะคะอยากจะให้นักศึกษาเข้าใจรูปแบบการเรียนการสอนของชุดนี้นะคะเพราะค่อนข้างมีความซับซ้อนนิดนึงนะคะเลยอยากจะขออธิบายเพิ่มนะคะ
1: ค
0: ่ะโดยเบื้องต้นนะคะที่เมื่อกี้ได้บอกไปแล้วนะคะนักศึกษาจำได้ไหมว่ามีการฝึกเบื้องต้นมีการฝึกเสริมทักษะ2ครั้งนะคะครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2นะคะแล้วก็มีฝึกตามมอบหมายนะคะทีนี้ค่ะอาจารย์อยากจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดดีเทลเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการฝึกแต่ละอย่างนะคะโดยอันดับแรกนะคะการฝึกเบื้องต้นเนี่ยหลักๆแล้วนะคะจะใช้เวลาประมาณ32ชั่วโมงนะคะให้นักศึกษาทบทวนวิชาความรู้ด้วยตนเองนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไปในแต่ละเทอมนะคะสามารถประสานงานกับอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ประธานชุดได้เลยนะคะว่าแต่ละเทอมเนี่ยจะมีการฝึกเบื้องต้นอย่างไรนะคะแต่หลักๆแล้วที่เหมือนกันในทุกๆเทอมก็คือนักศึกษาจะต้องไปทวนชุดวิชาเดิมนะคะนี่เป็นเงื่อนไขสำคัญนะคะที่ทำให้เรามองกันว่าชุดวิชาฝึกนี้ควรจะเป็นชุดวิชา3ชุดสุดท้ายการเรียนของนักศึกษานะคะเพราะเราคาดหวังว่านักศึกษาจะต้องผ่านชุดวิชาอื่นๆมาเกือบครบแล้วแล้วก็บูรณาการความรู้แล้วก็ทบทวนความรู้ของชุดอื่นๆได้นะคะค่ะต่อมานะคะในการฝึกเสริมทักษะครั้งที่1นะคะเราก็จะฝึกทั้งหมด4วันนะคะอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะคะว่าจะเป็นการฝึกที่จะเป็นลูกครึ่งนะคะจะเป็นรูปแบบออนไลน์ด้วยทาง Microsoft Teams นะคะแล้วก็เป็นการฝึกที่มาเผชิญหน้าด้วยนะคะค่ะหรือว่าในเทอมถัดไปนะคะจะมีการปรับปรุงรูปแบบอีกทีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องการลงชุมชนแล้วก็การบำบัดโรคเบื้องต้นนะคะในส่วนของการบำบัดโรคเบื้องต้นเนี่ยเราจะเชิญนักศึกษามาฝึกเผชิญหน้านะคะเพราะจะเป็นรูปแบบเกี่ยวกับเรื่องการสอนการปฐมพยาบาลต่างๆนะคะในทักษะต่างๆนะคะรวมถึงและในเรื่องของการที่จะเรียนทางออนไลน์นะคะส่วนใหญ่จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการฝึกเสริมทักษะในเรื่องการลงชุมชนนะคะหรือว่าการเขียนโครงการนั่นเองนะคะโดยหลักๆแล้วเราจะใช้เวลาตรงนี้4วัน32ชั่วโมงค่ะและต่อมาคือไฮไลท์ของนักศึกษานะคะคือการฝึกตามมอบหมายค่ะการฝึกตามมอบหมายนะคะจะใช้เวลาทั้งสิ้น280ชั่วโมงนะคะนักศึกษาสามารถวางแผนตารางเวลานะคะกับทางศูนย์ฝึกได้เลยนะคะว่าจะเข้าวันไหนอะไรยังไงนะคะเอาให้ครบ280ชั่วโมงค่ะเกินไม่ว่านะคะตะขาดไม่ได้นะคะค่ะโดยช่วงเวลาที่อาจารย์กำหนดนะคะถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ในภาคต้นนะคะช่วงเวลาที่เราจะให้นักศึกษาไปฝึกเนี่ยจะอยู่ในช่วงพฤศจิกายนถึงมกราคมนะคะค่ะแล้วก็ถ้านักศึกษาลงทะเบียนในชุดวิชานี้ในภาคปลายนะคะช่วงที่เราจะให้นักศึกษาไปฝึกตามมอบหมายเนี่ยก็คือช่วงเมษาถึงกรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาสามารถที่จะบริหารเวลาและลา งานเบื้องต้นได้เลยนะคะการฝึกเนี่ยค่ะก็คืออย่างที่อาจารย์ได้แจ้งไปแล้วนะคะการฝึกตามมอบหมายเนี่ยก็คือไปฝึก

0: ที่ศูนย์ฝึกเลยนะคะก็ส่วนหลักจะเป็นรพสต.นะคะที่ใกล้นักศึกษาหรือว่าที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้นะคะค่ะก็จะเป็นการใช้ชีวิตเป็นนักวิชาการสาธารณสุขเลยนะคะโดยนำความรู้ที่เราฝึกเสริมทักษะที่1นะคะแล้วก็ความรู้ทั้งหมดที่เราได้เรียนในหลักสูตรนี้นะคะนำไปใช้ในการทำงานในชุมชนค่ะแล้วก็ทำงานในรพสต.ศูนย์ฝึกค่ะต่อมานะคะเมื่อนักศึกษาได้ฝึกทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำความรู้ทั้งหมดเนี่ยมาสรุปให้อาจารย์แล้วก็เพื่อนๆร่วมงานร่วมฝึกด้วยการฟังนะคะก็จะใช้เวลาฝึกทั้งหมด2วันค่ะ16ชั่วโมงช่วงเวลาฝึกเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ในภาคต้นเนี่ยจะเป็นประมาณเดือนกุมภานะคะส่วนภาคปลายเนี่ยก็จะเป็นประมาณสิงหาค่ะหลักๆ ก็ประมาณเท่านี้นะคะส่วนการเก็บคะแนนนะคะในแต่ละเทอมเนี่ยก็จะค่อนข้างแตกต่างไปนะคะแต่หลักๆแล้วนะคะเราจะเน้นเก็บคะแนนในการฝึกตามมอบหมายนะคะจะอยู่ประมาณ 40% นะคะส่วนการฝึกเสริมทักษะครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยค่ะก็จะแล้วแต่ในแต่ละเทอมค่ะแล้วก็การฝึกเบื้องต้นเนี่ยก็จะแล้วแต่ในแต่ละเทอมนะคะค่ะหลักที่สำคัญที่สุดนะคะคือชุดนี้นะคะเป็นชุดที่ฝึกปฏิบัติอย่างเดียวนะคะไม่มีการสอบภาคทฤษฎีนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาจะต้องเข้าฝึกทั้งหมดให้ครบนะคะแล้วก็จะต้องได้คะแนนในแต่ละส่วนนะคะไม่น้อยกว่าร้อยละ60นะคะไม่นั้นนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่เลยนะคะชุดวิชานี้ไม่มีการสอบซ่อมนะคะแต่หลักๆแล้วนะคะจากประสบการณ์ที่อาจารย์ผ่านมานะคะนักศึกษาที่เรียนชุดวิชานี้นะคะส่วนใหญ่นะคะจะได้ออนเนอร์ทั้งนั้นเลยนะคะอาจารย์ธีรวุฒิเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าวิชานี้ค่ะมันไม่มีสอบทฤษฎีนะคะนักศึกษาก็จะสามารถทำคะแนนได้ดีค่ะ
1: อาจารย์ขออนุญาตนิดเดียวในสไลด์เมื่อสักครู่นี้สำคัญมากทำให้เราเห็นช้างทั้งตัวในการฝึกเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าร้อยละ60ของแต่ละส่วนหมายความว่าทั้ง4ช่องเนี่ยนะฮะ
0: นักศึกษาจะต้องได้เกินร้อยละ60
1: การฝึกเนี่ยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องแต่ละการฝึกต้องได้อย่างน้อย60นะฮะ
0: ขึ้นไปค่ะ
1: 10% ขึ้นไปในการประเมินผลนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคือทุกพาร์ทมีความสำคัญยิ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: ขาดพาร์ทใดพาร์ทหนึ่งนะครับก
0: ็ต้องไปเรียนลงทะเบียนเลยค่ะ
1: ครับเก็บคะแนนไว้
0: เก็บคะแนนไว้ได้ค่ะมาฝึกเฉพาะส่วนที่นักศึกษาขาดนะคะแต่ก็คือลงทะเบียนราคาเต็มค่ะค่ะ
1: โอเคฮะนั่นก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรับผิดชอบเองนะฮะถ้าเราขาดพาร์ทใดพาร์ทหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้สำคัญต้องวางแผนนะฮะตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับ
0: ค่ะเป็นชุดที่ใช้เวลาเรียนเยอะค่ะ
1: ครับแต่ละช่วงผมว่ามีความตื่นเต้นนะฮะเท่าที่เห็นนักศึกษาได้เล่าให้ฟังก็มีความตื่นเต้นทุกช่วงเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือเราก็จัดการเรียนการสอนไม่เบื่อแน่นอนนะครับเราก็เตรียมความพร้อมอาจารย์เหมียวอาจารย์มยุรินได้เตรียมการเรื่องนี้มาเป็นอย่างดีนะครับก็คิดว่าวิชานี้ทำให้ทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมแล้วก็มีความเขาเรียกว่าสนุกสนานในการเรียนรู้นะ
0: แล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติอย่างแท้จริงสมกับเป็นชุดฝึกปฏิบัติแน่นอนค่ะ
1: ครับผมครับก็จริงๆเราอยากให้อาจารย์อวยพรนะฮะให้นักศึกษาได้มีความมั่นใจแล้วก็สามารถที่จะฝึกปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพนะครับอาจารย์จะมีอะไรฝากไว้สักหน่อยครับ
0: สุดท้ายนี้นะคะคืออาจารย์รู้อยู่จากประสบการณ์ที่สอนนักศึกษามสท.มานะคะนักศึกษาเรามีศักยภาพนะคะเนื่องจากนักศึกษาเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือได้ทำงานมาแล้วนะคะมีศักยภาพแล้วเวลาไปฝึกงานเนี่ยที่ศูนย์ฝึกก็จะให้คำชื่นชมมานะคะในเรื่องการจัดการเวลาความนอบน้อมนะคะการรับฟังนะคะแล้วก็การทำงานเป็นทีมนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นจุดแข็งของเรานะคะอย่าลืมรักษาไว้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นโอกาสดีนะคะนักศึกษาเวลาฝึกงานนะคะเราไม่รู้เราถามได้เราไม่รู้เราเรียนรู้ได้นะคะเมื่อจบไปแล้วนะคะเราทำงานแล้วเนี่ยคือมันจะไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้อย่างนี้อีกแล้วอะค่ะในบทบาทครั้งนี้นะคะอาจารย์อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยได้โอกาสได้ใช้โอกาสที่เราจะเป็นการฝึกงานเนี่ยค่ะได้อย่างคุ้มค่านะคะไม่รู้ถามไม่รู้เตรียมตัวไม่รู้ลองฝึกเปิดรับทุกอย่างนะคะใครสอนอะไรมารับให้หมดนะคะแล้วนักศึกษาจะได้ประสบการณ์ที่ดีกลับไปใช้แน่นอนค่ะ
1: ก็ผมเพิ่มเติมให้สักหน่อยนะผมพอดีเห็นทางนักศึกษาเราก็บางคนทำงานแล้วนะครับแล้วก็ไปฝึกงานที่ตามศูนย์ฝึกต่างๆแล้วก็เอาเรื่องของทักษะความรู้อื่นนะฮะซึ่งไม่ได้อยู่ในความรู้ที่ทางวิชาชีพสาธารณสุขนะไปช่วยนะไปช่วยเหลือทางศูนย์เนี่ยจนมีชื่อเสียงในหลายศูนย์อ
0: ันนี้สำคัญมากค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทาง
0: ใช่ค่ะเป็นสิ่งที่ทางศูนย์เขาชื่นชมมาค่ะ
1: ก็เลยว่าของพวกเราเนี่ยก็เป็นอาจจะเป็นนักศึกษาที่แตกต่างจากมหาลัยอื่นนะครับเป็นจุดเด่นนะครับ
0: เราก็ต้องเน้นเรื่องการบูรณาการกับทักษะเก่าด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์ธีรวุฒิที่แนะนำประเด็นนี้ค่ะเพราะว่านักศึกษาของเรานะคะมีศักยภาพแล้วก็มีความรู้ดั้งมีทักษะเก่าติดตัวมานะคะอย่างที่ผ่านมา

0: ก็มีเกี่ยวกับเรื่องแพทย์แผนไทยนะคะก็นำไปประยุกต์ใช้กับทางรพสตได้เป็นอย่างดีนะคะก็อย่าลืมนะคะนำจุดเด่นของเราในจุดนี้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้นะคะ
1: ครับอาจารย์ประยุรินทร์ครับเข้าใจว่านะครับเรามีนักศึกษาที่ผ่านมาที่ฝึกมา1รุ่นแล้วนะครับเราก็อยากจะรู้ว่าที่รุ่นแรกที่ผ่านไปนะครับเขามีปัญหาอุปสรรคหรือว่ามีข้อสังเกตอะไรจากทางอาจารย์บ้างไหมครับที่เราจะได้ฝากไปถึงนักศึกษารุ่นต่อไปครับ
0: ค่ะอย่างแรกที่อยากจะฝากเลยนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องอย่างที่เน้นไว้ตั้งแต่ต้นนะคะคือเรื่องการจัดสรรเวลานะคะเนื่องจากนักศึกษารุ่นแรกนะคะทุกคนเป็นนักศึกษาที่กำลังทำงานอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องการลางานเนี่ยจะมีปัญหามากนะคะหลักๆเลยเนี่ยเขาก็จะสามารถฝึกได้แค่ช่วงเวลาเลิกงานนะคะหรือว่าเสาร์อาทิตย์ซึ่งจะเป็นปัญหาในแง่ที่ว่าเวลาไปฝึกงานที่ศูนย์ฝึกอะค่ะไปฝึกนอกเวลากับฝึกเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะมันจะฝึกได้แต่ในแง่ของการบำบัดโรคเบื้องต้นนะคะจะไม่ค่อยได้มีเวลาไปลงชุมชนนะคะอาจารย์บุดี้เพราะฉะนั้นนักศึกษาเลยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเก็บประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องทักษะการลงชุมชน
1: เพราะว่าฝึกไอ
0: ้นอกเวลาการทำงานค่ะมันก็เลยกลายเป็นเกี่ยวกับเรื่องการประสานงานที่จะลงชุมชนร่วมกันกับทางศูนย์ฝึกหรือว่าการจะไปพบปะชาวบ้านเนี่ยค่ะมันเวลามันไม่ตรงกันนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นข้อสังเกตของอาจารย์แล้วก็เป็นจากการที่ได้สอบถามจากทางศูนย์ฝึกมานะคะเลยอยากจะให้นักศึกษารุ่นถัดไปเนี่ยค่ะบริหารจัดการเวลาตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงอะค่ะว่าจะทำยังไงให้สามารถไปฝึกงานในช่วงเวลาทำงานได้ด้วยอะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือบางทีเราถ้าเราไม่วางแผนกับทางอาจารย์พี่เลี้ยงเราก็จะไปฝึกอะไรที่เราฝึกได้ก่อนถูกไหมฮะ
0: ค
1: ือเราถนัดเรื่องของอาจจะไม่ถนัดอาจจะว่าคิดว่าเราไปเก็บเคสไปเก็บอะไรเรื่องการบำบัดโรคได้แล้วก็จะไปทำตรงนั้นก่อนปรากฏว่าพอทำตรงนั้นเสร็จนะครับเวลาที่เราจะไปฝึกชุมชนเนี่ยม
0: ัน
1: เหลือน้อยละ
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็เลยกลายเป็นว่าต้องไปบีบนะในช่วงท้าย
0: ค่ะแล้วในการฝึกชุมชนนะคะมันเป็นการฝึกที่จะต้องประสานงานกับทางหลายๆฝ่ายนะคะอาจารย์ธีรวุฒิแล้วในส่วนของการจัดทำโครงการนะคะมันต้องใช้เวลาในการทำโครงการนะคะแล้วก็มันจะต้องเกี่ยวกับเรื่องว่าการติดตามโครงการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาส่วนใหญ่ก็เลยจะไม่ได้มีเวลาในการติดตามอะค่ะผลออกมาก็เลยจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะค่ะ
1: อ๋อตรงนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่อาจารย์อยากจะฝาก
0: ไว้ในรุ่นถัดไปนะคะ
1: ต้องเผื่อเวลาด้วยนะฮะ
0: ใช่ค่ะต้องจัดสรรเวลาดีๆค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ครับก็นี่ก็เป็นคล้ายๆกับสิ่งที่เราเอามาให้นักศึกษาได้เรียนรู้ก่อนนะครับว่าจริงๆจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรนะแต่จริงๆมีอาจจะมีมากกว่านั้นหรือว่าเราคิดว่ารุ่นนี้อาจจะน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าได้มีบทเรียนจากรุ่นพี่แล้วสุดท้ายแล้วครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ได้ฝากอะไรก่อนที่จะได้พบอาจารย์ท่านอื่นในช่วงต่อไปครับ
0: ค่ะสุดท้ายนะคะก็อยากจะฝากนักศึกษาไว้นะคะทั้งในนักฐานะรุ่นพี่นะคะที่เคยเรียนชุดวิชานี้ก็ในฐานะประธานชุดนี้นะคะว่าชุดวิชานี้นะคะเป็นชุดปฏิบัติ 100% นะคะ อยากให้นักศึกษาเนี่ยได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะจากการฝึกงานแล้วฝึกปฏิบัตินะคะในฐานะนักศึกษาฝึกงานให้เต็มที่นะคะซึ่งช่วงนี้นะคะจะเป็นโอกาสทองนะคะที่เราเนี่ยจะได้ใช้ศักยภาพของเรานะคะในการบูรณาการความรู้ทั้งหมดนะคะแล้วก็จะเป็นโอกาสทองที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะในฐานะนักศึกษานะคะการเรียนรู้ในบทบาทของนักศึกษาการเรียนรู้ในบทบาทที่จบไปแล้วเนี่ยค่ะมันจะไม่เหมือนกันนะคะในฐานะที่เป็นนักศึกษาเนี่ยทุกคนจะเอ็นดูและให้ความรู้เรานะคะแล้วก็ทุกคนจะพร้อมที่จะเปิดให้เรานะคะเปิดเทคนิคแล้วก็บอกนู่นบอกนี่ให้เรานะคะเพราะฉะนั้นอย่าให้นักศึกษาเก็บเกี่ยวนะคะช่วงเวลาทองนี้ไว้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะบูรณาการความรู้ทักษะดั้งเดิมที่นักศึกษามีนะคะกับในการลงชุมชนนะคะแล้วก็ในการฝึกงานในชุดนี้ให้เต็มที่ด้วยนะคะ
2: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
4: เอ้า
3: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
4: เฮ้ย
3: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
3: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
6: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้

0: ช่วงนี้จะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนไปฝึกงานระหว่างไปฝึกงานแล้วก็หลังไปฝึกงานนะครับจะมีการเตรียมความพร้อมอยู่3ช่วงนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ดร.สมโภชรัตติโอฬารนะครับก็ท่านได้มาเป็นวิทยากรในเซสชันนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมครับจากที่ผมได้เกริ่นไปนะครับก็เรื่องของการต้องไปให้นักศึกษาได้ต้องเตรียมพร้อมนะครับในระหว่างก่อนที่จะไปฝึกปฏิบัตินะฮะฝึกงานในพื้นที่จริงนะครับรวมถึงการที่ไปฝึกแล้วเนี่ยต้องมีการเตรียมพร้อมหรือต้องมีการจัดการกับตัวเองอย่างไรแล้วรวมถึงกลับมาต้องทำอย่างไรเนี่ยอยากให้อาจารย์ได้ช่วยนะครับแนะนำตรงนี้ให้กับนักศึกษาของเราครับในช่วงแรกขอเป็นก่อนฝึกก่อนแล้วกันอาจารย์ครับ
2: ก็จริงๆแล้วคือเราเวลาที่นักศึกษาจะฝึกปฏิบัติเนี่ยก็เบื้องต้นเนี่ยคือก็คงต้องเรียนรู้มาพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็จะสรุปใน3ส่วนด้วยกันก็คือในเรื่องของการเตรียมพร้อมในช่วงก่อนฝึกปฏิบัตินะคะว่านักศึกษาควรจะทบทวนอะไรหรือว่าคิดถึงอะไรนะคะแล้วก็ขณะฝึกนะคะควรจะต้องเตรียมการยังไงแล้วก็หลังฝึกนะคะก็ถือว่าเป็นการที่จะทำให้นักศึกษามีความมั่นใจมากขึ้นนะคะในการเรียนการสอนในชุดวิชานี้นะคะค่ะในช่วงแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนที่นักศึกษาจะฝึกปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ตั้งคำถามไว้นะคะลองทบทวนตัวเองดูก็ได้นะคะว่าในแต่ละส่วนเนี่ยเรามีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนนะคะจริงๆแล้วในชุดวิชานี้เนี่ยเข้าใจว่านักศึกษาส่วนใหญ่นะคะก็ได้ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาต่างๆมาเกือบหมดแล้วเรียกว่าเกือบหมดนะคะเพราะฉะนั้นคำถามแรกเนี่ยเราจะต้องทบทวนดูนะคะบอกว่าเมื่อไหร่จึงจะลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญนะคะในหลักสูตรเนี่ยเราเตรียมไว้ว่าจริงๆแล้วชุดวิชานี้เนี่ยก็จะต้องลงทะเบียนเรียนเมื่อเราเหลือ3ชุดวิชาสุดท้ายนะคะนั่นคือนักศึกษาน่าจะได้เรียนรู้แล้วก็ได้ เรียกว่าศึกษานะชุดวิชาต่างๆนะคะที่เป็นชุดวิชาหลักสำคัญต่างๆของหลักสูตรมาเกือบจบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการฝึกเนี่ยก็น่าจะพร้อมและเรียกว่าพร้อมนะคะในเบื้องต้นนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะจัดการเรียนการสอนอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์คงต้องตอบนะคะจริงๆแล้วท่านประธานชุดวิชานะคะก็คงได้เรียนเบื้องต้นไปแล้วนะคะว่านักศึกษาจะต้องศึกษาชุดวิชานี้อย่างไรอาจารย์ก็มาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนของชุดวิชานี้เนี่ยเป็นชุดวิชาที่ไม่มีภาคทฤษฎีนะคะเพราะฉะนั้นผลการประเมินต่างๆเนี่ยมาจากการฝึกปฏิบัติทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ เรียนรู้ไว้เลยแต่อย่างไรก็ตามความรู้จำเป็นที่จะต้องมีนะคะมีฝึกอะไรกันบ้างนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราก็แบ่งเป็นในส่วนของฝึกเบื้องต้นนะคะฝึกตามมอบหมายแล้วก็ฝึกเสริมทักษะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นหลักๆเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในรายละเอียดนะคะฝึกไปทำไมนะคะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าในหลักสูตรของเราเนี่ยจะเป็นหลักสูตรที่เรียกว่าเป็นหลักสูตรทางวิชาชีพนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้วเนี่ยจะต้องไปสอบใบประกอบวิชาชีพนะคะถ้าจะไปประกอบอาชีพว่าอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นความเข้มข้นลุ่มลึกต่างๆในเรื่องของทักษะวิชาชีพเนี่ยเป็นถือว่าเป็นความสำคัญจำเป็นมากๆนะคะเพราะว่าตามหลักเกณฑ์ของสภาวิชาชีพเองหรือหลักเกณฑ์ของหลักสูตรเองเนี่ยเราจะมีกฎเกณฑ์นะคะเช่นในเรื่องของจำนวนชั่วโมงในการฝึกนะคะแล้วก็ทักษะต่างๆที่นักศึกษาจะต้องได้ฝึกฝนหรือว่าจะต้องปฏิบัติให้เกิดความชำนาญนะคะแล้วที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราฝึกไปแล้วเนี่ยเป็นความพร้อมของตัวเองนะคะในการที่เราไปประกอบอาชีพนะคะก็เรียกว่าไม่น้อยหน้าใครคือหมายความว่าเราก็จะต้องทำได้อย่างมีความมั่นใจนะคะต้องทบทวนความรู้ใหม่นะคะเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าคือเหลือ3ชุดวิชาสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราได้ร่ำเรียนมานะคะชุดวิชาต่างๆนะคะก็คงจะต้องกลับไปทบทวนนะคะโดยชุดวิชาหลักๆทั้งหลายนะคะอย่างเช่นในเรื่องของชุดวิชาการทำงานชุมชนเองนะคะหรือว่าในเรื่องของการ ตรวจประเมินเบื้องต้นนะคะไม่งั้นอาจจะต้องไปทบทวนอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะอาชีวอนามัยอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็สิ่งต่างๆที่เราได้ร่ำเรียนมานี้ก็คงจะต้องกลับไปทบทวนนะคะ
0: อาจารย์ครับตรงนี้ผมว่าสำคัญขออนุญาตนิดนึงนะอาจารย์ตรงที่ต้องกลับไปทบทวนคือนักศึกษาเรามีการเรียนระยะเวลาแต่ละคนไม่เท่ากันนะฮะบางคนใช้เวลาเรียน2-3 ปีนะฮะ4ปีแล้วก็อาจจะจบได้เลยนะฮะเหลือ3 ชุดแล้วค่อยมาลงนะฮะบางคนใช้เวลาเป็น 7-8 ปีนะเพราะฉะนั้นคืออาจจะลืมไปแล้วของเพราะฉะนั้นเพื่อให้อะไรฮะ1ก็คือมีความมั่นใจนะครับของนักศึกษาเอง2ก็คือเพื่อให้อะไรครับเราบางทีฮะการเป็นนักศึกษามสทเนี่ยฮะเราจะต้องมั่นใจแล้วก็ต้องมีความรู้พอสมควรนะครับหรือตามมาตรฐานของวิชาชีพรวมถึงมาตรฐานของมหาวิทยาลัยที่ต้องมีความรู้ให้ครบทุกด้านตามที่หลักสูตรได้กำหนดไว
2: ้
0: นั่นคือก็ต้องมีเป็นชื่อเป็นเสียงนะฮะเป็นของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับให้นักศึกษาได้เตรียมพร้อมตรงนี้ให้อย่างจริงจังนะครับกลับไปทบทวนในสิ่งที่จำเป็นนะครับที่เราได้บอก
2: ก็คือต้องทบทวนนะคะต้องทบทวนอย่างที่ท่านอาจารย์ว่านะคะทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะคะก็เป็นความจำเป็นเหมือนกันนะคะในเรื่องของการบริหารเวลาเพราะฉะนั้นในภาคการศึกษาจริงๆแล้วชุดวิชานี้จะเปิดทุกภาคการศึกษาเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็คงจะต้องจัดสรรเวลาแล้วล่ะว่าพร้อมเมื่อไหร่แล้วพอตัดสินใจลงทะเบียนเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเวลาที่ทางหลักสูตรหรือว่าทางชุดวิชากำหนดให้ฝึกปฏิบัติเนี่ยเราพร้อมไหมนะคะคงจะมาอ้างว่าไม่พร้อมไม่ได้แหละเพราะฉะนั้นเราจะต้องบริหารเวลาให้ได้ว่าจะฝึกเมื่อไหร่เราจะต้องลาเราจะต้องจัดสรรเวลาหรือว่าแบ่งเวลายังไงให้ได้นะคะเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษาทุกท่านเลยนะคะอันนี้อยากย้ําในส่วนนี้นะคะว่าเราจะต้องบริหารเวลาให้ได้นะคะว่าจะฝึกเมื่อไหร่นะคะแล้วเราจะต้องจัดสรรเรื่องครอบครัวนะคะเรื่องการทำงานอะไรต่างๆนี้ให้ได้นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็สำคัญนะคะเมื่อกี้บอกว่าอาจารย์บอกว่าบางคนเรียนมานาน
0: ใช่ใช่
2: นะเพราะฉะนั้น
0: ไอ้
2: ที่ทวนไปนี่ใช่หรือเปล่าเอ๊ยยังใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นการเตรียมใจก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่อาจารย์อยากจะย้ำว่าเราก็จะต้องเข้าใจในเรื่องของกฎนะคะกติกานะคะของชุดวิชาของหลักสูตรแล้วก็ของกติกาของหน่วยงานของเราเองด้วยนะบางที่บอกว่าเอ้ยลาได้แค่นี้ค่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใจของเราต้องพร้อมพอสมควรนะคะเราก็ต้องเตรียมร่วมกับในเรื่องของการบริหารเวลานั่นเองนะคะว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมต่างๆที่จะต้องดำเนินการนะคะอย่างเช่นในเรื่องของความเข้มข้นในการฝึกปฏิบัตินะคะในแต่ละด้านเนี่ยนะคะแล้วก็การทำรายงานนะคะหรือว่ากติกาในเรื่องของการส่งรายงานนะอาจารย์บางท่านบอกเอ้ยต้องส่งมาก่อนล่วงหน้านะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจำนวนชั่วโมงในการฝึกเราก็ต้องศึกษาทบทวนให้ดีว่าเอ๊ะช่วงนั้นช่วงนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะไปฝึกมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกนะคะว่าก่อนฝึกก็คือความพร้อมนะคะจริงๆแล้วถ้าได้ศึกษามาอย่างดีเนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้เรามั่นใจแล้วก็อาจจะความวิตกกังวลต่างๆนี่ก็จะน่าจะลดน้อยลงไปนะคะ
0: สิ่งที่อาจารย์บอกว่าต้องเตรียมใจเนี่ยฮะถ้าเรากลับไปดูข้อกลางๆที่อาจารย์บอกก็คือเรื่องการฝึกไปทำไมเนี่ยฮะถ้าเรามองว่าการฝึกมีความสำคัญนะฮะต่อตัวเองนะครับในการที่จะไปทำงานแล้วก็มีความมั่นใจนะฮะไม่ว่าจะเป็นจบไปแล้วก็ไม่ต้องอายนะไม่ต้องอายใครเลยฮะเราทำงานได้อย่างมีคุณภาพมีทักษะมีการเรียนรู้มาก่อนเนี่ยอันนี้ก็อยากให้เราให้ความสำคัญกับตรงนี้นะฮะแล้วใจเราจะมานะฮะเวลาไปฝึกเราจะรู้สึกแฮปปี้มากนะฮะนี่ก็อาจารย์น่าจะมีเทคนิคไหมครับที่จะบอกให้นักศึกษาเตรียมใจอย่างไรนะฮะมองต้องมองเรื่องการฝึกงานเป็นอย่างไรหรือว่ามีเทคนิคว่าเวลาที่จะลงไปเนี่ยเราต้องแบบอะไรฮะเราต้องไปลางานต้องก็จะเจอปัญหาตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยไม่แน่ใจว่ารุ่นพี่หรือว่าอาจารย์จะแนะนำอย่างไรได้บ้างให้
2: โดยประสบการณ์ซึ่งอาจารย์ก็อาจจะได้พบกับนักศึกษาในหลายๆส่วนนะจริงแล้วนักศึกษาของเรามีแบ็คกราวด์ที่แตกต่างกันไปนะคะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยอาจจะมีพื้นฐานอยู่บ้างนะบางคนอาจจะไม่มีเลยนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ไม่มีพื้นฐานเนี่ยน่าจะ มีความมุ่งมั่นเนาะแต่คนที่มีพื้นฐานนี่อาจจะเออฉันรู้แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการเตรียมใจเนี่ยก็คือเราก็อาจจะมองโลกในแง่บวกนะคะว่าคนที่มีพื้นฐานมา

0: ล้วเนี่ยก็ต้องคิดว่าการที่เราไปเจอประสบการณ์ที่มันแตกต่างไปจากเดิมเนี่ยมันจะสร้างเสริมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความรู้แล้วก็ทักษะของเราเนี่ยให้เกิดมากขึ้นนะคะคือยกตัวอย่างถ้าอาจารย์เองเนี่ย เรียกว่าจบมา30กว่าปีแล้วเนาะ ตอนนี้ก็เกษียณแล้ว นะคะเพราะฉะนั้นยังจำได้ในเรื่องของการฝึกปฏิบัติตอนที่เราเรียนพยาบาลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันก็ยังจำอยู่ตนปัจจุบันแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นการลงมือทำเนี่ยนะคะก็คือเรารู้แล้วนะคะรู้ความรู้มีความเข้าใจนะคะมีความรู้ในเชิงทฤษฎีแต่ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติความรู้นั้นมันจะไม่ฝังลึกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะการเตรียมใจอาจารย์ก็เลยมองว่ามองเป็นโพซิทีฟนะคะ คนที่ไม่มีประสบการณ์ก็คือไปสร้างสรรค์ความรู้สร้างทักษะให้ตนเองนะคะส่วนคนที่มีประสบการณ์แล้ว บ้างนะการเรียนรู้ในแง่มุมใหม่ๆจะทำให้เราเกิดความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราฝึกไปทำไมมันจะมีส่วนสำคัญก็คือว่าตอนที่เราจะไปสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น เรียกว่าเป็นพื้นฐานสำคัญเหมือนกันถ้าเราไปเห็นของจริงแล้วเราได้ลงมือทำจริงนะคะเราก็จะได้ใช้ความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาใช้ประกอบในการที่เราจะไปสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพสาธารณสุข
1: ครับส่วนใหญ่ลูกศิษย์เราก็จะสอบผ่านนะอาจารย
0: ์
1: อันนี้เราจากที่เห็นมานะฮะนี่ก็อีกอันนึงที่อาจารย์บอกว่าเรามีคนที่มีประสบการณ์กับคนที่อาจจะไม่มีพื้นฐานเลยนะฮะอยู่คนละฟิลเลยนะการทำงานด้านสาธารณสุขพอมาเจอกันถ้าเรามองว่าเป็นจุดเด่นก็คือว่าเราจะเป็นแรงจูงใจให้เราจะไปเรียนรู้จากเพื่อนด้วยนะเราก็จะเห็นเพื่อนทำอย่างไรแล้วก็อาจจะไม่แค่ไปคุยกับพี่เลี้ยงคุยกับเพื่อนได้ทักษะจากเพื่อนเทคนิคจากเพื่อนซึ่งมีประสบการณ์มาบ้างแล้วเนี่ยก็จะเป็นจุดเด่นหนึ่งของการฝึกงานของเราด้วยนะ
0: ใช่คือหลักสูตรของเราเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีเสน่ห์อยู่ตรงนี้นะคะว่าเพราะว่าหนึ่งนักศึกษาของเรามีความหลากหลายหลากหลายทั้งแบ็คกราวด์นะคะ บางคนเป็นแพทย์นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยเป็นอสม.นะหรือว่าบางคนเป็นชาวนาเป็นชาวสวนนะคะเพราะฉะนั้นเอา
1: ผ่าน
0: ใช่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วก็มาทำงานในส่วนที่เป็นสาธารณสุขร่วมกันเนี่ยมันก็จะมีมุมมองที่เรียกว่าแตกต่างไปจากเดิม
1: อย่างอาจารย์เหมียวประธานชุดเนี่ยเป็นสัตวแพทย์นะฮะก็มาเรียนสาธารณสุขชุมชนเพิ่ม
0: ประธานชุด
1: ก็ได้ทักษะจากการรักษาหมาแมวนะโทษทีนะก็มาดูว่าดูแลคนดูแลยังไงก็ต้องมาเรียนรู้อีกนะฮะ
0: เขาก็มีตัวอย่างเหมือนกันนะคะว่านักศึกษาเราพอลงฝึกงานเนี่ยแทนที่บางครั้งเนี่ยเวลาลงชุมชนจะเอาคนมารักษาบางที่เนี่ยก็ปรากฏว่าพบว่ามีการจุงวัวจุงควายมาช่วยดูแลหน่อยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะคะในการที
1: ่ในชุมชนก็ไม่เหมือนโรงพยาบาลนะฮะโรงพยาบาลอาจจะมีระบบอีกแบบนึงชุมชนใช้ระบบอีกแบบนึงนะที่เราต้องไปเรียนรู้นะครับ
0: ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักศึกษาอาจจะต้องเตรียมใจว่าบางทีสถานการณ์บางอย่างเนี่ย
1: เป็น
0: อ
1: ะไรที่ดีเลย
0: เป็นอะไรที่แปลกๆใหม่ๆแล้วเราก็จะมีความสุขสนุกกับสิ่งที่เราได้พบเจอค่ะ
1: ขออนุญาตถัดไปนะครับคือการพอนักศึกษาลงไปพื้นที่แล้วใช่ไหมครับทีนี้ต้องเตรียมอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะตอนนี้ก็คือขณะฝึกนะคะขณะฝึกเนื่องจากว่าในชุดวิชานี้เราแบ่งเป็น3ส่วนนะคะ3ส่วนแต่จริงๆแล้วพอแบ่งย่อยไปในกลายเป็น4ส่วนนะไม่งงนะคะก็คือฝึกเสริมทักษะเนี่ยจะเป็น2ครั้งนะคะคือครั้งที่1กับครั้งที่2นะคะจะมีฝึกเบื้องต้นฝึกเสริมทักษะครั้งที่1ฝึกตามมอบหมายแล้วก็ฝึกเสริมทักษะครั้งที่2นะทีนี้เรามาดูแต่ละส่วนกันว่า
1: ทุกส่วนต้องได้ 60% ขึ้นไปถึงจะผ่าน
0: ใช่อาจารย์เดียวได้อันนี้ท่านประธานชุดย้ำนะคะแล้วก็การประเมินผลเนี่ยสังเกตดูนะคะอันนี้ไม่ได้ขู่นะคะแต่ว่าเป็นความเป็นจริงก็คือว่าทางหลักสูตรก็คงต้องรักษาในเรื่องของมาตรฐาน
1: คุณภาพ
0: นะคะทางวิชาการแล้วก็มาตรฐานทางวิชาชีพด้วยอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าจบไปแล้วต้องไม่น้อยหน้าใครนะคะว่าเราจบมสท.บอกอุ๊ยไม่ได้ฝึกปฏิบัติกันเลยหรือเปล่าไม่ใช่นะเราฝึกแล้วก็ผ่านกระบวนการในเรื่องของการประเมินผลมาอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นการประเมินผลก็จะมีหลายขั้นตอนนะคะทุกๆฝึกก็จะมีการประเมินผลด้วยนะคะโอเคนะคะเราไปดูแต่ละฝึกกันนะคะทีนี้ฝึกเบื้องต้นเนี่ยนักศึกษาน่าจะทบทวนอะไรบ้างนะคะฝึกเบื้องต้นจริงๆแล้วเนี่ยฝึกเองอยู่ที่บ้านนะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานนะคะ

0: พราะฉะนั้นตรงนี้นักศึกษาก็มีเวลาทบทวนเต็มที่นะคะแต่ว่าในทางกำหนดกฎเกณฑ์ของชุดวิชาเนี่ยบอกว่าประมาณ32ชั่วโมงแต่เราไม่ได้ห้ามนะคุณจะใช้เวลามากกว่านั้นก็ได้นะบางคนขยันไง
1: ครับ
0: ทุกครั้งที่ไปทำงานก็เปิดดูเปิดดูนะอันนี้ถือว่าเป็นเด็กขยันนะอาจจะดูตลอดเวลามีการทบทวนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราจะพบว่าชุดวิชาบางชุดของเราที่นักศึกษาเรียนไปแล้วอาจจะนักศึกษาของเราส่วนใหญ่ทำงานแล้วนะคะอาจจะถูกนำไปใช้เพราะฉะนั้นเขาก็ทบทวนอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็ถือว่าโชคดี
1: การทบทวนมีหลายรูปแบบมากเลยนะฮะทบทวนจากอาจจะอยู่ในที่ทำงานของเรามีงานให้เห็นอยู่ตลอดหรือบางทีไม่อยู่ก็เปิดอินเทอร์เน็ตดูอะไรดูนะฮะหรือเปิดหนังสือ
0: ก็คือเรียกว่าอย่าใช้เวลาให้ปากประโยชน์นะเมื่อเราก็เจออะไรพบอะไรก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลานะคะแต่ที่อาจารย์อยากจะย้ำนะคะก็คือส่วนที่น่าจะไปทบทวนให้มากๆสำหรับที่จะมาลงฝึกในชุดวิชานี้ก็คือในเรื่องของชุดวิชาที่ผ่านมาคือการส่งเสริมสุขภาพนะคะและอนามัยชุมชนวิทยาการระบาดและการควบคุมป้องกันโรคนะคะ
1: ครับ
0: ชีวสถิตินะคะแล้วก็ชุดที่ว่าด้วยการตรวจประเมินการบำบัดโรคเบื้องต้นนะคะอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมนะคะพวกนี้นะเดิมเนี่ยนักศึกษาก็คงจะได้การเรียนในลักษณะของ มีอะไรอะ e-learning อะไรต่างๆด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็อาจจะได้มีฝึกทักษะบางทักษะมาบ้างแล้วนะคะนะอันนี้แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือนี่แหละ e-tutorial ที่เรากำลังดำเนินการตรงนี้นักศึกษาก็มาเรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษาไปด้วยวันนะว่าในชุดวิชานี้เขาจะมีอะไรที่สำคัญสำคัญนะคะทีนี้เวลา
1: ชุดวิชาที่อาจารย์บอกมาเมื่อสักครู่นี้ที่สำคัญเนี่ยเพราะว่าเราต้องลงไปทำงานจริงด้วยนะฮะในความเป็นจริงของนักศึกษาชุมชนนะฮะรวมถึงทางสภาวิชาชีพเองก็กำหนดไว้ให้ต้องสอบด้วยใช่ไหมฮะอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับเรื่องของมาตรฐานของวิชาชีพแล้วก็เรื่องการปฏิบัติงานจริงนะครับครับ
0: ค่ะทีนี้เวลาเมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วว่าจะประมาณ32ชั่วโมงก็คือประมาณ2สัปดาห์นะคะค
1: ือ
0: ถ้าทำแผนในเรื่องของการบริหารเวลานั้นก็คือต้องทำแผนที่ชีวิตของชุดวิชาไปด้วยนะคะว่าจะทำอะไรเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นฝึกเบื้องต้นเป็นส่วนแรกนะคะที่นักศึกษาจะมาทบทวนนะคะเป็นก็น่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะแต่อาจารย์อยากจะให้บอกว่าเป็นการทบทวนนอกเวลาทำงานนะคะจะดีกว่าอย่าไปรบกวนเวลาทำงานสำหรับนักศึกษาที่ทำงานอยู่นะคะนะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเวลาสำหรับสถานที่บอกไปแล้วที่ไหนก็ได้นะคะที่นักศึกษาสะดวกอาจจะเป็นที่ทำงานของนักศึกษาเองที่บ้านนะคะก็ได้นะคะที่วัดที่อะไรแล้วแต่ร้านกาแฟนะคะแล้วแต่สะดวกนะคะอุปกรณ์ของใช้นะคะถ้านักศึกษาทบทวนในเรื่องเอกสารการสอน
1: อัน
0: นี้ก็ย้ำว่าอย่าเพิ่งเอาไปให้ใครอย่าเพิ่งเดี๋ยวนี้จะมีนักศึกษาที่ชอบบริจาคเนาะเรียนจบแล้วบริจาคเลยนี่ก็เก็บไว้ก่อนนะคะสำหรับชุดวิชาในหลักสูตรนี้นะคะอุปกรณ์ของใช้ตรงเนี้ยสำคัญนะคะชุดวิชาแล้วก็อาจจะมีคอมพิวเตอร์นะคะหรือถ้าไม่มีเนี่ยก็น่าจะใช้มือถือได้นะคะเวลาที่จะดู e-tutorial ตรงนี้นะคะสำหรับในเรื่องของการแต่งกายตรงนี้เราก็ไม่ได้เข้มงวดนะคะเพราะงั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานที่นักศึกษาไปฝึกหรือว่าใช้ในการทบทวนเนี่ยที่ไหนถ้าที่บ้านก็ตามสะดวกตามสบายของท่านแต่ถ้าเกิดนักศึกษาไปทบทวนที่ทำงานก็ต้องให้เกียรติที่ทำงานของเราเองนะคะหรือว่าบางคนบอกเอ้ยบางครั้งเนี่ยที่ทำงานพี่ๆเขาอาจจะโอเคให้เราได้ทบทวนทักษะบางทักษะได้เช่นวัดความดันจับชีพจรหรือว่าวัดไข้อะไรต่างๆหรือทำแผลเนี่ยเพราะฉะนั้นก็การแต่งกายก็ขึ้นอยู่กับสถานภาพหรือว่าสถานการณ์นั้นๆ
1: ไปอาจารย์นิดนึงครับแล้วอย่างฝึกเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์จะรู้ได้ไงว่านักศึกษาเนี่ยฝึกครับมีวิธีการประเมินอย่างไรไหมครับอาจารย์ครับ
0: จริงๆแล้วในส่วนนี้คิดว่าทางประธานชุดคงไม่ได้กำหนดในเรื่องของว่ามีคะแนนหรือไม่มีคะแนนนะคะในส่วนของนักศึกษาเองเนี่ยในการเรียนการสอนทางไกลของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยจุดหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของความรับผิดชอบนะคะความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเป็นระบบเรียกว่าส่วนหนึ่งก็จะเป็นออนเนอร์ซิสเต็มในเรื่องที่ว่านักศึกษาจะต้องรับผิดชอบตัวเองนะ
1: ครับ
0: เพราะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าจบไปแล้ว

0: ไม่น้อยหน้าใครไม่อายใคร
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคำนี้เป็นคำที่นักศึกษาต้องตรวจสอบตัวเองแล้วว่าเฮ้ยถ้าเราไม่อายใครนั้นคือเราต้องรับผิดชอบได้
1: ครับ
0: นะคะ
1: อันนี้
0: ตนเองได้
1: ผมก็ว่าเราประเมินได้อย่างนึงก็คือเวลาที่เราไปนิเทศตามศูนย์ฝึกนะฮะอาจารย์ที่เขาฝึกตามมอบหมายที่เขาดูแลพวกเราอยู่ตามศูนย์ฝึกเนี่ยเขาจะช

0: ะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถ้ามีในเรื่องของการประเมินอะไรต่างๆนักศึกษาก็จะต้องดำเนินการด้วยนะคะ
1: ครับ
0: เราไปต่อในเรื่องของ
1: สุดท้ายแล้วถ้าเราฝึกเสร็จแล้วใช่ไหมครับต้องเตรียมตัวอะไรหลังจากที่ฝึกเสร็จนะครับในการฝึกอ๋อโทษนะมันจะมีฝึกเสริมทักษะอีกนะครับ
0: ใช่มันจะมีฝึกเสริมทักษะ
1: ต้องเข้าไปต้องถือครับนี่ผมข้ามช็อตไปนิดนึง
0: ทีนี้ขณะฝึกนะคะในการฝึกเสริมทักษะนะคะจะมี2ครั้งเน้นครั้งที่1เนี่ยจะเป็นการที่ทางหลักสูตรหรือว่าทางชุดวิชาเองเนี่ยจัดนะคะดำเนินการให้นักศึกษาได้ทบทวนความรู้ต่างๆเน้นโดยหลักการแล้วเนี่ยจะถือว่ามาแบบเผชิญหน้านะคะที่มหาวิทยาลัยนะคะแต่ว่าด้วยลักษณะของสภาวะโรคติดต่อหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะตามสถานการณ์ในแต่ละภาคการศึกษาเพราะฉะนั้นตรงนี้นักศึกษาก็อาจจะต้องเรียนรู้ว่าในแต่ละท่าในแต่ละภาคการศึกษาเนี่ยจะมีรายละเอียดอย่างไรนะคะแต่ถ้าที่มาที่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ4วันนะคะ4วันนะคะก็คือ32ชั่วโมงเหมือนกันนะคะ4วันสถานที่นะคะก็เป็นที่มหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ของใช้ต่างๆเนี่ยคือทางมหาลัยก็จะจัดเตรียมไว้ให้ทั้งหมดนะคะก็ถือว่ามาคล้ายๆว่ามาฝึกแห้ง
1: ครับแต่เอาหนังสือมาด้วยก็ดีนะครับเอาหนังสือมาด้วยก็ดีครับ
0: อ๋อถือมาด้วยก็คือเอกสารการสอน
1: ว่าเวลาที่ถามไปนักศึกษาอาจจะตอบไม่ได้ก็ต้องกลับไปเปิดหนังสือเพื่อตอบอาจารย์นะครับในช่วงเวลาที่เราฝึกครับ
0: แต่นี้จะมีส่วนที่เพิ่มเติมนิดนึงนะคะที่นักศึกษาอาจจะต้องเตรียมพร้อมก็คืออาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะเช่นค่าที่พักถ้าอยู่ต่างจังหวัดค่าเดินทางนะคะแต่ว่าในเรื่องของรายงานในส่วนนี้ยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นเอาความรู้กับงบประมาณบางส่วนมานะคะค่ะทีนี้ส่วนที่สำคัญค่ะคือในเรื่องของการฝึกตามมอบหมายนะคะในเรื่องของการฝึกตามมอบหมายเนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้นะคะแล้วก็ไปฝึกจริงในสถานที่จริงคำว่าสถานที่จริงในปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้รพ.สต.เป็นส่วนใหญ
1: ่
0: นะคะอาจจะมีเรียกว่าองค์กรปกครองส่งท้องถิ่นเนี่ยบางที่นะคะในอนาคตเนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถสูงขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าทบทวนอะไรบ้างนะคะก็คงต้องทบทวนความรู
1: ้
0: แล้วก็ทักษะต่างๆที่เราได้ฝึกในเรื่องฝึกเสริมทักษะครั้งที่1ไปนะคะเวลาเนี่ยนะคะฝึกตามเป้าหมายนี่จะใช้เวลาเยอะนะ280ชั่วโมงนะคะในเรื่องของสถานที่นั้นนะคะเราใช้ทางชุดวิชาเนี่ยน่าจะใช้ว่าเป็น student center นะคะก็คือให้นักศึกษาเลือกเองว่าจะไปฝึกที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็อยากจะแนะนำว่าเราควรเลือกในส่วนที่ใกล
1: ้
0: นะคะเช่นใกล้ที่ทำงานหรือว่าใกล้บ้านเรานะคะจะได้สะดวกในเรื่องของการเดินทางนะคะกรณีถ้าไปพักก็จะได้ไม่ลำบากเกินไป
1: ถ้าอยากไปเลือกฝึกกับเพื่อนที่เคยรู้จักกันที่ต่างภาคต่างภูมิภาคก็ไม่เป็นไรอันนี้เราก็เปิดฟรีสไตล์แล้วครับ
0: โดยทั่วไปอ่ะเราจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเนี่ยในตอนที่อาจจะช่วงก่อนฝึกเสริมทักษะครั้งที่1นะคะเพราะนักศึกษาจะรู้ล่วงหน้าแล้วพอมาฝึกเสริมทักษะครั้งที่1เนี่ยก็อาจจะมาแก้ปัญหากันถ้าเกิดมีปัญหาในเรื่องของการลงศูนย์ไม่ตรงไม่ครบถ้วนหรืออะไรต่างๆนะคะในเรื่องของการฝึกตามเป้าหมายเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันนะคะกรณีถ้านักศึกษาเลือกไกลแน่นอนค่าใช้จ่ายอาจจะสูงขึ้นนะคะอาจจะเป็นค่าเดินทางค่าที่พักนะคะแต่ที่สำคัญก็จะมีในเรื่องของเตรียมในเรื่องของการทำรายงานอาจจะต้องมาดนะคะปรินเตอร์อะไรต่างๆนะคะที่อาจจะต้องมีนะคะคอมพิวเตอร์ที่อาจจะต้องใช้นะคะในการที่จะต้องเขียนรายงานจริงๆแล้วทางชุดวิชาเนี่ยก็ไม่ได้สตริกว่าจะต้องพิมพ์แต่ว่าถ้าไม่พิมพ์ก็อาจารย์จะอ่านไม่ออกนะคะ
1: ต้องเขียนดี
0: ๆก็น่าจะเป็นในเรื่องของการพิมพ์ไปนะคะทีนี้ฝึกตามมอบหมายเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการฝึกเสริมทักษะครั้งที่2นะคะตรงนี้ก็คือนำส่วนที่เราได้ไปฝึกฝนมาทั้งหมดเนี่ยนะคะมานำเสนอให้ทางอาจารย์ฝึกเสริมทักษะครั้งที่2ได้เรียนรู้นะคะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งอาจารย์แล้วก็ตัวนักศึกษาเองนะคะเพราะฉะนั้นก็สถานที่ก็จะเป็นที่อาจจะเป็นที่มหาวิทยาลัยนะคะหรือว่าถ้ามีนักศึกษามากนะคะก็จะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะจัดที่ต่างจังหวัดได้นะคะจะเป็นเช่นศูนย์วิทยาบริการของมสท.เองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเวลาก็จะ2วันนะคะ16ชั่วโมงนะคะอุปกรณ์ของใช้แน่นอนนัก

0: าจะต้องเตรียม PowerPoint นะคะซึ่งในคู่มือเนี่ยจะบอกรายละเอียดว่าการเตรียมหรือว่าการทำ PowerPoint ที่น่าสนใจเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรนะคะค่าใช้จ่ายก็จะเหมือนฝึกเสริมทักษะครั้งที่1นะคะที่นักศึกษาจะต้องเตรียมพร้อมมา
1: ครับ
0: ค่ะทีนี้หลังฝึกนะคะหลังฝึกต่างๆเนี่ยไม่งั้นมีฝึกเบื้องต้นฝึกเสริมทักษะนะคะแล้วก็ฝึกตามมอบหมายนะคะไม่งั้นอาจารย์อยากจะย้ำว่าก่อนที่เราจะสิ้นสุดการฝึกในแต่ละประเภทเนี่ยนะคะนักศึกษาจะต้องตรวจสอบตนเองให้ได้ไม่ใช่รอเกรดอย่างเดียวนะคะต้องดูว่าเราทำงานครบถ้วนไหมนะคะอย่างฝึกตามมอบหมายเนี่ยบางที่เนี่ยอาจจะมีการทำนวัตกรรมอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยหรือยังหรือว่ามีการทำงานกลุ่มเราได้เข้าร่วมกลุ่มได้วางแผนการทำงานที่ไปร่วมกลุ่มกับเขาไหมแม้ตรงนี้ต้องบริหารจัดการได้นะคะหรืออะไรที่เป็นงานเดี่ยวเราทำเสร็จครบถ้วนไหมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องตรวจสอบตนเองนะว่าได้ทำกิจกรรมครบถ้วนหรือไม
1: ่
0: นะคะตามที่ชุดวิชากำหนดหรือไม่หรือตามที่อาจารย์ฝึกตามมอบหมายกำหนดหรือไม่นะคะแล้วก็ต้องมีการส่งรายงานให้อาจารย์ตรวจให้เรียบร้อย
1: ครับตัวรายงานเดี๋ยวจะมีท่านอาจารย์อีกท่านหนึ่งจะมาพูดให้ฟังนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อาจารย์ได้บอกว่าต้องเตรียมเนี่ยจริงๆเราก็มีคู่มือให้นักศึกษาใช่ไหมใช่เราก็ต้องไปอ่านตรงนั้นให้ละเอียดนะครับว่ามีอะไรใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็คิดว่าอาจารย์อยากจะฝากอะไรกับนักศึกษานะครับก่อนที่เขาจะได้ไปฝึกนะฮะของจริงนะครับอาจารย์ครับ
0: ก็อยากให้กำลังใจนักศึกษาทุกๆคนนะคะว่าในชุดวิชานี้เป็นชุดวิชาที่ถือว่าเป็นชุดวิชาท้ายๆที่เราจะได้เรียนแล้วก็เป็นถือว่าเป็นการบูรณาการความรู
1: ้
0: นะคะแล้วก็บริการทักษะทั้งหลายนะคะที่เราฝึกฝนแล้วเนี่ยเราก็พร้อมที่จะไปเป็นนักสาธารณสุขนะคะเรียกว่านักสาธารณสุขมืออาชีพในอนาคตนะคะอาจารย์ก็ขอให้กำลังใจทุกๆคนค่ะ
1: ครับขอบต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมโพจน์ลัตติโอฬารนะครับครับขอบพระคุณมากครับในช่วงนี้ครับครับครับเราพบกันใหม่ในช่วงต่อไปนะครับ
2: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
3: โอเคผ่านครับ
4: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากที่ด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: นักศึกษาครับในช่วงนี้เราจะนำเสนอเกี่ยวกับประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งนะครับคือการประสานงานหรือเทคนิคการประสานงานนะครับซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สุรัชชาเผ่าพงศ์สินนะครับอาจารย์ก็จะมาให้รายละเอียดในส่วนนี้กับเราครับก็สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
6: สวัสดีคร ับ สวัสดีค่ะนักศึกษา
1: ครับผมนี่เราก็จะได้มาเรียนรู้เทคนิคนะครับแล้วก็ขั้นตอนหรือวิธีการที่ต้องไปประสานงานในการฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ครับทีนี้อยากให้อาจารย์ได้พูดถึงความสัมพันธ์นิดนึงว่าทำไมฮะเราต้องมาประสานงานจริงๆมันเหมือนจะง่ายนะอาจารย์นะ
6: ใช่
1: แต่ผมคิดว่าคงไม่ง่ายสำหรับใครหลายคนแต่อยากให้อาจารย์ได้ช่วยแนะนำแต่ว่าก่อนอื่นขอให้เห็นภาพนิดนึงว่าทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับอาจารย์ครับ
6: ค่ะก็เหมือนที่อาจารย์ว่านะคะว่าคือการประสานงานอ่ะคนก็จะมองว่าก็แค่โทรศัพท์ก็แค่โทรศัพท์ไปพูดคุยไปขอความร่วมมืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆของการสื่อสารนะคะแม้กระทั่งว่าเราจะสื่อสารในการเตรียมที่จะลงไปฝึกยังไงแล้วก็สื่อสารกับตัวของศูนย์ฝึกเองอะค่ะว่าเราจะต้องนัดในการวางแผนอย่างไรและถ้าในทักษะการลงชุมชนนะคะเราก็ต้องมีการประสานงานกับผู้นำชุมชนเองภาคีเครือข่ายในการทำงานร่วมกันอยู่ในชุมชนด้วยค่ะอาจารย์ฉะนั้นมันก็จะมีแบบข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆที่เราควรที่จะรู้และนักศึกษาควรจะเตรียมตัวกันก่อน
1: แต่ถ้าเราพูดได้ชัดเจนถูกต้องหรือว่า

0: มีความเหมาะสมมีมารยาทใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ค
1: ือ
0: เป็นจะเป็นไปเรียกใบเบิกทางหรือว่าเป็นสิ่งที่เราทำงานได้ง่ายขึ้น
1: เหมือนการสร้างสมรรถภาพเบื้องต้นเนาะในการที่จะทำงานร่วมกับคนอื่น
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นี่ถ้าเกิดว่าเราไม่ให้ความสำคัญตรงเนี้ยมันอาจจะมีผลกระทบอะไรบ้างไหมอาจารย์สมมติว่าเราไปถึงบุ่มบามเดินเข้าไปเลยฮะขอรายงานตัวหรือว่าอยากจะได้ฝึกงานตรงนั้นตรงนี้อันนี้จะมีผลกระทบอะไรบ้างไหมฮะ
1: มีมากๆเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าเรื่องที่จะลงไปที่ศูนย์ฝึกนะคะต้องขออนุญาตทั้งหน่วยงานต้นสังกัดด้วยแล้วทีเนี้ยคืองานของรปสตหรือว่าศูนย์ฝึกอะค่ะเขาก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องไปทั้งประชุมอบรมและการให้บริการทั้งในสถานพยาบาลแล้วก็ตัวชุมชนเองอะนะคะแล้วแบบทีเนี้ยคือถ้านักศึกษาลงไปทันทีเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้นักศึกษาอาจจะไม่ได้เจอกับศูนย์ฝึกแล้วศูนย์ฝึกก็จะไม่รู้ด้วยว่านักศึกษามาเพื่อจุดประสงค์อะไรเขาก็จะไม่ได้เตรียมการคนหรือว่าเตรียมการสถานที่ในการฝึกทักษะนั้นนะคะ
0: คือจริงทางศูนย์ฝึกเองก็จะมีภาระงานที่เขาต้องรับผิดชอบหลายอย่างอยู่แล้วนะครับจะเป็นการให้บริการคนไข้อยู่แล้วการที่เขาต้องทำงานปกติที่เขาทำอยู่แล้วนะฮ
1: ะ
0: ซึ่งตรงนี้เราก็จะเข้าไปทำไมฮะไปเรียนรู้จากเขาไปขอวิชาจากเขาไปขอพื้นที่จากเขาเราต้องเข้าใจทั้งสองฝ่ายนะครับฝ่ายเราคือรู้เขารู้เรานะฮะฝ่ายเรานะฮะก็ต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรฝ่ายเขาให้อะไรเราได้บ้างนะครับการที่ไปสื่อสารมันจะได้มีประสิทธิภาพนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็อยากให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่ามันจะต้องไปเกี่ยวข้องกับใครบ้างนะครับแล้วก็ต้องควรจะต้องประสานอะไรยังไงบ้างนะครับเช
1: ิ
0: ญครับอาจารย์คร
1: ับ ได้ค่ะก็เดี๋ยวขอแบ่งการประสานงานเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติหรือชุดฝึกปฏิบัตินะคะก็อยากแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆอะค่ะก็จะแบ่งเป็นการประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยก่อนและก็การประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจฝึกตามมอบหมายหรือรปสตนั่นเองที่เราจะไปฝึกตรงสถานที่จริงอะนะคะถ้าพูดถึงตรงการประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยค่ะก็อยากแบ่งเป็น3ช่องทางใหญ่ๆเนาะอันดับแรกก็คือเป็นการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ชุดฝึกซึ่งทางหลักสูตรหรือสาขาวิชาเราอะค่ะจะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะที่จะคอยตอบปัญหาหรือว่าดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติของชุดฝึกปฏิบัติในหลักสูตรนะคะซึ่งนักศึกษาจะสามารถประสานกับเจ้าหน้าที่ชุดฝึกปฏิบัติได้ก็ทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะซึ่งทางโทรศัพท์ก็จะมีเบอร์โดยตรงไปที่เจ้าหน้าที่เลยอาจจะเป็นเบอร์02-504-8029เนาะนักศึกษาก็อาจจะโทรไปเพื่อที่จะประสานงานเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆหรือเกิดปัญหาขัดข้องเกี่ยวกับการลงโปรแกรมเกี่ยวกับลงข้อมูลในโปรแกรมฐานข้อมูลชุดฝึกเนาะที่เราจะให้นักศึกษาเลือกศูนย์ฝึกเองนะคะแล้วทีนี้ในช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นช่องทางเกี่ยวกับกลุ่มลายเฉพาะนะคะเราก็จะตั้งเป็นกลุ่มเฉพาะภาคการศึกษาและปีการศึกษาของนักศึกษาลงทะเบียนไว้นะคะซึ่งกลุ่มลายเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่จะใช้ในการประสานงานและสื่อสารกับทางมหาวิทยาลัยมากที่สุดเพราะว่าเริ่มแรกก็คือเราจะนำนักศึกษาทุกคนนะคะเข้ามาในกลุ่มไลน์แล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ยค่ะจะคอยประสานงานหรือสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ชุดฝึกเองไม่ก็ตัวประธานชุดวิชาเองแล้วก็คณะกรรมการบริหารชุดวิชาเองนะคะก็จะคอยบอกเกี่ยวกับกำหนดการฝึกวิธีการฝึกแม้กระทั่งถึงการที่จะเลือกศูนย์ฝึกในโปรแกรมฐานข้อมูลในชุดวิชาฝึกเราอะนะคะแล้วทีเนี้ยค่ะมันก็จะเจอปัญหาว่าบางคนที่จะเก่งเทคโนโลยีมากก็จะสามารถที่จะเลือกศูนย์ฝึกได้อย่างรวดเร็วแต่บางคนค่ะไม่เคยใช้เลยหรืออินเทอร์เน็ตอาจจะช้าเงี้ยค่ะก็จะเกิดปัญหาเราก็จะใช้ช่องทางเนี้ยในการแคปรูปภาพมาว่าติดปัญหาตรงไหนเป็นการสื่อสารกันนะคะรวมไปถึงคู่มือต่างๆหรือแบบฟอร์มต่างๆเราก็จะแขวนไว้อยู่ในกลุ่มไลน์นี้เช่นกันค่ะและอีกช่องทางนึงค่ะของหลักสูตรเราก็จะทำเพจไว้นะคะนักศึกษาสามารถค้นหาในเพจ Facebook ชื่อ publichealth@hcou นะคะซึ่งในเพจนี้ค่ะเราก็จะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับชุดฝึกต่างๆซึ่งเพจนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะคะก็คือว่าเวลานักศึกษาลงชุดฝึกปฏิบัตินะคะนักศึกษาอยู่กระจายทั่วประเทศเลยทำยังไงดีที่เราจะพยายามดึงนักศึกษาเกือบร้อยกว่าคนน่ะเข้ามาในกลุ่มไลน์เพื่อที่จะให้ครบทุกคนแล้วก็สามารถมาเลือกศูนย์ฝึกให้ทันเวลาตามกำหนดที่เราบริหารจัดการชุดฝึกนะคะเราก็จะใช้ช่องทางนี้ค่ะในการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่รู้ตัวว่าลงทะเบียนในภาคการศึกษาและปีการศึกษานั้นสแกน QR code แล้วก็เข้ามาร่วมกลุ่มได้นะคะซึ่งถ้านักศึกษาเข้าร่วมกลุ่มได้เร็วแค่ไหนนักศึกษาก็จะทราบกำหนดการแล้วก็สามารถวางแผนในชุดฝึกได้ค่ะอาจารย
0: ์คร
1: ับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการประสานงานทางมหาลัยนะคะ
0: ครับก็คือในรายกลุ่มนี้เราส่งข้อคำถามนะครับส่งเขาเรียกว่ารายละเอียดที่เราแบบคิดว่ามีปัญหาเนี่ยเข้ามาในรายกลุ่มได้เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ไม่ต้องส่งดอกไม้สวัสดีตอนเช้านะครับ
1: อ๋ออีกอย่างนึง ค่ะดีเลยค่ะคือแบบอาจารย์พูดประเด็นนี้มามีค่ะก็คือว่าในกลุ่มไลน์ค่ะเราเลยมีกติกาในกลุ่มไลน์ค่ะอาจารย์หนึ่งแหละต้องเป็นช่วงระยะเวลาคือเราก็กำหนดไว้ว่าช่วง8 นาฬิกาจนถึง22 นาฬิกาเนี่ยนักศึกษาสามารถส่งข้อคำถามเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อคำถามเกี่ยวกับชุดฝึกปฏิบัติได้แต่หลังจากนั้นก็ให้นักศึกษาเก็บไว้ก่อนเอาไว้พรุ่งนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างนึงก็คืออยากให้นักศึกษาเนี่ยส่งเฉพาะเกี่ยวกับเนื้อหาในการฝึกไม่ใช่ว่าเปิดมาคือทุกคนนะคะก็จะติดว่าพอเปิดมือถือมาก็สวัสดีวันจันทร์วันนี้สดใสจังขอให้ทุกคนเบิกบานอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ขอละกันว่าอย่าเพิ่งส่งมา
0: พอดีเรามีหลายเจนนะฮะในการฝึกเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วอีกเจนนึงค่ะเป็นเจนแบบเจนที่ไม่รู้ว่าจะเป็นวัยเดียวกับเราหรือเปล่าแต่เราคิดไปเองเนาะเขาจะชอบส่งมาค่ะอาจารย์กดส่งขากดส่งวันนี้ส่งหนูมีส่งอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: คือเวลาส่งคือมันเรียงกันแบบ10การส่งแต่มันเป็นแค่1ประโยคในคำถามเราก็บอกนักศึกษาว่าช่วยพิมพ์ก่อน
0: พิมพ์ใส่ Word หรือว่าพิมพ์ให้เสร็จก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ก๊อปมาใส
1: ่ใช่แล้วก็ค่อยกดส่งเนี่ยก็ได้ค่ะ
0: นี่คือเรียกว่าเป็นมารยาทในการทำไมฮะในการสื่อสารอย่างนึงนะ
1: สื่อสารในกลุ่มคนที่แบบมีสมาชิกเยอะ
0: เป็นสาธารณะนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เวลาที่อาจารย์บอกว่าต้องกี่โมงถึงกี่โมงฮะขอมาอีกรอบคร
1: ับ8นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาเลยคือเราให้นักศึกษาเต็มที่ใช่
0: อันนี้คือเวลาที่เราควรจะส่ง
1: ใช่
0: มาถามแต่หลังจากนั้นเราก็เก็บไว้ก่อนให้เพื่อนได้พักผ่อนให้อาจารย์ได้พักผ่อนนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าบางทีครับเราลืมปิดเสียงนะฮะตอนกลางคืนแล้วมันดังนะครับตื่นครับตื่นแล้วบางคนฮะอาจจะเป็นผู้สูงอายุถ้าตื่นแล้วหลับไม่ได้ต่อนะฮะ
1: ไม่เดี๋ยวอาจารย์ใช่ไหมคะเอาประสบการณ์โดยตรง
0: ก็อยากให้ระวังเรื่องพวกนี้นิดนึงครับมันมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารแบบนี้บ่อยนะครับในเรื่องการที่เราอาจจะคิดว่าช่องทางไลน์เนี่ยใช้ได้ตลอดจริงๆก็มีเวลาที่เราควรจะสื่อสารนะครับในบางช่วงเท่านั้นนะครับโอเคนี่ก็เป็นช่องทางที่เราจะประสานกับทางมหาลัยรวมถึงการโทรศัพท์การอะไรได้หมดใช่ไหมอาจารย์ฮะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าการโทรศัพท์อะค่ะที่จะส่งตรงไปทางเจ้าหน้าที่ชุดฝึกเลยก็น่าจะเป็นวันเวลาราชการเท่านั้นนะคะ
0: ก็อันนี้คือเวลาราชการเนี่ยก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร
1: ์ใช่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็ไม่รวมวันหยุดนะคะตะเลิกอื่นๆ
0: โอเคครับจะได้รู้โดยทั่วกันนะครับถ้าถัดมาครับอาจารย์ครับหลังจากที่ประสานมหาลัยแล้วนะครับต้องประสานกับใครอีกครับ
1: ก็จะประสานอีกกลุ่มนึงใหญ่ๆเลยนะคะที่เป็นศูนย์สำคัญเลยในการฝึกเสมือนจริงนะคะก็คือจะเป็นประสานงานกับศูนย์บริการการศึกษาเฉพาะกิจฝึกตามมอบหมายหรือทางรพสต.นั่นเองค่ะที่เราจะลงไปนะคะอันดับแรกค่ะอาจารย์ก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยจัดเวลาให้ตัวเองเนี่ยสามารถเข้ารับการฝึกตามมอบหมายก่อนหมายถึงว่าก่อนที่จะไปประสานงานเกี่ยวกับลงฝึกในสถานที่จริงเนี่ยอยากให้กลับย้อนกลับมาคือวางแผนตัวเองก่อนค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนลงทะเบียนเลยเนาะก็คืออยากให้สาตระหนักไว้ว่าถ้าเมื่อใดนักศึกษาลงทะเบียนชุดวิชานี้แล้วค่ะนักศึกษาจะต้องเสียสละทั้งเวลาการลาในวันลาปกติที่เราอาจจะใช้วันลาพักผ่อนในการที่จะลงไปฝึกตามมอบหมายนะคะแล้วก็เสียสละในช่วงเวลาอื่นๆเนี้ยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นภาคต้นนะคะถ้าในช่วงเดือนกันยาจนถึงเดือนมกราค่ะก็ให้นักศึกษา เตรียมตัวและเตรียมพร้อมตัวเองจัดเวลาให้ตัวเองที่จะสามารถลงไปฝึกได้เพราะว่าท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวไปแล้วใช่ไหมคะว่าจะต้องมีการฝึกด้วยการทั้งฝึกด้วยตนเองฝึกเสริมทักษะครั้งที่1ฝึกตามเป้าหมายและฝึกเสริมทักษะครั้งที่2ใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นในกรณีของภาคปลายค่ะก็จะประมาณช่วงมีนาคมจนถึงกรกฎาคมค่ะก็อยากให้นักศึกษาลองบริหารจัดการตัวเองดูเนาะแล้วทีนี้ก็คือว่าการฝึกอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราจะต้องใช้วันปกติด้วยที่เป็นวันเวลาราชการนักศึกษาก็ควรที่จะ

0: สละวันที่เป็นเวลาพักผ่อนเนาะในการลามาฝึกงานเงี้ยนะคะหรืออีกในกรณีนึงอาจจะมีเป็นบางหน่วยงานค่ะเขาให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสังกัดเขาอะค่ะขออนุญาตลาศึกษาต่อหรือลามาฝึกปฏิบัติงานโดยที่แบบไม่ต้องคิดเป็นวันลาอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในกรณีนี้อาจจะต้องใช้หนังสือในการลาเยอะหรือว่าแนบเอกสารต่างๆนักศึกษาก็สามารถประสานงานมากับทางมหาวิทยาลัยได้ในการขอแนบเนาะอันนี้ก็คือต้องจัดเวลาตัวเองต่อไปก็จะเป็นการวางแผนร่วมกันกับกลุ่มก่อนในการเข้าฝึกในศูนย์ฝึกตามมอบหมายนะคะทีนี้คือเราจะวางแผนได้ยังไงก็คือว่าเมื่อนักศึกษาเข้ามาฝึกเสริมทักษะครั้งที่1อะค่ะเดี๋ยวทางอาจารย์เองก็จะให้ช่วงเวลาที่ให้นักศึกษารวมกลุ่มกันกับกลุ่มที่นักศึกษาเลือกที่ฝึกในศูนย์เดียวกันได้พูดคุยกันว่ามาจากไหนอย่างไรแล้วก็วางแผนในการฝึกแล้วอันดับแรกเลยก็คือว่าทางชุดวิชาเองก็จะให้ทางกลุ่มเนี่ยค่ะเลือกผู้ประสานงานสำหรับกลุ่มเพื่อที่จะประสานงานกับทางรพสตเองหรือทางอาจารย์ฝึกตามมอบหมายเองหรือว่าทางมหาวิทยาลัยเองหรือว่าเป็นตัวการที่เป็นตัวกลางที่จะประสานงานกับเพื่อนภายในกลุ่มนะคะอันนี้ก็ควรที่จะเลือกผู้ประสานงานกลุ่มเนาะแล้วอีกอย่างนึงค่ะก็อยากให้จัดตารางวันให้ตรงกันเหมือนเราลองคุยและวางแผนและจัดวันว่างที่ตรงกันแล้วก็เพื่อที่จะเอาวันนั้นนะคะไปนัดหมายกับทางรพสตที่จะขอเข้าไปรายงานตัวและรับการปฐมนิเทศในวันแรกของการฝึกตามมอบหมายนะคะทีนี้อยากบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆอะค่ะว่าเราควรที่จะลองคุยกันแล้วหาวันว่างไว้สักประมาณ3วันที่ตรงกันทุกคนในกลุ่มอะค่ะเพราะว่าเคยเจอกรณีที่แบบประมาณว่าว่างแค่วันเดียวเนาะคือคุยกันอะว่างวันที่19เมษาแล้วทีเนี้ยผู้ประสานงานกลุ่มก็โทรไปทางศูนย์ฝึกแล้วศูนย์ฝึกบอกไม่ว่างก็ย้อนกลับมาถามเพื่อนอีกแล้วได้วันนึงแล้วก็ต้องย้อนกลับไปถามศูนย์ฝึกอีกมันทำให้เสียเวลาอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากให้นักศึกษาลองเตรียมวันว่างสัก3ช่วงวันที่ตรงกันนะคะทีนี้ก็อยากให้นักศึกษาค่ะวันว่างตรงกันเนี่ยอยากให้ว่างทุกคนเนาะเพราะว่ามันจะเป็นวันแรกที่เราเข้าไปรายงานตัวไปพูดคุยไปวางแผนกับศูนย์ฝึกนะคะต่อไปก็จะเป็นการขอเข้ารับการปฐมนิเทศกับศูนย์ฝึกอันเนี้ยก็จะเริ่มแบบประสานงานกับศูนย์ฝึกและกลุ่มก็คือตัวแทนกลุ่มที่จะประสานงานนะคะก็จะต้องมีบทบาทหน้าที่ในส่วนตรงนี้แล้วแต่อาจารย์ขอบอกบทบาทหน้าที่ก่อนว่าจริงๆที่ศูนย์ฝึกอะค่ะก็จะมีทั้งหัวหน้าศูนย์ฝึกก็จะเป็นผอ.รพสต.เนาะแล้วก็อาจารย์ฝึกตามมอบหมายซึ่งอาจารย์ฝึกตามมอบหมายชุดวิชานี้อะค่ะก็จะแบ่งเป็นทักษะทางด้านการปฐมพยาบาลก็จะเป็นพยาบาลวิชาชีพส่วนทักษะทางด้านชุมชนก็จะเป็นนักวิชาการสาธารณสุขอะค่ะจะมีอาจารย์ทั้ง2คนซึ่งผู้ประสานงานเนี่ยต้องได้ประสานงานทั้งอาจารย์ทั้งทักษะทางด้านปฐมพยาบาลแล้วก็ทางด้านชุมชนเนาะแล้วอีกคนนึงค่ะทางศูนย์เองก็จะตั้งผู้ประสานงานเพื่อที่จะให้ประสานงานร่วมกันกับตัวกลุ่มของนักศึกษานะคะทีนี้ค่ะนักศึกษาตัวแทนกลุ่มที่วางแผนวันที่จะขอเข้ารับการฝึกแล้วหรือว่าเข้ารับการปฐมนิเทศที่จะไปรายงานตัวนะคะก็จะโทรประสานกับทางศูนย์ถ้าทางศูนย์ว่างตรงกันก็นัดหมายเวลากันก็เราก็สามารถเข้าไปรายงานตัวแล้วก็ปฐมนิเทศที่ศูนย์ได้แต่ทีเนี้ยตอนที่เข้ารับการปฐมนิเทศค่ะอยากให้นักศึกษาทุกคนอะเตรียมวันลาที่ตัวเองสามารถลางานล่วงหน้าได้หรือเตรียมวันว่างของตัวเองอะค่ะอาจจะประมาณการที่เป็นย้อนหลังคือของปีที่แล้วถ้าช่วงระหว่างเมษาจนถึงกรกฎาคมเนี่ยเรามีช่วงไหนที่ไม่สามารถไปได้เลยหรือนักศึกษาบางคนนะคะอาจจะติดเวรอะไรเงี้ยค่ะคือแลกเวรไม่ได้เราลองประมาณการซิว่าถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยเราว่างช่วงไหนบ้างที่อาจารย์พูดแบบนี้ก็หมายถึงว่าที่ศูนย์นะคะเขาจะมี คลินิกแต่ละคลินิกเนี่ยคือมันไม่ได้มีทุกวันถ้ายกตัวอย่างเช่นคลินิกการให้วัคซีนเด็กเนี่ยค่ะบางรพสตอาจจะให้1เดือนต่อ1ครั้งอาจจะเป็นวันพุธของสัปดาห์ที่2ของเดือนอะไรอย่างเงี้ยถ้านักศึกษาจะเก็บทักษะเกี่ยวกับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในเด็กเนี่ยนะคะนักศึกษาก็ต้องว่างวันพุธสัปดาห์ที่2ของเดือนนั้นๆนะคะนักศึกษาถึงสามารถเก็บทักษะนี้ได้ประมาณนี้แล้วก็เราต้องไปดูเกี่ยวกับปฏิทินชุมชนด้วยว่าเขามีประเพณีเทศกาลอะไรเพราะเราจะทำงานกับชุมชนเราก็ต้องมีเวลาว่างที่จะลงชุมชนเนี้ยค่ะนักศึกษาก็ควรที่จะเตรียมเกี่ยวกับวันลาที่นักศึกษาลาได้ไปคุยกับอาจารย์ฝึกตามมอบหมายเนาะก็จะได้วางแผนกันทีนี้การวางแผนร่วมกับอาจารย์ฝึกตามมอบหมายนะคะก็คือจะมีอาจารย์ทั้งสองท่านเราควรที่จะแบ่งเนาะถ้าเป็นทางด้านทักษะการปฐมพยาบาลนะคะนักศึกษาก็ต้องคุยเกี่ยวกับว่าคลินิกอะไรที่จะเป็นการให้บริการที่อยู่ในสถานบริการก็จะเป็นพวกทักษะต่างๆของทางด้านการปฐมพยาบาลแต่อีกอย่างนึงก็จะเป็นทักษะทางด้านชุมชนนะคะทีนี้ก็ต้องคุยกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งถ้าเป็นการให้บริการที่อยู่ในสถานบริการเนี่ยคือนักศึกษาสามารถอาจจะฝึกในวันเสาร์อาทิตย์ได้เพราะตั้งรับการให้บริการใช่ไหมคะหรือว่าอีกอย่างนึงก็คือถ้านักศึกษาจะทำกับกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังเขาก็จะมีคลินิก NCD ที่จะตรงช่วงกับวันธรรมดานักศึกษาก็ต้องคุยแล้วก็วางแผนกับอาจารย์นะคะแต่ถ้าในส่วนของชุมชนนะคะก็ในส่วนของชุมชนเนี่ยคือเราต้องดูตัวชุมชนเป็นหลักด้วยว่าผู้นำชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายเราเองอะค่ะเขาว่างช่วงไหนไม่ใช่ว่าเราจะเอาแค่วันว่างของเราเป็นหลักนะคะเราก็ต้องประสานงานกับทางชุมชนด้วยเพื่อสอบถามและวางแผนร่วมกันว่าเราจะลงไปสำรวจชุมชนเมื่อใดเตรียมชุมชนพร้อมแล้วก็เพื่อที่จะเอามาทำโครงการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะที่อาจารย์พูดถึงค่ะว่าอยากให้นักศึกษาจัดตารางและวางแผนคุยกับอาจารย์ฝึกตามมอบหมายเสร็จแล้วมาจัดตารางตัวเองดูค่ะว่าเราสามารถลงไปเก็บทักษะอย่างไรบ้างตามงานที่ชุดวิชามอบหมายนะคะเพราะว่าช่วงระหว่างการฝึกเนี่ยนักศึกษาต้องเก็บอย่างน้อย280ชั่วโมงก็ค่อนข้างเยอะแล้วนักศึกษาทำงานประจำไปด้วยเนาะและอีกบางคนนะคะนักศึกษาลงเรียนชุดวิชาอื่นด้วยที่ต้องทบทวนเอกสารการสอนไปในตัวฉะนั้นการจัดตารางเวลาตัวเองให้ดีค่ะมันจะทำให้งานนักศึกษาลุล่วงแล้วก็ตรงตามวัตถุประสงค์แล้วก็ตรงตามงานที่ทางชุดวิชาเขาสั่งงานมาหรือมอบหมายให้นักศึกษาไปฝึกได้แล้วอีกอย่างนึงค่ะคือการฝึกงานเนาะมันก็จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้นักศึกษาได้ฝึกฝนกับสถานที่จริงถ้าเมื่อใดที่นักศึกษาวางแผนตัวเองแล้วสามารถที่จะฝึกฝนทุกทักษะและก็เรียนรู้จากสถานที่จริงได้เท่าไหร่มันก็จะเป็นผลดีต่อนักศึกษาเองที่นักศึกษาจะได้ฝึกถึงนักศึกษาจะมีความรู้ของทักษะนั้นๆเต็มเปี่ยมแค่ไหนแต่การลงมือฝึกปฏิบัติอะค่ะมันจะแตกต่างจากการเรียนทฤษฎีถ้านักศึกษาสามารถลงไปฝึกได้เรื่อยๆแล้วก็พยายามเก็บเกี่ยวและฝึกฝนจัดตารางเวลาตัวเองให้พร้อมเนี่ยค่ะการฝึกงานของนักศึกษาก็จะไม่เร่งรีบในช่วงปลายๆคำว่าไม่เร่งรีบก็คือว่ามันจะมีช่วงที่นักศึกษาต้องส่งงานให้กับอาจารย์ฝึกตามมอบหมายตรวจอะค่ะอาจารย
1: ์
0: แล้วอาจารย์ฝึกตามมอบหมายก็ทำพันธสัญญากับทางชุดวิชาว่าต้องส่งคะแนนให้
1: ไม่ทัน
0: ใช่คือไม่น้อยกว่า10วันทำการหลังจากฝึกเสร็จอย่างเงี้ยฉะนั้นนักศึกษาต้องคุยกับอาจารย์ว่านักศึกษาจะต้องส่งงานให้อาจารย์อ่านอย่างไรต้องให้เวลาอาจารย์ด้วยเพราะอาจารย์ก็มีงานในหน้าที่ของอาจารย์อยู่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะ
1: ที่อาจารย์ถึงเน้นนะครับเรื่องของการวางแผนร่วมกับอาจารย์ที่อยู่ในศูนย์หรืออาจารย์ตามมอบหมายว่าจริงๆคือเรามีอยู่2พาร์ทใหญ่ๆคือพาร์ทของการบำบัดโรคใช่ไหมฮะแล้วก็พาร์ทของโรงชุมชน
0: ของโรงชุมชน
1: ซึ่งถ้าถามว่าจริงๆแล้วที่จากรุ่นพี่เป็นข้อสังเกตนะฮะที่อาจารย์ประธานชุดได้บอกว่าส่วนใหญ่ก็พาร์ทบำบัดโรคไม่ค่อยมีปัญหาว่าเก็บเคสประสานงานกับทางคลินิกต่างๆได้แต่พอโรงชุมชนเนี่ยมันต้องมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องคือชุมชนเรื่องปฏิทินชุมชนใช่ไหมที่อาจารย์ได้บอกฮะแล้วก็เรื่องขององค์กรต่างๆอาจจะไม่พร้อมให้เราลงเพราะฉะนั้นคือต้องวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆว่าเราจะลงชุมชนอย่างไรอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ต้องส่งงานให้อาจารย์ตามมอบหมายได้อ่านก่อนที่มาส่งที่มสท.อีกเพราะฉะนั้นคือต้องกำหนดแผนเนี่ยให้มันค่อนข้างที่จะเข้าแล้วยืดหยุ่นกันทุกฝ่ายแล้วก็สามารถที่จะทำได้ตามเป้าหมายหรือเวลานะครับ
0: ค่ะ
1: ครับอีก อาจารย์ครับไม่แน่ใจว่าอาจารย์จะเล่าอุปสรรคนะฮะหรือปัญหาที่ผ่านมาที่จะต้องให้นักศึกษาได้เตรียมตัวอีกอะไรอีกบ้างครับเชิญครับ
0: ค่ะงั้นก็ขอเล่าเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคนะคะเกี่ยวกับการลงฝึกตามมอบหมายที่ศูนย์นะคะคือตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะก็เหมือนให้วางแผนก่อนว่าจะต้องลงไปฝึกอย่างไรแล้วทีเนี้ยคืออาจารย์พยายามบอกว่าก่อนที่จะประสานงานกับทางศูนย์เพื่อขอเข้าไป

0: ไปรายงานตัวและรับการปฐมนิเทศอะค่ะบังเอิญเกิดว่าคนภายในกลุ่มอะค่ะวันว่างของเพื่อนในกลุ่มเนี่ยไม่ตรงกันอย่างเงี้ยค่ะจะทํายังไงดีมันก็จะเลื่อนระยะเวลาไปเรื่อยๆมันก็จะกินเวลาที่นักศึกษาจะต้องลงไปฝึกตามมอบหมายคือออกไปอีกอาจารย์ก็ให้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะว่าคือถ้ามันไม่ได้จริงๆหรือมันไม่ตรงกันจริงๆค่ะก็เอาส่วนใหญ่ก่อนพยายามก่อนแต่ถ้ามันไม่ได้แล้วก็เอาส่วนใหญ่เป็นหลักนะคะแล้วก็ขอเข้ารายงานตัวแล้วก็ขอเข้ารับการปฐมนิเทศให้เร็วที่สุดนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าตั้งแต่19เมษายนจนถึง30กรกฎาคมเป็นช่วงระหว่างการวงฝึกตามมอบหมายสัปดาห์แรกของเดือนเมษาค่ะที่เราให้ลงไปฝึกนักศึกษาควรที่จะเข้าไปรายงานตัวต่ออาจารย์ฝึกตามมอบหมายแล้วเพราะว่าอีกอย่างนึงค่ะอาจารย์ฝึกตามมอบหมายเขาก็จะรอเกอร์ว่าเอ๊ะจริงๆนักศึกษาจะมาฝึกหรือเปล่าเนาะอีกประเด็นนึงค่ะเกี่ยวกับอาจารย์ฝึกตามมอบหมายติดภาระหน้าที่ของหน่วยงานเนาะก็คืออาจารย์อาจจะไปอบรมไปประชุมอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอนักศึกษาประสานงานหรือนัดหมายกับอาจารย์ฝึกตามมอบหมายแล้ววันนี้ว่างแล้วนักศึกษาลางานแล้วบังเอิญอาจารย์มีหนังสือว่าจะต้องไปอบรมด่วนๆเนี้ยค่ะคือจริงๆแล้วคืออาจารย์ได้ทำความเข้าใจกับทางศูนย์แล้วนะคะว่าให้อาจารย์ฝึกตามมอบหมายมอบงานไว้ให้เจ้าหน้าที่คนอื่นที่สามารถดูแลกำกับงานได้หรือแม้กระทั่งลงไปตัวชุมชนเองค่ะอาจจะเป็นพี่ๆที่เขาชำนาญในพื้นที่อาจจะเป็นอสมนะอาจารย์ที่ชำนาญมากเลยในเรื่องของการสำรวจชุมชนรู้ทุกซอกทุกซอยของชุมชนเลยอาจจะมอบหมายให้อสมดูแลแทนอะไรเงี้ยเราก็ไปกับเขาได้นะคะทีนี้อีกกรณีนึงก็จะเป็นนักศึกษาไม่สามารถลางานได้คำว่าไม่สามารถลางานได้ก็คือไม่สามารถลาในช่วงวันเวลาราชการได้มาแต่เสาร์อาทิตย์ก็จะบอกไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยว่าพยายามอยากให้ลาได้เพราะบางทักษะเนี่ยมันไม่สามารถที่จะฝึกเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ได้เงี้ยค่ะมันต้องฝึกในวันเวลาราชการเนาะฉะนั้นนักศึกษาต้องพร้อมเท่านั้นนะคะที่จะลงฝึกชุดวิชานี้ค่ะอีกอย่างนึงก็คือวันที่ลงฝึกไม่ตรงกับคลินิกงานต่างๆทีนี้ชุดวิชาก็มีการกำหนดนะคะว่าให้นักศึกษาบูรณาการทักษะแต่ไม่ได้บังคับว่านักศึกษาต้องฝึกจ้ะเพราะเราเข้าใจว่าคือบางรพสตค่ะอาจจะมีคลินิกการให้วัคซีนแค่1ครั้งต่อ1เดือนแล้วนักศึกษา
1: วัคซีนนี่จริงๆก็คือให้ในเด็กใช่ไหม
0: ครับใช่ค่ะคือให้ในเด็กแล้วมันมีแค่1ครั้งต่อ1วัน
1: ครับ
0: หนึ่งเดือนต่อ1วัน
1: เท่านั้น
0: แล้วทีนี้คือถ้าสมมติว่านักศึกษาลางานแบบไม่ตรงคลินิกอย่างนั้นเลยเราก็ไม่ได้บังคับว่าให้นักศึกษาฝึกทักษะนั้นค่ะอาจจะฝึกทักษะอื่นก็ได้เพราะเราเข้าใจว่าบริบทของแต่ละที่มันไม่เหมือนกันค่ะ
1: ต้องไปดูว่าเงื่อนไขนี้เราสามารถยืดหยุ่นได้หรือเปล่า
0: ใช่ค่ะอาจารย์
1: ถ้าสงสัยก็อาจจะสอบถามอาจารย
0: ์
1: ประธานชุดวิชาครั้งหนึ่งก็ได
0: ้ใช่ใช่ค่ะ
1: ครับก็รู้สึกว่าเราจะมีเทคนิคนะฮะบริหารจัดการและประสานงานนะฮะที่อาจารย์สุรชาได้เล่าให้ฟังนะฮะซึ่งก็เป็นประโยชน์มากเลยสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะเตรียมความพร้อมนะฮะลงไปฝึกปฏิบัติจริงนะครับก็สุดท้ายครับก็อาจารย์จะฝากอะไรเล็กๆสักนิดหนึ่งให้กับนักศึกษาเป็นคำอวยพรไหมครับ
0: ค่ะก็คือก็อยากจะฝากนะคะก็ในพาร์ทนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการประสานงานกับทั้งทางศูนย์หรือไม่ก็ทางศูนย์ฝึกหรือตัวชุมชนเองการสร้างสัมพันธภาพหรือการสื่อสารหรือการพูดจาอย่างเงี้ยค่ะก็อันดับแรกเลยคือเราอ่ะเป็นนักศึกษาฝึกงานเราก็ควรที่จะแนะนำตัวก่อนแล้วบอกวัตถุประสงค์ว่าเรามาทำอะไรเรามีความต้องการคือแบบไหนถ้าเรามีความนอบน้อมถ่อมตัวพูดจาไพเราะอย่างเงี้ยนะคะคือคนที่เขาจะร่วมทำงานกับเราเขาก็อยากทำงานด้วยแล้วเขาก็จะเกื้อหนุนเราหรือเขาก็จะให้ความร่วมมือกับเรานะคะก็อยากฝากเรื่องเทคนิคของการสื่อสารหรือการสร้างสัมพันธภาพเกี่ยวกับการลงฝึกตามมอบหมายนะคะก็อยากให้เป็นกำลังใจให้นักศึกษาทุกคนในการฝึกตามมอบหมายค่ะให้รู้ล่วงผ่านไปด้วยดีค่ะ
1: ครับสถานีนะครับต้องขอบพระคุณนะอาจารย์สุรัชชาเผ่าพงศ์สินนะครับที่เสียสละเวลามาให้คำแนะนำดีๆกับนักศึกษาเรานะครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับ
1: พบกันในช่วงต่อไปนะครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
4: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
7: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: ในช่วงสุดท้ายของการสอนเสริมในครั้งนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของการเขียนรายงานนะครับหรือแล้วก็การนำเสนอผลงานนะครับซึ่งวันนี้นะฮะเราได้รับเกียรตินะฮะจากท่านอาจารย์อนัญญาประดิษฐปีชานะครับซึ่งท่านก็จะมาให้รายละเอียดว่าเราต้องทำอย่างไรนะครับเพื่อการเขียนรายงานแล้วก็นำเสนอผลงานนำไปสู่การประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษานะครับวันนี้ก็ขอทักทายท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
8: ครับอาจารย์อย่างที่ผมได้เกริ่นไปนะครับว่าเราจะต้องเอาเรื่องของรายงานนักศึกษานะครับไปสู่การประเมินผลการฝึกงานเพื่อจะได้รู้ว่านักศึกษาเนี่ยฝึกได้ครบถ้วนแล้วก็ได้ทักษะตามวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้หรือเปล่านะครับอยากให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังสักหน่อยครับว่านักศึกษาต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็ต้องมีวิธีการขั้นตอนอย่างไรในการทำรายงานครับเชิญครับอาจารย์ครับ
9: ขอบคุณค่ะอาจารย์ธีรวุฒิที่จริงแล้วนักศึกษาก็พอจะทราบกระบวนการขั้นตอนวิธีการฝึกปฏิบัติของชุดวิชาอยู่แล้วนะคะแต่ว่ารอบนี้ก็จะขออนุญาตแนะนำวิธีการฝึกปฏิบัติแล้วก็ชั่วโมงการฝึกปฏิบัตินะคะเพราะว่ามันก็จะเกี่ยวข้องกับการเขียนรายงานแล้วก็การนำเสนอนะคะซึ่งชุดวิชาการฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชนนะคะก็จะมีลักษณะของการฝึกปฏิบัติอยู่3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1ก็คือการฝึกด้วยตนเองก็คือจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะทั้งอ่านจากเอกสารการสอนหรือว่าการศึกษาค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตนะคะก็อย่างน้อย16ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะใน2สัปดาห์ก็รวมเวลาประมาณ32ชั่วโมงนะคะแล้วก็การฝึกอีก2ส่วนที่สำคัญก็คือการฝึกเสริมทักษะและการฝึกตามมอบหมายนะคะทั้ง2ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่นักศึกษาจะต้องจัดทำรายงานแล้วก็นำเสนอผลงานค่ะสำหรับการฝึกเสริมทักษะนี้ก็จะแบ่งเป็น2ครั้งด้วยกันนะคะใช้เวลาในการฝึกเนี่ยไม่น้อยกว่า48ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาและการฝึกตามมอบหมายนั้นก็อยู่ที่สัปดาห์ที่4ถึง15นะคะจะใช้เวลาในการฝึกตามมอบหมายทั้งหมด280ชั่วโมงค่ะสำหรับการจัดทำรายงานและการนำเสนอผลงานนะคะในส่วนของการฝึกเสริมทักษะและการฝึกตามมอบหมายก็จะมีแนวทางในการเขียนรายงานดังนี้นะคะในการจัดรูปแบบการเขียนรายงานนะคะก็จะประกอบไปด้วย9ส่วนหลักๆด้วยกันนะคะก็คือส่วนหน้าปกหน้ารองปกแล้วก็ส่วนของคำนำสารบัญเนื้อเรื่องรวมถึงบรรณานุกรมนะคะภาคผนวกรองปกหลังแล้วก็หน้าปกหลังซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี้ยอาจารย์ก็จะอธิบายในลำดับถัดไปนะคะตัวรายงานที่นักศึกษาจะต้องจัดทำส่งให้กับชุดวิชานะคะก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือรายงานเดี่ยวแล้วก็รายงานกลุ่มหรือว่าตัวโครงการนั่นเองนะคะสำหรับตัวรายงานเดี่ยวนั้นนะคะตัวปกรายงานที่นักศึกษาจะนำมาใช้นะคะควรที่จะใช้กระดาษที่มีความแข็งพอสมควรปกก็ควรใช้สีสุภาพนะคะไม่ควรใช้สีที่แสบตานะคะหรือว่าสีสันจัดจ้านเกินไปนะคะในการนำมาใช้เป็นปกรายงานนะคะขนาดตัวหนังสือของปกนะคะก็จะอยู่ที่ขนาด 20-36 พอยต์นะคะตัวอักษรก็ควรใช้ไทยสารบัญนะคะส่วนของตัวหน้าปกรายงานนะคะอาจารย์ขออนุญาตขยายให้ดูนะคะตัวส จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะคะก็คือตัวรายงานบันทึกการปฏิบัติงานหรือว่ากิจ

0: รมประจำวันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นทักษะเดี่ยว13ทักษะด้วยกันนะคะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสาขาวิชาแล้วก็ชื่อนามสกุลเลขประจำตัวแล้วก็ศูนย์บริการการศึกษาที่นักศึกษาไปฝึกตามมอบหมายแล้วก็รายชื่อของอาจารย์ฝึกเสริมนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของหน้าปกที่นักศึกษาจะต้องทำส่งชุดวิชานะคะตัวกิจกรรมเดี่ยวอันที่2นะคะก็จะเป็นตัวเคสกรณีศึกษานะคะก็จะเป็นการบูรณาการซึ่งตรงนี้เราจะเว้นไว้ว่านักศึกษาจะต้องใช้ทักษะอะไรบ้างในการบูรณาการเพื่อเกิดเป็นรายงานกรณีศึกษาในส่วนนี้ก็จะขึ้นอยู่กับบริบทของพื้นที่นะคะว่าพื้นที่นั้นมีการฝึกในกรณีศึกษาด้านไหนบ้างนักศึกษาก็สามารถดึงแต่ละทักษะเข้ามาบูรณาการแล้วก็ระบุลงไปที่หน้าปกรายงานได้เลยนะคะสำหรับการจัดพิมพ์เนื้อหารายงานนะคะการจัดพิมพ์ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะนิยมจัดเป็นแนวตั้งนะคะอาจารย์ขนาดตัวหนังสือนะคะก็จะอยู่ที่ขนาด 16-18 พอยต์นะคะการที่เราในบริเวณส่วนนี้ส่วนที่เป็นหัวข้อหรือหัวเรื่องเนี่ยเราก็จะนิยมใช้ที่18พอยต์นะคะแต่ถ้าเป็นเนื้อหาเราก็จะใช้ที่16พอยต์นั่นเองนะคะอาจารย์
1: คือโดยตรงนี้ก็หลักสากลทั่วๆไปนะ
0: ใช่
1: เราก็จะให้ตัวหัวข้อหรือว่าตัวบทเนี่ยใหญ่หน่อยนะให้ชัดเจนนะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็แบบอักษรเราก็จะใช้เหมือนกับตัวหน้าปกรายงานนะคะก็คือไทยสารบัญเหมือนกัน
1: PSK ด้วยนะอาจารย์ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มีไทยสารบัญ T9 ไทยสารบัญอะไรหลายอันเนี่ยเราอาจจะเลือกใช้เป็น PSK ใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์ใช่ค่ะก็จะเป็นแบบอักษรที่นิยมใช้กันทั่วไปแล้วก็ใช้ในงานราชการด้วย
1: ครับ
0: ค่ะส่วนบรรณานุกรมเนี่ยทางชุดวิชาได้กำหนดไว้ว่าขอให้อ้างอิงตามแบบ APA 6นะคะซึ่งอาจารย์ได้ยกตัวอย่างมาอยู่2แบบด้วยกันก็คือถ้านักศึกษามีการอ้างอิงข้อมูลมาจากหนังสือนะคะนักศึกษาก็จะต้องเขียนบรรณานุกรมตามลักษณะดังนี้นะคะก็คือผู้แต่งตามด้วยปีที่พิมพ์ชื่อเรื่องพิมพ์ครั้งที่สถานที่พิมพ์แล้วก็สำนักพิมพ์นะคะแต่ถ้าในกรณีที่นักศึกษาอ้างอิงข้อมูลมาจากเว็บไซต์ต่างๆนะคะนักศึกษาก็จะต้องเขียนบรรณานุกรมด้วยลักษณะแบบนี้ก็คือผู้แต่งปีที่พิมพ์ชื่อบทความการสืบค้นเนี่ยนักศึกษาสืบค้นเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็จากเว็บไซต์ไหนนะคะนักศึกษาก็ก๊อปลิงก์ URL เข้ามาแล้วก็เขียนตามลักษณะของ APA ได้เลยค่ะ
1: อาจารย์ครับถ้าเรามีอ้างอิงหรือบรรณานุกรมอยู่ท้ายเล่มใช่ไหมครับแสดงว่าในเนื้อหาเราเนี่ยก็ต้องมีการวงเล็บอ้างอิงนามปีถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: ให้ตรงกันหมายถึงว่าคือสมมตินะครับอนัญญาประดิษฐปีชานะฮะ2562นี่หมายถึงว่าผู้แต่งนะชื่ออาจารย์อนัญญานี่คืออยู่ในเนื้อหาใช่ไหมฮะอาจารย
0: ์ใช่ค่ะ
1: แล้วในท้ายเล่มหรือบรรณานุกรมก็ต้องมี full option เหมือนที่อาจารย์ได้แนะนำเมื่อสักครู่คือทั้งผู้แต่งทั้งชื่อบทความหรือชื่อเรื่องใช่ไหมครับแล้วก็มีปีที่พิมพ์ใช่ไหมแล้วก็อาจจะ
0: สถานที่พิมพ์
1: เว็บไซต์นั่นคือนักศึกษาอาจจะต้องฝึกตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นการเขียนรายงานที่เป็นมาตรฐานสากลที่เราจะพยายามให้นักศึกษาได้ฝึกเขียนรายงานเพื่อให้ไปเวลาทำงานเนี่ยจะได้เขียนแบบมืออาชีพนะฮะค
0: ือ
1: มีการอ้างอิงภายในเป็นนามปีนะฮ
0: ะ
1: แล้วก็มีการอ้างอิงบทบรรณานุกรมเนี่ยให้สอดคล้องกันหรือถ้ามีข้างหน้าก็ต้องมีข้างหลังนะครับ
0: ใช่อันนี้เป็นข้อเสนอแนะที่ดีมากเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนักศึกษามักจะอ้างอิงข้างหลังแต่ข้างหน้าไม่มี
1: ใช่ครับ
0: พอมีคนมาเหมือนสืบค้นบทความหรืออ่านเนื้อหาเกี่ยวกับตัวรายงานของเราเนี่ยไม่ทราบเลยว่าบอดดิ้งตรงเนี้ยเราอ้างอิงมาจากใครที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยการที่เราใส่อ้างอิงในด้วยให้มันตรงกับอ้างอิงที่อยู่ท้ายรายงานเนี่ยมันก็จะเป็นข้อดีแล้วก็สะดวกกับผู้ที่มาใช้ตัวผลงานของเราอันนี้ก็สำหรับนักศึกษาที่จะต้องมีการต่อยอดเรียนในระดับที่สูงขึ้นหรือใช้ในการทำงานด้วยนะคะอาจารย์สำหรับในเรื่องของการจัดทำโครงการนะคะลักษณะของปกรายงานคำนำสารบัญเนื้อหาก็ใช้วิธีการเช่นเดียวกันกับที่เป็น

0: ตัวรายงานเดี่ยวนะคะแต่ว่าที่จะแตกต่างกันนิดนึงก็คือตัวปกรายงานของโครงการก็จะเป็นการระบุชื่อของผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการทั้งหมดนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวทักษะในการจัดทำโครงการที่4นะคะการรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพนะคะส่วนนี้ก็จะมีอยู่ในคู่มือของนักศึกษาทุกคนอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นการชี้แจงว่าในตัวโครงการเนี่ยเราต้องการรายละเอียดอะไรบ้างนะคะก็จะมีทั้งในชื่อโครงการวัตถุประสงค์การดำเนินงานเครื่องมือผลการดำเนินงานต่างๆในส่วนนี้นักศึกษาก็สามารถใส่รายละเอียดตามที่นักศึกษาได้ดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพนั่นเองนะคะ
1: อันนี้นี่ก็ copy มาไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: อะไรนะคะ
1: อันนี้ copy มาไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: copy ไม่ได้ค่ะเพราะว่าแต่ละศูนย์ฝึกตามมอบหมายเนี่ยก็จะให้จัดทำโครงการที่ไม่เหมือนกัน
1: นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ต้องอะไรนะฮะต้องเขียนด้วยทักษะของนักศึกษาเองท
0: ัก
1: ษะการเขียนของนักศึกษาเองนะครับจะไม่เราก็มาจากศูนย์อื่นมาลงศูนย์นี้นะฮะ
0: แล้วเราก็ควรที่จะดูว่ามันมีความสอดคล้องกับตัวโครงการหรือว่านวัตกรรมที่นักศึกษาได้ผลิตขึ้นมาด้วยไหม
1: ครับ
0: ค่ะ
1: อาจารย์จะรู้ไหมฮะถ้าเกิดว่านักศึกษาแอบก๊อปมาเนี่ย
0: อุ้ยอย่างเราล่ะคะรู้อยู่แล้วค่ะว่าก๊อปมาแล้วก็ก๊อปจากใครมาด้วย
1: นะอาจารย์มีวิธีการตรวจสอบนะฮะนักศึกษาอย่าคิดว่าอาจารย์จะไม่รู้นะครับเพราะเราก็ตรวจรายงานมาหลายฉบับมากนะฮะ
0: ใช่ตรวจทุกคนเราก็จะมีการพูดคุยกันอยู่แล้วเนาะอาจารย์ว่าแบบกลุ่มเราทำรายงานอะไรมาทำนวัตกรรมชิ้นไหนของอาจารย์เป็นยังไงเอ้าเจอมาเหมือนกัน
1: อาจารย์ครับนิดหนึ่งครับแล้วมันมีผลอะไรไหมครับถ้าสมมติก๊อปมาเนี่ย
0: มันก็ขึ้นอยู่กับว่ามติของคณะกรรมการบริหารชุดวิชาจะบอกว่าถ้านักศึกษาก๊อปปี้กันมาอาจจะปรับให้ตกหรือไม่ก็ไม่ให้คะแนนในส่วนนั้นไปเลยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะ
1: ถือว่าเป็นความผิดถ้าเป็นเจตนาที่ไม่ดีถูกไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เราก็จะดูที่เจตนาด้วยแต่จริงๆแล้วคือนักศึกษามีวิธีการเขียนโครงการซึ่งอาจจะมีคำคล้ายกันบ้างนะฮะไม่อันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่การที่ก๊อปปี้มาแล้วมันเหมือนกันเกือบเป๊ะ 100% เนี่ยอันนี้เราจับได้แน่นอนนะฮะ
0: ใช่ค่ะครับแล้วก็ถือว่าเป็นจริยธรรมด้วยนะคะอาจารย์การคัดลอกผลงาน
1: ครับพาเจียริซึมนะครับตรงนี้เราต้องระมัดระวัง
0: ใช่ค่ะ
1: รวมถึงนะครับเราก็จะบทความน่าเชื่อถือนะกับอาจารย์นะถ้าอาจารย์จับได้หรือว่าสังคมนะที่รอบข้างที่เรารู้ว่าไปก๊อปมาจากใครอะไรยังไงนะฮะอันนี้ต้องระมัดระวังอันนี้เราขอเน้นนะครับครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากที่นักศึกษาได้ทำโครงการแล้วนะคะนักศึกษาก็จะต้องมีการจัดทำผลงานนวัตกรรมด้วยนะคะซึ่งตัวผลงานนวัตกรรมเนี่ยเราไม่ได้มีแค่เฉพาะชิ้นงานอย่างเดียวนะคะเราก็จะมีแบบฟอร์มในการจัดทำผลงานด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ทราบเนาะอาจารย์เนาะว่าตัวชิ้นนวัตกรรมเนี่ยเป็นของใครใครเป็นผู้ผลิตขึ้นมานะคะรายละเอียดในการจัดทำผลงานนวัตกรรมนะคะก็จะประกอบไปด้วยแบบชื่อนวัตกรรมนะคะแล้วก็คณะผู้จัดทำที่มาความสำคัญนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ตัววัตถุประสงค์เนี่ยก็จะต้องสอดคล้องกับชิ้นงานของเรานะคะอาจารย์ว่าตัวที่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพื่อเอามาใช้ทำอะไรถูกต้องไหมคะอาจารย์หลังจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของหลักการวิธีการขั้นตอนการพัฒนานะคะว่านวัตกรรมพวกนี้เราได้ผลิตขึ้นมามีวิธีการยังไงบ้างมีกลไกการทำงานแบบไหนบ้างนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นการระบุว่าการสร้างผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้ใช้วัสดุมาจากไหนของเหลือใช้ไหมหรือว่าเป็นสิ่งใหม่ขึ้นผลิตขึ้นมาใหม่เลยนะคะและสุดท้ายข้อสุดท้ายสำคัญค่ะก็คือประโยชน์และคุณค่าของนวัตกรรมนะคะว่าให้อธิบายว่านวัตกรรมที่นักศึกษาผลิตขึ้นมาเนี่ยค่ะสามารถเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างต่อยอดทำอะไรได้บ้างสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนได้หรือไม่นั่นเองนะคะอาจารย
1: ์ครับอันนี้ก็คือต้องกรอกให้ครบทุกทั้ง7ข้อ8ข้อถูกไหมครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ประเด็นคืออาจจะมีนักศึกษาถามว่าเอ๊ะนวัตกรรมเนี่ยมันซ้ำกับที่อื่นได้ไหมอาจารย์คิดว่ายังไงครับซ้ำนี่หมายความว่าคืออาจจะเป็นชิ้นงานที่คล้ายกันแต่มาทำในที่ใหม่อะไรเงี้ยเราจะให้ว่าเป็นนวัตกรรมได้ไหมครับอะไรเงี้ย
0: โดย ตามนิยามนะคะอาจารย
1: ์
0: นวัตกรรมมันก็เหมือนต้องเป็นสิ่งใหม่เนาะอาจารย
1: ์
0: แต่ทีเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทอีกนั่นแหละว่าในชุมชนอ่ะเขามีปัญหาด้านนี้ซึ่งมันก็อาจจะเคยมีคนผลิตชิ้นนี้มาแล้วแต่ว่ามันก็คนละพื้นที่คนละกลุ่มเป้าหมายเราก็อาจจะสามารถนำผลงานของที่อื่นมา
1: ทดลอง
0: แล้วก็อาจจะต่อยอดพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ใช้
1: พัฒนาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะก็คือไม่ใช่ว่าเอาเขามาใช้แล้วก็สรุปผลเป็นของเรา
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือ ไม่ใช่นวัตกรรม
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าพัฒนาต่อยอดจากสิ่งที่เขาทำไปแล้วนะครับอาจจะมีสูตรใหม่นะครับมีวิธีการใหม่ในการจัดการลูกน้ำยุงลายใช่ไหมครับมีวิธีการจัดการเรื่องขยะในรูปแบบใหม่เป็นกระบวนการนวัตกรรมใหม่นะครับหร
0: ือ
1: นวัตกรรมไม่ใช่เพราะตัวโปรดักต์อย่างเดียวนะกระบวนการ
0: กระบวนการก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมเช่นเดียวกันค่ะ
1: นี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องอาจจะต้องครีเอทเพิ่มเติมร่วมกับบริบทของชุมชนกับพี่เลี้ยงของเราว่ามองว่าตรงเนี้ยมันจะไปช่วยพื้นที่ได้มากขนาดไหนหรือว่าเอาไปใช้ประโยชน์ในเชิงของสังคมกว้างขนาดไหนนะครับก็จะดูเรื่องของข้อ7ข้อ8นี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะตอบให้เห็นคุณค่าของงานชิ้นนั้นนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ใช่ค่ะอาจารย์หลังจากที่นักศึกษาได้ฝึกเรียบร้อยแล้วเนาะอาจารย
1: ์
0: ก็จะมีการจัดทำตัวรายงานโครงการแต่ทีเนี้ยเราจะมานำเสนอด้วยตัวรายงานเลยได้ไหมอาจารย์เหมาะไหมคะ
1: โอ้ถ้าถามว่าทักษะในการนำเสนอก็จะไม่ได้นะทางนี้ถ้าเป็นผมมองว่าถ้าเอา PowerPoint ไม่ใช่ PowerPoint เอา Word เนี่ยฮะ Microsoft Word อย่างเดียวเนี่ยมาโชว์หรือว่าเอากระดาษมาให้อาจารย์เลยเนี่ยมันก็เกิดอะไรฮะมันไม่ได้มีทักษะในการ presentation ถูกไหมครับเราก็เลยอาจจะต้องทำไมฮะอาจารย์มีเทคนิคอะไรที่จะมอบให้นักศึกษาได้ลองไปฝึกบ้างฮะในกรณีที่นำเสนอครับ
0: สำหรับการนำเสนองานนะคะนักศึกษาเนี่ยควรที่จะวางแผนการนำเสนองานก่อนคำว่าวางแผนเนี่ยคือเราจะต้องมีการร่างลงกระดาษก็ได้ค่ะว่าเนี่ยสำหรับเรื่องนี้ประเด็นนี้ที่เราอยากจะนำเสนอเราจะนำเสนออะไรบ้างสไลด์แรกจะทำอะไรยังไงวางแผนก่อนที่เราจะลงมือทำใน PowerPoint เหตุผลเพราะอะไรคะอาจารย์เพราะว่าพอเราเริ่มทำใน PowerPoint เลยเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราก็จะทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็จะมองไม่เห็นสโคปของงานที่เราจะนำเสนอมันก็จะทำให้เหมือนเราคุยทำไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ
1: เหมือนเราสมมติว่าเรา
0: ไม่มีจุดโฟกัส
1: องค์การเนี่ยมาแปะลงใน PowerPoint ก็ไม่ต่างอะไรกับนำเสนอใน Word เลยนะ
0: ใช่
1: จริงแต่ว่าแค่เปลี่ยนจากโปรแกรม
0: Word มาเป็น PowerPoint
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่อ
1: ันนี้ก็คือไม่ใช่ทักษะที่ดีถูกไหม
0: ถูกค่ะ
1: ต้องทำยังไงอาจารย์นะ
0: ก็หลังจากที่เราร่างโครงร่างแล้วใช่ไหมคะ
1: ร่างให้เห็นว่าเราจะนำเสนอประเด็นไหนใช่ไหมคร
0: ับใช่เรียงลำดับความสำคัญก่อนว่าเราจะวางแผนว่าถ้าเรานำเสนอลักษณะแบบนี้มันจะมีความน่าสนใจไหมผู้ฟังจะสามารถฟังแล้วเข้าใจในเนื้อหาที่เราจะนำเสนอหรือไม่นั่นเองนะคะพอเราวางโครงร่างเสร็จแล้วเราก็จะต้องมีการเลือกเทมเพลตของตัว PowerPoint อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะอาจารย์เพราะว่าถ้าเราเลือกสีเทมเพลตที่มันโอ้ยสว่างจัดจ้านมาเลยเนี่ยตัวหนังสืออีกมันก็จะทำให้ทั้งคนอ่านคนดูคนนำเสนอลายตาลายใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: บางทีมันก็ดูแล้วมันก็แบบไม่ค่อยน่าสนใจ
1: เชิงวิชาการเนี่ยเราอยากอันนี้ก็ถือว่าการนำเสนอเป็นเชิงวิชาการถูกไหมครับเราอาจจะต้องเน้นที่แบบไหนครับอาจารย
0: ์เราก็ควรเลือกใช้เทมเพลตที่มันสีสบายตาแล้วก
1: ็
0: มีลักษณะที่มันเหมาะกับการนำเสนอผลงานนะคะก็คือสีของพื้นกับสีของตัวอักษรมันจะต้องตรงกันข้ามกันเพื่อให้มันสามารถอ่านง่ายถ้าสมมุติเราใช้พื้นสีเขียวแล้วใช้ตัวหนังสือเป็นสีเขียวอ่อนเน
1: ี่
0: ยอาจารย์มันก็จะกลืนกันไปหมดมันก็จะมองไม่เห็นว่าตัวหนังสือน่ะเขียนว่าอะไรบ้างความโดดเด่นในตัว PowerPoint ของเรามันก็ไม่เกิดขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากที่เราได้ในเรื่องของเทมเพลตสีพื้นตัวอักษรแล้วเราก็จะต้องมาคัดเลือกเนื้อหาในการนำเสนออาจารย์เหมือนที่อาจารย์บอกว่าถ้าสมมติเราก๊อปปี้จาก Word มาลง PowerPoint เลยเนี่ย
1: ครับ
0: มันได้ไหมมันได้แต่มันไม่น่าสนใจ
1: ไม่เราใจใช่ไหมคน
0: ใช่ค่ะ คือมันก็จะเป็นเหมือนการบรรยายทั่วไปอะไรเงี้ย
1: มีเป็นสิบกว่าบรรทัดอีกใช่ไหมครับบางทีลืม ไม่ได้ลืมฮะคือต้องการใส่รายละเอียดให้มากที่สุดถูกไหมฮะแต่ประเด็นคือเราอาจจะไม่ได้สกัดเอาสิ่งที่สำคัญมาโชว์
0: ใช่ค่ะเพราะที่จริงการนำเสนอเนี่ยเราควรเลือกเฉพาะเนื้อหาที่มันมีความสำคัญเนื้อเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่า

0: เราเป็นคนทำโครงการเองรายงานเองทุกชิ้นทำด้วยมือของตัวเองเราสามารถอธิบายได้อยู่แล้วอาจารย
1: ์ครับอันนี้คือต้องเน้นให้กับเขาเรียกว่านักศึกษาเรานะครับเพราะว่าเราต้องคล้ายๆกับเราฝึกเพื่อให้เราเป็นมืออาชีพในการที่จะทำงานนะฮะไม่ใช่แค่การนำเสนอเนี่ยใช้กับทุกวงการนะแต่ถ้าบอกว่านำเสนอแล้วน่าฟังน่าชมแล้วก็ชวนติดตามรวมถึงมีสาระใช่ไหมครับทำให้เรามีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานค่อนข้างเยอะมากนะครับ
0: แล้วก็อีกแบบหนึ่งที่สำคัญนะคะอาจารย์ก็คือตัวแบบอักษร
1: ครับ
0: ก็ควรเลือก
1: ใส่ด้วยนะครับฟอนต์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งของการเลือกฟอนต์ที่อาจจะไม่ทำไม
0: ไม่ได้ใช้กันแพร่หลาย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ค่ะมันก็จะทำให้เกิดปัญหาแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ในที่อยากจะเน้นอีกนิดนึงก็คือการทำ PowerPoint เนี่ยเราก็ควรที่จะทำให้มันดูที่ชัดเจน
1: ครับอันนี้เนี่ยอาจารย์ทำเองหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกว่าน่าใช้มากนะฮะ
0: ใช่ค่ะถ้าเราสังเกตเนี่ยตรงเนี้ยพื้นหลังสีขาวถ
1: ู
0: กไหมคะอาจารย์ตัวหนังสือเนี่ยคนละสีกับตัวพื้นหลัง
1: ครับ
0: แล้วก็เราต้องการเน้นไหนหรือคำไหนเราก็ทำให้มันตัวใหญ่ขึ้น
1: ครับ
0: มันก็จะทำให้เรามองเห็นแล้วก็สามารถเข้าใจได้ในหนึ่งหน้าเลยทั้งของการวิธีการทำว่าเรียบง่ายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีเทคนิคในการนำเสนอ
1: คำว่าเรียบง่ายก็คือไม่ต้องมีอะไรมากถูกไหมมันจะมีเทคนิคไทยอันเดียวใช่ไหม
0: ไม่ใช่ค่ะอาจารย์เรียบง่ายนี้หมายถึงว่าลักษณะของการตกแต่ง PowerPoint ค่ะอาจารย์ค่ะมันต้องพยายามเลือกเรื่องหรือไม่ก็รูปภาพที่มันสอดคล้องกับเนื้อเรื่องใช่ค่ะแล้วก็ลักษณะของการนำเสนอนอกจากการบรรยายอย่างเดียวแล้วใช้คำพูดอย่างเดียวแล้วเราอาจจะเปลี่ยนมาใช้เป็นรูปภาพเป็นกราฟใช่ค่ะอาจารย์มันก็จะทำให้งานการนำเสนอของอาจารย์เนี่ยน่าสนใจยิ่งขึ้น
1: ครับกราฟมีหลายแบบมากเลยฮะคือเราก็ต้องเลือกให้มันเหมาะกับอาการนำเสนอนั้นด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: กราฟเส้นก
0: ับแผนภูม
1: ิอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะ
0: เทรนถ้าอยาก
1: เทียบอะไรเงี้ย
0: เป็นช่วงเวลาเราก็ใช้เป็นกราฟเส้นแทน
1: ใช่ใช่ครับ
0: ขึ้นอยู่กับข้อมูลของนักศึกษานะคะอาจารย
1: ์ครับ
0: แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการทำ PowerPoint นะคะก็คือเราใช้ตัวหนังสืออ่านง่ายสีตัดกับสีพื้นหลังจัดระเบียบข้อความจัดระเบียบรูปภาพให้มันดูดีน่าสนใจชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับการนำเสนอข้อมูลนะคะ
1: ครับอันนี้เรามีคะแนนให้ไหมครับถ้านักศึกษานำเสนอได้ดีเนี่ย
0: มีค่ะ
1: มีฮะ
0: มีค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคือเราต้องฝึกใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นสิ่งที่ทำไมฮะเราไปเรียนรู้ได้เพิ่มเติมนะอันนี้ผมว่ามันมีสื่อหลายๆอย่างที่พยายามที่จะสอนเราในการทำเรื่องพวกนี้ดูใน YouTube เองก็ได้ใช่ไหมฮะอาจารย์หรือไม่ก็ไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมหรือดูจากการประชุมต่างๆกับ
0: ใช่ค่ะ
1: อาจารย์ครับผมอยากให้อาจารย์เล่าเรื่องของการนำเสนอเวลาที่ต้องไปในเวทีหรือว่ามาประชุมมานำเสนอที่มหาลัยนะฮะนักศึกษาต้องเตรียมพร้อมอะไรยังไงนะแล้วก็ต้องมีสไลด์มีอะไรสักกี่สไลด์พอประมาณนี้ฮะในเวลาที่จำกัดหรือเปล่านะครับ
0: เพราะว่าวิธีการในการนำเสนอนะคะนักศึกษาก็จะต้องเตรียมความพร้อมของตัวนักศึกษาเองมาก่อนอยู่แล้วนอกจากตัวนักศึกษาเองแล้วตัว PowerPoint ตัวงานที่จะมานำเสนอเนี่ยนักศึกษาก็ควรที่จะทำมาให้เสร็จก่อนที่จะมานำเสนออาจารย
1: ์
0: เพราะว่าการที่มานั่งทำที่ห้องเรียนเนี่ยมันก็จะลุกลี้ลุกลนเนาะอาจารย
1: ์
0: ก็อาจจะแบบล
1: ื
0: มนั่นลืมนี่
1: นำเสนอต้องซ้อมไหม
0: การนำเสนอนี่ควรที่จะต้องซ้อมนะคะอาจารย์เพราะว่าเหมือนบางทีเวลาที่เรามานำเสนอตื่นเต้นเจอหน้าอาจารย์เนี่ยไม่รู้อาจารย์จะใจดีหรือโหดไงก็แบบอาจจะมีอาการตื่นเต้นตกใจเล็กน้อยก็ควรที่จะมีการซ้อมแล้วก็เนื่องจากเนื้อหาที่นักศึกษาใส่ใน PowerPoint เนี่ยอาจจะมีแค่ตัวหัวข้อหัวเรื่องที่สำคัญก็อาจจะต้องเตรียมคำอธิบายในประเด็นเหล่านั้นเพิ่มเติมด้วยค่ะอาจารย
1: ์ครับผมเวลาที่เราให้ประมาณ10-15 นาทีหรือเปล่าต่อคนอาจจะต้องซ้อม
0: ในการนำเสนอก็จะอยู่ที่ประมาณ15 นาทีค่ะอาจารย์อ
1: าจจะต้องซ้อมจับเวลาด้วย
0: ว่าเพราะว่าตัวสไลด์เนี่ยเราอาจจะกำหนดอยู่ที่ประมาณ30 สไลด์กำลังพอดีกับเวลาที่เรากำหนดให้ด้วยค่ะแล้วเพราะว่าเราต้องเผื่อในการต้องมีการดิสคัสกันในบางประเด็น

0: นะค
1: แ
0: ะ
1: น่นอน
0: มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วยค่ะอาจารย์
1: คงไม่มาพูดให้ฟังอย่างเดียวใช่ไหมฮะเราต้องเกิดการมีส่วนร่วมในการที่จะแลกเปลี่ยนนะครับครับสุดท้ายครับอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงนักศึกษาเราซึ่งตอนนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วฮะอาจารย์ที่เราจะปล่อยนักศึกษาได้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมอาจารย์อยากจะฝากอะไรกับนักศึกษาเราครับเชิญครับ
0: ก็ท่านนักศึกษาสามารถมาถึงวันที่จะต้องนำเสนองานแล้วนะคะแสดงว่านักศึกษาก็จะต้องผ่านการฝึกเสริมทักษะฝึกตามมอบหมาย
1: ก็จริงๆเราก็จะมีคะแนนให้ทุกขั้นตอนนะฮะอาจารย
0: ์
1: เราก็อยากให้นักศึกษาผ่านทุกขั้นตอนนะครับทีเราก็พยายามที่จะปูพรมปูทางให้นะครับบอกเทคนิคต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงเอาไปใช้จริงในชีวิตประจำวันหรือการทำงานนะครับเราก็อยากจะให้เอาทักษะพวกนี้ไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับ
0: ใช่ค่ะฝึกยิ่งฝึกเยอะเราก็ยิ่งมีสกิลมีทักษะที่ดีเยี่ยมใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ครับถูกต้องครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านอาจารย์อนัญญาประดิษฐ์ปีประดิษฐปีชานะครับอาจารย์ก็ให้เกียรติมานำเสนอแนวทางเรื่องการนำเสนอแล้วก็เขียนรายงานกับทางนักศึกษาเรานะครับครับก็สำหรับการสอนเสริมครั้งที่1นะฮะในชุดวิชา52405ผมและทางวิทยากรทุกท่านนะครับก็ได้แนะนำข้อมูลที่นักศึกษาจำเป็นต้องเอาไปใช้แล้วก็เตรียมความพร้อมในการที่จะลงไปฝึกปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าข้อมูลต่างๆที่อาจารย์ทุกท่านได้มอบให้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จในการฝึกปฏิบัติแล้วก็บรรลุเป้าหมายร่วมกันทุกคนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนนี้สามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
11: สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าป

0: ญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสัมฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
1: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
2: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสัมฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบสามารถสมัครเรียนโครงการสัมฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
3: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสัมฤทธิบัตรได้เช่นกัน
1: โครงการสัมฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
3: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสัมฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
4: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสัมฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
5: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเสริมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
6: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตรครับ
7: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ0871001800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
8: STOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
9: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
10: เรียนจบได้ใบเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
1: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
0: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
1: แล้วเจอกันนะครับ
11: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
12: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
11: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
13: ว้าวเพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
11: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

0: แสดงมาสทได้เหรอ
1: เ
2: ปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: I returned here for just one reason. I fell in love.
4: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

0: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมพบกับรายการสอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในชุดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตครั้งนี้เป็นการสอนเสริมครั้งที่1ของชุดวิชานี้นะครับรายการในวันนี้นะครับนักศึกษาและท่านผู้ชมสามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์นะครับโดยเข้าไปที่ www.stou.ac.th นะครับแล้วก็เลือก STOU Channel นะครับสำหรับการบรรยายในวันนี้เราจะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับในช่วงแรกจะเป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่1นะครับเรื่องแนวคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับหน่วยที่2นะครับ

0: เรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์นะครับซึ่งบรรยายโดยรองศาสตราจารย์ดร.นวลจิตชาวกิรติพงศ์ซึ่งอาจารย์มาอยู่กับเราณที่นี่แล้วนะครับสวัสดีครับและหน่วยที่3นะครับบรรยายชื่อเรื่องร่างกายมนุษย์นะครับบรรยายสรุปโดยรองศาสตราจารย์ดร.ประจวบจิตคำจตุรัตซึ่งอาจารย์มาอยู่กับเราที่นี่เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับการบรรยายจะแบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงแรกจะเป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่1และหน่วยที่2นะครับแล้วก็ช่วงที่2เป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่3นะครับสำหรับในช่วงแรกนี้นะครับก็ขอเชิญนักศึกษาและทุกท่านนะครับพบกับการสอนเสริมในหน่วยที่1นะครับเรื่องแนวคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยรองศาสตราจารย
1: ์แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีประเด็นที่สำคัญนะคะประกอบด้วยแนวคิดที่1นะคะว่าความต้องการความรู้ใหม่ในเมื่อนักวิทยาศาสตร์มีความต้องการความรู้ใหม่ตลอดเวลาก็จะทำให้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆมากมายเดี๋ยวจะพูดในรายละเอียดนะคะแนวคิดที่2ก็คือเรื่องของกระบวนการและผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีนะคะแนวคิดที่3ก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องต่างๆโดยที่ไม่มีอคตินะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้พวกอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆในการเก็บรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆเนื่องจากว่าถ้าเราไม่ใช้เครื่องมือเก็บแล้วเราไปใช้ความรู้สึกของมนุษย์เป็นผู้เก็บข้อมูลก็จะทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงนะคะก็จะเป็นลักษณะสำคัญของการที่จะศึกษาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้วก็แนวคิดที่4จะพูดถึงเรื่องของกระบวนการศึกษานะคะที่มีขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรหลายๆฝ่ายนะคะอันนี้เดี๋ยวก็จะมีในรายละเอียดต่อไปนะคะแต่กี้ที่พูดบอกว่าในเมื่อของความต้องการความรู้ใหม่เนี่ยมันมีอยู่จำนวนมากมีอยู่ตลอดเวลาก็เลยทำให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีสาขาย่อยมากมายนะคะนักศึกษาก็น่าจะได้รู้จักสาขาย่อยที่เป็นของวิทยาศาสตร์อะไรบ้างนะคะเช่นสาขาที่ชื่อว่าชีววิทยาชีววิทยาเนี่ยจะเป็นวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของสิ่งมีชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตก็จะมีทั้งพืชแล้วก็สัตว์นะคะก็จะพูดถึงอีกสาขาหนึ่งก็คือเคมีนะคะเคมีจะเป็นวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของสมบัติและการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะก็จะเกี่ยวกับการทดลองด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของฟิสิกส์นะคะหน่วยย่อยหรือสาขาย่อยที่ชื่อว่าฟิสิกส์เนี่ยจะเป็นการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัตถุเรื่องของแรงเรื่องของพลังงานนะคะต่อไปก็จะเป็นสาขาต่อไปก็จะเป็นดาราศาสตร์ก็จะเป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุบนท้องฟ้านะคะวัสดุศาสตร์นะคะก็จะเป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับการนำแร่ธาตุและสารต่างๆมาใช้นะคะถัดไปก็จะเป็นธรณีวิทยาก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับแร่ธาตุและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกนะคะพันธุศาสตร์นะคะจะว่าด้วยเรื่องของการสืบพันธุ์นะคะทีนี้การที่วิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีความต้องการที่จะเรียนรู้ที่จะมีการรู้มากขึ้นเนี่ยมันมีเหตุผลมันมีเหตุผลอยู่4ข้อด้วยกันก็คือเรื่องของความเชื่อที่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกเนี่ยสามารถทำความเข้าใจได้ถึงแม้บางเรื่องจะยังทำความเข้าใจไม่ได้ในเวลานี้ในวันหนึ่งก็จะต้องทำความเข้าใจได้นะคะแล้วก็อีกความเชื่อหนึ่งก็คือว่าความคิดทางวิทยาศาสตร์เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเนื่องจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมชาติในบางเรื่องเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เนี่ยแต่บางเรื่องที่รู้แล้วเนี่ยก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงได้นะเช่นเราเข้าใจว่าระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยมีดาวเคราะห์อยู่9ดวงซึ่งมีดาวพลูโตอยู่เป็นดวงสุดท้ายนะฮะแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็มีการคิดมีการค้นพบใหม่ว่าดาวพลูโตเนี่ยมันไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นดาวเคราะห์อีกแล้วก็เลยให้ความรู้ว่า ไอ้ดาวที่อยู่ในระบบสุริยะก็มีเพียงแค่8ดวงนะคะอย่างนี้ก็เป็นก็เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงความคิดได้

0: ะคะแล้วก็เหตุผลที่3ก็คือความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมีความคงทนนั่นหมายความว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์บางเรื่องที่มันไม่มีใครมาหักล้างได้นะคะก็ยังคงเชื่ออยู่แล้วก็ยังใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็ในแนวคิดที่4บอกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สามารถให้คำอธิบายได้อย่างสมบูรณ์ทุกเรื่องหมายความว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยในแท้จริงแล้วก็ยังรู้ไม่หมดนะก็ยังต้องศึกษากันเรื่อยไปก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้วิทยาศาสตร์เนี่ยมีความต้องการนะความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยทำให้เกิดจากความต้องการความรู้ที่ไม่มีที่จบสิ้นก็เลยมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกมากมายนั่นเองนะคะแต่นี่อีกประเด็นหนึ่งที่จะพูดถึงนะอีกแนวคิดหนึ่งก็คือจะพูดถึงเรื่องของความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งจะพัฒนากลายเป็นเทคโนโลยีคือคำว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั้นคือสิ่งที่เราใช้ในการอธิบายความเป็นไปของสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทำให้เราไม่หลงงมงายนะคะไม่เชื่อในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลแต่ความรู้เนี่ยเมื่อมีอยู่แล้วเนี่ยนอกจากอธิบายได้แล้วเรายังเอาไปใช้ประโยชน์นะโดยการประยุกต์นะคะจะพบว่านักเทคโนโลยีก็คือการเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมาเปลี่ยนให้กลายเป็นผลงานก็ดีเป็นแนวคิดเป็นวิธีการเป็นผลิตภัณฑ์ก็ได้นะคะซึ่งมันมาจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์นั่นแหละแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดหรือวิธีการหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นมันก็นำไปสู่การทำให้มีคุณภาพชีวิตของมนุษย์เนี่ยที่ดีขึ้นนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นเจมส์วอตเนี่ยเป็นนักเทคโนโลยีแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะนำความรู้ข้อมูลที่ได้จากการที่ว่าน้ำเนี่ยเมื่อเราได้รับความร้อนเมื่อให้ความร้อนลงไปน้ำก็จะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอนะฮะแล้วก็ทำให้เกิดแรงดันที่สามารถทำงานได้อันนี้คือความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะคะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าเจมส์วอตเนี่ยมาคิดต่อว่าถ้าสามารถเอาไอ้น้ำจำนวนมากเนี่ยมาผลักดันให้เครื่องจักรนะคะอุปกรณ์ของเครื่องจักรหรือกลไกของเครื่องจักรเกิดการหมุนได้ก็จะทำให้เกิดเทคโนโลยีก็คือได้ชิ้นงานได้ผลิตภัณฑ์อย่างที่ในที่นี้ก็คือเครื่องจักรไอ้น้ำนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะที่มีการเชื่อมโยงเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากลายเป็นเทคโนโลยีนะคะทีนี้เมื่อวิทยาศาสตร์เนี่ยเอามากลายเป็นเทคโนโลยีแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์และกระบวนการต่างๆเนี่ยมากมายแต่กระบวนการทางเทคโนโลยีก็ต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันนะคะเช่นเดียวกับที่บอกว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีความต้องการอยู่ตลอดเวลาเทคโนโลยีก็เหมือนกันเนื่องจากว่ามันมีเหตุผลอยู่3ประการนะคะประการที่1ก็คือมีผลข้างเคียงของเทคโนโลยีหมายความว่าเทคโนโลยีที่ผลิตออกมานั้นที่คิดออกมาได้นั้นเป็นเทคโนโลยีที่ได้ผลตามความต้องการตามจุดมุ่งหมายแต่ว่าเกิดมีสิ่งที่เป็นของแถมเราเรียกว่าเป็นผลข้างเคียงที่ไม่พอใจไม่เกิดความต้องการนะคะอย่างเช่นเทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยผลิตสามารถนำความรู้เรื่องเกี่ยวกับสารเคมีหรือการเจริญเติบโตของเชื้อโรคหรืออะไรก็แล้วแต่มาทำเป็นยาใช่ไหมคะอย่างเช่นยาพาราเซตามอลเนี่ยเป็นยาที่เขาผลิตขึ้นมาเป็นเทคโนโลยีที่ได้จากการที่ว่าต้องการให้แก้โรคเกี่ยวกับปวดหัวปวดท้องอะไรปวดในร่างกายเนี่ยนะคะรับประทานพาราเซตามอลเข้าไปแล้วนี่ก็คือหายปวดนะคะได้ตามเทคโนโลยีได้ตามจุดประสงค์ที่ต้องการแต่ว่าผลข้างเคียงก็คือว่ามันไปทำให้เกิดการสะสมของสารพิษหรือทำให้เกิดการทำงานของตับที่ผิดปกตินะคะซึ่งอันนี้เราเรียกว่าเป็นผลข้างเคียงเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีก็ยังเลยต้องพยายามคิดใหม่ทำยังไงเพื่อจะให้ได้แต่สิ่งที่ดีแล้วก็กำจัดสิ่งที่ข้างเคียงออกไปนะคะหรือเหตุผลที่สองก็คือความล้มเหลวของเทคโนโลยีนั่นหมายความว่าเทคโนโลยีที่มีอยู่ที่ทำคิดมาเนี่ยมันใช้ไม่ได้ผลในบางสถานการณ์นะคะก็เลยต้องคิดเทคโนโลยีใหม่เพื่อให้เหมาะสมแล้วก็ใช้งานได้อย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการผลิตเครื่องยนต์นะคะในรถยนต์ที่ใช้สำหรับประเทศในฤดูในเมืองหนาวเนี่ยอย่างแถบยุโรปอเมริกานะคะเป็นประเทศหนาวแต่พอเอาไอ้เครื่องยนต์พวกนี้มาใช้ในประเทศร้อนเมืองร้อนอย่างเอเชียเนี่ยเครื่องยนต์ใช้การไม่ได้แสดงว่านี่ก็คือการล้มเหลวของเทคโนโลยี นักเทคโนโลยีก็ต้องไปคิดเพิ่มว่าจะทำยังไงจะทำให้เทคโนโลยีตัวนี้รถยนต์อันนี้ยังใช้การได้ในที่เอเชียที่มีอากาศร้อนได้ด้วยนะคะและเหตุผลที่3ก็คือความต้องการเทคโนโลยีหมายความว่าเทคโนโลยีนั้นไม่ได้มีข้อเสียหายอะไรไม่มีผลข้างเคียงแล้วก็ไม่ได้มีความล้มเหลวแต่นักเทคโนโลยีก็ยังมีความต้องการให้เทคโนโลยีนั้นดีมากขึ้นใช้งานได้ดีมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นการสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์นะคะโทรศัพท์นี่เป็นอุปกรณ์การสื่อสารที่ทำให้เราได้พูดคุยกับคนที่เราอยากจะติดต่อนะคะได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องเดินทางไปหากันใช้เสียงแล้วก็ไม่ต้องเขียนจดหมายให้เมื่อยนะคะเราก็ใช้โทรศัพท์แต่นี้โทรศัพท์ในยุคแรกๆก็ใช้ได้ตามเทคโนโลยีของมันแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีสายนะคะเป็นโทรศัพท์แรกๆเป็นมีใช้สายก็เกะกะก็รู้สึกว่าไม่พอใจก็เปลี่ยนพยายามเทคโนโลยีก็จะพัฒนาเป็นโทรศัพท์ที่ไร้สายนะคะพอไร้สายได้ก็ทำให้โทรศัพท์ใช้สะดวกมากขึ้นไม่มีสายเกะกะนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็พัฒนาเป็นโทรศัพท์ที่ทำอะไรได้ตั้งหลายแบบอย่างถ้าเป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยเราก็คงจะรู้ว่าทำได้มากกว่าการเป็นโทรศัพท์นะคะซึ่งในเทคโนโลยีตัวนี้ก็ยิ่งจะพัฒนาต่อไปมากขึ้นอันนั้นมันเกิดจากสาเหตุอันที่3ก็คือความต้องการเทคโนโลยีที่ไม่อยากจะให้มันดีขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้มาดูว่ากระบวนการวิทยาศาสตร์เนี่ยที่บอกว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายกลุ่มหลายฝ่ายใช่ไหมคะก็ต้องศึกษาจากเรื่องที่เป็นไปได้ด้วยนะคะใครจะศึกษาวิทยาศาสตร์จะต้องมีการสังเกตมีการเก็บข้อมูลเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เราจะศึกษาด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะคะแล้วก็การนำความรู้ที่ได้นะคะหรือข้อมูลที่ได้ไปให้เกิดจากความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะต้องมีการตีความต้องมีการช่วยกันหาสาเหตุหรือพูดคุยนะคะประชุมกันแล้วก็ต้องอาศัยคนที่มีความสามารถหลายๆสาขามาช่วยกันที่จะทำให้ เกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีนะคะนี้มาดูว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มันจะมีขั้นตอนของมันนะคะมันจะเริ่มจากการมีปัญหาคนเราเนี่ยถ้ามีปัญหาหรือไม่ใช่มีปัญหาแต่ก็ต้องการความสบายมากขึ้นต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะคือความต้องการหรือการต้องการแก้ปัญหาพอถึงแก้ปัญหาต้องการแก้ปัญหาก็ต้องหาวิธีการแก้ปัญหาเราก็เรียกว่าเป็นการวางแผนการแก้ปัญหาซึ่งในการวางแผนการแก้ปัญหานั้นจะมีการเรื่องการตั้งสมมติฐานการตั้งสมมติฐานนี่หมายถึงการพยายามหาคำตอบที่เป็นไปได้นะคะว่ามันจะคำตอบที่ถูกที่มันน่าจะใช่มันคืออะไรนะคะแล้วนอกจากนั้นก็ต้องใช้กระบวนการที่เรียกว่าจินตนาการเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องจินตนาการหมายถึงการสร้างภาพการนึกเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะอย่างพี่น้องตระกูลไลท์เนี่ยต้องการที่จะบินได้เหมือนกับเดินทางได้ในอากาศนะแต่ว่าคนทั่วๆไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทดลองโดยการใช้ทำปีกเทียมเหมือนนกอะไรต่ออะไรแล้วก็ทำให้เสียชีวิตในการที่ทดลองใช้นะคะเป็นทดลองบินกระโดดจากหน้าผาลงมาอะไรแบบนี้แต่นี้ปรากฏว่าพี่น้องตระกูลไลน์นี่ได้ไอเดียใหม่ว่าเราไม่ต้องเดินทางเหมือนกับนกไม่ต้องบินเองเราอาศัยไปกับสิ่งที่ลอยได้เราก็สามารถเดินทางในอากาศได้ก็นึกจินตนาการเห็นภาพของมดที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้กิ่งเกาะอยู่บนใบไม้ที่มันปลิวลงมาก็นึกภาพว่าถ้าไอ้ใบไม้นี่มันเป็นวัตถุที่มันให้มนุษย์เนี่ยเข้าไปอยู่ด้วยได้เนี่ยแล้วก็บินลงมาเหมือนกับในอากาศได้อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะลอยได้เหมือนกันนะอันนี้ก็คือเป็นการใช้จินตนาการซึ่งยังไม่มีใครสร้างภาพนี้ขึ้นมานะคะแต่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยพยายามใช้จินตนาการของตัวเองนะคะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ไหมมันก็อยู่ในขั้นนี้คือขั้นในการวางแผนแก้ปัญหานะคะพอวางแผนเสร็จแล้วก็น่าจะทำได้โดยการแต่ทำด้วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องหาคนอื่นมาช่วยเอาวิศวกรเอาคนที่มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุเกี่ยวกับเครื่องยนต์อะไรแล้วแต่เอามาช่วยกันคิดนะคะแล้วก็ทำให้เกิดข้อสรุปที่จะทำให้ได้คำตอบของการแก้ปัญหานั้นได้นะมีการประเมินการแก้ปัญหาแล้วก็ลองนำเอาไปใช้นะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะนอกจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็เพิ่มเทคโนโลยีเข้าไปด้วยนะคะมันเป็นกระบวนการที่ไปทางเดียวกันไ นะคะก็เริ่มจากกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์มีเครื่องมือสำคัญในการได้ความรู้มาก็คือการสืบเสาะหาความรู้ซึ่งเริ่มจากความสงสัยการสืบค้นนะสำรวจตรวจสอบแล้วนำไปสู่การหาคำอธิบายนะคะในเรื่องนั้นๆแล้วก็เมื่อเอามาใช้ในทำส่วนที่เป็นเทคโนโลยีก็ต้องมีการมีระบบของการออกแบบเทคโนโลยีเกิดขึ้นนะคะทำให้นำไปสู่การสร้างเทคโนโลยีมีการผสมผสานการกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และกระบวนการทางวิศวกรรมเข้ามาช่วยเหลือกันนะคะก็เลยทำให้ได้ผลิตชิ้นงานที่เป็นเทคโนโลยีหรือเป็นแนวคิดหรือเป็นทฤษฎีอะไรที่เอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะในกระบวนการนี้จะเห็นได้ว่าจะใช้ความเป็นเหตุเป็นผลนะคะและก็จินตนาการเข้ามามีส่วนร่วมก็จะเรียกว่าเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งนำไปสู่ความก้าวหน้าต่างๆนะเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะในความก้าวหน้าในการที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะความก้าวหน้าในการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็มีหลายด้านด้วยกันด้านที่หนึ่งก็คือต่อด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเองคือความก้าวหน้าพวกนี้ก็นำไปสู่การได้เครื่องมือใช่ไหมคะเครื่องมือใหม่ๆและเครื่องมือใหม่ๆเหล่านั้นก็จะทำใหความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทำให้เชื่อมโยงเป็นข้อ2ได้เลยนะคะคือทำให้มนุษย์เราเนี่ยอธิบายสิ่งที่เป็นธรรมชาติได้มากขึ้นนะคะอย่างในร่างกายมนุษย์เนี่ยมันก็ไม่มีใครที่จะเข้าไปอยู่ไปดูได้ว่ากระบวนการอะไรมันเกิดขึ้นมานะคะแต่เมื่อมีการเทคโนโลยีเนี่ยสร้างอุปกรณ์ที่สามารถที่จะใส่เข้าไปในร่างกายมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ไปถ่ายไปอัดวิดีโอไปเก็บข้อมูลนะคะต่างๆออกมาเป็นภาพเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ในแขนงนั้นเกิดความเข้าใจนะคะในภายในสิ่งเหล่านั้นซึ่งแต่ก่อนเนี่ยไม่สามารถทำได้หรือที่อยู่ไกลๆมากเช่นดวงดาวต่างๆเนี่ยเดินทางไปไม่ถึงแต่อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์สามารถทำให้เรามองเห็นสิ่งที่อยู่ในจักรวาลได้นะคะโดยที่ว่าไม่ต้องเดินทางไปเองสิ่งเหล่านี้นะเมื่อมีคอมพิวเตอร์มีอะไรขึ้นมามีอุปกรณ์ต่างๆก็เลยทำให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันพัฒนาแล้วได้ความรู้ที่แม่นยำถูกต้องมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นข้อ1กับ2นะคะนอกจากนั้นก็เป็นความก้าวหน้าที่มีต่อทางเทคโนโลยีเองก็คือทำให้เราสามารถผลิตอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะคะที่มันมีความสามารถสูงในการทำงานเนี่ยมากขึ้นทั้งทุกวงการเลยไม่ว่าจะเป็นวงการแพทย์นะคะการรักษาพยาบาลการสื่อสารนะคะหรือการคมนาคมอะไรต่างๆนานาในชีวิตประจำวันนะก็เนื่องจากเทคโนโลยีของเรามีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้นักศึกษาก็จะได้เรียนต่อในหน่วยต่างๆที่อยู่ในชุดวิชานี้นะคะในเทคโนโลยีที่มหัศจรรย์มากๆเลยนะคะแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นนำไปสู่การทำให้มนุษย์เราเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานนะคะที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นักศึกษาจะได้พบต่อไปในหน่วยอื่นๆนะคะทีนี้ต่อไปเราก็มาดูตัวอย่างคำถามนะคะที่ถ้าในหน่วยที่หนึ่งเนี่ยเราจะถามยังไงแล้วเราจะตอบยังไงได้บ้างนะคะคำถามที่หนึ่งก็ถามว่าความรู้ทางเภสัชกรรมมีรากฐานมาจากความรู้วิทยาศาสตร์แขนงใดนะคะก็มีตัวเลือกให้นะคะข้อกชีววิทยาข้อขอเคมีข้อคอฟิสิกส์ข้องอวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมข้อจจุลชีววิทยานะคะอันนี้ถ้าดูจากข้างล่างมานะคะจุลชีววิทยานี่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกจุลินทรีย์เชื้อโรคอะไรพวกนี้นะคะซึ่งถ้าเภสัชกรรมนี่มันเกี่ยวกับยานี่มันก็อาจจะเข้าท่าอยู่นะคะจอจานนี่ก็น่าสนใจยังเก็บไว้ก่อนนะคะส่วนวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ใช้ในการผลิตยาได้เหมือนกันอุตสาหกรรมผลิตยาแต่ถ้าเทียบกันแล้วระหว่างงองูกับจอจานเนี่ยจอจานน่าจะดีกว่านะคะจุลชีวะใช่ไหมเกี่ยวกับการที่บังคับเชื้อโรคได้ถ้าเป็นข้อคอควายฟิสิกส์นี่ไปเลยเป็นคนละเรื่องเลยเป็นเรื่องเกี่ยวกับกายภาพไปละนะคะเภสัชกรรมนี่จะไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่นะคะพอถึงเคมีนี่ก็ว่าด้วยเรื่องของสารใช่ไหมคะการเปลี่ยนแปลงของสารซึ่งยาเนี่ยก็ เภสัชนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับยาก็มามันก็ทำมาจากพวกสารเคมีนะคะถ้าเทียบกันแล้วระหว่างขอไข่กับจอจานเนี่ยขอไข่ชนะนะคะเคมีเนี่ยจะชัดเจนมากกว่ากับจุลชีววิทยานะคะส่วนชีววิทยาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตซึ่งกว้างๆไม่น่าจะถูกนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกที่สุดในที่นี้ก็คือข้อขอไข่นะคะถัดไปนะคะข้อที่2ถามว่าเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนเกิดจากข้อใดนะคะมีตัวเลือกนะคะข้อกอไก่ผลข้างเคียงของเทคโนโลยีผลข้างเคียงของเทคโนโลยีเนี่ยหมายความว่าเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนเนี่ยจะต้องมีผลข้างเคียงที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นนะคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่มีนะคะสมาร์ทโฟนเราก็ใช้ได้เรื่อยๆไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ไม่ข้อกอไก่นี่ไม่ใช่นะคะความล้มเหลวของเทคโนโลยีก็สมาร์ทโฟนก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ตรงไหนนะคะไม่ได้มีความล้มเหลวนะส่วนข้อคอควายเนี่ยความต้องการทางเทคโนโลยีนี่แหละตัวนี้นะคะจะพบว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยดั้งเดิมก็คือต้องการให้เป็นโทรศัพท์ที่มีการติดต่อกันได้ด้วยเสียงแต่ในปัจจุบันนี้สมาร์ทโฟนทำได้มากกว่าโทรศัพท์นะคะซึ่งนักเทคโนโลยีก็ไปคิดให้มันทำนู่นทำนี่ได้ใส่แอปพลิเคชันต่างๆเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกเนี่ยในถ้าเทียบกัน3ข้อเนี่ยคอควายเนี่ยถูกกว่าถูกที่สุดนะคะทีนี้มาดูข้ององงูความต้องการความทันสมัยอันนี้อาจจะไม่เท่าไหร่นะอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์มากนะเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้สนใจเรื่องความทันสมัยอะไรหรอกแต่ว่าเผอิญมันทันสมัยขึ้นมาเองมันเป็นผลเพราะคอควายด้วยเพราะฉะนั้นข้อของูก็ไม่ใช่นะคะยังเป็นคอควายอยู่ส่วนจอจานการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกนี่ไม่เกี่ยวข้องเลยนะคะเป็นช้อยที่ไม่ใช่เลยก็เป็นข้อคอควายนะคะเป็นข้อที่ถูกต้องส่วนข้อ3การค้นพบบทบาทด้านความหนาแน่นของสารทำให้เกิดเทคโนโลยีในเรื่องอะไรอันนี้บอกความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาให้นะคะถามแล้วก็ถามว่าจะใช้เทคโนโลยีอะไรนะคะก็คือเรื่องของความหนาแน่นข้อกอการสร้างเรือเหล็กที่ลอยน้ำได้นะข้อขอการค้นพบวัตถุก่อสร้างวัสดุก่อสร้างนี่อันนี้ไม่ใช่นะคะถ้าเทียบกันระหว่างขอกับกอเนี่ยกอชนะมากกว่าเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับเรื่องความหนาแน่นมากกว่าการลอยการจมเนี่ยนะคะส่วนข้อขอการสร้างเครื่องจักรที่ใช้ในการผ่อนแรงถ้าเทียบกับกอไก่แล้วกอไก่จะถูกกว่านะคะข้องอการคำนวณหาปริมาตรของวัตถุและรูปร่างต่างๆอันนี้ก็เกี่ยวกับความหนาแน่นนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะคะมันต้องเป็นข้อยังเป็นข้อกอไก่อยู่ข้อสุดท้ายก็คือจอจานการสร้างเครื่องช่างแบบต่างๆอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะก็คำตอบที่ถูกที่สุดก็คือข้อกอไก่นะคะข้อ4กระบวนการหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ขั้นตอนใดที่มีการลงมือปฏิบัติการทดลองนะคะข้อกอไก่การกำหนดปัญหานี่ยังไม่ต้องลงมือปฏิบัติอะไรนะคะข้อขอขายการสำรวจตรวจสอบอันนี้แหละค่ะต้องลงมือปฏิบัติละส่วนข้อคอควายการวางแผนก็ยังไม่ต้องปฏิบัติอะไรแค่วางแผนเฉยๆส่วนข้ององูการลงข้อสรุปก็ไม่ต้องปฏิบัตินะคะส่วนการแปลความแปลผลแล้วก็นำเสนอผลก็ไม่ได้ทดลองที่ถูกที่สุดก็คือข้อขอไขนั่นเองนะคะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ขั้นตอนทางเทคโนโลยีขั้นตอนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้โดยตรงข้อก่อการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับผู้ใช้แต่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตนะคะข้อขอการผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายนี่ก็เป็นผู้ผลิตอีกนะคะข้อขอการสร้างชิ้นงานของผลิตภัณฑ์นั่นคือผู้ผลิตข้องอการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ก็ยังเป็นหน้าที่ของผู้ผลิตอยู่ดีงั้นข้อสุดท้ายต้องเป็นข้อที่ถูกแน่ๆเลยข้อจอดจานนะคะการทดสอบความพึงพอใจของการใช้บริการคนที่ทำหน้าที่ทดสอบการใช้งานก็คือผู้ใช้นะคะเพราะฉะนั้นที่ถามว่าขั้นตอนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้โดยตรงก็คือข้อจอดจานนะคะก็นี่ก็เป็นตัวอย่างคำถามนะคะที่นักศึกษาอาจจะใช้เป็นแนวคิดนะคะเผื่อว่าเวลาอ่านหนังสือก็จะได้ลองนึกว่าคำถามประมาณอย่างนี้นะคะก็ขอให้นักศึกษาไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมในหน่วยที่1นะคะ
1: ครับนักศึกษาและท่านผู้ชมครับต่อไปนะครับจะเป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่2นะครับเรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์นะครับซึ่งในหน่วยนี้นะครับจะพูดถึงลักษณะสมบัติและกระบวนการ การกำเนิดของสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วก็วิวัฒนาการต่างๆนะครับโดยรองศาสตราจารย์ดร.นวลจิตชาววกิรติพงศ์นะครับขอเชิญพบกับอาจารย์นวลจิตได้เลยครับ

ค่ะหน่วยที่สองนะคะวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงลักษณะที่เป็นสมบัติของสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งเป็นลักษณะที่เป็นร่วมกันอยู่อันที่หนึ่งก็คือความมีระเบียบแบบแผนนะคะก็คือการที่มีองค์ประกอบภายในของสิ่งมีชีวิตที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมีขั้นมีตอนแล้วก็เป็นแบบแผนอยู่นะคะแล้วก็มีการสืบพันธุ์การสืบพันธุ์คือการที่สามารถมีลูกมีหลานสืบทอดกันไปได้มีการเจริญมีการเติบโตและเจริญนะคะหมายความว่ามีการสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะสามารถเพิ่มจำนวนนะฮะจะเป็นจำนวนขนาดมากขึ้นจำนวนหรือมีขนาดที่ใหญ่โตมากขึ้นแต่เป็นการเติบโตหรือเป็นการเพิ่มขนาดหรือการเจริญที่มันเกิดจากภายในร่างกายของสิ่งมีชีวิตไม่ใช่เป็นการเอามาพอกจากข้างนอกอย่างเช่นหินงอกและหินย้อยนะอย่างหินงอกหินย้อยเนี่ยไม่ใช่การเติบโตหรือการเจริญแบบของสิ่งมีชีวิตนะคะการใช้พลังงานสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะมีการใช้พลังงานทั้งการสร้างพลังงานขึ้นมาแล้วก็การใช้พลังงานซึ่งเราเรียกว่าเมตาบอลิซึมนะคะสิ่งมีชีวิตจะมีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้นะคะบางทีอาจจะมองเห็นชัดเจนหรืออาจจะมองเห็นอย่างอาจจะไปอย่างช้าๆหรืออาจจะรวดเร็วก็ได้อย่างในตัวอย่างเนี่ยจะเห็นว่าเป็นรูปของดอกไม้นะคะที่สามารถเปลี่ยนสีได้นะคะดอกพุตานนะคะตอนเช้าๆเนี่ยจะเป็นสีขาวแต่พอมีอุณหภูมิหรือมีความชื้นที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยสีก็จะเริ่มเปลี่ยนนะคะอันนี้ก็คือเป็นการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมหรือเราจะเห็นว่าอย่างเมล็ดต้อยติ่งใช่ไหมเมล็ดต้อยติ่งที่มันแก่จัดเป็นสีดำๆเนี่ยเวลาที่มันโดนละอองน้ำมีได้รับความชื้นใช่ไหมคะไม่ว่ามันจะตกลงไปในน้ำหรือว่ามีฝนตกลงมาแล้วเมล็ดต้อยติ่งเนี่ยก็จะแตกออกนะฮะแตกออกแล้วก็ทำให้มีเมล็ดเนี่ยวิ่งกระจายออกไปคือการแตกเปลือกของไอ้เมล็ดต้อยติ่งเนี่ยมันก็คือเป็นการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งนะคะหรือการที่ดอกทานตะวันเนี่ยหันไปทางดวงอาทิตย์หรืออย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมหรือเราเห็นต้นมายาลาบถ้าเราไปโดนมันไปเขี่ยมันเนี่ยก็จะเกิดการหุบของต้นมายาลาบของใบต้นมายาลาบนะคะหรือกิ้งกือถ้าเราไปเจอมันเลื้อยอยู่แล้วเราไปโดนมันก็จะงอตัวขึ้นมางอเป็นก้อนกลมอย่างเงี้ยนะคะลักษณะอย่างนี้ก็คือเรื่องของการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการรักษาสภาพสมดุลในร่างกายคือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะสามารถปรับสภาพตัวเองนะคะให้กลับคืนสู่สภาพปกติได้นะโดยกระบวนการที่มีอยู่ในร่างกายทำให้เกิดความสมดุลมากขึ้นแล้วก็อยู่รอดได้นะคะสุดท้ายก็คือการปรับตัวอันเนื่องมาจากการมีวิวัฒนาการนะคะสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามวิวัฒนาการนะคะในรูปนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการที่สิ่งมีชีวิตเนี่ยพยายามปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนะคะอันนี้เพื่อความอยู่รอดบางทีเราจะพวกที่เป็นศัตรูนะคะจะมาทำร้ายอย่างเงี้ยก็จะมองไม่เห็นอย่างเงี้ยก็จะเป็นการปรับตัวเองเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยนะคะอันนี้คือต่อไปก็จะเป็นพูดจะกล่าวถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็มีหลายทฤษฎีด้วยกันนะคะทฤษฎีแรกที่เขาพูดถึงในหนังสือพูดถึงก็คือทฤษฎีการเกิดขึ้นเองนะคะ spontaneous generation theory นะคะก็สมัยก่อนอาจจะมีการสังเกตว่าถ้าทิ้งพวกเนื้อสัตว์หรืออะไรที่สดๆทิ้งไว้เนี่ยก็จะมีหนอนมาขึ้นใช่ไหมสมัยก่อนก็ไม่รู้ว่ามันหนอนมันมาจากไหนก็คิดว่ามันเกิดขึ้นมาได้เองแต่พอตอนหลังมันก็มีการค้นพบว่าคำตอบนี้มันไม่ใช่เพราะว่ามันอาจจะมีแมลงเนี่ยเข้าไปไข่ตอนที่เข้ามาดมๆแล้วก็ไข่ไว้ในพวกเศษเนื้อสัตว์พวกนั้นนะไม่ช้าไม่นานไอ้ไข่มันก็จะกลายเป็นหนอนก็จะอธิบายได้ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นมาได้เองทฤษฎีนี้ก็จะได้รับความเชื่อถือน้อยลงนะคะทฤษฎีที่สองจะพูดถึงทฤษฎีชีวิตจากนอกโลกนะคะExtraterrestrial นะคะ theory หรือ cosmosoic theory อันนี้ก็เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมาจากนอกโลกเช่นมาจากดาว

ต่างๆนะคะซึ่งก็ยังมันยังก็ไม่มีข้อสรุปยังแต่ก็ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่ามันจริงหรือเปล่านะคะก็ยังเป็นที่สงสัยกันอยู่แต่โดยภาพโดยหลักแล้วก็อาจจะยังไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับถัดไปก็เป็นทฤษฎีวิวัฒนาการทางเคมีหรือ Chemical Evolution นะคะก็ได้มีการให้ความเกิดความเข้าใจแล้วก็พยายามที่จะอธิบายว่าในสิ่งมีชีวิตนั้นเกิดขึ้นมาจากไหนนะคะซึ่งทฤษฎีตัวนี้นะคะข้อทฤษฎีวิวัฒนาการทางเคมีนี้เป็นทฤษฎีที่ในปัจจุบันเนี่ยได้รับการเชื่อถือมากที่สุดนะคะแล้วก็ยังเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะทีนี้ก็มาดูรายละเอียดของทฤษฎีนี้กันนะคะทฤษฎีที่ชื่อว่าวิวัฒนาการทางเคมีเนี่ยเขาก็อธิบายว่าในจุดเริ่มต้นเนี่ยขั้นที่หนึ่งนะโลกเราเนี่ยยังไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยนะมีแต่สิ่งที่ไม่มีชีวิตทั้งหลายพวกแร่ธาตุหรือว่าพวกก๊าซอะไรต่างๆนะคะก็จะมีการสังเคราะห์โมเลกุลของสารอินทรีย์คำว่าสารอินทรีย์นี้คือสารของสิ่งมีชีวิตนะคะแต่ยังไม่มีตัวสิ่งมีชีวิตแต่มีสารอินทรีย์ขึ้นมาซึ่งจะได้ออกมาเป็นโมเลกุลเล็กๆที่เราเรียกว่าเป็นโมโนเมอร์นะคะโมโนเมอร์เหล่านี้จะได้มาจากสารที่เป็นสารอนินทรีย์คือสารที่มาจากสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะคะก็จะมีพวกก๊าซมีเทนมีน้ำนะคะมีแอมโมเนียมีแก๊สแอมโมเนียแล้วก็มีแก๊สไนโตรเจนนะคะเป็นองค์ประกอบใหญ่ๆซึ่งเราจะพบว่าในองค์ประกอบใหญ่ๆเหล่านี้มันก็จะมีธาตุที่เป็นหลักก็คือมีคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนแล้วก็ไนโตรเจนนะคะซึ่งองค์ประกอบหลักๆหรือเนี้ยก็จะมากลายเป็นส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตในเวลาต่อมานะคะจะพบว่าในส่วนในขั้นตอนนี้จะเห็นว่ายังไม่มีออกซิเจนอยู่ในบรรยากาศนะคะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้มั้งนะคะก็เลยยังไม่มีออกซิเจนอยู่ในบรรยากาศในช่วงเวลานั้นจากนี้ถัดมาเป็นขั้นที่สองไอ้ตัวที่ว่าตะกี้นี้นะคะที่มีแร่ธาตุที่มาจากอนินทรีย์สารพวกคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนเหล่านั้นก็จะมารวมตัวกันใหม่เหมือนกับแตกตัวจากของเก่าแล้วก็มารวมตัวกันใหม่กลายเป็นโพลิเมอร์ของสารที่เป็นสารอินทรีย์ละนะคะเราจะเรียกว่าเป็นสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งต่อไปข้างหน้าก็จะกลายเป็นสารที่เรียกว่าชีวโมเลกุลซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนต่อไปนะคะถัดไปก็จะเป็นในขั้นที่3ก็จะเป็นการรวมตัวของสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่มากขึ้นนะคะซึ่งก็จะกลายเป็นเซลล์ต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตเราเรียกว่าโปรโตไบออนนะคะมาถึงขั้นที่4ก็คือขั้นที่เซลล์ต้นกำเนิดที่มาจากขั้นที่3เนี่ยสามารถที่จะมีกระบวนการเมตาบอลิซึมนะคะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าเริ่มมีคำว่าเมตาบอลิซึมเกิดขึ้นก็คือมีเรื่องเกี่ยวกับการใช้พลังงานจะเห็นได้ว่าคุณสมบัติของการเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยเริ่มต้นขึ้นมาแล้วนะคะคือมีเรื่องของการมีเมตาบอลิซึมแล้วก็มีการจำลองตัวเองมีการถ่ายทอดลักษณะไปยังเซลล์ต้นกำเนิดที่เกิดใหม่นะคะคำว่าเกิดใหม่ก็แปลว่ามีเซลล์ใหม่เกิดขึ้นก็เหมือนกับมีการสืบพันธุ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่ามีองค์ประกอบที่สำคัญของลักษณะที่เราพูดไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของการใช้พลังงานแล้วก็การสืบพันธุ์ซึ่งก็จะกลายมาเป็นลักษณะที่สำคัญของสิ่งที่ในจุดเริ่มต้นนั่นเองนะคะในขั้นที่4นะคะพอถึงขั้นต่อไปก็จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาขึ้นมานั้นเราจะเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆเราเรียกว่าเป็นวิวัฒนาการนะคะหลังจากที่เราได้เริ่มมีสิ่งมีชีวิตเริ่มต้นแล้วเนี่ยก็จะมีการพัฒนาต่อมาซึ่งการพัฒนาต่อมาเหล่านี้ก็จะมีนักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะอธิบายนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมายังไงจนกระทั่งมาปัจจุบันนี้เป็นมนุษย์หรือเป็นสัตว์เป็นพืชต่างๆที่เรามองเห็นในชีวิตประจำวันก็จะมีทฤษฎีที่กล่าวถึงนะคะทฤษฎีแรกก็คือทฤษฎีของลามาร์กเนี่ยจะพูดถึงหลักของการใช้และไม่ใช้คำว่าใช้และไม่ใช้ในที่นี้หมายถึงว่าใช้และไม่ใช้อวัยวะที่มีอยู่นะคะอวัยวะที่มีอยู่ถ้ายังใช้งานได้อวัยวะนั้นก็จะยังคงมีอยู่ในรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปแล้วก็อาจจะพัฒนาให้แข็งแรงมากขึ้นได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นแต่ถ้าอวัยวะไหนที่ไม่ได้ใช้งานมันก็จะหดหายไปนะคะอันนี้ก็คือ

หลักของลามาร์กนะคะที่เขายังบอกว่าหลักเนี้ยยังบอกว่าลักษณะที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ยังหลักการถ่ายทอดที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการเปลี่ยนแปลงตามหลักที่เป็นเรื่องของการใช้และไม่ใช้นั่นเองนะคะแต่ว่าทฤษฎีอันนี้ก็ได้รับการโต้แย้งนะคะว่าจากการที่ไม่มีใครที่ได้เห็นงูนะคะซึ่งลามาร์กก็จะยกตัวอย่างเช่นงูเนี่ยมันอาจจะแต่ก่อนนี่มันต้องมีขามีตีนที่เดินไปได้แต่ทุกวันนี้ไม่มันไม่มีมันใช้วิธีเลื้อยไปนะคะแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่เคยมีใครค้นพบซากฟอสซิลของงูที่มีตีนเลยเพราะฉะนั้นทฤษฎีของลามาร์กเนี่ยก็เลยเป็นข้อที่ได้รับการโต้แย้งนะคะก็เลยมีทฤษฎีใหม่ที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นก็คือทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติโดยชาร์ลส์ดาร์วินนะคะดาร์วินเนี่ยแหละก็ไม่เห็นด้วยกับที่ลามาร์กเสนอไว้ก็เลยพยายามคิดต่อนะคะก็โดยได้ออกมาเป็นการคัดเลือกโดยธรรมชาติที่เกิดขึ้นซึ่งการคัดเลือกโดยธรรมชาติเนี่ยก็จะมีเหตุผลหลายๆอย่างนะคะได้จากเรื่องของการดิ้นรนเหตุผลอันที่หนึ่งก็คือการดิ้นรนเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดได้ทำให้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะดีเท่านั้นที่จะสามารถสืบพันธุ์แล้วก็มีลูกมีหลานต่อไปได้นะคะอย่างเขายกตัวอย่างว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยที่มันเกิดลูกออกมาแล้วลูกแต่ละตัวก็จะมีความสามารถในการที่มีชีวิตอยู่รอดได้เนี่ยไม่เท่ากันตัวไหนที่แข็งแรงมากกว่าหรือมีความสามารถอยู่รอดได้ก็จะสามารถมีเผ่าพันธุ์ต่อไปได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เหตุผลที่สองก็คือเรื่องของการแปรผันแปรที่เกิดจากการสืบพันธุ์ซึ่งการสืบพันธุ์มันก็อาจจะมีซึ่งต่อมาจะมีเรื่องของพันธุกรรมที่มาอธิบายได้ว่าการสืบพันธุ์เนี่ยมันทำให้เกิดการกลายพันธุ์ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่แตกต่างไปจากพ่อแม่ได้นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะมาอธิบายเพิ่มเติมต่อไปนะคะแล้วก็ยังมีการพูดถึงลักษณะการแปรผันที่ทำให้ประชากรมีลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจะอยู่ดีจะมีโอกาสอยู่รอดและสืบพันธุ์ไปยังลูกหลานได้ซึ่งอันนี้อาจจะโยงไปถึงได้ว่าสิ่งมีชีวิตที่เป็นประเภทเดียวกันเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนะคะอย่างเช่นเต่าที่อยู่ในบริเวณที่มีอุดมสมบูรณ์เนี่ยเต่าก็จะเหมือนกับคอสั้นนะเป็นเต่าพวกคอสั้นเพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์มันไม่ต้องยืดคอไปไหนมันก็กินได้แล้วที่กินได้แล้วแต่ว่าเต่าบางชนิดนี่มันต้องคอยาวหน่อยมันอยู่ในที่ที่อุดมสมบูรณ์น้อยกว่าหาอาหารกินยากมันก็เลยต้องทำให้ตัวเองนั้นมีสภาพที่แตกต่างไปนะคะทั้งที่เป็นเต่าเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ได้มีเรื่องของการเกิดการคัดเลือกที่เกิดขึ้นในเวลานานๆก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่อไปได้นะคะแล้วก็ทฤษฎีของดาร์วินอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยก็มีวอลเลซอีกคนหนึ่งนะคะที่เชื่อเหมือนกันแล้วก็พยายามที่จะอธิบายแต่ว่าในบางเรื่องเนี่ยของดาร์วินก็ยังตอบคำถามไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับพันธุกรรมคือยังไม่สามารถที่จะยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับพันธุกรรมที่จะอธิบายได้ว่าลักษณะต่างๆของพ่อแม่ที่มันไปถ่ายทอดไปยังลูกหลานเนี่ยมันไปได้ยังไงนะคะก็ต่อมาก็มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีการค้นพบมากขึ้นใช่มีเรื่องของการคัดเลือกโดยธรรมชาติการปรับได้รับการได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยที่มีความรู้ทางด้านพันธุกรรมนะคะพันธุศาสตร์นะโดยเมนเดลนะคะก็พยายามได้คิดเพิ่มขึ้นแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประชากรการจำแนกชีวิตลักษณะความแตกต่างของสิ่งมีชีวิตอนุกรมวิธานแล้วก็การแพร่กระจายของพืชและสัตว์ต่างๆทำให้ทฤษฎีสังเคราะห์วิวัฒนาการเนี่ยที่ดาร์วินและวอลเลซได้คิดไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยได้รับการพัฒนาให้มีความชัดเจนและอธิบายได้มากขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังได้ใช้ทฤษฎีนี้นะคะเป็นการอธิบายวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตต่อไปเราก็จะมาพูดถึงการจำแนกสิ่งมีชีวิตเราจะพบว่าสิ่งมีชีวิตนั้นมีมากมายหลายชนิดด้วยกันนะคะก็จะมีการจำแนกหลายแบบซึ่งขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกนะคะถึงจะยกตัวอย่างอันแรก
ก็คือของวิทเทเกอร์นะคะวิทเทเกอร์ได้มีการจำแนกสิ่งมีชีวิตออกเป็นอาณาจักรต่างๆนะคะอาจจะมาจากเริ่มต้นนะมาจากอิงจากการเริ่มต้นจากการเกิดก่อนหลังด้วยนะคะอันแรกก็คืออาณาจักรโมเนล่าเราเรียกว่าคิงดอมอาณาจักรคือคิงดอมโมเนล่านะคะอันนี้ก็จะมีลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เป็นพวกที่ไม่มีเขาเรียกว่าโปรคาริโอตนะคะจะเรียกว่ามีสารในเซลล์เนี่ยแต่ว่ามันไม่มีสารที่ห่อหุ้มทางพันธุกรรมไม่มีเยื่อหุ้มนะคะทำให้อาจจะเรียกได้ว่าไม่มีนิวเคลียสที่ในหนังสือเขียนไว้นะคะแต่จริงๆแล้วก็คือไม่มีสารห่อหุ้มพันธุกรรมไม่มีเยื่อหุ้มนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นตัวอย่างก็คือพวกสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวนะคะสีเขียวแกมน้ำเงินพวกแบคทีเรียต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นพวกอันแรกนะคะอาณาจักรที่หนึ่งนะคะถัดไปอาณาจักรที่สองนะคะโปรจิสตาKingdom Phlogista พวกนี้เริ่มที่จะมีสารพันธุกรรมมีเยื่อห่อหุ้มแล้วนะคะสามารถมองเห็นเป็นลักษณะของนิวเคลียสได้นะคะจะเป็นเซลล์เดียวแต่จะชอบมาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนที่เรียกว่าโคโลนีนะคะตัวนี้ก็จะมีเช่นโปรโตซัวนะคะอันนี้ยูกรีน่าอันนี้อะมีบาแล้วนี่พารามิเซียมนะคะซึ่งก็จะมองเห็นใช้กล้องจุลทรรศน์มองเห็นได้นะคะหรือบางทีก็อาจจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ตัวเล็กๆนะคะถัดไปก็จะเป็นอาณาจักรปังจายคิงดอมปังจายนะคะจะเป็นจะประกอบด้วยเห็ดนะคะราเมือกนะคะซึ่งจะเกิด อยู่บนจะเกิดอยู่ที่บริเวณที่ชื้นแฉะนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ต่อไปก็จะกลายเป็นทำหน้าที่ในการย่อยสลายสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะคะถัดไปก็จะเป็นพืชนะคะอาณาจักรพืช Kingdom Planet นะคะก็จะเริ่มจากการเป็นพืชน้ำแล้วก็มาขึ้นมาเป็นพืชบกนะคะซึ่งก็จะมีวิวัฒนาการของมันนะคะก็จะเป็นเริ่มจากการที่เป็นสิ่งมีชีวิตแล้วหลายเซลล์ที่มีคลอโรฟิลล์ลักษณะสำคัญของคำว่าพืชก็คือมันมีสามารถสร้างอาหารสังเคราะห์แสงสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะแล้วก็ได้อาหารขึ้นมานะคะพอเริ่มมีพืชที่เจริญเติบโตแล้วก็มีวัฒนาการเพิ่มมากขึ้นมากๆแล้วเนี่ยก็เราก็จะมีอาณาจักรเพิ่มขึ้นก็คืออาณาจักรสัตว์นะคะจะเห็นได้ว่าอาณาจักรสัตว์Kingdom Animal Animalia เนี่ยมันจะมาที่หลังของพืชเนื่องจากว่าสัตว์สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องอาศัยพืชเป็นอาหารนะคะก็เลยเกิดที่หลังพืชนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นเราจะเรียกว่าพวกสัตว์นี่จะเป็นพวกสิ่งมีชีวิตที่เป็นหลายเซลล์นะคะแล้วก็ไม่มีคลอโรฟิลล์นะถัดไปก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มันมีสภาพเซลล์ที่ไม่สมบูรณ์เราเลยเรียกว่ามันเป็นอนุภาคนะคะมีสมบัติบางประการของสิ่งมีชีวิตแต่ยังไม่เป็นเซลล์พวกนี้อาจจะต้องไปอยู่ในสิ่งมีชีวิตอื่นมันสามารถที่จะขยายตัวเองสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ได้เหมือนกับมีการสืบพันธุ์และมีการเจริญเติบโตในสิ่งมีชีวิตอื่นนะคะซึ่งมันก็ต่อไปมันก็จะพัฒนาที่เราจะรู้จักว่ามันน่าจะเป็นเชื้อโรคนั่นเองจะเป็นพวกไวรัสไวรอยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการจำแนกประเภทของสิ่งมีชีวิตโดยใช้เกณฑ์อื่นอีกนะคะอย่างของคาร์วูดนะคะเขาก็คิดไม่เหมือนกับวิทเทเกอร์เขาก็พยายามที่จะจำแนกว่าสิ่งมีชีวิตนั้นก็เป็นพวกโดเมนต่างๆนะคะก็เป็นโดเมนแบคทีเรียนะคะซึ่งพวกนี้จะเป็นพวกเซลล์โปรคาริโอตคือสารพันธุกรรมไม่มีเยื่อหุ้มนะคะก็จะเป็นพวกโดเมนอาร์คีพวกนี้จะเป็นพวกสิ่งมีชีวิตที่สามารถอยู่ในที่สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างเหมือนกับอื่นๆแต่เป็นพวกโปรคาริโอตเหมือนกันนะคะเช่นบางชนิดเนี่ยสามารถอยู่ในที่ที่ไม่มีออกซิเจนแล้วก็ใช้ไฮโดรเจนเนี่ยแทนการหายใจโดยใช้ออกซิเจนนะคะหรือจะอยู่ในบางทีก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในที่ที่มีความเค็มมากๆอย่างที่เช่นที่ทะเลสาบเดซีนะคะหรือในบริเวณที่มีความร้อนจัดเช่นที่บริเวณ
ภูเขาไฟอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันก็จะมีชีวิตอยู่ได้2พวกนี้จะเป็นพวกเซลล์โปรคาริโอตนะคะส่วนจะมีโดเมนอีกอันนึงก็คือยูคาริโอตนั่นก็คือสารพันธุกรรมนั้นมีเยื่อหุ้มเห็นชัดเจนมีนิวเคลียสชัดเจนก็จะเป็นพวกสารสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่เหลือต่อไปนะคะทีนี้ต่อ

ได้ก็จะต้องมีการสร้างสิ่งต่างๆที่มีความจำเป็นต้องใช้เมื่อไม่ได้อยู่ในน้ำแล้วนะคะก็ต้องมีระบบรากทำหน้าที่ในการดูดน้ำดูดอาหารแล้วก็จะต้องมีระบบท่อลำเลียงนะคะท่อลำเลียงน้ำอาหารแล้วก็จะต้องมีเรื่องของผิวนอกของผนังเซลล์ที่จะอยู่ภายนอกเป็นสารที่เคลือบป้องกันการระเหยของน้ำไม่ให้เหยหนีไปนะคะนอกจากนั้นก็จะมีวิวัฒนาการของสัตว์นะคะของพืชตะกี้นี้อยากจะเติมอีกนิดนึงก็คือว่าพืชเนี่ยเมื่อเจริญเติบโตเมื่อมีการวิวัฒนาการสูงสุดแล้วก็คือจะเป็นพืชมีดอกแล้วก็มีเมล็ดนะคะสามารถสืบพันธุ์ได้อันนี้ก็คือสูงสุดของพืชละทีนี้ต่อไปมาดูวิวัฒนาการของสัตว์นะคะสัตว์นี่จะเริ่มจากการดูว่าสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยก็เป็นลักษณะของสัตว์ที่อาจจะยังไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีนักนะคะการที่ไม่มีกระดูกสันหลังไม่มีแกนของร่างกายนะคะก็จะมาเป็นพวกปลานะคะปลานี่ก็เป็นสัตว์เลือดเย็นนะไม่สามารถที่รักษาอุณหภูมิของตัวเองให้มันคงที่อยู่ได้นะคะจากปลาก็มาเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่เรารู้จักในเรื่องก็คือตัวกบเขียดอึ่งอ่างคางคกนะสามารถขึ้นมาอยู่บนบกได้บางเวลานะคะแล้วก็ไปถึงสัตว์เลื้อยคลานก็พวกงูจระเข้พวกเต่านะคะจิ้งจกตุ๊กแกพวกนี้ก็ยังเป็นสัตว์ที่เป็นเรียกว่าเลือดเย็นยังไม่รักษาอุณหภูมิในร่างกายไม่ได้นะคะที่ใหญ่โตที่สุดก็คือไดโนเสาร์ก็สูญพันธุ์ไปนะคะจากสัตว์เลื้อยคลานก็พัฒนาขึ้นมาเป็นสัตว์เลือดอุ่นตัวเล็กๆเช่นมีพวกขนขึ้นมานกเนี่ยก็จะมีพวกขนนกเกิดขึ้นทำให้ร่างกายรักษาอุณหภูมิในร่างกายได้แล้วก็สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะที่ไม่ใช่นกซึ่งสองอย่างก็จะต่างกันตรงลักษณะของขนด้วยนะคะของขนนกนี่จะมีหลายเส้นแต่ว่าของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมจะมีเส้นเดียวเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะคะลักษณะสำคัญของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะประการแรกก็คือต้องมีต่อมน้ำนมนะคะที่สำคัญเพราะว่าสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเนี่ยตัวอ่อนเนี่ยจะต้องกินนมของแม่เพื่อที่จะให้มีชีวิตอยู่รอดได้ยังกินอาหารอื่นไม่ได้ก็เลยต้องมีน้ำนมให้ลูกกินนะคะแล้วก็มีในร่างกายก็จะมีขนที่เป็นขนเส้นเดียวนะคะไม่ใช่ขนนกนะคะต้องเป็นขนแบบขนสัตว์นะคะทีนี้สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมก็จะมีทั้ง3กลุ่มเลยสามารถออกลูกเป็นไข่นะคะเช่นตัวตูนปากเป็ดตัวกินมดนะคะตัวที่พวกที่มีถุงหน้าท้องก็คือจิงโจ้โคอาล่านะคะหรือพวกที่มีโรคติดต่อระหว่างแม่กับลูกนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะเป็นลักษณะสำคัญนะคะทีนี้มาดูมนุษย์ซึ่งก็เป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมด้วยนะคะจำแนกเราก็จะดูว่ามนุษย์อยู่ในคิงดอมอะไรคิงดอมแอนิมอลเลียก็คือเป็นสัตว์นะคะมนุษย์เป็นสัตว์อยู่ไฟลัมคอร์ดาต้าก็คือมีกระดูกสันหลังอยู่คลาสคือเมมโมเรียก็คือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมออเดอร์เป็นไพเมทลักษณะเป็นพวกตระกูลลิงนะคะแฟมิลี่โฮมินิกเป็นพวกไพเมทที่เป็นโฮมินิกซึ่งก็จะมีสปีชีส์ต่างๆนะคะสุดท้ายก็มาเป็นจีเนียสก็เป็นโฮโมก็เป็นโฮมินิกที่อยู่ในสกุลของโฮโมนั่นเองนะคะสปีชีส์ก็จะเป็นสปีชีส์โฮโมเซเปียนนะคะทีนี้ก็จะมาเห็นตัวอย่างสปีชีส์ของมนุษย์นะคะก็จะมีโฮมินิกนะคะออสตาโรพิทิไซส์นะคะโฮโมพวกโฮโมทั้งหลายโฮโมแฮปปิลิสโฮโมออเกสตัสโฮโมอิเล็กตัสแล้วก็ออเกสตัสนะคะไฮเบอร์เดลเจนซิสแล้วก็โฮโมซาเปียนนะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของมนุษย์ในสปีชีส์ต่างๆนะคะก็ตามที่อ่านไปแล้วตะกี้นี้นะคะก็จะมีหน้าตาต่างๆแบบนี้นะคะจนถึงปัจจุบันนะคะทีนี้ก็จะเป็นจบเนื้อหาก็จะมีตัวอย่างคำถามนะคะตัวอย่างคำถามในหน่วยที่2นะคะ
หน่วยที่คำถามที่1ก็คือข้อใดเป็นกระบวนการสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่ทำให้สิ่งมีชีวิตแตกต่างไปจากสิ่งที่ไม่มีชี

0: วิตนะคะก็จะมีกอไก่การสืบพันธุ์ข้อขอเมตาบอลิซึมข้อขอการเจริญเติบโตข้องอการรักษาสภาวะสมดุลภายในร่างกายนะคะภายในเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกที่เป็นสำคัญใหญ่ๆเลยก็มีอยู่2ตัวก็คือเรื่องของการสืบพันธุ์ก็เมตาบอลิซึมนะคะซึ่งอันนี้คำตอบที่ถูกก็จะเป็นข้อจอดจานนะคะก็คือรวมทั้งข้อกอไก่และข้อขอไข่นะคะต่อไปข้อที่2ข้อใดไม่ใช่ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตนะคะข้อกอไก่ทฤษฎีคอสโมโซอิกกับข้อขอไข่ทฤษฎีชีวิตจากนอกโลกอันนี้ข้อกอไก่กับข้อขอไข่เป็นทฤษฎีเดียวกันนะคะข้อขอควายทฤษฎีการเกิดขึ้นได้เองแล้วก็ข้องอทฤษฎีทางเคมีแบบวิทยาการทางเคมีข้อกอขอคองอเนี่ยใช่หมดเลยนะคะข้อที่ไม่ใช่ก็คือข้อจอจานก็คือทฤษฎีวิทยาการทางชีววิทยาอันนี้ก็คือข้อที่ต้องเลือกนะคะคือข้อจอจานต่อไปข้อที่3สารเคมีชนิดใดที่ไม่มีในบรรยากาศของโลกนะคะสารเคมีชนิดใดที่ไม่มีในบรรยากาศของโลกก่อนที่จะเกิดสิ่งมีชีวิตอันนี้ก็คือคำตอบก็คือออกซิเจนใช่ไหมคะที่ตอนแรกบรรยายไปแล้วว่าน้ำมีเทนก็มีไฮโดรเจนก็มีแอมโมเนียก็มีนะคะวิธีจำง่ายๆนักศึกษาคิดว่าออกซิเจนเนี่ยในจุดเริ่มแรกมันยังไม่มีสิ่งมีชีวิตถึงมีสิ่งมีชีวิตแล้วก็ยังไม่มีการหายใจใช่ไหมคะพอมันยังไม่มีพืชมันจะเริ่มตอนที่มีพืชเกิดขึ้นพอพืชเนี่ยทำการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วมันจะได้ออกซิเจนออกมาเพราะฉะนั้นออกซิเจนตัวนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในบรรยากาศนะคะแล้วก็ทำให้เอามาใช้ประโยชน์ในการหายใจของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนั่นเองนะคะเพราะนั้นข้อที่ไม่มีในบรรยากาศก่อนเริ่มของการเกิดสิ่งมีชีวิตก็คือข้อขอควายนั่นเองออกซิเจนนะคะคำถามข้อที่4สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่ไม่มีผนังเซลล์ไม่มีคลอโรฟิลล์สังเคราะห์อาหารเองไม่ได้อยู่ในอาณาจักรใดนะเราจะพบว่าคำถามคำที่อยู่ในโจทย์เหล่านี้ก็หมายถึงพวกที่สังเคราะห์อาหารไม่ได้ก็คือสัตว์นั่นเองนะคะคำตอบก็คือข้อไข่นะคะข้อ5นอกจากมีต่อมน้ำนมนะคะสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีลักษณะสำคัญอะไรอีกที่ทำให้แตกต่างจากสัตว์ที่เป็นกระดูกมีกระดูกสันหลังอื่นๆนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่ขนเป็นเส้นเดียวนะคะถ้าจะดูข้อตัวลวงตัวอื่นขอไข่เนี่ยลักษณะที่เป็นพวกนกนะคะที่เป็นเล็บมันจะเป็นตัว V นะคะหรือเป็นที่ไม่ใช่มนุษย์นะคะขนมีหลายเส้นอันนี้ที่อยู่ในรูขุมขนเดียวกันอันนี้ไม่ใช่นะคะต้องเป็นเส้นเดียวแล้วก็สมองขนาดใหญ่พัฒนาการได้ดีจริงๆมันก็ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่ลักษณะที่สำคัญที่สุดข้อที่ถูกกว่าก็คือข้อกอไก่นะคะข้อจอจานออกลูกเป็นก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่สำคัญที่สุดที่สำคัญที่สุดของสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมก็คือมีต่อมน้ำนมแล้วก็มีขนแบบเส้นเดียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาระที่สำคัญแล้วก็ตัวอย่างคำถามในหน่วยที่2นะคะ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิล

0: ได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
2: เอ้า
1: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
2: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: จะเรียนมสท.ได้หรอ
6: เปิดโอกาสทางการให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: นักศึกษาและท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับการสอนเสริมชุดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตในช่วงที่2นะครับเมื่อสักครู่เป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่1และหน่วยที่2จบไปแล้วนะครับในช่วงสุดท้ายนี้จะเป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่3นะครับเรื่องร่างกายมนุษย์โดยรองศาสตราจารย์ดร.ประจวบจิตคำจตุรัสขอเชิญพบกับอาจารย์ประจวบจิตได้เลยครับ
8: ค่ะสำหรับหน่วยที่3เป็นเรื่องของร่างกายมนุษย์ในเรื่องของร่างกายมนุษย์นั้นเราจะพูดภาพรวมของร่างกายมนุษย์ก่อนนะคะว่าร่างกายของมนุษย์นั้นจะประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่างๆตั้งแต่หน่วยย่อยที่สุดนะคะก็คืออะตอมของธาตุต่างๆอะตอมของธาตุต่างๆเหล่านี้ก็จะมารวมตัวกันเป็นสารประกอบนะคะมารวมตัวกันเป็นธาตุและธาตุต่างๆนั้นก็จะมารวมตัวกันเป็นสารประกอบต่างๆซึ่งมีทั้งสารประกอบอินทรีย์มีทั้งน้ำและสารประกอบอื่นๆนะคะสารประกอบอินทรีย์สารประกอบอื่นๆน้ำรวมถึงธาตุต่างๆก็จะรวมกันอยู่ในโครงสร้างของเซลล์นะคะซึ่งเซลล์นั้นก็จะเซลล์ชนิดเดียวกันนั้นจะมาทำหน้าที่ร่วมกันก็จะกลายเป็นเนื้อเยื่อยกตัวอย่างอย่างเช่นเซลล์ผิวก็จะมารวมตัวกันทำหน้าที่อย่างเดียวกันก็จะเป็นเนื้อเยื่อผิวนะคะหรือเซลล์กล้ามเนื้อก็จะมารวมกันทำหน้าที่อย่างเดียวกันก็จะเป็นเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อต่างๆอาจจะเป็นชนิดเดียวกันหรืออาจจะแตกชนิดกันมาทำหน้าที่ร่วมกันก็จะเกิดเป็นอวัยวะขึ้นมายกตัวอย่างอย่างเช่นหัวใจลำไส้กระเพาะอาหารตับ ตับอ่อนต่างๆเหล่านี้อวัยวะต่างๆเมื่อมาทำหน้าที่ร่วมกันก็จะกลายเป็นก็จะเกิดเป็นระบบอวัยวะต่างๆขึ้นมานะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นระบบย่อยอาหารระบบไหลเวียนโลหิตระบบหายใจเป็นต้นระบบอวัยวะทุกระบบก็จะมาทำหน้าที่ประสานกันก็จะเกิดเป็นร่างกายของมนุษย์ขึ้นมาอันนี้จะเป็นภาพรวมของส่วนประกอบต่างๆของร่างกายมนุษย์ที่เราจะพูดถึงนะคะทีนี้ได้พูดไปแล้วว่าร่างกายของมนุษย์นั้นประกอบไปด้วยอะตอมของธาตุต่างๆนะคะซึ่งธาตุต่างๆนั้นก็จะมีบทบาทนะคะในร่างกายของมนุษย์สำหรับบทบาทของธาตุในร่างกายของมนุษย์นั้นนะคะบทบาทอันแรกก็คือเป็นส่วนประกอบของสารชีวโมเลกุลและสารประกอบอื่นสำหรับสารชีวโมเลกุลในร่างกายของมนุษย์นั้นก็ได้แก่พวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตลิพิดและก็กรดนิวคลีอิดนะคะส่วนสารประกอบอื่นๆนั้นก็จะมีอีกมากมายนะคะทีนี้สำหรับตัวอย่างของธาตุที่มีบทบาทในการเป็นส่วนประกอบของสารชีวโมเลกุลและสารประกอบอื่นนั้นธาตุที่มีมากในสารชีวโมเลกุลก็คือคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนนะคะนอกจากนี้โปรตีนก็ยังจะมีพวกไนโตรเจนและกัมมันตันหรือซัลเฟอร์สำหรับลิพิดนั้นนะคะบางชนิดก็จะมีฟอสฟอรัสบางชนิดก็จะมีไนโตรเจนด้วยนะคะอันนี้เป็นบทบาทของธาตุที่เป็นส่วนประกอบของสารชีวโมเลกุลในร่างกายของมนุษย์นอกจากนี้ธาตุที่เป็นส่วนประกอบของสารประกอบอื่นก็ได้แก่พวกสังกะสีซึ่งเป็นส่วนประกอบของอินซูลินนะคะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ในการควบคุมระดับน้ำตาลในโลหิตนะคะก็คือลดน้ำตาลในโลหิตเมื่อมีน้ำตาลสูงขึ้นนะคะสูงเกินกว่าปกติหรือไทรอกซินมีไอโอดีนเป็นองค์ประกอบวิตามิน B12 มีโคบอลต์เป็นองค์ประกอบหรือว่ากรดเกลือที่หลั่งในกระเพาะอาหารก็จะมีคอรีนซึ่งอยู่ในรูปของคลอไรด์นะคะอันนี้เป็นบทบาทของธาตุที่เป็นส่วนประกอบของสารประกอบอื่นๆในร่างกายมนุษย์บทบาทอันต่อไปก็คือเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างของร่างกายธาตุที่มีบทบาทในการเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างของร่างกายก็ได้แก่แคลเซียมและฟอสฟอรัสแคลเซียมและฟอสฟอรัสนั้นเมื่อมารวมตัวกันก็จะเกิดเป็นสารประกอบที่แข็งนะคะของกระดูกและฟันนอกจากนี้ก็จะมีพวกสังกะสีแมงกานีสและก็ทองแดงสังกะสีแมงกานีสและทองแดงนั้นจำเป็นสำหรับการสร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวพันซึ่งเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกระดูกอ่อนผิวหนังหลอดโลหิตบทบาทของธาตุอันต่อไปก็คือบทบาทต่อกระบวนการของร่างกายบทบาทอันแรกต่อกระบวนการของร่างกายก็คือการเป็นโคแฟกเตอร์คำว่าโคแฟกเตอร์หมายถึงอะไรโคแฟกเตอร์นั้นจะหมายถึงธาตุหรือสารที่เป็นองค์ประกอบร่วมของสารที่ทำหน้าที่เฉพาะอย่างซึ่งสารที่ทำหน้าที่เฉพาะอย่างนั้นถ้าหากว่าไม่มีโคแฟกเตอร์เหล่านี้แล้วมันจะไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ได้นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นแมกนีเซียมแมกนีเซียมนั้นเป็นโคแฟกเตอร์สำหรับเอนไซม์ที่ใช้ในการถ่ายทอดหมู่ฟอสเฟตรวมถึงปฏิกิริยาที่เกี่ยวกับการสังเคราะห์และการสลายสารประกอบ ATP นะคะซึ่งสารประกอบ ATP นั้นจะเป็นสารประกอบเคมีที่สะสมพลังงานในร่างกายนะคะบทบาทอันต่อไปก็คือบทบาทในการทำหน้าที่ของโลหิตธาตุที่สำคัญก็ได้แก่พวกเหล็กซึ่งเหล็กนั้นจะเป็นองค์ประกอบของฮีโมโกลบินในเม็ดโลหิตแดงฮีโมโกลบินนั้นจะทำหน้าที่ในการนำออกซิเจนและอาหารที่ย่อยเป็นโมเลกุลเล็กแล้วไปยังส่วนต่างๆของเซลล์ทั่วร่างกายนะคะและนอกจากนี้ก็จะมีฟอสฟอรัสซึ่งฟอสฟอรัสนั้นจะอยู่ในรูปของฟอสเฟตฟอสฟอรัสที่อยู่ในรูปของฟอสเฟตนั้นจะช่วยรักษาสมดุลของกรดเบสในโลหิตและนอกจากนี้ก็จะมีแคลเซียมแคลเซียมนั้นจำเป็นสำหรับการแข็งตัวของโลหิตนะคะ บทบาทอันต่อไปก็คือบทบาทในเมตาบอลิซึมของสารอาหารบทบาทในเมตาบอลิซึมของสารอาหารนั้นก็ได้แก่พวกฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสนั้นจะมีส่วนร่วมในการสังเคราะห์และสลายกลูโคสรวมทั้งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสารประกอบ ATP บทบาทอันต่อไปก็คือบทบาทในการทำหน้าที่ของประสาทและกล้ามเนื้อบทบาทในการทำหน้าที่ของประสาทก็ได้แก่ทองแดงซึ่งทองแดงนั้นสำคัญในการทำหน้าที่ของระบบประสาทนอกจากทองแดงก็จะมีโซเดียมและโพแทสเซียมการเปลี่ยนแปลงระดับความเข้มข้นของโซเดียมเหลวภายนอกเซลล์และการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของโพแทสเซียมในของเหลวภายในเซลล์นั้นมันจะมีความสำคัญสำหรับการเกิดและการนำสัญญาณไฟฟ้าไปตามใยประสาทและกล้ามเนื้อนอกจากนี้ก็จะมีแคลเซียมแคลเซียมนั้นจะมีบทบาทในการหดตัวของใยกล้ามเนื้อบทบาทอันต่อไปก็คือบทบาทในการขนส่งผ่านเยื่อเซลล์เช่นพวกแคลเซียมและโซเดียมนะคะซึ่งจะช่วยในการเคลื่อนที่ของสารบางอย่างอย่างเช่นแคลเซียมจะมีความจำเป็นสำหรับการดูดซึมกรดอะมิโนและกลูโคสนะคะจากลำไส้เมื่อเราพูดถึงบทบาทของธาตุต่างๆในร่างกายมนุษย์แล้วนะคะก็บอกแล้วว่าธาตุนั้นก็จะมารวมตัวกันเป็นสารประกอบต่างๆในร่างกายมนุษย์สำหรับสารประกอบในร่างกายของมนุษย์นั้นที่จะกล่าวถึงก็คือพวกสารชีวโมเลกุลซึ่งได้แก่พวกโปรตีนคาร์โบไฮเดรตลิปิดและกรดนิวคลีอิกส่วนสารประกอบอื่นก็จะพูดถึงเรื่องของน้ำนะคะโปรตีนนั้นเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างของร่างกายนะคะรักษาสมดุลของน้ำระหว่างในกระแสโลหิตกับของเหลวรอบๆหลอดโลหิตรักษาสมดุลของกรดเบสเป็นเอนไซม์ที่ไปเร่งการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีต่างๆภายในร่างกายเป็นภูมิคุ้มกันและนอกจากนี้โปรตีนนั้นก็ยังจะทำหน้าที่สะสมออกซิเจนในเนื้อเยื่อที่เราเรียกว่าไมโอโกลบินสารประกอบอันต่อไปก็คือลิปิดลิปิดนั้นจะเป็นแหล่งพลังงานสะสมละลายวิตามิน A D E K โดยทั่วๆไปแล้ววิตามินต่างๆเนี่ยจะละลายในน้ำซึ่งร่างกายสามารถนำไปใช้ได้แต่จะมีวิตามิน A D E K ซึ่งไม่สามารถละลายในน้ำได้ต้องละลายในพวกต้องใช้พวกลิปิดในการละลายนะคะแล้วลิปิดนั้นก็จึงยังจะมีพวกคอเลสเตอรอลซึ่งคอเลสเตอรอลนั้นจะเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สเตียรอยด์ชนิดอื่นๆยกตัวอย่างอย่างเช่นในการสังเคราะห์ฮอร์โมนเพศสังเคราะห์กรดน้ำดีกรดน้ำดีหรือโคลิกแอซิดนั้นนะคะมันจะทำปฏิกิริยากับสารที่มีไนโตรเจนเกิดเป็นเกลือน้ำดีซึ่งเกลือน้ำดีที่สร้างจากตับนั้นจะถูกส่งไปเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีแล้วก็จะถูกส่งต่อไปยังลำไส้เล็กเพื่อย่อยพวกไขมันต่อไปคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตนั้นเป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกายนะคะเป็นส่วนประกอบของคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนนั้นเนื้อเยื่อที่มีคอลลาเจนมากจะมีความแข็งแรงนะคะนอกจากนี้ก็จะมีอีลาสตินอีลาสตินนั้นจะทำให้เนื้อเยื่อยืดหยุ่นนะคะแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือเฮปาลินเฮปาลินนั้นจะเกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของโลหิตก็คือจะทำให้โลหิตนั้นไม่แข็งตัวนะคะกรดนิวคลีอิกสำหรับกรดนิวคลีอิกนั้นจะมีความสำคัญในกระบวนการสืบพันธุ์ระดับโมเลกุลและการเจริญเติบโตกรดนิวคลีอิกนั้นจะมีอยู่2ชนิดก็คือ DNA และ RNA DNA นั้นจะมีบน DNA นั้นจะมียีนนะคะเรียงตัวกันอยู่ซึ่งจะเป็นหน่วยของสารพันธุกรรมที่จะควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือ DNA นั้นจะเป็นพันธุกรรมส่วน RNA นั้นจะเกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมน้ำนะคะน้ำเป็นตัวทำละลาย นะคะน้ำนั้นจะมีอยู่ประมาณ160%ของน้ำหนักตัวน้ำจะ

เป็นตัวทำละลายที่ดีเป็นตัวกลางที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีต่างๆนะคะรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกายทำไมถึงได้บอกว่าน้ำนั้นจะช่วยรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกายเนื่องจากน้ำมีความจุความร้อนสูงนะคะหมายความว่าในการที่น้ำจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนั้นน้ำจะต้องได้รับความร้อนในปริมาณที่มากจึงจะทำให้น้ำนั้นมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นน้ำจึงช่วยรักษาระดับอุณหภูมิของร่างกายซึ่งถ้าหากอุณหภูมิภายในร่างกายสูงขึ้นแม้แต่นิดเดียวมันจะทำให้ปฏิกิริยาเคมีต่างๆที่เกิดขึ้นภายในร่างกายนั้นผิดปกติไปด้วยนะคะและนอกจากนี้น้ำยังป้องกันไม่ให้ความร้อนที่เกิดจากกระบวนการเมตาบอลิซึมนั้นทำลายโครงสร้างของร่างกายแล้วก็ไม่ป้องกันไม่ให้กระบวนการต่างๆในร่างกายนั้นผิดปกติไปด้วยนอกจากนี้น้ำก็ยังป้องกันไม่ให้เกิดปฏิกิริยาระหว่างไอออนต่างประจุกันด้วยอันนี้ก็คือความสำคัญของน้ำดังที่ได้บอกแล้วว่าพวกสารชีวโมเลกุลต่างๆแล้วก็สารประกอบอื่นๆรวมถึงน้ำมันก็จะรวมตัวกันอยู่ในโครงสร้างที่เราเรียกว่าเซลล์นะคะซึ่งเซลล์นั้นจะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตนะคะมันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตนั้นอาจจะประกอบไปด้วยเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์หรือมีจำนวนเป็นล้านๆเซลล์เหมือนกับเช่นมนุษย์ช้างอะไรพวกนี้นะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ก็ตามนั้นนะคะแต่ละเซลล์นั้นก็จะแสดงลักษณะของสิ่งมีชีวิตครบถ้วนตามที่ในหน่วยที่2ได้กล่าวไปแล้วว่าสิ่งลักษณะร่วมของสิ่งมีชีวิตนั้นมีอะไรบ้างนะคะสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันนะคะหลายเซลล์แต่ละเซลล์ก็จะมีลักษณะต่างๆนะคะของสิ่งมีชีวิตเหมือนกันทั้งนั้นนะคะทีนี้เรามาดูว่าโครงสร้างของเซลล์นั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะสำหรับโครงสร้างของเซลล์นั้นอันแรกก็คือส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มนะคะซึ่งเยื่อหุ้มนั้นก็จะทำหน้าที่ห่อหุ้มส่วนต่างๆของเซลล์เอาไว้แล้วเยื่อหุ้มนั้นจะเป็นเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะจะมีรูนะคะเพราะเมื่อเยื่อหุ้มเซลล์นั้นมีรูก็จะทำหน้าที่เป็นทางเข้าออกของสารระหว่างภายในกับภายนอกเซลล์ภายในเซลล์ทั้งหมดนั้นก็จะมีส่วนที่เรียกว่านิวเคลียสอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นนิวเคลียสนะคะแล้วนอกเหนือจากนิวเคลียสทั้งหมดนี้นะคะก็คือส่วนที่เรียกว่าไซโตพลาซึมนะคะทีนี้เรามาดูในนิวเคลียสก่อนนะคะสำหรับในนิวเคลียสนั้นในนิวเคลียสนั้นก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่เรียกว่านิวคลีโอลัสนะคะอันนี้คือนิวคลีโอลัสนี่คือนิวคลีโอลัสนะคะนิวคลีโอลัสนั้นมันจะทำหน้าที่ในการสร้าง RNA สร้างไรโบโซมนะคะแล้วก็ยังสร้างพวกโปรตีนด้วยนอกเหนือจากนิวคลีโอลัสมันก็จะมีเส้นบางๆนะคะเส้นบางๆพวกนี้เนี่ยนะคะอันนี้ก็คือส่วนที่เราเรียกว่าโครโมาทินพูดถึงคำว่าโครโมาทินพวกเราอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ถ้าเราพูดโครโมโซมนะคะเราอาจจะคุ้นเคยโครโมาทินหรือโครโมโซมนั้นก็คืออันเดียวกันนะคะซึ่งโครโมาทินหรือโครโมโซมนั้นมันจะประกอบไปด้วยดีเอ็นเอซึ่งมียีนเรียงตัวกันอยู่บนดีเอ็นเอนั้นนะคะแล้วโครโมโซมนั้นเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยสายของดีเอ็นเอแล้วก็จะมีโปรตีนหุ้มรอบซึ่งโครโมโซมของมนุษย์นั้นนะคะจะมี46แท่งหรือ46ข้างหรือ23คู่นะคะซึ่งจะเป็นโครโมโซมร่างกายหรือเราเรียกว่าออโตโซมเนี่ย22คู่นะคะก็คือจะมีสารพันธุกรรมที่ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะของร่างกายต่างๆนะคะเช่นลักษณะของคิ้วของจมูกของปากอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็จะมีโครโมโซมเพศนะคะหรือที่เราเรียกว่าเซ็กซ์โครโมโซมอยู่1คู่นะคะถ้าในของเพศหญิงเซ็กซ์โครโมโซมก็คือ XX ถ้าในเพศชายนะคะโครโมโซมเพศก็คือ XY ทีนี้นอกเหนือจากนะคะนอกเหนือจากนิวคลีโอลัสโครโมาทินแล้วภายในนี้ก็ยังมีของเหลวที่เราเรียกว่านิวคลีโอพลาซึมนะคะซึ่งในนิวคลีโอพลาซึมนั้นก็จะมีเอนไซม์สำหรับใช้ในปฏิกิริยาต่างๆด้วย
นะคะอันนี้ก็คือส่วนประกอบของนิวเคลียสนะคะทีนี้นอกเหนือจากนิวเคลียสภายในเซลล์ทั้งหมดนั้นนอกเหนือจากส่วนที่เป็นนิวเคลียสก็คือส่วนของไซโตพลาสม์ในไซโตพลาสม์นั้นก็จะมีโครงสร้างเล็กๆที่เราเรียกว่าออร์แกเนลนะคะสำหรับออร์แกเนลต่างๆเหล่านั้นก็ได้แก่นะคะอย่างเช่นอันนี้ก็คือกอจายอพาราตัสที่เป็นท่อนี้ก็คือเอนโดพลาสมิกเรติคิลัมที่เป็นเม็ดเล็กๆอาจจะเป็นสายหรืออาจจะกระจายกันอยู่หรือแม้กระทั่งมีในนิวเคลียสด้วยอันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าไรโบโซมนะคะที่เป็นท่อนๆอันนี้อยู่ใกล้ๆนิวเคลียสอันนี้ก็คือเซนทริโอลนะคะอันนี้ก็จะเป็นถุงนะคะเราเรียกว่าไลโซโซมอันนี้ก็จะเป็นออร์แกเนลที่มีลักษณะเป็นเยื่อหุ้มสองชั้นอันนี้ก็คือไมโทคอนเดรียนะคะทีนี้เราลองมาดูว่าแต่ละออร์แกเนลนั้นมันทำหน้าที่อะไรบ้างอันนี้ก็กลับมาพูดถึงโครงสร้างทั่วไปของเซลล์นะคะเราผ่านไปแล้วตอนนี้เราจะมาดูออร์แกเนลต่างๆที่อยู่ในไซโตพลาสม์อันแรกก็คือกอจายอพาราตัสกอจายอพาราตัสนั้นจะมีลักษณะเป็นถุงแบนบางซ้อนกันอยู่นะคะซึ่งกอจายอพาราตัสนั้นเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการขับสารพวกไขมันนะคะพวกฮอร์โมนแล้วก็เอนไซม์ที่เซลล์สร้างขึ้นออกไปนอกเซลล์อันนี้ก็คือเอนโดพลาสมิกเรติคิลัมที่เห็นในภาพนี้นะคะเราจะเห็นว่าเป็นเอนโดพลาสมิกเรติคิลัมที่มีไรโบโซมเกาะอยู่นะคะเอนโดพลาสมิกเรติคิลัมเนี่ยจะมี2พวกก็คืออีกพวกหนึ่งก็จะเป็นเอนโดพลาสมิกเรติคิลัมชนิดเรียบก็คือไม่มีไรโบโซมอันนี้จะเป็นชนิดขรุขระคือมีไรโบโซมเกาะอยู่นะคะเอนโดพลาสมิกเรติคิลัมเนื่องจากมันมีลักษณะเป็นท่อเพราะฉะนั้นแน่นอนมันก็จะทำหน้าที่ในการขนส่งโมเลกุลของสารไปสู่ส่วนต่างๆของเซลล์และนอกจากนี้มันก็ยังจะทำหน้าที่ในการรวบรวมของเสียภายในเซลล์แล้วก็ส่งออกไปนอกเซลล์ทั้งนี้เนื่องจากว่าท่อของเอนโดพลาสมิกเรติคูลัมบางท่อนั้นมันจะเปิดออกที่เยื่อหุ้มเซลล์อันนี้ก็คือไมโทคอนเดรียอันนี้เป็นออร์แกเนลที่มีความสำคัญมากนะคะไมโทคอนเดรียนั้นจะมีเยื่อหุ้ม2ชั้นเยื่อหุ้มชั้นในนั้นจะมีส่วนที่ยื่นเข้าไปข้างในนะคะซึ่งส่วนที่ยื่นเข้าไปข้างในนี้เม็ดกลมๆเล็กๆนะคะยื่นออกมาที่เราเรียกว่าคริสต้าคริสตี้เนี่ยนะคะซึ่งบริเวณคริสต้าหรือคริสตี้นี้เนี่ยจะเป็นบริเวณที่เกิดปฏิกิริยาการหายใจระดับเซลล์เพราะฉะนั้นในการที่เราพูดถึงการหายใจสร้างพลังงานนั้นมันจะเกิดขึ้นที่ไมโทคอนเดรียของเซลล์ทุกเซลล์นะคะการสร้างพลังงานนั้นจะเกิดขึ้นภายในไมโทคอนเดรียนี้นะคะนอกจากนี้ก็จะมีพวกไรโบโซมที่กล่าวไปแล้วนะคะเป็นออร์แกเนลที่มีขนาดเล็กมากนะคะ อย่างอันนี้เราก็ดูได้จากที่มันเกาะอยู่ที่ท่อเอนโดพลาสมิกเรติคิลัมนะคะไรโบโซมนั้นจะทำหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีนนะคะเมื่อกี้พูดถึงไรโบโซมไลโซโซมไรโบโซมก็คือสังเคราะห์โปรตีนนะคะไลโซโซมมันจะเป็นถุงเก็บเอนไซม์สำหรับไว้ใช้ในการย่อยสลายสารเมื่อเซลล์มันตายไลโซโซมนั้นเยื่อหุ้มไลโซโซมมันจะแตกนะคะแล้วก็เอนไซม์ที่อยู่ในนั้นก็จะออกมาย่อยตัวเซลล์เองนะคะเซนทริโอลนะคะอันนี้คือไลโซโซมที่เก็บเอนไซม์ไว้ย่อยสลายสารเซนทริโอลที่เป็นท่อนอยู่ใกล้ๆนิวเคลียสเซนทริโอลอันนี้เนี่ยจะทำหน้าที่สร้างเส้นใยสปินเดิลนะคะซึ่งจะช่วยในการเคลื่อนที่ของโครโมโซมในขณะที่เซลล์มีการแบ่งตัวทั้งหมดนี้ก็คือโครงสร้างของเซลล์นะคะจากนี้เราก็มาดูว่าเซลล์ในร่างกายของมนุษย์นั้นก็จะมีหลากหลายชนิดด้วยกันเซลล์ชนิดแรกที่จะพูดถึงก็คือเซลล์ของเนื้อเยื่อบุผิวสำหรับเซลล์ของเนื้อเยื่อบุผิวนั้นก็จะมีรูปร่างหลายแบบนะคะอันแรกก็คือรูปร่างหลายเหลี่ยมแบนบางเซลล์ของเนื้อเยื่อบุผิวที่มีรูปร่างหลายเหลี่ยมแบนบางนั้นจะพบบริเวณที่มีการหลุดลอกออกไปอย่างเช่นหนังกำพร้านะคะเยื่อบุในช่องปาก

ด้านในของหลอดโลหิตหรือของเยื่อหุ้มปอดรูปเหลี่ยมลูกบาศก์อันนี้ก็จะพบตามผนังท่อต่างๆอย่างเช่นผนังท่อของต่อมเหงื่ออันนี้ก็จะมีลักษณะเป็นรูปแท่งทรงกระบอกอันนี้จะพบบริเวณที่มีการสร้างสารหรือมีการดูดซึมสารบางชนิดยกตัวอย่างอย่างเช่นที่ผิวด้านในของกระเพาะอาหารหรือผิวด้านในของลำไส้ผนังด้านในของท่อลมอันนี้ก็จะเป็นเซลล์ของเนื้อเยื่อบุผิวที่มันรวมตัวกันอยู่ซ้อนกันหลายๆชั้นชนิดต่อไปก็คือเซลล์ของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเซลล์ของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนั้นจะมีหลายชนิดมากนะคะพวกแรกก็คือเซลล์สร้างเส้นใยเซลล์สร้างเส้นใยนั้นก็จะทำหน้าที่ในการสร้างโปรตีนเส้นใยเซลล์มีเซนไคม์เซลล์มีเซนไคม์นั้นจะเป็นเซลล์ของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะเป็นเซลล์เนื้อเยื่อเกี่ยวพันของตัวอ่อนซึ่งจะทำหน้าที่สร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวพันทั้งหมดของร่างกายเซลล์มาโครฟาจอันนี้ก็จะทำหน้าที่ในการสร้างจะทำหน้าที่ในการทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเซลล์มาสนั้นก็จะทำหน้าที่สร้างเฮปารินที่ทำให้โลหิตไม่แข็งตัวสร้างมิวซินที่ทำให้ลื่นแล้วนอกจากนี้ก็สร้างฮิสตามีนที่ทำให้เกิดอาการแพ้เซลล์พลาสมาอันนี้จะสร้างโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นแอนติบอดีต่อต้านสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายนะคะเซลล์ไขมันสะสมไขมันเซลล์กระดูกอ่อนเซลล์เซลล์สร้างโลหิตวัตถุนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพเซลล์ไขมันกับเซลล์กระดูกอ่อนและก็เซลล์กระดูกสำหรับเซลล์เม็ดโลหิตแดงและเซลล์เม็ดโลหิตขาวเซลล์เม็ดโลหิตขาวนั้นจะมีหลายชนิดนะคะพวกบาโซฟิลอีโอซิโนฟิลนะคะนิวโทรฟิลโมโนไซต์นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกอีกอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเซลล์เม็ดโลหิตแดงนะคะเซลล์เม็ดโลหิตแดงนั้นจะมีขนาดเล็กกว่าเซลล์เม็ดโลหิตขาวมากทีเดียวสำหรับเซลล์เม็ดโลหิตแดงนั้นเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วนิวเคลียสจะสลายไปเราเปรียบเทียบกับเซลล์เม็ดโลหิตขาวนะคะจะเห็นว่านิวเคลียสของเซลล์เม็ดโลหิตขาวนั้นจะมีขนาดใหญ่นะคะดูแต่ละอันจะมีขนาดใหญ่มากนะคะอันต่อไปก็เป็นเซลล์กล้ามเนื้อนะคะเซลล์กล้ามเนื้อนั้นจะมี3ชนิดด้วยกันก็คือเซลล์กล้ามเนื้อรายหรือเซลล์กล้ามเนื้อโครงกระดูกที่เราเรียกว่าเซลล์กล้ามเนื้อโครงกระดูกเนื่องจากว่าจะพบกล้ามเนื้อชนิดนี้เนี่ยยึดติดอยู่กับกระดูกนะคะการทำงานของเซลล์กล้ามเนื้อรายนั้นจะอยู่ภายใต้อำนาจจิตใจก็คือสั่งได้นะคะอันต่อไปก็คือเซลล์กล้ามเนื้อเรียบอันนี้จะมีลักษณะคล้ายกับกระสวยแหลมหัวแหลมท้ายนะคะจะพบที่ผนังของอวัยวะภายในต่างๆการทำงานนั้นจะอยู่นอกอำนาจจิตใจก็คือสั่งไม่ได้นะคะมันจะทำงานของมันไปเรื่อยๆอันสุดท้ายก็คือเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจอันนี้ก็จะพบที่หัวใจการทำงานก็จะอยู่นอกอำนาจจิตใจเช่นเดียวกันก็คือสั่งไม่ได้การทำงานมันจะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับเซลล์ประสาทนะคะเซลล์ประสาทนั้นก็จะมีมันจะประกอบไปด้วย2 ส่วนก็คือส่วนที่เรียกว่าตัวเซลล์นะคะกับส่วนที่เป็นแขนงตัวเซลล์นั้นจะมีนิวเคลียส1อันนะคะสำหรับแขนงของมันนั้นจะมีแขนงสั้นนะคะอันนี้ก็คือแขนงสั้นเราเรียกว่าเดนไรท์จะทำหน้าที่ในการนำกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์กับแขนงยาวอันนี้คือแขนงยาวเรียกว่าแอ็กซอนจะทำหน้าที่ในการนำกระแสประสาทออกจากตัวเซลล์เซลล์ต่างๆนะคะเซลล์ชนิดเดียวกันนั้นก็จะทำหน้าที่ร่วมกันก็จะเกิดเป็นเนื้อเยื่อสำหรับเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายของมนุษย์ที่สำคัญนั้นไม่ใช่ที่สำคัญนะคะก็ที่จะพูดถึงนั้นก็คือเนื้อเยื่อหลักนั้นจะมีอยู่4ชนิดด้วยกันนะคะเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะเนื้อเยื่อบุผิวเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อกับเนื้อเยื่อประสาทอันนี้คือเนื้อเยื่อหลักของร่างกายมนุษย์สำหรับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนั้นจะแทรกอยู่ระหว่างเนื้อเยื่ออื่นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันก็ได้แก่พวกเนื้อเยื่อกระดูกนะคะ
เนื้อเยื่อของชั้นหนังแท้เนื้อเยื่อที่หลอดโลหิตเนื้อเยื่อที่ทำให้เกิดเซลล์โลหิตชนิดต่างๆเนื้อเยื่อบุผิวเนื้อเยื่อบุผิวนั้นก็จะประกอบไปด้วยเซลล์ของเนื้อเยื่อบุผิวทำหน้าที่ปกคลุมส่วนต่างๆของร่างกายนะคะบุผนังของท่อหลอดทางเดินต่างๆที่บุที่ผนังลำไส้เล็กก็จะช่วยในการดูดซึมที่เป็นต่อมก็จะทำหน้าที่ในการสร้างสารนะคะที่ท่อไตก็จะทำหน้าที่ขนส่งสารและที่ตุ่มรับรสก็จะทำหน้าที่รับรู้สัมผัสเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อในกล้ามเนื้อนั้นก็จะประกอบไปด้วยใยกล้ามเนื้อใยกล้ามเนื้อนั้นก็จะประกอบไปด้วยสารประกอบไปด้วยสารประกอบ2ชนิดนะคะก็คือแอคทินและไมโอซินนะคะเนื้อนั้นกล้ามเนื้อนั้นจะทำงานโดยการหดตัวและคลายตัวของใยกล้ามเนื้อนะคะซึ่งการหดตัวของกล้ามเนื้อนั้นก็จะเกิดจากแถบแอคทินนั้นเนี่ยมันเคลื่อนเข้าหากันนะคะพูดถึงการหดและการคลายตัวไม่ได้พูดถึงการหดและการยืดถ้ายืดมันจะยาวไปกว่าเดิมนะคะคลายตัวนี่ก็คือกลับสู่สภาพเดิมนะคะการหดตัวและคลายตัวของใยกล้ามเนื้อนั้นจะทำให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวได้เนื้อเยื่อประสาทสำหรับเนื้อเยื่อประสาทนั้นก็จะทำหน้าที่ควบคุมและประสานการทำงานของอวัยวะต่างๆเนื้อเยื่อประสาทนั้นก็จะประกอบไปด้วยเซลล์ประสาทนะคะซึ่งทำหน้าที่สร้างกระแสคลื่นประสาทเซลล์นิวโรเกลียนิวโรเกลียนั้นก็จะทำหน้าที่ป้องกันค้ำจุนแล้วก็ให้สารอาหารแก่เซลล์ประสาทเซลล์ประสาทอีกพวกนึงก็คือ peripheral glia peripheral glia นั้นก็จะทำหน้าที่ในการสร้างแผ่นเยื่อหุ้มและป้องกันค้ำจุนระบบประสาทส่วนปลายอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเยื่อประสาทสำหรับเนื้อเยื่ออีก2ชนิดนะคะที่มีอยู่ในร่างกายของมนุษย์ก็คือเนื้อเยื่อไขมันกับเนื้อเยื่อน้ำเหลืองนะคะเนื้อเยื่อไขมันก็ทำหน้าที่สะสมไขมันเนื้อเยื่อน้ำเหลืองก็สร้างสารภูมิคุ้มกันต่างๆเนื้อเยื่อต่างๆอาจจะชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันทำหน้าที่ร่วมกันก็จะเกิดเป็นอวัยวะขึ้นมาซึ่งอวัยวะนั้นก็จะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อหลัก4ชนิดโดยมีการจัดเรียงตัวกันในสัดส่วนและรูปแบบแตกต่างกันนะคะอวัยวะก็จะมีหลายชนิดอวัยวะหลายๆชนิดนั้นเมื่อมาทำหน้าที่ร่วมกันก็จะเกิดเป็นระบบอวัยวะขึ้นมาต่อไปก็จะพูดถึงในเรื่องของระบบอวัยวะในร่างกายของมนุษย์ระบบอวัยวะในร่างกายของมนุษย์นั้นอันแรกนะคะก็จะพูดถึงระบบห่อหุ้มร่างกายระบบห่อหุ้มร่างกายนั้นก็จะประกอบไปด้วยผิวหนังเล็บขนและผมนะคะภาพที่เห็นนี้ก็จะมีอันนี้ก็คือขนนะคะอันนี้ก็คือภาพตัดของผิวหนังผิวหนังนั้นก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นหนังกำพร้าตรงนี้ก็คือส่วนของหนังกำพร้าแค่ตรงนี้นะคะก็คือส่วนของหนังกำพร้าซึ่งจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อบุผิวส่วนข้างใต้ลงมาตรงนี้ทั้งหมดตรงนี้จะเป็นหนังแท้ซึ่งจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันนะคะสำหรับนอกจากผิวหนังขนผมเล็บแล้วก็ยังมีต่อมเหงื่อต่อมไขมันนะคะผิวหนังนั้นเนี่ยหนังกำพร้านั้นจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อบุผิวชนิดแบนบางหลายชั้นซึ่งชั้นนอกนั้นเนี่ยมันจะหลุดลอกออกไปได้ที่เราเรียกว่าขี้ไคร่นะคะหนังกำพร้านั้นจะไม่มีหลอดโลหิตและไม่มีปลายประสาทมาเลี้ยงนะคะชั้นในของหนังชั้นในสุดของหนังกำพร้านั้นที่หยุดติดกับชั้นหนังแท้นั้นจะมีเม็ดสีที่เรียกว่าเมลานินนะคะเมลานินนี้จะช่วยป้องกันอันตรายจากรังสี UV นะคะเพราะฉะนั้นการที่คนเรานั้นเจอผิวดำผิวขาวนั้นก็จะขึ้นอยู่กับปริมาณของเม็ดสีที่อยู่ภายชั้นในสุดของหนังกำพร้าอันนี้สำหรับหนังแท้นั้นก็จะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันมีหลอดโลหิตนะคะมีหลอดโลหิตฝอยนะคะมีปลายประสาทมีท่อน้ำเหลืองมีต่อมน้ำเหลืองแทรกอยู่ซึ่งหนังแท้นั้นก็จะทำหน้าที่ในการนำออกซิเจนและอาหารมาเลี้ยง

ังกำพร้าแล้วก็นำของเสียจากหนังกำพร้านั้นเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตนะคะทีนี้สำหรับหน้าที่ทั่วๆไปของระบบห่อหุ้มร่างกายนั้นก็คือทำหน้าที่ห่อหุ้มป้องกันอันตรายนะคะรับความรู้สึกควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่โดยป้องกันความร้อนออกจากร่างกายเมื่ออุณหภูมิภายนอกนั้นลดลงนะคะแล้วก็เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นก็จะช่วยระบายความร้อนโดยที่หลอดโลหิตฝอยนั้นจะขยายตัวนะคะทำให้โลหิตพาความร้อนมาที่ผิวหนังแล้วก็ทำให้ความร้อนนั้นเนี่ยสามารถที่จะผ่านออกไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะช่วยระบายความร้อนนะคะระบบกล้ามเนื้อก็จะประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อชนิดต่างๆที่กล่าวมาแล้วก็คือกล้ามเนื้อโครงกระดูกนะคะหรือกล้ามเนื้อลายกล้ามเนื้อหัวใจกล้ามเนื้อเรียบนะคะหน้าที่ของระบบกล้ามเนื้อนั้นก็คือช่วยให้มนุษย์คงรูปร่างอยู่ได้ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของร่างกายอันนี้ทุกส่วนของร่างกายรวมถึงอวัยวะภายในด้วยการทำงานของอวัยวะภายในนั้นก็เกิดจากการเคลื่อนไหวของการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าเผื่อว่าเป็นกล้ามเนื้อลายนั้นนะคะก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของในส่วนที่สั่งการได้ส่วนอวัยวะภายในที่ประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อเรียบนั้นก็การเคลื่อนไหวก็การหดตัวและคลายตัวก็ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันนะคะแต่มันก็ทำงานการทำงานนั้นมันจะเกิดขึ้นนอกอำนาจจิตใจก็คือสั่งการไม่ได้สำหรับการทำงานของกล้ามเนื้อเรียบนั้นจะถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติและต่อมไร้ท่อสำหรับกล้ามเนื้อหัวใจนะคะเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจนั้นจะกระตุ้นตัวเองนะคะให้เกิดการหดตัวเป็นจังหวะต่อเนื่องตลอดเวลาซึ่งการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจนั้นจะทำให้เกิดแรงดันในการสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกายนะคะการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจก็จะถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติและต่อมไร้ท่อเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อเรียบอันต่อไปก็คือกล้ามเนื้อโครงกระดูกนะคะไม่ใช่กล้ามเนื้อโครงกระดูกเป็นระบบโครงกระดูกนะคะระบบโครงกระดูกนั้นนะคะจะประกอบไปด้วยกระดูกอ่อนกระดูกและข้อต่อสำหรับหน้าที่โดยภาพรวมของโครงกระดูกนั้นก็จะเป็นโครงร่างพยุงส่วนที่อ่อนนุ่มของร่างกายเป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวได้ป้องกันอันตรายให้กับอวัยวะภายในต่างๆเช่นกะโหลกศีรษะก็ป้องกันส่วนที่เป็นสมองกระดูกซี่โครงก็ป้องกันพวกหัวใจพวกปอดต่างๆนะคะนอกจากนี้ระบบโครงกระดูกนั้นนะคะก็ยังทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์เม็ดโลหิตแดงเซลล์เม็ดโลหิตขาวเกล็ดเลือดนะคะซึ่งจะถูกสร้างโดยไขกระดูกที่อยู่ในกระดูกพรุนนะคะกระดูกพรุนในกระดูกยาวและกระดูกซี่โครงกระดูกอ่อนนั้นมันจะทำหน้าที่ค้ำจุนเนื้อเยื่อที่อ่อนนุ่มและรองรับน้ำหนักเนื่องจากกระดูกอ่อนนั้นมันมีความยืดหยุ่นระบบย่อยอาหารระบบย่อยอาหารนั้นจะประกอบไปด้วยทางเดินอาหารแล้วก็ส่วนอื่นๆสำหรับทางเดินอาหารนั้นก็จะประกอบไปด้วยปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ส่วนประกอบอื่นๆนั้นก็ได้แก่พวกต่อมน้ำลายนะคะบางส่วนของตับและตับอ่อนแล้วก็ถุงน้ำดีนะคะซึ่งถุงน้ำดีนั้นจะเก็บน้ำดีที่สร้างจากตับนะคะถุงน้ำดีไม่ได้เป็นส่วนที่สร้างน้ำดีนะคะน้ำดีนั้นจะสร้างจากตับแล้วส่งมาเก็บที่ถุงน้ำดีก่อนที่จะส่งไปที่ลำไส้เล็กสำหรับย่อยไขมันต่อไปหน้าที่โดยภาพรวมของระบบย่อยอาหารก็คือย่อยอาหารดูดซึมอาหารเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิตการย่อยอาหารนั้นจะเริ่มต้นจากการย่อยแป้งเมื่อเรารับประทานอาหารเข้าไปอาหารพวกแรกที่จะถูกย่อยในปากก็คือพวกแป้งโดยเอนไซม์จากต่อมน้ำลายนะคะแต่เราคงจะไม่อมไว้จนกระทั่งมันย่อยจนหมดนะคะเราก็กลืนอาหาร

ลงไปนะคะเมื่อเข้าสู่กระเพาะอาหารอาหารที่จะถูกย่อยในกระเพาะอาหารก็คือพวกโปรตีนและจากนั้นก็จะส่งต่อไปที่ลำไส้เล็กที่ลำไส้เล็กนั้นอาหารทุกประเภทรวมทั้งพวกไขมันด้วยจะถูกย่อยที่นี่และจะถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบไหลเวียนของโลหิตเพื่อส่งไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบย่อยอาหารนะคะทีนี้อาหารที่ถูกย่อยแล้วเนี่ยนะคะก็จะที่เหลือจากการย่อยเนี่ยก็จะถูกส่งต่อไปที่ลำไส้ใหญ่นะคะซึ่งลำไส้ใหญ่นั้นจะมีแบคทีเรียที่ย่อยกากดูดน้ำและเกลือแร่กลับคืนจะเหลือแต่กากที่เป็นอุจจาระที่ถูกขับออกจากร่างกายทางไส้ตรงและก็ทางทวารหนักต่อไประบบหายใจระบบหายใจนั้นก็จะประกอบไปด้วยปากจมูกแล้วก็หลอดลมแล้วก็ปอดนะคะหน้าที่ก็คือนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายป้องกันการเปลี่ยนสภาวะกรดเบสในร่างกายไม่ให้เกิดขึ้นในอัตราที่เร็วอย่างที่บอกแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงสภาวะกรดเบสหรือการเปลี่ยนแปลงระดับอุณหภูมิภายในร่างกายนั้นมันจะทำให้ปฏิกิริยาเคมีต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายนั้นผิดปกติไปก็ทำให้การทำงานของร่างกายผิดปกติไปด้วยนะคะทีนี้ในเรื่องของการหายใจนั้นการหายใจนั้นมันจะถูกควบคุมโดยการหดตัวของกระบังลมและกล้ามเนื้ออกรวมถึงปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ในโลหิตด้วยนะคะร่างกายจะลดความเป็นกรดเมื่อกี้บอกว่ามันจะป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาวะกรดเบสในร่างกายไม่ให้เกิดขึ้นในอัตราที่เร็วมันจะป้องกันการเปลี่ยนสภาวะอย่างนั้นได้อย่างไรถ้าร่างกายเกิดสภาวะภายในร่างกายนั้นมีความเป็นกรดมากนะคะการหายใจจะเกิดขึ้นเร็วนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปเนื่องจากว่าคาร์บอนไดออกไซด์นั้นนะคะมันคาร์บอนไดออกไซด์ในสารละลายในร่างกายนั้นมันจะทำให้สารละลายนั้นมีสภาวะเป็นกรดนะคะถ้าหากร่างกายได้รับสารที่เป็นเบสนะคะก็คือของเหลวในร่างกายนั้นมีสภาวะเป็นเบสการหายใจจะช้าลงเพื่อให้มีคาร์บอนไดออกไซด์ในของเหลวในร่างกายเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งจะเป็นการลดสภาวะเบสในร่างกายสำหรับระบบไหลเวียนโลหิตนั้นก็จะประกอบไปด้วยหัวใจหลอดโลหิตแล้วก็โลหิตหน้าที่โดยภาพรวมก็คือทำหน้าที่ในการขนส่งออกซิเจนขนส่งอาหารที่ย่อยแล้วไปสู่เซลล์ต่างๆทั่วร่างกายแล้วก็จะรับของเสียและคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์กายนั้นไปยังอวัยวะที่ทำหน้าที่กำจัดออกเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ก็เอาไปกำจัดที่ปอดนะคะพวกของเหลวก็จะเอาไปกำจัดที่ไตนะคะนอกจากนี้ก็ยังทำหน้าที่ในการทำลายเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่นะคะหัวใจนั้นก็จะทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตเพื่อให้โลหิตนั้นหมุนเวียนไปทั่วร่างกายซึ่งโลหิตในหลอดโลหิตนั้นมันจะไหลได้ด้วยแรงดันที่เราเรียกว่าความดันโลหิตเมื่อหัวใจบีบตัวสูบฉีดโลหิตเข้าสู่หลอดโลหิตแดงใหญ่ความดันโลหิตจะมีค่าสูงประมาณ120มิลลิเมตรประหลอดนะคะเมื่อหัวใจคลายตัวไม่มีโลหิตนะคะไหลเข้าสู่หลอดโลหิตแดงใหญ่ความดันโลหิตจะลดลงเหลือประมาณ80มิลลิเมตรประหลอดโลหิตนั้นก็จะประกอบไปด้วยเม็ดโลหิตแดงนะคะเม็ดโลหิตแดงนั้นก็จะทำหน้าที่ในการนำออกซิเจนจากปอดไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายและนำคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์ต่างๆทั่วร่างกายนะคะกลับไปที่ปอดนะคะเม็ดโลหิตขาวเม็ดโลหิตขาวนั้นไม่มีฮีโมโกลบินเม็ดโลหิตขาวนั้นจะทำหน้าที่ในการทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายเกล็ดเลือดจะสร้างจากไขกระดูกหรืออาจจะเกิดจากการแตกของเซลล์ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดเมื่อได้รับบาดแผลพลาสมานั้นจะช่วยให้เกิดความดันในเส้นโลหิต
นะคะหรือหลอดโลหิตจะช่วยลดความหนืดของโลหิตทำให้โลหิตไหลเวียนได้สะดวกอันนี้ก็เป็นเรื่องของระบบไหลเวียนโลหิตระบบน้ำเหลืองระบบน้ำเหลืองนั้นก็จะประกอบไปด้วยท่อน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองแล้วก็น้ำเหลืองนะคะรวมถึงอวัยวะน้ำเหลืองอวัยวะน้ำเหลืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดก็คือม้ามม้ามนั้นจะเป็นอวัยวะที่สร้างเซลล์เม็ดโลหิตในระยะที่เป็นทารกและเป็นเด็กนะคะเพราะฉะนั้นในม้ามนั้นจึงมีเซลล์เม็ดโลหิตทุกชนิดนะคะแล้วก็รวมถึงพวกสร้างภูมิม้ามก็จะทำหน้าที่ในการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยทอนซิลก็เป็นอวัยวะน้ำเหลืองนะคะที่เป็นวงอยู่รอบหลอดคอทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์เม็ดโลหิตแดงพวกลิมโฟไซต์ลิมโฟไซต์นั้นนะคะขอโทษไม่ใช่เม็ดโลหิตแดงมันจะทำหน้าที่ในการสร้างเม็ดโลหิตขาวนะคะเม็ดโลหิตขาวพวกลิมโฟไซต์ซึ่งมันจะทำหน้าที่ในการทำลายจุลินทรีย์ที่แปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายสำหรับระบบประสาทนะคะระบบประสาทนั้นมันก็จะประกอบไปด้วยส่วนสมองที่เป็นสมองส่วนใหญ่นะคะอันนี้เป็นสมองส่วนใหญ่ที่เรียกว่าเซเรบรัมเซเรบรัมนั้นจะทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมการทำงานต่างๆเช่นการเคลื่อนไหวการพูดการมองเห็นการได้ยินการคิดการจำการใช้เหตุผลนะคะสมองอีกส่วนหนึ่งที่จะอยู่บริเวณทางท้ายด้านท้ายทอยอันนี้เรียกว่าเซเรเบลลัมเซเรเบลลัมนั้นจะทำหน้าที่เกี่ยวกับการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อลายรวมถึงสมดุลของการทรงตัวอันต่อไปก็คือทาลามัสนะคะอันนี้ก็คือทาลามัสทาลามัสนั้นจะกรองข้อมูลที่ไม่สำคัญเอาไว้นะคะอันต่อไปก็คือไฮโปทาลามัสไฮโปทาลามัสนั้นนะคะใต้ทาลามัสอันนี้ก็คือส่วนของทาลามัสอันนี้ไฮโปทาลามัสจะเกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางพันธุกรรมของอารมณ์ต่างๆควบคุมอุณหภูมิและความดันโลหิตก้านสมองก้านสมองนั้นอันนี้ก็คือส่วนของก้านสมองนะคะมันจะประกอบไปด้วยส่วนที่เรียกว่าพอนส์กับเมดัลล่าก้านสมองนั้นก็จะทำหน้าที่รับความรู้สึกและควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆบริเวณใบหน้าและลำคอจะเป็นศูนย์สั่งงานเกี่ยวกับระบบไหลเวียนโลหิตระบบหายใจควบคุมการเต้นของหัวใจการไอการจามนะคะเมดัลล่าก็จะมีปลายต่อกับไขสันหลังทีนี้ต่อจากก้านสมองก็จะเป็นไขสันหลังซึ่งจะเป็นศูนย์กลางของปฏิกิริยาสะท้อนกลับซึ่งเป็นการตอบสนองแบบอัตโนมัตินะคะระบบต่อมไร้ท่อนะคะต่อมไร้ท่อนั้นก็จะประกอบไปด้วยต่อมใต้สมองนะคะซึ่งสร้างฮอร์โมนควบคุมการทำงานต่างๆได้แก่การเจริญเติบโตการทำงานของต่อมไร้ท่ออื่นๆนะคะต่อมไทรอยต่อมไทรอยจะอยู่ตรงนี้นะคะต่อมไทรอยนั้นจะสร้างไทรอกซินรักษาอัตราเมตาบอลิซึมนะคะแล้วก็สร้างแคลซิโทนินลดระดับแคลเซียมในโลหิตพาราไทรอยก็จะอยู่ใกล้ๆกับไทรอยตรงนี้นะคะสร้างฮอร์โมนพาราไทรอยควบคุมการเพิ่มระดับแคลเซียมในโลหิตตับอ่อนนะคะตับอ่อนเฉพาะ Islet of Langerhans ที่จะทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนนะคะมันจะมีกลุ่มเซลล์2ชนิดชนิดหนึ่งสร้างอินซูลินลดระดับน้ำตาลในโลหิตอีกกลุ่มเซลล์อีกชนิดหนึ่งก็จะทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนที่เรียกว่ากลูคาก้อนนะคะควบคุมการเพิ่มระดับน้ำตาลในโลหิตต่อมหมวกไตจะอยู่เหนือไตสร้างอะดรีนาลีนควบคุมการสลายไกลโคเจนอัณฑะนะคะอัณฑะจะทำหน้าที่ควบคุมการสร้างเทสโทสเตอโรนควบคุมการแสดงลักษณะของเพศชายถ้าในเพศหญิงรังไข่นะคะก็จะทำหน้าที่สร้างเอสโตรเจนนะคะควบคุมการแสดงลักษณะของเพศหญิงและสร้างโปรเจสเตอโรนที่ทำงานร่วมกับเอสโตรเจนยับยั้งการสร้างไข่กระตุ้นการเจริญเติบโตของมดลูกเพื่อช่วยให้การตั้งครรภ์นั้นดำเนินไปได้ตลอดระบบควบคุมสารละลายนะคะก็จะมีส่วนประกอบที่สำคัญก็คือไต
อันนี้คือไตนะคะหน้าที่ก็คือควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในร่างกายโดยเฉพาะเกลือแร่น้ำและ

ภาวะกรดเบสให้คงที่ระบบสืบพันธุ์นะคะอัณฑะก็สร้างอสุจิและก็สร้างฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนร่างไข่นะคะร่างไข่ก็จะทำหน้าที่ในการสร้างไข่และสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรน

ดาวอันนี้มีกลุ่มอาการดาวนั้นจะมีโครโมโซมคู่ที่21เพิ่มมามากกว่าเพิ่มมา1ข้างหรืออาจจะมีส่วนปลายของโครโมโซมคู่ที่14มาเพิ่มเข้ามานะคะกลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ดกลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ดนั้นมีโครโมโซมคู่ที่18มากกว่าปกติกลุ่มอาการพาทัวร์มีโครโมโซมคู่ที่13มากกว่าปกติความผิดปกติที่เกิดจากจำนวนโครโมโซมเพศผิดปกติกลุ่มอาการเทอร์เนอร์มีโครโมโซมเพศ X หายไปเพราะฉะนั้นก็จะมีโครโมโซมเพศที่จะเป็น X 0นะคะกลุ่มอาการคลายเฟลเตอร์เป็นผู้ชายนะคะก็จะมีโครโมโซมเพศ X เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นผู้ชายแต่มีหน้าอกนะคะความผิดปกติที่เกิดจากโครโมโซมบางส่วนขาดหายไปก็คือกลุ่มอาการคลายดูแชสจะมีบางส่วนของโครโมโซมคู่ที่5หายไปจะมีเสียงร้องคล้ายแมวพวกนี้นะคะความผิดปกติที่เกิดจากยีนบนโครโมโซมร่างกายผิดปกติมีกล้ามเนื้อสะโพกรีบนะคะกล้ามเนื้อสะโพกและขารีบความจำเสื่อมอัลไซเมอร์ฮันทิงตันโคเลียบาคีแท็กแบคทีเรียนะคะโรคผิวเผือกความผิดปกติที่เกิดจากยีนบนโครโมโซมเพศผิดปกติก็ได้แก่พวกกระดูกอ่อนเลือดออกไม่หยุดฮีโมฟิเลียกล้ามเนื้อรีบดูเชนตาบอดสีนอกจากนี้ก็จะมีความผิดปกติที่เกิดจากเม็ดโลหิตแดงผิดปกตินะคะก็ได้แก่พวกโลหิตจางทาลัสซีเมียโลหิตจางเนื่องจากเม็ดโลหิตแดงรูปเขียวความผิดปกติที่เกิดจากความบกพร่องในกระบวนการเมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรตก็มีโรคสะสมไกลโคเจนกาแลคโทซีเมียเบาหวานความผิดปกติที่เกิดจากความบกพร่องในกระบวนการเมตาบอลิซึมของไขมันก็มีโรคสะสมลิพิดลิโปโปรตีนใน เลือดสูงแล้วก็เทซักสำหรับความผิดปกติที่เกิดจากความบกพร่องในกระบวนการเมตาบอลิซึมของโปรตีนและกรดอะมิโนก็จะมีฟีนิลคีโตนยูเรียแล้วก็พวกไขข้อทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการสรุปนะคะเนื้อหาของหน่วยที่3ซึ่งเนื้อหาในหน่วยที่3นั้นจะค่อนข้างเยอะมากนะคะนักศึกษาขอให้นักศึกษาไปอ่านทบทวนทั้งหมดดูอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวอย่างของคำถามของหน่วยที่3นั้นนะคะข้อใดเป็นความสำคัญของโปรตีนนะคะอันนี้คำตอบก็คือข้อจอรักษาสมดุลของน้ำระหว่างในกระแสโลหิตกับของเหลวรอบๆหลอดโลหิตนะคะออร์แกเนลใดของเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างเส้นใยสปินเดิลช่วยในการเคลื่อนที่ของโครโมโซมขณะที่เซลล์แบ่งตัวคำตอบก็คือเซนทริโอลส่วนใดของระบบประสาทเป็นศูนย์ของปฏิกิริยาสะท้อนกลับนะคะอันนี้ก็คือไขสันหลังนะคะเพราะว่าเซเรบรัมนั้นจะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานต่างๆการคิดการจำการใช้เหตุผลนะคะส่วนเซเรเบลลัมนั้นก็จะควบคุมการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อลายและการทรงตัวนะคะพรและเมดัลลานั้นก็คือส่วนที่เป็นก้านสมองฮอร์โมนชนิดใดทำหน้าที่กระตุ้นและรักษาอัตราเมตาบอลิซึมอินซูลินนั้นจะควบคุมการลดระดับน้ำตาลในโลหิตนะคะส่วนไทรอกซินไทรอกซินนั้นจะทำหน้าที่กระตุ้นและรักษาอัตราเมตาบอลิซึมเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือไทรอกซินส่วนอะดรีนาลินนั้นจะควบคุมการสลายไกลโคเจนโปรแลคตินนั้นจะควบคุมการสร้างและการหลั่งน้ำนมนะคะรวมถึงการหดตัวของมดลูกพาราไทรอยด์ฮอร์โมนนั้นจะควบคุมการเพิ่มระดับแคลเซียมในโลหิตดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือไทรอกซินข้อขอไข่นะคะโรคใดกินบนโครโมโซมเพศผิดปกติตาบอดสีอันนี้คือคำตอบที่ถูกต้องข้อกอไก่นะคะเนื่องจากยีนบนโครโมโซมเพศ X นั้นผิดปกติส่วนพวกโรคเตี้ยแคระผิวเผือกความจำเสื่อมอัลไซเมอร์กล้ามเนื้อสะโพกและขารีบนั้นอันนั้นจะเกิดจากยีนบนโครโมโซมร่างกายผิดปกตินะคะ
ทั้งหมดนี้ก็คือสรุปและตัวอย่างคำถาม

0: 3ของหน่วยที่3ร่างกายของมนุษย์ขอให้นักศึกษาไปอ่านทบทวนดูอีกที1นะคะตัวอย่างคำถามนั้นจะเป็นแนวทางให้นักศึกษาในการในเวลาที่อ่านเนื้อหาสาระแล้วก็ลองดูว่าแนวคำถามที่ให้ไปนั้นเนี่ยเราจะหาคำตอบได้อย่างไรนะคะ ขอให้นักศึกษาโชคดีนะคะ
1: ครับสำหรับการสอนเสริมชุดวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิตในวันนี้นะครับก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะครับจะเป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่4นะครับเรื่องสุขภาพมนุษย์นะครับหน่วยที่5เรื่องสารเคมีในชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อมแล้วก็หน่วยที่6เรื่องเอกภพและระบบสุริยะนะครับรายการในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.นวลจิตชาววคีรติพงษ์แล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.ประจวบจิตคำจตุรัสเป็นอย่างมากนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในรายการนะครับแล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสำเร็จในการเรียนนะครับพบกันใหม่ข้างหน้าสำหรับรายการในวันนี้นะครับผมชำนาญชาววคีรติพงษ์และวิทยากรทั้งสองท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
11: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
12: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
13: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
14: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
15: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มพ่อ
16: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล้
17: ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
14: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
16: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
12: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สุขภาพให้ดีก่อนไม่มีสุขภาพดีให้ดูแลสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพนะครับรายการที่นำเสนอเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโรคภัยใกล้ตัวที่ควรรู้เพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นสามารถปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากโรคภัยนั้นๆนะครับสำหรับรายการวันนี้นะครับเอาใจสำหรับผู้สูงวัยคือกลุ่มบุคคลที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับรายการของเราอยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาออกกำลังกายดังนั้นการที่จะเป็นผู้ที่มีสุขภาพดีนั้นต้องเริ่มต้นจากการออกกำลังกายด้วยส่วนหนึ่งนะครับวันนี้วิทยากรของพวกเราเนี่ยเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมาเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้สามารถฝึกตัวเองนะครับให้เป็นผู้ที่ออกกำลังกายรักสุขภาพได้ดังนั้นวิธีการออกกำลังกายจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับมาถึงแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับโชคดีมากรายการของเราเนี่ยได้อาจารย์ปอนนะครับซึ่งจะเป็นคนที่มาแนะนําการออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุนะครับปัจจุบันเนี่ยคนไทยของเราเนี่ยถือว่าเข้าข่ายผู้สูงอายุเยอะมากเลยนะครับคนที่สูงอายุส่วนใหญ่แล้วก็จะมีสภาพร่างกายที่เริ่มเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียเหนื่อยล้าอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้มากมายดังนั้นวิธีการออกกําลังกายจึงเป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้ชะลอวัยได้ดังนั้นวันนี้นะครับอยากจะให้อาจารย์ปอนเนี่ยนะครับช่วยแนะนำหน่อยว่าเราจะออกกำลังกายอย่างไรนะครับดูแลตัวเองอย่างไรนะครับให้ร่างกายนั้นดูมีศักยภาพที่ดีอยู่สม่ำเสมอแบบนี้นะครับผู้สูงอายุจริงๆแล้วคือกลุ่มบุคคลที่มีอายุตั้งแต่เท่าไหร่ดีครับ
1: อ๋อผู้สูงอายุครับจริงๆก็คือคนที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปแต่60เนี่ยคือถือว่าผู้สูงอายุเลย
0: ครับ
1: ในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยก่อนอื่นเลยนะคร
0: ับ
1: ต้องคำนึงถึงสภาวะทางด้านร่างกายนะครับ
0: ครับผม
1: สภาวะทางด้านร่างกายเนี่ยนะครับแน่นอนเลยสภาพร่างกายอย่างที่อาจารย์ทูลบอกเนาะอาจารย์ทูลบอกว่าระบบหมุนเวียนร่างกาย
0: ครับ
1: ทำงานช้าลง
0: ครับร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงแน่แหละ
1: การตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือว่าแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวเนี่ยก็ช้าลงเนาะกระดูกก็แกกบ้างนะครับระบบย่อยอาหารอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ลดลงตามวัยที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดเลยนะครับอันนี้ต้องบอกสำหรับผู้สูงอายุนะก็คือโรคประจำตัว
0: อ
1: ันนี้เลยผมอยากให้คำนึงถึงโรคประจำตัวก่อนเลยครับถ้ามีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูงนะครับหรือว่าวัยสูงอายุเนี่ยนอกจากโรคความดันโลหิตสูงก็จะมีโรคที่เรารู้จักกันคือโรค NCD ครับก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับซึ่งโรคเหล่านี้เนี่ยเราจะได้เคยได้ยินแล้วโรคความดันโลหิตสูงนะครับโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจหรือโรคมะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีการตรวจนะครับมีการพบแพทย
0: ์
1: อย่างสม่ำเสมอก็สามารถออกกำลังกายได
0: ้นะครับหลักการง่ายๆนะครับสำหรับคนที่จะออกกำลังกายเนี่ยมันมีหลักการอะไรบ้างครับ
1: ครับจริงๆหลักการง่ายๆเนี่ยมันมีทั้งหมด5หลักการ
0: นะครับ
1: การออกกำลังกายซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นของผู้สูงอายุนะครับก็คือของทุกวัยเลยแต่วันนี้เราเน้นในเรื่องของผู้สูงอายุนะครับซึ่ง5หลักการนี้ก็คือ1เลยเรื่องของความหนัก
0: ครับ
1: ความหนักนี่คือเราจะนึกถึงอัตราการเต้นของหัวใจหรือชีพจรของเรานะ
0: ครับ
1: เราจะมีชีพจรสูงสุดในแต่ละช่วงวัยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเราจะเริ่มการออกกําลังกายความหนักให้นึกถึงเปอร์เซ็นต์หรือร้อยละของความหนักถ้าอย่างผู้สูงอายุเนี่ยก็เหมาะสัก 55-60% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดคือเรื่องของความหนักครับ
0: จากที่หนักๆไปแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของความหนักแล้วผมออกกำลังกายแบบบ่อยๆได้ไหม
1: บ่อยๆได้อันนี้ก็เข้าหลักการที่2เลย
0: หลักการที่2เลย
1: หลักการที่2ก็คือเรื่องของความบ่อยจริงๆแล้วความบ่อยเนี่ยถ้าตามองค์การอนามัยโลกนะคร
0: ับ
1: ก็จะบอก 3-5 วันต่อสัปดาห
0: ์อัน
1: น
0: ี้
1: ถ้าสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอาจจะเริ่มจาก 2-3 วันก่อนนะครับ2-3 วันก็คือเป็นเรื่องของความถี่ความบ่อยนะหลังจากนั้นเมื่อเริ่มฝึกมากขึ้นแล้วนะครับมีทักษะเพิ่มขึ้นแล้วคล่องตัวแล้วก็อาจจะเป็น 3-5 วันต่อสัปดาห์ได
0: ้ไป2หลักการแล้วทั้งความหนักความบ่อยต่อไป
1: เป็นเรื่องของระยะเวลา
0: ระยะเวลาอ
1: ย่างที่เรามาวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็น
0: สถานที่กว้างมาก
1: กว้างมากเป็นสวนสาธารณะนะครับเป็นมีสนามหญ้าอะไรเงี้ยพูดถึงเนี่ยสัก20นาทีอย่างน้อยเนี่ย
0: ต่อครั้ง
1: นะครับอันนี้คือในการเริ่มนะครับในการสำหรับผู้สูงอายุเนาะแล้วก็ค่อยๆขยายเวลาเป็น30นาทีก็คือ 20-30 นาทีเนี่ยในช่วงเริ่มฝึกเนี่ยหรือเริ่มออกกำลังกายเนี่ยถือว่าเป็นคำแนะนำที่ดีเลยนะครับ
0: หลักการต่อไปเป็นเรื่องอะไรดีครับ
1: จริงๆหลักการต่อไปหลักการที่4ก็คือเป็นเรื่องของชนิดในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
0: ครับ
1: สำหรับชนิดเนี่ยนะครับในหลักๆเลยของผู้สูงอายุเนี่ยหนึ่งออกกำลังกายเพื่อฝึกความทนทานของกล้ามเนื้อ
0: ครับ
1: คือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงบนช่วงล่างอันที่2ก็คือเป็นการฝึกความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดและปอดอันนี้ที่นี่จะเป็นเรื่องของที่เราเคยได้ยินคำว่าการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแอโรบิกหรือว่ายน้ำหรือวิ่งหรือเดินเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับสองอย่างหลักอันที่3ก็คือสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการฝึกเพื่อความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ
0: ครับ
1: สามอย่าง
0: คือโดยหลักแล้วเนี่ยเวลาที่เราออกกำลังกายผมก็อยากรู้ว่าผมวันนี้ไปถึงจุดไหนแล้วไอ้ความก้าวหน้าของผมเนี่ยมันสามารถประเมินได้ไหม
1: อ๋อสามารถประเมินได้อย่างหลักการประเมินง่ายๆเลย
0: ครับ
1: อย่างผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเราจะพูดแบบเป็นทางการมากเขาจะไม่ชอบเนาะให้ความรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับมันก็จะรู้สึกว่าเปี้ยน้อยลงนะครับเปี้ยน้อยแล้วจับอะไรแล้วมันรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นมันไม่ห้อยมันไม
0: ่มีความกระชับของกล้ามเนื้อ
1: มันไม่เหลวนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการประเมินอย่างง่ายในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาก็มีแรงในการยกเหยียดอย่างนี้นะครับนี่เป็นการประเมินได
0: ้ครับ
1: ถ้าเป็นในเรื่องของการฝึกความทนทานของหัวใจถ้าเราอยากประเมินก็คือไม่เหนื่อยง่าย
0: ครับ
1: ไม่เหนื่อยง่ายไม่รู้สึกว่าแบบเพียง่ายอันนี้ประเมินง่ายๆเลยส่วนหลักการที่3ก็คือถ้าประเมินในเรื่องของความยืดหยุ่นของกล้ามเนี่ยครับจะรู้สึกว่าเออเราก้มตัวได้มากขึ้นนะครับแขนเหยียดได้เยอะขึ้นไหล่ไม่ติดนะครับมันเป็นการประเมินอย่างง่ายซึ่งตรงนี้ผู้สูงอายุควรจะรู
0: ้ครับผมท่านผู้ชมครับเรื่องของการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเรารู้หลักการไปแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความหนักความถี่ในเรื่องของเวลาแล้วก็ชนิดที่มันเหมาะสมกับตัวเรารวมไปถึงวิธีการที่เราจะประเมินตัวเองว่าเราออกกำลังกายไประยะเวลาหนึ่งเนี่ยเรามีพัฒนาการเป็นอย่างไรกล้ามเนื้อของเราเป็นอย่างไรนะครับคราวนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก่อนที่เราจะเริ่มต้นเนี่ยเป็นในเรื่องของการตรวจสอบตัวเองครับอาจารย์ปอนครับ
1: ครับ
0: เราจะดูแลเราจะดูตัวเองยังไงดีว่าเรามันมีความพร้อมไหมนะครับที่จะไปออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆนะครับ
1: ครับในเรื่องของความพร้อมเนี่ยผมอยากให้มองเป็น2ส่วนนะครับก็คือสำหรับคนที่เป็นผู้สูงอายุเนาะก็ตั้งแต่60 ปีขึ้นไปนะ
0: ครับผม
1: ก็คือข้อจำกัดทางด้านร่างกายก็คือเรื่องของโรคประจำตัว
0: ครับ
1: นะคร
0: ับ
1: อย่างถ้าคนมีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยถ้าออกกำลังกายแบบชนิดแรกที่ผมพูดไปก็คือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยถ้าเรายกเวทนะครับหรือว่าใช้บอดี้เวทนานๆเนี่ยที่มันเป็นเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับมันจะกระตุ้นทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นแล้วมันไปกระทบหลอดเลือดได้ก็อาจเป็นอันตรายได้อาจจะต่อหัวใจหรือหลอดเลือดสมองได้เพราะฉะนั้นเราก็ควร
0: ตรวจสอบตัวเอง
1: ตรวจสอบตัวเองประเมินตัวเองใช่ครับแล้วก็เรื่องของการรับประทานยาการรับประทานยาสำหรับคนมีโรคประจำตัวขอยกตัวอย่างแล้วกันเนาะถ้าเป็นในเรื่องของคนที่รับประทานยาเบาหวานอยู่เนี่ยยาตัวนี้มันอาจจะกระทบต่อการที่ลดระดับน้ำตาลในเลือดมันก็จะทำให้เราอ่ะเหนื่อยง่ายหรือว่าคล้ายๆจนหน้ามืดเป็นลมแล้วก็แบบเขาเรียกว่าไม่มีแรงนะครับเพราะว่ายาตัวนี้มันไปลดระดับน้ำตาลในเลือดทำให้แรงเราตกได้
0: ครับ
1: ครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการประเมินง่ายๆ
0: ครับนะครับจริงๆแล้วหลักการที่อาจารย์บอลพูดไปเนี่ยเป็นหลักการที่ท่านผู้สูงอายุเนี่ยต้องใช้ตรวจสอบตนเองนะครับเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจตนเองก่อนว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องอะไรนะครับแล้ว

0: ็สามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้กับตัวเองให้เหมาะสมนะครับคราวนี้ผมเคยเห็นผู้สูงอายุบางคนเนี่ยมีน้ำหนักตัวเยอะน้ำหนัก สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังไหมหรือว่าทำตามได้เหมือนคนปกติเลย
1: จริงๆคนที่มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์หรือค่าดัชนีมวลกายที่สูงนะครับควรจะออกกำลังกายที่แรงลงน้ำหนักไปที่เข่าเนี่ยอย่างเช่นตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กน้อยหน่อยอาจจะไม่วิ่งไม่ได้นะครับอาจจะได้เต็มที่ก็คือเดินเร็ว
0: นะครับ
1: นะครับหรืออาจจะปั่นจักรยานอยู่กับที่ก็ได้ไอ้ที่ลดแรงต้านเนาะลดแรงกระแทกต่อพื้นนะครับเพราะว่าน้ำหนักตัวที่มากเนี่ยมันจะไปเสริมแรงไอ้ที่เวลาเรากระแทกต่อพื้นทำให้ข้อเข่าเสื่อมได้สำหรับคนที่อ้วนแล้วคนที่หรือน้ำหนักตัวเกินอาจจะมีภาวะเหนื่อยง่ายหรือว่ามีโรคประจำตัวซ่อนอยู่เยอะแล้วก็บวกกับเป็นผู้สูงอายุด้วยอันนี้ก็อยากให้ระวังตรงนี้ด้วยครับแล้วข้อจำกัดหนึ่งที่ผมมองสำหรับผู้สูงอายุนะครับก็คือว่าในเรื่องของเป้าหมายในการออกกำลังกายครับอาจารย์ก็คือว่าเป้าหมายของการออกกำลังกายเนี่ยอาจจะไม่ได้เรื่องของการแข่งขันหรือว่าเล่นกีฬาที่เป็นชนิดต่างๆยังจะไปเล่นบาสเกตบอลหรือวอลเลย์บอลหรือฟุตบอลเนี่ยในอายุที่60ปีขึ้นไปเนี่ยอาจจะเล่นได้ไม่หนักเท่าวัยทำงานหรือวัยหนุ่มสาวอันนี้ผมก็อยากให้เป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมากกว่า
0: ครับเพื่อให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ของรายการ At Healthy สถานีสุขภาพนะครับก็อยากจะเชิญชวนผู้สูงอายุนะครับมาร่วมกันออกกำลังกายเพื่อที่ดูแลตนเองประโยชน์ที่ผู้สูงวัยจะได้รับจากการออกกำลังกายเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างครับ
1: เอาแยกเป็นด้านแล้วกันนะคร
0: ับ
1: ด้านร่างกายเนี่ยมันจะทำให้เรื่องระบบต่างๆสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยทำให้ชะลอความเสื่อมได้ถ้าไล่ก็คือโรคทางด้านถ้าเป็นระบบไหลเวียนเลือดนะครับแล้วปอดเนี่ยมันก็จะทำให้หายใจสะดวกเลือดไหลเวียนดีนะครับระบบย่อยอาหารเนี่ยมันจะไปกระตุ้น
0: ครับ
1: ทำให้เผาผลาญพลังงานได้ดีนะครับเผาผลาญไขมันหรือเผาผลาญอาหารต่างๆให้นำไปใช้ได้นะครับถ้าเรื่องของระบบของกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันเปี้ยน้อยลงนะครับความเสื่อมความยืดอะไรเนี่ยมันก็ช่วยชะลอได้
0: ครับผม
1: ครับนี่เป็นทางด้านร่างกาย
0: ร่างกายชัดเจนมากนะครับด้านอื่นๆแล้วครับ
1: ด้านจิตใจนะครับด้านที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมันจะทําให้เราเนี่ยคือแน่นอนเนี่ยเราเรียนมาตั้งแต่เด็กนะครับ
0: ครับ
1: ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุรู้แน่นอนว่าออกกําลังกายเนี่ยมันจะมีสารแห่งความสุขเอนโดฟินหลั่งนะครับแล้วมันก็จะทําให้จิตใจเราเบิกบาน
0: ครับ
1: นอกจากนั้นมันทําให้เวลาที่ออกกําลังกายเนี่ยเวลาที่เรามีสมาธิจดจ่ออยู่กับการออกกำลังกายในแต่ละส่วนเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีจิตใจที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องมันก็ได้ทั้งกายและจิตใจด้วย
0: ร่างกายดีจิตใจดี
1: ใช่ครับ
0: นำไปสู่บุคลิกภาพที่ดี
1: ใช่ครับอัน
0: นี้แสดงว่าคนอื่นก็จะมองเราในมุมมองที่ดีขึ้นดูดีขึ้นมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น
1: ใช่ครับต่อไปนะครับไปในเรื่องของประโยชน์ด้านบุคลิกภาพสังเกตว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะชอบสำรวจนะชอบดูรูปร่างของตัวเอง
0: ครับ
1: ถ้าผู้สูงอายุเนี่ยออกกำลังกายนะครับบ่อยๆนะมันก็จะทำให้รูปร่างของสูงอายุกระชับนะครับการแต่งกายนะครับมันก็จะสวยงามนี่ก็เป็นเรื่องของบุคลิกภาพครับ
0: คราวนี้นอกจากบุคลิกภาพแล้วเนี่ยนะครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาดูแลตัวเองไประดับนึงเนี่ยนะครับทำมาได้ดีระดับนึงแล้วหุ่นดีแล้วมันก็ต้องอยากจะโชว
1: ์
0: มันต้องอยากแสดงต่อสาธารณชนว่าไอ้ผมเนี่ยทำมาถึงขนาดนี้แล้วผู้สูงวัยก็คงจะคล้ายๆกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับคล้ายๆกันก็คือว่าอย่างที่พูดในเรื่องบุคลิกภาพมันเชื่อมโยงกันตรงที่ว่าด้านสังคมเนี่ยเพราะว่าเราออกกำลังกายเก่งแล้วเราก็จะอยากแชร
0: ์อยากแชร
1: ์ออกกำลังกายแล้วมันก็จะเป็นโมเดลให้กับตัวเองว่าเราจะไปบอกกับผู้สูงอายุที่เป็นเพื่อนของเราหรือเป็นญาติพี่น้องเราที่เป็นวัยใกล้เคียงกันเนี่ยก็จะทำให้ได้สังคมเพิ่มขึ้นอีก
0: ซึ่งวันนี้เราก็จะสาธิตท
1: ่
0: าต่างๆที่เราจะใช้ในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุนะครับซึ่งก็อาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ตรงไหนดีครับ
1: อันดับแรกเลยเราจะเล่นจากท่าฝึกส่วนบนก่อน
0: ครับ
1: เราจะต้องมีอุปกรณ์แต่ก่อนที่ใช้อุปกรณ์เนี่ยอาจจะเป็นใช้มือเปล่าก่อนนะครับมือเปล่าอย่างท่าทางนี้จะเป็นท่าฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวไหล
0: ่
1: ครับหัวไหล่อาจารย์ลองดูอาจารย์ลองกำมือครับ
0: จะทำ
1: กำมือประมาณระดับหน้าขาเรานะครับ
0: ครับ
1: แล้วหย่อนขาลงนิดหน่อยครับนี่อันนี้เดียวครับยืดเย
0: ื้อมากไปครับ
1: มากไปครับแล้วก็ให้เก่งตัว
0: ตะกี้ไม่ได้ลงมากนะมันสุดครับ
1: มันสุด
0: ครับอันนี้นะครับนิดนึงนะครับนิดนึง
1: กางออก
0: นิดนึงครับ
1: ให้ขนานกับพื้น
0: นะครับเราขยับนิดนึงนะครับ
1: ครับแล้วก็หุบลง
0: นะครับ
1: นี่สำหรับผู้สูงอายุนะครับก็เริ่มจากมือเปล่าก่อน
0: มือเปล่าครับ
1: ทำสัก10ครั้งแต่ทำท่าก
0: ำหมัด
1: ครับกางไว้1
0: นี่ครับ
1: 2เราจะทำทั้งหมด10ครั้งนะครับ
0: นี่ครับ
1: 3ขณะทำนี่หายใจไหมครับ
0: ผมกั้นครับตอนน
1: ี้อ๋อตอนนี้ก็คือแนะนำว่าไม่ให้กั้นหายใจครับให้หายใจปกติครับเข้าออกอันนี้6แล้วครับ
0: ครับ
1: 7
0: ได้อยู่นะครับ
1: ได้อยู่ครับ
0: ได้
1: สิบครับซึ่งท่านี้เนี่ยเราใช้คล้ายๆกับใช้น้ำหนักตัวของร่างกายของแขนเราเนาะก็คือเขาเรียกว่าบอดี้เวทครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราแข็งแรงมากขึ้นแล้วสำหรับผู้สูงอายุที่ฝึกท่าส่วนอื่นมากขึ้นแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเบาไปรู้สึกไม่ท้าทายเราจะใช้อุปกรณ์ครับ อุปกรณ์ก็ไม่ต้องซื้อนะเราต้องมีขวดน้ำไหมครับที่บ้านอาจารย์
0: ปกติมีแล้วครับ
1: มีขวดน้ำ
0: เรามาช่วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใส่น้ำนะครับแบบนี้ฮะอาจารย
0: ์ครับ
1: แต่ให้โฟกัสนิดนึงว่าให้ใจเราเนี่ยไปอยู่ที่บริเวณหัวไหล่กับท่อนแขนนะครับแล้วก็
0: หลับตานิดนึง
1: หลับตาได้
0: จินตนาการตามนะครับ
1: แล้วก็ไม่ต้องย่อเยอะมากเยอะไปฮะอาจารย
0: ์อ๋อเยอะ
1: นะแล้วก็เกร็งสะโพก
0: เกร็งสะโพกครับ
1: ครับได้ลำตัว
0: ครับ
1: นะครับแล้วเรากับมือไว
0: ้ครับ
1: ช่วงกลางมันจะมีตรงคอดของตัว
0: ครับครับ
1: นี่ครับลักษณะกลางนะครับกลาง
0: เกิด
1: กลางมาครับอาจารย
0: ์กลาง
1: หนึ่งถูกต้องครับแล้วก็หุบฮะ
0: โอ้โห
1: นี่ครับเราทำทั้งหมด10ครั้งนะครับ
0: 10ครั้ง
1: 2
0: 3
1: 4เยี่ยมมากครับหายใจปกตินะครับถ้าใครเมื่อยก่อนก็สามารถหยุดได้นะสำหรับผู้สูงอายุนะครับ6นะครับอาจารย
0: ์ครับ7ครับ
1: 7นะครับอีก3ครั้งครับเหลืออีก2ครั้งนะครับ9แล้วครับอีกครั้งเดียว10นะครับนี่ก็คืออาจารย์รู้สึกเมื่อยตรงไหน
0: กล้ามเนื้อในส่วนตรงนี
1: ้หัวไหล
0: ่บอกผมเลยว่าคุณควรไปฝึกทำต่อนะครับควรฝึกจริงๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมว่าเราได้มากในหลายๆส่วนทั้งตรงนี้ผมรู้สึกว่าได้
1: ครับใช่
0: ผมรู้สึกว่าได้ตรงหน้าขานิดนึงนะครับตรงข้อมือเนี่ยได้หมดอย่างนั้นผมว่าเป็นท่าที่ง่าย
1: ใช
0: ่แล้วอีกอย่างนึงที่รู้สึกนะครับอาจารย์ปอดคือผมรู้สึกว่ามันไม่อันตราย
1: ไม่อันตรายใช่ครับคือไม่การออกกำลังกายของผู้สูงอายุเนี่ยให้นึกถึงเรื่องความ
0: ปลอดภัย
1: ร่างกายความปลอดภัยนะครับที่เราเลือกใช้ขวดน้ำเพราะว่าน้ำหนักไม่เยอะอันนี้ประมาณ600มิลลิลิตรก็ประมาณ 0.6 กิโลกรัมนะครับซึ่งกำลังดีนะครับอันนี้ก็เราสามารถทำได้3เซตได้เลยเซตละ10ครั้งนะครับอันนี้เป็นท่าที่1
0: แต่ชอบอีกอย่างนึงนะครับใช้พื้นที่ไม่มาก
1: ใช่
0: คือเราสามารถหาพื้นที่ในระดับที่วงแขนของเราเนี่ยแล้วก็ทำได
1: ้
0: นะครับท่าที่1ผ่านไปแล้ว
1: ครับต่อไปเป็นท่าต่อไปเน
0: า
1: ะท่าต่อไปก็ยังเป็นการฝึกกล้ามเนื้อส่วนบนอยู่ต้นแขนด้านหน้า
0: ต้นแขน
1: หน้าไว้สำหรับหยิบของนะครับเราดูท่านี้เลยครับ เราจับขวดนะครับแล้วหยิบศอกเริ่มต้นจากหน้าขาแล้วนะครับเราเริ่มเรามาจบท้ายที่เกือบถึงหัวไหล่แล้ว
0: โอเคครับ
1: นะครับทำแบบนี้10ครั้งลองด
0: ู
1: ครับนับ1
0: 1
1: เยี่ยมมากครับโฟกัสว่าให้เขาส่องเป็นจุด
0: 2
1: ใช่ครับ2
0: 3
1: หายใจปกตินะครับ
0: 4
1: 5เยี่ยมมากครับ6ผู้สูงอายุสามารถทำได้เลย
0: 7
1: แล้วก็ลำตัวเราไม่โยกครับเราโฟกัสไว
0: ้
1: 8 2ครั้งครับอาจารย
0: ์9
1: แล้วก็10นะครับพอทำเสร็จแล้วเนี่ยครับกล้ามมาเลยครับผู้สูงอายุก็จะแข็งแรงนะครับตรงนี้กล้ามมาครับอันนี้เป็นท่านี้เราได้แล้วครับ ต่อไปเป็นท่าฝึกหลังบ้
0: าง
1: หล
0: ัง
1: แขนหลังแขนด้วยแล้วก็ตัวหลังนี
0: ้
1: นะครับเราก็จะหย่อนก้นลงนะครับ
0: ย่อลงนิดนึงใช่ไหมครับ
1: เข่าน
0: ิดนึง
1: ย่อลงครับแล้วก็เหยียดแขน
0: เหยียดแขนออก
1: เหยียดแขนอันนี้มันจะได้หลังหน่อยครับ
0: จริงครับรู้สึกตึงเลยนะครับ
1: คล้ายๆว่าดึงมาดึงงอก็ส่งมาข้างๆลำตัวแล้วก็เหยียดมา
0: โอเคครับ
1: ครับประมาณนี้นะครับ
0: ครับ
1: นะครับทั้งหมด
0: 10ครั้งครับ
1: หายใจปกติไม่กล้าหายใจครับครับ
0: 1
1: 2เยอะมากครับ
0: 3
1: เราทำ10ครั้งนะ
0: 4
1: 5
0: 6
1: 7 8เยอะครับอาจารย
0: ์9
1: 10เยอะมากเลย
0: รู้ส
1: ึ
0: กว่
1: าจะได้รู้สึกทาง
0: ส่วนหลังได้ครับได
1: ้อันนี้ก็เป็นท่าฝึกกล้ามเนื้อครับสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสำหรับผู้สูงอายุนะครับช่วงบน
0: ครับ
1: อันนี้เดี๋ยวผมมีพิเศษอีกก็จะมี
0: ช่
1: วงหน้าอื่นๆอีกใช่ครับซึ่งผมเตรียมบอกไปแล้วครับมีคนชอบถามว่าอยากลดหน้าท้องผ
0: ู้
1: สูงอายุทำได้ไหมครับตอบไปณวันนี้เลยครับว่าทำได้นะครับถ้าทางการฝึกเขาเรียกซิทอัพเราค่อยๆนอนแต่ผู้สูงอายุเนี่ยเวลานอนให้ตะแคงก่อนตะแคงครับ
0: ตะแคงด้านนี้
1: บางทีหงายหลังเลยเดี๋ยวจะเจ็บครับแล้วก็ค่อยหย่อนตัวลงไปครับอาจารย์ค่อยพลิกตัวนอนหงาย
0: แล้วก็ท่านี้
1: ครับจินตนาการว่าเราเป็นผู้สูงอายุนะอาจารย
0: ์
1: อาจารย์เอามือประคองไว้ที่ข้างหู
0: ข้างหูครับ
1: นะครับแล้วก็ยกลำตัวกับศีรษะขึ้นเล็กน้อยครับเราจะขึ้นไม่เยอะขึ้นมาประมาณนี้ฮะชันเข่า
0: โอเคชันเข่า
1: ประมาณ10ครั้งนะครับขนาดทำ1
0: 2
1: ดีมากครับ4ผู้สูงอายุสามารถทำได้
0: 5
1: 6
0: 7
1: 8
0: 9
1: อีกครั้งเดียวครับ10แล้วค
0: ่อ
1: ย
0: ๆตรงนี้จะรู้สึกที
1: ่ผมรอดแล้ว
0: กล้ามท้องนะครับตรงนี้แล้วก็ที่ให้ชันเข่าเนี่ยก็เพราะว่าชันเข่ามันจะช่วยล็อกสะโพกได
1: ้
0: นะครับแล้วก็ร่างกายก็จะมีเคลื่อนที่นะครับอันนี้ก็คือจะได้กล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับแล้วอีกสักท่านึงอาจารย
1: ์ครับผม
0: นะนอกเหนือจากกล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยมักจะมีต้นขาด้านข้างเนี่ย
1: ครับ
0: ด้านข้างนะกับด้านในที่เรียกว่ากล้ามเนื้อกลางหรือหุบ
1: ครับ
0: นะครับอาจจะเปี้ยเราก็จะช่วยเรื่องของป้องกันการ
1: ครับผม
0: รวมได้ครับเราเอามือนะครับทั้งสองมือนะลองใต้สะโพกแล้วหยุดขาไปนะหยุดขาแล้วเรากลางนะครับกลางประมาณนี้กลางเดี๋ยวผมอยู่ข้างบนเองกลาง
1: ครับผมข้างล่างนะครับ
0: ครับโอเคครับกลางหนึ่งสองสามสี่ห้าทำสิบครั้งนะครับ
1: หก
0: เจ็ดแปดเก้าสิบแล้วค่อยๆวางนะครับอันนี้ก็จะเป็นท่าทางการฝึกมันจะรู้สึกด้านข้างนะครับกล้ามเนื้อต้นขา
1: ครับผม
0: อันนี้ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อรอบๆหัวเข่าได
1: ้ครับต่อไปเป็นวิธีการลุกนะครับสำหรับ
0: ครับผม
1: อาจารย์ต้องตะแคงก
0: ่
1: อน
0: อ๋อผมเริ่มต้นจากตะแคงนะครับ
1: ตะแคงมาด้านซ้าย
0: ต้องใช้มือขวาดัน
1: มือขวาดัน
0: เพื่อป้องกันกระดูกสันหลังนะครับตรงนี
1: ้จริงๆแล้วเนี่ยท่าทางในการออกกำลังกายฝึกกล้ามเนื้อนะครับยังมีอีกมากมายเลยก็เป็นการยกตัวอย่างคร่าวๆก่อนสามารถประยุกต์และสามารถทำได้
0: วันนี้เนื่องด้วยรายการของพวกเรานะครับมีเวลาจำกัดพอสมควรนะครับที่จะยกตัวอย่างหลายๆท่า5ท่าวันนี้เนี่ยก็สามารถใช้เป็นท่าพื้นฐานสำหรับการออกกำลังกายได้แล้วนะครับพอจะแนะนำอีกสักท่า2ท่าได้ไหมที่เราสามารถที่จะทำที่บ้านได
1: ้อ๋อได้เลยเราจะนอนตะแคง
0: นอนตะแคง
1: แล้วก็ใช้ยกขาขึ้นมา
0: ครับ
1: นะครับข้างละ10ครั้ง
0: ใช้
1: ขาก็ช่วยได้เหมือนกัน
0: ครับ
1: หรือว่าเราจะนอนคว่ำนะครับแล้วก็ค่อยๆยกลำตัวขึ้นมาก็เชื่อมกล้ามเนื้อหลังได
0: ้ครับที่สำคัญที่สุดนะครับทุกครั้งที่ผมได้มีโอกาสมาออกกำลังกายเนี่ยนอกจากได้กล้ามเนื้อที่ดีแล้วนะครับผมยังได้รับความรู้ใหม่ๆนะครับความรู้ที่ผมสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งใช้กับตัวเอง
1: ครับ
0: ทั้งใช้กับแนะนำน้องๆคนรู้จักคราวนี้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนกลุ่มไหนอายุเท่าไหร่อายุมากแค่ไหนไม่สำคัญนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆการที่จะมีอายุยืนยาวได้นั้นเนี่ยนอกจากการกินอาหารที่ดีนะครับยังต้องประกอบไปด้วยการออกกำลังกายในแบบวันนี้ที่เราได้แนะนำนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าต่างๆใช้รูปแบบต่างๆช่วงเวลาไหนอย่างไรก็ตามแต่ขอให้ท่านผู้ชมนะครับโดยเฉพาะใครเนี่ยต้องคำนึงถึงในเรื่องของความปลอดภัยเป็นที่ตั้งนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยโชคดีมากๆนะครับที่ได้อาจารย์ปอนนะครับคุณดีอย่างนี้หน้าตาดีแบบนี้นะครับมาแนะนำรายการดีๆของพวกเราให้เป็นความรู้ที่จะส่งต่อไปให้เป็นพลังยิ่งใหญ่ในการดูแลสุขภาพนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ
1: การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุนะครับผมก็อยากฝากไว้นะครับในเรื่องของข้อควรระวังสำหรับการออกกำลังกายนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเลยนะครับในการหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายถ้าเรามีภาวะแน่นหน้าอกนะครับหรือว่าอัตราการเต้นหัวใจหรือความดันโลหิตเราสูงนะครับหรือว่าหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายสำหรับการกินอาหารหลักมาเนาะอันนี้ต้องหลีกเลี่ยงนะครับหรือว่ามีการหน้ามืดนะครับอันนี้มาก่อนอันนี้ก็คือต้องหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็ถ้ามีอาการแสดงนะครับเมื่อขณะออกกำลังกายไปแล้วที่สมควรจะต้องหยุดนะครับในวัยผู้สูงอายุต้องระวังมากๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของถ้าออกกำลังกายไปแล้วรู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่มีแรงเดินนะครับหรือว่าแน่นอกมากขึ้นนะครับหรือว่าเวียนศีรษะนะครับหรือว่าหัวใจเต้นเร็วจนรู้สึกว่ามันเหมือนกับเพื่อออกมาครับอันนี้ให้ค่อยๆหยุดนะครับในการออกกำลังกายแล้วก็ปรึกษาแพทย์นะครับในเรื่องของโรคประจำตัวนะครับอันนี้ถ้าเป็นเรื่องของโรคประจำตัวนะครับถ้าเกิดสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานหรือโรคความดันโลหิตสูงนะครับเรื่องการรับประทานยาก่อนออกกำลังกายสำคัญนะครับแล้วก็ในการออกกำลังกายสำหรับโรคเบาหวานกับความดันเนี่ยหลีกเลี่ยงความหนักนะครับให้ออกกำลังกายอย่างง่ายพอก็แนะนำเป็นแค่เดินนะครับหรือเดินเร็วนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับสรุปก็คือการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุนะครับหลักการนะครับง่ายๆก็คือเรื่องของเวลานะครับ 20-30 นาทีก็เพียงพอสม่ำเสมอ 3-5 วันต่อสัปดาห์เลือกออกกำลังกายอย่างง่าย นะครับเดินวิ่งผมแนะนำมากที่สุดกับบริหารร่างกายนะครับแล้วก็เรื่องของความหนักเอาแค่ร้อยละ55หรือ60%ของอัตราการเต้นของใจสูงสุดก็เพียงพอนะครับส่วนใครชอบรูปแบบไหนผู้สูงอายุชอบแบบไหนก็ให้เลือกแบบนั้นนะครับเลือกที่ตัวเองชอบเป็นหลักแล้วค่อยๆเพิ่มความหนักไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เน้นเรื่องของโรคประจำตัวควบคู่กันไปก็ฝากว่าให้ทำเป็นประจำทุกวันนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับมันออกกำลังกายให้สม่ำเสมอครับผม
2: ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้มีโอกาสมาทำรายการสถานีสุขภาพนะครับซึ่งเป็นตอนของการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุนะครับการออกกำลังกายทำให้เรามีสุขภาพที่ดีนะครับทั้งในเรื่องของร่างกายจิตใจบุคลิกภาพรวมไปถึงสัมพันธภาพหรือมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างการออกกำลังกายนะครับดูแลสุขภาพให้ดีก่อนไม่มีสุขภาพดีให้ดูแลสำหรับวันนี้ผมต้องขออนุญาตไปออกกำลังกายก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสท.ครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
12: เอ้า
11: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
12: เฮ้ย
11: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
12: อาจารย์สวัสดีครับ
11: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
13: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
14: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
15: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
14: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
15: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
16: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
17: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
18: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
19: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
13: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
2: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
10: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
8: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
2: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
17: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ครับสวัสดีครับนักศึกษาวันนี้จะมาพูดเรื่องการวิจัยเชิงปริมาณนะครับมาดูว่าการวิจัยเชิงปริมาณมีเรื่องทั้งหมด3ตอนนะครับตอนแรกจะเป็นแนวคิดการวิจัยเชิงปริมาณนะครับตอนที่2จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับและตอนที่3ก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับมาดูตอนแรกเลยนะครับแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยเชิงปริมาณนะครับมาดูความหมายของมันนะครับการวิจัยเชิงปริมาณหมายถึงการรวบรวมนะครับวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขแล้วก็จำนวนมากด้วยนะครับเพื่อมาประมวลผลทางสถิตินะครับแล้วก็ดูว่ามีผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยแสดงออกมาถึงลักษณะของผู้กลุ่มตัวอย่างเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณนั้นจะเป็นการวิจัยเพื่อหาข้อสรุปนะครับเพื่อดูว่ามันสิ่งที่เราตั้งสมมติฐานนั้นไว้เนี่ยถูกต้องหรือไม่นะครับมาดูความสำคัญนะครับของการวิจัยเชิงปริมาณนะครับอันดับแรกเลยก็คือเพื่อใช้อธิบายอธิบายอะไรครับอธิบายความเป็นมาของปรากฏการณ์นั้นว่าผู้บริโภคนะครับโดยเฉพาะด้านการตลาดเนี่ยมีความสนใจหรือว่ามีลักษณะของการบริโภคสินค้าเป็นอย่างไรใช้สินค้าเราบ่อยแค่ไหนนะครับซื้อในราคาเท่าไหร่นะครับซื้อที่ไหนซื้อเพื่อใครซื้อเพราะอะไรนะครับอันที่2เลยก็คือเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนี่สำคัญมากเลยนะครับการวิจัยเชิงปริมาณนั้นเป็นการตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าตัวแปร x มีความสัมพันธ์กับตัวแปร y เนี่ยในลักษณะเชิงบวกหรือเชิงลบซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณก็จะเอาตัวเลขนั้นมาทดสอบความสัมพันธ์นั้นได้นะครับอันที่3เลยก็คือเป็นการทำนายนะครับเพื่อที่จะดูว่าตัวแปรที่เป็นคอสหรือว่าตัวแปรที่เป็นเหตุเนี่ยจะนำไปสู่ตัวแปรที่เป็นผลอย่างไรบ้างนะครับเราจะเรียกว่าตัวแปรเพื่อการทำนายดูอนาคตว่าอนาคตที่จะเกิดขึ้นหรือว่า forecasting เนี่ยใน1ปีใน1 2ปีใน10ปีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจะมียอดขายเท่าไหร่นะครับก็สามารถเอาไปใช้ทำนายได้อันที่4เลยก็คือเป็นการเปรียบเทียบนะครับเพื่อดูว่าเปรียบเทียบระหว่างลูกค้านะครับของคู่แข่งกับของเราว่ามีความพึงพอใจใครมากกว่ากันหรือว่ามีการใช้นะครับของกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกันอย่างไรกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นวัยทารกวัยเด็กนะครับวัยผู้ใหญ่วัยทำงานแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับจะมีความพึงพอใจในการใช้บริการสินค้าของเราได้อย่างไรนะครับและสุดท้ายเลยก็คือเพื่อการควบคุมดูว่าตัวเลขตอนนี้นะยอดขายของเรานั้นอยู่ต่ำกว่าเป้าหมายที่เรากำหนดไว้เพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นการควบคุมด้วยว่าตอนนี้กระบวนการการใช้กลยุทธ์ของการตลาดของเรามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับนั่นก็คือความสำคัญของการวิจัยเชิงปริมาณมาดูลักษณะของมันบ้างลักษณะของการวิจัยเชิงปริมาณนั่นก็คือ1ก็คือเป็นการใช้เครื่องมือที่มีโครงสร้างแปลว่าเราจะใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลแบบสอบถามเกิดจากการที่นักวิจัยนะครับพัฒนานะครับโดยใช้ขอบเขตของกลุ่มตัวแปรที่เป็นการวิจัยครั้งนั้นโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการผ่านผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินก่อนว่าข้อคำถามแต่ละข้อนั้นมีความเหมาะสมนะครับหรือเราจะเรียกว่าความเที่ยงตรงมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่จะไปตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับนั่นก็คือเราจะเรียกว่าเป็นเครื่องมือที่มีโครงสร้างอันที่2เลยก็คือขนาดของตัวอย่างจะต้องมีขนาดที่มากกว่า100 200 300 400ขึ้นไปอันนี้ลักษณะของการวิจัยหัวข้อของการวิจัยการตลาดด้วยหรือว่าจำนวนของตัวแปรในการวิจัยเพื่อจะมาทดสอบทางสถิติต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นขนาดของตัวอย่างนั้นก็คือมีหลายๆปัจจัยที่นักวิจัยจะต้องให้ความสำคัญนะครับอันที่3เลยก็คือมีคำถามที่เป็นปลายปิดแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะให้คำตอบนะครับกับผู้ตอบแบบสอบถามไว้อยู่แล้วนะครับคุณมีพฤติกรรมการผู้บริโภคนี้บ่อยแค่ไหนนะครับอาจจะมี1ครั้งต่อสัปดาห์2ครั้งต่อสัปดาห์3ครั้งก็จะมีคำตอบไว้ให้เราจะเรียกว่าเป็นคำถามปลายปิดนะครับอันที่4เลยก็คือเป็นการศึกษาวิจัยที่ผ่านมานะครับแน่นอนครับการที่จะได้นะครับกรอบแนวความคิดตัวแปรที่เกิดขึ้นเราจะต้องมีการทบทวนวรรณกรรมหรือว่าเป็นการอ่านบทความงานวิจัยรายงานวิจัยที่มีการได้ทำมาแล้วนะครับแล้วก็มาประมวลผลเป็นตัวแปรหรือก็ความสำคัญของงานวิจัยของเราอันที่5เลยก็คือเป็นข้อมูลเชิงปริมาณนะครับจะต้องมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะการประมวลผลทางสถิติ
และสุดท้ายเลยก็คือเป็นการนำผลลัพธ์ผลการวิจัยนั้นเอามาใช้เพื่อเอามาประยุกต์ให้กับเข้ากับสถานการณ์หรือว่าบริบทของการวิจัยอื่นๆได้ด้วยนะครับนอกจากลักษณะของการวิจัยแล้วนะครับมาดูประเภทของงานวิจัยนะครับเชิงปริมาณว่ามีประเภทอะไรบ้างประเภทแรกเราจะเรียกว่าเป็นการวิจัยเชิงทดลองหรือว่า experimental research จะต้องมีการควบคุมนะครับการทดลองจะต้องมีการควบคุมเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีทั้งตัวแปรอิสระแล้วก็ตัวแปรตามนะครับแล้วก็สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมนั้นได้นะครับว่าสภาพแวดล้อมนั้นมีกลุ่มลูกค้ากี่คนมีกลุ่มคู่แข่งขันกี่คนกี่รายนะครับนั่นก็คือเป็นการวิจัยเชิงทดลองการวิจัยที่2จะเรียกว่าการวิจัยเชิงเปรียบเทียบนั่นก็คือเป็นการทดสอบนะครับความสัมพันธ์หรือความแตกต่างระหว่างตัวแปรนะครับเมื่อดูว่าสถานการณ์ที่แตกต่างกันนั้นจะมีผลลัพธ์ทางการตลาดมากแตกต่างกันอย่างไรประเภทที่3เราจะเรียกว่าเป็นวิจัยเชิงสัมพันธ์นะครับแปลว่าเราจะต้องมีทั้งตัวแปรตัวที่1นะครับกับตัวแปรตัวที่2แล้วมาดูว่ามีความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงระหว่าง2ตัวแปรนั้นในเชิงบวกหรือเชิงลบนะครับประเภทที่4เราจะเรียกว่าเป็นการวิจัยเชิงพรรณนาหรือว่า descriptive research นะครับตัวนี้จะเป็นการอธิบายนะครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้คนนะครับสถานที่ผู้คนตอนนี้นะครับมีผู้บริโภคอยู่จำนวนเป็นผู้หญิงกี่เปอร์เซ็นต์เป็นผู้ชายกี่เปอร์เซ็นต์เป็นเพศทางเลือกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับการสถานที่ที่เขาซื้อนะครับซื้อที่ร้านค้านะครับกี่เปอร์เซ็นต์ซื้อออนไลน์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับออนไลน์ก็อาจจะผ่านโซเชียลมีเดียอาจจะผ่านเว็บไซต์นะครับหรืออาจจะผ่านตามแหล่งโทรศัพท์ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการวิจัยเชิงพรรณนานะครับนั่นก็คือรายละเอียดนะครับของตอนที่1ของการวิจัยเชิงปริมาณครับครับต่อไปจะเป็นตอนที่2นะก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับมาดูกระบวนการพัฒนาแบบสอบถามในเรื่องแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยก็คือจะต้องมีกระบวนการในการกำหนดข้อมูลที่ต้องการก่อนว่าในแบบสอบถามนั้นเนี่ยเราต้องการข้อมูลอะไรเราต้องการข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามไหมข้อมูลส่วนตัวไหมข้อมูลพฤติกรรมการซื้อขายบทสินค้าของบริการของเราไหมหรือว่าข้อมูลที่เป็นสเกลความพึงพอใจหรือว่าความทัศนคติของผู้บริโภคนะครับเมื่อเราได้กำหนดข้อมูลที่ต้องการแล้วเราก็มากำหนดวิธีการออกแบบสอบถามนะครับว่าเราจะมีการสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้าหรือว่า face to face ไหมมีการสร้างแบบสอบถามเพื่อสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ไหมเราจะมีการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นตัวช่วยไหมและสุดท้ายเลยเป็นแบบสอบถามที่ส่งไปให้ผู้ตอบเขาตอบด้วยตัวเองไหมนะครับทีนี้เราก็ต้องมากำหนดก่อนว่าเราจะใช้เป็นประเภทไหนนะครับขั้นที่3นะครับจะเป็นการพิจารณาเนื้อหาในข้อคำถามนะครับว่าข้อคำถามแต่ละข้อในแบบสอบถามของเราเนี่ยมันมีความจำเป็นจริงๆไหมอันนี้ต้องใช้ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบนะครับความเชื่อมั่นของเรานะครับของแบบสอบถามว่าคำถามแต่ละข้อเนี่ยมันมีความจำเป็นจะต้องถามเขาไหมนะครับบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นเพศอาชีพอายุรายได้บางครั้งมันไม่จำเป็นต่อการมาทดสอบตัวโมเดลของเราเราก็อาจจะต้องตัดคำถามนั้นทิ้งไปนะครับต่อไปนะครับก็คือการแบ่งคำถามออกเป็นข้อย่อยๆต่างๆนะครับการวัดนะครับโดยเฉพาะทัศนคตินะครับความจงรักภักดีนะครับความพึงพอใจอาจจะต้องมีข้อคำถามหลายข้อนะครับเพื่อเอามาใช้ดูความเชื่อมั่นนะครับความน่าเชื่อถือของแต่ละข้อคำถามด้วยว่ามันสามารถวัดตัวแปรนั้นได้จริงไหมนะครับขั้นตอนที่4ก็คือการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นนะครับเช่นการให้คำตอบที่เรียกว่าไม่ทราบนะครับหรือว่าไม่ต้องการให้ข้อมูลเป็นต้นเราก็สามารถให้ผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยสบายใจนะครับที่จะตอบนะครับไม่ใช่ว่าบังคับให้เขาต้องตอบข้อ1ข้อ2เท่านั้นนะครับหรือว่าจะเป็นการจดจำในอดีตบางทีเนี่ยคำถามเนี่ยถามย้อนไป1ปี2ปี10ปีนะครับภายในระยะ1ปีเนี่ยท่านซื้อเสื้อผ้ากี่ครั้งนะครับบางครั้งเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงอาจจะมีการใช้สอยนะครับช้อปปิ้งซื้อสินค้าได้บ่อยการที่จะให้เขาระลึกว่ากี่ครั้งใน1ปีอาจจะทำได้ยากนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเป็นคำถามที่อ่อนไหวนะครับอันนี้สำคัญมากเลยโดยเฉพาะเป็นคำถามที่ถามบุคคลที่อ่อนไหวในเรื่องเป็นผู้ป่วยอาจจะเป็นทางด้านเพศอาจจะเป็นทางด้านโรคภัยไข้เจ็บอาจจะเป็นการด้านใช้ยาเสพติดเป็นต้นอันนี้จะต้องเป็นคำถามที่จะต้องระวังมากๆเลยในการ
เอาไปใส่ในแบบสอบถามนะครับขั้นตอนที่5เลยก็คือการกำหนดโครงสร้างคำถามนะครับว่าคำถามของเรานั้นจะเป็นแบบมีโครงสร้างไหมหรือว่าแบบไม่มีโครงสร้างผมยกตัวอย่างในแบบที่ไม่มีโครงสร้างเช่นท่านมีอาชีพอะไรแล้วก็ขีดเส้นอันนี้อาจจะเป็นการที่เขาให้เติมคำตอบได้เลยเสื้อผ้ายี่ห้ออะไรที่ท่านชื่นชอบก็เติมยี่ห้อมาเลยนะครับท่านคิดยังไงกับลูกน้องที่มีความจงรักภักดีต่อตาสินค้าก็ให้เขาอธิบายลักษณะของความจงรักภักดีของลูกน้องของเขาเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการคำถามปลายเปิดหรือว่าเป็นคำถามที่ไม่มีโครงสร้างผมยกตัวอย่างคำถามที่มีโครงสร้างก็จะเป็นคำถามที่ให้คำตอบมาเลยเช่นท่านต้องการซื้อรถยนต์ในระยะ6เดือนข้างหน้าไหมซื้อกับไม่ซื้อท่านใช้บริการโรงแรมอะไรบ้างร้านอาหารก็ให้เป็นทางเลือกมากกว่า1คำตอบก็จะมีหลากหลายรูปแบบที่เป็นคำถามที่เรียกว่าเป็นคำถามแบบมีโครงสร้างหรือว่าจะเป็นคำถามที่แสดงความถี่นะครับทุกวัน 5-6 วันนะครับหรือว่าอาจจะน้อยกว่านั้นเป็นต้นนะครับหรือว่าจะเป็นคำถามที่เป็นสเกลนะครับ1นะครับไม่ซื้อแน่นอนไปจนถึง5ที่ซื้อแน่นอนเป็นต้นนี่ก็คือเป็นตัวอย่างให้ดูว่าคำถามนั้นก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับขั้นตอนที่6ก็คือการพิจารณาการใช้คำนะครับการแสดงความรายละเอียดเนี่ยก็คือไม่ควรไม่เหมาะสมนะครับผมเขียนว่าแชมพูยี่ห้อใดที่ท่านใช้อันนี้อาจจะมีเป็นความหมายที่กว้างเกินไปนะครับอาจจะต้องมีระบุของระยะเวลานะครับอาจจะต้องเป็นระบุของพฤติกรรมนะครับซื้อด้วยตัวเองในระยะเวลา1เดือนก็มีความชัดเจนมากขึ้นการใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมอย่างเช่นการใช้คำว่าการกระจายสินค้านะครับบางผู้ตอบแบบสอบถามก็อาจจะไม่รู้จักก็ได้นะครับอาจจะต้องใช้คำว่าการวางขายแทนเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับการใช้คำที่จะต้องไม่กำกวมนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมไม่เห็นไว้นะครับโอกาสอย่างเงี้ยนะครับน้อยครั้งบ้างนะครับซื้อบ่อยบ้างนะครับความบ่อยของคนไม่เท่ากันนะครับก็จะต้องเลือกคำศัพท์หรือว่าคำตอบที่เป็นตัวเลขชัดเจนไปเลยนะครับหรือว่าผมยกตัวอย่างรายได้อย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็น 25,000 เห็นไหมครับ 25,000 ก็จะมี2ข้อนะครับอันนี้ก็ต้องชี้ให้ขาดไปเลยเหมือนกับตัวอย่างที่เหมาะสมนะครับต่อไปนะครับการพิจารณาพยายามหลีกเลี่ยงการนะครับใช้คำที่ทำไมครับที่มีลักษณะที่ชี้นำนะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าท่านคิดว่าเราควรใช้สินค้าที่ทำมาจากพลาสติกในการทำลายสิ่งแวดล้อมในโลกนี้หรือไม่แน่นอนคำตอบก็คือไม่ควรนะครับเพราะว่าเป็นการหลีดให้ผู้อ่านเนี่ยนะครับชี้นำนะครับให้ผู้อ่านเนี่ยคล้อยตามแล้วก็ตอบในสิ่งที่เราต้องการนะครับหรือว่าหลีกเลี่ยงคำถามที่เป็นเชิงอารมณ์นะครับเราจะเรียกว่า loading question ก็คือเป็นคำถามที่แสดงสื่อที่อาจจะเป็นเชิงลบอย่างเช่นการทดลองกับสัตว์ในการใช้ผลิตสินค้าสารเครื่องสำอางเป็นต้นอย่างเงี้ยครับก็คือพยายามไม่ให้คนอ่านเนี่ยผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยรู้สึกไม่ดีนะครับกับข้อคำถามนั้นนี่คือสิ่งที่นักวิจัยจะต้องระวังนะครับต่อไปนะครับมาดูกระบวนการพัฒนาข้อที่7เลยก็คือเมื่อเราได้กำหนดข้อคำถามแล้วเนี่ยเราก็ลำดับนะครับการกำหนดลำดับข้อคำถามจะต้องกำหนดในระดับที่กว้างนะครับมาสู่แคบนะครับอาจจะเป็นคำถามที่แสดงความเป็นทั่วไปของพฤติกรรมก่อนแล้วก็มาสู่ความเฉพาะจุดมากขึ้นว่าซื้อยี่ห้ออะไรซื้อทำไมซื้อเพราะอะไรซื้อที่ไหนซื้อกับใครเป็นต้นนะครับต่อไปนะครับเมื่อเราได้กำหนดลำดับแล้วเราก็มากำหนด

นะครับแผนผังว่าเราจะมีความเชื่อมโยงไหมนะครับอาจจะเขาเรียกว่า branching ดูว่าข้อคำถามนี้โยงไปข้อคำถามอื่นไหมหรือว่ามีข้อคำถามนี้เพื่อสกรีนคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะจบแบบสอบถามนั้นได้อันนี้ก็คือเป็นกำหนดแผนผังว่า1 2 3 4ต้องตอบอะไรนะครับเมื่อเราได้แล้วเราก็มาทำการผลิตแบบสอบถามอาจจะอยู่ในรูปแบบของกระดาษนะครับทั้งเคลือบมันทั้งกระดาษปอนเป็นต้นหรือว่าอาจจะเป็นอยู่ในรูปของระบบออนไลน์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะใช้มากๆเลยโดยเฉพาะนะคำถามที่ส่งเป็นลิงก์แล้วก็ส่งไปให้ผู้ตอบนะครับต่อไปนะครับขั้นที่10เลยก็คือเป็นการทดสอบแบบสอบถามด้วยว่าเมื่อเขามีการตอบมาแล้วเนี่ยจำนวน1เนี่ยเราก็ต้องมีการทดสอบเรื่องของความเที่ยงตรงของเนื้อหาแล้วก็ความเชื่อมั่นนะครับของตัวอย่างด้วยของกลัวข้อคำถามด้วยมาดูเรื่องที่2นะครับก็คือการเลือกกลุ่มตัวอย่างนะครับการเลือกกลุ่มตัวอย่างจะมีแบ่งออกเป็น2ด้านหลักๆเลยก็คือด้านใช้ความน่าจะเป็นกับด้านไม่ใช้ความน่าจะเป็นนะครับซึ่งมาดูการใช้น่าจะเป็นก่อนเราจะเรียกว่าเป็นการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายเราก็จะใช้อย่างในตัวอย่างเลยก็จะเป็นตารางเลขสุ่มสุ่มมาว่าคนเลขที่เท่าไหร่อํานิ้วจิ้มเลยเลขที่เท่าไหร่แล้วก็เรียงจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้อันนี้แล้วแต่ความแต่ต้องเรียงนะครับตามผู้วิจัยประเภทที่2เลยเราจะใช้ชื่อว่าเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิหรือว่า simple stratified sampling นะครับนั่นก็คืออะไรครับการเอากลุ่มตัวอย่างประชากรใหญ่ๆออกมาแบ่งเป็นกลุ่มนะครับผมยกตัวอย่างชั้นปีที่1ชั้นปีที่2ชั้นปีที่3แล้วเอาชั้นปีที่1นะครับเลือกแบบสุ่มมาอีกทีนึงนะครับต่อไปจะเรียกว่าเป็นแบบกลุ่มหรือว่า cluster cluster คือเอาประชากรเนี่ยแบ่งออกเป็นเลยว่ากลุ่มที่1ก็จะมีทั้งปี1ปี2ปี3กลุ่มที่2ก็จะมีทั้งปี1ปี2ปี3แล้วก็กลุ่มที่3ก็จะมีทั้งปี1ปี2ปี3แล้วก็เลือกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในตัวอย่างก็จะเป็นเลือกกลุ่มที่1มาเราจะเรียกว่าคลัสเตอร์นะครับต่อไปนะครับการเลือกแบบเป็นระบบอันนี้ก็จะเป็นแบบที่สุ่มอีกแบบนึงนะครับนั่นก็คืออะไรครับก็คือเราจะต้องหาตัว i นะครับโดย i เท่ากับ n ใหญ่หารด้วย n เล็กโดยเฉพาะตัวอย่างเช่น 100,000 คนนะครับเราต้องกลุ่มตัวอย่าง 1,000 คนเพราะฉะนั้นเอา 100,000 หาร 1,000 เราก็จะได้100เพราะฉะนั้นเราเอาจิ้มคนที่สมมุติได้คนที่5คนที่5เพราะฉะนั้นคนถัดไปก็คือคนที่105คนที่105คนถัดไปก็คือคนที่205ไปเรื่อยๆจนครบ100คนอันนี้เราจะเรียกว่าเป็นไปเรื่อยๆจนถึง 1,000 คนนะครับเราจะเรียกว่าเป็นการเลือกตัวอย่างแบบระบบต่อไปนะครับกลุ่มที่2เราจะเรียกว่าการเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นนะครับก็คือตามชื่อเลยความสะดวกนะครับความใช้วิจารณญาณการใช้สโนว์บอลก็คือแนะนำต่อแล้วก็การใช้โควต้าเพื่อดูว่าแต่ละกลุ่มมันเป็นอย่างไรนะครับต่อไปเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องของการเก็บข้อมูลภาคสนามต้องทำอะไรบ้างหนึ่งก็คือคัดเลือกผู้เก็บนะครับว่าเขามีความเหมาะสมไหมการสอนงานเขาคัดมาแล้วแล้วก็สอนงานเขาการดูแลควบคุมเขาการตรวจสอบว่าเขาเก็บมาแล้วเนี่ยได้รับแบบสอบถามตามจำนวนที่กำหนดไหมและสุดท้ายเลยก็คือประเมินผลว่าเขาเก็บแล้วตรงตามกับสิ่งที่เราต้องการหรือไม่ได้จำนวนข้อมูลที่ครบถ้วนไหมนะครับมีแบบสอบถามที่เสียหายมากน้อยแค่ไหนนั่นก็คือกระบวนการเก็บข้อมูลแบบภาคสนามหรือว่าเราจะเรียกว่า field work นะครับนี่ก็คือเนื้อหาของส่วนของเรื่องที่2ครับครับมาดูเนื้อหาในตอนที่3นะครับนั่นก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับในเรื่องแรกเลยก็คือเป็นตัวแปรของการวิจัยนะครับเราสามารถแบ่งกลุ่มตัวแปรออกเป็น2กลุ่มนะครับตามมาตรวัดนั่นก็คือสเกลแบบกลุ่มกับสเกลแบบต่อเนื่องสเกลแบบกลุ่มเราจะแบ่งออกเป็น2อันนะครับนั่นก็คือแบบนามบัญญัติหรือว่า nominal แบบที่2เราจะเรียกว่า ordinal หรือว่าเรียงลำดับนะครับส่วนสเกลแบบต่อเนื่องเราจะแบ่งออกเป็น2อันก็คือแบบช่วงหรือว่า interval แล้วก็แบบอัตราส่วนหรือว่าจะเรียกว่า ratio นะครับมาดูนะครับตัวอย่างนะครับของสเกลแบบ nominal นะครับผมจะใช้คำว่าเลขประจำตัวนะครับผู้เข้าแข่งขันนะครับเราก็จะไปเอาตัวเลขนั่นแหละไปแทนนะครับคนที่1ก็คือคนที่1คนที่7คนที่7คนที่11กับคนที่3เพราะฉะนั้นเลขตัวนี้นะครับจะเอามาประมวลผลไม่ได้นะครับเพราะว่าเอาเป็นตัวแทนเฉยๆมันก็มาจากคำว่า nominal หรือว่า name นั่นเองนะครับแบบที่2เลยเราจะเรียกว่า ordinal หรือว่าเรียงลำดับนะครับคนที่ได้ที่1ก็ได้ลำดับ1คนได้ที่2อันดับ2คนที่ได้อันดับ3อันดับ3เพราะฉะนั้นตัวเลขแสดงถึงลำดับเท่านั้นนะครับแบบที่3เลยเราจะเรียกว่าแบบช่วงหรือว่า interval

แปลว่าเขาจะใช้สเกลที่แสดงถึงระยะห่างได้นะครับเช่นในที่นี้ผมจะใช้คำว่าความแข็งแรงสเกล1ถึง10เพราะฉะนั้นเขาก็จะดูระยะห่างได้ว่าคนที่1ในตัวอย่างนะครับก็จะเป็นได้ 8.2 คนที่

คนที่3นะครับได้ 9.6 นะครับก็มากกว่าคนที่2ก็คือ 9.1 อยู่เท่าไหร่ครับ 0.5 อันนี้คือลักษณะของข้อมูลที่เป็นแบบช่วงนะครับแบบที่4เลยเราจะเรียกว่าแบบ ratio หรือว่าแบบอัตราส่วนอันนี้เราสามารถนอกจากแบ่งบอกระยะห่างแล้วยังสามารถบอกเป็นสัดส่วนได้นะครับเช่นยกตัวอย่างผมเขียนว่าเป็นเวลานะครับเวลาเข้าเส้นชัยหรือว่าเป็นวินาทีนะครับคนแรกเขาเข้าเท่าไหร่ครับ 15.2 คนที่2จะเข้าที่ 14.1 คนที่3เข้าที่ 13.4 อันนี้เราสามารถบอกได้ว่าคนที่1นะครับเข้านะครับช้ากว่าคนที่2อยู่ในอัตราส่วน 15.2 หารด้วย 14.1 นั่นเองนะครับนี่ก็บอกเป็นอัตราส่วนนะครับต่อไปนะครับเรื่องที่2เลยก็คือเป็นเรื่องของการจำข้อมูลเรารู้แล้วว่าลักษณะของมูลมี4แบบนะมาเมื่อเราได้มาแล้วเราก็จะต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลอันดับแรกเลยก็คือตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลนั้นใช้ได้ไหมนะครับข้อมูลนั้นเป็นจริงหรือเปล่านอกเหนือจากสิ่งที่เรากำหนดไว้หรือเปล่านะครับรายได้นะครับกำหนด1 2 3 4 4ช่วงนะครับมีเบอร์5เข้ามาโผล่ไหมมีเบอร์0เข้ามาโผล่ไหมเมื่อการตรวจสอบก่อนนะครับว่าเราคีย์ข้อมูลเข้าไปถูกหรือเปล่าเมื่อมีเขาติ๊กถูกต้องไหมนะครับกำหนดรหัสนะครับคำตอบที่1ก็ให้เบอร์1ไปคำตอบที่2ก็ให้เบอร์2ไปเพศชายอาจจะกำหนดเป็นเบอร์1เพศหญิงอาจจะกำหนดเป็นเบอร์2เพศทางเลือกอาจจะกำหนดเป็นเบอร์3เป็นต้นนะครับกำหนดรหัสนี่คือขั้นตอนที่2นะครับเมื่อได้กำหนดรหัสเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เราก็จะสามารถเอาข้อมูลที่ได้นะครับไปใส่ในข้อในโปรแกรมทางสำเร็จรูปนะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ในประมวลผลอีกทีหนึ่งมาดูเรื่องที่3เลยเมื่อเราได้ข้อมูลที่ได้นะครับเป็นข้อมูลดิบนะครับเข้ามาในโปรแกรมสำเร็จรูปแล้วเราก็จะมีการประมวลผลทางสถิตินะครับซึ่งทางสถิติของวิจัยทางการตลาดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2สถิตินะครับสถิติแรกเลยก็คือสถิติเชิงพรรณนานะครับเชิงพรรณนาเราได้วัดอะไรบ้างนะครับผมยกตัวอย่างในตารางที่เห็นในสไลด์ก็คือเป็นค่าร้อยละนะครับข้อร้อยละเราจะดูที่เมื่อคุณประมวลผลของโปรแกรม SPSS แล้วเนี่ยจะดูที่ช่องที่เรียกว่า valid percent valid percent ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ใช้ได้นะครับจะใช้ได้จะต่างกับตรงช่องที่คำว่าเปอร์เซ็นต์ยังไงนะครับ value percent จะต่างกันตรงที่ว่าเมื่อกรณีที่บางคนไม่ตอบนะบางคนเขาไม่อยากระบุว่าเขาเป็นในตัวอย่างเขาถ้าไม่อยากเป็นระบุเพศชายและเพศหญิงนะครับเขาอาจจะไม่ติ๊กเลยก็ได้นะครับในกรณีนั้นแหละนะครับ value percent จะไม่รวมนะครับคนที่ไม่ติ๊กด้วยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเวลานักศึกษาดูให้นักศึกษาดูที่ช่อง value percent นะครับถ้ามีคนที่ไม่ตอบมันจะเขียนว่าเป็น missing นะครับ missing ก็คือคนที่ไม่ตอบนะครับในตัวอย่างนะครับคุณจะเห็นว่าเพศหญิงนะครับเป็นผู้ที่ตอบแบบสอบถามมากกว่าเพศชายนั่นก็คือ 59.5 นะครับร้อยละ 59.5 สถิติเชิงพรรณนาอันที่2เลยนั่นก็คือเป็นค่าเฉลี่ยกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับหรือเราจะเรียกว่าเป็นค่า mean กับค่า standard deviation นะครับในลูกศรสีส้มเห็นไหมครับนั่นก็คือค่าเฉลี่ยนะครับอันนี้เป็นการวัดนะครับข้อคำถามนะครับทั้งกี่ข้อครับทั้ง5ข้อนะครับแล้วก็จะมีถ้าเป็นโปรแกรมก็จะมีคำนวณนะครับตัวจำนวนของคนมาด้วยนะครับก็คือจำนวนทั้งหมดนะครับเห็นไหมครับข้อแรกตอบแค่400คนข้อที่2ตอบ398คนค่าเฉลี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับคุณจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยข้อไหนสูงที่สุดครับข้อที่3นั่นเองก็คือที่ 4.67 นะครับส่วนค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานบอกถึงอะไรบอกถึงว่าคนที่ตอบนั้นมีความส่วนที่มากกับส่วนที่น้อยกว้างมากน้อยแค่ไหนแสดงว่าถ้าเหวี่ยงมากดีไม่ดีครับข้อมูลก็ไม่เกาะกลุ่มก็แสดงว่าคนที่ตอบน้อยที่สุดกับคนที่ตอบมากที่สุดมีระยะห่างมากไปนะครับข้อมูลที่ดีนั้นควรจะมีความเกาะกลุ่มกันนั่นแสดงถึงว่าความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างของเรานั้นเขามีความคิดเห็นที่ใกล้เคียงกันนะครับต่อไปสถิติที่เชิงพรรณนาที่3นั่นก็คือการวัดผลรวมหรือว่า summation ในที่นี้นะครับคุณจะเห็นว่าค่าคะแนนทั้งหมดนะครับข้อแรกเลยการตรวจสอบรายการเดินบัญชีนะครับ318คนรวมผลมาแล้วนะครับ1 2 3 4คนที่ให้ทั้งหมด
318คนรวมกันแล้วมีทั้งหมด700คนนะครับนั่นก็คือ

ที่ใช้บริการในการอันนี้เป็นข้อคำถามในเรื่องของการใช้บริการธนาคารนะครับเขาก็ทางด้านออนไลน์แบงกิ้งนะครับก็จะใช้การตรวจสอบมากที่สุดในการตรวจสอบในการเดินบัญชีนะครับมาดูสถิติกลุ่มที่2เราจะเรียกว่ากลุ่มสถิติเชิงอนุมานนะครับอนุมานก็หมายถึงว่าเอามาสรุปความได้นะครับสรุปผลการวิจัยได้ในสถิติแรกผมจะใช้คำว่าสถิติการทดสอบ chi square นะครับหรือเราจะเรียกว่า cross tabcross tab ก็คือเป็นการตรวจสอบ cross ก็คือขวางนะครับดูทั้งแกน x กับแกน y นะครับมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับในลูกศรสีส้มคุณจะเห็นว่าค่า chi square ของเขาก็คือจุด000เลยส่วนสุดท้ายคอลัมน์สุดท้ายแสดงให้เห็นถึงความว่ากลุ่มตัวแปรนะครับทั้งแนวตั้งกับแนวนอนมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 นะครับก็คือจุดน้อยกว่าจุด 0.5 นะครับในที่นี้นะครับเราสามารถบอกได้ว่าเพศนะครับมีผลต่อความถี่ในการใช้นะครับโมบายแบงกิ้งนะครับคุณจะเห็นว่าเพศชายนะครับส่วนใหญ่ก็จะเทมาใช้ที่กี่ครั้งครับ 3-4 ครั้งนะครับส่วนเพศหญิงจะนะครับเทมาที่เท่าไหร่ครับมากกว่า7ครั้งอาจจะมีการช้อปปิ้งบ่อยผู้หญิงก็จะใช้โมบายแบงกิ้งเยอะเห็นไหมครับนี่ก็คือความแตกต่างระหว่างเพศกับความถี่ในการใช้สถิติตัวที่2เลยก็คือของเชิงอนุมานก็จะเป็นสหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์หรือเราจะเรียกภาษาอังกฤษว่า correlation นะครับจะเป็นตารางนะครับ2ฝั่งนะครับสามเหลี่ยมบนกับสามเหลี่ยมล่างจะเหมือนกันนะครับแค่จากเทียบเป็นกระจกซ้อนเงานะครับคุณก็จะเห็นว่าดูตัวแรกนะครับยิ่งมากก็คือยิ่งดีนะครับมีความสัมพันธ์เชิงบวกมากคุณจะเห็นว่าทุกตัวเชิงบวกหมดเลยนะครับก็คือตั้งแต่0ถึง1นะครับยิ่งมากยิ่งดีต่อไปตัวที่สุดท้ายนะครับก็คือการวิเคราะห์เชิงถดถอยนั่นก็คือเป็นการทดสอบนะครับระดับอิทธิพลของตัวแปรอิสระหรือว่าตัวแปร x ไปสู่ตัวแปรตามหรือว่าตัวแปร y นั่นเองนะครับในที่นี้นะครับตัวแปร y ของผมก็คืออยู่ใต้ตารางนะครับคำว่าการใช้ซ้ำนะครับจะใช้ซ้ำเมื่ออะไรลูกค้าก็จะดูจากอะไรครับในที่นี้ให้ดูที่คอลัมน์ standardized coefficient หรือว่าเบต้าเป็นการเปรียบเทียบระดับอิทธิพลของแต่ละปัจจัยนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าปัจจัยอะไรที่เป็นมากที่สุดครับก็คือความสามารถในการใช้โมบายนะครับถ้าโมบายมีความสามารถมากเขาก็จะมีการใช้ซ้ำมากนั่นเองนะครับรองลงมาก็คืออะไรครับแล้วก็คือตัวที่หนึ่งเลยก็คือประโยชน์ที่ได้นอกจากจะตรวจสอบนะครับการเดินเงินแล้วนะครับก็ประโยชน์ที่ได้สามารถซื้อของได้ทันทีเลยนะครับเรียงลำดับความระดับอิทธิพลตามนะครับค่าเบต้านี้ได้เลยนะครับเราก็จะได้รู้นักการตลาดก็จะได้รู้ว่าคุณสมบัติของสินค้าของเราเนี่ยผู้บริโภคมองอะไรให้ความสำคัญอะไรมากที่สุดนั่นก็คือเนื้อหารายละเอียดนะครับของหน่วยนี้ครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้

พื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะอาจารย์ดร.จุฬารัตน์เอี่ยมสมัยนะคะจะเป็นวิทยากรนะคะในหน่วยที่10นวัตกรรมวัสดุบรรจุภัณฑ์ค่ะในชุดวิชาวัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนค่ะหน่วยที่10นะคะก็จะแบ่งเป็น2ตอนนะคะตอนที่1ได้แก่วัสดุนาโนและการประยุกต์ใช้นะคะโดยจะกล่าวถึงวัสดุนาโนและกรรมวิธีการผลิตตลอดจนการประยุกต์ใช้งานตอนที่2จะเป็นวัสดุประยุกต์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับบรรจุภัณฑ์นะคะซึ่งจะกล่าวถึงนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะค่ะวัตถุประสงค์ของหน่วยนี้นะคะเมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้จนหมดแล้วเนี่ยก็หวังว่าจะสามารถบอกความหมายและความสำคัญของวัสดุนาโนนะคะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสมบัติและการประยุกต์ใช้วัสดุนาโนรวมถึงการประยุกต์ใช้วัสดุเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับบรรจุภัณฑ์ค่ะเข้ามาสู่ตอนที่1นะคะว่าด้วยเรื่องวัสดุนาโนและการประยุกต์ใช้นะคะก่อนที่จะเข้าไปสู่วัสดุนาโนเรามาดูกันก่อนว่านาโนนะคะหมายถึงอะไรนาโนเป็นรากศัพท์จากภาษากรีกนะคะแปลว่าเล็กหรือแคระนะคะความหมายของหน่วยวัดทางคณิตศาสตร์นาโนจะหมายถึงเศษ1ส่วน 1,000 ล้านส่วนนะคะซึ่งถ้าหากเรานำคำว่านาโนเอาไว้ด้านหน้าหน่วยวัดทางคณิตศาสตร์ใดๆนั่นจะหมายถึงเศษ1ส่วน 1,000 ล้านส่วนของหน่วยวัดนั้นๆเช่น1นาโนเมตรนะคะจะเห็นว่านาโนเมตรมาจากคำว่านาโนไว้ด้านหน้าของคำว่าเมตรนะคะ1นาโนเมตรจะหมายถึงเศษ1ส่วน 1,000 ล้านส่วนของ1เมตรนะคะหรือเศษ1ส่วน10กำลัง9เมตรหรือเศษ10กำลังลบ9เมตรค่ะวัสดุนาโนจริงๆแล้วถ้าในชีวิตประจำวันของเรานะคะเราจะเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดจากธรรมชาติกับสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะโดยที่จะเป็นส่วนที่เล็กในระดับนาโนซึ่งเรามองไม่เห็นนะคะอย่างเช่นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติได้แก่พวก DNA หรืออะตอมนะคะและไล่ขนาดขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแม้แต่เม็ดเลือดแดงซึ่งอยู่ในระดับไมโครเมตรเราก็ยังมองไม่เห็นอยู่ดีนะคะส่วนสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นในส่วนของวัสดุนาโนจะเห็นว่าเป็นการจัดเรียงตัวของอะตอมในรูปแบบของอนุภาคหรือรูปแบบของท่อต่างๆนะคะซึ่งจะสามารถศึกษาได้จากภาพนี้ค่ะเรามาดูคำจำกัดความที่สำคัญนะคะในวงการของวัสดุนาโนนะคะวิทยาศาสตร์นาโนนะคะหรือนาโนไซเอนซ์เป็นการศึกษาหลักฐานหลักการพื้นฐานของโมเลกุลหรือโครงสร้างขนาด1ถึง100นาโนเมตรอย่างน้อย1มิตินะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโครงสร้างนาโนนะคะโดยทั่วไปแล้วเราจะเน้นในเรื่องของกระบวนการการสังเคราะห์นะคะและการวิเคราะห์สมบัติของวัสดุนาโนนาโนเทคโนโลยีคือการใช้เทคโนโลยีในการทำให้โครงสร้างนาโนเป็นวัสดุหรืออุปกรณ์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานต่างๆได้นาโนเทคโนโลยีที่เราเห็นอยู่ในธรรมชาตินะคะอย่างเช่นตีนตุ๊กแกนะคะใบบัวใยแมงมุมปีกผีเสื้อนะคะเป็นตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันนะคะว่าใต้อุ้งตีนตุ๊กแกใครจะรู้ว่ามีส่วนที่มีขนาดเล็กๆในระดับนาโนเป็นองค์ประกอบอยู่และนั่นหมายถึงว่าในตีนตุ๊กแกจะสามารถยึดเกาะกับผนังนะคะได้อย่างเหนียวแน่นนะคะส่วนที่อยู่ใต้อุ้งตีนตุ๊กแกก็คือเราเรียกว่าซีเต้ซึ่งซีเต้จะประกอบด้วยขนที่มีขนาดเล็กยิ่งกว่า